0: บ้านเราอยากได้ความสนุกหรือความสุขที่มากขึ้นอาหารฟิวชั่นก็เป็นตัวที่ตอบโจทย์ความแตกต่างจากเดิมที่เราเคยกินแบบเดิมๆทุกๆวันมันจะทำให้เราเสพในเรื่องของประสบการณ์ใหม่ๆในการให้รางวัลกับชีวิตนั่นเองครับฉะนั้นอาหารฟิวชั่นมีความจำเป็นในปัจจุบันมากทีเดียวครับอาหารไร้ขีดจำกัดนะครับเราต้องยอมรับว่าโลกมันเปลี่ยนไปนะครับทุกๆวันคนรุ่นใหม่เนี่ยครับมีการนำเอาอาหารไทยไปฟิวชั่นยุโรปการใส่วัตถุดิบใหม่ๆเช่นใส่ชีสลงไปใส่เนยลงไปฉะนั้นเมื่อเรามองไปในโลกใบนี้เราจะเห็นแล้วว่าเราอยู่รวมด้วยความหลากหลายของรสชาติของประสบการณ์ลิ้นแต่ละคนไม่เหมือนกันฉะนั้นอาหารจะปรุงเป็นลักษณะแบบไหนก็ได้ถูกจริตคนทานแค่นั้นเป็นอันพอเพียงแล้วครับ
1: เมนูเนื้อคั่วพริกขี้หนูจัดว่าเป็นอาหารที่มีการหลอมรวมวัฒนธรรมของทั้งภาคใต้และภาคอีสานได้อย่างเข้มข้นที่มีความเผ็ดร้อนในแบบใต้และมีความนุ่มลิ้นของเนื้อในแบบอีสานถือว่าเป็นเมนูที่สุดยอดจริงๆครับแค่เมนูแรกจากร้านสารก็ชวนให้เราน้ำลายไหลแล้วล่ะครับคุณผู้ชมสำหรับเมนูถัดไปต้องขอบอกเลยว่าจัดเต็มแน่นอนเพราะมีการนำเนื้อส่วนต่างๆมาทำถึง3เมนูให้เราได้ชมกันครับความพิเศษของแต่ละชิ้นส่วนที่นำไปประกอบอาหารจะเป็นอย่างไรและจะว้าวได้มากขนาดไหนไปพบกับเชฟต้นจากร้าน Family Street กันเลยครับ
2: สวัสดีครับชื่อพรเทพปาลสิงห์นะครับเราทำร้านโคขุนปิ้งย่างนะครับชื่อร้าน Family Street ครับผมเสน่ห์ของอีสานเนี่ยคือความเป็นไทยบ้านเป็นวัฒนธรรมแบบไทยบ้านซึ่งไทยบ้านเนี่ยจากที่เราเห็นก็คือถ้าในอดีตเวลาที่เกษตรกรทำนาทำไร่สิ่งที่เราจะเห็นไม่ขาดครกสากเขียงมีดกับสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือกระติกข้าวเหนียวนี่คือสิ่งที่เป็นวัฒนธรรมทางอาหารพื้นฐานเลยครับมีสิ่งแค่นี้ครับเขาไปที่ไหนเขาก็สามารถทำอาหารทานได้พกสากทำแจ่วทำต้มตำได้เขียงมีดลาบก้อยครับย่างนี่คือเสน่ห์ที่เรามองเห็นแล้วเราชื่นชมครับสิ่งที่เราชอบก็คือเราชอบทานเนื้อเราก็เลยเริ่มมองแล้วว่าถ้าเป็นเนื้อทางพื้นถิ่นอีสานจริงๆจะเป็นเนื้อเขียงที่เราเรียกกันทั่วไปซึ่งเนื้อเขียงเนี่ยเลี้ยงทำมาหากินทำไร่ทำนาทำสวนกันไปหมดอายุไขหรือว่าเจ็บป่วยก็เอามาเชือดนั่นคือวัฒนธรรมดั้งเดิมแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือวัวพื้นฐานเหล่านี้เนี่ยมันมีความเหนียวเพราะมีเรื่องของอายุมีเรื่องพันธุกรรมมีเรื่องอาหารแล้วเราพบว่ามันมีเนื้อโคขุนซึ่งเกิดการหลอมรวมกันระหว่างวัวสายพันธุ์ตะวันออกพื้นถิ่นบ้านเรากับวัวยุโรปซึ่งเติบโตได้เร็วแล้วก็นำมาเข้าสู่กระบวนการขุนนั่นคือสิ่งที่เราพบว่ามันได้คุณภาพเนื้อที่ดีแล้ววัฒนธรรมอาหารของอีสานเองก็มีอาหารที่น่าสนใจหลายอย่างมันสามารถเอามาเชื่อมโยงและเป็นอาหารหลักในมื้อประจำวันได้นั่นคือสิ่งที่เราเลยตัดสินใจว่าถ้าอย่างนั้นเราเริ่มต้นที่จะมาอีสานเริ่มทำฟาร์มโคขุนกันแล้วพอเรามีผลผลิตก็เลยเป็นที่มาที่ไปของการเริ่มนำมาทำเป็นเมนูเพื่อเสิร์ฟให้ลูกค้าเมนูวันนี้3เมนูที่เรานำเสนอเนี่ยก็จะมีประกอบไปด้วยเมนูก้อยนะครับเมนูต้มแล้วก็เมนูย่างครับผมเราเริ่มต้นกันด้วยเนื้อสะโพกนะครับปกติเป็นส่วนใหญ่ของตัววัวนะครับซึ่งก็จะมีหลายชิ้นส่วนซึ่งส่วนนี้เนี่ยเราจะนำมาทำเป็นเนื้อสไลด์นะครับซึ่งจริงๆแล้วปกติเราสามารถใช้ในการปิ้งย่างนะครับแต่วันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะนำมาใช้เป็นวัตถุดิบหลักในการทำเมนูก้อยนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งก็จะเอาไปใช้เป็นส่วนผสมในการทำเนื้อสะดุ้งเพื่อทำต้มแซ่บนะครับทีนี้ชิ้นส่วนต่อไปครับชิ้นส่วนนี้คือทอมาฮอคซึ่งส่วนนี้เนี่ยเป็นเนื้อส่วนที่ถ้าภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าเป็นส่วนของริบอายแล้วส่วนนี้เนี่ยเหมาะที่จะนำไปใช้ในการปิ้งย่างเราก็เลยนำเสนอในรูปแบบใหม่ของที่ร้านนะครับที่เรียกว่าสเต็กกริลพอเราใช้การสเต็กกริลขึ้นมาคือทำเป็นชิ้นพอดีคำต่อคำ

ส่วนที่เป็นมันเราย่างเกรียมได้ส่วนที่เป็นเนื้อแดงเราย่างมีเดียมได้สุกตามความพึงพอใจของเราได้เลยนะครับส่วนนี้นะครับเราเรียกว่าทีโบนครับทีโบนจะประกอบไปด้วยชิ้น2 ส่วนนะครับด้านที่เป็นเนื้อใหญ่ๆแถบนี้เราจะเรียกว่าสติปลอยหรือส่วนของสันนอกส่วนทางด้านนี้ด้านในนะครับคือเทนเดอร์ลอยหรือสันในแล้วส่วนนี้เนี่ยเราจะตัดเป็นชิ้นพอดีคำจะสังเกตว่าส่วนที่เป็นเทนเดอร์ลอยเราตัดชิ้นค่อนข้างใหญ่เพราะอะไรครับเพราะเขานุ่มมากส่วนสติปลอยหรือส่วนสันนอกนะครับส่วนนี้เนี่ยมันจะมีส่วนทั้งที่มันน้อยและส่วนที่เป็นมันเยอะสามารถเอามาย่างเกรียมในส่วนที่มันเยอะได้มันน้อยเราก็ย่างมีเดียมได้สุกตามความพึงพอใจของเราแม้เราจะทำเมนูที่หลากหลายแค่ไหนแต่เมนูที่ย่างคือเป็นเมนูที่หอมอร่อยที่สุดจิ้มกับน้ำจิ้มแจ่วแบบอีสานนะครับยิ่งได้รสชาติอรรถรสที่ดีดังนั้นวันนี้ที่เราจะนำเสนอให้ได้ลองชิมกันนะครับก็จะเป็นส่วนของโทโมฮอคกับทีโบนพอตเตอร์เฮาส์

นี่คือสิ่งที่เป็นอรรถรสพิเศษที่เรานำเสนอในส่วนของเนื้อพรีเมียมตัวนี้แล้วก็เราสามารถที่จะสัมผัสอรรถรสในการย่างแบบคำต่อคำได้ในส่วนที่เป็นเนื้อแดงเราจะย่างให้เป็นมีเดียมแรได้หรือเป็นมีเดียมหรือมีเดียมเวลสุกพอดีประมาณที่เราต้องการ50-80%ก็ได้ในขณะที่ส่วนที่ติดมันเราแนะนำเสนอให้ย่างเกรียมยิ่งเกรียมมากยิ่งหอมมากแล้วเราก็ค่อยๆสามารถละเลียดใบเบาๆกับเครื่องดื่มบางๆรสชาติจะอร่อยมากนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็จะมีเมนูน้ำจิ้มให้เลือกให้ลูกค้าสามารถเลือกจิ้มได้ตามความชอบและตามอัธยาศัยเพราะว่าวัฒนธรรมอาหารของคนก็จะเปลี่ยนไปแล้วก็ความชอบของรสชาติที่สัมผัสของแต่ละคนก็แตกต่างกันแล้วก็สิ่งที่จะขาดเสียไม่ได้เลยในความเป็นแจ่วยังไงมันก็ต้องมีแจ่วอยู่ดีที่ร้านจะมีให้เลือกเป็นแจ่วขมกับแจ่วเปรี้ยวเป็นหลักนะครับมันรู้สึกขมในตอนแรกที่เราสัมผัสแต่หลังจากนั้นเนี่ยมันจะมีรสหวานที่อยู่ข้างในนั่นคือรสสัมผัสของความเจ้าผมและมันเสริมรสชาติเนื้อให้ดียิ่งขึ้นเมนูที่2เนี่ยเป็นเมนูต้มโดยใช้จากเนื้อสไลด์ส่วนหนึ่งก็คือเป็นเนื้อส่วนสะโพกกับส่วนที่เป็นผังผืดและเอ็นที่เราตัดแต่งออกมาถ้าส่วนของเอ็นและผังผืดถ้าเรามาตุ๋นหรือเป็นการต้มเปื่อยๆดีๆสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันนุ่มขึ้นมันหอมเพิ่มขึ้นและมันทานง่าย

แล้วเราก็พบว่าเมื่อเราใช้เนื้อสไลด์แบบเดียวกันเนี่ยเอามาทำเนื้อสะดุ้งมันกลายเป็นเพิ่มอรรถรสเวลาที่เราทานต้มแซ่บ

0: ลูกๆเขาได้พบว่าเมื่อเขาเอาเนื้อสไลด์เหล่านี้มาทำเป็นลาบก้อยอู้มันเกิดอรรถรสที่แตกต่างกับเนื้อเขียงซึ่งเราพบว่ามันนุ่มขึ้นนะครับการที่เราได้ใช้เนื้อของบ้านเราสิ่งที่ดีแน่ๆล่ะครับเป็นการส่งเสริมเกษตรกรให้เขาสามารถมีรายได้นะครับมีอาชีพแล้วมันไม่ได้เพียงแค่นั้นมันเป็นการจัดการของวัตถุดิบที่เหลือใช้ทางการเกษตรเราทำนาเราทำไร่มันเราทำไร่อ้อยลำข้าวฟางข้าวมันสำปะหลังอ้อยซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้ครับที่เรานำมาขุนวัวสิ่งที่เกิดขึ้นมันได้กลิ่นที่หอมที่แตกต่างมากขึ้นกลิ่นที่โดดเด่นขึ้นกว่าเนื้อเดิมให้วัวเนี่ยช่วยในการเปลี่ยนวัตถุดิบเหล่านี้ให้กลายเป็นเนื้อที่มีคุณภาพได้ในราคาที่เหมาะสมวัฒนธรรมอาหารมันมีความลื่นไหลปรับเปลี่ยนไปตามการเติบโตของกิจกรรมเมืองในอดีตก็อาจจะมีการทานอาหารในรูปแบบหนึ่งแต่พอเติบโตขึ้นเมืองเติบโตขึ้นอาหารก็อาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนไปให้เหมาะสมให้สะดวกขึ้นให้เร็วขึ้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราพบว่าในความเป็นอาหารฟิวชั่นที่มีส่วนผสมของวัตถุดิบที่หลากหลายส่วนผสมของวัฒนธรรมอาหารที่แตกต่างกันมันสามารถที่จะนำเสนอในรูปแบบที่หลากหลายและแตกต่างให้กับผู้บริโภคได้ดังนั้นในความเห็นส่วนตัวแล้ววัฒนธรรมอาหารหรือการเติบโตของเรื่องของการปรุงแต่งอาหารไม่มีถูกไม่มีผิดเพราะว่ามันปรับเปลี่ยนไปตามสภาพแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ไม่ได้อินกับความเป็นสมัยใหม่จนหลงลืมรากเหง้าทั้งหมดแต่เรานำส่วนผสมเหล่านี้มาผสมผสานกันมันก็จะเกิดเป็นวัฒนธรรมอาหารที่ผสมผสานขึ้นครับ
1: ถือว่าเป็นการรังสรรค์เมนูอาหารที่มีความครีเอทีฟมากๆเลยแหละครับคุณผู้ชมด้วยความที่ตัวเชฟต้นเองมีความรู้ทางด้านเนื้อเป็นอย่างดีทำให้สามารถนำเนื้อแต่ละส่วนที่มีความเฉพาะตัวไปรังสรรค์เมนูที่ชูจุดแข็งของส่วนนั้นได้เป็นอย่างดีเลยล่ะครับเป็นยังไงกันบ้างครับคุณผู้ชมเมนูสุดสร้างสรรค์จากเชฟทั้งสองร้านที่มาบอกเล่าเรื่องราวผ่านการปรุงอาหารให้เราได้รับชมกันในวันนี้แม้จะเป็นการนำเนื้อมารังสรรค์เพื่อให้เกิดเป็นเมนูใหม่ๆแต่หัวใจของความเป็นอีสานก็ยังเป็นแกนหลักที่ทั้งคู่อยากถ่ายทอดให้คุณผู้ชมได้ชมกันนะครับในครั้งหน้าจะเป็นเมนูอะไรมีการถ่ายทอดวัฒนธรรมผ่านการรังสรรค์เมนูแบบไหนพบกันใหม่กับรายการคุกคัลเจอร์สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: It's important to keep fit.
1: Yeah.
0: What about you? Do you do any sports?
2: I go swimming twice a week and play badminton every Friday. Friday is my favorite day of the week.
1: Why? What happens on Friday?
2: I usually get up at 10 and have a late breakfast. After that, I do the laundry and clean my room. And then I go to the movies in the afternoon. There aren't a lot of people at the cinema on weekdays, and sometimes they have discounts for the tickets.
1: Oh,
2: it's great.
1: Right.
2: Oh, I always have dinner with my family on Friday night. What about you? What's your favorite day of the week?
1: I love Saturdays. After playing basketball with a group of my friends, we usually go to the market because one of my friends has, his mother has a market stall there. So we try to help out as much as we can in exchange for food. So afterwards, we go to his place, we watch TV, we talk, we play computer games, chill out.
2: Sounds very relaxing.
1: Yeah.
3: Stay tuned for our next episode of Watch and Learn.
4: There are lots of interesting topics for you to learn.
5: And it is a great chance for you to improve your English.
6: Enjoy watching. Bye-bye.
4: Bye.
7: ร่าชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
8: พลังแสงทะลุมิติ
9: โอ้
10: โห
11: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผมเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
8: ้พลังแห่งความคิด
11: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่57ผัสสะอายตนะ
1: มากันครบแล้วเตรียมเดินทางกันต่อได้ก่อนพายุทรายลูกใหม่จะมาย
2: ังต้องเดินทางต่ออีกเหรอเนี่ยโอ้ยข้าหิวจะแย่แล้วเดินก็ไม่ไหวแล้วด้วย
3: ไม่ต้องห่วงปล่อยให้เป็นหน้าที่ของพวกเราเอง
4: ฮะ
5: เชิญนักเดินทางทั้ง4ออกเดินทางได
4: ้
1: ข้าชื่อตา
6: ข้าชื่อหู
7: ข้าชื่อจมูก
8: ข้าชื่อลิ้น
3: ข้าชื่อกาย
9: ข้าชื่อใจ
10: เหนื่อยเราไม่เหนื่อยเมื่อยเราไม่เมื่อยเราแบกไปเรื่อยเราไม่เมื่อยเราไม่เหนื่อย
1: ที่แท้ที่พี่หุ่นก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่เอง
11: แล้วพวกหุ่นจะพาพวกเราไปที่ไหนกันแน่เนี่ย
5: ท่านอายตนะเจ้านายของข้าให้มารับพวกเจ้าไปที่โน้น
11: ที่โน้นคือที่ไหนและต้องเดินทางอีกไกลไหม
5: ก็ข้างโน้นไง
1: ข้างหน้าโน้นเหรอหรือโน้นหรือว่าโน้น
5: โน้นโน้นโน้น
11: เฮ้ยมีแต่เข็มทองละมั้งที่คุยกับพวกหุ่นรู้เรื่อง
4: ดูเจ้าหุ่นที่แบกเจ้าปันสิใช้ตั้ง2ตัวยังเดินอยู่ข้างหลังโน่นช้ากว่าเพื่อนเลย
2: รอข้าด้วยพวกเจ้าจะรีบไปไหนกันเดินรอกันบ้างสิ
7: หนักเหลือเกินอ่ะ
12: ข้าก็ไม่ไหวเหมือนกัน
7: โอ้ย
2: โอ้ยข้าจะตกแล้วตกแล้ว
4: เจ้าปัน
11: เจ้าปัน

0: ื่อยชะมัดเลยแค่เดินคนเดียวข้าก็จะเป็นลมแล้วนี่ยังต้องมาแบกเจ้าหุ่นอีกเมื่อวานยังมีความสุขนั่งกินซาลาเปาอยู่เลยวันนี้ทุกข์ซะแล้วเฮ้ยความสุขนี่มันไม่เที่ยงเลยจริง
1: ๆดูเจ้าปันสิบ่นไม่หยุดเลย
2: ถึงแล้วเจ้านาย
3: ถึงแล้วเหรอดีมากขอต้อนรับนักเดินทางทั้ง4ขึ้นมาที่นี่ได้เลย
4: อ้าวแล้วนั่นเจ้าหุ่นจมูกของข้าเป็นอะไรไปเนี่ยไหนดูสิฮะไม่เป็นไรแล้วล่ะแค่เหนื่อยเมื่อยล้านิดหน่อยเอง
0: คอยยังชั่วหน่อยถ้าเจ้าหุ่นต้องเป็นอะไรไปเพราะข้าคงรู้สึกผิดแย่เลย
1: นั่นสิขอบคุณที่ช่วยพวกเราไว้นะเจ้าหุ่น
5: ขอบคุณนะ
3: พวกเจ้านี่นิสัยดีนะรู้จักขอบคุณคนที่ช่วยเหลือด้วย
0: แล้วเจ้าล่ะขอบคุณข้าหรือยังที่ข้าช่วยแบกเจ้ามานะ
2: ขอบคุณนะขอบคุณแต่ว่าข้าว่าตัวเจ้าหอมน่ากินดี
0: เฮ้ยไม่เอาไม่ให้กิน
3: เรานักเดินทางทั้ง4ในเมื่อมาถึงที่นี่แล้วข้าจะพาไปเดินชมเมืองกัน
6: จริงเหรอเย้ๆๆ
4: เจ้าหุ่นตาหูจมูกลิ้นกายใจเฝ้ากำแพงเมืองไว้นะ
6: รับคำสั่งประจำการขอรับจงได
3: ้เอาละไปกันเถอะ
5: ตึ๋งตึ๋ง
2: อุ๊ยตัวอะไรน่ารักจัง
3: โอ้พวกกาลาปะนะเป็นประชากรแห่งเมืองนามารูป
1: ข้าว่าพวกท่านสองคนหน้าตาคุ้นๆนะ
0: ใช่ๆเหมือนเคยเห็นที่ไหนมาก่อน
2: ก็เห็นในนี้ไงล่ะ
1: เฮ้ยนี่เจ้าหยีเอาไปตอนไหนเนี่ย
0: จริงด้วยหน้าเหมือนในวงล้อนี้เลย
5: ว่าแต่ทำไมพวกท่านถึงรู้ว่าพวกเราจะหลงทางอยู่กลางทะเลทรายล่ะ
4: ลับเลิฟหล่อไหมล่ะเพราะความฉลาดของเจ้าหุ่นทั้ง6ที่ข้าคิดค้นขึ้นมายังไงล่ะเป็นไงข้าเก่งแล้วสิ
3: ความจริงก็คือเวทนาส่งข่าวมาบอกว่าจะมีนักเดินทางทั้ง4มุ่งหน้ามาที่นี่ต่างหาก
4: บัดโธ่ไปบอกเขาทำไมกันเล่า
1: เอ๊ะท่านผัสสะรู้จักท่านเวทนาด้วยหรอขอรับ
3: เวทนากับข้ารู้จักกันดีถือได้ว่าถ้าไม่มีข้าผัสสะก็ไม่มีเวทนาไม่มีสุขเวทนาทุกขเวทนาอทุกขมสุขเวทนา
4: แต่ถ้าไม่มีข้าอายตนะหรือบางคนก็เรียกว่าสลายตนะก็ไม่มีเจ้าเหมือนกันนั่นแหละสะ
3: เออก็จริงนะพวกเราเป็นความสืบต่อร้อยเรียงกันเป็นเหตุเป็นผลต่อกันเหมือนสายโซ่นั่นแหละ
5: พวกท่านสองคนดูสนิทสนมกันมากอย่างกับพ่อลูกกันเลย
4: ไม่ใช่เป็นพี่น้องกันตั้งหาก
3: จริงๆอายตนะเป็นลูกพี่ลูกน้องกับข้านะเราสองคนมีหน้าที่ดูแลสอดส่องเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นทั้งในเมืองและนอกเมืองนี้ยังไงล่ะ
4: แต่ข้าทำงานมากกว่าเจ้าเยอะ
3: เฮ้ยข้ายอมเจ้าเรียกว่าเราสองคนร่วมมือกันทำงานก็แล้วกัน
4: แต่ข้าร่วมมือเยอะกว่า
3: พวกเจ้าอยากรู้ใช่ไหมล่ะว่าพวกเราทำงานกันยังไง
6: อยากรู้เจ้าครับ
4: เจ้าพูดก่อนเลยผัสสะ
3: ก่อนอื่นมารู้จักความหมายของผัสสะกันก่อนผัสสะหรือเรียกว่าสัมผัสแปลว่าความกระทบแต่ในความหมายที่ข้าจะอธิบายนี้ผัสสะหมายถึงการกระทบกันของอายตนะภายในอายตนะภายนอกและวิญญาณ
1: อายตนะภายในอายตนะภายนอกและวิญญาณมีแต่คำชวนงงอีกแล้วสิ
0: ใจเย็นๆสิศิลาฟังท่านผัสสะอธิบายต่อก่อน
3: สงสัยต้องเปลี่ยนสถานที่จะได้นึกภาพตามง่ายหน่อย
1: เฮ้ยอยู่ๆเรามาที่นี่ได้ไงเนี่ย
3: เอาละมาทำความเข้าใจผัสสะกันต่อข้ายกตัวอย่างผัสสะแบบง่ายๆให้ก็แล้วกันเจ้านึกภาพตามนะอายตนะภายในคือตาอายตนะภายนอกคือรูปนกมากระทบกันก็เกิดความรู้ทางตาคือเห็นรูปนกหูกับเสียงระฆังมากระทบกันก็เกิดความรู้ทางหูคือได้ยินเสียงระฆังจมูก กับกลิ่นไก่ทอดมากระทบกันก็เกิดความรู้ทางจมูกคือได้กลิ่นไก่ทอด
5: ข้าเข้าใจแล้วให้ข้าอธิบายต่อได้ไหมเจ้าคะ
3: โอ้ได้เลยได้เลย
5: ลิ้นกับรสเปรี้ยวมากระทบกันก็เกิดความรู้ทางลิ้นคือรู้รสเปรี้ยวกายและความเย็นมากระทบกันก็เกิดความรู้ทางกายคือรู้ถึงความเย็นมาสัมผัสใจกับเรื่องราวที่ชอบมากระทบกันก็เกิดความรู้ทางใจคือรู้ว่าชอบใจ
3: ถูกต้องทุกประการนี่แหละคือผัสสะส่วนที่สำคัญมากๆก็คือวิญญาณหรือตัวรู้อย่างเวลาข้าพูดอธิบายแม้จะเสียงดังแค่ไหนแต่ถ้าเจ้าไม่ตั้งใจจะฟังตัวรู้ก็ไม่เกิดขึ้นเหมือนคนไม่ได้ยินอะไรเลย
7: อย่างนี้นี่เอง
4: ต่อไปก็คืออายตนะเมื่อกี้พวกเจ้าคงได้ยินคำนี้จากผัสสะแล้วแต่ข้าจะอธิบายให้เห็นภาพชัดขึ้น
2: เย้เย้เย้เย้ดีเลยข้ายังงงๆอยู่อายตนะภายในกับอายตนะภายนอกมันมีอะไรบ้าง
4: ความหมายของอายตนะคือที่ต่องงละสิอะไรที่ต่อกับอะไรข้าหมายถึงอายตนะภายในกับอายตนะภายนอกมาต่อกันยังไงล่ะอายตนะภายในก็มีตาหูจมูกลิ้นกายใจอายตนะภายนอกก็มีรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสและเรื่องราวต่างๆพออายตนะภายในกับอายตนะภายนอกมาต่อกันก็จะจับคู่กันแบบนี้ตากับรูปต่อกันหูกับเสียงต่อกันจมูกกับกลิ่นต่อกันลิ้นกับรสต่อกันกายกับสัมผัสคือสิ่งที่มาถูกต้องต่อกันใจกับเรื่องราวต่อกันถึงจะเรียกว่าอายตนะ
2: อย่างนี้นี่เอง
1: มิน่า

0: ล่ะพวกท่านสองคนถึงสนิทกันขนาดนี
1: ้เห็นไหมว่าข้าทำงานเยอะกว่าตั้งเยอะ
2: นั่นรูปปั้นใหญ่เบ้อเริ่มเลยรูปปั้นใครเหรออ
1: ๋อท่านนามารูปไง
3: นามารูป
4: เองนามรูปพวกเจ้ามาถึงกันแล้วเหรอนักเดินทางทั้ง4
5: นามรูปคือใครกันศิลาและเพื่อนๆจะได้เรียนรู้อะไรในเมืองอันกว้างใหญ่นี้โปรดติดตามในตอนต่อไป

0: 食物不仅仅是维持生命的必需品，它更是一种艺术作品，将每个民族的文化、历史、生活方式和美好融汇于一餐之中。泰国菜亦是如此，从大成王朝到拉达纳革新王朝，宫廷美食都以精细考据的方式烹制，精心选用本土食材进行创新，并以极致的精致感摆盘于餐碟之上，盘放在带有花卉纹样的五彩瓷碗中，一切都充满着意义以及故事。
1: และนี่คือการเดินทางเพื่อให้คุณได้รู้จักไทยในแบบที่คุณไม่เคยรู้จักมาก่อนเสน่ห์อาหารไทย
2: Thai dishes
3: Wow it looks so alive มาก
2: มาก
3: วีนี่อะไร
2: โอ้น้ำพริกกะปิของปอดของเอมิลี่
3: เลย
2: ชอบมากเลย
3: เอมิลี่ชิมเลย
2: โอ้ชอบแบบว่าที่เขาทำ
4: แกะสลัด
2: แกะสลัด
3: มาสวยเลย
2: โอ้สวยมาก
3: อร่อยอร่อย
2: หนึ่งสองสาม
5: ชีส
3: วันลาบ
2: ชอบรสชาติไทยนะเพราะว่ารสชาติของไทยมีแบบเค็มเปรี้ยวหวาน
4: เอมิลี่ชอบเมนูไหนบ้างคะ
2: อาจจะต้องเป็นกะปิค่ะเพราะว่าเอมิลี่เป็นคนที่ชอบกินกะปิอยู่แล้วแล้วก็ที่นี้มันอร่อยอร่อยมากค่ะ
4: ฉันคิดว่าอาหารไทยเนี่ยมีเสน่ห์อะไรบ้างคะ
2: คิดว่าอาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ามันแบบวัฒนธรรมของประเทศไทยด้วยค่ะเวลาเอมิลี่มาครั้งแรกเอมิลี่รู้สึกว่าคนไทยเขากินแล้วก็คุยไปด้วยมันไม่ใช่แค่กินอย่างเดียวนะใช่เพราะว่าประเทศของเอมิลี่เราจะกินเพื่อให้อิ่มไม่ใช่เหมือนที่คนไทยทำใช่อันนี้ทำให้เอมิลี่แบบรู้สึกฟูใช่ค่ะ
6: ก็คืออย่างแรกเลยคืออยากให้เขาได้สัมผัสรสชาติที่เป็นดั้งเดิมจริงๆของอาหารไทยเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือให้ทานอาหารแล้วมีประโยชน์ต่อร่างกายสุขภาพดีนะคะเพราะอาหารไทยมีเสน่ห์และเรื่องราวเสน่ห์อาหารไทยไทยริเชสค่ะ
0: 许多人通过街边小吃摊或排长队的知名餐厅认识泰国菜，但很少有人知道，泰国菜的味道正被传播和发扬到我们意想不到的地方。我们现在正前往的地方不仅仅是一间普通的教室，而是一间教你通过品尝的每一口食物来理解泰国文化的教室。在泰国国立法政大学，泰国菜不是一张菜单，而是连接全世界人心的工具。
7: จริงๆเขาก็เซอร์ไพรส์นะพอเราพูดถึงรสชาติพื้นฐานของอาหารไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรสเปรี้ยวรสเผ็ดรสเค็มรสหวานหรือแม้กระทั่งรสอื่นๆที่เรามักจะไม่ค่อยพูดถึงว่ามันอยู่ในอาหารด้วยเขาก็ยิ่งตื่นเต้น
8: หลายๆวัตถุดิบที่เราคิดว่ามันมาจากไทยหรืออะไรมันไม่ได้มาจากไทยเลยแล้วมันก็มีพรมาจากนางประเทศบางอันก็คือมาไกลมากอย่างพัทยานะคะคือมาจากคนละทวี
7: เสน่ห์ของอาหารไทยแล้วก็เสน่ห์ของอินกริเดียนท์ของไทยอ่ะมันแสดงเสน่ห์ทางวัฒนธรรมของไทยเพราะว่าในอาหารไทยเนี่ยมันมีรสชาติที่มีความหลากหลายศิลปินระดับโลกตอนนี้ก็หันมาสนใจกินอาหารไทยรีวิวอาหารไทยมาเล่นคอนเสิร์ตบ้านเราก็มีภาพอาหารไทยกินพร้อมกับมาภาพตัวเองก่อนขึ้นเวทีอย่างที่ผ่านมาคอนเสิร์ต Blackpink เป็นต้นหรือว่าศิลปินไทยเราไปแสดงต่างประเทศในโคเชล่าหรืออะไรก็ตามก็มักจะไปพร้อมกับอาหารไทยที่เขาต้องการโปรโมทหรือจริงๆมันเป็นวาระที่ถูกกำหนดแหละมันเป็นวัฒนธรรมที่ใครๆก็ enjoy อาหารบ้านเราอร่อยมีครบทุกรสอย่างเงี้ยผมคิดว่ามันใช้เป็นภาษาสื่อสารสากลความเป็นไทยบนเวทีโลกได้ไม่ยากเพราะฉะนั้นอาหารทำหน้าที่เปรียบเสมือนเครื่องมือนะเครื่องมือทางการสื่อสารทางการทูตทางวัฒนธรรม

0: so good.
1: Yeah?
2: Nice.
1: I think in like 1 year you'll be perfect. You'll,
0: right,
1: be, eating,
0: right?
1: You'll be eating like 10 chilies.
3: 对于许多人来说，泰国旅行并不局限于参观寺庙或美丽的海滩，而是适于在家到和每个角落里都能找到的味道。
1: นี่แหละค่ะคือเสน่ห์ของอาหารริมทางอาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ารวมวัฒนธรรมถ้าเราอยู่กับคนไทยแล้วก็ได้ลองชิมอาหารไทยเราก็อินใจแล้วก็แฮปปี้ด้วยค่ะ
0: และทั้งหมดนี้ค่ะคือเสน่ห์อาหารไทยหรือว่าไทยนิเชีย

พราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.เริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ Fresh Fire รินทาชริยวัฒนกุลวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาฟังเรื่องราวของมวยไทยที่น่าสนใจกับตอนที่มีชื่อว่าแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะ
1: 泰拳是一種歷史悠久的格鬥與自衛術歷史證據證實泰拳在各個時代都與泰國人民相伴相隨這種自衛術修練能夠優秀地將身體的各個部位用作武器具体包括双手、双脚、双膝、双肘和头部，总共九个部位。这门武术被称为九种武器。泰拳一直广受欢迎并代代相传，最终成为泰国界运动和一项国际性运动。泰拳吸引了来自世界各地的观众和习练者，使得泰拳得以广泛传播，在国际上享有盛誉，并为泰国引得了极大的声誉。2010年7月30日，泰国文化部下属的文化促进厅宣布将泰拳登记为国家文化智慧遗产。此举旨在促进人们对其价值的认识，并弘扬泰国祖先的知识与智慧。2011年5月3日，泰国内阁通过决议批准将每年的2月6日定为泰拳日。宋德帕山佩巴士，极广为人知的胡王，是一位泰拳造诣得道过人的泰国君主。他喜爱微服私访，与普通民众进行拳击比赛。他创造了泰拳的基本招式，被称为虎王泰拳秘籍，并利用泰拳艺术来保卫王国，使其免于沦为外国殖民地。从乡村的拳台和寺庙的集市，走向光芒照耀自四面八方的世界舞台，泰拳传达了强大的泰式魅力。它不仅能创造激动人心的刺激，更通过每一个姿势和动作讲述着泰国的故事。在本期节目中，我们将带您回溯原点，揭开历史的序幕。各种格斗艺术从未被遗忘，即使岁月变迁，因为这就是泰拳，一份泰国的荣耀遗产。它仍在优雅的成长，从未抛弃其根基。曼谷还有一处地方，它犹如一条大动脉，滋养着泰国的格斗界，那就是拉萨达木农拳击馆。这个神奇的擂台诞生过世界冠军，并传承泰拳艺术已逾70年。这里不只是一个格斗擂台，更是一所人生学校。每一位拳手都带着荣誉和尊严踏上擂台，他们的每一拳、每一肘、每一膝，都是刻苦训练所凝结的决心和技艺。在开始比赛的铃声敲响之前，每一位拳手都会进行拜师舞，这是一项充满精神与魔力的仪式，旨在表达对师父和长辈的敬意，并传承泰拳的精神。在这个拳击场的每一个夜晚，不仅有震耳欲聋的欢呼声和令人振奋的乐趣，更是将泰国文化传播给了全世界的观众。
2: Here is looking amazing. Yeah, this feeling and this area and this like atmosphere is like so cool. Yeah.
1: 从过去到未来，拉萨达木农拳击馆仍然屹立不倒。作为一座光荣的拳击场，它虽然古老，却从未冷清，因为它始终在不断发展进步，从未忘记泰国自卫术的根基。
3: เสน่ห์ของมวยไทย มวยไทยไม่ใช่แค่เป็นกีฬา มวยไทยคือเอกลักษณ์ อัตลักษณ์มันคือ DNA ของสัญชาตญาณของชีวิตของความรู้สึกของศักดิ์ศรีของคนไทยนั่นเอง
4: ผมเป็นคนหนึ่งที่เดินทางต่างประเทศบ่อยมากเอามวยไทยไปสอนให้ต่างชาติได้เรียนรู้แล้วมันรู้สึกแบบเราภูมิใจเนาะเราทำให้มวยไทยทั่วโลกได้รู้จักเนาะผมภูมิใจทุกครั้ง
0: ทั้งหมดนี้ทำให้เรารู้ว่ามวยไทยไม่ใช่แค่การต่อสู้แต่คือศิลปะที่สะท้อนความเป็นไทยให้โลกได้เห็นนี่แหละค่ะคือเสน่ห์ความเป็นไทยที่ส่งพลังที่สุดพลังที่เกิดจากวัฒนธรรมหัวใจนักสู้และความภาคภูมิใจในมรดกภูมิปัญญาที่บรรพบุรุษได้ส่งต่อให้กับเราแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะ
5: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวัน ในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: เรามาอีก 3,000 โอ้ยเราไม่มีจะจ่ายแล้วตะวันงั้นแม่ก็ล้มละลายแล้วไม่เห็นชอบเล่นเลยเกมเศรษฐีเล่นยังไงก็ล้มละลายตะวันกับปู่สอนต้องโกงแน่ๆ
1: สงสัยแม่คงจะไม่มีหัวการค้ามากกว่ามั้ง
2: ถ้าเมฆได้อยู่ในยุคสุโขทัยเมฆอาจจะกลายเป็นเศรษฐีก็ได้นะ
0: จริงเหรอครับปู่
2: จริงสิจำได้ไหมที่ปู่เล่าให้ฟังว่าในสมัยสุโขทัยนั้นรุ่งเรืองเรื่องการค้ามากก็เพราะพ่อขุนรามคำแหงท่านได้ใช้ระบบการค้าที่ถือว่าทันสมัยมากเรียกว่าระบบการค้าเสรี
1: ระบบการค้าเสรีคืออะไรคะคุณปู่
2: อย่างในสมัยสุโขทัยพ่อขุนรามคำแหงท่านส่งเสริมการค้าและการลงทุนหากใครอยากค้าขายสินค้าก็สามารถทำได้อย่างเต็มที่ท่านได้ให้อิสระในการทำมาค้าขายอย่างในศิลาจารึกสุโขทัยหลักที่1บอกไว้ว่าเจ้าเมืองบ่เอาจักกอบในไพร่ลู่ทางใครจักใคร่ค้าช้างค้าใครจักใคร่ค้าม้าค้าใครจักใคร่ค้าเงินค้าทองค้าน
0: ี่ตะวันเราเอาอะไรไปขายในสมัยสุโขทัยกันดีกว่า
1: จะขายอะไรล่ะเมฆของในยุคปัจจุบันเขาก็ไม่ใช้กันในยุคสุโขทัย
0: เรามีแผนแล้ว
1: เอาอีกแล้วนะนายเมฆบอกแล้วไงว่าคราวหลังให้ลองกับตัวเองหรือให้แก่นแก้วจามั่งสินี่เห็นไหมไม่ต้องให้ฉันจามก็ได้ใช้วิธีอื่นก็ได้เหมือนกัน
0: วิธีอะไรล่ะนี่มันฟลุกเดี๋ยวค่อยกลับมาคิดทีหลังว่าต้องทำยังไงประตูเปิดแล้วเรารีบไปขายของกันเถอะตะวันตามมาเร็ว
3: เมืองสุโขทัยพุทธศักราช1840รัชกาลพ่อขุนรามคำแหง
1: เมฆดูสิเขากำลังทำถ้วยชามอยู่สวยจังเลย
4: พวกเองคือลูกมือที่มาใหม่ใช่หรือไม่เอ้ารีบไปกวาดเศษดินซะ
1: จานชามพวกนี้ทำไปขายนะคะ
4: ใช่แล้วตั้งแต่ที่พ่อขุนรามคำแหงทรงสนับสนุนการค้าก็ขายดีไปทั่วสุโขทัยขายได้ไปยังต่างแดนทำให้ข้ามีกินจนทุกวันนี้ตัวเองก็เร่งมือเข้าจะได้ช่วยข้าขนของไปขายที่ตลาด
0: อย่างนี้ถ้าได้ไปตลาดช็อกโกแลตที่เตรียมมาต้องขายดีแน่นอนไม่นะช็อกโกแลตของเมฆละลายหมดแล้ว
1: นี่นะหรอแผนที่ว่าเหลวแบบไม่เป็นท่า
4: ขอบใจผู้เจ้ามากอ้าวนี่ข้าแรง
5: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: นี่เป็นครั้งแรกเลยนะเนี่ยที่เราทำงานหาเงินได้เองเออได้เวลากลับแล้วสินะดีเลยเราเหนื่อยจะแย
1: ่ฉันก็เหมือนกัน
0: ปู่ครับปู่ครับดูนี่สิครับว่าผมกับตะวันเจออะไร
2: โอ้หอยเบี้ยเนี่ยใช้แทนเงินในสมัยสุโขทัยเมฆไปเจอมาจากไหนลูก
0: ก็แถวแถวตู้เก็บของเก่าของปู่นั่นแหละครับ
2: เมฆกับตะวันเก็บรักษาไว้ดีๆนะลูกนะปู่ให้เป็นเครื่องเตือนใจให้เราขยันทำมาหากินพระมหากษัตริย์ไทยเราท่านทรงสนับสนุนคนไทยให้มีงานทำมีอาชีพเราก็ต้องตั้งใจทำงานซื่อสัตย์สุจริตให้สมกับที่พระองค์ทรงห่วงใยเรานะลูกนะ
0: ครับ
6: วันนี้ย้อนไปสมัยสุโขทัยอีกครั้งเลยได้รู้ว่าการค้าของสุโขทัยรุ่งเรืองมากเพราะพ่อขุนรามคำแหงทรงสนับสนุนให้ประชาชนค้าขายได้อย่างเสรีเครื่องสังคโรคของเราได้ส่งออกไปขายต่างประเทศตั้งแต่สมัยนั้น

0: นรกเหรอ
1: เหมือนอย่างในหนังสือไตรภูมิพระร่วงนี้หากใครทำดีก็จะได้ไปสวรรค์ใครทำชั่วก็ต้องตกนรก
0: ไปกันเยอะขนาดนี้ที่วัดสนุกหรือคะพี่สาว
2: บ้านเมืองเราอยู่กันอย่างสงบสุขเพราะพระยาลิไทยท่านสอนให้เรามีธรรมะเป็นเครื่องเตือนใจไม่ให้ทำชั่วและกลัวบาปตายไปจะได้ขึ้นสวรรค์ยังไงล่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: พิบัติทางธรรมชาติตอนภัยพิบัติไฟไหม้เตรียมตัวอย่างไรให้รอด
1: สวัสดีค่ะเด็กๆครูเชื่อว่าวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่เด็กๆทุกคนรอคอยใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับ
3: ใช่ครับ
1: งั้นก็ไปพบกับเจ้าหน้าที่จากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและพี่ๆตัวแทนจาก Positive My Team ทีมใจพลังบวกกันค่ะ
4: สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
4: วันนี้พร้อมกันไหมเด็กๆ
6: พร้อมค่ะ

0: พี่อ้นเชื่อว่าวันนี้เด็กๆทุกคนจะได้รับประสบการณ์ดีๆจากการจำลองกิจกรรมซักซ้อมหนีไฟไหม้ในโรงเรียนขอให้ทุกคนมีสติและตั้งใจทุกคนทำได้แน่นอนพี่ๆเป็นกำลังใจให้นะครับ
1: พี่ขอเพิ่มเรื่องรายละเอียดการฝึกซ้อมให้อีกนิดนึงนะครับสำหรับโรงเรียนไหนที่มีนักเรียนที่เป็นคนพิการบกพร่องทางการได้ยินเราจะต้องมีล่ามภาษามือเพื่อสื่อสารขั้นตอนการอพยพให้พวกเขาได้รับรู้และเข้าใจไปพร้อมๆกันด้วยส่วนวันนี้น้องอัดมีเพื่อนๆทุกคนคอยช่วยดูแลใช่ไหมครับ
2: ใช่ใช่
3: ใช่ใช่ครับ
4: 15นาที
0: โอเคโอเคอีก15นาทีสัญญาณเตือนภัยไฟไหม้จะดังขึ้นนะทุกคน
1: งั้นเรามาเริ่มกันเลยนะก่อนอื่นพี่ขอถามก่อนว่าใครพอจะรู้บ้างว่าไฟไหม้หรืออัคคีภัยเกิดจากสาเหตุอะไรได้บ้าง
5: เกิดจากความประมาทและความรู้เท่าไม่ถึงการครับอย่างการจุดธูปเทียนหรือยากันยุงทิ้งไว้โดยไม่ดูแลครับ
6: ไฟฟ้าลัดวงจรค่ะก็มาจากการที่เราเลือกใช้เครื่องไฟฟ้าที่ไม่ได้มาตรฐานหรือใช้อย่างผิดวิธีสายไฟฟ้าที่เสื่อมสภาพทำให้ไฟฟ้าลัดวงจรจนเกิดเพลิงไหม้นะคะ
7: แล้วก็เกิดจากก๊าซหุงต้มรั่วไหลทำให้มีประกายไฟเกิดการระเบิดและเกิดเพลิงไหม้ได้ครับ
6: โอ้โหสามคนนี้ไวมากแย่งต่อไม่ทันเลย
0: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรยังมีคำถามอีกเตรียมยกมือให้ทันนะอะตอม
6: ครับ
1: เออแล้วถ้าเราจะเตรียมพร้อมรับมือกับไฟไหม้ในโรงเรียนหรือในอาคารสูงล่ะเราต้องเตรียมตัวอย่างไรกันบ้าง
6: ผมครับถ้าในโรงเรียนหรืออาคารสูงเราก็ต้องตรวจสอบเช็คระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้และอุปกรณ์ดับไฟว่าอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานหรือไม่เช็คประตูทางออกฉุกเฉินว่าไม่ได้มีการปิดล็อกเอาไว้เช็คบันไดหนีไฟว่าไม่ได้มีสิ่งของวางกีดขวางครับ
5: มีอีกครับเราต้องจดจำเส้นทางของประตูทางออกฉุกเฉินและบันไดหนีไฟที่อยู่ใกล้ที่สุดอย่างน้อย2เส้นทางศึกษาเรียนรู้วิธีการเอาตัวรอดเมื่อเกิดไฟไหม้จัดเตรียมสิ่งของที่จำเป็นพวกไฟฉายนกหวีดโทรศัพท์มือถือให้พร้อมใช้งานเสมอนะครับ
0: โอ้โหครบถ้วนละเอียดดีมากเลยแล้วสัญญาณรูปภาพการข้อความที่เป็นคำสั่งที่ชัดเจนที่พี่ให้ทำกันมาก่อนหน้านี้เรียบร้อยไหมครับ
2: เรียบร้อยครับ
7: เรียบร้อยครับชัดเลยดีเลย
5: อัดครับการข้อมูลสำคัญพกติดตัวมาไหมครับ
7: นี่ชื่อเบอร์โทรที่อยู
8: ่
6: นกหวีดล่ะคะพกมาด้วยไหม
7: นี
6: ่อัดพร้อมมากเลยครับ
1: นี่ก็ถือว่าเรามีการเตรียมตัวตกลงกันภายในโรงเรียนได้เป็นระบบแบบแผนดีมากเลย
0: มันดีมากเลยนะที่เด็กๆทุกคนเข้าใจถึงพฤติกรรมของน้องอัดที่อาจจะมีปัญหาในการแสดงออกรวมถึงไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินเขาจะต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษแต่ถ้าเป็นสถานการณ์ทั่วไปพี่อ้นก็จะติดต่อกับน้องอัดผ่านทางแชท Facebook แล้วก็ LINE เพื่อสื่อสารกับเขาเนอะ
7: เอาเป็นว่าตอนที่เราฝึกซ้อมหนีไฟขอแค่ให้ทุกคนมีสติไม่ตื่นตระแล้วให้รีบอพยพออกจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันไว้อย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดก้มหรือหมอบต่ำอยู่กับพื้นเข้าไว้เพราะควันไฟจะลอยขึ้นสูงการทำตัวให้อยู่ต่ำที่สุดเป็นการหลบกลุ่มควันหรือลดการสูดเอาควันไฟเข้าสู่ปอดจะยิ่งดีถ้าเราใช้ผ้าชุบน้ำให้เปียกปิดจมูกและปากค้างไว้จนกว่าจะอพยพถึงบริเวณที่ปลอดภัยนะ
4: 7 นาที
0: น้องอัดเตือนเราว่าอีก7 นาทีสัญญาณเตือนภัยไฟไหม้จะดังขึ้นแล้ว
1: งั้นเราแยกย้ายกันขึ้นห้องเรียนนะแล้วถ้าเสียงเตือนไฟไหม้ดังทุกคนก็ทำตามที่เราซักซ้อมกันไว้นะ
2: ครับ
3: ครับ
2: ครับ
7: ครับ
0: พี่อ้นกับพี่บาสรอเด็กๆทุกคนที่จุดรวมพลโถงใต้อาคารเรียนนะครับ
2: ครับ
3: ครับ
4: ไฟไหม้แล้ว
5: อัดอยู่ใกล้ๆพวกเราไว้ต้นกล้าประคองอัดไว้นะได้เลยปกป้อง
6: พวกเราเอาผ้าเช็ดหน้ามาชุบน้ำแล้วปิดจมูกกับปากเอาไว้นะ
4: โอ้ยเสียงดังหนวกหูไม่ชอบ
6: ใจเย็นๆนะอัดมันคือเสียงสัญญาณเตือนภัยนะ
7: พวกเราก็มอบต่ำตาม DLTV มาทางนี้นะข้างหน้าเป็นบันไดหนีไฟมันมีช่องระบายอากาศจะช่วยลดการสูบดมควันไฟเข้าสู่ปอดได้นะและถ้ามีใครถูกไฟไหม้ตามตัวให้รีบนอนลงกับพื้นแล้วกลิ้งตัวไปมาเพื่อให้ไฟดับแล้วหาผ้าชุบน้ำมาคลุมที่ตัวทันที
5: DLTV นายดูเส้นทางดีๆนะระวังจะเข้าไปในจุดอับของอาคารเรียนเราจะแยกกันหมด
7: ได้เลย
6: ราะว่าถ้าไฟลุกลามมากขึ้นเดี๋ยวจะเสี่ยงอันตรายมากเราต้องพยายามที่จะลงชั้นล่างให้เร็วที่สุด
5: ลงลิฟต์ลงลิฟต์ไม่เป็นไรนะอัดพวกเราจะช่วยเองแต่ว่าห้ามใช้ลิฟต์ในการอพยพหนีไฟเด็ดขาดเพราะถ้าเกิดเพลิงไหม้ไฟฟ้าจะดับทำให้ติดค้างภายในลิฟต์และขาดอากาศหายใจได้นะอันตรายมากๆ
7: พวกเราตามฉันมาทางนี้

0: พี่อ้นและพี่บาสขอชื่นชมเด็กๆทุกคนที่เรียนรู้การเอาตัวรอดจากไฟไหม้ได้ดีมากๆแถมยังสามารถดูแลและช่วยเหลือน้องอัดได้อย่างปลอดภัยตามที่เราได้ฝึกซ้อมกันไว้ได้อีกด้วย
1: เก่งเก่งเก่งมาก
2: น้องอัดยิ้มด้วยดูสิพวกเรา
3: เย
4: ้ถือว่ากิจกรรมในวันนี้ผ่านครับ
3: เย้
5: อิงฟ้าขอถามหน่อยสิคะว่าแล้วถ้าเกิดว่าเราต้องติดอยู่ในอาคารที่มีไฟไหม้จริงๆพอจะมีวิธีในการส่งสัญญาณขอความช่วยเหลืออื่นๆอีกไหมคะ
4: อ๋อมีสิเราสามารถโทรศัพท์แจ้งเหตุระบุตำแหน่งที่เราติดอยู่หรือส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่หรือผู้ที่อยู่ภายนอกอาคารด้วยวิธีโบกผ้าใช้ไฟฉายหรือเป่านกหวีดนะอย่าลืมว่าเราต้องมีสติและคิดหาทางเอาตัวรอดออกจากสถานการณ์ให้ได้แบบปลอดภัยด้วยนะพี่เชื่อว่าถ้าเราไม่ประมาทและรู้จักศึกษาวิธีป้องกันเอาไว้ก่อนนั่นถือเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเลยล่ะ
6: แล้วถ้าเราสามารถออกมาได้แล้วก็ห้ามกลับเข้าไปในอาคารที่เกิดเพลิงไหม้โดยเด็ดขาดเลยนะเพราะว่าอาจจะถูกไฟคลอกหรือได้รับอันตรายจากโครงสร้างอาคารที่พังถล่มลงมาได้ทางที่ดีหลังเกิดเหตุไฟไหม้เราก็ต้องฟังประกาศจากทางเจ้าหน้าที่และปฏิบัติตามคำเตือนอย่างเคร่งครัดเลยนะ
0: สำหรับช่วงนี้เราก็ต้องคอยอธิบายพูดคุยกับน้องอัดเพื่อช่วยสร้างความอบอุ่นใจไม่ให้น้องอัดตื่นตระหนกแล้วก็จัดสถานที่ที่มีความเป็นส่วนตัวสูงสงบไม่ถูกรบกวนจากภายนอกมากเกินไปเพื่อช่วยเยียวยาสภาพจิตใจและความรู้สึกด้วยนะ
6: DLTV จำได้ว่าเมื่อไม่นานมานี้มีเหตุการณ์ไฟไหม้ทางภาคใต้ก็ดังเก็บพลุและดอกไม้ไฟระเบิดครั้งใหญ่ที่ตลาดมูโนะอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสเกิดความสูญเสียมากมายทั้งชีวิตและทรัพย์สินพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานความช่วยเหลือโดยรับผู้ป่วยจากเหตุการณ์ดังกล่าวทั้ง10คนเป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์พร้อมทั้งจัดให้มีโรงครัวพระราชทานช่วยเหลือผู้ประสบภัยนับเป็นพระมหากรุณาที่คุณต่อผู้ป่วยและครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้นอกจากนี้สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสุไหงโกลกร่วมกับโรงพยาบาลเจาะไอร้องตั้งหน่วยปฐมพยาบาลและจัดทีมฟื้นฟูเยียวยาจิตใจผู้ประสบภัยในพื้นที่อย่างใกล้ชิดเต็มกำลังความสามารถจนกว่าสภาพจิตใจเข้าสู่สภาวะปกติด้วยละ
7: ขอพระองค์ทรงเจริญ
8: โอ้โหท้องร้องสามัคคีกันมากเลยครับพี่บาสกับต้นกล้าเนี่ย
2: เว็บไซต์
6: โอ้โหอัดเนี่ยความจำดีมากเลยนะครับ DLTV เองก็ลืมไปแล้วถ้าอยากค้นหาข้อมูลแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมก็คลิกเข้าไปดูได้เลยที่ www.dltv.ac.th ได้เลยนะครับผมพวกเราขอตัวไปทานอาหารกลางวันก่อนนะครับ
3: บ๊ายบาย
6: ในสถานการณ์

สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินจึงจำเป็นต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษต้องมีสติอธิบายสถานการณ์เพื่อช่วยสร้างความอบอุ่นใจไม่ให้ตื่นตระหนกพาอพยพออกมาอย่างระมัดระวังเดินก้มหรือหมอบต่ำๆอยู่กับพื้นเข้าไว้ใช้ผ้าชุบน้ำให้เปียกปิดจมูกและปากค้างไว้จนกว่าจะอพยพถึงบริเวณที่ปลอดภัย

0: ือ DLTV
1: ดูนั่นสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
0: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
1: โอ้โหมีพลังพิเศษด้วยนะ
2: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
4: The food source will be not enough for us shortly. The edible insects might be the effective food source for human in the near future.Our project relates about the development of gluten-free bread and lich protein from illicit silkworm pupae powder. The aim of this research, firstly, to study the characteristics of dye powder derived from illicit silkworm pupae. Secondly, to evaluate the possibility to use them as an alternative protein source in baked products.The rationale of this project confirmed the problem of rapid increase in world population, and we have concern about the food security. And the world population still growing continuously. So this lesson ignited us to seek out what can be replace the livestock food source. We find out that the edible insects are interesting to use.In nutritional aspect, the edible insects could provide good sources of proteins, lipids, carbohydrates, vitamins, and minerals. Moreover, edible insects farming has less environmental problems than the traditional livestock farming. Because they produce less greenhouse gases, use lower resources and farming area to grow, and have higher feed conversion ratio than other livestock.The reason why we are interested in the pupae stage instead of the larvae stage of worm because the pupae are considered as the low-cost waste from the textile industry, especially in northeastern region of Thailand. Furthermore, the previous study reported that the illicit silkworm pupae contain better nutritional property than other silkworm.Especially in the essential amino acids such as lysine and leucine, and good source of omega-3 fatty acids, dietary fiber, and essential minerals like iron, copper, and manganese. After obtaining the fresh pupae, we process them into the dry powder by using freeze dyeing technique to keep their freshness. And after that, we apply the chemical solvent and acid to treat them.So we could obtain the powder into three groups. The first one is a non-treated group, and the second one is a fat-free group, and the last one is a chitin digested and fat-free group. These samples exhibited the different properties because of their different compositions. So we have to check the property

0: ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย

0: of them in terms of the physical, chemical, nutritional, and functional properties. Then we will compile all data and evaluate stability to apply them into the food model, which is a bread model. As the preliminary results, we try to put the non-treated PUP powder into the normal bread and found that the addition of insect powder really affected to the quality of bread in all attributes. First thing that directly impact to the economic issue for silk farmer is to increase the value of the PUP waste and also allow them to expand the other food processing line along their textile industry. In the case that they don't want to process by themselves, they could sell the fresh PUP as a raw material to other food manufacturer to process it. The market of edible insect derived foods still have a big gap. The consumer in North America and Europe continents are starting to give their interest in foods containing edible insects. So I think it is a world chance for encouraging the Thai agriculturists to start the edible insect farms in Thailand. So the next step, I think the isolation of the nutritious fraction from the Elysis worm PUP is also interesting. This type of the PUP contains very high in protein, which is more than 59% of its diet weight. So it could add value to the normal PUP powder and sell them as a protein isolate. Moreover, the lipid extracted from the PUP has high beneficial polyunsaturated fatty acids like found in the plant oils. So we could highlight this point as the healthy food ingredient as well. The encouragement of the edible insect farming would be a part of the achieving sustainable development goals in terms of the environmental concern and increasing the food security for our country.
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: พราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.เริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ
1: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: วัสดีครับสวัสดีนักเรียนต้นทางทุกคนนะครับแล้วก็ขอสวัสดีคุณครูและนักเรียนที่อยู่โรงเรียนปลายทางทุกโรงเรียนนะครับเป็นที่แน่นอนนะครับว่าถ้าเจอหน้าคุณครูเจมก็จะเป็นการเรียนการสอนในรายวิชา
1: ภาษาไทย
0: เก่งมากครับรายวิชาภาษาไทยในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1นะครับก็สำหรับในเรื่องของนิทรรศการปลูกปัญญาเนี่ยเราก็ได้จบลงแล้วอย่างสมบูรณ์นะครับขอเสียงปรบมือให้กับตัวเองแล้วก็ทั้งต้นทางปลายทางได้เลยนะฮะถือว่าเราได้มีการศึกษาในเชิงระยะยาวตั้งแต่กระบวนการอ่านมาจนถึงการถ่ายทอดองค์ความรู้ผ่านการจัดนิทรรศการนะครับก็ถือว่านักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางเนี่ยได้มีการปรับประยุกต์ตามความเหมาะสมของสิ่งที่ตนเองได้มีนะครับก็ถือว่ายอดเยี่ยมอย่างยิ่งนอกจากนี้ในชั่วโมงที่ผ่านมาเราก็ได้มีการถอดบทเรียนโดยใช้เรื่องของอะไรนะปัญญาอะไรสักอย่างนึงเก่งมากเป็นเรื่องของปัญญาสามฐานเอามาวิเคราะห์ตนเองฉะนั้นนักเรียนครับทั้งต้นทางปลายทางการถอดบทเรียนเนี่ยมันเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงอะไรครับสิ่งที่เราจะต้องนำเอาไปปรับปรุงแล้วก็พัฒนาตนเองให้มีความเชี่ยวชาญอย่างดียิ่งขึ้นแต่การศึกษาของเราเนี่ยมันสิ้นสุดที่การแสดงผลงานไหมลูกไม่การเรียนรู้ของเรานั้นสามารถมีอยู่ได้ตลอดเวลาและตลอดชีวิตก็จะเป็นนิมิตหมายอันดีในวันนี้ที่เราจะขึ้นในบทใหม่คือเรื่องของหน่วยการเรียนรู้ที่2การละครั้ง1หนังสือเล่ม1มีชื่อว่าฉันตอนนี้เราย้ายจากนิทรรศการปลูกปัญญามาเป็นการละครั้ง1หนังสือเล่ม1มีชื่อว่าฉันแสดงว่าลองเดาก่อนครับต้องเรียนต้นทางปลายทางเนื้อหาน่าจะเป็นลักษณะแบบไหนครับอะต้องตอบดูก่อนน่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องการเขียนเป็นนิทานเป็นอะไรอีกครับ
2: แต่งหนังสือ
0: เป็นการแต่งหนังสือหรือบริบทที่เกี่ยวข้องกับหนังสืออะคุณครูถามหน่อยแม้ว่าจะเป็นเรื่องการเขียนเนี่ยยังต้องใช้การอ่านอยู่ไหมครับ
1: ใช่
0: ก็ยังต้องใช้การอ่านนะครับฉะนั้นก็ทำให้เห็นว่ากระบวนการอ่านถือเป็นทักษะพื้นฐานที่พวกเราทุกคนเนี่ยจะต้องกระทำให้เกิดความเชี่ยวชาญนั่นเองนะครับเรื่องแรกในวันนี้เป็นเรื่องของลิขิตสารผ่านมุมมองครั้งที่1นั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าในเรื่องนี้จุดประสงค์การเรียนรู้เป็นอย่างไรบ้างถ้าพร้อมแล้วข้อ1พร้อมกันครับ1 2 3
1: มองหลักการเขียนแสดงความคิดเห็นและเขียนแสดงความรู้สึกได
0: ้ข้อ2ครับ
1: เขียนแสดงความคิดเห็นและเขียนแสดงความรู้สึกได
0: ้และข้อ3ครับ
1: ร่วมกิจกรรมการเขียนแสดงความคิดเห็นและเขียนแสดงความรู้สึกได
0: ้ถ้าเราดูจากจุดประสงค์การเรียนรู้วันนี้นักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางจะทำไมลูกได้ศึกษาทักษะอยู่2 อย่างคืออะไรนะข้อแรกคือ
2: การเขียนแสดงความคิดเห็น
0: การเขียนแสดงความคิดเห็นกับ
2: ความร
0: ู้สึกนักเรียนจะเห็นว่าวันนี้เราก็จะเริ่มทักษะง่ายๆก่อนคือเรื่องของหลักการเขียนแสดงความคิดเห็นและการเขียนแสดงความรู้สึกซึ่งเชื่อว่าพวกเราเนี่ยอาจจะเคยได้มีทักษะแล้วทีนี้ครับคุณครูมีกิจกรรมชวนคิดแป๊บเดียวก็ได้แล้วนะฮะข้อแรกครับอยากจะนำถามพวกเราต้นทางแล้วก็ปลายทางด้วยว่านักเรียนเขียนครั้งล่าสุดเมื่อไหร่อ่ะเก็บคำตอบไว้ก่อนนะปลายทางก็เช่นเดียวกันนะฮะเก็บคำตอบไว้ก่อนและข้อ2นักเรียนชอบการเขียนชนิดใดมากที่สุดเพราะเหตุใดอ่ะลองใช้เวลาสักครู่หนึ่งนะฮะทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางนะครับเก็บคำตอบไว้ในใจก่อนว่าข้อที่1นักเรียนปลายทางด้วยนะครับนักเรียนเขียนครั้งล่าสุดเมื่อไหร่แล้วก็นักเรียนชอบการเขียนชนิดใดมากที่สุดเพราะอะไรอ่ะลองดูครับเดี๋ยวให้เวลาคิดสักครู่หนึ่ง

0: เอาละครับในช่วงที่ผ่านมานะครับคุณครูได้นำนักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางเนี่ยร่วมกันทำกิจกรรมชวนคิดเดี๋ยวไปข้อแรกกันก่อนเนาะนักเรียนเขียนครั้งล่าสุดเมื่อไหร่เดี๋ยวขออนุญาตเป็นห้องต้นทางนะครับได้ตอบกันเรียงกลุ่มส่วนนักเรียนปลายทางนะครับสามารถปรับประยุกต์แนวการตอบโดยสามารถตอบโดยตรงกับคุณครูที่เป็นผู้ควบคุมแล้วก็ลองฟังคำตอบของห้องต้นทางเพื่อเป็นคำตอบคู่ขนานกันได้นะครับเริ่มที่กลุ่มแรกครับข้อแรกก่อนเลยครับนักเรียนเขียนครั้งล่าสุดเมื่อไหร่ครับสามารถตอบได้เลยครับไม่ต้องใช้ไมโครโฟนก็ได้ครับเป็นการเรียนการสอนในชั่วโมงที่ผ่านมานะครับปลายทางนะครับปลายทางเขียนครั้งล่าสุดเนี่ยเหมือนห้องต้นทางหรือไม่เพราะตอนนี้ห้องต้นทางได้ตอบคุณครูเจมาว่าเขาได้เขียนทักษะล่าสุดคือเมื่อชั่วโมงที่ผ่านมานั่นแปลว่าลองดูซิว่าปลายทางมีคำตอบที่เป็นคู่ขนานเหมือนกับกลุ่มที่หนึ่งหรือไม่อะกลุ่มนี้บ้างครับเขียนครั้งล่าสุดเมื่อไหร่ครับก็เหมือนกันนะฮะชั่วโมงที่แล้วอันอย่างนี้ทุกกลุ่มเขียนเหมือนกันเป็นชั่วโมงที่แล้วหรือไม่ใช่ใช่ถ้าใช่แสดงว่าคำตอบของห้องต้นทางและปลายทางน่าจะเหมือนกันทีนี้ครับนำพวกเราต่อนะครับถ้าตอนนี้คำตอบทั้งกลุ่ม1จนถึงกลุ่ม6เนี่ยเราเขียนเหมือนกันขออนุญาตถามเพิ่มประเด็นขึ้นมานักเรียนเขียนอะไรครับตอนนี้ห้องต้นทางตอบคุณครูมาว่าเป็นการเขียนใบงานเขียนอะไรอีกเขียนชื่อเขียนอะไรอีกเขียนชื่อเขียนลักษณะนามสกุลอะไรต่างๆใช่ไหมเขียนอะไรครับเขียนอะไรนะฮะเขียนเรียงความมีเขียนอะไรอีกไหมครับมีการเอาร้อยแก้วมาเขียนสรุปความเพิ่มฝั่งนี้เขียนอะไรไหมครับเป็นการเขียนโดยการวิเคราะห์จากบทความก็จะเห็นว่าแต่ละกลุ่มนั้นมีแนวการเขียนที่แตกต่างกันไปตามแต่ที่เรามีความสนใจทีนี้ครับนักเรียนต้นทางและปลายทางครับมาถึงคำถามข้อนี้บ้างว่านักเรียนชอบการเขียนชนิดใดมากที่สุดเพราะเหตุใดเดี๋ยวนักเรียนปลายทางลองคิดคำตอบและลองฟังห้องต้นทางดูว่าห้องต้นทางเนี่ยจะมีคำตอบไหนที่ตรงกับปลายทางบ้างนะครับไปที่กลุ่มแรกเลยครับนักเรียนปลายทางชอบการเขียนชนิดใดมากที่สุดครับกลุ่มแรกได้ตอบคุณครูมาว่าเป็นการเขียนนิทานเพราะอะไรครับสามารถใช้ไมโครโฟนตอบได้เลยครับ
1: ได้ฝึกจินตนาการค่ะ
0: ได้เป็นการฝึกจินตนาการแล้วก็เขียนออกมาในแนวที่เราได้ชื่นชอบนะครับตอนนี้กลุ่มแรกบอกว่าชอบนิทานขอบคุณมากเลยครับต่อไปกลุ่มที่2หนูชอบการเขียนแบบไหนครับ
2: ชอบการเขียนนิยายแล้วก็แต่งเรื่องค่ะ
0: ชอบเป็นเรื่องของนิยายกับการแต่งเรื่องเพราะอะไรครับ
2: เพราะว่ามันทำให้จิตใจเราปลดปล่อยค่ะ
0: เป็นการระบายความรู้สึกแล้วก็เป็นการระบายอารมณ์แบบหนึ่งผ่านการเขียนยอดเยี่ยมมากเลยนะครับเป็นนิยายกับการแต่งบทนะครับการแต่งเรื่องกลุ่มนี้ชอบการเขียนแบบไหนครับ
3: การแต่งเรื่องค่ะเช่นพวกเรื่องการ์ตูนอะไรเงี้ยค่ะ
0: อ๋อเป็นการแต่งเรื่องเช่นเป็นการ์ตูนทำไมถึงชอบครับ
3: ส่วนตัวชอบดูค่ะ
0: เป็นคนที่ชอบดูการ์ตูนอยู่แล้วใช่ไหมครับก็เชื่อว่าอาจจะเป็นการ์ตูนที่เราชื่นชอบแต่ว่าขอให้ละชื่อการ์ตูนไว้ในฐานที่เราเข้าใจนะเพราะแต่ละคนจะชอบการ์ตูนที่ไม่เหมือนกันเพราะว่าโดยชื่อตัวการ์ตูนอาจจะมีเรื่องของลิขสิทธิ์ขึ้นมานะครับก็ขออนุญาตละไว้ตามความเข้าใจของเราก็ไปตอบนอกประเด็นได้ต่อไปกลุ่มต่อไปครับนักเรียนชอบการเขียนชนิดใดมากที่สุดครับ
4: บทความค่ะ
0: เพราะอะไรครับ
4: เพราะได้วิเคราะห์ตามบทความนั้นๆค่ะ
0: ยอดเยี่ยมมากอันนี้เป็นทักษะที่ต้องมีการใช้ความคุ้นเคยหรือว่าประสบการณ์เดิมขึ้นมาใช่ไหมครับแล้วบทความแบบไหนครับนักเรียนที่นักเรียนชื่นชอบมากที่สุดเลยครับ
4: บทความการเล่าเรื่องค่ะ
0: เป็นบทเกี่ยวกับการเล่าเรื่องใช่ไหมครับชอบอ่านพวกท่องเที่ยวด้วยไหมครับ
4: ใช่ค่ะ
0: เพราะว่าการอ่านท่องเที่ยวนั้นการอ่านบทความท่องเที่ยวนั้นมันเป็นการอ่านเพื่อทำให้เกิดความตื่นตาตื่นใจแล้วก็อยากที่จะไปเที่ยวในสถานที่นั้นๆด้วยนะครับประมาณนี้ครับต่อไปกลุ่มที่5ครับนักเรียนชอบการเขียนชนิดใดครับ
5: เรียงความครับ
0: การเขียนเรียงความเพราะเหตุใดครับ
5: เพราะส่วนตัวชื่นชอบอยู่แล้วครับ
0: อ๋อเป็นความชอบส่วนตัวอยู่แล้วตัวเราเอง

0: เคยมีประสบการณ์การเขียนเรียงความไหมครับ
1: เคยครับ
0: เคยใช่ไหมครับประมาณนี้ชอบเกี่ยวกับเรื่องอะไรมากที่สุดในการเขียนเรียงความมีไหมครับเป็นเรื่องเนี่ยผมชอบเรื่องนี้มากเลย
1: วันไหว้ครูครับ
0: เป็นเกี่ยวกับกิจกรรมวันไหว้ครูนะครับประมาณนี้ขอบคุณมากเลยครับตัวแทนกลุ่ม5และกลุ่มสุดท้ายคือกลุ่ม6ครับ
2: เขียนสรุปจากการที่อ่านเรื่องที่สนใจค
0: ่
2: ะ
0: เป็นการเขียนสรุปความจากการอ่านสารหรืออ่านเรื่องที่เราสนใจเพราะอะไรลูก
2: เพราะทำให้เราเข้าใจในบทเรียนหรือว่าบทอ่านที่เราสนใจมากขึ้นค
0: ่
2: ะ
0: นักเรียนครับปรบมือให้กับทุกกลุ่มด้วยครับตอนนี้ก็ได้คำตอบพอสมควรแล้วนักเรียนปลายทางครับคุณครูอยากรู้เหลือเกินว่านักเรียนปลายทางตอนนี้มีคำตอบที่เหมือนกับเพื่อนต้นทางหรือไม่ไม่ว่าจะเป็นการอ่านการ์ตูนการอ่านนิทานการอ่านบทความการสรุปความจากบทความหรือทักษะใดๆเนี่ยนักเรียนมีการเสริมเพิ่มเติมหรือไม่นะครับก็ลองตอบให้ผู้ควบคุมชั้นเรียนเนี่ยได้ทราบแล้วก็ร่วมกันระดมความคิดนะครับเอาละครับเดี๋ยวในช่วงนี้นะครับคุณครูจะให้นักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางเนี่ยร่วมกันพิจารณาบทอ่านต่อไปนี้แล้วเดี๋ยวร่วมกันทำกิจกรรมในขั้นต่อไปนะครับแม้ว่าจะเป็นการเขียนแล้วแต่ว่ายังให้อ่านก่อนนะพร้อมไหมครับถ้าพร้อมแล้วลงมืออ่านได้เลยครับเดี๋ยวเรากลับมาพบกันครับ

0: เอาละครับในช่วงเวลาที่ผ่านมาเราได้มีการพิจารณาบทอ่านต่อไปนี้นะครับบทอ่านนี้ขออนุญาตอ่านให้นักเรียนต้นทางปลายทางฟังทีนี้ช่วยคุณครูหน่อยได้ไหมครับว่าเราช่วยส่งเสียงไปยังห้องปลายทางหน่อยว่าบทความนี้อ่านว่าอะไรบ้างพร้อมไหมครับ
1: พร้อม
0: ถ้าพร้อมแล้วอ่านพร้อมกัน1 2 3เหมือนเป็น
1: ธรรมเนียมที่ปฏิบัติอยู่แล้วที่

0: อดเยี่ยมมากๆเลยนะครับนี่ก็เป็นการพิจารณาบทอ่านที่คุณครูได้ให้พวกเราเนี่ยได้อ่านพร้อมกันทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางนะครับซึ่งบทความนี้ต้องขอขอบคุณแหล่งที่มาที่ปรากฏอยู่ข้างต้นนะครับต้องขอพระคุณท่านที่เป็นคนได้อนุเคราะห์บทดีๆบทนี้เพื่อใช้ในการศึกษานะครับก็ถือว่าเป็นบทหนึ่งที่เราสามารถเอามาใช้ในการศึกษาได้ทีนี้ครับคุณครูอยากคิดต่อวันนี้เราคิดกันหลายเรื่องมากเลยนะครับจากบทความข้างต้นนะนักเรียนรู้สึกอย่างไรมีความคิดเห็นอย่างไรปลายทางเช่นเดียวกันนะครับพอเวลาคุณครูขึ้นหน้านี้แล้วให้พวกเราเนี่ยได้ร่วมกันระดมความคิดและตอบให้คุณครูที่อยู่ปลายทางได้ฟังหรือถ้าเรามีวิธีการอย่างไรก็สามารถอะไรครับร่วมกันระดมความคิดได้เอาละครับทีนี้ต้นทางก่อนเดี๋ยวเราดูกันว่าคำตอบต้นทางเนี่ยจะเหมือนปลายทางหรือไม่นะครับจากบทความข้างต้นครับนักเรียนรู้สึกอย่างไรครับเอาความรู้สึกก่อนอ่ะ
1: รู้สึก
0: ดีมีรู้สึกมีความรู้สึกดีมีอะไรครับรู้สึกว่าอ่านแล้วมีความอยากที่จะไปเที่ยวประเทศญี่ปุ่นซึ่งญี่ปุ่นเนี่ยถ้าเราพูดกันตรงๆในภาษาแบบที่เราไม่อ่านบทความเนี่ยเป็นประเทศในฝันที่ใครหลายๆคนอยากที่จะไปเคยได้ยินไหมครับว่ามีสมญานามของญี่ปุ่นด้วยอะไรนะดินแดนอะไรนะอะไร
1: ด
0: ิน
1: แดน
0: อาทิตย์อุทัยแล้วดินแดนอาทิตย์อุทัยทำไมครับก็คือเป็นดินแดนหนึ่งที่ใครก็อยากที่จะไปใช่ไหมครับทีนี้จากบทความข้างต้นนักเรียนได้ตอบมาแล้วนอกจากความรู้สึกดีนอกจากความรู้สึกที่อ่านแล้วอยากจะไปมีความรู้สึกอะไรเพิ่มเติมอีกไหมครับมีสิ่งหนึ่งที่นักเรียนครูอยากจะให้นักเรียนตอบมากเลยอะสิ่งหนึ่งที่มันอยู่ช่วงท้ายของบทความนักเรียนอ่านแล้วรู้สึก

0: ังไง
1: ร
0: ู้สึกกลัวรู้สึกกลัวกลัวกลัวเพราะว่าอะไรอ๋ออาจจะเป็นเรื่องของการไปเที่ยวที่เป็นเรื่องของการท่องเที่ยวระหว่างประเทศใช่ไหมครับแล้วก็อย่างที่เพื่อนกลุ่มหน้าบอกมาว่าต้องมีการสำรวจข้อมูลก่อนที่เราจะไปประเทศนั้นเพราะว่าถ้าเพื่อนบอกว่าอะไรครับถ้าเราไม่วางแผนให้ดีก็อาจจะทำไมผิดหวังได้เก่งมากกลุ่มหน้าตอบนะครับแล้วนักเรียนมีความคิดเห็นต่อบทความนี้อย่างไรครับบทความนี้เป็นบทความจริงหรือบทความเท็จเป็นบทความจริงที่เขาอาจจะเขียนขึ้นจากประสบการณ์ของเขาใช่ไหมครับแล้วนักเรียนคิดว่าเป็นไปตามจริงไหมครับว่าการจะไปท่องเที่ยวญี่ปุ่นเนี่ยเราต้องวางแผนก่อนถ้าเราไม่ได้วางแผนก่อนฉะนั้นความผิดพลาดและความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นเนี่ยค่อนข้างที่จะสูงมากนะครับขออนุญาตยกตัวอย่างสถานการณ์จริงๆเลยนะฮะว่าในแพลตฟอร์มบางแพลตฟอร์มเช่นขออนุญาตเอ่ยชื่อนะครับใน YouTube อย่างนี้ก็อาจจะมีการลงวิดีทัศน์หรือวิดีโอที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่นแต่ว่าในบางทริปหรือว่าบางสถานที่เนี่ยอาจจะมีการวางแผนแต่ว่าถ้าไม่ได้มีการวางแผนแต่ว่าเราต้องการจะไปดูสิ่งเหล่านี้เช่นเราไปดูภูเขาไฟฟูจิแต่เราไปผิดช่วงเกิดอะไรขึ้นเราเห็นอันนี้ไหมเราเห็นหิมะที่ไปปกคลุมยอดเขาภูเขาฟูจิไหมภูเขาไฟฟูจิไม่เห็นฉะนั้นเป็นไปตามที่เขาแจ้งไหมครับว่าอย่าลืมหาข้อมูลมาก่อนเพื่อที่จะได้มาให้ตรงกับช่วงและฤดูกาลของการท่องเที่ยวฉะนั้นแต่ละประเทศจะมีฤดูกาลท่องเที่ยวแตกต่างกันไปเช่นคนอยากไปเที่ยวเชียงใหม่จะใช่เราไปเชียงใหม่ถ้าเราไปหน้าร้อนเราจะเห็นหมอกไหมอาจจะไม่เห็นหมอกแบบนี้เป็นต้นนะครับก็ยอดเยี่ยมมากๆทีนี้มาถึงเนื้อหาในวันนี้ครับการเขียนแสดงความรู้สึกเอาล่ะเริ่มเข้าเนื้อหากันเลยนะครับการเขียนแสดงความรู้สึกคืออะไรเขาบอกว่ามันเป็นการเขียนแบบหนึ่งนะฮะที่เขียนเพื่อแสดงความรู้สึกนึกคิดของตัวเราต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งเรื่องใดเรื่องหนึ่งเช่นการเขียนความรู้สึกที่มีต่อคุณพ่อคุณแม่การเขียนแสดงความรู้สึกต่อข่าวหรือเหตุการณ์ที่ได้อ่านหรือว่าฟังมาฉะนั้นการเขียนความรู้สึกเหมือนจะง่ายแต่ว่าต้องมีทักษะที่เราต้องมีการพิจารณาด้วยทีนี้หลักการเขียนแสดงความรู้สึกอยากให้นักเรียนต้นทางปลายทางอ่านพร้อมกันครับข้อ1ครับ
2: เป็นความสังเกตที่ใช้
0: 2ครับเห็นไหมครับที่คุณครูบอกว่าการเขียนแสดงความรู้สึกเนี่ย1คุณครูเคยพูดไว้ในช่วงต้นที่เราเคยเรียนว่าคนเราถ้าเราเป็นคนที่อ่านเก่งต้องมาจากการฝึกครั้งแล้วครั้งเล่าจนชำนาญเหมือนกันครับถ้าเราฝึกจนชำนาญมันก็จะคล้ายๆกับข้อ1คือเป็นนักอ่านสังเกตคำที่ใช้การที่เราผ่านการอ่านบ่อยๆอ่ะทำให้เราเนี่ยมีความได้เปรียบนะเพราะว่าเราจะมีอะไรอยู่ในหัวครับเราจะมีคลังคำมีความคิดมีคลังคำอยู่ในหัวของเราทำให้เราสามารถเขียนออกมาได้มากมายเช่นเอาง่ายๆอย่างเช่นเรามีความรู้เรื่องคำไวยพจน์คำไวยพจน์เนี่ยรู้จักคำไวยพจน์ไหมครับคำไวยพจน์เป็นการใช้คำหนึ่งแทนสิ่งใดหนึ่งเช่นบอกว่าเราจะเรียกว่าดวงอาทิตย์เนี่ยถามว่าเราจะเขียนคำว่าดวงอาทิตย์ตลอดบทความเลยไหม
3: ไม่
0: เช่นทินกรสุริยาสุริยะทางไหนอย่างนี้เป็นต้นเคยได้ยินคำว่าทางไหนไหมครับทางไหนก็แปลว่าดวงอาทิตย์นะครับแต่เพียงแค่ว่าเราไม่ค่อยคุ้นเคยเนื่องจากว่าเป็นคำเก่าที่อยู่ในบทประพันธ์อย่างนี้เป็นต้นนะครับนะต่อไปครับฝึกใช้คำที่แสดงความรู้สึกเช่นประทับใจเสียใจตื่นตาตื่นใจใช่ไหมครับบอกว่าการมาเที่ยวประเทศญี่ปุ่นครั้งนี้ผมรู้สึกตื่นตาตื่นใจกับความใหญ่โตมโหฬารของภูเขาไฟฟูจิฟังแล้วรู้สึกยังไงยิ่งใหญ่ไหมฉะนั้นถามนักเรียนต้นทางปลายทางไอ้คำพวกนี้มันส่งความรู้สึกกับพวกเราไหมส่งฉะนั้นความรู้สึกพวกนี้มันเป็นการส่งความรู้สึกทำให้เราเนี่ยเกิดความที่สนใจและอยากที่จะไปฉะนั้นอยากไปญี่ปุ่นไหมครับ นะครับก็เราก็ศึกษาไว้ในอนาคตใครจะรู้ว่าห้องต้นทางเนี่ยอาจจะมีโอกาสได้ไปญี่ปุ่นแล้วก็ปลายทางเนี่ยอาจจะเคยเดินทางมาแล้วแล้วก็กำลังจะเตรียมตัวไปก็ลองศึกษาเยอะๆเป็นต้นนะครับใช้การพรรณนาก็อย่างที่บอกไปนะครับแล้วก็ใช้คำเปรียบเทียบเพื่อแสดงความรู้สึกก็ถือว่าเป็นทักษะที่ต้องใช้เช่นเดียวกันทีนี้ครับต้องเรียนดูตรงนี้ครับตัวอย่างการเขียนแสดงความรู้สึกนักเรียนดูนะคนไทยแทบทุกคนคงเคยกินผัดพริกใบกะเพรากันมาบ้างค่าที่ว่าเป็นอาหารจานเดียวยอดนิยมอันดับต้นๆที่อาจสั่งเป็นแบบราดข้าวหรือผัดคลุกข้าวโปะไข่ดาวกรอบๆในร้านอาหารตามสั่งทั่วไปหรือจะกินเป็นกับข้าวจานหลักกับต้มจืดไข่เจียวผัดผักก็อร่อยครบรสในมื้อหนึ่งได้สบายคนมักชอบกินผัดกระเพราเนื้อวัวแต่จะใช้หมูไก่ปลาหอยแมลงภู่ปลากระเบนย่างหรือเนื้อปูเนื้อกุ้งตลอดจนเต้าหู้เห็ดฟางแทนก็ได้รสชาติเฉพาะตัวแตกต่างกันไปได้หมดมันจึงเป็นกับข้าวที่มีความหลากหลายของวัตถุดิบสูงมากผ่านการควบคุมรสชาติเผ็ดร้อนอย่างง่ายๆด้วยพริกกระเทียมและใบกะเพราฉุนฉุนเท่านั้นเองขอขอบพระคุณแหล่งที่มาจากข้อความที่ผมได้อ้างไปนะครับนักเรียนครับจากที่เราได้อ่านแล้วเนี่ยนะฮะเป็นยังไงครับเขาพูดถึงเรื่องอะไรครับผัดกระเพราเขาบอกว่าผัดกระเพรานี่เป็นยังไงครับอร่อยอร่อยหรือไม่อร่อยแล้วเขาบอกว่าอะไรอีกมีวัตถุดิบที่หลากหลายกระเพราที่ได้รับความนิยมมากที่สุดเอาเนื้อสัตว์ใดมาทำมีทั้งวัวแต่ว่าในนี้เขาบอกว่าคนมักจะชอบกินกระเพราเนื้อวัวแต่ว่าก็จะใช้วัตถุดิบอื่นมาทดแทนและนอกจากนี้ว่าเขาบอกว่าอะไรครับมีการควบคุมรสชาติเผ็ดร้อนอย่างง่ายๆด้วยพริกกระเทียมและใบกระเพราฉุนฉุนแสดงว่ากระเพราอร่อยได้เพราะใบกระเพรามีกลิ่นเฉพาะตัวทำให้เกิดรสชาติที่กรมและอร่อยเก่งมากเลยนะครับปรบมือให้ตัวเองครับอันนี้เป็นตัวอย่างในการเขียนนะฮะนอกจากเรื่องญี่ปุ่นแล้วก็เป็นเรื่องผัดกระเพราด้วยต่อไปครับการเขียนอะไรลูกแสดงความคิดเห็นเขาบอกว่าการเขียนแสดงความเห็นนี่เป็นอย่างไรบ้างเป็นการเขียนขยายความคิดเห็นของผู้อ่านที่มีต่อเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่อ่านโดยอธิบายหรือแสดงความคิดเห็นประกอบเรื่องนั้นผู้เขียนต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงว่าถูกต้องหรือไม่ฉะนั้นตอนนี้เราไม่ได้เป็นเรื่องการแสดงความรู้สึกแล้วนะแต่เป็นการเขียนแสดงความคิดเห็นแล้วเขียนให้กระจ่างชัดโดยมีหลักฐานประกอบการอ้างอิงเขียนแสดงความคิดเห็นต่อมาครับต้องเขียนอธิบายอย่างมีเหตุผลสอดคล้องกับความเดิมเสมออาจใช้ความคิดอย่างเป็นเหตุและเป็นผลและใช้เหตุผลประกอบการวิเคราะห์เพื่อจะทำให้การเขียนของเรานั้นมีความสมบูรณ์ตามความที่ต้องการจะสื่อมากยิ่งขึ้นนะครับต่อไปครับช่วยคุณครูหน่อยครับนักเรียนต้นทางปลายทางหลักการเขียนแสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่อ่านมีอะไรบ้างข้อ1ครับ
3: ทำ
0: ความเข้าใจเรื่องที่จะเขียนให้เข้าใจก่อนที่เราจะเขียนออกมาใช่ไหมครับข้อ2ครับ
3: เขียนข้อมูลหรือข้อคิดยินก่อนแล้วยินกล่าวความรู้สึกถึงความคิดเห็นโดยใช้เหตุผลหรือหลักฐานประกอบ
0: ข้อ3ครับ
3: ชวนเขียนให้เป็นร่างกายและมีข้อเสนอแนะ
0: นักเรียนเรายังจำในหน่วยที่ผ่านมาได้ไหมนิทรรศการปลูกปัญญาเนื้อความมีความคล้ายกันเลยไหมแต่ว่ามันเปลี่ยนทักษะก็คือเรื่องของหลักการแสดงความคิดเห็นน่ะครูจะบอกต้นทางก่อนว่าแล้วก็ปลายทางด้วยนะฮะว่าการเขียนอะไรใดๆก็แล้วแต่เราต้องมีข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงขึ้นมาก่อนถูกไหมพอมีความจริงแล้วที่เหลือเราต้องแสดงความรู้สึกหรือว่าแสดงความคิดเห็นของเราต่อเนื่องกันไปโดยหยิบยกความจริงตรงนั้นน่ะมาฉะนั้นมันเหมือนกับตอนที่เราเขียนอะไรครับเป็นการเขียนประเมินเป็นการเขียนอะไรครับวิเคราะห์ความอะไรแบบนี้คล้ายกันเลยถูกไหมฮะทีนี้ยังไม่หมดแค่นั้นครับสิ่งที่จะต้องพิจารณาต่อในข้อที่4คือ
3: มารยาทในการเขียนเขียนด้วยภาษาที่สุภาพไม่ใช้ถ้อยคำรุนแรง
0: อันนี้จริงไหม
3: จริงค่ะ
0: กล การเขียนโจมตีบางครั้งเราต้องไม่ลืมว่าแล้วในตอนนี้มันมีเรื่องของเทคโนโลยีในการนำเข้าข้อมูลก็เป็นเรื่องของพรบ PDPA นะครับฉะนั้นการเขียนวิเคราะห์วิจารณ์หรือการแสดงความคิดเห็นแบบใดที่มีการพาดพิงแล้วเขาไม่ยอมหรือว่าเราไม่ได้รับการอนุญาตแล้วเราไปเขียนแบบนี้มีความผิดไหมลูก
4: ม
0: ีนะครับบางครั้งจะนำไปสู่การดำเนินคดีทางกฎหมายได้ต่อไปข้อ5ครับอ่านพร้อมกัน1 2 3
3: ควรเขียนแบบร่างก่อนทุกครั้งและตรวจสอบปรับปรุงแก้ไขสำนวนภาษารวมทั้งตรวจทางการเขียนสะสมคำให้ถูกต้อง
0: เพราะว่าบางครั้งเราไม่ได้เป็นเพียงแค่การเขียนลงไปในกระดาษแต่ว่าการเขียนออกมาเนี่ยถ้าเราสะกดคำไม่ถูกต้องมันจะทำให้คุณค่าในการเขียนของเราอะมันโดนลดความน่าเชื่อถือลงถูกไหมฮะฉะนั้นสะกดคำและหมั่นพิจารณาภาษาก่อนที่เราจะเขียนเพื่อเป็นการเขียนครั้งสุดท้ายก่อนที่เราจะมีการหรือว่าการเขียนแสดงความคิดเห็นแบบเนี้ยจะเป็นครั้งสุดท้ายเป็นต้นนะเก่งมากต่อไปครับวิธีการวิเคราะห์เรามีอะไรบ้างหนึ่งหาคำหลักของข้อความให้ได้สองนำคำหลักมาอธิบายขยายความโดยนำความรู้และประสบการณ์มาอธิบายให้ชัดเจนขึ้นอย่างมีเหตุผลเช่นคนที่ทำมาหากินอย่างสุจริตจะทำให้สังคมเป็นสุขนักเรียนอ่านพร้อมกัน1 2 3
3: คนที่ทำมาหากินอย่างสุจริตจะทำให้สังคมเป็นสุข
0: คำถามบอกว่าหาคำหลักของข้อความนี่คือคำหลักเช่นทำมาหากินสุจริตสุขเป็นต้นนะครับต่อมาครับการเขียนแสดงความคิดเห็นเขาบอกว่าอะไรคนที่ทำมาหากินสุจริตย่อมทำให้สังคมเป็นสุขคำว่าสุจริตคือการทำในสิ่งที่ถูกต้องไม่ผิดศีลธรรมเมื่อคนเราทำมาหากินสุจริตไม่คดโกงผู้อื่นย่อมทำให้คนในสังคมไม่เดือดร้อนเพราะคนไม่คดโกงกันไม่เอารับเอาเปรียบกันแต่ถ้าคนทำมาหากินในทางทุจริตเช่นลักขโมยคดโกงผู้อื่นผู้คนในสังคมก็เดือดร้อนสังคมก็ไม่สงบสุขดังนั้นคนที่ทำมาหากินสุจริตจึงทำให้สังคมสงบสุขบทความนี้พูดถึงเรื่องอะไรครับ
5: การ
0: ทำอาชีพที่สุจริตสังคมจะเป็นยังไง
6: เป็น
0: สุขถ้าคนคิดไม่ดีทำทุจริตเป็นยังไง
5: ส
0: ังคมไม่เป็นสุขมีอาชญากรเต็มเมืองไปหมดเลยถูกไหมฮะเป็นต้นทีนี้ครับหลังจากที่เราได้มีการทำกิจกรรมในช่วงต้นชั่วโมงที่ผ่านมามาถึงช่วงการลงมือทำจดจำได้ให้นักเรียนปฏิบัติไปงานการเขียนแสดงความรู้สึกเมื่อเสร็จแล้วตรวจทานกับเพื่อนเพื่อแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมเมื่อเสร็จแล้วครูให้ตัวแทนนักเรียนนำเสนอผลงานแต่ในวันนี้อยากจะเห็นภาพที่ดีกว่านั้นคือแต่ละกลุ่มมีการแลกเปลี่ยนความคิดกันในช่วงที่งานเดินไปได้สักระยะหนึ่งนะครับนักเรียนครับเรามาดูหน้าตาใบความรู้ก่อนใบความรู้ก็จะเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรครับการเขียนแสดงความรู้สึกมีบทความตัวอย่างให้ใช่ไหมครับแล้วก็การเขียนแสดงความคิดเห็นเพราะว่าวันนี้เราเรียน2เรื่องคือความรู้สึกกับความคิดเห็นฉะนั้นต้องบอกได้นะครับสรุปแล้วระหว่างการเขียนแสดงความรู้สึกกับการเขียนแสดงความคิดเห็นน่ะอะไรต้องมีเหตุผลมารองรับเป็นการเขียนแสดงความคิดเห็นเก่งมากและวันนี้ครับเอาล่ะครับนอกจากเราจะไปญี่ปุ่นกันแล้วเราจะมีใบกะเพราแล้วก็เป็นบทความที่คิดว่าต้นทางและปลายทางเนี่ยน่าจะชื่นชอบมากเป็นเรื่องบทอ่านช็อกโกแลตเดี๋ยวให้ปลายทางนะครับลองปริ้นเอกสารหรือว่าพิมพ์เอกสารเนี่ยออกมาเดี๋ยวเราไปดูกันว่าช็อกโกแลตที่ในปัจจุบันเราชื่นชอบแล้วก็อยากที่จะรับประทานเนี่ยมีที่มาอย่างไรกว่าจะมาเป็นช็อกโกแลตในปัจจุบันนั่นเองนะครับบทความค่อนข้างยาวเลยให้มีการปรับวิธีการศึกษาให้เหมาะสมนะครับเอาละครับก็หลังจากที่เราอ่านบทความช็อกโกแลตแล้วก็มาดูกันต่อครับว่าใบงานให้ทำอะไรบ้างคือจากบทความดังกล่าวนะฮะพูดถึงประเด็นใดนักเรียนต้นทางปลายทางดูนะฮะข้อแรกถามว่าจากบทความดังกล่าวพูดถึงประเด็นใดถามประเด็นก็ตอบประเด็น2จากบทความให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นในประเด็นดังนี้นักเรียนดูตรงที่ขีดเส้นใต้ช็อกโกแลตกินได้ไม่จำกัดเพราะคุณประโยชน์เยอะจริงหรือเปล่าไม่ต้องตอบครูตอบกันเองนะปลายทางดูนะฮะช็อกโกแลตกินได้ไม่จำกัดเพราะคุณประโยชน์เยอะจริงหรือเปล่าลองดูนะฮะ3จ จากการศึกษาบทความแล้วเขียนแสดงความรู้สึกกับความคิดเห็นนักเรียนสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตอย่างไรหรือในสถานการณ์ใดบ้างจงอธิบายครูมองว่าข้อที่มีความท้าทายมากที่สุดนะคือข้อที่3เพราะว่าเราต้องเอาประสบการณ์จริงมาเขียนและต้องมีการยกเหตุผลมาประกอบนะครับ

0: เอาละครับนี่คือหน้าตาของใบความรู้เรื่องลิขิตสารผ่านมุมมองและเป็นบทอ่านเรื่องช็อกโกแลตและเป็นใบงานนั่นเองนะครับถ้าตอนนี้นักเรียนต้นทางปลายทางเนี่ยพร้อมแล้วพร้อมที่จะไปท่องโลกของช็อกโกแลตหรือยังครับ
1: พร้อมแล้ว
0: ถ้าพร้อมแล้วเชิญร่วมกันพิจารณาบทอ่านแล้วก็ตอบคำถามแล้วเดี๋ยวอีกสักครู่เรากลับมาพบกันครับ

0: เอาละครับนักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางครับในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยเราได้มีการศึกษาในเรื่องของการท่องโลกเรื่องช็อกโกแลตไปใช่ไหมครับซึ่งคุณครูเนี่ยได้ให้บทความที่ค่อนข้างยาวแต่ว่าด้วยความที่อยากจะให้ทักษะของนักเรียนในการตอบเนี่ยมีความเข้มข้นขึ้นแล้วก็ถูกต้องตามหลักของการแสดงความรู้สึกกับแสดงความคิดเห็นมากขึ้นเนี่ยขออนุญาตให้นักเรียนไปทำต่อนอกเวลาแล้วเดี๋ยวในครั้งต่อไปเนี่ยเราค่อยกลับมานะครับทีนี้เบื้องต้นนักเรียนบทความเนี่ยพูดถึงเรื่องอะไรครับพูดถึงเรื่องช็อกโกแลตใช่ไหมครับแล้วก็มีการพูดถึงวิวัฒนาการของช็อกโกแลตว่ามีอย่างไรบ้างซึ่งเดี๋ยวตรงนี้คุณครูเนี่ยจะยังไม่พูดรายละเอียดเพิ่มเติมให้นักเรียนไปอ่านก่อนแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพูดกันต่อในครั้งต่อไปนะครับเดี๋ยวตอนนี้นะครับมาถึงในช่วงนี้นะครับก็อยากจะให้นักเรียนทุกคนนะครับร่วมกันสรุปครับการฝึกทักษะการเขียนแสดงความคิดเห็นและเขียนแสดงความรู้สึกส่งผลดีอย่างไรในการเรียนรายวิชาภาษาไทยอะส่งผลดีอย่างไรลองช่วยกันคิดสินำเอาไปใช้ในประจำวันเช่นการตัดสินใจการวิเคราะห์บทความใช่ไหมครับมีคำตอบเพิ่มเติมอีกไหมครับมีไหมครับเอาอย่างนี้ดินสอกอไก่กับดินสอขอไข่ราคาเท่ากันแต่เราจะต้องซื้อดินสอกอไก่หรือขอไข่แท่งใดแท่งหนึ่งเนี่ยเราจะมีวิธีการวิเคราะห์หรือว่าเราจะซื้อยังไงครับ
1: เ
0: ราดูคุณภาพเราดูอะไรอีก
1: ราคา
0: เราดูราคาแต่ทีนี้ราคาเท่ากันไงเราดูอะไรอีกเราดูความเป็นมาเราดูอะไรอีก
1: ความถน
0: ั
1: ด
0: แล้วก็
2: แรงที่มา
0: เนี่ยเหมือนกันเราแสดงความที่เห็นมาแล้วมันมีพื้นฐานมันมีเหตุมันมีผลว่าถ้าเราจะใช้ดินสอสักแท่งเราต้องดูตามการใช้งานและดูตามเจตนารมณ์ของเราว่าเราจะใช้อย่างไรเหมือนกันครับการเขียนแสดงความคิดเห็นและเขียนแสดงความรู้สึกถ้าเราเอามาปรับใช้ในรายวิชาภาษาไทยได้เหมาะสมการอ่านบทความยาวๆเราสามารถหาสาระได้ไหมหาความหาสาระจากสารได้เราจึงต้องเป็นผู้ที่ฝึกฝนทักษะเหล่านี้อยู่บ่อยๆทบทวนก่อนที่เราจะไปกันครับการเขียนแสดงความคิดเห็นคืออะไรนะหมายถึงอะไรเราเขียนอะไรแสดงความคิดเห็นเราเขียนอะไรเราเขียนเลยได้ไหม
2: yeah.
0: เราต้องอะไรก่อน
2: yeah.
0: วิเคราะห์ตามความเป็นจริงก่อนโดยเอาข้อเท็จจริงขึ้นก่อนแล้วค่อยเขียนแสดงความคิดเห็นออกมาแต่ถ้าเป็นการเขียนแสดงความรู้สึกล่ะเป็นยังไง เป็นตามความรู้สึกจริงๆแต่ว่าขอให้ตั้งอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นแล้วการเขียนแสดงความคิดเห็นกับการเขียนแสดงความรู้สึกเนี่ยความรู้สึกจะค่อนข้างง่ายกว่าความคิดเห็นเพราะว่าความคิดเห็นเนี่ยต้องมีการยกเหตุยกผลแล้วก็ต้องพูดให้มีความครอบคลุมตามประเด็นตรงนี้นักเรียนต้นทางเข้าใจไหมครับเข้าใจนะอะไรยากกว่ากัน
2: ความค
0: ิดเห็นอะไรง่ายกว่าอันนี้เป็นการยกตัวอย่างให้เห็นปลายทางก็เช่นเดียวกันนะครับเราต้องมีทักษะเหล่านี้ก่อนเพื่อที่จะทำให้เรานั้นเกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้นมาถึงช่วงท้ายในวันนี้ครับคือช่วงคำไหนใช้ถูกวันนี้เป็นคำหนึ่งครับไม่รู้ว่าต้นทางปลายทางเคยได้ยินคำนี้ไหมครับคำว่าอะไรครับ
3: ดาราก
0: ร

0: ดารากรฝั่งไหนหนอที่จะถูกต้องฝั่งสีเขียวยกมืออ่ะมีนะครับฝั่งสีม่วงกำมือกำไว้อ้าวสีใครว่าเป็นสีเขียวแบไว้ปลายทางตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับถ้าปลายทางคิดว่าเป็นฝั่งสีเขียวยกมือแบไว้ครับดารากรสีม่วงกำไว้ครับเอาละครับและดารากรที่ถูกต้องก็เขียนแบบนี้ครับปรบมือให้ตัวเองครับดารากรเป็นคำนามแปลว่าหมู่ดาวในบทประพันธ์เรื่องกาพระชัยสุริยามีการพูดถึงหมู่ดาวไว้ว่าคืนนั้นจันทรบางสำนวนก็บอกว่าวันนั้นจันทรนะแล้วแต่นะครับเพราะว่าต้องไม่ลืมว่าสมัยก่อนการเขียนข้อความเนี่ยเขาใช้เป็นวิธีการคัดลอกจากเอกสารสมัยเก่าอาจจะมีการคลาดเคลื่อนของคำได้นะครับคืนนั้นจันทรมีดารากรเป็นบริวารหรือบางสำนวนก็บอกว่าวันนั้นจันทรมีดารากรเป็นบริวารบทความนี้หรือว่าตอนนี้พูดถึงดวงจันทร์กับหมู่ดาวจากภาพนะครับเป็นการเจเนเรตจากปัญญาประดิษฐ์ทำให้เห็นวิวัฒนาการของดาราศาสตร์ในยุคแรกเริ่มอารยธรรมว่าคนสมัยก่อนมองหมู่ดาวและเอาเรื่องนิทานไปผูกกับเทพเจ้าและวิถีชีวิตอย่างเช่นคนไทยก็บอกเหมือนกันว่าถ้าดาวดวงนี้ขึ้นเมื่อไหร่นั่นหมายถึงการเพาะปลูกหรือฤดูการทำกสิกรรมกำลังเริ่มขึ้นแล้วเหมือนกับที่เขาบอกว่าอะไรครับหมู่ดาวนั้นก็อะไรครับมีความต่อเนื่องกับการใช้ชีวิตของมนุษย์ด้วยนะประมาณนี้ในครั้งต่อไปเราจะเรียนกันเรื่องลิขิตสารผ่านมุมมองครั้งที่2สิ่งที่คุณครูนักเรียนปลายทางต้องเตรียมคือสื่อ PowerPoint ใบความรู้และใบงานเรื่องลิขิตสารผ่านมุมมองสำหรับวันนี้ก็พอหอมปากหอมคอแล้วเราได้ศึกษากันเรื่องของการเขียนแสดงความรู้สึกแล้วก็การเขียนแสดงความคิดเห็นก็ขอฝากทักษะดีๆเหล่านี้เอาไว้แล้วเราจะกลับมาพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: นักเรียนทุกคนทำความเคารพ

0: พราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.เริ่มออกอากาศ 11 กรกฎาคมถึง 5 กันยายน 2569 เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ
1: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
2: 8:25 นถึง 10:40 น
1: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: take my dog for a walk in the evening. The preposition on is used in the following descriptions of time, with days of the week or parts of the week. I'll see you on Wednesday. She has a piano lesson on Monday. We're going to the park on Saturday afternoon. With dates, for example, the math quiz is on the 1st of June. He was born on August 22nd, 1987. With special days, for example, my cousin was born on Valentine's Day. It snowed all day on Christmas Eve. I always have a party on my birthday.
1: Stay tuned for our next episodes of Watch and Learn.
2: There are lots of interesting topics for you to learn and a great chance to improve your English. Enjoy watching. Bye-bye.
3: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกคนนะคะพบกับรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1กับครูสุพิชญาอภัยรัตน์หรือว่าครูแนนค่ะวันนี้เรายังอยู่ที่หน่วยการเรียนรู้ที่2การสร้างทางเรขาคณิตและในชั่วโมงนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการสร้างทางเรขาคณิตในชีวิตจริงค่ะก่อนอื่นเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนค่ะนักเรียนสามารถเขียนหรืออธิบายวิธีการแก้ปัญหาสถานการณ์ที่กำหนดให้โดยใช้ความรู้เรื่องการสร้างพื้นฐานทางเรขาคณิตค่ะนักเรียนคะเรามาทบทวนการสร้างพื้นฐานทางเรขาคณิตทั้ง6ข้อกันค่ะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนักเรียนจำได้ไหมคะว่าการสร้างพื้นฐานทางเรขาคณิตข้อที่1ว่ายังไงแล้วคะเก่งมากๆเลยค่ะนั่นคือการสร้างส่วนของเส้นตรงให้ยาวเท่ากับความยาวของส่วนของเส้นตรงที่กำหนดให้นักเรียนปลายทางเองนักเรียนสามารถตอบคำถามไปพร้อมๆกับเพื่อนๆต้นทางได้เลยนะคะแล้วข้อที่2ว่าอย่างไรคะเก่งมากๆเลยค่ะนั่นคือการแบ่งครึ่งส่วนของเส้นตรงที่กำหนดให้แล้วข้อที่3ว่าอย่างไรคะเท่ากับ
1: ที่กำหนดให
0: ้เก่งมากๆเลยค่ะนั่นคือการสร้างมุมให้มีขนาดเท่ากับขนาดของมุมที่กำหนดให้แล้วข้อที่4ว่าอย่างไรคะเก่งมากๆเลยค่ะนั่นคือการแบ่งครึ่งมุมที่กำหนดให้แล้วข้อที่5ว่ายังไงคะ
2: การสร้างตั้งค่ะการจุดหมาย
0: มายัง
2: ตรงที่กำหนดให้
0: ถูกต้องค่ะนั่นคือการสร้างเส้นตั้งฉากจากจุดภายนอกมายังเส้นตรงที่กำหนดให้และข้อสุดท้ายคืออะไรคะการสร้างเส้นตั้งฉากที่จุดหนึ่งเก่งมากๆเลยค่ะนั่นคือการสร้างเส้นตั้งฉากที่จุดหนึ่งที่อยู่บนเส้นตรงที่กำหนดให้ค่ะนักเรียนคะเราสามารถนำความรู้เรื่องการสร้างทางเรขาคณิตไปใช้ในชีวิตจริงได้ค่ะเช่นการออกแบบลายกระเบื้องเรามาดูสถานการณ์นี้ไปพร้อมๆกันค่ะรวมทั้งนักเรียนปลายทางด้วยนะคะสถานการณ์บอกว่าโรงเรียนวังไปกังวลได้จัดกิจกรรมเรขาคณิตสร้างสรรค์บนลายกระเบื้องเพื่อให้นักเรียนได้ออกแบบลายกระเบื้องที่สวยงามและสร้างสรรค์รวมทั้งประกวดผลงานที่นักเรียนสร้างสรรค์เพื่อนำไปผลิตและใช้ปูบริเวณส่วนหย่อมภายในโรงเรียนค่ะเรามาดูวัสดุอุปกรณ์กันค่ะวัสดุอุปกรณ์จะมีกระดาษ100ปอนด์ขนาด A4 วงเวียนสันตรง4ไม้ดินสอและยางลบค่ะเรามาดูวิธีการดำเนินกิจกรรมไปพร้อมๆกันค่ะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนะคะให้นักเรียนจัดกลุ่มละ 4-5 คนค่ะตอนนี้นักเรียนต้นทางเองได้จัดกลุ่มละ 4-5 คนแล้วสำหรับนักเรียนปลายทางคุณครูปลายทางสามารถให้นักเรียนจัดกลุ่มละ 4-5 คนได้เลยนะคะจากนั้นให้นักเรียนทุกคนออกแบบลวดลายลงบนกระเบื้องที่มีขนาดเท่ากับ10 คูณ 10 เซนติเมตรโดยอาศัยความรู้เกี่ยวกับการสร้างทางเรขาคณิตมาช่วยในการออกแบบผลงานค่ะจากนั้นให้นักเรียนตั้งชื่อผลงานตกแต่งผลงานให้สวยงามและตั้งราคาเสนอขายผลงานของตัวเองค่ะจากนั้นนะคะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเลือกผลงานที่จะนำมาประกวดพร้อมทั้งเสนอแนวคิดในการสร้างหน้าชั้นเรียนค่ะจากนั้นให้นักเรียนทุกคนร่วมกันคัดเลือกผลงานที่ชื่นชอบโดยการลงคะแนนเพื่อเลือกผลงานที่สวยงามและสร้างสรรค์ที่สุดค่ะและนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกจะได้รับรางวัลหน้าชั้นเรียนค่ะโดยครูจะให้นักเรียนทำลงไปในใบกิจกรรม13เรขาคณิตสร้างสรรค์บนลายกระเบื้องค่ะตอนนี้นักเรียนต้นทางเองคุณครูได้แจกใบกิจกรรมให้กับนักเรียนแล้วสำหรับนักเรียนปลายทางคุณครูปลายทางสามารถแจกเอกสารให้กับนักเรียนได้เลยนะคะเรามาดูรายละเอียดของใบกิจกรรมไปพร้อมๆกันค่ะให้นักเรียนออกแบบ ลายกระเบื้องลงไปบนกระเบื้องที่มีขนาดเท่ากับ10คูณ10เซนติเมตรค่ะจากนั้นให้นักเรียนตกแต่งให้สวยงามพร้อมทั้งตั้งชื่อผลงานและราคาของผลงานนักเรียนสามารถเขียนแนวคิดในการสร้างลงไปในใบกิจกรรมได้เลยนะคะหากนักเรียนเข้าใจวิธีการดำเนินกิจกรรมแล้วตามที่คุณครูได้แจ้งไปในวิธีการดำเนินกิจกรรมนักเรียนสามารถลงมือปฏิบัติได้เลยค่ะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยค่ะ

0: นักเรียนคะตอนนี้ครูเชื่อว่านักเรียนทุกคนรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนักเรียนจะต้องออกแบบลวดลายกระเบื้องที่สวยงามได้แล้วตอนนี้ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเลือกผลงานที่จะนำมาประกวดได้เลยค่ะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนะคะกลุ่มที่1 นักเรียนคัดเลือกผลงานได้ยังคะนักเรียนเลือกผลงานมาได้เลยค่ะนักเรียนกลุ่มที่2นักเรียนแต่ละคนเลือกผลงานมาได้เลยค่ะหากกลุ่มไหนนักเรียนคัดเลือกผลงานได้แล้วให้นักเรียนออกมารอหน้ากระดานได้เลยค่ะแล้วเราจะมานำเสนอผลงานด้วยกันค่ะกลุ่มที่3นักเรียนเลือกผลงานที่จะนำมาประกวดได้ยังคะได้แล้วหากได้แล้วนักเรียนสามารถให้ตัวแทนกลุ่มออกมาหน้าชั้นเรียนได้เลยค่ะนักเรียนกลุ่มที่4นักเรียนเลือกตัวแทนเพื่อออกมาประกวดผลงานหน้าชั้นเรียนได้เลยนะคะรวมทั้งกลุ่มที่5และกลุ่มที่6ด้วยค่ะเริ่มจากกลุ่มที่2ก่อนเลยค่ะนักเรียนคนอื่นรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยเรามาดูแนวคิดที่เพื่อนใช้ในการออกแบบไปพร้อมๆกันค่ะ
1: ชื่อผลงานนะคะปีกแห่งอิสรภาพครับโดยที่วิธีการทำนะครับการแบ่งครึ่งส่วนของเส้นตรงที่กำหนดให้หรือว่ากฎข้อที่2นะครับแบ่งเป็นครึ่งส่วนของด้านทั้ง4ด้านของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสจากนั้นกางวงเวียนให้รัศมียาวเท่ากับความยาวด้านของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสครับแล้วจะได้จุดตัดตามลำดับคือ E F G H

จากนั้นลากเส้นเชื่อมจะได้รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสครับและแบ่งครึ่งรัศมีโดยใช้ความรู้เรื่องการแบ่งส่วนของเส้นตรงที่กำหนดให้โดยใช้วงเวียนครับแล้วก็การแบ่งครึ่งมุมที่กำหนดให้หรือว่ากฎข้อที่4นะครับสามารถแบ่งรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเมื่อลากเส้นตรงจะได้เป็น

0: นักเรียนกลุ่มไหนที่คัดเลือกผลงานมาประกวดได้อีกคะกลุ่มที่3นักเรียนนำเสนอแนวคิดในการออกแบบลายกระเบื้องของนักเรียนได้เลยค่ะชื่อผลงานว่าอะไรคะ
1: ชื่อผลงานของหนูนะคะคือประกายเพชรฟ้าค่ะแนวคิดนะคะการแบ่งครึ่งส่วนของเส้นตรงที่กำหนดให้ค่ะ
0: แบ่งครึ่งส่วนของเส้นตรงที่กำหนดให้จากนั้นทำยังไงต่อคะ
1: จะได้รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสสี่รูปค่ะจากนั้นจะได้จุดศูนย์กลางของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสทีนี้ก็แบ่งครึ่งส่วนของเส้นตรงที่กำหนดให้ของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสของทั้ง4รูปค่ะ
0: เก่งมากๆเลยค่ะชื่อผลงานของนักเรียนคืออะไรคะ
2: ลวดลายเลยค่ะคณิตซ้อนจังหวะครับ
0: นักเรียนมีแนวคิดในการสร้างอย่างไรคะ
2: การแบ่งครึ่งส่วนของเส้นตรงที่กำหนดให้สามารถแบ่งครึ่งส่วนของด้านทั้ง4ด้านของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสจะได้ศูนย์กลางของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส
0: จ
2: ุ
0: ดศ
2: ู
0: นย์กลางของรูป
3: สี่เหลี่ยมจัตุรัส
0: ใช่ครับ
2: จากนั้นแบ่งครึ่งรัศมีโดยใช้ความรู้เรื่องการแบ่งครึ่งส่วนของเส้นตรงที่กำหนดให้กลางวงเวียนที่จุดศูนย์กลางถึงจุดตัดที่แบ่งครับพื้นฐานฐานเลยค่ะคณิตที่ใช้นะครับคือข้อ1ข้อ2ข้อ3ข้อ4และข้อที่5ครับ
0: ข้อที่5หนูสร้างเส้นตั้งฉากใช่ไหมคะ
4: ใช
0: ่ค่ะเก่งมากๆเลยค่ะต่อมานักเรียนกลุ่มที่6เชิญค่ะนักเรียนคะชื่อผลงานของนักเรียนคืออะไรคะ
5: เลขาคณิตสร้างสรรค์ค่ะ
0: นักเรียนมีแนวคิดในการสร้างอย่างไรคะ
5: แบ่งครึ่งส่วนของเส้นตรงโดยแบ่งครึ่งด้านแต่ละด้านไปเรื่อยๆค่ะ
0: ต่อมานักเรียนกลุ่มที่1นักเรียนเชิญค่ะนักเรียนนำเสนอแนวคิดในการสร้างของนักเรียนได้เลยค่ะชื่อผลงานชื่อว่าอะไรคะ
6: ชื่อผลงานชื่อว่ากระเบื้องตารางหมากรุกครับ
0: นักเรียนมีแนวคิดในการสร้างอย่างไรคะ
6: แนวคิดคือแบ่งครึ่งส่วนของเส้นตรงให้เท่ากัน
0: แบ่งครึ่งส่วนของเส้นตรงที่กำหนดให้จากนั้นทำยังไงต่อคะจะได้อะไรออกมาคะ
6: จะได้สี่เหลี่ยมสี่รูป
0: จะได้รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสสี่รูปแล้วยังไงต่อคะ
6: แล้วสร้างจุดตัดทั้งหมด8รูป
0: จากนั้นหนูแบ่งครึ่งส่วนของเส้นตรงที่กำหนดให้ด้านของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปเล็กใช่ไหมคะที่เราได้มา4รูปเมื่อกี้แล้วทำยังไงต่อคะ
6: ลากเส้นให้เชื่อมกันทั้ง4ด้านครับ
0: เก่งมากๆเลยค่ะนักเรียนกลุ่มที่4นักเรียนออกมานำเสนอแนวคิดได้เลยนะคะชื่อผลงานของนักเรียนคืออะไรคะ
7: ตารางหมากรุกสีสันค่ะ
0: นักเรียนมีแนวคิดในการสร้างอย่างไรคะ
7: ใช้ข้อที่2ในการแบ่งแต่ละด้านให้แบ่งเป็น3แต่ละ3มุมจะได้12ช่อง
0: นักเรียนแบ่งครึ่งส่วนของเส้นตรงที่กำหนดให้ใช่ไหมคะจากนั้นทำยังไงต่อคะ
7: ภายในช่องจัตุรัสส่วนของเส้นตรงที่กำหนดให้
0: จะได้รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสออกมา4รูปจากนั้นนักเรียนแบ่งครึ่งส่วนของเส้นตรงที่กำหนดให้ของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสทั้ง4รูปก็จะได้ออกมาเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปเล็กใช่ไหมคะเก่งมากๆเลยค่ะนักเรียนคะต่อมาครูจะให้นักเรียนออกมาคัดเลือกผลงานของเพื่อนค่ะนักเรียนคะและนี่คือผลงานทั้ง6กลุ่มที่นักเรียนได้เลือกมาประกวดค่ะลำดับถัดมาครูจะให้นักเรียนแต่ละคนออกมาเลือกผลงานที่นักเรียนชื่นชอบค่ะเริ่มจากนักเรียนกลุ่มที่1ค่ะนักเรียนสามารถลุกมาเลือกผลงานที่นักเรียนชื่นชอบได้เลยค่ะเริ่มเลยค่ะตอนนี้นักเรียนกลุ่มที่2นักเรียนเตรียมตัวลุกมาเลือกผลงานที่นักเรียนชื่นชอบได้เลยนะคะหากนักเรียนเลือกผลงานที่นักเรียนชื่นชอบแล้วนักเรียนสามารถกลับไปนั่งประจำที่ได้เลยค่ะต่อมานักเรียนกลุ่มที่2นักเรียนลุกมาเลือกผลงานที่นักเรียนชื่นชอบได้เลยค่ะนักเรียนกลุ่มที่3นักเรียนเตรียมตัวรอเลยนะคะนักเรียนคะนักเรียนสามารถเลือกผลงานที่นักเรียนชื่นชอบได้เลยค่ะ

0: นักเรียนกลุ่มที่3นักเรียนลุกมาเลือกผลงานที่นักเรียนชื่นชอบได้เลยค่ะแปะได้เลยค่ะนักเรียนกลุ่มที่4นักเรียนสามารถลุกมาเลือกผลงานที่นักเรียนชื่นชอบได้เลยค่ะนักเรียนกลุ่มที่5นักเรียนสามารถลุกมาเลือกผลงานที่นักเรียนชื่นชอบได้เลยค่ะและนักเรียนกลุ่มที่6นักเรียนลุกขึ้นมาเลือกผลงานที่นักเรียนชื่นชอบได้เลยค่ะตอนนี้นักเรียนทุกคนได้เลือกผลงานที่นักเรียนชื่นชอบแล้วเรามาดูกันว่าผลงานที่มีนักเรียนชื่นชอบมากที่สุดเนี่ยคือผลงานไหนคะผลงานที่6ใช่ไหมคะนั้นคุณครูขอตรวจสอบความถูกต้องค่ะ12ใช่ค่ะนั่นคือผลงานของกลุ่มที่2นักเรียนปรบมือให้เพื่อนค่ะและนักเรียนปรบมือให้ตัวเองค่ะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยครูเชื่อว่านักเรียนปลายทางเองก็สามารถออกแบบลวดลายกระเบื้องออกมาได้อย่างสวยงามและสร้างสรรค์ได้เช่นกันค่ะเรามาสรุปบทเรียนที่ได้เรียนรู้ในวันนี้กันค่ะการสร้างสรรค์ผลงานสามารถใช้การสร้างพื้นฐานทางเรขาคณิตโดยใช้วงเวียนและสันตรงมาช่วยในการออกแบบค่ะโดยกิจกรรมนี้นักเรียนอาจจะใช้การสร้างทางเรขาคณิตที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับลวดลายที่นักเรียนออกแบบค่ะสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปนะคะเรื่องความหมายของเลขยกกำลังสิ่งที่นักเรียนจะต้องเตรียมนะคะใบกิจกรรม1การแบ่งเซลล์ของแบคทีเรียและแบบฝึกหัด1ความหมายของเลขยกกำลังค่ะนักเรียนสามารถดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่ www.dltv.ac.th รายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ค่ะสำหรับชั่วโมงนี้มีนักเรียนคนไหนมีคำถามหรือข้อสงสัยไหมคะสำหรับนักเรียนปลายทางหากนักเรียนมีคำถามหรือข้อสงสัยนักเรียนสามารถสอบถามคุณครูปลายทางได้เลยนะคะแล้วพบกันใหม่ชั่วโมงถัดไปค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

พราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.เริ่มออกอากาศ 11 กรกฎาคมถึง 5 กันยายน 2569 เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่ง

0: หลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: All right.
1: Left.
0: Left. Okay. You, which room would you prefer? Do you know the word prefer? Prefer is something you like best, you like more. Which one? The left side of you or the right side of you? Left, right. ทำไมถึงชอบห้องนี้มากกว่าคะ มันดูสะอาดแล้วก็ดูเป็นระเบียบใช่ไหมคะนักเรียนปลายทางราคาชอบห้องไหนเดี๋ยวให้ดูอีกหนึ่งห้องนะคะ Look at these pictures. We have two picture, the left or the right? Which one? Okay. Why do you think keeping spaces tidy is important and why? Do you think it is important to clean your room? Is it important? Yes or no? Yes, you have to keep everything clean, right? So why? Why? ทำไมล่ะคะทำไมเราจะต้องจัดห้องให้เรียบร้อยทำไมเราต้องทำความสะอาดเพราะว่าอะไรเอ่ยถ้าเกิดห้องเราเป็นแบบนี้เราจะหาของเจอไหม
1: ไม่เจออ
0: าจจะเจอยากหน่อยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราควรที่จะจัดห้องให้เรียบร้อยเพื่อความสะดวกในการหาสิ่งของนะคะรวมถึงสุขภาพของนักเรียนด้วยถ้านักเรียนห้องรกสกปรกมันจะเกิดอะไรขึ้นก็เป็นเชื้อโรคใช่ไหมก็จะสะสมเราก็จะหายใจเข้าไปก็จะไม่ดีต่อสุขภาพนะคะวันนี้ก็คือบทเรียนของเรานะคะ tidy or messy this one is tidyThe next one is messy. Messy. นักเรียนเข้าใจความหมายของ tidy กับ messy หรือยังดูจากภาพก็ได้ความหมายของคำศัพท์นะคะต่อไปนะคะ The next is match the jigsaw. I think you got your picture card, right? ขั้นตอนนี้นะคะคุณครูปลายทางนะคะคุณครูรบกวนมอบบัตรคำนะคะที่เป็นคำศัพท์ที่เป็นลักษณะจิ๊กซอนะคะให้กับนักเรียนปลายทางได้เลยนะคะนักเรียนนำบัตรคำนะคะแล้วก็บัตรภาพขึ้นมาแล้วก็เทลงที่โต๊ะเลยนะคะเดี๋ยวทิเชอร์จะให้เวลานักเรียนนะคะประมาณ3นาทีในการต่อจิ๊กซอให้เป็นคู่นะคะดูภาพและก็คำศัพท์ให้แมทช์กัน Everyone you have to match your jigsaw word and the picture together if you understandCan okay you understand okay take your time I give you 3 minutes ให้นาทีนะคะ

0: Everyone, time is up. Time is up. Okay. Hand up. Hand up. Hand up. Everyone, hand up. Okay. Have you finished? Have you finished?
1: Yeah.
0: Okay. I think you have done it. Okay. เราเรียงคำศัพท์นะคะจับคู่ไว้แล้วใช่ไหมคะ
2: ใช
0: ่ Okay. If you finish, I'm going to the next part. Okay. Can I move to the next part? ไปต่อเลยได้ไหมคะโอเคเดี๋ยวเราจะมาดูคำศัพท์แต่ละคำนะคะ Everyone look at the picture look at the picture and then you have to pronounce the word okay you have to pronounce the word the words number one look at the picture what is it
3: cook.
0: What is she doing
3: cook.
0: She is cooking right this word is
4: cook
0: everyone say cook
3: cook
0: cook cook
3: cook, cook.
0: Very good. It's the short one. Cook. Okay. อย่าลืมออกเสียงคำนี้นะคะนักเรียนปลายทางด้วยนะคะ Cook. ดีมากคำนี้ตรงแล้วนักเรียนก็เก็บคำศัพท์เอาไว้ที่บนโต๊ะของตัวเองเลยนะคะเพื่อเราจะได้ใช้ในกิจกรรมต่อไปด้วย The next word. What is he doing? What is he doing?
5: Sweep the floor.
0: He's doing something. He is
4: sweep the floor.
5: Sweep.
0: He is sweeping the floor. Everyone say, sweep the floor.
5: Sweep the floor.
0: One more time, sweep the floor.
5: Sweep the floor.
0: Okay, sweep the floor ก็คือการทำอะไรคะกวาดนั่นเองนักเรียนจำวิธีออกเสียงด้วยนะคะนักเรียนจะได้ใช้ในกิจกรรมต่อไปนะช่วยกันจำนะแต่ละกลุ่มช่วยกันจำนะคะว่าแต่ละคำออกเสียงว่าอะไรต่อไปเราสวีปไปแล้วกวาดไปแล้วก็ต้องถูหรือว่า
4: mop the floor
0: okay one more time everybody mop the floor
5: mop the floor
0: okay mop the floor นะคะก็คือการถูพื้นนั่นเองนะคะมีนักเรียนบอกว่าไม้ mop ใช่ไหมนักเรียนเรียกไม้ถูว่าไม้ mop นะคะก็เป็นอีกเทคนิคหนึ่งในการจำนะคะคำว่า mop the floor คือการถูนั่นเองต่อไปWhat is he doing? He is watching something. He is watching something. He cleaning, watching. We call it
4: wash the dishes.
5: Wash the dishes.
0: Everyone say wash the dishes.
5: Wash the dishes.
0: Okay, you can say do the dishes. It's the same. Do the dishes or wash the dishes. It's the same meaning. Okay. Okay. Good one. Are you okay?Okay, wash the dishes or do the dishes is okay. นักเรียนเลือกใช้ได้สองคำนะคะต่อไป Okay, you can check your answer. Okay, what is she doing? She put some clothes into the washing machine. She is
4: do laundry.
0: She is doing laundry. Everyone say do laundry.
5: Do laundry.
0: One more time. Do laundry.
5: Do laundry.
0: Do laundry. ก็คือทั้งซักทั้งตากนะคะทุกอย่างรวมกันเรียกว่าการซักตากแบบนี้ก็ได้นะคะคือคำทุกอย่างเกี่ยวกับผ้านั่นเองซักผ้าตากผ้านะคะต่อไป Are you ready for the next one?
2: Yes.
0: Yes. Okay. What is he doing? What do you think?I think so. ในภาพนะคะเด็กผู้ชายกำลังทำอะไรอยู
6: ่
0: เก็บที่นอนเขาเรียกว่า
4: make the bed
0: make the bed one more time make the bed who made the bed in the morning เมื่อเช้าใครเก็บที่นอนบ้าง who made the bed right okay everyone said make the bed
5: make the bed
0: ดีมาก good job next oneWhat is she doing? เขากำลังดูดฝุ่นถูกต้องนะคะในภาษาไทยนะคะแต่ภาษาอังกฤษเราใช้คำนี
4: ้ Vacuum the floor.
0: Vacuum the floor. ฟังอีกหนึ่งรอบนะฟังอีกไหมคำนี้อาจจะไม่ค่อยคุ้นนะคะนักเรียน Listen carefully. Okay, are you ready?
5: Yes.
4: Vacuum the floor.
0: Vacuum the floor. That's right. Vacuum. ตัว V นะคะจะมีเสียง F เหมือนเสียงฟอฟันเล็กน้อยเขาเรียกออกเสียงว่า Vacuum the floor. Everyone say vacuum the floor.
5: Vacuum the floor.
0: ก็คือการดูดฝุ่นด้วยเครื่องดูดฝุ่นนั่นเองนะคะต่อไป the next one. What is he doing? What is he doing? What is this doing? He
4: water the plants.
0: He is watering the plants. Okay, you can say water the plants.
5: Water the plants.
0: One more time. Water the plants. คำนี้เราเรียนไปแล้วประมาณ 1-2 ครั้งแล้วใช่ไหมคะคำนี้ water the plants ก็คือการรดน้ำนั่นเองนะคะ water ตัวนี้ไม่ใช่คำนามแต่เป็นคำกริยานะคะ water ต่อไป what is she doing with her cats
5: feed the cats
0: she give the cat some food we can say
4: feed the pets
0: one more timeFeed the pets.
5: Feed the pets.
0: Feed ก็คือการให้อาหารสัตว์เลี้ยงนะคะจริงๆตรงนี้นักเรียนเปลี่ยนเป็นชนิดของสัตว์ก็ได้ยกตัวอย่างเช่น she is feeding the cat นะคะหรือว่า she is feeding the dog แบบนี้ก็ได้ขึ้นอยู่กับว่าสัตว์ในภาพหรือว่าสิ่งที่เรากำลังบรรยายอยู่นั้นคืออะไรแต่ถ้าเกิดเราไม่ได้เจาะจงนะคะเราใช้คำว่า the pets จะแปลว่าอะไร pets สัตว์เลี้ยงนะคะสัตว์เลี้ยง feed the petsEveryone say feed the pets.
5: Feed the pets.
0: Good job. Next one. What is she doing? What do you think?
5: Dude.
0: What is it? What is it?
5: Dutch.
0: That's right.
4: Dutch.
5: Dutch.
0: Okay. Everyone say dust.
5: Dust.
0: Dust.
5: Dust.
0: Dust. One more time. Dust.
5: That.
0: Very good one. The next one. Look at the picture. Is it clean?
5: Yes.
0: Is it completely? Is it complete?
5: Yes.
0: ทุกอย่างอยู่กับที่หมดเลยสะอาดหมดเลยเขาเรียกว่า
4: tidy up.
0: Tidy up.
5: Tidy up.
0: One more time. Tidy up.
5: Tidy up.
0: Tidy up ก็คือการที่เราจัดเรียงของเข้าที่เข้าทางนะคะแล้วก็สะอาดเรียบร้อยนั่นเองThe next, the last, I think the last one. What is she doing? She is
4: taking out the garbage.
0: Okay, I will let you listen again.
4: Take out the garbage.
0: One more time. Take out the garbage.
5: Take out the garbage.
0: เสียงตรงนี้นะคะเป็นเสียงเจอจอจานTake out the garbage.
5: Take out the garbage.
0: Very good. Okay, student on the LTV, don't forget to pronounce the word correctly. นักเรียนด้วยนะคะนักเรียนต้นทางด้วยต้องออกเสียงให้ถูกต้องเพราะคุณครูจะถามนักเรียนนะคะว่านักเรียนทำกิจกรรมอะไรบ้างแต่ก่อนจะไปถามวันนี้ทิชเชอร์มีเกร็ดความรู้นะคะมาสอนนักเรียนนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการใช้คำหนึ่งนักเรียนรู้จัก adverb ไหมคะ adverb คืออะไร adverb คืออะไรเอ่ยเดี๋ยววันนี้เราจะมารู้จัก adverb of frequency นะคะผ่านกิจกรรม let's talk about housework เดี๋ยววันนี้เราจะพูดถึงเรื่องงานบ้านนี่แหละภายใต้ adverb of frequency ดูก่อนหน้าตานี้คุ้นๆไหมคะคำนี้ออกเสียงว่าอะไรOkay, everyone say always.
5: Always.
0: Okay, if you see S, don't forget to pronounce sound. One more time. Always.
5: Always.
0: Always. ก็คือความสิ่งที่เราทำกี่เปอร์เซ็นต์คะ
5: 100%
0: คำว่า adverb of frequency จะบอกความบ่อยของกิจกรรมที่เราทำนะคะวันนี้เราพูดถึงกิจกรรมอะไรเอ่ยงาน

0: บ้านใช่ไหมนักเรียนทำงานบ้านอะไรต่างๆเนี่ยบ่อยแค่ไหนเดี๋ยวนักเรียนจะได้เรียนรู้กันตามนี้เลย100% is always okay what's about this one okay Eva say usually is around 90% นะคะ always คือทำสม่ำเสมอUsually คือทำแบบปกติทำอยู่เรื่อยๆเลยทำปกตินะคะ 90% What about this one?
1: Often
0: or often? Which one? What do you think? We have to pronounce often.
1: Often.
0: One more time. Often.
1: Often.
0: Often แปลว่าบ่อยนะคะบ่อยทำอยู่บ่อยๆประมาณ 70% Right? Next one isDon't forget to pronounce sometimes. Sometimes ก็คือทำเป็นบางครั้งบางคราวนะคะ 50% ถ้าสิ่งที่นักเรียนไม่ค่อยจะได้ทำล่ะคะออกเสียงว่าอย่างไร
1: Seldom
0: โอเค Seldom
1: Seldom
0: And the last one
1: Never
0: Something you ไม่เคยทำเลย You can say never
1: Okay
0: Again Always
1: Always
0: Usually
1: Usually.
0: Often. Everyone say often.
1: Often.
0: Sometimes.
1: Sometimes.
0: Seldom.
1: Seldom.
0: And never.
1: Never.
0: ไหนลองดูนะคะดูที่เปอร์เซ็นต์ของมันเดี๋ยวที่เชิญจะยกตัวอย่างการสร้างประโยคที่ใช้ adverb of frequency เข้ามาประกอบด้วยนะคะตามโครงสร้างแล้วเราจะใช้ประธานในประโยคขึ้นมาก่อนตามด้วย adverb of frequency ทั้งหมดเลยแล้วตามด้วย verb ยกตัวอย่างเช่นต่อไปนี้จะเป็นข้อมูลของทีเชอร์ปิ่นเองนะคะว่าทีเชอร์ทำอะไรบ่อยแค่ไหนเกี่ยวกับงานบ้านแล้วเดี๋ยวถึงเวลานักเรียนก็ต้องปรับข้อมูลเป็นของตัวเองนะ Do you understand?
1: Yes
0: I think you understand Okay The first one The first sentence For teacher Pin I always make the bed What about you? How often do you make the bed
1: Usually.
0: What about you? Let's think about it. The second one. I usually vacuum the floor. Teacher Pin เนี่ยเป็นคนที่เห็นฝุ่นไม่ได้เลยที่จะดูดฝุ่นตลอดนะคะเพราะว่าที่จะเป็นผู้หญิงใช่ไหมเศษผมก็จะหล่นอยู่ที่พื้นเพราะฉะนั้น I usually vacuum the floor. What about you? How often do you vacuum the floor?
1: Sometimes.
0: Right? Okay.And I often wash dishes. Teacher จะต้องกลับบ้านไปล้างจานให้คุณแม่ทุกวันนะคะโอเค Teacher สามารถบอกว่า I often wash dishes or wash the dishes. It's okay. ต่อไป sometime. I sometimes mop the floor. ใน1สัปดาห์เนี่ย Teacher จะถูบ้านประมาณ 1-2 ครั้งนะคะโอเค Teacher ก็เลยเลือกใช้คำว่า sometimes เพราะว่าทำเป็นบางครั้งแต่สิ่งที่ทีเชอร์ทำน้อยคืออะไร I seldom dust the furniture ทีเชอร์ไม่ค่อยได้ปัดฝุ่นที่เฟอร์นิเจอร์เท่าไหร่นะคะเพราะส่วนใหญ่ทีเชอร์ก็จะใช้เครื่องดูดฝุ่นดูดไปแล้วเลยไม่ค่อยได้ปัดเท่าไหร่นะคะ And the last one something I never do I never water the plants ทีเชอร์ไม่เคยรดน้ำต้นไม้เลยเพราะว่าหน้าที่นี้จะเป็นของคุณแม่นะคะLet's think about yourself ทีนี้ลองวิเคราะห์นะคะรูปประโยคดูเราใช้ประธานตามด้วย adverb of G นะคะหรือกริยาวิเศษที่เราบอกความถี่นะคะเขาเรียกว่าคำที่ใช้บอกความถี่แล้วเราก็ตามด้วยคำกริยาลงมาแบบนี้แบบนี้ยากไหมคะ
1: ไม
0: ่
1: ยาก
0: ดีมากเลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวทีเชอร์จะนักเรียนอยากจะอาสาทีละกลุ่มเป็นตัวแทนกลุ่มหรือนักเรียนอยากจะให้ทีเชอร์สุ่มจากบัตรเลขที่จะสุ่มใช่ไหมโอเคเดี๋ยวเปิดโอกาสก่อนเดี๋ยวทีเชอร์จะเปิดโอกาสให้นักเรียนที่เป็นอาสาก่อน Who wants to be the volunteer ใครอยากตอบคำถามมีไหมโอเคเดี๋ยวทีเชอร์จะถามนักเรียนว่า How often do you do your housework นักเรียนก็เลือกตอบได้นะคะที่ฉันถามแบบรวมๆว่านักเรียนเนี่ยทำงานบ้านบ่อยแค่ไหน How often do you do your housework แล้วนักเรียนก็เลือกตอบได้นักเรียนจะใช้สิ่งที่ทำเสมอก็ได้ทำบางครั้งก็ได้เหมือนกันนะคะเป็นตัวอย่างให้เพื่อนๆปลายทางนะคะ

0: เดี๋ยวพอเพื่อนที่อาสาตอบเสร็จต่อไปเธอจะสุ่มแล้วนะโอเคโอเค please welcome burger clap your hand for burger okay burger you have to listen the teacher first and then you answer okay
1: okay
0: okay everyone are you ready okay listen okay burger how often do you do your housework
1: housework
0: ทำงานบ้านบ่อยไหมคะแล้วทำอะไร
1: seldom
0: seldom
1: yeah
0: okay you can say I
1: seldom
0: do housework.
1: Do housework.
0: One more time.
1: I seldom do housework.
0: Clap your hand for Burger. Good job. Burger บอกว่า I seldom do housework. Okay, sit down please. Burger บอกว่าไม่ค่อยได้ทำงานบ้านเลยนะคะทีนี้เดี๋ยวทีเชอร์จะถามคำถามก่อนดีกว่าแล้วก็สุ่มชนิดของกิจกรรมดีไหมสุ่มนักเรียนด้วยเดี๋ยวทีเชอร์ลองสุ่มดูสิทีเชอร์จะเลือกคำว่าเอาคำง่ายก่อนนะคะ make the bed ทีเชอร์จะถามว่า how often do you make the bed และคนที่จะต้องตอบคือ number 2 who is number 2 okay teacher will ask you again and you can copy like thisTeacher ถามว่า what or how often do you make the bed seldom right you can make the sentence I seldom make the bed okay one more time take the microphone please
2: I seldom make a bed
0: I seldom make the bed one more time
2: I seldom make a bed
0: Make the bed.
2: Make the bed.
0: One more time.
2: I seldom make the bed.
0: I seldom make the bed. Clap your hand for your friend. Good job. Okay. Next one. Let's see. I will choose this word. What is it? Mop the floor. แปลว่าอะไรคะ Mop the floor.
3: ถ
0: ู
3: พื
0: ้
3: น.
0: ถูพื้น. Okay. นักเรียนที่จะตอบนะคะ ที่ชอบถามว่าHow often do you mop the floor? นักเรียนถูพื้นบ่อยแค่ไหนนักเรียนลองดูตัวอย่างคำตอบก็ได้บนกระดาษและทีเชอร์จะเลือก Number 19 Who is 19? Oh, Eva, how often do you mop the floor?
4: I sometimes mop the floor.
0: Clap your hand for Eva.Eva sometimes mops the floor. Okay, the next one is, I think everyone have to do that. Wash dishes or wash the dishes. It's okay. What is it? Wash the dishes. What is it? Okay. I will pick number 5. Very close. Okay. Very close to me. Okay, ping pong.Are you ready?
5: Yes.
0: How often do you wash dishes?
5: I usually wash dishes.
0: Clap your hand for ping pong. Good job. สุ่มมาแล้วกี่คนเอ่ยสุ่มมาแล้ว3อาสาแล้ว1เอาอีกกี่คนดีนะ
6: 2
0: โอเค The next one. I choose this word. Vacuum the floor.ใครที่ดูดฝุ่นบ่อยๆโอเค everyone repeat after teacher again vacuum the floor
7: vacuum the floor
0: okay so I will pick number 10 where's number 10 okay song time okay listen to the teacher first how often do you vacuum the floor
2: I usually vacuum the floor
0: Vacuum the floor. Clap your hand for Song Tham. Good job. ทำบ่อยๆเลยใช่ไหมคะโอเคต่อไปคำว่าอะไรดีนะ I heard something like interesting sound, right? Okay. I think this one.
8: Sweep the floor.
0: What does this mean, sweep?

0: Something you do before you mop, you have to sweep the floor. Number 24. Which one? Okay, darling. How often do you sweep the floor?
1: I sometimes sweep the floor.
0: I sometimes sweep?
1: Sweep the floor.
0: Okay, one more time.
1: I sometimes sweep the floor.
0: Okay, clap your hand for your friend. Good job. Okay, I got like 6 students. Who want more? Yeah. อยากให้สูบอีกไหมคะ?
2: Yes.
0: Okay. I think it's the last one, the last one. The last one. Okay. What is it one? Do laundry. Do the laundry. ใครชอบซักผ้าตากผ้าบ้างเขาเรียกคำนี้ว่า do laundry. Do laundry or do the laundry is the same meaning. Okay, I will pick 16. Who is 16? Okay. Come in.
3: I always do the laundry.
0: You always do the laundry. Clap your hand for your friend. Good job. Nice. เห็นไหมคะว่าเราสามารถเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากสิ่งรอบตัวได้หมดเลยนะคะอยู่ที่ว่านักเรียนจะเปิดใจหรือเปล่านะคะแล้วก็อะแดปต์เอาคำต่างๆมารวมกันตามโครงสร้างที่ทีเชอร์บอกเอาไว้นะคะดีมากๆเลยนักเรียนปลายทางล่ะคะทำงานบ้านบ่อยหรือเปล่าถ้าทำงานบ้านบ่อยเนี่ยสามารถฝึกใช้ประโยคต่างๆนี้ตามที่ทีเชอร์สอนไว้ได้เลยนะคะต่อไป time to do your work worksheet number 39 let's tidy up okay have you got this one นักเรียนจะได้รับใบงานนะคะนักเรียนปลายทางสามารถนำใบงานขึ้นมาได้เลยนะคะโอเคคำศัพท์ก็นำไว้ใช้ก่อนได้นะคะนักเรียนโอเค alright look at the example ตัวอย่างนะคะจากคำสั่งใบงานนี้นะคะบอกว่าให้นักเรียน everyone you have to look at the pictures and write sentences about each chore คำว่า chore ตัวนี้มีความหมายเหมือน housework เลยนักเรียนแปลว่างานบ้านเหมือนกันนะคะแปลว่างานที่นักเรียนทำอยู่เป็นประจำนั่นเองและทีเชอร์ก็ให้ adverb of frequency มาแบบนี้มีคำว่าอะไรบ้างคะ always usually often sometimes seldom and never นักเรียนดูภาพและนักเรียนก็ต้องให้ข้อมูลของตัวเองนะคะว่าเป็นยังไงบ้างอย่างยกตัวอย่างภาพแรกคำนี้นักเรียนอาจจะไม่ได้มีในบัตรคำนะคะคำนี้คือiron clothes นักเรียนทำสิ่งนี้ไหมเอ่ยคำนี้แปลว่าอะไรเอ่ย
4: ร
0: ี
4: ดผ้าร
0: ีดผ้านะคะในภาษาอังกฤษนะคะออกเสียงว่า
4: iron
0: clothes โอเค group 6 group 5 group 1 iron clothes
4: iron clothes
0: แปลว่าเราทำอะไรอยู่รีดผ้านะคะถ้าเป็นทีเชอร์ก็จะบอกว่า I sometimes iron clothes แบบนี้แล้วถ้าเป็นตัวนักเรียนล่ะคะนักเรียนรีดผ้าบ่อยแค่ไหนนักเรียนก็เลือก adverb of frequency ให้ตรงกับความเป็นจริงของนักเรียนได้เลยคุณครูพูดอย่างนี้เด็กๆ เข้าใจไหมเข้าใจใช่ไหมคะเดี๋ยวไปดูข้อที่1 number 1 what is the word give me the word the word isSweep the floor. You have to write down your own information. Your own information. ใส่ข้อมูลของนักเรียนไปเลยนะคะว่านักเรียนกวาดบ้านบ่อยแค่ไหนเลือก adverb of frequency ด้านบนและสร้างให้เป็นประโยคนะคะ You have to start with subject followed by adverb of frequency and then put some word. Okay, I give you around 3 minutes.3 to 5 I will do it first okay take your time นักเรียนเขียนเลยนะคะ

0: โอเค everyone time is up time is up put your pen down วางปากกาก่อนเลยนะคะเดี๋ยวเรามาตรวจสอบคำตอบกันว่าแต่ละข้อนักเรียนตอบได้ไหมนะคะถูกต้องหรือเปล่าโอเคเดี๋ยวฉันบอกคำศัพท์ในข้อที่1ไปแล้วนะคะถ้าในใบงานไม่มีคำศัพท์นักเรียนก็สามารถดูบัตรคำที่ทีเชอร์ให้ทำจิ๊กซอไว้ประกอบการทำใบงานได้นะคะนักเรียนไปทางด้วยนะคะโอเค are you ready for the next part
1: yeah
0: พร้อมหรือยังเอ่ยสำหรับนักเรียนที่ยังไม่พร้อมนะคะทำตัวให้พร้อมนะคะ thank you โอเค picture number 1 can you read this for me please sweep the floor สิ่งที่เขาทำคือเขากำลังกวาดบ้านแล้วนักเรียนล่ะคะ how often do you sweep the floor
2: sometimes
0: okay. ประโยคตรงนี้นะคะถ้าเป็นตัวทีเชอร์ปิ่นทีเชอร์บอกว่า I always sweep the floor นักเรียนก็เปลี่ยนคำว่า always เป็นข้อมูลของตัวเองตามนี้เลยเดี๋ยวข้อนี้ใครจะเป็นคนตอบโอเค thank you ค่ะ group 3 thank you
3: okay. I sometimes sweep the floor
0: you sometimes sweep yes. the floor clap your hand for thank youเมื่อสักครู่นะคะเพื่อนเรานะคะชื่อว่า thank you บอกว่า he sometimes sweeps the floor ดีมากเลย the next one number 2 can you give me the word of the picture can you give me the word what is he or she doing what dishes or what the dishes is the same meaning นักเรียนจะใส่ the ก็ได้นะคะถ้านักเรียนจะเจาะจงกลุ่มจานตรงนั้นแต่ถ้าคำว่า wash dishes ก็คือการล้างจานทั่วไปนี่แหละนะคะโอเคคำนี้นักเรียนจะตอบอะไรถ้าเป็นทิชชูปิ่น I always wash dishes ด้วยความที่ทิชชูปิ่นเป็นแม่บ้านนะคะก็จะทำกิจกรรมทุกอย่างเนี่ยบ่อยมากเลย so what about you student

0: washes dishes ดีมากนะคะต่อไป number 3 okay what is it what is he or she doing what is this word the word give me the word first คำศัพท์คำนี้คือvacuum the floor นะคะการดูดฝุ่น vacuum the floor ถ้าเป็นทิชเชอร์ปิ่นนะคะ I usually vacuum the floor นะคะทิชเชอร์ปิ่นก็ทำเป็นปกติเลยทำแทบทุกวันเลยนะคะข้อนี้ใครจะเป็นคนตอบเอ่ยใครจะเป็นคนแชร์ถ้าไม่มีทิชเชอร์จะสุ่มต่อไปนะสุ่มเหรอเด็กๆชอบความตื่นเต้นนะคะทรงคำตอบแล้ว13 โอเค weird
1: I never vacuum the floor.
0: You never vacuum the floor. Okay, clap your hand for Weir. Weir บอกว่า Weir ยังไม่เคยดูดฝุ่นเลยนะคะโชคดีมากเลยนะคะ Number four. Look at the picture. What is the word? อันนี้เป็นภาพจากมุมด้านในของเครื่องซักผ้าใช่ไหมคะ Do the laundry โอเค I usually do the laundry สำหรับทีเชอร์ปิ่นนะคะ I usually do the laundry What about you วันนี้ทีเชอร์ยังไม่ได้ยินเสียงณเดชน์เลยโอเคซานา please ณเดชน์ How often do you do the laundry
2: I sometimes do the laundry.
0: Clap your hand for Nadeth. Good job. The last one is take off the garbage. Take off the garbage. Okay. Teacher Pin, นะคะ I often take out the garbage. Okay. I always take out the garbage. What about you? มีNadeth แล้วจะขาดยาย่าไม่ได้โอเคณเดชใครเป็นยาย่าในกลุ่มของณเดชคะโอเค stand up please stand up when do you take out the garbage
1: I often take out the garden
0: she often takes out the garbage clap your hand for yaya มีใครอยากจะแชร์ข้อมูลตัวอีกไหมโอเคเบอร์เกอร์ how often do you take off the garbage
2: I usually take off the garbage.
0: Garbage. Okay. Clap your hand for Burger. Burger บอกว่า usually ใช่ไหมคะทำเป็นปกติเลยเอาขยะไปทิ้งนอกบ้านนั่นเองค่ะสำหรับการสรุปบทเรียนวันนี้นะคะนักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับ adverb of frequency นะคะหรือกริยาวิเศษที่บอกความถี่มีคำว่าอะไรบ้าง
3: always
0: usually often
3: sometimes
0: seldom
3: never
0: โอเคนักเรียนระวังคำนี้นะคะคำว่า often มันเขียนว่ามันใช้ตัว t แต่มันไม่ได้ออกเสียงตัว t นะคะเป็น often not often
3: often
0: Not often. Everyone say it again. Often. Okay, good job. สำหรับโครงสร้างนะคะที่เป็นประโยคนะคะนักเรียนจะต้องใช้ประธานนะคะก็คือตัวของนักเรียนเองหรือข้อมูลของผู้อื่นตามด้วย adverb of frequency และตามด้วยกิจกรรมที่เขาทำหรือกริยาช่องที่1 นะคะเหมือนที่นักเรียนทำในใบงานเลยนะคะ adverb of frequency ก็มีตามนี้ always usually often sometimes seldom and never แต่นักเรียนทราบไหมว่าคำกริยาวิเศษนี้ไม่ได้มีแค่นี้นะคะยังมีอีกเยอะแยะมากมายนะคะแต่วันนี้ครูนำเสนอให้นักเรียนทั้งหมด6คำศัพท์ด้วยกันเพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวันให้มากที่สุดแล้วเดี๋ยวถ้ามีคำอื่นเพิ่มเติมนักเรียนก็ใส่เข้าไปได้เลยนะคะยกตัวอย่างเช่น I always make the bed in the morning ครูปิ่นจะเก็บที่นอนตอนเช้าทุกครั้งนะคะและหวังว่านักเรียนทุกคนก็จะทำเป็นกิจวัตรของตัวเองเหมือนกันนะคะถือว่าเป็นการฝึกวินัยไปในตัวด้วยนะคะสำหรับบทเรียนในครั้งต่อไปนะคะ The next lesson isLet's tidy up เรายังอยู่ในเรื่องเดิมเพราะฉะนั้นให้นักเรียนจดจำสิ่งที่เรียนวันนี้ให้

0: 4นะคะเดี๋ยวคาบหน้าเราจะมาต่อกันอีกนะคะส่วนสิ่งที่นักเรียนจะต้องเตรียมนะคะก็จะมีใบงานชุดคำศัพท์แล้วก็บัตรภาพเดี๋ยวที่ฉันจะเตรียมเอาไว้ให้รบกวนครูปลายทางเตรียมให้นักเรียนปลายทางด้วยนะคะโอเค everyone I hope you enjoy our class for today I hope you use English every day okay and I hope you guysHelp your parents to do the housework a lot. อย่าลืมช่วยคุณพ่อคุณแม่นะคะทำงานบ้านด้วยนะคะ Everyone, I love to see you next time. Have a nice day. See you next time.
1: Thank you, the teacher.
2: Thank you, teacher.
0: Bye bye.
2: Bye bye.

0: ิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: The food source will be not enough for us shortly. The edible insects might be the effective food source for human in the near future.Our project relates about the development of gluten-free bread elish protein from elish silkworm pupae powder. The aim of this research, firstly, to study the characteristics of dye powder derived from elish silkworm pupae. Secondly, to evaluate the possibility to use them as an alternative protein source in baked products.The rationale of this project comes from the problem of rapid increase in world population, and we have concern about the food security. And the world population still growing continuously. So this reason ignited us to seek out what can be replace the livestock food source. We find out that the edible insects are interesting to use in nutritional aspect. The edible insects could provide good sources of proteins, lipids, carbohydrates, vitamins, and minerals.Moreover, edible insect farming has less environmental problems than the traditional livestock farming because they produce less greenhouse gases, use lower resources and farming area to grow, and have higher feed conversion than other livestock. The reason why we are interested in the pupae stage instead of the larvae stage of worm because the pupae are considered as the low-cost waste from the textile industry, especially in northeastern region of Thailand. Furthermore, the previous study reported that the elish silkworm pupae contain better nutritional property than other silkworm.Especially in the essential amino acids such as lysine and leucine, and good source of omega-3 fatty acid, dietary fiber, and essential minerals like iron, copper, and manganese. After obtaining the fresh pupae, we process them into the dry powder by using freeze dyeing technique to keep their freshness. And after that, we apply the chemical solvent and acid to treat them. So we could obtain the powder into three groups. The first one is a non-treated group, and the second one is a fat-free group, and the last one is a chitin disaccharidate and fat-free group. These samples exhibited the different properties because of their different compositions. So we have to check the property of them in terms of the physical, chemical, nutritional, and functional properties. Then we will compile all data and evaluate the possibility to apply them into the food model, which is a bread model. As the preliminary results, we try to put the non-treated PUP powder into the normal bread and found that the addition of insect powder really affected to the quality of bread in all attributes. First thing that directly impact to the economic issue for silk farmer is to increase the value of the PUP waste and also allow them to expand the other food processing line along their textile industry. In the case that they don't want to process by themselves, they could sell the fresh PUP as a raw material to other food manufacturer to process it. The market of edible insect derived foods still have a big gap. The customer in North America and Europe continents are starting to give their interest in foods containing edible insects. So I think it is a worth chance for encouraging the Thai agriculturists to start the edible insect farms in Thailand. So the next step, I think the isolation of the nutritious fraction from the Elysis worm pupae is also interesting. This type of the pupae contains very high in protein, which is more than 59% of its diet weight. So it could add value to the normal pupae powder and sell them as a protein isolate. Moreover, the lipid extracted from the pupae has high beneficial polyunsaturated fatty acids like found in the plant oils. So we could highlight this point as the healthy food ingredient as well. The encouragement of the edible insect farming would be a part of the achieving sustainable development goals in terms of the environmental concern and increasing the food security for our country.

พราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.เริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ

0: ชาติตอนภูเขาไฟภัยจากใต้พิภพ
1: อะตอมนานี่หน้าตาดีแล้วยังมีน้ำใจกับเพื่อนจริงๆแถมยังชวนพวกเรามาเล่นของเล่นด้วยอีก
2: ขอบใจ
1: มากเลยนะอะตอม
3: แค่นี้สบายมากเล่นด้วยกันเยอะๆสนุกดีดีเอลทีวีนายไม่มาเล่นกับพวกเราเหรอ
0: ไม่ละพวกนายเล่นกันเถอะ
1: แล้วมันเล่นยังไงล่ะเนี่ย
3: ฉันก็ยังไม่เคยเล่นเหมือนกันน่ะงั้นเดี๋ยวเราเล่นตามข้อมือก็แล้วกันนะ
1: ตื่นเต้นจังเลย
0: เฮ้ย
1: ว้าวแล้วว่าออกมาแล้ว
0: ของเล่นน่ะมันก็ตื่นเต้นสนุกสนานแบบนี้แล้วนะแต่เรื่องจริงน่ะมันไม่สนุกเอาซะเลย
1: นายเป็นอะไรไปน่ะ DLTV
3: นั่นสิเป็นอะไรหรือเปล่า DLTV ฉันว่านายไม่สบายใจอะไรแน่ๆเลย
1: ใครทำอะไรให้นายไม่สบายใจหรอบอกฉันมาได้นะเพื่อน
0: ก็ภูเขาไฟระเบิดเนี่ยล่ะทำให้ฉันเป็นแบบนี้ตอนที่ฉันยังอยู่ที่ดาวดอนโมเกิดภูเขาไฟระเบิดขึ้นญาติพี่น้องฉันเสียชีวิตไปหลายคนฉันเลยเศร้าไงล่ะ
4: พวกเราเสียใจนะ DLTV
0: ไม่เป็นไรฉันโอเคแค่คิดถึงเหตุการณ์ครั้งนั้นขึ้นมานะ
3: แล้วบนโลกนี้ล่ะมีภูเขาไฟที่สามารถระเบิดและอันตรายได้เหมือนที่ดาวดอนโมไหม
0: จริงๆแล้วภูเขาไฟระเบิดก็มีบนโลกใบนี้แล้วก็ยังมีภูเขาไฟอีกหลายลูกที่ยังสามารถระเบิดได้เหมือนกันหากเราจำเป็นต้องเดินทางไปในพื้นที่ที่เคยเกิดภูเขาไฟระเบิดมาก่อนเราก็ควรเช็คข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์ภูเขาไฟระเบิดก่อนการเดินทางเสมอยิ่งถ้าเราอยู่ในพื้นที่เสี่ยงเรายิ่งต้องฟังประกาศติดตามข่าวของทางราชการอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องติดตามคำเตือนภัยจากกรมอุตุนิยมวิทยาศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติและกรมทรัพยากรธรณีศึกษาการเอาตัวรอดเบื้องต้นหากเกิดภูเขาไฟระเบิดศึกษาระบบการเตือนภัยและเส้นทางอพยพของท้องถิ่นอยู่เสมอและต้องไม่ลืมเตรียมอุปกรณ์ยังชีพต่างๆให้พร้อมใช
1: ้แล้วภูเขาไฟระเบิดเนี่ยมันไม่มีสัญญาณเตือนให้เรารู้ตัวก่อนเลยเหรอ
0: มีนะสัญญาณเตือนภัยของภูเขาไฟระเบิดมีหลายแบบเลยทั้งการยกตัวของพื้นดินการเกิดแผ่นดินไหวเล็กๆสัตว์ป่ามีพฤติกรรมตกใจกลัวสังเกตท้องฟ้าแล้วก็ปริมาณน้ำธรรมชาติรอบตัวที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมีเสียงคล้ายฟ้าร้องติดต่อกันไปเวลานานน่ะ
3: มันรุนแรงมากเลยใช่ไหม DLTV
0: ภูเขาไฟระเบิดสร้างความเสียหายมหาศาลเลยล่ะทั้งทำให้เกิดแผ่นดินไหวและยังพวกชิ้นส่วนภูเขาไฟหรือเท่าธุลีภูเขาไฟที่ร้อนๆไหลลงมาทับถมบ้านเรือนสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินและพวกกลุ่มควันกลุ่มแก๊สที่ถูกพ่นออกมาเมื่อฝนตกก็จะทำให้เกิดฝนกรดส่งผลเสียต่อดินและป่าไม้ทำให้ดินไม่เอื้อต่อการทำการเกษตรน้ำฝนถูกปนเปื้อนด้วยสารพิษหากโดนผิวหนังก็จะเกิดการระคายเคืองมีผลต่อดวงตาและระบบทางเดินหายใจด้วยนะ
3: DLTV

0: แล้วภูเขาไฟระเบิดเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ
1: ภูเขาไฟระเบิดเกิดจากการปะทุของแมกมาหรือหินหนืดแก๊สและเท่าธุลีภูเขาไฟจากใต้เปลือกโลกเมื่อเกิดการระเบิดหินหนืดเศษหินผลึกแร่ฝุ่นละอองเท่าธุลีภูเขาไฟจะถูกพ่นออกมาทางปล่องภูเขาไฟและออกมาทางช่องด้านข้างของภูเขาไฟรวมทั้งจากรอยแยกของภูเขาไฟเมื่อหินหนืดขึ้นมาสู่พื้นผิวโลกจะเรียกว่าลาวาหลังการระเบิดของภูเขาไฟลักษณะรูปร่างของพื้นที่ภูเขาไฟอาจเปลี่ยนไปหรือไม่ก็ทำให้พื้นที่ภูเขาไฟเดิมถูกทำลายหายไปเลยก็ได้นะ
2: แล้วถ้าเราต้องตกอยู่ในสถานการณ์ภูเขาไฟระเบิดเราจะเอาตัวรอดยังไงได้บ้างหรอ DLTV
1: ถ้าเกิดเหตุการณ์ภูเขาไฟระเบิดขึ้นจะมีประกาศให้บุคคลในพื้นที่เสี่ยงอันตรายอพยพออกจากพื้นที่ให้เร็วที่สุดด้วยยานพาหนะเพื่อออกห่างจากพื้นที่เสี่ยงเราต้องตั้งสติและฟังเจ้าหน้าที่และศูนย์แจ้งเตือนภัยอย่างใกล้ชิดแต่ถ้าไม่ได้อพยพก็ควรอยู่ในอาคารที่แข็งแรงหรือที่กำบังที่มิดชิดให้เร็วที่สุดปิดประตูและหน้าต่างป้องกันเท่าที่เกิดจากภูเขาไฟซึ่งเป็นอันตรายต่อระบบหายใจแต่ถ้าหาที่หลบไม่ได้ให้ไปอยู่ในทิศเหนือลมเพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายจากแก๊สแล้วให้รีบขึ้นที่สูงเพราะลาวาจะไหลลงสู่ที่ต่ำกว่าส่วนเวลาเดินหรือวิ่งควรระวังให้ใช้สิ่งของหรือแขนกำบังหัวไว้เพื่อป้องกันเศษหินเศษลาวากระเด็นตกมาโดนสวมใส่แว่นตาหน้ากากหรือเศษผ้าเพื่อป้องกันมลพิษจากเท่าฐานและแก๊สใส่เสื้อแขนยาวคลุมร่างกายเพื่อป้องกันความร้อนจากภูเขาไฟระเบิดนะ
2: โอ้โหน่ากลัวจังดีนะที่บ้านเราไม่มีภูเขาไฟระเบิดนะ
1: ก็จริงอย่างที่นายว่าแต่ถ้ามองอีกมุมการระเบิดของภูเขาไฟก็มีประโยชน์มากมายเหมือนกันนะ
3: สร้างประโยชน์ยังไงหรอฉันยังนึกภาพไม่ออกเลยอ่ะ
1: ก็อย่างการเกิดของภูเขาหรือที่ราบสูงรูปร่างต่างๆขึ้นมาใหม่ส่วนดินที่เกิดจากการผุพังสลายตัวของเศษหินภูเขาไฟในบริเวณนั้นจะมีแร่ธาตุสะสมอยู่เยอะมากทำให้อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูกแร่ต่างๆที่ตกผลึกอยู่ใต้พื้นโลกก็จะถูกดันขึ้นมาบนผิวโลกเมื่อหินผุพังลงอาจพบอัญมณีที่หายากพวกเพชรพลอยก็ได้นะหรือภูเขาไฟบางแห่งก็กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ผู้คนให้ความสนใจ
2: นี่เด็กๆเล่นอะไรกันข้างบนแล้วน้ำอะไรไหลลงมาเลอะพื้นข้างล่างเล่นสนอะไรกันอีกเนี่ยลงมาจัดการทำความสะอาดเดี๋ยวนี้เลยนะ
0: แย่แล้วลาวาภูเขาไฟที่เราเล่นมันไหลลงมาข้างล่างหมดแล้ว
4: ภูเขาไฟ
0: ครับแม่เดี๋ยวพวกเราลงไปเช็คเดี๋ยวนี้เลยครับ
3: ภูเขาไฟระเบิดลาวาไหลสร้างความเสียหายจริงๆด้วย
2: ใช่เราเลยต้องมาจัดการหลังเกิดภูเขาไฟระเบิดนี่ไงล่ะ
1: แต่ถ้าเป็นเรื่องจริงนะหลังจากที่ภูเขาไฟระเบิดแล้วเนี่ยเราต้องเช็คตัวเองและคนอื่นๆว่าได้รับบาดเจ็บหรือเปล่าเพื่อจะได้ปฐมพยาบาลเบื้องต้นแล้วก็ให้รีบติดต่อแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าเคลียร์พื้นที่ทันทีข่าวสารจากทางราชการก็ยังต้องติดตามอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอด้วยนะส่วนข้อมูลความรู้เกี่ยวกับภูเขาไฟระเบิดก็ยังมีอีกเพียบเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ dltv.ac.th และเว็บไซต์ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์นะทุกคน
3: เช็ดพื้นกันให้เรียบร้อยเลยนะ
4: ครับ
0: ครับเกือบไปแล้วพวกเรา
1: ภูเขาไฟระเบิดเกิดจากการปะทุของแมกมาหรือหินหนืดแก๊สและเท่าธุลีภูเขาไฟจากใต้เปลือกโลกและถูกพ่นออกมาทางปล่องทางช่องด้านข้างและทางรอยแยกของภูเขาไฟเมื่อแมกมาหรือหินหนืดปะทุขึ้นมาสู่ผิวโลกจะเรียกว่าลาวาควรศึกษาระบบการเตือนภัยเส้นทางอพยพการเอาตัวรอดเบื้องต้นและติดตามข่าวคำเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน
5: เกิดเหตุแผ่นดินไหวขึ้นหลายประเทศขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังเข้าเคลียร์พื้นที่และให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนพื้นที่เสี่ยงและที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ครั้งนี
1: ้ในรายงานข่าวเขาบอกว่าตรงที่เกิดแผ่นดินไหวเสียหายหนักมากเลยครับอาคารบ้านเรือนพังเสียหายถนนหนทางพังเดินทางไม่ได้
2: แผ่นดินไหวมันเกิดขึ้นได้ยังไงน่ะ
6: เ When we say big data, people always think of a fancy, expensive research. But big data can have an impact on how we work with the disease of poverty. The theme of our research is the genomic surveillance for malaria elimination. We are the first country start to do this for the whole nation. Our unit is interested in the using genomic information and translate that into actionable information for the national control programs. For example, we work with our partners at the Ministry of Public Health to monitor every single malaria case that enters into the system. We analyze the genomic sequence and we have a team to make sense of the data and then translate it into a simple report card to be used with the drug policy control programs, with the surveillance effort in the country. We have partners from many countries. We work with the Wellcome Sanger Institute in the UK. We work with our team at Mahidol University from physics department, from departments of medicine. Disease of poverty is the disease that the people who have suffered from poor socioeconomic status need to live with every day. Malaria is one of them. There are people who live at the border between Thailand and Myanmar, Thailand and Cambodia, who need to go into the forest to sustain their living, and very often they get infected. When they become infected, they come back to their homes and the disease can spread to the community. So we want to monitor how we can develop a drug strategy to suppress the parasites. And when we say big data, our idea is we go in, we work with our partners at the ministry, we collect the blood spot samples from the patients, and then we analyze the genomic sequence. But instead of publishing it as a paper, we translate it to a report card.
7: When we get the data from whole genome sequencing, we use it to analyze whether there is the mutation in the parasite sample that we have. So if there is a mutation, we will compare to known data from study of other research group and that they have published that this mutation is associated with the drug resistance of this drug or that drug. And then we can calculate the percentage of the parasite that have the mutation that are likely to against this list of the drug. This is an example of the report card. So the red one is the percentage of the parasite that has the mutation that are likely to resistant to the drug. So if there is high percentage of parasite that are likely to be resistant, we should not use this drug in this region.
8: สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเราก็สามารถที่จะเดาเลยว่าข้อมูลโมเดลที่เรามีในแต่ละปีในผลิตของปีถัดไปได้หรือเปล่า
6: So Thailand will have a real-time data surveillance effort that we can monitor when the parasites become resistant and what would be the best drug for each area. This is going beyond a typical research publication scheme. We don't care much about how many papers we can get. We care the most is how we can make sure that this piece of information can be shared with people who need to make the best decision on which drugs to be used, which control policy to be implemented to in Southeast Asia. Otherwise, we will not be able to eliminate the parasite from this area. There is a real impact to the world. We want this to be an example, to be like a model, the model of using real-time genomic data and convert the information for the national control program. So I think I want to use this as an example, not only for malaria, but it gives a glimpse of an idea of how we can use genomic data to assist those who live in the poor socioeconomic status.

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทาง LTV

0: Being able to describe a chart or a table is an important skill to have. Today, we're going to look at how to explain percentages in a pie chart. The pie chart shows the results of the survey in which the students in Mr. Clark's English 1 class were asked about the types of movies they like to watch. The students who participated in this survey mentioned 5 types of movies, which are comedy, action, drama, horror, and sci-fi. From the pie chart, it is clear that the majority of the students in this class enjoy watching comedies and action movies, with only a 5% difference between the two. Nearly a third of the survey participants prefer to watch comedies. 30% like to watch action movies. Sci-fi is third in terms of popularity, accounting for 15% of the participants' favorite types of movies. An equal percentage of students, at 10% each, like to watch drama and horror movies. In conclusion, since comedies and action movies are the most popular types of movies, it is clear that participants like to watch movies that are not too serious or scary. As you can see, a pie chart illustrates how two different parts make up a whole. The best way to present your data in a pie chart is to compare the categories to each other. Let's look at a few tips for describing a pie chart. Start by telling the readers what the pie chart is about. Explain what the different sections in the pie chart represent. Discuss the main ideas shown in the chart. Include a conclusion at the end where you emphasize your key findings.
1: Stay tuned for our next episode of Watch and Learn.
2: There are lots of interesting topics for you to learn, and it is a great chance for you to improve your English.
3: Enjoy watching! Bye-bye! Bye.
4: เพราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.เริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ

ให้ลิซ่าครั้งนึงในรายการ English is fun คำศัพท์มหาสนุกวันนี้พี่ลิซ่าอยู่ที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวจังหวัดชลบุรีแล้ววันนี้พี่ลิซ่าก็จะพาน้องๆไปดูสัตว์ในสวนสัตว์ด้วยนะคะสัตว์ animal A N I M A L animal สัตว์แต่ว่าพี่ลิซ่าจะพาน้องๆไปดูสัตว์ขนาดใหญ่มากเลยนะคะแต่พี่ลิซ่ารับรองเลยว่าถึงแม้จะตัวใหญ่แต่ถ้าน้องๆได้ไปเจอน้องๆก็จะหลงรักในความน่ารักของมันแน่นอนน่ารัก cute C U T E cute น่ารักไหนน้องๆลองเดาซิว่าพี่ลิซ่าจะพาน้องๆไปดูสัตว์ตัวไหนบ้างนะใช่แล้วพี่ลิซ่าจะพาน้องๆไปดูช้างว่ายน้ำแล้วก็น้องหมูเด้งด้วยถ้าน้องๆอยากไปเจอแล้ว

อุ้ยน้องได้ยินเสียงอะไรบ้างไหมโอ้น้องๆรู้ไหมว่าตัวอะไรทำเสียงนี้ใช่แล้วเสียงช้าง

ช้าง elephant e l e p h a n t elephant ช้างว้าวช้างตัวใหญ่มากเลยค่ะน้องๆใหญ่ big b i g big ใหญ่น้องๆพี่ลิซ่ามีเพลงมาฝากน้องๆด้วยนะคะถ้าใครร้องเป็นร้องตามพี่ลิซ่ากันเลยไปเลยช้างช้างช้างช้างช้างน้องเคยเห็นช้างหรือเปล่าช้างมันตัวโตไม่เบาจมูกยาวๆเรียกว่างวงมีเขี้ยวใต้งวงเรียก

เดี๋ยวเราจะเข้าไปดูช้างว่ายน้ำกันนะคะว่ายน้ำ swim swim swim ว่ายน้ำน้องๆรู้ไหมว่าช้างสามารถลอยตัวในน้ำได้ด้วยนะคะแล้วก็จะหายใจผ่านงวงแล้วก็ว่ายน้ำได้ไกลอีกด้วยการลงอาบน้ำของช้างนะคะนอกจากจะกำจัดสิ่งสกปรกแล้วยังกำจัดแมลงเองด้วยนะคะทำให้ผิวของช้างสะอาดสุขภาพดี

0: และนี่ก็คือฮิปโปโปเตมัสฮิปโปเป็นยักษ์ใหญ่แห่งแอฟริกาใต้เลยนะคะน้องๆฮิปโปโปเตมัส H I P P O P O T A M U S ฮิปโปโปเตมัสฮิปโปฮิปโปจะมีขนาดใหญ่มากเลยนะคะน้องๆแล้วก็มีน้ำหนักได้ถึง 3-4,000 กิโลกรัมเลยดูสิตัวใหญ่มากน้ำหนัก weight w e i g h t weight น้ำหนักแต่ว่าสำหรับน้องหมูเด้งนะคะเป็นฮิปโปแคะก็เลยจะมีขนาดที่เล็กลงมานิดนึงนะคะน้องๆเดี๋ยวเราไปหาน้องหมูเด้งกันดีกว่าไปกันเลยนี่ไงน้องหมูเด้งยังน่ารักเหมือนเดิมเลยแต่ตอนนี้เราไปคุยกับพี่เจ้าหน้าที่ที่เด้งกันดีกว่าไปกันสวัสดีครับชื่ออะไรคะ
1: พี่เบนครับคนดูแลหมูเด้งครับผม
0: โอ้พี่เบนนะคะน้องๆตอนนี้ต้องดูแลหมูเด้งยังไงบ้างหรอคะ
1: ทำความสะอาดคอกอาบน้ำให้อาหารแล้วก็สังเกตพฤติกรรมเขาครับแล้วก็แบบว่าเล่นเขานิดหน่อยอะไรประมาณนี
0: ้แล้วหมูเด้งโตขึ้นยังซนเหมือนเดิมไหมคะ
1: ก็ซนนะครับแต่ว่าน้อยลงกว่าเดิมนิดนึงแต่ว่าซนของเขาตอนเนี้ยเขาจะมีพละกำลังที่เพิ่มขึ้นเพราะเขาตัวใหญ่ครับ
0: แล้วหมูเด้งต้องแยกกับแม่ตอนอายุเท่าไหร่หรอคะ
1: ถ้าเราอยากจะผสมพันธุ์แม่เขาหรือผสมพันธุ์หมูเด้งเนี่ยก็แยกได้ครับแต่สามารถอยู่ได้กันไปตลอดได้เลย
0: สุดท้ายอยากให้ฝากถึงน้องๆในการมาเที่ยวสวนสัตว์หน่อยได้ไหมคะ
1: ฝากน้องๆ นะครับที่จะมาเที่ยวสวนสัตว์ก็ปฏิบัติตามกฎของสวนสัตว์นะครับแล้วก็มีห้ามส่งเสียงดังห้ามจับสัตว์ห้ามให้อาหารห้ามปาขว้างปาสัตว์ห้ามโยนของเข้าไปในสวนแสดงสัตว์ครับแล้วก็จะมีกฎบอกไว้ตามจุดต่างๆครับผม
0: โอเคค่ะวันนี้ก็ขอบคุณมากค่ะน้องๆถึงเวลาไปทบทวนคำศัพท์กันแล้วนะคะไปกันเลย animal a n i m a l animal สัตว์ cute c u t e cute น่ารัก elephant e l e p h a n t elephant ช้าง bigB I G big yay swim S W I M swim why nam hippopotamus H I P P O P O T A M U S hippopotamus hippopotamus wait W E I G H T wait น้ำหนักยังมีสถานที่อีกมากมายที่พี่ลิซ่าจะพาน้องๆไปเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษสนุกๆได้เพราะนี่คือรายการ English is fun คำศัพท์มหาสนุกวันนี้พี่ลิซ่าขอตัวไปก่อนนะคะบ๊ายบาย
2: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน

0: ัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT ค่ะวันนี้วันจันทร์ที่6กรกฎาคม2569คุณผู้ชมพบกับคุณปฐมาภรณ์หาญชันชัยดิฉันชลภรณ์ณพินทากรส่วนล่ามภาษามือวันนี้ขอต้อนรับคุณกนกอ่อนวงคำหารค่ะ
0: ประสบกรณิกรทั่วทุกสารทิศนะคะยังคงหลั่งไหลเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาด้วยความอาลัยและสำนึกในพระกรุณาธิคุณบรรยากาศที่บริเวณจุดคัดกรองภายในโถงอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานตั้งแต่ช่วงเช้าวันนี้มีประชาชนทยอยเดินทางผ่านจุดคัดกรองและรับการจัดลำดับการเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาด้วยความอาลัยและสำนึกในพระกรุณาธิคุณอาทิประชาชนจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งบอกว่าตั้งใจเดินทางมาในวันนี้ด้วยความรักและอาลัยเนื่องจากพระองค์ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อปวงชนชาวไทยมาตลอดทั้งด้านการศึกษาด้านการทหารและความสามารถด้านกีฬารวมทั้งโครงการเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทย
2: จากเกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะค่ะมาจากเกาะต้องนั่งเรือแล้วก็นั่งรถอีกครั้งหนึ่งวางมาถึงนี้เป็นเกือบ10กว่าชั่วโมงตั้งใจมานานแล้วแต่ว่าวันนี้พอดีตั้งใจเลยว่ามาที่ต้องมากราบพระบรมศพของท่านทั้งสององค์ค่ะเพราะว่าเรารักพระองค์ทั้งสองท่านมาก
0: สำหรับประชาชนที่จะเข้าไปถวายสักการะพระศพต้องแสดงบัตรประชาชนตัวจริงหรือว่าพาสปอร์ตนะคะเพื่อที่จะลงทะเบียนรับสติกเกอร์ติดเสื้อที่จุดคัดกรองอุโมงค์หน้าพระลานโดยจะได้รับสติกเกอร์โบสีดำสำหรับเข้าสักการะพระบรมศพสมเด็จพระเจ้าพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและสติกเกอร์รูปหัวใจเพื่อเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาจากนั้นเดินทางเข้าประตูมณีนพรัตน์และเดินตามเส้นทางที่สำนักพระราชวังกำหนดโดยสามารถเข้าถวายสักการะทั้งสองพระองค์ได้โดยไม่ต้องวนกลับออกมาเข้าจุดคัดกรองอีกครั้ง
1: ส่วนความคืบหน้าคดีขบวนการลักลอบส่งเฮโรอีนไปยังประเทศออสเตรเลียพนักงานสอบสวนค่ะจะนำตัวนายอุทัยและนายนันทวัฒน์ผู้ต้องหาทั้งสองรายนำตัวไปฝากขังต่อศาลอาญาโดยท้ายคำร้องก็คัดค้านการประกันตัวขณะที่ทาง DSI ค่ะเตรียมพิจารณาเป็นคดีพิเศษพนักงานสอบสวนนำตัว2ผู้ต้องหาก็คือนายอุทัยอายุ42ปีใส่เสื้อสีแดงแล้วก็นายนันทวัฒน์อายุ59ปีใส่เสื้อสีเทานะคะไปยื่นคำร้องฝากขังต่อศาลอาญาพร้อมคัดค้านการประกันตัวท้ายคำร้องผู้สื่อข่าวก็พยายามสอบถามค่ะว่ามีอะไรอยากพูดเพิ่มเติมหรือไม่หรือว่ามีอะไรอยากจะบอกแอร์สาวมีนาหรือไม่ซึ่งนายอุทัยก็สายหน้าอย่างเดียวไม่ตอบคำถามไปดูบรรยากาศบางช่วงบางตอนนะคะในช่วงพาตัวไปศาลอาญาค่ะ
0: ก่อนหน้านี้นะคะพลตำรวจตรีสมบูรณ์เทียนขาวรองผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดเปิดเผยความคืบหน้าของคดีบอกว่าผู้ต้องหาทั้งสองคนให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อรูปคดีค่ะขณะนี้อยู่ระหว่างขยายผลเพิ่มเติมส่วนแหล่งที่มาของเฮโรอีนผู้ต้องหาให้การว่าได้รับมาจากพื้นที่อำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาแต่ว่าเจ้าหน้าที่ยังไม่ปักใจเชื่อเนื่องจากผู้ต้องหาจะให้การอย่างไรก็ได้จึงต้องนำคำให้การมาตรวจสอบว่าสอดคล้องกับพยานหลักฐานที่ตำรวจมีอยู่หรือไม่ขณะนี้ค่ะแนวทางการสืบสวนในส่วนของนายอุทัยและนายนันทวัฒน์ยังพบความเชื่อมโยงอยู่ในขอบเขตของคดีนี้และยังไม่พบความเชื่อมโยงไปถึงคดีอื่นโดยนายอุทัยเนี่ยอ้างบอกว่าทำงานลักษณะนี้มาแล้ว3ครั้งค่ะแต่ว่าเจ้าหน้าที่ก็ยังไม่ปักใจเชื่อขณะเดียวกันจากแนวทางการสืบสวนก็เชื่อว่าห้องเช่าในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่นายอุทัยเช่าไว้น่าจะถูกใช้เป็นสถานที่แพ็คแล้วก็กระจายยาเสพติดโดยณขณะนี้ยังอยู่ระหว่างตรวจสอบว่า มีการส่งยาเสพติดเนี่ยไปยังปลายทางใดบ้างรวมถึงรายละเอียดการเช่าห้องพักยังเป็นข้อมูลในสำนวนการสอบสวนซึ่งก็ยังไม่สามารถที่จะเปิดเผยได้ค่ะ
1: โดยสรุปคดีส่งยาเสพติดให้กับแอร์สาวมินาเนี่ยนะคะขณะนี้มีผู้ต้องหา3คนที่ทำหน้าที่จัดหาและส่งพัสดุให้กับแอร์สาวคนที่1คือนายอุทัยเป็นผู้ชายสวมเสื้อฮู้ดสีน้ำเงินนะคะผู้ต้องหาคนสำคัญที่ทำหน้าที่นำกล่องพัสดุซุกซ่อนเฮโรอีนไปส่งให้กับแอร์สาวที่คอนโดมิเนียมย่านบางนาโดยหลังเกิดเหตุได้หลบหนีแล้วก็ถูกจับกุมตัวได้ที่จังหวัดพิษณุโลกก่อนที่จะรับสารภาพว่าเป็นผู้ได้รับกระเป๋าผ้าลายช้างที่ยัดไส้เฮโรอีนมาจากอำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาคนที่สองก็คือนายนันทวัฒน์ชาวจังหวัดพะเยารับฝากถุงดำบรรจุกระเป๋าผ้าลายช้างไทยที่ยัดไส้เฮโรอีนมาจากนายอุทัยแต่ต่อมาเกิดไหวตัวทันหวาดกลัวหลังจากเห็นข่าวแอร์โฮสเตสถูกจับกุมจึงติดต่อกลับไปหาหัวหน้าเครือข่ายแล้วก็ได้รับคำสั่งให้ทำลายหลักฐานจึงใช้มีดกรีดกระเป๋าแล้วก็นำผงเฮโรอีนทั้งหมดเททิ้งลงชักโครกในห้องพักก่อนที่จะนำเศษกระเป๋าใส่ถุงดำขับรถไปโยนทิ้งข้างทางที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาส่วนคนที่3ค่ะนายเป้ทำหน้าที่เป็นผู้ขับรถยนต์สีดำรับจ้างพานายอุทัยไปส่งพัสดุที่คอนโดของแอร์โฮสเตสสาวค่ะ
0: ขณะที่นางสาวอารีพักเงินบำรุงนะคะรองเลขาธิการปปส.เปิดเผยนะคะว่าจากภาพรวมในการจับกุมเครือข่ายและครอบลำเลียงยาเสพติดข้ามชาติในช่วงที่ผ่านมาซึ่งก็พบว่าคดีเนี่ยมีลักษณะการกระทำความผิดที่สลับซับซ้อนค่ะแล้วก็มีผู้ที่เกี่ยวข้องจำนวนมากมีการแบ่งหน้าที่กันอย่างเป็นระบบตั้งแต่ผู้จัดหาผู้ฝากพัสดุผู้รับหิ้วผู้ประสานงานตลอดจนผู้รับปลายทางซึ่งก็สะท้อนให้เห็นถึงการดำเนินการในรูปแบบขององค์กรอาชญากรรมข้ามชาติจึงได้มีการหารือกับทาง DSI เพื่อที่จะยกระดับประสิทธิภาพในการสืบสวนสอบสวนและขยายผลไปถึงผู้บงการและผู้ร่วมขบวนการทุกระดับทั้งนี้ค่ะปปส.เห็นนะคะว่าการดำเนินคดีในลักษณะคดีพิเศษเนี่ยจะทำให้การบังคับใช้กฎหมายมีความคล่องตัวแล้วก็มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเนื่องจากพรบ.การสอบสวนคดีพิเศษจะเปิดโอกาสให้พนักงานอัยการเข้าร่วมการสอบสวนได้รวมทั้งสามารถแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปปส.และผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมปฏิบัติงานเพื่อที่จะเสริมศักยภาพในการรวบรวมพยานหลักฐานวิเคราะห์ถึงเส้นทางทางการเงินแล้วก็ขยายผลไปยังผู้บงการหรือว่าผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศค่ะ
1: ยังอยู่ในประเด็นเรื่องการปราบปรามยาเสพติดนะคะจังหวัดเชียงรายค่ะปล่อยแถวกวาดล้างยาเสพติดเพื่อเข้มข้นในทุกมิติมุ่งสร้างความปลอดภัยและก็คืนความสงบสุขให้แก่พี่น้องประชาชนขณะที่เมื่อเช้าวานนี้นะคะเจ้าหน้าที่จับกุมผู้ต้องหาชาวเมียนมาค่ะลักลอบขนยาบ้า600,000 เม็ดแล้วก็เคตามีนกว่า100กิโล

0: รัมจับได้ที่บริเวณด่านพรมแดนแม่สายที่บริเวณช่องทางเดินรถขาเข้านะคะมาภายในประเทศด่านพรมแดนแม่สายแห่งที่1เจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรแม่สายค่ะร่วมกับเจ้าหน้าที่ทหารกองร้อยฐานม้าที่3หน่วยเฉพาะกิจทัพเจ้าตองกำลังผาเมืองตรวจค้นรถยนต์รับจ้าง3ล้อขนาดเล็กติดป้ายทะเบียนของประเทศเมียนมาคนขับเป็นชายชาวเมียนมาโดยจากการตรวจค้นค่ะมีตะกร้าผลไม้เปล่าบังเอาไว้ด้านนอกเมื่อตรวจค้นเข้าไปด้านในพบตะกร้าบรรจุห่อสีน้ำตาลข้างในเป็นยาเม็ดสีส้มประทับอักษรภาษาอังกฤษ WY ซองละ200เม็ดห่อละ 10,000 เม็ดจำนวน60ห่อรวมทั้งหมด 600,000 เม็ดค่ะตรวจสอบด้วยน้ำยาก็ให้ผลว่าเป็นยาบ้าแล้วก็พบตะกร้าบรรจุถุงชาจำนวน5ตะกร้าจำนวน107ถุงภายในถุงชามีวัตถุเป็นเกล็ดสีขาวรวมน้ำหนักประมาณกว่า111กิโลกรัมตรวจสอบด้วยน้ำยาทดสอบก็พบว่าเป็นเคตามีนสอบถามนายคุณเต็งอูค่ะผู้ขับชาวเมียนมาก็ทราบว่ามีผู้ว่าจ้างเป็นเงิน 10,000 บาทให้นำสิ่งของทั้งหมดเข้ามาในประเทศไทยโดยให้ไปจอดรถรอผู้ที่มารับบริเวณถนนด้านหลังโรงแรมแห่งหนึ่งห่างจากด่านพรมแดนประมาณ100เมตรแล้วก็จะมีคนมารับต่ออีกทอดหนึ่งและเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะจังหวัดเชียงรายก็มีการเปิดปฏิบัติการนะคะ Operation 90 Days พาแผนยุทธการ90วันพิฆาตยาเสพติดโดยเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานายชูชีพพงชัยผู้ราชการจังหวัดเชียงรายก็ปล่อยแถวเปิดปฏิบัติการกวาดล้างสิ่งผิดกฎหมายในพื้นที่ชายแดนแล้วก็พื้นที่ตอนไหนอย่างจริงจังตามข้อสั่งการของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่มุ่งเน้นการบูรณาการทุกหน่วยงานภายใต้เป้าหมายบำบัดทุกข์บำรุงสุขพิทักษ์สันติราษฎร์พิฆาตยาเสพติดและพิชิตอันตรพานโดยกำหนดระยะเวลาขับเคลื่อนมาตรการเข้มข้นตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมถึง30กันยายนนี้ค่ะ
1: ขณะเดียวกันค่ะรัฐบาลก็เดินหน้าปราบปรามยาเสพติดอย่างต่อเนื่องนะคะสถิติในช่วงของ8เดือนที่ผ่านมาก็สามารถที่จะกับจับกลุ่มได้มากขึ้นถึง 20% ค่ะพร้อมกับมีการยกระดับการทำงานทั้งการป้องกันและการนำผู้เสพเข้าสู่กระบวนการบำบัดก่อนกลับคืนสู่สังคมนางสาวรัชดาธดานิเรศโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยผลการดำเนินงานปราบปรามยาเสพติดจากการบูรณาการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามนโยบายของรัฐบาลและนายกรัฐมนตรีที่ประกาศเป็นศัตรูกับนักค้ายาเสพติดและขุดรากถอนโคนเครือข่ายอย่างเด็ดขาดโดยในช่วง8เดือนที่ผ่านมาค่ะถือตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2568ถึง31พฤษภาคม2569สามารถปิดล้อมตรวจค้นเครือขายยาเสพติดได้ 16,419 เครือข่ายจับผู้กระทำความผิด 23,637 คนเพิ่มขึ้น 20.36% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนตรวจยึดยาบ้าได้กว่า997ล้านเม็ดเพิ่มขึ้น33ล้านเม็ดไอซ์ 39.4 ตันเพิ่มขึ้น 3.8 ตันพร้อมยาอีและเคตามีนอีกจำนวนมากรวมทั้งยึดแล้วก็อายัดทรัพย์สินจากคดียาเสพติดได้แล้วกว่า 7,677 ล้านบาทซึ่งก็สะท้อนถึงการตัดวงจรทางการเงินของเครือข่ายยาเสพติดควบคู่กับการบังคับใช้กฎหมายนอกจากนี้นะคะรัฐบาลยังเดินหน้าป้องกันและบำบัดผู้ติดยาเสพติดอย่างต่อเนื่องสามารถนำผู้เสพเข้าสู่กระบวนการบำบัดแล้ว 44,440 คนพร้อมขับเคลื่อนการทำงานร่วมกันกับชุมชน 2,970 ชุมชนดำเนินโครงการตำรวจประสานโรงเรียนในสถานศึกษากว่า 1,537 แห่งคัดกรองนักเรียนกว่า 1,120,000 คนเพื่อที่จะค้นหากลุ่มเสี่ยงแล้วก็ให้ความช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีรวมถึงโครงการครูตำรวจแดที่ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของพิษภัยยาเสพติดแก่เยาวชนกว่า 250,000 คนค่ะ
0: ส่วนเหตุการณ์ที่ผู้เยาว์ก็คือเด็กชายอายุ11ปีขับรถชนขบวนพระที่จังหวัดมุกดาหารนะคะเรื่องนี้ทางกระทรวงพม.ก็ได้ให้การดูแลทั้งตัวเด็กแล้วก็การเยียวยาพระภิกษุที่ได้รับบาดเจ็บและมรณภาพโดยโรงพยาบาลมุกดาหารข่าวรายงานล่าสุดเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานี่เองสรุปผู้ประสบเหตุครั้งนี้มี22รายปัจจุบันพักรักษาตัวในโรงพยาบาลมุกดาหาร5รายส่งต่อรักษา4รายกลับบ้านแล้ว3รายและมรณภาพ10รายทั้งนี้โรงพยาบาลขอความร่วมมือจากญาติโยมและผู้มีจิตศรัทธาเข้าเยี่ยมพระภิกษุครั้งละไม่เกิน2ท่านและเข้าเยี่ยมในช่วงเวลา 13:00 นถึง 14:00 นเพื่อให้พระภิกษุที่ยังพักรักษาตัวได้รับการดูแลและพักฟื้นอย่างเต็มที่

ขณะที่เมื่อวานนี้ค่ะนางสาวชนกจันทาทองผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือว่ากระทรวงพม.ได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพม.ลงพื้นที่เยี่ยมพระภิกษุที่พักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลมุกดาหารเพื่อร่วมกับพม.จังหวัดในการ

0: มอบเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือเยียวยาแก่ครอบครัวผู้สูญเสียเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยนางสาวชนกยืนยันว่ากระทรวงพม.จะดูแลสิทธิประโยชน์และการฟื้นฟูเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบในทุกมิติอย่างเต็มกำลัง
1: ในส่วนที่คมจ.เราหรือพม.ช่วยเหลือได้เนี่ยเราช่วยเหลือพระที่มรณภาพเนี่ยอย่างเต็มกำลังคือทำทุกขั้นตอนครบทุกมิติอะค่ะแล้วก็ผู้ได้รับบาดเจ็บเนี่ยก็ทางท่านพม.จ.เนี่ยของมุกดาหารเนี่ยก็ติดตามนะคะแจ้งข่าวญาติให้ทราบในทุกลูกตอนนี้ก็ยังเหลือพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลเนี่ย5ลูกหมู่อยู่ใน ICU 2รวมไปทั้งหมด7ลูกนะคะก็ฝากบอกพี่น้องประชาชนญาติพี่น้องของพระภิกษุสงฆ์นะคะไม่อยากให้กังวลใจนะให้ภูมิใจว่าทางพม.เราไม่ได้ปล่อยมือจากเรื่องนี้นะคะแล้วก็อยู่ในแลความดูแลของแพทย์ซึ่งวันนี้มาที่โรงพยาบาลมุกดาหารก็ทางขอพระภิกษุสงฆ์ก็ได้รับการดูแลอย่างดี
0: ส่วนเด็กชายอายุ11ปีซึ่งเป็นคนพิการประเภทออทิสติกนั้นนะคะนางสาวชนกกล่าวว่าเด็กได้รับความคุ้มครองตามพ.ร.บ.คุ้มครองเด็กและพ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการโดยกระทรวงพม.ค่ะเตรียมถอดบทเรียนจากกรณีนี้ร่วมกับทีมสหวิชาชีพเพื่อวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมและกำหนดมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ในลักษณะเดียวกันซ้ำอีกพร้อมขอความร่วมมือประชาชนค่ะงดเผยแพร่ข้อมูลหรือว่าภาพถ่ายของเด็กผ่านสื่อสังคมออนไลน์เพราะอาจเป็นการละเมิดสิทธิของเด็กแล้วก็มีความผิดทางกฎหมาย
2: และสำหรับความคืบหน้าในการสอบสวนหาสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุดังกล่าวนะคะวันนี้ทางตำรวจค่ะก็เตรียมประชุมชุดสืบสวนนะคะเพื่อที่จะสรุปพยานหลักฐานโดยเฉพาะในประเด็นที่ว่าเด็กเนี่ยขับรถได้อย่างไรนะคะพร้อมหารือร่วมกับทางพม.ในช่วงของบ่ายโมงวันนี้ค่ะพันตำรวจเอกอำนาจหานชนะรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหารเปิดเผยนะคะว่าในขณะนี้พนักงานสอบสวนยังไม่ได้แจ้งข้อกล่าวหากับผู้ใดค่ะอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานอย่างรอบด้านโดยเฉพาะการสอบปากคำพยานแวดล้อมและก็คนใกล้ชิดเพื่อตรวจสอบว่าเด็กชายอายุ11ปีเนี่ยเคยขับรถมาก่อนหรือไม่และมีใครเคยสอนหรือปล่อยให้เด็กฝึกขับรถหรือไม่โดยตำรวจนะคะมีการตรวจสอบเรื่องของภาพจากกล้องวงจรปิดย้อนหลังทั้งถนนสายหลักถนนสายรองจากบ้านของเด็กไปที่ศูนย์การศึกษาพิเศษดอนตาลที่ยายเนี่ยเคยขับรถไปส่งหลานเป็นประจำโดยวันนี้ค่ะก็จะเรียกประชุมคณะพนักงานสืบสวนสอบสวนเพื่อสรุปพยานหลักฐานทั้งหมดทั้งพยานวัตถุพยานบุคคลแล้วก็พยานแวดล้อมซึ่งก่อนหน้านี้นะคะมีรายงานบอกว่ายายของเด็กให้การเอาไว้ว่าในวันที่เกิดเหตุเนี่ยกำลังเตรียมของไปขายที่ตลาดแล้วก็เปิดประตูรถทิ้งไว้ค่ะหลานเนี่ยแอบขึ้นรถแล้วก็มีการล็อกประตูรถทันทีนะคะนำกุญแจรถจากผ้ากันเปื้อนของยายไปสตาร์ทรถแล้วก็ขับออกไปค่ะทางนี้ตากับยายของเด็กยืนยันบอกว่าไม่เคยสอนให้หลานเนี่ยขับรถมาก่อนทั้งนี้นะคะตามกฎหมายไทยคือเด็กอายุไม่เกิน12ปีไม่ต้องรับโทษทางอาญาก็คือไม่ติดคุกค่ะแต่ว่าศาลเยาวชนและครอบครัวจะมีอำนาจสั่งมาตรการพิเศษได้อย่างเช่นการว่ากล่าวตักเตือนส่งไปสถานฝึกอบรมหรือว่ากำหนดเงื่อนไขให้คุมประพฤติส่วนผู้ปกครองก็อาจจะถูกดำเนินคดีฐานปล่อยปะละเลยตามพ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก
0: มาดูเรื่องสภาพอากาศกันบ้างนะคะจากอิทธิพลของพายุโซนร้อนไมซักถึงแม้ว่าตอนนี้จะอ่อนกำลังลงแล้วแต่ว่าก็ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยค่ะทำให้มีฝนตกหนักในพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนก็ขอให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยนั้นเฝ้าระวังจากน้ำป่าไหลหลากด้วยโดยพายุโซนร้อนไมซักได้อ่อนกำลังลงเป็นพายุดิเฟรชันแล้วนะคะเมื่อช่วงเวลา4นาฬิกาที่ผ่านมามีศูนย์กลางอยู่ที่บริเวณมณฑลกวางซีประเทศจีนแล้วก็คาดว่าจะอ่อนกำลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงแล้วก็จะสลายตัวบริเวณประเทศจีนตอนใต้ในระยะต่อไปโดยจากอิทธิพลของพายุไมซักและก็ร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศเมียนมาลาวและเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยส่งผลทำให้บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนยังคงมีฝนตกหนักบ้างบางแห่งเกิดขึ้นได้ค่ะส่วนภาคกลางภาคตะวันออกมีฝนตกหนักบางพื้นที่สำหรับภาคใต้มีฝนตกน้อยนะคะโดยจังหวัดตราดค่ะได้รับอิทธิพลจากพายุไมซักทำให้ฝนตกหนักแล้วก็มีลมแรงโดยเฉพาะในพื้นที่ตำบลสตออำเภอเขาสมิงซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากอยู่แล้วเรื่องนี้นายพิริยะจันทดิโลกผู้ว่าราชการจังหวัดตราดและคณะก็นำ ำถุงยางชีพ

0: ชีพน้ำดื่มไข่ไก่ไปช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัยตำบลสตอรวม72ครัวเรือนประกอบไปด้วยหมู่ที่7บ้านทุ่งกระบอกจำนวน14หลังคาเรือนหมู่ที่4บ้านวงพัฒนาจำนวน11หลังคาเรือนหมู่ที่9บ้านรื่นรมสามัคคีจำนวน10หลังคาเรือนและหมู่ที่10บ้านตาพลายจำนวน37หลังคาเรือนสำหรับสถานการณ์ล่าสุดค่ะปริมาณฝนนั้นลดลงแล้วแต่ว่ายังคงมีมวลน้ำจากอำเภอบ่อไร่ไหลลงมาสมทบในพื้นที่อำเภอเขาสมิงโดยเฉพาะที่ตำบลสตอเพื่อรอการระบายลงสู่ทะเลจึงทำให้ปัจจุบันค่ะมีพื้นที่ลุ่มต่ำได้รับผลกระทบจำนวน4หมู่บ้านด้วยกันค่ะ
1: ทางด้านของกรมทรัพยากรธรณีก็มีการแจ้งขอให้อาสาสมัครเครือข่ายในพื้นที่ของจังหวัดตากแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกเพชรบูรณ์จันทบุรีและตราดนะคะให้มีการเฝ้าระวังภัยแผ่นดินถล่มแล้วก็น้ำป่าไหลหลากค่ะในช่วงตั้งแต่วันที่5ถึง7กรกฎาคมนี้แล้วก็ขอให้เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณีวัดปริมาณน้ำฝนอย่างต่อเนื่องโดยศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัยจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะคะก็ขอให้มีการเตรียมความพร้อมในการเฝ้าระวังแล้วก็วัดปริมาณน้ำฝนค่ะหากเกิดเหตุก็ให้แจ้งเตือนสถานการณ์ดินถล่มแล้วก็น้ำป่าไหลหลากให้ประชาชนในหมู่บ้านเนี่ยได้รับทราบแล้วก็แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมปฏิบัติตามแผนการเฝ้าระวังที่ได้มีการอบรมเอาไว้แล้วค่ะ
0: มาดูข่าวปลอมที่เกี่ยวกับสภาพอากาศกันบ้างนะคะทางด้านศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยโดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแจ้งนะคะว่าข้อมูลที่มีการแชร์ต่อกันนะคะว่าพายุมาเดือนั้นส่งผลกระทบต่อประเทศไทยในช่วงวันที่1ถึง8กรกฎาคมเรื่องนี้เป็นข่าวปลอมค่ะโดยเรื่องนี้ยืนยันโดยกรมอุตุนิยมวิทยาและกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะคะว่าพายุดังกล่าวเนี่ยไม่ได้มีอยู่ในระบบหากมีขึ้นจริงและมีแนวโน้มที่จะเข้าประเทศไทยกรมอุตุนิยมวิทยาจะประกาศให้ทราบอย่างน้อย3วันสำหรับพายุโซนร้อนไมสักกำลังเคลื่อนตัวทางทิศเหนือค่อนไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือคาดว่าพายุลูกนี้จะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณเมืองหนานหนิงประเทศจีนโดยศูนย์กลางของพายุลูกนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยค่ะโดยอิทธิพลของพายุไมสักส่งผลทำให้ประเทศไทยนั้นมีฝนเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกรวมไปถึงภาคใต้สำหรับคลื่นลมทะเลอันดามันมีคลื่นสูง 2-3 เมตรอ่าวไทยมีคลื่นสูง2เมตรขอให้ชาวเรือนั้นเดินเรือด้วยความระมัดระวังส่วนข้อมูลข่าวปลอมที่มีการแชร์ต่อกันนะคะขอให้ประชาชนอย่าได้แชร์หรือว่าอย่าได้ส่งต่อข่าวลือนี้แล้วก็ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศแล้วก็ประกาศเตือนภัยจากกรมอุตุนิยมวิทยาเท่านั้นค่ะ
1: วันนี้ภารกิจของนายกรัฐมนตรีตั้งแต่ช่วงเช้านะคะก็ไปชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องของงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ต่อวุฒิสภานะคะพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ามาติดตามรายละเอียดกันค่ะ

0: มาอีก 3,000
1: โอ้ยเราไม่มีจะจ่ายแล้วตะวัน
0: เงินแม่ก็ล้มละลายแล้ว
1: ไม่เห็นชอบเล่นเลยเกมเศรษฐีเล่นยังไงก็ล้มละลายตะวันกับปู่สอนต้องโกงแน่ๆ
0: สงสัยแม่คงจะไม่มีหัวการค้ามากกว่ามั้ง
2: ถ้าเมฆได้อยู่ในยุคสุโขทัยเมฆอาจจะกลายเป็นเศรษฐีก็ได้นะ
1: จริงเหรอครับปู่
2: จริงสิจำได้ไหมที่ปู่เล่าให้ฟังว่าในสมัยสุโขทัยนั้นรุ่งเรืองเรื่องการค้ามากก็เพราะพ่อขุนรามคำแหงท่านได้ใช้ระบบการค้าที่ถือว่าทันสมัยมากเรียกว่าระบบการค้าเสรี
0: ระบบการค้าเสรีคืออะไรคะคุณปู่
2: อย่างในสมัยสุโขทัยพ่อขุนรามคำแหงท่านส่งเสริมการค้าและการลงทุนหากใครอยากค้าขายสินค้าก็สามารถทำได้อย่างเต็มที่ท่านได้ให้อิสระในการทำมาค้าขายอย่างในศิลาจารึกสุโขทัยหลักที่1บอกไว้ว่าเจ้าเมืองบ่เอาจักรกอบในไพร่ลู่ทางใครจักใคร่ค้าช้างค้าใครจักใคร่ค้าม้าค้าใครจักใคร่ค้าเงินค้าทองค้าน
1: ี่ตะวันเราเอาอะไรไปขายในสมัยสุโขทัยกันดีกว่า
0: จะขายอะไรล่ะแม่ของในยุคปัจจุบันเขาก็ไม่ใช้กันในยุคสุโขทัย
1: เรามีแผนแล้ว
0: เอาอีกแล้วนะนายแม่บอกแล้วไงว่าคราวหลังให้ลองกับตัวเองหรือให้แก่นแก้วจามั่งสิน
1: ี่
0: ฉันจามก็ได้ใช้วิธีอื่นก็ได้เหมือนกัน
1: วิธีอะไรล่ะนี่มันฟลุ๊กเดี๋ยวค่อยกลับมาคิดทีหลังว่าต้องทำยังไงประตูเปิดแล้วเรารีบไปขายของกันเถอะตะวันตามมาเร็ว
3: เมืองสุโขทัยพุทธศักราช1840รัชกาลพ่อขุนรามคำแหง
0: แม่ดูสิเขากำลังทำถ้วยชามอยู่สวยจังเลย
4: พวกเองคือลูกมือที่มาใหม่ใช่หรือไม่เอ้ารีบไปกวาดเศษดินซะ
0: ชามพวกนี้ทำไปขายนะคะ
4: ใช่แล้วตั้งแต่ที่พ่อขุนรามคำแหงทรงสนับสนุนการค้าก็ขายดีไปทั่วสุโขทัยขายได้ไปยังต่างแดนทำให้ข้ามีกินจนทุกวันนี้ตัวเองก็เร่งมือข้าจะได้ช่วยข้าขนขอไปขายที่ตลาด
1: อย่างนี้ถ้าได้ไปตลาดช็อกโกแลตที่เตรียมมาต้องขายดีแน่นอนไม่นะช็อกโกแลตของเมฆละลายหมดแล้ว
0: นี่น่ะหรอแผนที่ว่าเหลวแบบไม่เป็นท่า
4: ขอบใจผู้เจ้ามากอ้าวนี่มาแรง
5: สวัสดีค่ะ
0: ดีค่ะ
1: นี่เป็นครั้งแรกเลยนะเนี่ยที่เราทำงานหาเงินได้เองเออได้เวลากลับแล้วสินะดีเลยเราเหนื่อยจะแย
0: ่ฉันก็เหมือนกัน
1: ปู่ครับปู่ครับดูนี่สิครับว่าผมกับตะวันเจออะไร
2: โอ้หอยเบี้ยเนี่ยใช้แทนเงินในสมัยสุโขทัยเมฆไปเจอมาจากไหนลูก
1: ก็แถวแถวตู้เก็บของเก่าของปู่นั่นแหละครับ
2: เมฆกับตะวันเก็บรักษาไว้ดีๆนะลูกนะปู่ให้เป็นเครื่องเตือนใจให้เราขยันทำมาหากินพระมหากษัตริย์ไทยเราท่านทรงสนับสนุนคนไทยให้มีงานทำมีอาชีพเราก็ต้องตั้งใจทำงานซื่อสัตย์สุจริตให้สมกับที่พระองค์ทรงห่วงใยเรานะลูกนะ
1: ครับ
6: วันนี้ย้อนไปสมัยสุโขทัยอีกครั้งเลยได้รู้ว่าการค้าของสุโขทัยรุ่งเรืองมากเพราะพ่อขุนรามคำแหงทรงสนับสนุนให้ประชาชนค้าขายได้อย่างเสรีเครื่องสังคโลกของเราได้ส่งออกไปขายต่างประเทศตั้งแต่สมัยนั้น

0: นรกเหรอ
1: เหมือนอย่างในหนังสือไตรภูมิพระร่วงนี้หากใครทำดีก็จะได้ไปสวรรค์ใครทำชั่วก็ต้องตกนรก
0: ไปกันเยอะขนาดนี้ที่วัดสนุกหรือครับพี่สาว
2: บ้านเมืองเราอยู่กันอย่างสงบสุขเพราะพระยาลิไทยท่านสอนให้เรามีธรรมะเป็นเครื่องเตือนใจไม่ให้ทำชั่วและกลัวบาปตายไปจะได้ขึ้นสวรรค์ยังไงล่ะ

0: Sampang Solo.
1: สวัสดีครับนักเรียนสวัสดีนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมภ์ทุกคนนะครับแล้วก็สวัสดีนักเรียนที่อยู่ปลายทางคุณครูที่อยู่ปลายทางนะครับชั่วโมงนี้ก็มาพบกับครูอาทิตย์ชัยเทพาในรายวิชาประวัติศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ครับวันนี้เราก็ยังอยู่ในหน่วยที่1เรื่องดินแดนไทยสมัยก่อนสุโขทัยนะครับและวันนี้นะครับเราก็จะมาเรียนกันในเรื่องอะไรลูก
2: นำเสนอ
1: นะครับวันนี้นะครับก็เป็นเวลาที่ทุกคนรอคอยนะครับซึ่งก่อนหน้านี้นะครับเราได้ศึกษานะครับเรื่องราวของโบราณสถานสมัยก่อนสุโขทัยไปหรือยังครับศึกษาไปแล้วเราใช้วิธีการของอะไรในการศึกษาลูกวิธีการทางประวัติศาสตร์ทั้ง5ขั้นตอนในการศึกษาประเด็นหรือเรื่องราวที่เราสนใจนะครับเกี่ยวกับโบราณสถานสมัยก่อนสุโขทัยนะครับเรามาฟังจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้กันนะครับก็คือบอกเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของโบราณสถานสมัยก่อนสุโขทัยได้นะครับซึ่งสมรรถนะที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียนในชั่วโมงนี้ก็คือนำเสนอเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของโบราณสถานสมัยก่อนสุโขทัยเพื่อศึกษาเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของโบราณสมัยก่อนสุโขทัยนะครับที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวและนำชื่อเสียงมาให้กับประเทศนะครับนี่ก็เป็นสมรรถนะที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียนในชั่วโมงนี้เอ้าก่อนอื่นก่อนใดเรามาทบทวนกันก่อนนะครับในชั่วโมงที่แล้วนะครับในชั่วโมงที่แล้วเนี่ยเราได้ทำไมครับเตรียมการนำเสนอนะครับซึ่งนะครับการนำเสนอสถานที่ท่องเที่ยวเนี่ยนักเรียนต้องเตรียมตัวในเรื่องใดบ้างครับในชั่วโมงที่ผ่านมาเรามีการเตรียมตัวในเรื่องใดบ้างนะเราต้องเตรียมอะไรไว้บ้างตัวแทนครับขอตัวแทน1คนกลุ่ม4ครับเป็นตัวแทน
3: รูปภาพประกอบกับข้อมูลค่ะ
1: รูปภาพประกอบและ
3: ข้อมูล
1: นั่งลงปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยครับเก่งมากนะครับก็คืออย่างที่เพื่อนตอบมาเลยก็คือมีการเตรียมข้อมูลของแต่ละสถานที่ที่เราจะนำเสนอนะครับทีนี้เรามาเติมเต็มคำตอบกันนะครับก็คืออย่างแน่นอนครับเราต้องเตรียมข้อมูลก็คือความรู้ครับเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆนะครับทั้งความรู้พื้นฐานนะครับในด้านประวัติศาสตร์ภูมิศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีรวมทั้งทำไมครับเราก็เรียนรู้ในเรื่องของศิลปะในการพูดเพราะเราจะมาพูดนำเสนอสถานที่ท่องเที่ยวเนี่ยนะครับเราจะมาพูดแบบพูดแบบเรื่อยๆได้ไหมลูกไม่ได้นะครับเราต้องพูดด้วยน้ำเสียงที่แจ่มใสนุ่มนวลชวนฟังนะครับพูดให้มีจังหวะวรรคตอนและที่สำคัญครับใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายเหมาะสมกับวัยของผู้ฟังซึ่งชั่วโมงที่แล้วเราได้เตรียมตัวไปหรือยังลูกเตรียมตัวไปแล้วแล้วก็มีเพื่อนมาพูดเป็นตัวอย่างให้ฟังไปแล้วเรียบร้อยนะครับเอาละครับนะครับในชั่วโมงนี้นะครับครูก็ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มละ 4-5 คนเพื่อที่จะนำเสนอเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของโบราณสมัยก่อนสุโขทัยและที่สำคัญครับเมื่อมีผู้มาพูดให้เราฟังแล้วเราก็ต้องทำไงครับเป็นผู้ฟังที่ดีเนาะเมื่อเพื่อนออกมานำเสนอเนี่ยเราก็ต้องเป็นผู้ฟังที่ดีและที่สำคัญครับนอกจากฟังแล้วเราต้องทำไมด้วยจดบันทึกนะครับข้อมูลที่เพื่อนนำเสนอลงในใบงานที่8เรื่องบันทึกเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของโบราณสถานสมัยก่อนสุโขทัยเรามาดูหน้าตาของใบงานที่8กันนะครับก็คือช่องแรกนะครับให้นักเรียนเขียน ชื่อของโบราณสถานนะครับเช่นเจดีย์หลวงผาแต้มนักเรียนก็เขียนลงไปบันทึกช่องบันทึกการนำเสนอก็ให้นักเรียนบันทึกข้อมูลที่นักเรียนได้ฟังจากเพื่อนตามที่เราเข้าใจนะครับไม่ต้องบันทึกทั้งหมดนะครับบันทึกย่อๆตามที่เราเข้าใจเนาะอ่ะนะครับทีนี้นะครับทีนี้กลุ่มไหนล่ะจะเป็นตัวแทนในการนำเสนอชั่วโมงนี้ขอแค่3กลุ่มก่อนชั่วโมงนี้ครู3กลุ่ม3กลุ่มก็กี่ที่ลูก6ที่นะครับกลุ่มไหนดีกลุ่ม2กลุ่ม6และกลุ่ม5ตามลำดับนะครับกลุ่ม2กลุ่ม6และกลุ่ม5เอานักเรียนจะเตรียมตัวก่อนไหม
2: เตร
1: ีย
2: ม
1: ให้เวลาเตรียมตัวสักครู่นะครับก่อนที่จะมานำเสนอให้เพื่อนฟังนะครับ

0: เอาละครับตอนนี้นะครับผู้นำเที่ยวของเราเนี่ยก็ได้เตรียมตัวเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วนะครับผู้ชมผู้ฟังพร้อมหรือยังครับ
1: พร้อมแล้ว
0: ถ้าพร้อมแล้วนะครับมารับชมรับฟังไปพร้อมกันทั้งต้นทางและปลายทางเลยครับกลุ่ม2พร้อมหรือยัง
2: พร้อมแล้วครับ
0: พร้อมแล้วเริ่มเลยลูก
3: สวัสดีครับพวกเราเป็นตัวแทนมาจากกลุ่ม2ครับ
4: สวัสดีค่ะทุกท่านขอต้อนรับทุกท่านสู่วัดพระบรมธาตุชัยยาราชวรวิหารค่ะหรือที่รู้จักกันทั่วไปว่าพระบรมธาตุชัยยาหนึ่งในพระธาตุที่สำคัญที่สุดของภาคใต้และเป็นโบราณสถานเก่าแก่ที่สะท้อนถึงความรุ่งเรืองของอาณาจักรศรีวิชัยในอดีตค่ะพระบรมธาตุชัยยาแห่งนี้เป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าและเป็นศูนย์กลางแห่งความศรัทธาของพุทธศาสนิกชนในแถบสมุทรสุวรรณภูมิมานานนับพันปีสิ่งที่โดดเด่นคือองค์พระเจดีย์ทรงศิลปะศรีวิชัยประเด็นที่พวกเราศึกษานะคะพระบรมธาตุชัยยากับพระพุทธศาสนาพระบรมธาตุชัยยาเป็นเจดีย์โบราณที่ตั้งอยู่ในภาคใต้ของประเทศไทยและมีความสำคัญอย่างยิ่งในประวัติศาสตร์และศาสนาพุทธโดยเฉพาะนิกายเถรวาทซึ่งเป็นนิกายหลักในภาคใต้พระบรมธาตุชัยยาถูกสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยเทวาราวดีประมาณพุทธศตวรรษที่15ถึง17เพื่อใช้เป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุหรือพัฒอัฐิของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวพุทธเคารพนับถือเป็นอย่างมากค่ะ
5: จากการศึกษาในหนังสือประวัติศาสตร์พระบรมธาตุชัยยานะครับพบว่าเจดีย์นี้ไม่ได้เป็นเพียงสถานที่ทางศาสนาเท่านั้นแต่ยังเป็นศูนย์กลางจิตใจและสัญลักษณ์ของความมั่งคงในพระพุทธศาสนาในภูมิภาคนี้มาอย่างยาวนานครับโบราณสถานพระบรมธาตุชัยยาที่มีกรมศิลปากรได้ดำเนินการสำรวจและอนุรักษ์แสดงให้เห็นถึงลักษณะสถาปัตยกรรมแบบทวาราวดีที่โดดเด่นเช่นฐานเจดีย์ทรงระฆังและการใช้ศิลาแรงซึ่งเป็นเทคนิคการก่อสร้างที่มีเอกลักษณ์ชัดเจนนอกจากนี้นะครับการออกแบบและโครงสร้างยังสะท้อนถึงความอนุรุ่งเรืองและความตั้งใจในการสร้างสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์นี้ให้มั่งคงและยั่งยืนครับงานวิจัยโบราณสถานโบราณคดีในพื้นที่รอบพระบรมธาตุชัยยาพบหลักฐานทางโบราณวัตถุเช่นเศษเครื่องปั้นดินเผารูปเคารพและจารึกโบราณที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาซึ่งบ่งชี้ว่าพื้นที่นี้มีการประกอบพิธีกรรมทาง

0: และขอโทษขออภัยครับและกิจกรรมทางศาสนาอย่างต่อเนื่องตลอดหลายทศวรรษรวมถึงเป็นจุดสำคัญในการเผยแพร่พระพุทธศาสนาเถรวาทเข้าสู่ภาคใต้ของประเทศไทยด้วยเหตุนี้พระบรมธาตุจึงมีความสำคัญไม่เพียงแต่ในฐานะโบราณสถานหรือศิลปกรรมแต่ยังเป็นลักษณะของศรัทธาและความมั่งคงของพระพุทธศาสนาในภาคใต้ที่ยังคงมีบทบาทสำคัญจนถึงปัจจุบันครับ
1: ค่ะต่อไปเราจะมาดูรูปภาพของพระบรมธาตุชัยยากันนะคะอันนี้จะเป็นรูปวัดพระบรมธาตุชัยยานะคะก็จะเป็นแบบนี้เลยค่ะ
2: สวัสดีค่ะทุกท่านยินดีต้อนรับสู่จังหวัดนครพนมค่ะเมืองแห่งศรัทธาริมฝั่งโขงและขณะนี้เรากำลังอยู่ที่วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหารสถานที่ศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของชาวภาคอีสานค่ะพระธาตุพนมถือเป็นพระธาตุสำคัญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตามตำนานเล่าว่าภายในองค์พระธาตุบรรจุพระอุรังคธาตุหรือกระดูกส่วนหน้าอกของพระพุทธเจ้าทำให้สถานที่แห่งนี้เป็นจุดหมายปลายทางสำคัญของพุทธศาสนิกชนจากทั่วประเทศรวมทั้งประเทศเพื่อนบ้านอย่างลาวค่ะ
3: ประเด็นที่พวกเราศึกษานะครับคือความสำคัญขององค์พระธาตุความขออภัยครับความสำคัญขององค์พระธาตุพนมที่มีต่อบริเวณของคนบริเวณลุ่มน้ำแม่น้ำโขงครับองค์พระธาตุพนมเป็นศูนย์กลางแห่งความศรัทธาของผู้คนในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำโขงไม่ว่าจะเป็นฝั่งไทยหรือฝั่งลาวหรือชนเผ่าในเขตเวียดนามตอนบนความสำคัญขององค์พระธาตุพนมนั้นปรากฏชัดเจนผ่านหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่หลากหลายซึ่งสามารถแบ่งได้เป็น3ชิ้นหลักๆครับชิ้นที่1ชื่อหนังสือประวัติศาสตร์อีสานโดยคุณสุวิทย์ธีรศาสวัสดิ์ครับแสดงให้เห็นว่าพระธาตุพนมมีบทบาทสำคัญทางศาสนาในแถบลุ่มแม่น้ำโขงมาตั้งแต่สมัยโบราณครับโดยเป็นที่ประดิษฐานพระบรมมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าครับและกลายเป็นจุดมุ่งหมายในการแสวงบุญของชาวอีสานและชาวลาวครับและบ่งบอกถึงความศรัทธาและความสัมพันธ์ทางศาสนาครับหลักฐานชิ้นที่2นะครับชื่อรายงานการบูรณะองค์พระธาตุพนมพ.ศ. 2520ครับซึ่งเป็นของกรมศิลปากรครับแสดงให้เห็นว่าหลังเหตุการณ์พายุทำให้องค์พระธาตุพนมพังทลายในปีพุทธศักราช2518ครับมีผู้คนจากทั่วทั้งภาคอีสานประเทศลาวและประเทศพี่บ้านและประเทศเพื่อนบ้านร่วมกันบริจาคเงินและแรงงานในการบูรณะองค์พระธาตุใหม่จนเสร็จแล้วอย่างสวยงามครับหลักฐานชิ้นที่3นะครับบทความพระธาตุพนมศูนย์กลางศรัทธาของลุ่มของคนลุ่มแม่น้ำโขงโดยแสดงให้เห็นว่าพระธาตุพนมมีความหมายมากกว่าศาสนสถานเพราะยังเกี่ยวข้องกับประเพณีวัฒนธรรมต่างๆเช่นเทศกาลนมัสการพระธาตุพนมในเดือน3การเวียนเทียนการแสวงบุญและการถือพระธาตุประจำปีที่เกิดเป็นคติร่วมของไทยกับลาวครับเป็นเครื่องยืนยันถึงรากวัฒนธรรมเดียวกันของคนทั้งสองแม่น้ำทั้งสองฝั่งของแม่น้ำครับ
2: สรุปนะคะจากหลักฐานทั้ง3ชิ้นสามารถสรุปว่าองค์พระธาตุพนมมีความสำคัญต่อคนในลุ่มแม่น้ำโขงทั้งในด้านศาสนาประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและจิตวิญญาณเป็นสัญลักษณ์ของความร่วมมือความศรัทธาและความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของชุมชนในภูมิภาคนี้มาอย่างต่อเนื่องหลายร้อยปีค่ะ
3: นี่นะครับก็จะเป็นรูปของพระธาตุพนมครับก็จะมีความสวยงามแล้วก็ลักษณะดังนี้เลยครับ
1: ต่อไปเราจะมาดูคำถามของเพื่อนๆกลุ่ม2กันนะคะพระบรมธาตุชัยยาอยู่ใน อยู่ในภาคใดของประเทศไทยคะทุกคน
4: ภาคใต้ภา
0: คใต้เลือกกลุ่มกว่าเลือกกลุ่ม
1: กลุ่ม6ค่ะ
5: ภาคใต้ของไทยค่ะ
1: เป็นคำตอบที่ถูกต้องแล้วค่ะวัดพระธาตุพนมวัดพระธาตุชัยยานะคะอยู่ในภาคใต้ของประเทศไทยค่ะ
3: แล้วก็อีกคำถามนะครับพระธาตุพนมมีความสำคัญอย่างไรครับเชิญครับ
6: เป็นความศรัทธาของคนอีสานและคนไทยค่ะไม่คนลาวค่ะ
3: ถูกต้องครับ
7: วิธี
8: นะครับปรบมือให้กับเพื่อนๆกลุ่ม2อีกครั้งครับกลุ่ม2นั่งที่ได้นะครับนั่งที่เลยลูกต่อไปกลุ่มไหนลูกกลุ่ม6มาเลยครับเอาละครับเมื่อกี้เราได้ฟังเพื่อนกลุ่มที่2นำเสนอไปแล้วนะครับกี่ที่ครับ2ที่ก็คือพระบรมธาตุชัยยาและพระธาตุพนมทีนี้นะครับเรามาฟังเพื่อนกลุ่ม6กันบ้างนะครับว่าเพื่อนกลุ่ม6จะนำเสนอสถานที่ใดถ้าพร้อมแล้วฟังไปพร้อมกันทั้งต้นทางและปลายทางเลยครับ
9: สวัสดีค่ะทุกท่าน
10: ขอต้อนรับสู่การเดินทางท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และธรรมชาติที่ผาแต้มหนึ่งในแหล่งโบราณสถานสำคัญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและเป็นจุดชมวิวพระอาทิตย์ขึ้นที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทยผาแต้มตั้งอยู่ภายในอุทยานแห่งชาติผาแต้มจังหวัดอุบลราชธานีมีชื่อเสียงในฐานะจุดที่เห็นพระอาทิตย์ขึ้นก่อนใครในแผ่นดินไทยและที่สำคัญที่สุดคือที่นี่เป็นแหล่งภาพเขียนสีก่อนประวัติศาสตร์อายุกว่า 3,000 ถึง 4,000 ปีที่บันทึกวิถีชีวิตความเชื่อและธรรมชาติของมนุษย์ในยุคนั้นไว้บนหน้าผาสูงชันริมแม่น้ำโขงสำหรับประเด็นที่จะศึกษาคือผาแต้มีเรื่องราวใดบ้าง
9: ผาแต้มีเรื่องราวและความสำคัญทางประวัติศาสตร์ที่แสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิตและความเชื่อของมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์ในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำโขงภาพเขียนสีโบราณผาแต้มที่มีอายุประมาณ 3,000 ถึง 4,000 ปีเป็นหลักฐานสำคัญที่บันทึกเรื่องราวการดำรงชีวิตของมนุษย์ในยุคนั้นเช่นการล่าสัตว์โดยใช้อาวุธโบราณการเลี้ยงสัตว์และพิธีกรรมต่างๆรวมทั้งภาพสัตว์ป่าที่พบในธรรมชาติรอบพื้นที่ซึ่งสะท้อนถึงความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติอย่างชัดเจน
5: งานวิจัยทางโบราณคดีที่ศึกษาผาแต้มในจังหวัดอุบลราชธานีชี้ให้เห็นว่าภาพเขียนสีเหล่านี้ไม่ใช่เพียงศิลปะธรรมดาแต่ยังเป็นตัวแทนของระบบความเชื่อพิธีกรรมทางศาสนาและการจัดสรรทรัพยากรของชุมชนในสมัยนั้นการใช้สีจากแร่ธรรมชาติและเทคนิคการวาดภาพสะท้อนถึงความชำนาญและพัฒนาการทางวัฒนธรรมของมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์อย่างละเอียดลึกซึ้ง
9: นอกจากนี้กรมศิลปากรได้ให้ความสำคัญในการอนุรักษ์และศึกษาผาแต้มโดยมีการจัดตั้งอุทยานประวัติศาสตร์ผาแต้มเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมทำให้ผาแต้มกลายเป็นแหล่งความรู้และศูนย์กลางการศึกษาประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่สำคัญของประเทศไทยช่วยให้คนรุ่นหลังเข้าใจรากเหง้าทางประวัติศาสตร์ของชาติได้อย่างชัดเจนและยั่งยืนครับ
5: และนั่นคือภาพของผาภาพเขียนสีบนผาแต้มค่ะขอต้อนรับทุกท่านสู่จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อเมืองแห่งวัฒนธรรมล้านนาและขณะนี้

0: ากำลังจะเดินทางเข้าสู่อีกหนึ่งสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์และศาสนานั่นก็คือวัดเจดีย์หลวงวรวิหารหนึ่งในวัดหลวงของเมืองเชียงใหม่ที่มีประวัติความเป็นมายาวนานวัดเจดีย์หลวงแห่งนี้มีจุดเด่นอยู่ที่องค์เจดีย์ขนาดใหญ่ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นเจดีย์ที่สูงที่สุดในอาณาจักรล้านนาก่อนจะได้รับความเสียหายจากแผ่นดินไหวแต่ถึงอย่างนั้นก็ยังคงแสดงให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ทางศิลปกรรมและความศรัทธาในพระพุทธศาสนาอย่างลึกซึ้งสำหรับประเด็นในการศึกษานะคะเจดีย์หลวงมีความเป็นมาอย่างไร
1: เจดีย์หลวงจังหวัดเชียงใหม่เป็นเจดีย์ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และศาสนาอย่างยิ่งในภาคเหนือของประเทศไทยโดยมีจุดเริ่มต้นการก่อสร้างในช่วงพุทธศตวรรษที่19หรือประมาณปีพ.ศ. 1839โดยพระเจ้ามังรายมหาราชผู้ก่อตั้งเมืองเชียงใหม่เจดีย์หลวงได้รับการสร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุและเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวล้านนาในด้านศาสนาและวัฒนธรรมค่ะ
2: ข้อมูลจากหนังสือสมโภช600ปีพระธาตุเจดีย์หลวงซึ่งจัดทำโดยกรมศิลปากรได้รวบรวมประวัติและเหตุการณ์สำคัญของเจดีย์หลวงตั้งแต่การก่อสร้างจนถึงการบูรณะในวาระครบรอบ600ปีรวมทั้งชี้ให้เห็นถึงบทบาทของเจดีย์หลวงในฐานะศูนย์กลางทางศาสนาและวัฒนธรรมที่สำคัญของชาวล้านนา
0: น อกจากนี้พงศาวดารล้านนาได้บันทึกเรื่องราวเกี่ยวกับการก่อสร้างและพัฒนาของเจดีย์หลวงไว้อย่างละเอียดโดยชี้ให้เห็นว่าเจดีย์นี้เป็นสัญลักษณ์ของความรุ่งเรืองและอำนาจของอาณาจักรล้านนารวมทั้งเป็นสถานที่สำคัญในการประกอบพิธีกรรมทางพุทธศาสนาและกิจกรรมเฉลิมฉลองต่าง
3: งานวิจัยทางโบราณคดีและสถาปัตยกรรมยังได้ศึกษาเจดีย์หลวงพบว่ามีรูปแบบศิลปะล้านนาที่โดดเด่นมีการผสมผสานระหว่างศิลปะพุทธศาสนาแบบท้องถิ่นกับอิทธิพลจากประเทศเพื่อนบ้านโครงสร้างที่มั่นคงและการบูรณะหลายครั้งสะท้อนถึงความตั้งใจในการรักษามรดกทางวัฒนธรรมของชาวล้านนาและยังคงเป็นศูนย์กลางกิจกรรมทางศาสนาและชุมชนมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันด้วยเหตุนี้เจดีย์หลวงจึงไม่เพียงแต่เป็นอนุสาวรีย์ทางศาสนาเท่านั้นแต่ยังเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงถึงประวัติศาสตร์ความเชื่อและวัฒนธรรมอันล้ำค่าของชาวล้านนาและประเทศไทยโดยรวมค่ะ
0: และนี่คือภาพของเจดีย์หลวงค่ะ
3: คำถามนะคะภาพเขียนสีโบราณผ่าแต้มมีเรื่องราวใดบ้างค่ะ
0: มีเพื่อนๆคนไหนรู้ไหมคะ
2: ตอบได้เลยนะครับ
0: ขอวนคำถามอีกรอบหนึ่งนะคะภาพเขียนสีโบราณบนผ่าแต้มมีเรื่องราวใดบ้างเชิญตอบได้เลยค่ะ
4: วิถีชีวิตของคนสมัยก่อนประวัติศาสตร์ครับ
3: ถูกต้องค่ะแนวคำตอบนะคะแสดงถึงวิถีชีวิตและความเชื่อของมนุษย์ในยุคก่อนเช่นการล่าสัตว์การเลี้ยงสัตว์และพิธีกรรมต่างๆค่ะ
0: ก็จบไปแล้วนะคะกับการนำเสนอเรื่องราวต่างๆทางประวัติศาสตร์ของกลุ่ม6นะคะขอบคุณค่ะ
5: เอาละครับเมื่อกี้เราก็ได้ฟังเพื่อนนำเสนอไปแล้วก็คือกลุ่มที่เท่าไหร่ครับ
6: 6
5: กลุ่ม6นำเสนอไปกี่ที่ครับ
6: 2
5: ที่ก็คือ

0: งกับ
1: ภาพเขียนสีบนผ่าแต้ม
2: ภาพเขียนสีที่ผ่าแต้มนะครับเป็นเรื่องราวสมัยก่อนประวัติศาสตร์แล้วก็อีกหนึ่งสถานที่คือเจดีหลวงนะครับเจดีหลวงจังหวัด
1: เชียงใหม
2: ่นะครับต่อไปเป็นกลุ่มไหนครับ
3: กล
2: ุ่ม5นักเรียนพร้อมหรือยังครับพร้อมแล้วมาฟังนะครับกลุ่ม5นำเสนอกันเลย
4: สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับสู่เมืองโบราณสีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์หนึ่งในแหล่งโบราณคดีสำคัญของประเทศไทยที่ได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลกในวัฒนธรรมจากองค์การยูเนสโกเมื่อปีพ.ศ. 2566ที่ผ่านมาเมืองสีเทพแห่งนี้เป็นศูนย์กลางทางวัฒนธรรมและเป็นการปกครองที่เจริญรุ่งเรืองมาแต่โบราณมีอายุไม่น้อยกว่า 1,500 ปีโดยเจริญขึ้นในช่วงสมัยทะวาราวดีต่อเนื่องถึงยุคเขมรมีหลักฐานสำคัญเช่นซากอาคารศาสนสถานปางศิลาจารึกและสระน้ำโบราณที่บอกเล่าถึงระบบผังเมืองที่ชาญฉลาดศิลปกรรมที่ได้รับอิทธิพลจากอินเดียและความสัมพันธ์กับวัฒนธรรมอื่นๆในสุวรรณภูมิประเด็นที่ศึกษาคือสีเทพมีความสำคัญอย่างไรในอดีตครับ
5: สีเทพในอดีตถือเป็นเมืองสำคัญบทบาทหลายทั้งศาสนาวัฒนธรรมการปกครองและเศรษฐกิจหลักฐานที่พบจากแหล่งต่างๆช่วยยืนยันความสำคัญของสีเทพในประวัติศาสตร์ไทยอย่างชัดเจนหลักฐานชิ้นแรกคืออยุธยาประวัติศาสตร์สีเทพซึ่งเป็นแหล่งโบราณสถานที่สำคัญแสดงให้ถึงความเจริญรุ่งเรืองทางศาสนาและวัฒนธรรมของสีเทพในอดีตภายในพื้นที่มีวัดและโบราณสถานต่างๆที่สะท้อนถึงบทบาทของสีเทพในฐานะศูนย์กลางทางศาสนาและการปกครองหลักฐานชิ้นที่2คือรายงานการขุดค้นทางโบราณคดีในพื้นที่สีเทพที่เปิดเผยถึงการตั้งถิ่นฐานของชุมชนโบราณอย่างมั่นคงพร้อมกิจกรรมทางเศรษฐกิจและการติดต่อค้าขายกับภูมิภาคใกล้เคียงการค้นพบนี้ช่วยชี้ให้เห็นว่าสีเทพเคยศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและการปกครองที่มีความสำคัญในอดีต
4: หลักฐานชิ้นที่3นะครับคือเขาข้างนอกซึ่งเป็นแหล่งโบราณคดีที่เกี่ยวข้องกับสีเทพโดยแสดงให้เห็นถึงการใช้พื้นที่ในด้านต่างๆทั้งศาสนาและเศรษฐกิจรวมถึงการดำรงชีวิตของชุมชนโบราณในบริเวณนี้ได้เป็นอย่างดีจากหลักฐานทั้ง3ชิ้นนี้ทำให้เรามองเห็นภาพรวมของสีเทพในอดีตว่าเป็นเมืองที่มีความสำคัญในด้านศาสนาศิลปวัฒนธรรมการปกครองและเศรษฐกิจจึงถือเป็นมรดกทางประวัติศาสตร์ที่ควรค่าแก่การศึกษาและอนุรักษ์สืบไปครับ
6: สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับทุกท่านสู่พระปางสามยอดนะครับโบราณสถานสำคัญของจังหวัดลพบุรีนะครับและเป็นสัญลักษณ์ของเมืองที่สะท้อนความรุ่งเรืองในความรุ่งเรืองของวัฒนธรรมของในดินแดนไทยครับสำหรับประเนที่ศึกษานะครับศิลปกรรมของพระปางสามยอดพระปางสามยอดตั้งอยู่ที่จังหวัดลพบุรีเป็นโบราณสถานที่มีความสำคัญทั้งในด้านศิลปกรรมและศาสนาโดยเฉพาะในช่วงที่อาณาจักรขอมมีอิทธิพลในแถบลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาเราสามารถศึกษาความสำคัญของศิลปกรรมของพระปางสามยอดได้จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์3ชิ้นดังนี้ครับหลักฐานชิ้นที่1นะครับพระปางสามยอดตัวโบราณสถานเองนะครับพระปางสามยอดมีลักษณะเด่นคือพระปาง3องค์ที่สร้างเรียงต่อกันบนฐานเดียวกันเชื่อมต่อกันด้วยทางเดินซึ่งสะท้อนถึงคติจักรวาลในศาสนาพุทธแบบมหายานนะครับการใช้ศิลาแรงเป็นวัสดุหลักและการแกะสลักลวดลายต่างๆอย่างวิจิตรงดงามชี้ให้เห็นถึงอิทธิพลของศิลปะขอมแบบบายนนะครับซึ่งรุ่งเรืองในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่7นะครับสิ่งนี้แสดงให้เห็นว่าพระปางสามยอดไม่เพียงเป็นศาสนสถานเท่านั้นแต่ยังเป็นสัญลักษณ์ของศิลปกรรมที่มีรากฐาน

0: จากอารยธรรมเขมรโบราณที่เข้มแข็งครับหลักฐานชิ้นที่2นะครับรายงานโบราณคดีจากกรมศิลปากรนะครับเรื่องการอนุรักษ์พระปางสามยอดนะครับรายงานระบุว่าโบราณสถานแห่งนี้ถูกใช้เป็นศาสนสถาน2ศาสนาใน2ยุคสมัยคือพุทธมหายานในยุคขอมและพุทธเถรวาทในสมัยหลังการศึกษาทางโบราณคดียังพบร่องรอยของงานซ่อมแซมการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างและประติมากรรมในภายหลังครับซึ่งสะท้อนถึงความพยายามของผู้คนในแต่ละยุคสมัยในการดำรงคุณค่าทางศิลปะและศาสนาเอาไว้หลักฐานนี้ยืนยันถึงการสืบทอดศรัทธาและการใช้พื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ต่อเนื่องนับพันปีหลักฐานชิ้นที่3นะครับหนังสือศิลปะขอมในประเทศไทยโดยศาสตราจารย์ดร.ศักดิ์ชัยสายสิงห์นะครับหนังสือเล่มนี้วิเคราะห์ลักษณะทางศิลปกรรมของพระปางสามยอดอย่างละเอียดโดยชี้ให้เห็นถึงลักษณะเฉพาะของศิลปะบายนเช่นการแกะสลักลวดลายเทพพระเจ้าหน้าบันและยอดปรางที่แสดงถึงสถาปัตยกรรมในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่7ผู้เขียนยังเน้นว่าพระปางสามยอดเป็นตัวอย่างที่เด่นชัดของศิลปะของในแดนไทยครับและเป็นหลักฐานทางวัฒนธรรมที่แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับอารยธรรมขอมในอดีตครับ
1: สรุปนะคะจากหลักฐานทั้ง3ชิ้นทำให้เห็นได้ว่าพระปางสามยอดเป็นโบราณสถานที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ศิลปกรรมและศาสนาอย่างลึกซึ้งค่ะทั้งตัวโบราณสถานเองหลักฐานทางโบราณคดีและงานวิชาการล้วนยืนยันถึงความเป็นมาที่ยาวนานและบทบาทของพระปางสามยอดในฐานะตัวแทนของศิลปะขอมในประเทศไทยค่ะ
2: ครับผมมีคำถามนะครับรูปภาพที่เพื่อนถือนี้คือรูปภาพอะไรและอยู่จังหวัดอะไรครับ
3: เมืองสีเทพ
2: ครับครับขอกลุ่ม3ก่อนครับขอกลุ่ม3ตอบก่อนนะครับ
4: พระปางสามยอดค่ะ
2: ครับเป็นคำตอบที่ถูกนะครับมีใครรู้จังหวัดของที่ตั้งไหมครับครับผมกลุ่ม6ครับ
5: ในรูปเป็นพระปางสามยอดค่ะอยู่ในจังหวัดลพบุรีค่ะ
2: ครับเป็นคำตอบที่ถูกนะครับพระปางสามยอดมีจุดเด่นคืออะไรครับครับกลุ่ม2ครับ
6: เพราะว่ามีปรางสามยอดติดกันค่ะ
2: ครับขอเสริมนะครับมีปรางสามองค์ที่สร้างเรียงต่อกันบนฐานเดียวเชื่อมต่อกันด้วยทางเดินนะครับครับขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับ
7: ปรบมือให้กับเพื่อนกลุ่ม6ขอแทนครับปรบมือให้เพื่อนกลุ่ม5อีกรอบครับครับเราก็ได้ฟังเพื่อนนำเสนอไปแล้วกี่ที่ลูก2ที่กลุ่ม5นั่งที่ได้ครับทีนี้นะครับเรามาทบทวนครับว่าวันนี้เราฟังเพื่อนนำเสนอไปทั้งหมดกี่กลุ่ม3กลุ่มกี่ที่6ที่ด้วยกันนะครับกลุ่มที่2นำเสนอที่ไหนบ้างวัดพระบรมธาตุชัยยาและวัดพระธาตุพนมพระบรมธาตุชัยยาเนี่ยนะครับเกี่ยวข้องกับรัฐโบราณของไทยก็คืออาณาจักรศรีวิชัยนะครับที่อยู่คาบสมุทรทางภาคใต้ของไทยนะครับแล้วก็แห่งที่2ก็คือพระธาตุพนมพระธาตุพนมเนี่ยตั้งอยู่ริมแม่น้ำอะไรลูกริมแม่น้ำโขงจังหวัดนครพนมนะครับต่อมากลุ่มที่6นำเสนอกี่ที่ลูก2ที่นะครับนำเสนอ2ที่ที่แรกก็คือผาแต้มนะครับผาแต้มจุดเด่นเลยคือเป็นยังไงครับ
8: มีสัญญาณ

0: วัฒนธรรมของคนสมัยก่อนประวัติศาสตร
1: ์เป็นภาพเขียนสีที่แสดงถึงวิถีชีวิตความเชื่อของคนสมัยก่อนประวัติศาสตร์นะครับแล้วก็อีกหนึ่งที่คือ
2: เจดีหลวง
1: เจดีหลวงนะครับเจดีหลวงอยู่ที่จังหวัด
2: เชียงใหม
1: ่นะครับพอนี้พอถึงเจดีหลวงเนี่ยครูจะเพิ่มเติมข้อมูลนะครับที่จริงแล้วนะครับเจดีหลวงนะครับสร้างในสมัยพระเจ้า

0: ็นกษัตริย์ของราชวงศ์มังลายนะครับอันนี้เป็นการเพิ่มเติมข้อมูลของเพื่อนเนาะอ่ะทีนี้ต่อมากลุ่มที่5ครับ
1: เมืองสีเทพ
0: เมืองสีเทพนะครับเมืองสีเทพอยู่ที่จังหวัดเอาจังหวัดเพชรบูรณ์เอาและที่สำคัญเลยเมืองสีเทพมีความสำคัญยังไงนะ
2: เป็น
0: ความสำคัญความสำคัญมีเพื่อนตอบกลุ่มเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งล่าสุดของไทยเลยนะครับทีนี้นะครับก็อย่างที่ตอบมาว่าเมืองสีเทพเนี่ยนะครับมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมนะครับที่รับเข้ามาในสมัยอดีตเนาะต่อมาสุดท้ายเพื่อนำเสนอที่ไหนลูก
3: พระปางสามยอด
0: พระปางสามยอดแล้วคำถามเพื่อนเป็นไงครับยอดเยี่ยมมากนะครับเกี่ยวกับพระปางสามยอดนะครับ1ถามจากรูปภาพว่าคือภาพอะไรอยู่ในจังหวัดไหนลูกพระปางสามยอด
4: ลพบุรี
0: นะครับพระปางสามยอดนะครับเป็นที่ที่แสดงถึงการรับวัฒนธรรมขอมเนาะเข้ามาที่ขอมแผ่อิทธิพลเข้ามาในดินแดนประเทศไทยนะครับเราจะเห็นว่าจากที่เพื่อนนำเสนอไปทั้งหมดกลุ่มเนี่ยนะครับดินแดนไทยของเราเนี่ยครับมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมมีการรับวัฒนธรรมที่เข้ามาหลากหลายเลยนะครับทั้งจากอินเดียติดต่อค้าขายกับจีนนะครับแล้วก็มีการแผ่ผลเข้ามาของวัฒนธรรมขอมในอดีตนะครับซึ่งหลักฐานเหล่านี้แสดงออกผ่านทางสถาปัตยกรรมในแต่ละที่ในแต่ละภูมิภาคนะครับที่มีการรับวัฒนธรรมต่างๆเข้ามานะครับและสืบทอดมาจนถึง
5: ป
0: ัจจุบันนะครับให้เราได้เห็นสถานที่เหล่านี้ล้วนเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญนะครับสร้างรายได้ให้กับจังหวัดนั้นๆ นะครับเอาละครับนักเรียนนะครับก่อนอื่นก่อนใดนะครับก่อนจบบทเรียนนะครับครูมีคำถามมาถามนักเรียนถามว่าการนำเสนอสถานที่ท่องเที่ยวที่ดีและน่าฟังจะต้องทำอย่างไรบ้างตัวแทนเอาเบอร์เกอร์ยกมือละ
6: พูดด้วยน้ำเสียงที่ให้ผู้ฟังเข้าใจและพูดความเร็วที่ไม่เร็วเกินไปและพูดด้วยน้ำเสียงที่น่าสนใจครับ
0: ปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยครับเอาเรามาเติมเต็มคำตอบของเพื่อนกันก็คือนอกจากที่เพื่อนบอกมาก็คือพูดด้วยน้ำเสียงที่ชวนฟังชัดเจนไม่เร็วไม่ช้าเกินไปเราเรียกว่าศิลปะในการพูดและนอกจากมีศิลปะในการพูดแล้วเราต้องมีความรู้เกี่ยวกับสถานที่นั้นเป็นอย่างดีนะครับและสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปเราก็ยังอยู่ในเรื่องของการนำเสนอเอาครั้งต่อไปกลุ่มไหนจะเป็นคนนำเสนอลูกกลุ่ม3กลุ่ม4กลุ่ม1นะครับนะครับไปเตรียมตัวมานะในเรื่องของความรู้นะครับและก็ที่สำคัญอย่าลืมเตรียมคำถามด้วยนะครับคำถามที่จะถามเพื่อนเนาะเพื่อเป็นการทำไมครับเช็คเพื่อนว่าเพื่อนเนี่ยถูกต้องนะครับเพื่อนฟังเราพูดเข้าใจไหมนะครับทีนี้นะครับสิ่งที่ต้องเตรียมก็คือใบงานที่8นะครับเรื่องบันทึกเรื่องราวทางประวัติศาสตร์วันนี้เราบันทึกไปกี่ที่ละ
7: 6
0: ที่พรุ่งสัปดาห์หน้านะครับชั่วโมงต่อไปเรามาต่ออีก
7: 6
0: ที่ด้วยกันนะครับสำหรับวันนี้ครูก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้เจอกันในชั่วโมงต่อไปครับ
8: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

พราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 นถึง 11:00 นเริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ

อาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 18:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ทำความเคารพ
1: สวัสดีครับคุณครู
2: สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนต้นทางทุกคนนะครับแล้วก็ขอสวัสดีคุณครูและนักเรียนที่อยู่โรงเรียนปลายทางทุกโรงเรียนนะครับเป็นที่แน่นอนนะครับว่าถ้าเจอหน้าคุณครูเจมส์ก็จะเป็นการเรียนการสอนในรายวิชา
1: ภาษาไทย
2: เก่งมากครับรายวิชาภาษาไทยในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1นะครับก็สำหรับในเรื่องของนิทรรศการปลูกปัญญาเนี่ยเราก็ได้จบลงแล้วอย่างสมบูรณ์นะครับขอเสียงปรบมือให้กับตัวเองแล้วก็ทั้งต้นทางปลายทางได้เลยนะฮะถือว่าเราได้มีการศึกษาในเชิงระยะยาวตั้งแต่กระบวนการอ่านมาจนถึงการถ่ายทอดองค์ความรู้ผ่านการจัดนิทรรศการนะครับก็ถือว่านักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางเนี่ยได้มีการปรับประยุกต์ตามความเหมาะสมของสิ่งที่ตนเองได้มีนะครับก็ถือว่ายอดเยี่ยมอย่างยิ่งนอกจากนี้ในชั่วโมงที่ผ่านมาเราก็ได้มีการถอดบทเรียนโดยใช้เรื่องของอะไรนะปัญญาอะไรสักอย่างนึงเก่งมากเป็นเรื่องของปัญญาสามฐานเอามาวิเคราะห์ตนเองฉะนั้นนักเรียนครับทั้งต้นทางปลายทางการถอดบทเรียนเนี่ยมันเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงอะไรครับสิ่งที่เราจะต้องนำเอาไปปรับปรุงแล้วก็พัฒนาตนเองให้มีความเชี่ยวชาญอย่างดียิ่งขึ้นแต่การศึกษาของเราเนี่ยมันสิ้นสุดที่การแสดงผลงานไม่ลูกไม่การเรียนรู้ของเรานั้นสามารถมีอยู่ได้ตลอดเวลาและตลอดชีวิตก็จะเป็นนิมิตหมายอันดีในวันนี้ที่เราจะขึ้นในบทใหม่คือเรื่องของหน่วยการเรียนรู้ที่2การละครั้ง1หนังสือเล่ม1มีชื่อว่าฉันตอนนี้เราย้ายจากนิทรรศการปลูกปัญญามาเป็นการละครั้ง1หนังสือเล่ม1มีชื่อว่าฉันแสดงว่าลองเดาก่อนครับต้องเรียนต้นทางปลายทางเนื้อหาน่าจะเป็นลักษณะแบบไหนครับอ่ะต้องตอบดูก่อนน่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องการเขียนเป็นนิทานเป็นอะไรอีกครับ
3: แต่งหนังสือ
2: เป็นการแต่งหนังสือหรือบริบทที่เกี่ยวข้องกับหนังสืออ่ะคุณครูถามหน่อยแม้ว่าจะเป็นเรื่องการเขียนเนี่ยยังต้องใช้การอ่านอยู่ไหมครับ
3: ใช่
2: ก็ยังต้องใช้การอ่านนะครับฉะนั้นก็ทำให้เห็นว่ากระบวนการอ่านถือเป็นทักษะพื้นฐานที่พวกเราทุกคนเนี่ยจะต้องกระทำให้เกิดความเชี่ยวชาญนั่นเองนะครับเรื่องแรกในวันนี้เป็นเรื่องของลิขิตสารผ่านมุมมองครั้งที่1นั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าในเรื่องนี้จุดประสงค์การเรียนรู้เป็นอย่างไรบ้างถ้าพร้อมแล้วข้อ1พร้อมกันครับ1 2 3
1: บอกว่าการเขียนแสดงความคิดเห็นและเขียนแสดงความรู้สึกได
2: ้ข้อ2ครับและข้อ3ครับ
1: มีความกิจกรรมการเขียนแสดงความคิดเห็นและเขียนแสดงความรู้สึกได
2: ้ถ้าเราดูจากจุดประสงค์การเรียนรู้วันนี้นักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางจะทำไมลูกได้ศึกษาสะอยู่2อย่างคืออะไรนะข้อแรกคือ
3: การเขียนแสดงความคิดเห็น
2: การเขียนแสดงความคิดเห็นกับ
3: ความแสดงความร
2: ู้สึกนักเรียนจะเห็นว่าวันนี้เราก็จะเริ่มทักษะง่ายๆก่อนคือเรื่องของหลักการเขียนแสดงความคิดเห็นและการเขียนแสดงความรู้สึกซึ่งเชื่อว่าพวกเราเนี่ยอาจจะเคยได้มีทักษะมาแล้วทีนี้ครับคุณครูมีกิจกรรมชวนคิดแป๊บเดียวก็ได้แล้วนะฮะข้อแรกครับอยากจะนำถามพวกเราต้นทางแล้วก็ปลายทางด้วยว่านักเรียนเขียนครั้งล่าสุดเมื่อไหร่อ่ะเก็บคำตอบไว้ก่อนนะปลายทางก็เช่นเดียวกันนะฮะเก็บคำตอบไว้ก่อนและข้อ2นักเรียนชอบการเขียน

เสียงชนิดใดมากที่สุดเพราะเหตุใดอ่ะลองใช้เวลาสักครู่หนึ่งนะฮะทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางนะครับเก็บคำตอบไว้ในใจก่อนว่าข้อที่1นักเรียนปลายทางด้วยนะครับนักเรียนเขียนครั้งล่าสุดเมื่อไหร่แล้วก็นักเรียนชอบการเขียนชนิดใดมากที่สุดเพราะอะไรอ่ะลองดูครับเดี๋ยวให้เวลาคิดสักครู่หนึ่ง

0: เอาละครับในช่วงที่ผ่านมานะครับคุณครูได้นำนักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางเนี่ยร่วมกันทำกิจกรรมชวนคิดเดี๋ยวไปข้อแรกกันก่อนเนาะนักเรียนเขียนครั้งล่าสุดเมื่อไหร่เดี๋ยวขออนุญาตเป็นห้องต้นทางนะครับได้ตอบกันเรียงกลุ่มส่วนนักเรียนปลายทางนะครับสามารถปรับประยุกต์แนวการตอบโดยสามารถตอบโดยตรงกับคุณครูที่เป็นผู้ควบคุมแล้วก็ลองฟังคำตอบของห้องต้นทางเพื่อเป็นคำตอบคู่ขนานกันได้นะครับเริ่มที่กลุ่มแรกครับข้อแรกก่อนเลยครับนักเรียนเขียนครั้งล่าสุดเมื่อไหร่ครับสามารถตอบได้เลยครับไม่ต้องใช้ไมโครโฟนก็ได้ครับเป็นการเรียนการสอนในชั่วโมงที่ผ่านมานะครับปลายทางนะครับปลายทางเขียนครั้งล่าสุดเนี่ยเหมือนห้องต้นทางหรือไม่เพราะตอนนี้ห้องต้นทางได้ตอบคุณครูเจมาว่าเขาได้เขียนทักษะล่าสุดคือเมื่อชั่วโมงที่ผ่านมานั่นแปลว่าลองดูซิว่าปลายทางมีคำตอบที่เป็นคู่ขนานเหมือนกับกลุ่มที่1หรือไม่อ่ะกลุ่มนี้บ้างครับเขียนครั้งล่าสุดเมื่อไหร่ครับก็เหมือนกันนะฮะชั่วโมงที่แล้วอันอย่างนี้ทุกกลุ่มเขียนเหมือนกันเป็นชั่วโมงที่แล้วหรือไม่ใช่หรือไม่ใช่ถ้าใช่แสดงว่าคำตอบของห้องต้นทางและปลายทางน่าจะเหมือนทีนี้ครับนำพวกเราต่อนะครับถ้าตอนนี้คำตอบทั้งกลุ่ม1จนถึงกลุ่ม6เนี่ยเราเขียนเหมือนกันขออนุญาตถามเพิ่มประเด็นขึ้นมานักเรียนเขียนอะไรครับตอนนี้ห้องต้นทางตอบคุณครูมาว่าเป็นการเขียนใบงานเขียนอะไรอีกเขียนชื่อเขียนอะไรอีกเขียนชื่อเขียนลักษณะนามสกุลอะไรต่างๆใช่ไหมเขียนอะไรครับเขียนอะไรนะฮะเขียนเรียงความมีเขียนอะไรอีกไหมครับมีการเอาร้อยแก้วมาเขียนสรุปความเพิ่มฝั่งนี้เขียนอะไรไหมครับเป็นการเขียนโดยการวิเคราะห์จากบทความก็จะเห็นว่าแต่ละกลุ่มนั้นมีแนวการเขียนที่แตกต่างกันไปตามแต่ที่เรามีความสนใจทีนี้ครับนักเรียนต้นทางและปลายทางครับมาถึงคำถามข้อนี้บ้างว่านักเรียนชอบการเขียนชนิดใดมากที่สุดเพราะเหตุใดเดี๋ยวนักเรียนปลายทางลองคิดคำตอบและลองฟังห้องต้นทางดูว่าห้องต้นทางเนี่ยจะมีคำตอบไหนที่ตรงกับปลายทางบ้างนะครับไปที่กลุ่มแรกเลยครับนักเรียนปลายทางชอบการเขียนชนิดใดมากที่สุดครับกลุ่มแรกได้ตอบคุณครูมาว่าเป็นการเขียนนิทานเพราะอะไรครับสามารถใช้ไมโครโฟนตอบได้เลยครับ
1: ได้ฝึกจินตนาการค่ะ
0: ได้เป็นการฝึกจินตนาการแล้วก็เขียนออกมาในแนวที่เราได้ชื่นชอบนะครับตอนนี้กลุ่มแรกบอกว่าชอบนิทานขอบคุณมากเลยครับต่อไป

0: กลุ่มที่สองหนูชอบการเขียนแบบไหนครับ
1: ชอบการเขียนนิยายแล้วก็แต่งเรื่องค่ะ
0: ชอบเป็นเรื่องของนิยายกับการแต่งเรื่องเพราะอะไรครับ
1: เพราะว่ามันทำให้จิตใจเราปลดปล่อยค่ะ
0: เป็นการระบายความรู้สึกแล้วก็เป็นการระบายอารมณ์แบบหนึ่งผ่านการเขียนยอดเยี่ยมมากเลยนะครับเป็นนิยายกับการแต่งบทนะครับการแต่งเรื่องอ่ะกลุ่มนี้ชอบการเขียนแบบไหนครับ
2: การแต่งเรื่องค่ะเช่นพวกเรื่องการ์ตูนอะไรเงี้ยค่ะ
0: อ๋อเป็นการแต่งเรื่องเช่นเป็นการ์ตูนทำไมถึงชอบครับ
2: ส่วนตัวชอบดูค่ะ
0: เป็นคนที่ชอบดูการ์ตูนอยู่แล้วใช่ไหมครับอ่ะก็เชื่อว่าอาจจะเป็นการ์ตูนที่เราชื่นชอบแต่ว่าขอให้ละชื่อการ์ตูนไว้ในฐานที่เราเข้าใจนะเพราะแต่ละคนจะชอบการ์ตูนที่ไม่เหมือนกันเพราะว่าโดยชื่อตัวการ์ตูนเนี่ยอาจจะมีเรื่องของลิขสิทธิ์ขึ้นมานะครับก็ขออนุญาตละไว้ตามความเข้าใจของเราก็ไปตอบนอกประเด็นได้อ่ะต่อไปกลุ่มต่อไปครับนักเรียนชอบการเขียนชนิดใดมากที่สุดครับ
1: บทความค่ะ
0: เพราะอะไรครับ
1: เพราะได้วิเคราะห์ตามบทความนั้นๆค่ะ
0: ยอดเยี่ยมมากอันนี้เป็นทักษะที่ต้องมีการใช้ความคุ้นเคยหรือว่าประสบการณ์เดิมขึ้นมาใช่ไหมครับแล้วบทความแบบไหนครับนักเรียนที่นักเรียนชื่นชอบมากที่สุดเลยครับ
1: บทความการเล่าเรื่องค่ะ
0: เป็นบทเกี่ยวกับการเล่าเรื่องใช่ไหมครับชอบอ่านพวกท่องเที่ยวด้วยไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะว่าการอ่านท่องเที่ยวนั้นการอ่านบทความท่องเที่ยวนั้นมันเป็นการอ่านเพื่อทำให้เกิดความตื่นตาตื่นใจแล้วก็อยากที่จะไปเที่ยวในสถานที่นั้นๆด้วยนะครับประมาณนี้ครับต่อไปกลุ่มที่5ครับนักเรียนชอบการเขียนชนิดใดครับ
3: เรียงความครับ
0: การเขียนเรียงความเพราะเหตุใดครับ
3: เพราะส่วนตัวที่ชอบอยู่แล้วครับ
0: อ๋อเป็นความชอบส่วนตัวอยู่แล้วแล้วตัวเราเองเนี่ยเคยมีประสบการณ์การเขียนเรียงความไหมครับ
3: เคยครับ
0: เคยใช่ไหมครับประมาณนี้ชอบเกี่ยวกับเรื่องอะไรมากที่สุดในการเขียนเรียงความมีไหมครับเป็นเรื่องเนี่ยผมชอบเรื่องนี้มากเลย
3: วันไหว้ครูครับ
0: เป็นเกี่ยวกับกิจกรรมวันไหว้ครูนะครับประมาณนี้ขอบคุณมากเลยครับตัวแทนกลุ่ม5และกลุ่มสุดท้ายคือกลุ่ม6ครับ
4: เขียนสรุปจากการที่อ่านเรื่องที่สนใจค่ะ
0: เป็นการเขียนสรุปความจากการอ่านสารหรืออ่านเรื่องที่เราสนใจเพราะอะไรลูก
4: เพราะทำให้เราเข้าใจในบทเรียนหรือว่าบทอ่านที่เราสนใจมากขึ้นค
0: ่
4: ะ
0: นักเรียนครับปรบมือให้กับทุกกลุ่มด้วยครับตอนนี้ก็ได้คำตอบพอสมควรแล้วนักเรียนปลายทางครับคุณครูอยากรู้เหลือเกินว่านักเรียนปลายทางตอนนี้มีคำตอบที่เหมือนกับเพื่อนต้นทางหรือไม่ไม่ว่าจะเป็นการอ่านการ์ตูนการอ่านนิทานการอ่านบทความการสรุปความจากบทความหรือทักษะใดๆเนี่ยนักเรียนมีการเสริมเพิ่มเติมหรือไม่นะครับก็ลองตอบให้ผู้ควบคุมชั้นเรียนเนี่ยได้ทราบแล้วก็ร่วมกันระดมความคิดนะครับเอาละครับเดี๋ยวในช่วงนี้นะครับคุณครูจะให้นักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางเนี่ยร่วมกันพิจารณาบทอ่านต่อไปนี้แล้วเดี๋ยวร่วมกันทำกิจกรรมในขั้นต่อไปนะครับแม้ว่าจะเป็นการเขียนแล้วแต่ว่ายังให้อ่านก่อนนะพร้อมไหมครับถ้าพร้อมแล้วลงมืออ่านได้เลยครับเดี๋ยวเรากลับมาพบกันครับ

0: เอาละครับในช่วงเวลาที่ผ่านมาเราได้มีการพิจารณาบทอ่านต่อไปนี้นะครับบทอ่านนี้ขออนุญาตอ่านให้นักเรียนต้นทางปลายทางฟังทีนี้ช่วยคุณครูหน่อยได้ไหมครับว่าเราช่วยส่งเสียงไปยังห้องปลายทางหน่อยว่าบทความนี้อ่านว่าอะไรบ้างพร้อมไหมครับ
1: พร้อม
0: ถ้าพร้อมแล้วอ่านพร้อมกัน1 2 3เหมือนเป็น
1: ธรรมเนียมที่ปฏิบัติอยู่แล้วที่

ดเยี่ยมมากๆเลยนะครับนี่ก็เป็นการพิจารณาบทอ่านที่คุณครูได้ให้พวกเราเนี่ยได้

0: อ่านพร้อมกันทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางนะครับซึ่งบทความนี้ต้องขอขอบคุณแหล่งที่มาที่ปรากฏอยู่ข้างต้นนะครับต้องขอบพระคุณท่านที่เป็นคนได้อนุเคราะห์บทดีๆบทนี้เพื่อใช้ในการศึกษานะครับก็ถือว่าเป็นบทหนึ่งที่เราสามารถเอามาใช้ในการศึกษาได้ทีนี้ครับคุณครูอยากจะชวนพวกเราคิดต่อวันนี้เราคิดกันหลายเรื่องมากเลยนะครับจากบทความข้างต้นนะนักเรียนรู้สึกอย่างไรความคิดเห็นอย่างไรปลายทางเช่นเดียวกันนะครับพอเวลาคุณครูขึ้นหน้านี้แล้วให้พวกเราเนี่ยได้ร่วมกันระดมความคิดและตอบให้คุณครูที่อยู่ปลายทางได้ฟังหรือถ้าเรามีวิธีการอย่างไรก็สามารถอะไรครับร่วมกันระดมความคิดได้เอาล่ะครับทีนี้ต้นทางก่อนเดี๋ยวเราดูกันว่าคำตอบต้นทางเนี่ยจะเหมือนปลายทางหรือไม่นะครับจากบทความข้างต้นครับนักเรียนรู้สึกอย่างไรครับเอาความรู้สึกก่อนอ่ะรู้สึกดีมีรู้สึกมีความรู้สึกดีมีอะไรครับรู้สึกว่าอ่านแล้วมีความอยากที่จะไปเที่ยวประเทศญี่ปุ่นซึ่งญี่ปุ่นเนี่ยถ้าเราพูดกันตรงๆในภาษาแบบที่เราไม่อ่านบทความเนี่ยเป็นประเทศในฝันที่ใครหลายๆคนอยากที่จะไปเคยได้ยินไหมครับว่ามีสมญานามของญี่ปุ่นด้วยอะไรนะดินแดนอะไรนะอาอะไรดินแดนอาทิตย์อุทัยแล้วดินแดนอาทิตย์อุทัยทำไมครับก็คือเป็นดินแดนหนึ่งที่ใครก็อยากที่จะไปใช่ไหมครับทีนี้จากบทความข้างต้นนักเรียนได้ตอบมาแล้วนอกจากความรู้สึกดีนอกจากความรู้สึกที่อ่านแล้วอยากจะไปมีความรู้สึกอะไรเพิ่มเติมอีกไหมครับมีสิ่งหนึ่งที่นักเรียนครูอยากจะให้นักเรียนตอบมากเลยอะสิ่งหนึ่งที่มันอยู่ช่วงท้ายของบทความนักเรียนอ่านแล้วรู้สึกยังไงรู้สึกกลัวรู้สึกกลัวเพราะว่าอะไรอ๋ออาจจะเป็นเรื่องของการไปเที่ยวที่เป็นเรื่องของการท่องเที่ยวระหว่างประเทศใช่ไหมครับแล้วก็อย่างที่เพื่อนกลุ่มหน้าบอกมาว่าต้องมีการสำรวจข้อมูลก่อนที่เราจะไปประเทศนั้นเพราะว่าถ้าเพื่อนบอกว่าอะไรครับถ้าเราไม่วางแผนให้ดีก็อาจจะทำไมผิดหวังได้เก่งมากกลุ่มหน้าตอบนะครับแล้วนักเรียนมีความคิดเห็นต่อบทความนี้อย่างไรครับบทความนี้เป็นบทความจริงหรือบทความเท็จเป็นบทความจริงที่เขาอาจจะเขียนขึ้นจากประสบการณ์ของเขาใช่ไหมครับแล้วนักเรียนคิดว่าเป็นไปตามจริงไหมครับว่าการจะไปท่องเที่ยวญี่ปุ่นเนี่ยเราต้องวางแผนก่อนถ้าเราไม่ได้วางแผนก่อนฉะนั้นความผิดพลาดและความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นเนี่ยค่อนข้างที่จะสูงมากนะครับขออนุญาตยกตัวอย่างสถานการณ์จริงๆเลยนะฮะว่าในแพลตฟอร์มบางแพลตฟอร์มเช่นขออนุญาตเอ่ยชื่อนะครับใน YouTube อย่างนี้ก็อาจจะมีการลงวิดีทัศน์หรือวิดีโอที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่นแต่ว่าในบางทริปหรือว่าบางสถานที่เนี่ยอาจจะมีการวางแผนแต่ว่าถ้าไม่ได้มีการวางแผนแต่ว่าเราต้องการจะไปดูสิ่งเหล่านี้เช่นเราไปดูภูเขาไฟฟูจิแต่เราไปผิดช่วงเกิดอะไรขึ้นเราเห็นอันนี้ไหมเราเห็นหิมะที่ไปปกคลุมยอดเขาภูเขาฟูจิไหมภูเขาไฟฟูจิไม่เห็นฉะนั้นเป็นไปตามที่เขาแจ้งไหมครับว่าอย่าลืมหาข้อมูลมาก่อนเพื่อที่จะได้มาให้ตรงกับช่วงและฤดูกาลของการท่องเที่ยวฉะนั้นแต่ละประเทศจะมีฤดูกาลท่องเที่ยวแตกต่างกันไปเช่นคนอยากไปเที่ยวเชียงใหม่จะใช่เราไปเชียงใหม่ถ้าเราไปหน้าร้อนเราจะเห็นหมอกไหมอาจจะไม่เห็นหมอกแบบนี้เป็นต้นนะครับก็ยอดเยี่ยมมากๆทีนี้มาถึงเนื้อหาในวันนี้ครับการเขียนแสดงความรู้สึกเอาล่ะเริ่มเข้าเนื้อหากันเลยนะครับการเขียนแสดงความรู้สึกคืออะไรเขาบอกว่ามันเป็นการเขียนแบบหนึ่งนะฮะที่เขียนเพื่อแสดงความรู้สึกนึกคิดของตัวเราต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งเรื่องใดเรื่องหนึ่งเช่นการเขียนความรู้สึกที่มีต่อคุณพ่อคุณแม่การเขียนแสดงความรู้สึกต่อข่าวหรือเหตุการณ์ที่ได้อ่านหรือว่าฟังมาฉะนั้นการเขียนความรู้สึกเหมือนจะง่ายแต่ว่าต้องมีทักษะที่เราต้องมีการพิจารณาด้วยทีนี้หลักการเขียนแสดงความรู้สึกอยากให้นักเรียนต้นทางปลายทางอ่านพร้อมกันครับข้อ1ครับสองครับสามครับสี่ครับเห็นไหมครับที่คุณครูบอกว่าการเขียนแสดงความรู้สึกเนี่ย1คุณครูเคยพูดไว้ในช่วงต้นที่เราเคยเรียนว่าคนเรา ถ้าเราเป็นคนที่อ่านเก่งต้องมาจากการฝึกครั้งแล้วครั้งเล่าจนชำนาญเหมือนกันครับถ้าเราฝึกจนชำนาญมันก็จะคล้ายๆกับข้อหนึ่งคือเป็นนักอ่านสังเกตคำที่ใช้การที่เราผ่านการอ่านบ่อยๆอ่ะทำให้เราเนี่ยมีความได้เปรียบนะเพราะว่าเราจะมีอะไรอยู่ในหัวครับเราจะมีคลังคำมีความคิดมีคลังคำอยู่ในหัวของเราทำให้เราสามารถเขียนออกมาได้มากมายเช่นเอาง่ายๆอย่างเช่นเรามีความรู้เรื่องคำไวยพจน์คำไวยพจน์เนี่ยรู้จักคำไวยพจน์ไหมครับคำไวยพจน์เป็นการใช้คำหนึ่งแทนสิ่งใดหนึ่งเช่นบอกว่าเราจะเรียกว่าดวงอาทิตย์เนี่ยถามว่าเราจะเขียนคำว่าดวงอาทิตย์ตลอดบทความเลยไหม
1: ไม่
0: เช่นทินกรสุริยาสุริยะทางไหนอย่างนี้เป็นต้นเคยได้ยินคำว่าทางไหนไหมครับทางไหนก็แปลว่าดวงอาทิตย์นะครับแต่เพียงแค่ว่าเราไม่ค่อยคุ้นเคยเนื่องจากว่าเป็นคำเก่าที่อยู่ในบทประพันธ์อย่างนี้เป็นต้นนะครับนะอ่ะต่อไปครับฝึกใช้คำที่แสดงความรู้สึกเช่นประทับใจเสียใจตื่นตาตื่นใจใช่ไหมครับบอกว่าการมาเที่ยวประเทศญี่ปุ่นครั้งนี้ผมรู้สึกตื่นตาตื่นใจกับความใหญ่โตมโหฬารของภูเขาไฟฟูจิฟังแล้วรู้สึกยังไงยิ่งใหญ่ไหมฉะนั้นถามนักเรียนต้นทางปลายทางไอ้คำพวกนี้มันส่งความรู้สึกกับพวกเราไหมส่งฉะนั้นความรู้สึกพวกนี้มันเป็นการส่งความรู้สึกทำให้เราเนี่ยเกิดความที่สนใจและอยากที่จะไปฉะนั้นอยากไปญี่ปุ่นไหมครับนะครับก็เราก็ศึกษาไว้ในอนาคตใครจะรู้ว่าห้องต้นทางเนี่ยอาจจะมีโอกาสได้ไปญี่ปุ่นแล้วก็ปลายทางเนี่ยอาจจะเคยเดินทางมาแล้วแล้วก็กำลังจะเตรียมตัวไปก็ลองศึกษาเยอะๆเป็นต้นนะครับใช้การพรรณนาก็อย่างที่บอกไปนะครับแล้วก็ใช้คำเปรียบเทียบเพื่อแสดงความรู้สึกก็ถือว่าเป็นทักษะที่ต้องใช้เช่นเดียวกันทีนี้ครับต้องเรียนดูตรงนี้ครับตัวอย่างการเขียนแสดงความรู้สึกนักเรียนดูนะคนไทยแทบทุกคนคงเคยกินผัดพริกใบกะเพรากันมาบ้างค่าที่ว่าเป็นอาหารจานเดียวยอดนิยมอันดับต้นๆที่อาจสั่งเป็นแบบราดข้าวหรือผัดคลุกข้าวโปะไข่ดาวกรอบๆในร้านอาหารตามสั่งทั่วไปหรือจะกินเป็นกับข้าวจานหลักกับต้มจืดไข่เจียวผัดผักก็อร่อยครบรสในมื้อหนึ่งได้สบายคนมักชอบกินผัดกระเพราเนื้อบัวแต่จะใช้หมูไก่ปลาหอยแมลงภู่ปลากระเบนย่างหรือเนื้อปูเนื้อกุ้งตลอดจนเต้าหู้เห็ดฟางแทนก็ได้รสชาติเฉพาะตัวแตกต่างกันไปได้หมดมันจึงเป็นกับข้าวที่มีความหลากหลายของวัตถุดิบสูงมากผ่านการควบคุมรสชาติเผ็ดร้อนอย่างง่ายๆด้วยพริกกระเทียมและใบกะเพราฉุนฉุนเท่านั้นเองขอขอบพระคุณแหล่งที่มาจากข้อความที่ผมได้อ้างไปนะครับนักเรียนครับจากที่เราได้อ่านแล้วเนี่ยนะฮะเป็นยังไงครับเขาพูดถึงเรื่องอะไรครับผัดกระเพราเขาบอกว่าผัดกระเพรานี่เป็นยังไงครับ
1: อร
0: ่
1: อย
0: อร่อยอร่อยหรือไม่อร่อยแล้วเขาบอกว่าอะไรอีกมีวัตถุดิบที่หลากหลายกระเพราที่ได้รับความนิยมมากที่สุดเอาเนื้อสัตว์ใดมาทำมีทั้งหมูมีทั้งวัวแต่ว่าในนี้เขาบอกว่าคนมักจะชอบกินกระเพราเนื้อวัวแต่ว่าก็จะวัตถุดิบอื่นมาทดแทนและนอกจากนี้ว่าเขาบอกว่าอะไรครับมีการควบคุมรสชาติเผ็ดร้อนอย่างง่ายๆด้วยพริกกระเทียมและใบกระเพราฉุนฉุนแสดงว่ากระเพราอร่อยได้เพราะใบกระเพรามีกลิ่นเฉพาะตัวทำให้เกิดรสชาติที่กรมและอร่อยเก่งมากเลยนะครับปรบมือให้ตัวเองครับอันนี้เป็นตัวอย่างในการเขียนนะฮะนอกจากเรื่องญี่ปุ่นแล้วก็เป็นเรื่องผัดกระเพราด้วยต่อไปครับการเขียนอะไรลูกแสดงความคิดเห็นเขาบอกว่าการเขียนแสดงความเห็นนี่เป็นอย่างไรบ้างเป็นการเขียนขยายความคิดเห็นของผู้อ่านที่มีต่อเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่อ่านโดยอธิบายหรือแสดงความคิดเห็นประกอบเรื่องนั้นผู้เขียนต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงว่าถูกต้องหรือไม่ฉะนั้นตอนนี้เราไม่ได้เป็นเรื่องการแสดงความรู้สึกแล้วนะแต่เป็นการเขียนแสดงความคิดเห็นแล้วเขียนให้กระจ่างชัดโดยมีหลักฐานประกอบการอ้างอิงเขียนแสดงความคิดเห็นต่อมาครับต้องเขียนอธิบายอย่างมีเหตุผลสอดคล้องกับความเดิมเสมออาจใช้ความคิดอย่างเป็นเหตุและเป็นผลและใช้เหตุผลประกอบการวิเคราะห์เพื่อจะทำให้การเขียนของเรานั้นมีความสมบูรณ์ตามความที่ต้องการจะสื่อ

0: มากยิ่งขึ้นนะครับต่อไปครับช่วยคุณครูหน่อยครับนักเรียนต้นทางปลายทางหลักการเขียนแสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่อ่านมีอะไรบ้างข้อ1ครับทำความเข้าใจเรื่องที่จะเขียนให้เข้าใจก่อนที่เราจะเขียนออกมาใช่ไหมครับข้อ2ครับ
1: เขียนข้อมูลหรือข้อคิดยินก่อนแล้วจึงกล่าวความรู้สึกถึงความคิดเห็นโดยใช้เหตุผลหรือหลักฐานก่อน
0: ข้อ3ครับ
1: ชวนเขียนในเชิงสร้างสรรค์และมีข้อเสนอแนะ
0: นักเรียนเรายังจำในหน่วยที่ผ่านมาได้ไหมนิทรรศการปลูกปัญญาเนื้อความมีความคล้ายกันเลยไหมแต่ว่ามันเปลี่ยนทักษะก็คือเรื่องของหลักการแสดงความคิดเห็นน่ะครูจะบอกต้นทางก่อนว่าแล้วก็ปลายทางด้วยนะฮะว่าการเขียนอะไรใดๆก็แล้วแต่เราต้องมีข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงขึ้นมาก่อนถูกไหมพอมีความจริงแล้วที่เหลือเราต้องแสดงความรู้สึกหรือว่าแสดงความคิดเห็นของเราต่อเนื่องกันไปโดยหยิบยกความจริงตรงนั้นน่ะมาฉะนั้นมันเหมือนกับตอนที่เราเขียนอะไรครับเป็นการเขียนประเมินเป็นการเขียนอะไรครับวิเคราะห์ความอะไรแบบนี้คล้ายกันเลยถูกไหมฮะทีนี้ยังไม่หมดแค่นั้นครับสิ่งที่จะต้องพิจารณาต่อในข้อที่4คือ
1: มารยาทในการเขียนเขียนด้วยภาษาที่สุภาพไม่ใช้ถ้อยคำรุนแรงอ
0: ันนี้จริงไหม
1: จริงค่ะ
0: การเขียนโจมตีบางครั้งเราต้องไม่ลืมว่าแล้วในตอนนี้มันมีเรื่องของเทคโนโลยีในการนำเข้าข้อมูลก็เป็นเรื่องของพรบ PDPA นะครับฉะนั้นการเขียนวิเคราะห์วิจารณ์หรือการแสดงความคิดเห็นแบบใดที่มีการพาดพิงแล้วเขาไม่ยอมหรือว่าเราไม่ได้รับการอนุญาตแล้วเราไปเขียนแบบนี้มีความผิดไหมลูก
1: ม
0: ีนะครับบางครั้งจะนำไปสู่การดำเนินคดีทางกฎหมายได้ต่อไปข้อ5ครับอ่านพร้อมกัน1 2 3
1: ควรเขียนแบบร่างก่อนทุกครั้งและตรวจสอบปรับปรุงแก้ไขสำนวนภาษารวมทั้งตรวจทางการเขียนสะสมคำให้ถูกต้อง
0: เพราะว่าบางครั้งเราไม่ได้เป็นเพียงแค่การเขียนลงไปในกระดาษแต่ว่าการเขียนออกมาเนี่ยถ้าเราสะกดคำไม่ถูกต้องมันจะทำให้คุณค่าในการเขียนของเราอะมันโดนลดความน่าเชื่อถือลงถูกไหมฮะฉะนั้นสะกดคำและหมั่นพิจารณาภาษาก่อนที่เราจะเขียนเพื่อเป็นการเขียนครั้งสุดท้ายก่อนที่เราจะมีการเผยแพร่หรือว่าการเขียนแสดงความคิดเห็นแบบเนี้ยจะเป็นครั้งสุดท้ายเป็นต้นนะเก่งมากต่อไปครับวิธีการวิเคราะห์เราหนึ่งหาคำหลักของข้อความให้ได้สองนำคำหลักมาอธิบายขยายความโดยนำความรู้และประสบการณ์มาอธิบายให้ชัดเจนขึ้นอย่างมีเหตุผลเช่นคนที่ทำมาหากินอย่างสุจริตจะทำให้สังคมเป็นสุขนักเรียนอ่านพร้อมกันหนึ่งสองสาม
1: คนที่ทำมาหากินอย่างสุจริตจะทำให้สังคมเป็นสุข
0: คำถามบอกว่าหาคำหลักของข้อความนี่คือคำหลักเช่นทำมาหากินสุจริตสุขเป็นต้นนะครับต่อมาครับการเขียนแสดงความคิดเห็นเขาบอกว่าอะไรคนที่ทำมาหากินสุจริตย่อมทำให้สังคมเป็นสุขคำว่าสุจริตคือการทำในสิ่งที่ถูกต้องไม่ผิดศีลธรรมเมื่อคนเราทำมาหากินสุจริตไม่คดโกงผู้อื่นย่อมทำให้คนในสังคมไม่เดือดร้อนเพราะคนไม่คดโกงกันไม่เอารับเอาเปรียบกันแต่ถ้าคนทำมาหากินในทางทุจริตเช่นลักขโมยคดโกงผู้อื่นผู้คนในสังคมก็เดือดร้อนสังคมก็ไม่สงบสุขดังนั้นคนที่ทำมาหากินสุจริตจึงทำให้สังคมสงบสุขบทความนี้พูดถึงเรื่องอะไรครับ
2: การทำอาช
0: ี
2: พที
0: ่
2: ส
0: ุ
2: จริ ต
0: สังคมจะเป็นยังไง
3: เป็น
0: สุขถ้าคนคิดไม่ดีทำทุจริตเป็นยังไง
2: สังคมไม่เป
0: ็นสุขมีอาชญากรเต็มเมืองไปหมดเลยถูกไหมฮะเป็นต้นทีนี้ครับหลังจากที่เราได้มีการทำกิจกรรมในช่วงต้นชั่วโมงที่ผ่านมาถึงช่วงการลงมือทำจดจำได้ให้นักเรียนปฏิบัติไปงานการเขียนแสดงความรู้สึกเมื่อเสร็จแล้วตรวจทานกับเพื่อนเพื่อแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมเมื่อเสร็จแล้วครูให้ตัวแทนนักเรียนนำเสนอผลงานแต่ในวันนี้อยากจะเห็นภาพที่ดีกว่านั้นคือแต่ละกลุ่มมีการแลกเปลี่ยนความคิดกันในช่วงที่งานเดินไปได้สักระยะหนึ่งนะครับนักเรียนครับเรามาดูหน้าตาใบความรู้ก่อนใบความรู้ก็จะเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรครับการเขียนแสดงความรู้สึกมีบทความตัวอย่างให้ใช่ไหมครับแล้วก็การเขียนแสดงความคิดเห็นเพราะว่าวันนี้เราเรียน2เรื่องคือความรู้สึกกับความคิดเห็นฉะนั้นต้องบอกได้นะครับสรุปแล้ว

0: ระหว่างการเขียนแสดงความรู้สึกกับการเขียนแสดงความคิดเห็นน่ะอะไรต้องมีเหตุผลมารองรับเป็นการเขียนแสดงความคิดเห็นเก่งมากและวันนี้ครับเอาล่ะครับนอกจากเราจะไปญี่ปุ่นกันแล้วเราจะมีใบกะเพราแล้วก็เป็นบทความที่คิดว่าต้นทางและปลายทางเนี่ยน่าจะชื่นชอบมากเป็นเรื่องบทอ่านช็อกโกแลตเดี๋ยวให้ปลายทางนะครับลองปริ้นเอกสารหรือว่าพิมพ์เอกสารเนี่ยออกมาเดี๋ยวเราไปดูกันว่าช็อกโกแลตที่ในปัจจุบันเราชื่นชอบแล้วก็อยากที่จะรับประทานเนี่ยมีที่มาอย่างไรกว่าจะมาเป็นช็อกโกแลตในปัจจุบันนั่นเองนะครับบทความค่อนข้างยาวเลยให้มีการปรับวิธีการศึกษาให้เหมาะสมนะครับเอาละครับก็หลังจากที่เราอ่านบทความช็อกโกแลตแล้วก็มาดูกันต่อครับว่าใบงานให้ทำอะไรบ้างคือจากบทความดังกล่าวนะฮะพูดถึงประเด็นใดนักเรียนต้นทางปลายทางดูนะฮะข้อแรกถามว่าจากบทความดังกล่าวพูดถึงประเด็นใดถามประเด็นก็ตอบประเด็น2จากบทความให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นในประเด็นดังนี้นักเรียนดูตรงที่ขีดเส้นใต้ช็อกโกแลตกินได้ไม่จำกัดเพราะคุณประโยชน์เยอะจริงหรือเปล่าไม่ต้องตอบครูตอบกันเองนะปลายทางดูนะฮะช็อกโกแลตกินได้ไม่จำกัดเพราะคุณประโยชน์เยอะจริงหรือเปล่าลองดูนะฮะ3จากการศึกษาบทความแล้วเขียนแสดงความรู้สึกกับความคิดเห็นนักเรียนสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันอย่างไรหรือในสถานการณ์ใดบ้างจงอธิบายครูมองว่าข้อที่มีความท้าทายมากที่สุดนะคือ3เพราะว่าเราต้องเอาประสบการณ์จริงมาเขียนและต้องมีการยกเหตุผลมาประกอบนะครับเอาละครับนี่คือหน้าตาของใบความรู้เรื่องลิขิตสารผ่านมุมมองและเป็นบทอ่านเรื่องช็อกโกแลตและเป็นใบงานนั่นเองนะครับถ้าตอนนี้นักเรียนต้นทางปลายทางเนี่ยพร้อมแล้วพร้อมที่จะไปท่องโลกของช็อกโกแลตหรือยังครับ
1: พร้อมแล้ว
0: ถ้าพร้อมแล้วเชิญร่วมกันพิจารณาบทอ่านแล้วก็ตอบคำถามว่าเดี๋ยวอีกสักครู่เรากลับมาพบกันครับ

เอาละครับนักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางครับในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยเราได้มีการศึกษาในเรื่องของการท่องโลกเรื่องช็อกโกแลตไปใช่ไหมครับซึ่งคุณครูเนี่ยได้ให้บทความที่ค่อนข้างยาวแต่ว่าด้วยความที่อยากจะให้ทักษะของนักเรียนในการตอบเนี่ยมีความเข้มข้นขึ้นแล้วก็ถูกต้องตามหลักของการแสดงความรู้สึกกับแสดงความคิดเห็นมากขึ้นเนี่ยขออนุญาตให้นักเรียนไปทำต่อนอกเวลาแล้วเดี๋ยวในครั้งต่อไปเนี่ยเราค่อยกลับมานะครับทีนี้เบื้องต้นนักเรียนบทความเนี่ยพูดถึงเรื่องอะไรครับพูดถึงเรื่องช็อกโกแลตใช่ไหมครับแล้วก็มีการพูดถึงวิวัฒนาการของช็อกโกแลตว่ามีอย่างไรบ้างซึ่งเดี๋ยวตรงนี้คุณครูเนี่ยจะยังไม่พูดรายละเอียดเพิ่มเติมให้นักเรียนไปอ่านก่อนแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพูดกันต่อในครั้งต่อไปนะครับเดี๋ยวตอนนี้นะครับมาถึงในช่วงนี้นะครับก็อยากจะให้นักเรียนทุกคนนะครับร่วมกันสรุปครับการฝึกทักษะการเขียนแสดงความคิดเห็นและเขียนแสดงความรู้สึกส่งผลดีอย่างไรในการเรียนรายวิชาภาษาไทยอ่ะส่งผลดีอย่างไรลองช่วยกันคิดสินำเอาไปใช้ในประจำวันการตัดสินใจการวิเคราะห์บทความใช่ไหมครับมีคำตอบเพิ่มเติมอีกไหมครับมีไหมครับเอาอย่างนี้

0: ินสอกอไก่กับดินสอขอไข่ราคาเท่ากันแต่เราจะต้องซื้อดินสอกอไก่หรือขอไข่แท่งใดแท่งหนึ่งเนี่ยเราจะมีวิธีการวิเคราะห์หรือว่าเราจะซื้อยังไงครับ
1: เลือกดูคุณภาพ
0: เราดูคุณภาพเราดูอะไรอีก
1: ราคา
0: เราดูราคาแต่ทีนี้ราคาเท่ากันไงเราดูอะไรอีกเราดูความเป็นมาเราดูอะไรอีก
1: ความถนัด
0: ความถนัดแล้วก็

0: เราใช้ดินสอสักแท่งเราต้องดูตามการใช้งานและดูตามเจตนารมณ์ของเราว่าเราจะใช้อย่างไรเหมือนกันครับการเขียนแสดงความคิดเห็นและเขียนแสดงความรู้สึกถ้าเราเอามาปรับใช้ในรายวิชาภาษาไทยได้เหมาะสมการอ่านบทความยาวๆเราสามารถหาสาระได้ไหมหาความหาสาระจากสารได้เราจึงต้องเป็นผู้ที่ฝึกฝนทักษะเหล่านี้อยู่บ่อยๆอ่ะทบทวนก่อนที่เราจะไปกันครับการเขียนแสดงความคิดเห็นคืออะไรนะหมายถึงอะไรเราเขียนอะไรแสดงความคิดเห็นเราเขียนอะไรเราเขียนเลยได้ไหมเราต้องอะไรก่อนวิเคราะห์ตามความเป็นจริงก่อนโดยเอาข้อเท็จจริงขึ้นก่อนแล้วค่อยเขียนแสดงความคิดเห็นออกมาแต่ถ้าเป็นการเขียนแสดงความรู้สึกล่ะเป็นยังไงเป็นตามความรู้สึกจริงๆแต่ว่าขอให้ตั้งอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นแล้วการเขียนแสดงความคิดเห็นกับการเขียนแสดงความรู้สึกเนี่ยความรู้สึกจะค่อนข้างง่ายกว่าความคิดเห็นเพราะว่าความคิดเห็นเนี่ยต้องมีการยกเหตุยกผลแล้วก็ต้องพูดให้มีความครอบคลุมตามประเด็นตรงนี้นักเรียนต้นทางเข้าใจไหมครับเข้าใจนะอะไรยากกว่ากันความคิดเห็นอะไรง่ายกว่าอันนี้เป็นการยกตัวอย่างให้เห็นปลายทางก็เช่นเดียวกันนะครับเราต้องมีทักษะเหล่านี้ก่อนเพื่อที่จะทำให้เรานั้นเกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้นมาถึงช่วงท้ายในวันนี้ครับคือช่วงคำไหนใช้ถูกวันนี้เป็นคำหนึ่งครับไม่รู้ว่าต้นทางปลายทางเคยได้ยินคำนี้ไหมครับคำว่าอะไรครับดารากรฝั่งไหนหนอที่จะถูกต้องฝั่งสีเขียวยกมืออ่ะมีนะครับฝั่งสีม่วงกำมือกำไว้อ้าวสีใครว่าเป็นสีเขียวแบไว้ปลายทางตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับถ้าปลายทางคิดว่าเป็นฝั่งสีเขียวยกมือแบไว้ครับดารากรสีม่วงกำไว้ครับเอาละครับและดารากรที่ถูกต้องก็เขียนแบบนี้ครับปรบมือให้ตัวเองครับดารากรเป็นคำนามแปลว่าหมู่ดาวในบทประพันธ์เรื่องกาพระชัยสุริยามีการพูดถึงหมู่ดาวไว้ว่าคืนนั้นจันทรบางสำนวนก็บอกว่าวันนั้นจันทรนะแล้วแต่นะครับเพราะว่าอยู่ต้องไม่ลืมว่าสมัยก่อนการเขียนข้อความเนี่ยเขาใช้เป็นวิธีการคัดลอกจากเอกสารสมัยเก่าอาจจะมีการคลาดเคลื่อนของคำได้นะครับคืนนั้นจันทรมีดารากรเป็นบริวารหรือบางสำนวนก็บอกว่าวันนั้นจันทรมีดารากรเป็นบริวารบทความนี้หรือว่าข้อความตรงนี้พูดถึงดวงจันทร์กับหมู่ดาวจากภาพนะครับเป็นการเจเนเรตจากปัญญาประดิษฐ์ทำให้เห็นนาการของดาราศาสตร์ในยุคแรกเริ่มอารยธรรมว่าคนสมัยก่อนมองหมู่ดาวและเอาเรื่องนิทานไปผูกกับเทพเจ้าและวิถีชีวิตอย่างเช่นคนไทยก็บอกเหมือนกันว่าถ้าดาวดวงนี้ขึ้นเมื่อไหร่นั่นหมายถึงการเพาะปลูกหรือฤดูการทำกสิกรรมกำลังเริ่มขึ้นแล้วเหมือนกับที่เขาบอกว่าอะไรครับหมู่ดาวนั้นก็อะไรครับมีความต่อเนื่องกับการใช้ชีวิตของมนุษย์ด้วยนะประมาณนี้ในครั้งต่อไปเราจะเรียนกันเรื่องลิขิตสารผ่านมุมมองครั้งที่2สิ่งที่คุณครูนักเรียนปลายทางต้องเตรียมคือสื่อ PowerPoint ใบความรู้และใบงานเรื่องลิขิตสารผ่านมุมมองสำหรับวันนี้ก็พอหอมปากหอมคอแล้วเราได้ศึกษากันเรื่องของการเขียนแสดงความรู้สึกแล้วก็การเขียนแสดงความคิดเห็นก็ขอฝากทักษะดีๆเหล่านี้เอาไว้แล้วเราจะกลับมาพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: นักเรียนทุกคนทำความเคารพ

นี้เนี่ยนะครับเราจะมาดูเรื่องราวเรื่องนึงนะครับที่ผมเชื่อว่าหลายๆคนนั้นก็งงแล้วก็สับสนบางคนไม่เคยรู้มาก่อนนะครับว่าภาษาอังกฤษก็คืออิงลิชของเราเนี่ยนะครับมีหลายแบบหลายสไตล์มากครับทุกวันนี้นะครับหลายคนชอบมาถามผมว่าคุณคริสครับหรืออาจารย์คริสครับสำเนียงแบบสำเนียงไทยๆเนี่ยโอเคไหมฮะถ้าให้ผมพูดตรงๆเลยนะครับผมว่าโอเคเลยครับเพราะว่าที่จริงแล้วเนี่ยนะครับคนทั้งโลกนะฮะเขาจะพูดภาษาอังกฤษกันไม่เหมือนกันเลยทีเดียวนะครับถ้าไม่เชื่อผมวันนี้ผมมีการสาธิตให้ดูครับคนอังกฤษครับก็จะออกเสียงของคำว่าขวดน้ำว่า a bottle of water a bottle of water เสียงทรหารชัดมากสระโอเนี่ยเต็มๆแล้วนะฮะ a bottle of waterแต่ถ้าคุณผู้ชมเนี่ยนะครับออกไปนอกลอนดอนหน่อยเนี่ยนะฮะชาวอังกฤษนะครับหลายล้านคนมากนะครับจะไม่ออกเสียงตัว T หรือเขาจะเรียกว่า Cockney English นะครับคำว่าขวดน้ำเนี่ยนะครับจะกลายเป็น a bottle of water ถูกต้องครับ a bottle of water แล้วก็งงฮะวัววัวอะไรผมยังเคยพานะครับพี่น้องชาวไทยนะครับไปเจอฝรั่งคนหนึ่งชื่อปีเตอร์ครับคนนี้เลยนะฮะเป็นพวก Cockney English อยู่นอกเมืองลอนดอนเนี่ยนะฮะผมก็เลยถามเขาครับว่า what is your name ชาวอังกฤษบอก Peter what Peterชาวไทยนึกว่าชื่อเพียนะฮะไม่บอกไม่ใช่เพียฝรั่งนะครับปีเตอร์นะครับดูสิครับว่าปีเตอร์กลายเป็นเพียมาได้ครับผมคิดดูแล้วกันฮะหลังจากนั้นครับเราเชิญนะครับชาวอเมริกันมาครับปรากฏว่าชาวอเมริกันนั้นเปลี่ยนตัวทีเป็นดอเด็ก a bottle of water a bottle of water ดอเด็กซะอย่างนั้นครับไปออสเตรเลียกันต่อไปละฮะชาวออสเตรเลียจะบอกว่า a bottle of water a bottle of water ชาวแอฟริกาครับกลายเป็นต่อเต่าa bottle of water a bottle of water ชาวฟิลิปปินส์ครับ a bottle of water bottle of water ชาวอินเดียครับ bottle of water this is a bottle of water กลายเป็นต่อเต่าครับอีกครับอ้าวแล้วทางการคำถามเนี่ยนะครับก็คือแล้วชาวไทยเราจะพูดกันยังไงครับถ้าถามผมนะ this is a bottle of water สำเนียงไทยไหมฮะแต่ออกเสียงได้ถูกต้องแต่ทุกวันนี้นะครับก็ยังมีหลายคนมากเลยนะครับไปต่างประเทศอยากจะกินน้ำไปบอกฝรั่งว่า Can I have a bottle of water ขอน้ำหนึ่งตูดหน่อยนะครับฝรั่งบอกอัดถอดเก่งๆสิเดี๋ยวเทตามตูดให้เลยนะฮะดังนั้นนะครับ bottle มันคือก้นแต่ bottle of water ก็คือขวดนั่นเองครับสิ่งที่สำคัญนะครับของการพูดภาษาอังกฤษครับก็คือการออกเสียงให้ถูกต้องครับสำเนียงนั้นเป็นเรื่องราวของแต่ละคนที่อยู่ในแต่ละส่วนของโลกนะฮะไม่มีสำเนียงไหนที่ถูกต้องครับเพราะวันนี้ครับขนาดเจ้าของภาษาเองเนี่ยนะฮะก็คือชาวอังกฤษกับชาวอเมริกันนะครับหลักๆเนี่ยนะฮะทุกวันนี้ยังถกเถียงกันไม่เลิกเลยนะครับว่าอันไหนดีกว่ากันและเขาควรจะใช้กันแบบไหนมากกว่าครับดังนั้นครับวันนี้จะมีหัวข้อที่ชื่อว่า Everything about British American English นั่นเองครับโอ้โหตอนนี้หลายคนเริ่มกุมขมับนะครับบอกเอาเหรอแค่เรียนภาษาอังกฤษธรรมดาก็งงแล้วนะฮะแต่วันนี้เพิ่งมารู้อีกนะครับว่ามันมีอยู่สองสายเลยนะฮะแบบสายอังกฤษกับสายอเมริกาครับก็ทำไงได้ล่ะครับเราอยู่ตรงกลางเนี่ยฮะทุกวันนี้นะครับสองประเทศนี้เขายังตกลงกันไม่ได้แล้วครับต้องทำทุกอย่างให้มันแตกต่างให้มากสุดเท่าที่ทำได้ไม่เชื่อผมดูอย่างกีฬาครับทุกวันนี้เนี่ยนะครับชาวอังกฤษเนี่ยนะฮะก็จะเล่นรักบี้ครับซึ่งจะเป็นลูกแบบนี้ใช่ไหมฮะแล้วก็ต้องเป็นลูกสีขาวโยนข้างหลังชาวอเมริกันก็อยากจะเล่นบ้างครับแต่บอกไม่ทาสีเป็นสีน้ำตาลใส่หมวกหน่อยแล้วก็โยนไปข้างหน้าเป็นอเมริกันฟุตบอลหรือแม้กระทั่งกีฬาคริกเก็ตครับก็คือชาวอังกฤษจะเล่นครับโยนลูกแล้วเอาไม้ตีพุแล้วก็ต้องวิ่งไปกลับไปกลับระหว่าง2จุดชาวอเมริกันก็ไม่เอาฮะก็ต้องเหมือนกันโยนลูกแล้วก็ตีเอาไม้ตีลูกนะฮะแล้วก็วิ่งไปที่4จุดก็คือเบสบอลคล้ายกันมากครับหรือต่อไปครับฮอกกี้ครับคนอังกฤษเล่นฮอกกี้บนหญ้าอเมริกาบอกไม่ละจ้าฉันจะเล่นบนน้ำแข็งกลายเป็นไอซ์ฮอกกี้หรือสนุกเกอร์ครับคนอังกฤษก็เล่นสนุกเกอร์โต๊ะใหญ่นะครับลูกสีชาวอเมริกันก็อยากจะเล่นบ้างหรือไม่ต้องเล่นเป็นพูลครับทำให้โต๊ะเล็กหลุมใหญ่แล้วก็เอาลูกนะครับมาทาสีให้ไม่เหมือนกันอีกหนึ่งอย่างนะครับที่เราก็เจอกันบ่อยๆนะครับก็คืออย่างเช่นเรื่องราวของอากาศก็เหมือนกันฮะอากาศก็นู่นเลยฮะอังกฤษใช้เซลเซียสอเมริกาก็ใช้ฟาเรนไฮต์หรือเรื่องของวันที่ครับที่เรานะฮะก็คืออังกฤษใช้วันเดือนปีอเมริกาใช้เดือนวันปีโอ้งงงงฮะนี่ก็คือแค่เซิร์ฟนะฮะของความแตกต่างระหว่างชาวอเมริกันกับชาวอังกฤษครับซึ่งเราเป็นชาวไทยทุกวันนี้เราก็งงครับว่าเราจะเอาวันไหนกันแน่แต่สิ่งหนึ่งที่เราจะต้องเริ่มเอามาจากทั้งสองประเทศนะครับก็คือภาษาอังกฤษนั่นเองครับดังนั้นครับวันนี้ภาษาอังกฤษแบบ British American นะครับจะแตกต่างอยู่3หมวดด้วยกันครับหมวดที่1 นะฮะ the first category นะฮะ first category วันนี้นะครับก็คือ spelling นั่นเองครับก็คือการสะกดคำครับ

คยเห็นไหมครับคำว่าสีฮะหลายคนก็เห็นคำว่าสีก็คือสะกดเป็น COLOR กับ COLOUR ปรากฏตอนนี้เราให้รู้แล้วนะครับว่าถ้าเป็น OR แปลว่ามาจากอเมริกาครับถ้าเป็น OUR ก็คืออังกฤษนั่นเองครับ so หลายๆคำที่ลงท้ายด้วย OUR นะฮะอย่างเช่น color หรือคำว่า odor ซึ่งคำนี้นะครับ odor O-D-O-R แปลว่ากลิ่นนะฮะหรือกลิ่นตัวเนี่ยนะครับชาวไทยหลายคนออกเสียง odor นะฮะ odor นะฮะฝรั่งตกใจนะฮะออกเสียงว่า odor เนี่ยนะครับอเมริกาเป็น O-D-O-R แต่ของชาวอังกฤษก็จะเป็น O-D-O-U-R คำว่า rumor ครับผม rumor นะฮะไม่ใช่ rumor นะฮะ rumor ชาวอเมริกันก็จะเป็น rumor คือข่าวลือนะครับและชาวอังกฤษก็เป็น rumour นี่ก็คือตัวอย่างอันที่1ครับก็คืออเมริกาเป็น or อังกฤษเป็น our อันต่อไปครับก็คือ er กับ re ครับอย่างเช่นคำว่า theater the theater ก็คือโรงภาพยนตร์หรือโรงละครเนี่ยนะฮะชาวอเมริกันจะเป็น er ครับแต่ชาวอังกฤษจะเป็น re โอ้งงใช่ไหมฮะหรือแม้กระทั่ง center ก็เหมือนกันครับศูนย์กลางนะฮะ center แต่ชาวอังกฤษก็จะเป็น center แบบRE เห็นมั้ยฮะต่อไปนะครับก็คือการสะกดนะฮะที่ลงท้ายด้วย SE กับ ZE นั่นเองฮะซึ่งคำว่า Z เนี่ยนะฮะก็นี่ก็ความแตกต่างแล้วนะฮะชาวอังกฤษจะใช้ Z ออกเสียงว่า Z เนี่ยนะฮะแต่ชาวอเมริกาจะออกเสียงว่า Z เหมือนมีพึ่งบินมา Z นะฮะอังกฤษคือ Z แต่อเมริกาเป็น Z นั่นเองนะฮะคำว่า analyze ครับที่แปลว่าวิเคราะห์เนี่ยนะฮะก็จะสะกดเป็นอย่างงี้ครับชาวอังกฤษจะเป็น SE ฮะแต่ชาวอเมริกาเป็น ZE ฮะหรือ ZE ครับผม analyze วิเคราะห์หรือคำต่อไปคือ organize ก็คือการจัดการครับหรือคำว่า criticize ที่แปลว่าการว่าหรือว่าการติเนี่ยนะฮะปรากฏเมื่อกี้เนี่ยนะครับชาวอเมริกานั้นไม่ใช้ S ใช่ไหมครับแต่ตอนนี้กลับมาใช้ S ครับแต่ชาวอังกฤษใช้ C อ่ะไปกันใหญ่แล้วฮะอย่างเช่นคำแรกครับคือคำว่า license ครับชาวอังกฤษนะครับจะสะกดเป็น CE นะฮะแต่ชาวอเมริกาจะเป็น SE นั่นเองครับ licenseหรือแม้กระทั่งว่า defense ครับ defense ก็แน่นอนครับชาวอังกฤษก็เป็น CE ชาวอเมริกาก็เป็น SE เห็นไหมล่ะฮะโอ้โหนี่เยอะมากนี่ยังไม่จบนะครับอย่างเช่นคำว่าแม่ก็เหมือนกันครับชาวอเมริกาสะกดคำว่าแม่ว่า M-O-M mom ออกเสียงคล้ายๆว่า mom แต่ชาวอังกฤษเป็น M-U-M ก็คือ mum สีเทาก็เหมือนกันครับ gray G-R-E-Y gray เนี่ยนะฮะชาวอเมริกาจะเป็น G-R-A-Y ก็เป็นgray นั่นเองครับอย่าลืมนะครับคำนี้ต้องออกเสียงรอเรือเพราะบางคนเนี่ยนะฮะเห็นฝรั่งใส่เสื้อสีเทามาไปบอกฝรั่งว่าโอ้ I like your gay shirt ชอบเสื้อเกย์ของเขา gray นะครับ gray ต้องคือสีเทานั่นเองนะฮะอีกหลายคำนะครับที่มีการสะกดแตกต่างกันค่อนข้างจะเยอะเนี่ยนะครับอย่างเช่นคำว่า jewelry check program tire ยางรถยนต์ ask กับ ask หรือคำว่า axeก็คือขวานนั่นเองนะฮะ catalog installment นะฮะ installment ก็คือเงินผ่อนนะฮะหรือการติดตั้งอะไรสักอย่างเนี่ยนะครับหรือคำว่า cozy ที่แปลว่าสบายหรือว่าน่าอยู่เนี่ยนะครับอีกหนึ่งคำก็คือคำว่า story ฮะ story ก็คือชั้นของตึกนะฮะต้องฝากไว้นะครับคำว่า story ไม่ได้แปลว่าแค่เรื่องราวอย่างเดียวนะครับเช่นครับถ้าฝรั่งนะครับมาถามคุณว่า how many stories does this building have how many stories does this building haveแปลว่าตึกนี้มีกี่ชั้นนะครับแต่ปรากฏว่าชาวไทยเนี่ยนึกว่าตึกนี้เนี่ยมีเรื่องราวกี่ชั้นโอ้ the first story นะ the man get killed in the building โอ้ยจะบ้าละครับไม่ใช่เรื่องราวแบบนั้นสิครับก็คือชั้นนั่นเองนะฮะอีกหนึ่งคำครับก็คือ sherbet หรือว่า sorbet นั่นเองนะฮะชาวอังกฤษก็จะออกเสียงว่า sorbet เอามาจากฝรั่งเศสชาวอเมริกาก็จะเป็น sherbet ชาวอังกฤษก็จะเป็น sorbet นั่นเองครับเห็นไหมนะฮะนี่แค่นะครับเซิร์ฟๆนะครับยังมีอีกหลายสิบคำนะฮะที่สะกดก็ไม่เหมือนกันนะครับแต่เห็นแล้วนะครับว่ามันแตกต่างกันมากเหมือนกันนะฮะส่วนเรื่องราวต่อไปนะครับก็คือเรื่องราวของการออกเสียงหรือว่า pronunciation ครับซึ่งภาษาอังกฤษแบบอังกฤษกับอเมริกาเขาออกเสียงกันแตกต่างกันมากหลายสิบคำทีเดียวนะครับอย่างเช่นดังต่อไปนี้ครับมะเขือเทศครับ tomato ก็คือชาวอังกฤษ tomato ก็คือชาวอเมริกาแต่ต้องระวังนะฮะเพราะมันฝรั่งไม่มีแบบนี้นะฮะเพราะชาวไทยนะครับเวลาไปอังกฤษบางครั้งเนี่ยนะครับก็เข้าใจผิดครับไปบอกฝรั่งว่า Can I have some potato มันไม่มี potato นะฮะมีแต่ potatoes ครับต่อไปสมุนไพรชาวอังกฤษก็จะออกเสียง herbs ตัว h หอนุฮูกชัดเจนมากแต่ชาวอเมริกาเยอะมากครับออกเสียงว่า herbs herbs ไม่มีตัวหอนุฮูกกลายเป็นออ่างสมุนไพร herbs กับ herbsอีกหนึ่งคำนะฮะอีกหนึ่งกลุ่มนะฮะที่หลายคนนั้นงงกันมาตลอดนะครับก็คือเวลาชาวอเมริกาออกเสียงว่า anti

antibacteria แต่ชาวอังกฤษออกเสียงว่า antibacteria ใช่ครับที่จริงแล้วบ้านเราออกเสียงว่า antibacteria หรือ antibacteria มาตลอดครับแต่ล่าสุดเพิ่งมีโฆษณาตัวนึงครับมาบอกว่า antibacteria โอ้ยหลายคนเสียศูนย์โทรมาถามผมหรือเขียนจดหมายมาถามผมเยอะมากครับว่าเอาสรุปมันคือ antibacteria หรือ antibacteria ไม่ยากเลยครับก็คือชาวอังกฤษสระอีครับ antibacteria ชาวอเมริกาก็เป็น antibacteria ครับหรือแม้กระทั่งคำว่า semi หรือ semi ครับ semi ที่แปลว่าครึ่งครับหรือแม้กระทั่งรอบรองชนะเลิศนะครับ semi final ชาวอเมริกาก็จะออกเสียงว่า semi final หรือประเทศครับอิรักกับอิหร่านชาวอังกฤษจะเป็นอิรักกับอิหร่านแต่ชาวอเมริกาเยอะมากครับจะออกเสียงว่าอิรักกับอิหร่านนั่นเองครับซึ่งหลายคนจะนึกว่าอิหร่านก็คือฉันวิ่งไปไม่ใช่นะครับเขากำลังพูดถึงชื่อประเทศนั่นเองนะครับเรื่องราวต่อไปของการออกเสียงนะครับก็คือสระอากับสระแอนั่นเองนะฮะชาวอังกฤษจะชอบสระอามากกว่าสระแอในหลายๆคำนะครับอย่างเช่นคำว่าหนูทำไม่ได้ภาษาอังกฤษครับก็คือ I can't ถ้าเป็นชาวอังกฤษเหมือนท่านประธานครับผมขอคัดค้านครับกับถ้าเป็นชาวอเมริกาจะเป็น I can't ก็คือแค้นมากเลยดังนั้นครับ I can't go หรือว่า I can't go นั่นเองครับการเต้นก็จะเหมือนกันนะครับชาวอังกฤษก็จะเป็น danceแต่ชาวอเมริกาก็จะเป็น dance หรือกล้วยก็เหมือนกันครับ banana กับ banana banana อเมริกา banana ก็คือชาวอังกฤษครับ banana อเมริกา banana ก็คือชาวอังกฤษครับคำต่อไปคือคำว่าตารางครับผมตารางงานนะฮะซึ่งผมเชื่อว่าหลายๆคนก็จะรู้จักคำว่า schedule อยู่แล้วนะฮะแต่ขอซื้อนิดนึงครับบ้านเราชอบออกเสียง schedule schedule นะฮะชาวอังกฤษเนี่ยนะครับจะออกเสียงไม่เหมือนอเมริกาครับอเมริกาจะคล้ายๆของคนไทยครับก็คือ schedule ครับแต่ปรากฏว่าชาวอังกฤษหลายคนมากนะครับก็จะออกเสียงว่า schedule ครับผมชอช้างนะฮะ schedule นะฮะคล้ายๆชอช้าง she นะฮะ she schedule นะฮะและสุดท้ายนะครับคำหนึ่งที่หลายคนก็มักจะงงๆนะฮะก็คือคำว่าห้องแลบห้องทดลองนะฮะอเมริกาจะออกเสียงว่า laboratory the laboratory แต่ชาวอังกฤษจะออกเสียงว่า laboratory ครับ laboratory laboratory อเมริกา laboratory ก็คือชาวอังกฤษเห็นไหมนะฮะนี่ก็คือเหมือนเดิมครับ subserve นะครับดังนั้นครับอย่าลืมครับจะใช้ภาษาให้ดีนะครับก็ต้องสะกดให้ถูกต้องออกเสียงให้ชัดนะฮะแต่เรื่องราวต่อไปครับก็คือเราจะสะกดให้ถูกออกเสียงให้ชัดได้ไงถ้าเรายังไม่รู้ศัพท์ครับศัพท์ภาษาอังกฤษที่ชาวอังกฤษกับอเมริกาก็ใช้แตกต่างกันอีกหลายสิบเลยครับอย่างเช่นนะครับเวลาเราจะไปจ่ายเงินค่าอาหารที่เรากินกันในร้านอาหารนั่นเองครับเคยถามตัวเองไหมครับว่าทำไมชาวไทยนะครับเวลาจะจ่ายตังค์ต้องพูดคำว่าเช็คบิลครับเราก็นึกมาโดยตลอดเลยนะครับว่ามันก็คือการให้เด็กเสิร์ฟเนี่ยนะครับนำรายการอาหารที่เราได้ทานมานะครับแล้วเราจะได้ตรวจสอบแต่ผมไปเช็คมากับ20กว่าภาษาครับไม่มีภาษาไหนในโลกขอเช็ครายการอาหารที่ทานครับเขาขอมาเลยครับผมเหตุผลนี่นะครับที่บ้านเราเนี่ยนะครับไปพูดคำว่าเช็คบิลนะครับก็เป็นเพราะว่าเราอยู่ตรงกลางระหว่างอังกฤษกับอเมริกาแล้วเราก็งงมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วครับชาวอเมริกันครับเวลาเขาจะคิดตังค์เนี่ยนะครับเขาจะพูดสั้นๆครับว่า check please can I have the check ส่วนชาวอังกฤษครับก็จะบอกว่า bill please can I have the bill ปรากฏว่าผมเชื่อว่าในหลายทศวรรษที่ผ่านมาเนี่ยนะครับชาวไทยคงจะไปทานข้าวอังกฤษอเมริกาครับจ่ายตังค์กันอังกฤษก็บอก bill อันชาวอเมริกา check อังกฤษก็ bill check ชาวไทยบอก stop น้อง check bill เลยนั่นก็เป็นต้นตอนะครับของว่าทำไมเราถึงเรียกว่า check bill นั่นเองครับน้ำมันฮะชาวอังกฤษเนี่ยนะครับก็จะพูดว่า petrol ส่วนชาวอเมริกันก็จะบอกว่า gas ที่มาจากคำว่า gasoline ครับอังกฤษมาจาก petroleum อเมริกาก็มาจาก gasoline ถ้าปั๊มน้ำมันก็ petrol station หรือว่า gas station แต่บ้านเราครับ I'm going to pump ผมจะไปอัดฉีดจะไปสูบยางอะไรสักอย่างใช่ไหมฮะต้องพูดให้ถูกนะครับไปพักร้อนครับชาวอเมริกาจะบอกว่า I'm going on vacation ส่วนชาวอังกฤษก็จะบอกว่า I'm going on holiday ครับยางลบก็เป็นอีกหนึ่งคำนะครับที่ชาวไทยเนี่ยนะครับก็เข้าใจผิดกันมาตลอดนะครับเพราะว่าครูหลายๆคนก็สอนว่าเด็กๆจ้ายางลบเนี่ยนะคะก็คือร็อบเบอร์จ้าส่วนเด็กไทยก็เลยไปอเมริกาครับแล้วก็ไปที่ร้านเครื่องเขียนนะครับบอกว่า can I have a rubber please โดยที่ไม่เคยรู้เลยครับว่าร็อบเบอร์ที่อเมริกาแปลว่าถุงยางทำไมครับเด็กไทยหลายคนครับเดินไปขอถุงยางอันครับนะฮะดังนั้นเนี่ยนะครับ eraser ก็คือยางลบที่อเมริกาส่วน rubber ก็คือยางลบที่อังกฤษแต่ถ้าเอา rubber ไปใช้ที่อเมริกาจะกลายเป็นถุงยางไว้ทันทีนี่ไงเห็นไหมฮะคำต่อไปคือท้ายรถครับ boot ครับผมถูกต้องครับเหมือนรองเท้า boot ที่เราใส่นะฮะดังนั้นครับถ้าฝรั่งเขาบอกว่า open the boot ไม่ได้แปลว่าถอดรองเท้า boot ออกมาให้ดมนะฮะแต่ open the boot ก็คือเปิดท้ายรถเราจะรู้ครับว่าคนนี้คือชาวอังกฤษครับเพราะ boot คือแน่นอนครับชาวอังกฤษ

ส่วนถ้าทรังก์ก็คือชาวอเมริกาแม้กระทั่งกระโปรงหน้าของรถเนี่ยนะครับก็แตกต่างนะฮะชาวอังกฤษจะเรียกว่า the bonnet ครับ the bonnet ส่วนชาวอเมริกาก็จะเรียกว่า the hoodแต่ผมกลัวเดี๋ยวผู้หญิงไทยนะครับถ้าไม่รู้2คำนี้นะฮะจะบอกฝรั่งให้เปิดกระโปรงรถไปบอกฝรั่งว่า open the skirt ฟิวนั้นกระโปรงตัวเองมาละครับต่อไปนะครับรถไฟใต้ดินก็คือ subway ของชาวอเมริกาส่วนชาวอังกฤษนะครับจะเรียกว่า the underground หรือชาวอังกฤษจะเรียกว่า the tube ก็ได้นะครับเพราะที่อังกฤษมันจะเป็นเหมือนหลอดยาวๆเขาเรียกว่า the tube ครับอีกหนึ่งอันที่บ้านเราก็มีการงงกันเยอะนะครับก็คือลิฟท์ที่เอาไว้ขึ้นตึกนี่แหละครับที่จริงลิฟท์ก็ถูกแล้วนะฮะชาวอังกฤษลิฟท์ชาวอเมริกาเอลิเวเตอร์ชาวไทยหลายคนก็เรียกว่าทั้งนั้นไปใช้เอลิเวเตอร์กันดีกว่าแต่ผมไม่แนะนำนะครับเพราะว่าเอลิเวเตอร์ก็คือลิฟท์แต่อีกหนึ่งอันก็คือบันไดเลื่อนนะครับก็คือเอสคาเลเตอร์ครับระวังเลยนะฮะเพราะว่าเอสคาเลเตอร์คือบันไดเลื่อนเอลิเวเตอร์คือลิฟท์ครับผมเคยเจอมาแล้วนะครับที่ชาวไทยนะครับบอกฝรั่งว่า take the alligator to the sixth floorขึ้นจระเข้ไปชั้น6เลยจะเจอชาลวันกับไก่ทองหรือไงครับเกิดขึ้นยังไงฮะเพราะเอาคำว่า elevator กับ escalator มารวมกันไง elevator escalator elevator escalator กลายเป็น alligator กันไปเลยนะครับดังนั้นก็ต้องรู้นะฮะชาวอเมริกา elevator ชาวไทยเราก็ตามลิฟต์ของชาวอังกฤษแล้วครับถ้าเราพูดถึงคำว่า flat นึกถึงอะไรครับนี่เลยครับนึกถึงเด็กดมกาวอยู่ข้างล่างนะฮะมอเตอร์ไซค์ตำรวจขี่เข้ามานะฮะแม่ค้าทะเลาะกันอยู่ตรงนั้นที่จริงมันไม่เกี่ยวเลยนะครับ flat หรือ apartment เนี่ยนะครับก็คือห้องเช่าครับที่ประเทศอังกฤษครับสามารถเป็นห้องใหญ่ห้องเล็กห้องจนห้องรวยได้หมดเลยครับผมส่วนอพาร์ตเมนต์ก็คือของอเมริกาดังนั้นครับแฟลตก็คือชาวอังกฤษอพาร์ตเมนต์ก็คืออเมริกาแต่บ้านเราสินะครับก็เห็นคำว่าแฟลตก็รู้สึกมันก็จนๆเนาะอพาร์ตเมนต์ก็ยังรู้สึกว่าไม่ให้เกียรติกันเท่าไหร่ดังนั้นครับก็เลยไปนิยามคำใหม่เป็นแมนชั่นฮะชาวไทยครับบางคนฝรั่งถาม where do you live หญิงไทยบางคนบอก I live in สุขสบายแมนชั่นเคยทราบไหมครับว่าแมนชั่นแปลว่าคฤหาสน์หรูครับพอฝรั่งนึกอ๋อสงสัยผู้หญิงคนนี้ต้องรวยแน่ๆไปถึงปุ๊บเจอรูหนูชัดๆเลยนะฮะดังนั้นเนี่ยนะครับแมนชั่นไม่เกี่ยวแมนชั่นมันคือคฤหาสน์ครับดังนั้นครับห้องเช่าคือแฟลตหรืออพาร์ตเมนต์และอีกหนึ่งคำต้องฝากเลยครับถ้าเป็นคอนโดหรือคอนโดมิเนียมคุณต้องเป็นเจ้าของเท่านั้นนะครับคุณถึงจะเรียกมันได้คอนโดนะฮะไม่ใช่ว่าเช่านะฮะอยู่เดือนละ5,000ไปบอกว่าคอนโดไม่ได้นะครับใช้กันให้ถูกต้องด้วยครับต่อไปนะครับก็คือคำว่าขยะนั่นเองครับขยะก็คือ rubbish ชาวอังกฤษส่วนชาวอเมริกาก็คือ trash หรือว่า garbage นั่นเองครับถ้าถังขยะก็คือ rubbish binส่วนชาวอเมริกาก็จะเป็น trash can หรือว่า garbage can ครับต่อไปเนี่ยนะครับก็คือคำว่า soccer กับฟุตบอลครับใช่แล้วฮะชาวโลกเขาเรียกว่าฟุตบอลก็เตะนะครับแต่ถ้าไปอเมริกาฟุตบอลนะครับคืออเมริกันฟุตบอลครับเขาเรียกว่า soccer นั่นเองนะฮะผมก็ไม่เคยเข้าใจนะครับว่าทำไมถึงต้องเรียกว่าฟุตบอลเพราะเขาแทบจะไม่ได้ใช้เท้าเอาซะเท่าไหร่เลยทีเดียวต่อไปก็คือแน่นอนครับคำว่าน้ำอัดลมครับซึ่งชาวโลกก็เรียกว่า soft drink กันเยอะนะครับแต่ชาวอเมริกาชอบเรียกน้ำอัดลมว่าอะไรโซเดอร์ครับซึ่งก็เป็นความมึนงงของคนทั้งโลกเลยนะครับเพราะว่าคนทั้งโลกไปถึงอเมริกาชาวอเมริกาถาม Would you like a soda ซึ่งก็จะงงๆฮะโซดาน้ำโซดาหรืออะไรวะใช่ไหมฮะดังนั้นครับก็ต้องรู้นะฮะว่าโซเดอร์นะครับหรือโซดาป๊อปที่อเมริกาโซดาป๊อปก็คือน้ำอัดลม soft drink ก็คือน้ำอัดลมที่อังกฤษนั่นเองครับรองเท้าผ้าใบครับ sneakers กับ trainers ครับso ถ้า trainer ถ้าจะบอกฝรั่งว่า I'm looking for my trainers นี่นะครับผมก็นอกจากจะแปลว่าหา trainer ฝึกออกกำลังกาย trainers ก็แปลว่ารองเท้าผ้าใบที่อังกฤษหรือ sneakers ก็ได้นั่นเองโรงหนังก็ cinema movie theater นะครับ cinema ชาวอังกฤษ movie theater อเมริกานี่นะครับหรือแม้กระทั่ง full stop เนี่ยนะฮะ full stop เวลาเราเขียนแล้วใส่ full stop ปุ๊บเนี่ยนะฮะชาวอังกฤษเรียกว่า full stop แต่ชาวอเมริกาเรียกอะไรครับจุดที่จบประโยคperiod ครับปรากฏครับเด็กไทยทำ dictation ครูอเมริกาก็บอกประโยคแล้วพูด period เด็กไทยทั้งห้องเขียน period ฝรั่งก็งงเลยฮะ period ไม่ได้แปลแค่เรื่องราวของหนัง period นะ period ก็แปลว่าจุดครับหรือสำหรับคุณผู้หญิงครับ period ก็จะแปลว่าประจำเดือนนะครับไปบอกฝรั่งว่า I have men อันนั้นจะแปลว่าฉันมีผู้ชายหลายคนนะจ๊ะต้องบอก I have a period หรือ I have my period นั่นเองนะครับอ่ะคำสุดท้ายแล้วกันนะครับซึ่งจะให้ดูอีกหนึ่งคำนะครับว่าบ้านเราเนี่ยนะครับผมก็เอาคำพวกนี้มาใช้กันนานแล้วนะฮะแต่ก็ใช้กันแบบไม่ถูกต้องหรือใช้กันแบบมึนงงครับก็คือคำว่าธนบัตรนั่นเองครับแบงค์ 1,000 แบงค์ 500 แบงค์ 100ใช่ไหมครับถามว่าไอ้คำว่าแบงค์ 100 แบงค์ 500เนี่ยเราเอามาจากไหนครับเราเอามาจากภาษาอังกฤษแบบฝั่งบริติชนะครับก็คือ bank note นั่นเองครับส่วนชาวอเมริกาเขาเรียกธนบัตรว่า bill ครับอย่างเช่น $1 bill $5 bill $10 bill แต่ชาวอังกฤษเรียกว่า bank note ครับแต่ปัญหาคืออะไรครับชาวอังกฤษเนี่ยนะครับเวลาเขาจะตัดให้สั้นๆเขาตัดแบงค์แล้วเก็บโน้ตแต่บ้านเราเก็บแบงค์แล้วตัดโน้ตมันก็เลยคุยกันไม่รู้เรื่องใช่ไหมครับถ้าไปที่อังกฤษเนี่ยนะครับก็จะเรียกว่า1,000 baht note500 baht note นะฮะก็คือโน้ตนั่นเองครับแต่เราไปเรียกว่าอะไรแบงค์1,000แบงค์500ธนาคาร1,000แห่งธนาคาร500แห่งยังไงครับเห็นไหมล่ะฮะนี่แหละ

ครับก็คือให้ดูซับเซิร์ฟนะครับว่าภาษาอังกฤษเนี่ยนะครับก็ใช้กันมาอยู่ในประเทศไทยนานมากแล้วนะครับและที่จริงแล้วเราก็ยืมจากอเมริกาอังกฤษมาใช้กันไม่ว่าจะเป็นการออกเสียงหรือการใช้ศัพท์นั่นเองครับแต่ใช้ให้ถูกสะกดให้ถูกและออกเสียงให้ชัดเจนนะครับรับรองครับว่าไม่ว่าจะเป็นชาวอังกฤษหรือชาวอเมริกาคุณจะคุยกับเขารู้เรื่องอย่างแน่นอนครับ

0: 在过去，当医学技术尚未发达时，人类治疗自身的疾病主要依靠的是巫术、信仰和世代相传的传统医学智慧，例如使用草药、运用冷热疗法以及按摩等。随着医学技术的发展，人们开始倾向于使用现代方法治疗疾病，并使用含有化学成分可能对长期健康造成危害的药物，因此掀起了一股将传统医学这种自然疗法加以融合并与现代医学共同应用的趋势，形成了替代医学。而泰式按摩正是这种传统疗法之一，它重新获得了普及并得到了官方认可。无论是在泰国还是在国外，泰式按摩治理是健康护理的科学与艺术，它旨在纠正人体内四种元素的失衡，即地、水、风、火，特别是通过各种方法来解决经脉中血液和气的阻塞，包括按压、揉捏、挤压、捶打、热敷，或根据发展和传承下来的其他方法，由过去的泰式按摩大师们一直传承至今。
1: แล้วตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับผู้เชี่ยวชาญทางการนวดที่มีประสบการณ์มานานกว่า46ปีนะครับอาจารย์สมพิษปิตสิงห์สวัสดีครับ
2: ค่ะ
1: อาจารย์สมพิษนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการนวดแผนไทยโรงเรียนแพทย์โบราณวัดพระเชตุพนอาจารย์มองว่าอะไรคือหัวใจสำคัญของการนวดแผนไทย
2: หัวใจของการนวดคือต้องเวลาทำงานต้องใส่ใจกับผู้ที่เรากำลังนวดเขาอยู
1: ่ครับ
2: แล้วก็ต้องมีเมตตาต่อเขาด้วย
1: การนวดแผนไทยมีการอีโวมีการพัฒนายังไงตามการเวลาบ้างครับ
2: ที่เห็นมาก็พัฒนาขึ้นไปเยอะเลยนะคะมีทั้งเอาของตะวันตกมาผสมผสานก็มีนะฮะอย่างซีวิดิตเนื้อนวดน้ำมันอะแต่ก่อนเราไม่มีใช่ไหมคะ
1: อ๋อเหรอครับไม่ใช่น้ำมัน
2: มันไม่มีการหายปวดเมื่อยมันต่างกันของเราปวดลึกถึงกล้ามเนื้อชั้นในซึ่งมันเป็นกล้ามเนื้อที่ทำงานแล้วก็เกร็งตัวเราอย่างเงี้ยม
1: ัน
2: คนอันกล้ามเนื้อที่เขานวดกันอยู
1: ่โหนี่ถือเป็นความแตกต่างระหว่างการนวดไทยกับการนวดของฝรั่งเลย
2: ใช่
1: คือการความลึก
2: ของลึกของเราเพราะเราจะกดลึกลงไป
0: 泰式按摩被认为起源于吉瓦嘎古马拉巴嘎，是佛陀的御医，他为通过树木进行治疗的理念奠定了基础。这种树木充满了知识、慈悲和对人体的理解，最终演变成了按摩这门学科。此后，这门按摩学科在寺庙、宫廷和乡村得以传播。它融合了文化和本土知识，成为了一种通过口述传承、也身体实践，并也心灵和信仰相连的智慧。因为按摩师除了必须具备按摩治疗的能力之外，还必须遵守佛教原则的道德原理，并尊重传授技艺的师傅。
3: People have to try this to like, I don't know, to live life. I feel like it's just such an amazing experience.
4: I really liked when they were doing like the back of my head and they would hit like very like small pressure points and like I didn't even know were there. And it made me feel like so relaxed, like in a way I really haven't felt before.
1: การนวดแผนไทยได้รับการยอมรับในเวทีโลกนะครับโดยเฉพาะทางยูเนสโกองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และแห่งสหประชาชาติที่ขึ้นทะเบียนให้การนวดไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติในวันที่12ธันวาคมปีพุทธศักราช2562ครับ
0: 泰式按摩不仅是为了放松经络或治疗身体酸痛，它更是一种智慧，将身体、心灵和生命能量连接为一体。
1: จะเห็นแล้วว่าการนวดไทยเป็นเสน่ห์ทางวัฒนธรรมที่ทรงพลังของประเทศเรานะครับไม่ได้แค่สร้างรายได้จำนวนมหาศาลแต่ว่ายังส่งออกความเป็นไทยสร้างความเข้าใจอันลึกซึ้งให้ชาวต่างชาติได้เห็นว่าวัฒนธรรมของเราเป็นอย่างไรการนวดไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือว่าผ่อนคลายความเมื่อยล้าของร่างกายแต่ว่าเป็นภูมิปัญญาที่เชื่อมต่อร่างกายจิตใจและหัวใจอันเป็นหนึ่งเดียวนี่ไม่ใช่แค่การนวดครับแต่เป็นการรักษารากเหง้าด้วยหัวใจไทย

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186/100

0: ขอบคุณ
1: ขอบคุณ
0: เดี๋ยวสลับนะเดี๋ยวก็จะบอกภาษาไทยเดี๋ยวให้พวกเราตอบเป็นภาษาอังกฤษขอบคุณ
1: Thank you
0: ขอบคุณ
1: Thank you
0: ขอบคุณ

0: 家进行正式国事访问之际，势力及王太后殿下倡议对泰国不同历史时期的女性服饰进行研究与探索，这些服饰被称为泰式皇室礼服。
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ French Fry ยุรินทร์ชาริยพัฒนกุลค่ะวันนี้ French Fry พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่สถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยเราจะมาพูดคุยกันเรื่องผ้าไทยที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่น่าภาคภูมิใจของพี่น้องชาวไทยกับตอนที่มีชื่อว่าไทยไอคอนิกผสานมรดกแห่งการทอผ้ากับความงามเหนือกาลเวลา
0: 泰式皇室礼服和玉雀衬衫反映了泰国宫廷技艺和艺术手工品，世代相传的实践与传承。它们经过设计和调整，成为了当代服饰，具有连裁版型，并使用泰国本土生产的材料。这反映了社区工匠精湛的独特身份，同时也反映了泰国精神的整体面貌。在2024年。泰国内阁根据文化部的提议，批准了一项决议，将泰式皇室礼服提请联合国教育、科学及文化组织，列入人类非物质文化遗产代表作名录。
1: อาจารย์คะอยากจะให้พูดถึงเสน่ห์ความเป็นไทยบนผ้าไทยค่ะอาจารย
2: ์ผมว่าเสน่ห์ผ้าไทยมันอยู่ที่ความยูนิคนะของผ้าแล้วก็texture หรือว่าสัมผัสของเรานะคือหลายประเทศเนี่ยก็มีผ้าไหมนะฮะไม่ว่าจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าประเทศในเอเชียก็ล้วนแล้วแต่มีการผลิตผ้าไหมแต่ว่าไหมของเราเนี่ยที่ได้รับการส่งเสริมโดยสมเด็จพระพันปีหลวงเนี่ยเป็นไหมพันธุ์พื้นบ้านนะครับที่เหมาะกับสภาพดินฟ้าอากาศของในประเทศไทยแล้วก็ให้เส้นใยที่เมื่อทอมาแล้วก็จะมี texture ที่ต่างจากไหมของประเทศอื่นๆในเรื่องของผลิตภัณฑ์ผ้าไหมนะครับความหลากหลายตั้งแต่เรื่องของ texture ไปจนกระทั่งถึงเรื่องของลวดลายแล้วก็เทคนิคการทอเมื่อนำไปใช้ก็ทำให้แฟชั่นผ้าไทยเนี่ยเป็นที่ตื่นตาตื่นใจนะฮะสำหรับพบเห็นแล้วก็ผมคิดว่าในบริบทของคนรุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นยังดีไซเนอร์หรือว่าผู้ที่จะไปใช้ที่เป็นเจนเด็กๆเนี่ยก็สามารถที่จะเลือกใช้ให้เข้ากับบุคลิกของตัวเองได้ครับเราสามารถที่จะอวดชาวโลกได้ว่าเรามีวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นโชคดีเพราะฉะนั้นในบทบาทของคนไทยคนนึงเนี่ยผมคิดว่าแค่ใช้นะท่านไม่ต้องไปทอผ้าหรอกนะครับแต่ว่าแค่นำมาใช้ในชีวิตประจำวันหรืออย่างน้อยที่สุดในโอกาสหรือว่าณพิเศษของชีวิตเนี่ยได้ใช้ผ้าไทยก็น่าจะเป็นบทบาทที่เราจะได้ร่วมกันภาคภูมิใจในมรดกวัฒนธรรมนี้แล้วครับ
0: 目前穿着泰式皇室礼服以及各种类型的泰国布料正变得越来越受欢迎鉴于士力万纳万里纳里拉塔纳拉查卡尼公主殿下集成和发扬了势力及王太后殿下保护与推广泰国纺织品的皇家夙愿殿下将泰国布料进行现代化应用使其一直以来都受到国内外市场的欢迎并创立了品牌 Siri Wanawari 殿下还提出了各种理念和方针鼓励社会各家穿着泰式服装最终联合国教科文组织宣布对殿下进行表彰并授予了纪念勋章以表彰殿下在保护文化遗产推广精美艺术以及推动泰国文化和创意产业发展方面的皇室功绩
1: วันนี้เราได้เห็นแล้วนะคะว่าผ้าไทยยังคงงดงามทันสมัยและมีชีวิตอยู่ในทุกลมหายใจของผู้คนและจะยังคงเป็นมรดกที่เราร่วมกันรักษาส่งต่อให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานค่ะชุดไทยผ้าถิ่นผ้าไทย1ความภาคภูมิใจสะท้อนอัตลักษณ์และความเป็นไทยสู่สากล
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
4: ้พลังแห่งความคิด
3: ั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

在1960年，当陪同九世王普密蓬阿杜德陛下对美国和欧洲国

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: เพราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 นถึง 11:00 นเริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ

0: จากทีเชอร์เกรกด้วยใช่ไหมครับ
1: ทีเชอร์สอนภาษาอังกฤษให้กับเด็กๆครับ
0: ถูกต้องครับ What's your name
1: My name is รัชตะบัวเพื่อน My nickname is Bess
0: Bess How old are you
1: 13 year old
0: วันนี้ทีเชอร์เกรกมารับผ้าสิ้นจากคุณแม่นะครับเพราะว่าแม่ก็บอกว่ามันเสร็จแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวพาทีเชอร์เกรกไปพบกับคุณแม่ได้ไหมครับ
1: ได้ครับคุณแม่อยู่ด้านนู้นครับ
0: โอเค let's go
1: นี่ครับผมเตรียมให้ทีเชอร์แล้ว
0: โอ้โหเสร็จแล้วเรียบร้อยโอ้สวยมากเลยนะครับละเอียดชัดเจนเลยทีเชอร์เกรกซื้อไปฝากคุณแม่ที่อเมริกาเพราะคุณแม่ผมชอบทอผ้าด้วยนะครับแต่ว่าไม่แน่ใจจะอธิบายว่าลวดลายเรียกว่าอะไรหรือมันจะเป็นยังไงเบสครับเรียกคุณแม่มาอธิบายให้หน่อยได้ไหมครับ
1: ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังเองครับ
0: เออ
1: ถ้าตีนจกนะครับคือส่วนของเฉพาะตรงนี้ครับนี่คือตีนจกตั้งแต่ตรงนี้นะครับลงมาถึงตรงเชิงนี่เลยก็คือมีทั้งหมดประมาณ20กว่าลายใน1ผืนนะครับ
0: 20ลายโอ้เยอะมาก
1: เริ่มตั้งแต่เชิงเลยก็จะเป็นลายชุดหนามเตยแล้วก็เป็นสเปามะลิเลื้อยนกไล่ดอกข้าวตอกขอกุญแจฟันปลานกคู่กินน้ำพ่นเต้าแล้วก็จะมีลายหักซ้อนหักซึ่งเป็นลายหลักของผ้าผืนนี้ครับขึ้นมาอีกนะครับก็คือลายเสมาปัจจุบันเรียกว่ายันสุกนะครับ
0: น้องเบสครับ
1: ครับ
0: รู้ได้ไงครับรู้เยอะขนาดนี
1: ้ I make it myself
0: โหสุดยอดทำเองเลยครับ
1: ใช่ครับ
0: เก่งมากจะสอนคำว่าลวดลายภาษาอังกฤษใช้คำว่า pattern
1: This cloth
0: has 20 patterns.
1: 20 patterns.
0: ก็คือผ้าพื้นนี้มีมากกว่า20ลายถูกไหมครับ
1: ครับ
0: ทำเองเหรอที่จะยังไม่เชื่อเพราะส่วนมากก็เป็นผู้หญิงคุณยายคุณป้าที่ทำผ้าแบบนี้นะครับและทำยากใช้เวลาเป็นหลายเดือนเลยทำเองเหรอ
1: ถ้าไม่เชื่อที่เชื่อตามผมเข้ามาดูในบ้านเลยครับ Follow me.
0: Okay, let's go. สวัสดีครับขออนุญาตนะครับเข้าไปดูด้วยได้ไหมครับ
2: ได้
0: ขอบคุณมากครับเดี๋ยวน้องเบสเดี๋ยววางอุปกรณ์นะทำเป็นจริงหรือเปล่าครับ
1: ถ้าเกิดทีเชอร์ไม่เชื่อดูผมทำได้เลยครับ
0: โอเคนี่โอ้โหอย่างรวดเร็วนะครับสายตาน้องเบนต้องดีมากๆเลยนะครับโอ้ทำได
1: ้ครับ
0: ไม่ที่พูดเล่นคุณผู้ชมครับที่เพียงไม่เชื่อตอนแรกแต่เห็นด้วยตาตัวเองเป็นเรื่องจริงด้วยน้องเบสทอผ้าได้มืออาชีพเลยครับน้องเบสครับทอผ้านานหรือยังครับ
1: ทอมาตั้งแต่อายุ10ขวบแล้วครับ
0: แล้วทีเรียกเห็นว่าได้มันเล็กนิดเดียวเองสอนคำว่าได้ไม่อยากใช้คำว่า thread อาบากนิดนี้แลบลิ้นอากัดเบาๆครับ thread นี่ได้อยู่แล้วสอนอีกคำหนึ่งนะครับคำว่าการทอผ้าใช้คำว่าweaving ถูกต้องครับโอ้น้องเบสครับทอผ้าแค่3ปีได้เก่งขนาดนี้แน่นอนว่ามีพรสวรรค์หรือภาษาอังกฤษว่า talent ถูกต้องครับผ้าเส้นตีนจกคูบัวครอบครัวของน้องเบสทอนานหรือยังครับ
1: ทอมาหลายร้อยปีแล้วครับ
0: โอ้เป็นร้อยปี
1: แล้วก็ครั้งนึงสมเด็จพระเทพท่านเคยเสด็จไปที่บ้านทวดผมด้วยครับ
0: โอ้เป็นเกียรติที่สูงมากเลยนะครับแสดงว่าทวดต้องมีความสามารถก็เก่งมากๆเลยนะครับ
1: ครับ
0: งั้นสอนนิดนึงนะครับคำแรกก็คือยายทวดหรือว่ายายทวดใช้คำว่า great grandmother
1: great grandmother
0: เก่งมากปู่ทวดหรือตาทวดใช้คำว่า great grandfather
1: great grandfather
0: แต่ถ้าเป็นยายหรือย่าก็ grandmother ปู่ตาก็คือ grandfather แต่ถ้าเป็นคุณพ่อจะเรียกว่ายังไงครับ
1: father
0: คุณแม
1: ่ mother
0: ถูกครับถ้ารู้แค่สองคำจะได้รู้ว่าเป็นใครหรือว่าเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงเก่งมากเลยครับและทางบ้านอย่าลืมนะครับเรามี quiz challenge เรื่องการทอผ้ารู้จักกี่คำครับลองฟังและตอบคำถามด้วยครับ
3: ย่าทวดสอนกำลังหารเป็นชาวไทยยวนแห่งหมู่บ้านคูบัวจังหวัดราชบุรีท่านเกิดเมื่อปีพ.ศ. 2446ท่านได้เรียนรู้การทอผ้าทิ้นตีนจกจากแม่สมัยก่อนผ้าทิ้นตีนจกเป็นผ้าธรรมดาที่คนในยุคนั้นใส่ทอเพื่อการใช้ในครัวเรือนเท่านั้นเมื่อวันที่17ตุลา2517ย่าทวดซ้อนได้มีโอกาสถวายผ้าจกโบราณแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ต่อมาสมเด็จพระเทพได้ทรงให้เจ้าหน้าที่เดินทางไปรับย่าทวดไปสาธิตการทอผ้าสิ้นตีนจกยังสถานที่ต่างๆหลายแห่งจนทำให้เอกลักษณ์ของผ้าสิ้นตีนจกคูบัวมีชื่อเสียงแพร่หลายและสืบทอดมาจนถึงรุ่นหลานรุ่นเหลนในปัจจุบัน
0: ถ้าเราจะทำผ้าจริงๆต้องมีอุปกร

0: ด้วยถูกไหมครับ
1: ใช่ครับอุปกรณ์หลักๆนะครับก็จะมีกี่ทอผ้านะครับเป็นกี่ที่อายุนานมากครับเป็นร้อยกว่าปี
0: กี่ทอผ้าน้องเดซับใช้คำว่าลูม
1: ลูม
0: เก่งมากแล้วมีอะไรอีกไหมครับ
1: ก็มีกระสวยนะครับกระสวยนี้คือตาผมทำมาไว้ให้นะครับเป็นร้อยกว่าปีแล้วครับแล้วก็กระสวยลักษณะนี้จะมีใช้ที่คูบัวที่เดียวนะครับ
0: ว่าจะมีชิ้นเดียวในโลกนั้นสอนคำว่ากระสวยไหมใช้คำว่าชักโช
1: ชักโช
0: เก่งมากเลยนะครับ
1: แล้วก็มีขนเม่นนะครับ
0: นี่คุณผู้ชมครับขนเม่น
1: ขนเม่นนะครับก็คือปัจจุบันนี้ที่คูบัวนี่จะเหลือใช้ที่เดียวนะครับเพราะว่าที่อื่นจะใช้เป็นเหล็กปลายแหลมหรือว่าเอาไม้มาเสียมให้แหลมก็หมดแล้วครับ
0: อ๋อนี่แบบดั้งเดิมนะครับ
1: ใช่
0: ตั้งแต่โบราณโอ้ขอดูด้วยได้ไหมครับสอนให้นะครับขนเม่นใช้คำว่า quill
1: quill
0: ถูกครับแล้วต่อไปมีอะไรอีกไหมครับ
1: มีเส้นฝ้ายกับเส้นไหมนะครับเส้นฝ้ายก็คือลักษณะมันจะด้านๆแบบนี้ครับ
0: เส้นฝ้ายใช้คำว่า cotton thread
1: cotton
0: thread
1: thread
0: ได้อยู่นี่แล้วก็มี
1: เส้นไหมครับ
0: เส้นไหมไม่ยากใช้คำว่า silk
1: silk
0: ถูกต้องครับ
1: เส้นไหมมันจะเงากว่าเส้นฝ้ายนะครับ
0: แล้วเวลาทอผ้าใช้ต่างกันยังไงครับ
1: เส้นฝ้ายนะครับจะใช้เป็นสังยืนนะครับกับได้พุ่งเส้นไหมใช้จกครับ
0: ผ้าเส้นตีนจกเฉพาะที่คูบัวนะครับมีเอกลักษณ์หรือมีความพิเศษอะไรยังไง
1: เอกลักษณ์นะครับก็คือที่คูบัวจะมีห้องขั้นนี้นะครับ
0: คืออะไร
1: ห้องขั้นก็คือจะเป็นเล็บเหลืองแดงเหลืองแดงอย่างเงี้ยครับ
0: โอเคเห็นอยู่นะครับ
1: ถ้าเกิดยิ่งมีห้องขั้นเยอะนะครับจะทำให้การทอผ้ายากขึ้นไปอีกครับ
0: น้องเบสทำได
1: ้ได
0: ้โอ้ไม่ธรรมดาครับแล้วเมื่อกี้ครับเห็นน้องเบสทอผ้าไปเรื่อยๆนะครับรู้ได้ไงต้องวางมืออย่างนี้นะฮะ
1: คือเริ่มแรกนะครับตอนที่เราจะทอเราต้องเอาตัวอย่างลายครับมาขึ้นก่อนพอเราขึ้นเสร็จแล้วได้ดอกนึงแล้วก็ทำไปเรื่อยๆแล้วคราวนี้มันก็จะเริ่มจำได้เองครับว่าสอดต่อไปต้องเป็นยังไง
0: แต่ละผืนใช้เวลานานแค่ไหนครับ
1: แต่ละผืนนะครับใช้เวลาอย่างมากสุดเลยนะครับก็คือ1ปีหรือว่าปีกว่าๆไปเลยแต่ว่าอย่างน้อยที่สุดเลยก็สักเดือนนึงอะไรอย่างเงี้ยครับ
0: แล้วถ้าเป็นผ้าแบบนี้นะผ้าเส้นตีนจกใช้เวลานานแค่ไหนครับ
1: บางผืนก็เป็นปีบางผืนก็เป็นเดือนครับอย่างผืนที่ทอให้แม่ทีเชอร์นะครับใช้เวลาประมาณ5เดือน6เดือน
0: 5เดือนครึ่งปีที่จะเป็นประทับใจมากเพราะมั่นใจเวลานานและทำด้วยมือของตัวเองเสียกี่บาทก็ไม่ได้เสียใจเพราะคุ้มค่ามากเลยนะครับมันมีค่าจริงๆครับ so mom I hope you really enjoy this cloth it takes a long time but it's definitely worth it enjoy this unique design of sarong cloth from Ratchaburi province is part of the local identity here it is a symbol of the migration from Chiang San to here that has stood the test of time for over 100 years
1: โดยผ้าสิ้นตีนจกคูบัวนะครับจะประกอบด้วยผ้า3ชิ้นมาประกอบกันนะครับส่วนบนเรียกว่าหัวสิ้นตรงกลางเรียกว่าตัวสิ้นและส่วนล่างสุดเรียกว่าตีนสิ้นนะครับซึ่งเอกลักษณ์ของผ้าสิ้นตีนจกคูบัวนะครับจะมีการจกลวดลายทั้งตัวสิ้นและตีนสิ้นนะครับและนํามาเย็บต่อกันนะครับมันจะกลายเป็นศิลปะชั้นสูงของชาวไทยยวนคูบัวครับ
0: โอ้โหมีหลายคำศัพท์ที่น่ารู้นะครับเช่นคำว่าพื้นเมืองใช้คำว่า native และอีกคำหนึ่งนะครับอพยพใช้คำว่า immigrant ใช่แล้วนะครับเก่งมากน้องเบสช่วยอธิบายด้วยนะฮะว่าเอกลักษณ์หรือว่า identity ของผ้าสิ้นตีนจกคูบัวคืออะไรครับ
1: เอกลักษณ์ของผ้าตีนจกคูบัวนะครับก็คือสีหลักๆเลยก็คือสีเขียวดำแดงนะครับจะเป็นเอกลักษณ์ของคูบัวเลยอีกอย่างนึงก็คือมันจะมีห้องขั้นตัวนี้ครับซึ่งเป็นเอกลักษณ
0: ์ผ้าสิ้นตีนจกคูบัวมีลายอะไรบ้างครับ
1: ผ้าสิ้นตีนจกคูบัวนะครับมีทั้งหมด8ลายนะครับลายที่1เลยก็คือลายเก้งซ้อนเสียนะครับมันจะเป็นฟันปลานะครับแล้วก็จะมีเสียตรงนี้ครับเหมือนจะเกณฑ์เกสรดอกไม้นะครับ
0: จริงด้วย
1: ต่อไปนะครับคือลายหักซ้อนหักนะครับเอกลักษณ์ก็คือตรงนี้ครับมันจะหักซ้อนกันเหมือนขั้นบันไดครับต่อมาคือลายเสียซ้อนหักครับเอกลักษณ์ก็คือตรงนี้ครับรอบๆดอกจะออกเป็นเสียแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นหักเหมือนขั้นบันไดคล้ายๆอันนี้ครับต่อมาจะเป็นลายที่ทอง่ายที่สุดนะครับก็คือลายกาบ
0: มันง่ายตรงไหน
1: ง่ายที่สุดเพราะว่ามันไม่ต้องทําตัวตะขอแล้วก็นกข้างในคร
0: ับ ก็ไม่มีรูป
1: ใช่จะเป็นดอกข้าวตอกต่อไปคือลายหักดํานะครับตัวนี้เอกลักษณ์ของเขาจะชัดเจนก็คือตรงนี้เป็นหักเป็นสีดำเลยนะครับ
0: ครับ
1: ต่อไปเป็นลายเสียซ้อนเสียนะครับเสียนะครับก็คือเหมือนกับเกสรดอกไม้ตรงนี้นะครับมันจะซ้อนกันอยู่ตรงกลางนะครับเสียซ้อนเสียกับเสียซ้อนหักนะครับมันจะแตกต่างกันตรงนี้นะครับคือตรงนี้ของเสียซ้อนหักก็จะเป็นหักเหมือนขั้นบันไดแต่ว่าอันนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นเสียครับ
0: อ้าว
1: ลายต่อไปเขาเรียกว่าลายปราบเซียนนะครับลายหน้าหมอนถ้าเกิดเราวางแนวเนี่ยครับมันจะคล้ายๆหมอนขิดของภาคอีสานนะครับเอกลักษณ์ของอีกอย่างคือลายมันจะแน่นติดกันหมดเลยครับทำให้ทอยากมากเลย
0: โอ้นี่ยาก

0: าก
1: ลายสุดท้ายก็คือลายเกี้ยวซ้อนกาบนะครับที่เรียกเกี้ยวก็คือตรงเนี้ยครับที่มันเป็นกาบอ่ะเราจะเอาด้ายมาเกี้ยวหรือว่าพันกันเข้าไปแล้วก็จบเป็นกาบขึ้นมาครับทีเชอร์ต้องสังเกตดูนะครับว่าข้างในเนี่ยครับจะมีเหมือนนก4ตัวกินน้ําร่วมเต้ากันอยู่นะครับลายหน้าหมอนกับลายเกี้ยวซ้อนกาบจะเหมือนกันนะครับมีนกข้างใน
0: ถ้าน้องเบสไม่ได้อธิบายไม่ได้พูดทีเชอร์ก็มองข้ามเลยนะครับ
1: แล้วก็
0: ดูไม่ออก
1: อีกหลายๆลายนะครับจะมีนกคู่อยู่ข้างในนะครับแล้วก็จะมีอยู่ลายเดียวนะครับที่ไม่มีนกคู่ก็คือจะเป็นดอกข้าวตอกครับ
0: สวย
1: ในปัจจุบันนะครับลายทั้ง8ลายเนี่ยมีการเอามาผสมหรือว่าประยุกต์รวมกันเพื่อเกิดเป็นลายใหม่ๆนะครับ
0: ถามนิดนึงนะครับ which is the hardest one to weave หรือว่าลายไหนทอยากที่สุดครับ
1: ลายที่ยากที่สุดนะครับจะเป็นลายหน้าหมอนก็คือผืนนี้นะครับที่ยากเพราะว่ามันจะเป็นลายที่แบบแน่นติดกันไปหมดเลยนะครับคือตรงเนี้ยมันจะแบบไม่มีช่องว่างเลย
0: Which pattern is the easiest to weave หรือว่าลายไหนทอง่ายที่สุดครับ
1: ลายกาบที่ง่ายนะครับเพราะว่าลายเนี้ยครับจะไม่ต้องทำรายละเอียดที่แบบว่าซ้อนกันไปซ้อนกันมาเหมือนลายพวกเนี้ยครับ
0: อ๋อครับ
1: การดูผ้าว่าผืนไหนทอง่ายหรือทอยากนะครับให้ดูจากด้านหลังว่ามีเงื่อนฝ้ายเยอะไหมแล้วก็จกลายติดกันหรือเปล่าอย่างลายกาบนะครับที่ทอไม่ยากเพราะว่ามันไม่ต้องซ้อนกันไปซ้อนกันมาทับกันเหมือนลายหน้าหมอนนะครับ
0: ใช่ตรงนี้ก็ไม่ค่อยเยอะนะฮะแต่กลับไปดูฝั่งนี้โอ้โหเยอะมากเลยอ่ะแล้วน้องเบสมีลายที่คิดขึ้นมาเองหรือเปล่าครับ
1: มีครับแต่ว่าขายไปหมดแล้วคร
0: ับ โอ้ขายดีดีคิดว่าซื้อไม่ทันเลย so what color were the ancient cloths หรือว่าผ้าโบราณเลือกสีอะไรบ้างครับ
1: ผ้าโบราณจริงๆนะครับคือเราจะเน้นไปที่สีแดงสีเขียวสีเหลืองสีดำครับอย่างผืนนี้นะครับ
0: okay.
1: เป็นทั้งลายโบราณด้วยแล้วก็เป็นสีโบราณด้วยครับ
0: แล้วน้องเบสชอบสีอะไรครับหรือว่า what color do you like
1: เบสชอบสีนี้ครับอันนี้คือโบราณแท้ๆเลยอันนี้เป็นลายหน้าหมอนนะครับสีแดงขาวน้ำตาลเขียว
0: สีแดงคือ red
1: red
0: สีดำ black
1: black
0: สีขาว white
1: white
0: สีเขียว green
1: green
0: และมีสีฟ้านิดเนี้ย
1: blue blue
0: เดี๋ยวช่วงนี้น้องเบสกลับไปเรียนหนังสือปกติแล้วใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: ยังมีเวลาว่างทอผ้าหรือเปล่าครับ
1: มีครับก็จะทอช่วงตอนเย็นหลังจากกลับจากโรงเรียนนะครับแล้วก็เสาร์อาทิตย์ครับ
0: โอ้ขยันมากเลยนะครับเรียนไปด้วยทอผ้าไปด้วยครับทำไมถึงชอบหรือทำอย่างนี้ครับ
1: อยากจะอนุรักษ์เอาไว้ครับก็เลยทำแล้วก็ไม่เบื่อ
0: คำว่าอนุรักษ์ไว้ใช้คำว่า preserve
1: preserve
0: ใช่แล้วนะครับอย่าลืมบ้านเกิดตัวเองอนุรักษ์ไว้สิ่งที่มีคุณค่านะครับ
2: น้องเบสตอนแรกคิดว่าจะไม่เอาจริงพอตอนหลังนี่พอเห็นความสามารถเขาแล้วน้องเบสนี่อะไรไปเขาจำหมดเพราะหนูคิดว่าน้องเบสเขาเอาจริงเรื่องการทอผ้าพอสนใจเขาก็ฝึกไม่ยากความพิเศษของน้องเบสคือน้องเบสจะสนใจลายผ้าแบบโบราณเขาจะค้นฟ้าหาใน YouTube ไม่จำเป็นจะต้องเป็นผ้าโคบัวจากถิ่นอื่นจากแม่แจ่มจากที่อื่นก็ได้น้องเบสจะเอามาผสมกันกับลายโคบัวน้องเบสก็สามารถทำได้สามารถแกะผ้าลายโบราณของโคบัวได้เกือบทุกลายตอนที่ป้าหัดกับย่าต้องเป็นเดือนกว่าจะเข้าใจแต่น้องเบสนี่ใช้เวลาประมาณอาทิตย์กว่าน้องเบสเริ่มซึมซับลายโบราณประมาณเดือนนึง7-8ลายนี่น้องเบสทำได้โดยที่ป้าไม่ต้องสอนแล้วฝีมือของน้องเบสตอนนี้ถ้าเทียบกันนะเท่ากับป้าคือเขามีพรสวรรค์ทางนี้จริงๆอ่ะผู้ใหญ่พูดให้ฟังว่าย่าเคยเอาผ้าไปถวายในหลวงแล้วย่าก็ใส่ตีนจกไปรับเสด็จด้วยคือน้องเบสกับทวดย่าทวดเขาเหมือนกันคือชอบเรื่องผ้าแล้วก็สนใจเรื่องผ้าน้องเบสนี่เหมือนย่าทวดกลับมาเกิดอ่ะ
0: ผ้าที่น้องเบสทอเองนอกจากผ้าสินเอาไปทำอะไรอีกครับ
1: เอาไปทำเป็นย่ามครับแล้วก็เป็นชุดเป็นผ้าพันคอเป็นสิ่งของที่สามารถใช้ได้ในปัจจุบันครับ
0: สอนคำนี้นะครับกระเป๋าหรือว่าย่ามใช้คำว่า bag
1: bag
0: แต่ถ้าเป็นชุดก็ dress อย่างนี้ก็ใช้คำว่า dress
1: dress
0: ถูกต้องครับแล้วถ้าเป็นผ้าพันคอครับนั้นจะเรียกว่า scarf
1: scarf
0: เก่งมากเลยครับทำไมถึงชอบผ้าสินแบบนี้นะครับหรือว่ามันมีเสน่ห์ยังไงครับ
1: เพราะว่าลวดลายของมันครับแล้วก็วิธีการทําที่มันยากอะไรที่มันยากนะครับมันจะรู้สึกว่ามันมีคุณค่าครับ
0: จริงด้วยนะครับแล้วปกติที่เจ้าเกรงเห็นว่ามีแต่ผู้หญิงที่ชอบทอผ้าน้องเบสไม่ใช่ผู้หญิงเป็นผู้ชายทําไมถึงชอบครับ
1: เพราะว่างานศิลปะพวกนี้นะครับสามารถทําได้ทั้งชายทั้งหญิงครับ
0: แล้วน้องเบสเคยบอกว่าทําลายของตัวเองด้วยแล้วความคิดแนวคิดเกิดขึ้นยังไงครับ
1: มาจากผ ผ้าของที่บ้านเราเองแล้วก็ผ้าของที่จังหวัดอื่นด้วยครับพอเราไปเห็นผ้าของจังหวัดอื่นมาเราก็ลองเอามาประยุกต์ทอในผ้าของบ้านเราเองครับ
0: น้องเบสจะทอผ้าแบบนี้อีกนานแค่ไหนครับ
1: ทอไปจนกว่าจะทอไม่ไหวครับและที่สําคัญเบสอยากทําอาชีพนี้เป็นอาชีพหลักด้วยครับ
0: เป็นอาชีพหลักนั้นใช้คําว่า main job
1: Main job
0: ถูกต้องเป็นอาชีพหลัก
1: และเบสก็อยากจะทำเป็นพิพิธภัณฑ์เกี่ยวกับเรื่องผ้าเนี่ยนะครับให้คนรุ่นหลังๆให้เข้ามาดูครับ
0: เป็นความคิดที่ดีครับเดี๋ยวสอนคำว่าพิพิธภัณฑ์ใช้คำว่า museum
1: museum
0: แล้วจะเน้นเรื่องผ้านั้นใช้คำว่า cloth museum
1: cloth museum
0: ถูกต้องครับทำไมถึงอยากเปิดพิพิธภัณฑ์ผ้าด้วยนะครับ
1: เบสไปเห็นของหลายๆจังหวัดนะครับเขามีการเอากี่มารวมกลุ่มกันทอก็เลยอยากจะให้ที่บ้านของเราเป็นอย่างนั้นบ้างครับ
0: เป็นความคิดที่ดีแล้วที่แรกหวังว่าถ้าขยันขนาดนี้นะครับอายุยังน้อยก็เป็นไปได้ฝันให้ไกลไปให้ถึงครับ
1: ครับ
0: แล้วเราจะทบทวนประโยคต่างๆด้วยนะครับเช่นถ้าเจอลูกค้าชาวต่างชาติอยากคุยด้วยผ้าผืนนี้เป็นงานทำมือหรือว่าเป็น handmade ลองพูดด้วย this bag is handmade ใช่แล้วเพราะทำด้วยมือของตัวเอง
1: ครับ
0: ประโยคที่สองก็คือมีชิ้นเดียวในโลกหรือว่า it's one in the world เก่งมากแล้วถ้าจะบอกว่าเป็นเอกลักษณ์ของบ้านครูบัวจังหวัดราชบุรีพูดว่า this is
1: the identity
0: from
1: ราชบุรี this is theidentity from ราชบุร
0: ีได้อยู
1: ่ขอบคุณทิเชอร์นะครับที่วันนี้มาสอนภาษาอังกฤษให้เบสแล้วก็ขอบคุณที่ทิเชอร์อุดหนุนผ้าของเบสนะครับหวังว่าคุณแม่ของทิเชอร์ที่อเมริกาจะชอบผ้าของเบสนะครับ
0: รับรองว่าคุณแม่ของผมจะชอบแน่นอนเพราะทําด้วยมือของตัวเองหรือว่า handmade โอ้คุณแม่จะชอบแน่เลยครับ
1: เบสขอให้ทิเชอร์ช่วยกอฝ้ายเข้าหลอดให้เบสให้หมดก่อนนะครับก่อนที่ทิเชอร์จะกลับเพื่อที่จะถ่ายรูปให้แม่ทิเชอร์ที่อเมริกาครับ
0: ได้เลยครับทำยังไงครับ
1: นี่ครับหมุนลงไป
0: โอเคลงไปด้วย
1: ถ้าทำไม่เสร็จทิเชอร์ห้ามกลับบ้านนะคะ
0: ว้ายงั้นฉันจะรีบทำครับโ
1: อ้ smile
0: มาเบสนั่งด้วยนะยิ้มOkay.
3: Today, I got to meet and learn with Bess, a boy who spends his time weaving cloth up to 10 hours per day. The charming pattern of this cloth makes it a symbol here. It is a very valuable cloth indeed, made from the mind and the hands. Moreover, it is a one-of-a-kind artwork and each cloth is different. There is only one like this in the whole wide world. คำถาม Quiz Challenge วันนี้ถามว่าคำศัพท์ข้อไหนไม่ถึงการทอผ้า A weaving B waving C wave
0: โอ้โหน้องๆนะครับ
3: ยากนะเพราะว่าพวกคำมีตัว W และออกเสียงคล้ายๆกันนะครับดูดีๆการสะกดคำและการออกเสียงจิ๊กจอกจิ๊กจอกจิ๊กจอกปั๊มคำตอบที่ถูกต้องก็คือ A weaving แปลว่าการทอผ้าwaving แปลว่าการโบกมือหรือเคลื่อนและคำว่า wave แปลว่าคลื่นน้ำนั่นเองครับ
0: What's your name?
1: My name is รัชตะบัวเผื่อน My nickname is Best
0: รู้หรือเปล่าคำว่า Best แปลว่าร
1: ู้ครับแปลว่าดีที่สุด
0: แสดงว่าเป็นคนดีใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: แม่มีดีเลย์นิดนึง

0: ในทุกพื้นที่ของประเทศไทยมีประเพณีประจำปีที่คอยบอกเล่าเรื่องราวรากเหง้าความเชื่อและวิถีชีวิตของผู้คนบางประเพณีโด่งดังไปทั่วโลกแต่บางประเพณียังเป็นอันซีนที่รอให้เรามาสัมผัสเสน่ห์อันลึกซึ้งวันนี้ French Fry จะพาคุณไปรู้จักกับประเพณีไทยที่สืบทอดมายาวนานนับศตวรรษซึ่งเป็นเสน่ห์อีกมุมนึงของความเป็นไทยค่ะ
1: 每年的岁月中旋是泰国新年的开始，恰逢宋干节这一传统。这一美丽的泰国节庆文化不仅仅是泼水去了，它还体现了泰国人对祖先孝顺、感恩的价值观。泰国的宋干节于2023年12月6日被联合国教科文组织列入非物质文化遗产代表作名录。从谢季进入雨季，也意

0: 每年年度苗族，这个泰国北部的一个少数民族，都会回到村里庆祝新年。他们会穿上精心手工刺绣的民族服饰，竹笛声、苗族口琴声以及跑球游戏，在年轻人之间营造出温暖和爱意。
1: ประเพณีไทยคือพลังอ่อนโยนที่ล้อมรวมผู้คนเข้าด้วยกันไม่ว่าจะเป็นประเพณีระดับชาติท้องถิ่นหรือของกลุ่มชาติพันธุ์ล้วนมีเสน่ห์และเรื่องราวที่รอให้เราไปค้นพบคุณล่ะพร้อมเปิดใจสู่มนต์เสน่ห์ของประเพณีไทยอันศิลป์แล้วหรือยัง

สวัสดีค่ะมาเจอกันอีกครั้งนะคะใน The Speech Idol โอ้โหไอดอลคนนี้นะคุณง้อบอกเลยเขาเป็นคนที่เป็นมนุษย์ที่แข็งแกร่งมากแล้วเขาใช้จุดแข็งของเขามาเป็นจุดขายค่ะจุดแข็งของเขาคืออะไรคือเรื่องของการกินบางคนบอกโอ้ใครๆก็กินแต่กินยังไงให้มันเป็นจุดขายให้ได้ลองมาฟังนะคะผู้ชายคนนี้นะสถิติของเขานะคะเคยกินติ่มซำมาแล้ว100เข่งกินซูชิ110

0: 40คำคุณพระคุณเจ้าไปเอาท้องเก็บไว้ตรงไหนนะคะที่สำคัญเขาสุขภาพดีด้วยเออเป็น1ใน4ของตัวแทนประเทศไทยไปแข่งกินถึงนิวยอร์กเลยนะคะแล้ววันนี้นะคะเขาก็เอาจุดแข็งของเขามาเป็นจุดขายในการทำช่อง YouTube ของตัวเองครูว่าพูดถึงจุดนี้หลายคนรู้จักเขาแน่นอนนะคะคุณพีทอิทแหลกค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณอ๋อสวัสดีนะครับขอโทษก่อนนิดนึงคือที่เดินทางไปถ่ายที่สตูไม่ได้เพราะว่าที่บ้านเนี่ยมีเด็กเล็กอยู่ก็เลยแบบต้องระวังนิดนึง
0: โอ้โหเข้าใจเลยค่ะคืออันนี้ต้องบอกคุณผู้ชมนิดนึงนะคะว่าวันนี้เป็นรูปแบบใหม่ของเราค่ะ Interview from home นะคะเพราะว่าด้วยสถานการณ์แบบนี้อันนี้เข้าใจมากๆเลยแล้วก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่น้องพีทให้เกียรติพวกเราในการที่แม้ว่าจะเป็นสถานการณ์แบบนี้ยังมาแชร์เรื่องนี้ให้กับน้องๆที่บ้านได้ฟังกันนะคะน้องพีทแชร์ให้ฟังทีซิเส้นทางนี้มายังไง
1: ก่อนอื่นเลยเนี่ยหลายคนเนี่ยเวลาสืบจากคนเวลาคนถามว่าเอ้ยเด็กสมัยนี้อยากมีอาชีพเป็นอะไรเนี่ยต้องบอกนิดนึงว่าเฮ้ยผลสำรวจส่วนมากเลยติด3ระดับแรกจะมีคำว่ายูทูบเบอร์อยู่แน่ๆนะฮะแล้วคำว่ายูทูบเบอร์เนี่ยหลายๆคนนะคิดว่าการเป็นยูทูบเบอร์มันเป็นง่ายมันไม่ต้องใช้อะไรเลยแค่มีกล้องตัวเดียวถ่ายได้เลยซึ่งจริงๆมันก็เป็นแบบนั้นแหละครับแต่ว่าส่วนมากเนี่ยต้องบอกว่ามันต้องเริ่มมาจากตัวเราก่อนจากที่เรามองว่าเราชอบอะไรเราอยากจะทําอะไรเราก็ทําในสิ่งที่เราชอบนะครับแต่ต้องไม่ผิดกับใครด้วยนะแล้วผมก็เลยเลือกจุดเด่นจากตัวเองมาเริ่มในการทําคอนเทนต์ก็อย่างอื่นนะผมขอเกริ่นก่อนเลยดีกว่านะครับผมได้มีปกติเนี่ยผมว่าเป็นคนกินประมาณนึงก็เรียกว่าชีวิตปกติเนี่ยผมว่าเป็นคนกินเก่งประมาณนึงมันเริ่มมาจากคําว่าเป็นพีดีทแลกเนี่ยคือมันเริ่มจากเพื่อนก่อนเพื่อนบอกว่าเอ้ยพีทมันมีรายการเนี้ยลองไปแข่งดูดิผมก็แบบด้วยความที่ตอนนั้นอยู่มหาลัยนะก็ยังไม่ได้คิดอะไรรู้สึกว่าเฮ้ยรางวัลชนะเลิศ 30,000 เลยเหรออะไรเงี้ยนั่งคิดแบบ 30,000 เลยเหรอมันเราหาเงินได้เหรออะไรเงี้ยแล้วก็เลยรู้สึกว่าไปลองดูพอไปลองดูปุ๊บไปแข่งครั้งแรกแล้วมันชนะเฮ้ยพอมันชนะปุ๊บได้เงิน 30,000 มากับเด็กครึ่งอยู่มหาลัยแล้วก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยเงินหางให้ดีว่ะเลยเริ่มรู้สึกว่ามันมีอาชีพแบบนี้ด้วยเหรอเอ้ยผมก็เลยเริ่มแบบนี้ขึ้นมา
0: แล้วยังไงต่อคะพอหลังจากพอเราเห็นหนทางหาเงินแล้ว
1: หลังจากนั้นผมว่าตะเวนแข่งเพื่อนก็ส่งอะไรมาเยอะผมก็ไปแข่งเรื่อยๆครับพยายามเก็บประสบการณ์ไปเรื่อยแข่งไปก็ส่วนมากมันก็ช่วงนั้นมันรายการแข่งไม่ได้เยอะเหมือนสมัยนี้นะครับมันก็เริ่มพอมาชนะมาเรื่อยๆตอนนั้นมันก็เริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยเจ๋งว่ะเงินหาง่ายแค่นั้นเองผมก็ไม่ได้รู้สึกว่าจะยึดมันเป็นอาชีพอะไรหรอกนะครับจนมีอยู่วันนึงมันมีรายการนึงเนี่ยเค้าคัดคนตัวแทนประเทศไทยเนี่ยไปแข่งที่ทีวีแชมเปี้ยนที่นิวยอร์กทีวีแชมเปี้ยนที่คนดูแล้วแบบรายการญี่ปุ่นนะครับ
0: ว้าว
1: ผมซึ่งผมก็เป็นคนดูรายการนั้นอยู่แล้วผมรู้สึกว่าเฮ้ยวันนึงอยากไปออกรายการนั้นให้ได้เลยมันเป็นความฝันของนักแข่งกินนักกินเก่งอะไรสักอย่างเนี่ยประมาณนี้ครับผมก็เลยไปลองสมัครดูแล้วมันก็ติด1ใน4ที่เป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งแล้วพอแข่งเสร็จก็กับคนที่4คนที่ไปแข่งด้วยกันนะครับก็พอกลับมาเราก็นั่งคุยกันว่าเฮ้ยทําช่องเล่นๆกันมั้ยแต่ไม่ได้คิดอะไรเลยนะครับไม่ได้คิดทําช่องเล่นกันป่ะแล้วก็แค่นั้นเองไม่ได้คิดว่าจะมีสปอนเซอร์มั้ยจะอะไรมั้ยแค่อยากเก็บไว้ดูด้วยตัวเองเท่านั้นเอง
0: ค่ะ
1: แล้วก็เริ่มทําช่องนั้นขึ้นมาแล้วก็เก็บประสบการณ์มาเรื่อยๆแต่ด้วยความที่มัน4คนนะครับมันก็เลยต้องบอกว่ามันทํางานเนี่ยมันลําบากนิดนึงเพราะว่าเรื่องเวลาที่ไม่ตรงกันบางคนก็อยู่ต่างจังหวัดมีงานประจํามันก็เลยรู้สึกว่างานมันไม่ cover ก็เลยนั่งคุยกันในกลุ่ม4คนบอกว่าเราใครสะดวกทําอะไรก็ทําเลยมั้ยแล้วหลังจากนั้นเราก็แยกออกมาทําแต่ก่อนหน้าที่ผมทําช่องเก่าอยู่เนี่ยมันมีพิธีกรเค้าเรียกว่าเป็นพิธีกรรายการนึงแล้วกันให้ผมอ่ะอยากให้ผมไปเป็นพิธีกรนะครับแล้วก็เหมือนจ้างผมไปเป็นแบบ10 20เทปอะไรเนี่ยครับจนทําให้ผมรู้จักตากล้องทีมงานตัดต่อของที่อยู่ในรายการนั้นพอผมออกมาทํารายการผมเองเนี่ยผมก็ด้วยความที่ต้องบอกแบบง่ายๆเลยนะครับผมมีเงินทุนอยู่ทั้งตัวแค่100,000เดียวพอเริ่มจากเงิน100,000เดียว แต่ว่าไปลองนั่งถามค่าตัวตากล้องค่าตัวค่าตัดต่อค่านู่นนี่นั่นแล้วตอนนั้นไม่มีอุปกรณ์ของตัวเองแล้วรวมดูว่าออกกองวันนึงเนี่ยมันใช้เงินเท่าไหร่ก็สมมุติว่าตีเป็นเลขกลมๆคือ 20,000 บาทผมก็เลยนั่งคิดว่า 20,000 บาทเรามีเงินทุนแสนเดียวเราจะออกกองได้ทั้งหมด5ครั้ง5ครั้งเนี่ยผมก็เลยนั่งวางวิเคราะห์ก่อนเลยว่าวันนึงเนี่ยคิวนึงมันคือ 6:00 น. 6:00 น. คิวตากล้องผมก็เลยนัดตากล้อง 7:00 กินให้เสร็จ 9:00 แล้วก็กินเทปต่อไป 11:00 ให้เสร็จบ่าย 2:00 แล้วก็กินอีกที 4:00 ให้เสร็จ 6:00 น.
0: โคตรจะประคุณทูนหัว
1: ซึ่งจะบอกว่ามันเหนื่อยมากๆครับมันไม่ได้ง่ายเลยครับแต่ว่าด้วยความที่งบเราจํากัดงบเราจํากัดเราก็เลยรู้สึกว่าแต่เราต้องวางคอนเทนต์มาก่อนหน้านี้แล้วเราว่าเราจะทําอะไรนะครับแล้วก็คิดด้วยว่าเราจะทําอะไรแล้วเราก็วางคอนเทนต์แล้วก็ทําจนสต็อกเทปไปได้5ครั้งอย่างที่เราเป็นงบเราคือ 100,000 คือตังค์ผมหมดตัวแล้วครับไม่เหลืออะไรแต่เราก็ไม่ได้อยากไปแบบแม่ขอตังค์หน่อยนะอะไรเงี้ยก็ไม่เราก็เลยลองดูแล้วก็เลยวางสเต็ปตัดเทปแรกจะออนแอร์เมื่อไหร่เริ่มพอออนแอร์ปุ๊บคนก็ยังไม่ได้เห็นแต่ผมคิดไว้ตอนที่ผมทําเทปนะผมคิดอยู่แล้วว่าเดี๋ยวเทปที่2เนี่ยผมจะเอาทีเด็ดลงเอาทีเด็ดลงแล้วผมก็คิดว่าแต่ผมไม่รู้ว่ามันจะเกิดหรือเปล่านะครับแต่ผมคิดว่าคนน่าจะชอบผมเลยเอาลงเทป2เพราะเทปแรกเหมือนเป็นการแบบแซมเปิ้ลถามทางไว้ก่อนให้คนมาตามช่องนี้พอเทป2จริงครับมันเป็นอย่างที่ผมวางไว้จริงคือคนให้การยอมรับเทปนี้จริงๆคือการไปกินทำรีแอคชั่นกินข้าวขาหมูซึ่งเทปนี้มันติดเทรนดิ้งของ YouTube อันดับ1เนี่ยอยู่ประมาณ4วัน
2: พี่ครับข้าวขาหมูอีจานเหมือนเดิมเลย
3: จานนะครับ
2: พี่ครับจานนึงครับเหมือนเดิมนะครับเอาขาหมูเงี้ยอีจานนึง
3: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
2: 16จานมีน
3: ี่16จาน
2: 16จานเท่าไหร่
3: 10อันนี้ละกันเนาะ17 18 10ก็400 8ก็8 4 3 2 720ไข่2ฟอง16 736บาท
2: ครับผมกินได้มั้ย
3: โอ้ไม่ไหวแล้วพี่แบบนี
1: ้แต่ก็ใช่ว่าเพราะ YouTube ทำครั้งแรกมันไม่ได้เปิดทำรายได้ได้เลยมันต้องรอให้ตามถูกกดตามของเขาแล้วแต่ว่าต้องถึงเทปที่เท่าไหร่เทปกว่าผมจะเปิดทำรายได้ได้เนี่ยประมาณเทปที่8หมายถึงว่าในรายได้ของช่อง YouTube นะครับแต่เราก็ไม่ได้มีตังค์แล้วเทปที่8เนี่ยมันก็กว่าจะได้ตังค์มันน้อยมากมันไม่ได้เยอะอย่างที่เราคิดหรอกครับแต่คนที่อยู่ YouTube เนี่ยต้องการเขาเรียกว่าเป็นสปอนเซอร์เข้ามาดีกว่าเพื่อให้เราดําเนินได้ต่อไปจนเทปที่7ผมก็แบบเอาแล้วไม่มีสต็อกแล้วไม่มีตังค์แล้วมีร้านอาหารร้านนึงโทรมาหาผมบอกว่าคุณพีทไปถ่ายหน่อยได้มั้ยคุณพีทคิดยังไงผมว่าผมไม่คิดก็ไม่ได้เพราะว่ามันต้องอยู่รอดแล้วอ่ะจริงๆผมก็ไม่อยากคิดหรอกนะเพราะว่าเดี๋ยวผมต้องออกกองต้องจ้างผมก็เลยแบบแล้วผมก็ตื่นเต้นเรียกค่าตัวไม่ถูกถ้าเรียกแพงเขาก็ไม่เอาผมแน่เลย
0: ใช่
1: เอาไงดีวะผมก็เลยคิดง่ายๆผมคิดง่ายๆเลยนะ 20,000 ครับคือขอออกกออีกครั้งนึงอีก3เท
0: ปโถพระคุณ
1: จริงๆผมคิดแค่ง่ายๆเท่านั้นครับแล้วเขาเอาผมก็ได้อีก3เทปแล้ววะต่อยอดแล้วและต่อยอดแล้วและเราคิดแค่นั้นเองแล้วพอเราทําลงไปเรื่อยๆคนมันก็โทรมาเรื่อยๆพอโทรมาครั้งที่2เท่าไหร่ดีครับเฮ้ย 20,000 คนเอาลอง 30,000 ดูว่าม
0: ันเริ่ม
1: แวลูตัวเองนิดนึงครับก็เลยเริ่มทําพอทํามาประมาณนึงเริ่มมีสปอนเซอร์เยอะขึ้นก็ต้องบอกว่ามันเริ่มไม่เป็นตัวเองมันไม่ได้ง่ายนะฮะมันก็ไม่เป็นตัวเองครับเพราะว่าคนที่จ้างเราเนี่ยครับไม่ว่าจะเป็นบาทเดียวก็แล้วแต่หรือว่าจ้าง10,000แสนนึงก็แล้วแต่ความคาดหวังเค้าเหมือนกันอยากจะพูดอะไรที่เป็นตัวผมเองเพราะปกติเนี่ยคนชอบว่าเฮ้ยผมเนี่ยไปว่าหาร้านนี้อร่อยอวยอย่างเดียวหรือเปล่าผมเลยบอกว่าผมลองถามคนดูว่าถ้าเกิดเราทําคอนเทนต์ร้านกินแล้วเราไปว่าคนอื่นถ้าเกิดผมไปร้านนึงแล้วผมพูดว่าเขาไม่อร่อยร้านเขาพังเลยนะครับเพราะคนเชื่อในตัวผมอยู่ผมเลือกเมนูที่ผมชอบในร้านนั้นดีกว่าที่เราจะไปว่าให้เขาไม่อร่อย
0: นะแล้วมันก็เป็นเรื่องรสนิยมส่วนตัวด้วยเนาะถ้าเกิดเราเอารสนิยมเราไปตัดสินชีวิตเขาที่เหลืออืม
1: ใช่ใช่ฮะใช่ฮะแล้วหลังจากนั้นมันก็
0: ดีมากเลยค
1: ่
0: ะ
1: ใช่แล้วเราก็ไม่ได้คิดอะไรเราก็เริ่มทําไปเรื่อยพองานเริ่มเยอะขึ้นเริ่มเยอะขึ้นแล้วก็เริ่มมาเปิดบริษัทจากเป็นพีทอีทแลกไปแล้วก็เริ่มคิดคอนเทนต์เริ่มมีครีเอทีฟเพราะว่าเราทําคนเดียวเริ่มไม่ไหวแล้วเริ่มมีตากล้องละเริ่มมีนั่นแล้วเราก็เริ่มออกกองได้บ่อยขึ้นแล้วก็พัฒนามาเรื่อยๆทํามาทุกวันนี้เรื่อย
0: ๆโอเคโหเส้นทางสนุกมากอะไรจะน่าอิจฉาเท่ากับมีคนจ้างไปกินไม่มีอีกแล้ว
1: คือจะบอกว่าจ้างกินดีกว่าครับเราก็แลกมาด้วยสุขภาพแล้วนะคุณเงาะผมเคยกินกระทั่งเหมือนตัวผมเองจะตายก็มีนะครับมันมีเทปนึงที่ผมกินราเมงไป 12.5 โลเนี่ยต้องบอกว่าเทปนั้นน่ะเป็นเทปที่3นะครับคุณเงาะเทปที่1ผมถ่ายแล้วเทปที่2ถ่ายไปแล้วตอนกลางวันเทปที่3ผมเริ่ม 4:00 นถ่ายร้านเนี้ยกินราเมงไป 12.5 โลแล้วต้องบอกว่าพอชามนึงมัน 2.5 โลผมกินไปชามที่3ผมไม่อยากกินแล้วครับแต่ผมอยากจะลองด้วยว่าผมจะทําได้แค่ไหนผมอยากจะรู้ได้หรือเปล่าผมก็ฝืนกินชามที่4ถ้าจนผมหายใจไม่ออกครับอ้าปากนะเหมือนคนมันกําลังจะตายครับจริงๆนะผมมันจะเป็นฟีลนั้นเลยครับแล้วผมต้องนั่งพักจากที่ร้านเนี่ยกว่าจะกลับบ้านที่มหาชัยตอนนั้นนะครับขับไปถึงบ้านผมเข้าบ้านลูกผมเห็นผมอ่ะป้าวันนี้ป้าเป็นไรอ่ะไม่ป้าเหนื่อยจังอะไรเงี้ยผมบอกว่าเออไม่เป็นไรหรอกลูกไม่มีอะไรลูกเข้ามากอดผมป้าบอกไม่อยากให้ป้าเป็นพีทแหลกเลยอ่ะป้าสงสารป้าผมก็เลยแบบผมก็ฟังไว้นะครับแต่กลางคืนผมนอนผมนั่งกายหน้าผากคิดเลยว่าแบบเออกูกินไปเพื่ออะไรวะได้อะไรวะกินเยอะไปเพื่ออะไรอะไรเงี้ยผมก็เลยมาปรับคอนเทนต์นิดนึงให้กินน้อยลงไปเสิร์ฟร้านอาหารที่น่าสนใจมากขึ้นพยายามทําอะไรก็ได้เพื่อให้ตัวเองเนี่ยมีชีวิตอยู่ได้นานขึ้นดีกว่าใช่ฮะมันก็ไม่ได้เส้นทางที่มันเรียบง่ายนะฮะ
0: จริงคือเอาจริงๆนะวันที่เราเห็นความสําเร็จเนี่ยเราเห็นโอ้เขาจ้างไปกินสิ่งที่พวกเราไม่เห็นคือเราไม่ใช่แค่กินโชว์อ่ะกินโชว์มันก็เหมือนรายการอื่นๆอ่ะงั้นเราต้องทําให้คอนเทนต์ของเราแตกต่างงั้นพีทก็เลยเลือกที่จะงั้นกินเยอะแล้วพอมันแลกมาด้วยสุขภาพแบบนี้น้องพีทดูแลตัวเองยังไงคะ
1: ตัวผมเองทุกวันนี้ผมจะเป็นคนออกกําลังกายหนักมากซึ่งจะมีเวทเทรนนิ่งหรือว่าฟิตเนสวิ่งคาร์ดิโอทุกอย่างปั่นจักรยานที่บ้านคือเยอะมากครับตอนนี้คือเยอะจริงๆคือเรากินเท่าไหร่เราก็ต้องออกให้เยอะอะครับ
0: ทีนี้ครูขอถามเรื่องคอนเทนต์นิดนึง
1: ได้
0: เพราะว่าแน่นอนแหละน้องเราเจอคุณพีทปุ๊บกินทีนี้เราจะทําให้กินแต่ละอาทิตย์นี่มันแตกต่างกันยังไงวิธีคิดขอยกตัวอย่างเป็นสัก1 EP
1: คือต้องบอกก่อนว่าคอนเทนต์เนี่ยมันมีหลายแบบนะครับมันจะมีทั้งการคอลแลบคอลแลบเรชั่นเช่นคอลแลบกับใคร2อาจจะมองก่อนว่าเราทําอะไรถ้าเราทําอะไรเช่นสมมุติเรากินร้านนี้คือบรรยากาศการกินมันคือกินเหมือนเดิมแต่เราต้องดูด้วยว่าสมมุติว่าเราไม่ได้เอาคอนเทนต์ไปใส่ร้านนั้นจะต้องมีอะไรน่าสนใจเราต้องมองว่าอาหารอะไรน่าสนใจดึงดูดคนได้ไหมและตอนนั้นอะไรที่คนกําลังพูดถึงประมาณนี้อันนี้คือคอนเทนต์ง่ายๆที่คิดง่ายก่อนแต่2ถ้าเอาคอนเทนต์จากหัวสมองผมไปใส่ผมก็เลยต้องมองว่าคนชอบดูการตลกแหลมเพราะคนไทยเนี่ยครับส่วนมากชอบดูรีแอคชั่นเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเลยนั่งมองว่าการกินกับการทํารีแอคชั่นเนี่ยมันเป็นการที่รู้สึกว่ามันตอบโจท

0: เลยตั้งให้ตากล้องเข้าไปอาจจะคุยกับเจ้าของร้านก่อนเช่นสมมุติว่าขาหมูนะครับอย่างขาหมูเทปที่ผมติดเทนดิ้งมานานๆเนี่ยผมอาจจะโทรไปคุยก่อนว่าเอ้ยขอเอากล้องไปไว้ก่อนได้ไหมแล้วเดี๋ยวเราไปแอบถ่ายแล้วก็ดูเวลาเรากินตอนแรกกินจาน2จานนะครับคนโล่งไม่จําหรอกครับแต่ถ้าเกิดเราทําให้เรียกเพื่อเรียกร้องความสนใจคนรอบข้างเราเนี่ยครับเราจะต้องพี่ครับขอเพิ่มหน่อยครับพี่ขออีก3จานครับพี่ขอ2จานครับเรียกเขาไปบ่อยครับเดี๋ยวเราจะเก็บปฏิกิริยาเขาได้เองแล้วตกแล้วเวลาคนดูตรงนั้นน่ะพอดูเสร็จแล้วมันจะเอ้ยตลกว่ะมันการรีแอคชั่นของการเอาการกินมาใส่รีแอคชั่นแต่จะบอกว่ามันเหนื่อยมากเพราะกินเท่าไหร่กว่าจะกองเต็มโต๊ะขนาดนั้นเพื่อให้คนสนใจอันนี้มันเหนื่อยจริงๆนะ
1: เพื่อที่จะได้รีแอคชั่นแปลกๆเลยเงี้ยเนาะ
0: ใช่
1: มีคลิปไหนหรือ EP ไหนไหมที่เรารู้สึกว่าโหชอบเป็นพิเศษ
0: ผมชอบเทปพี่เท่งนะครับแต่ว่าผมแค่ครีเอทมาประมาณว่าให้ทีมงานผมคนนึงอ่ะไปจีบลูกสาวพี่เท่งและเข้าไปป่วนว่าน้องพลอยมาไหมครับนู่นนี่นั่นเรียกพี่เท่งว่าเป็นพ่อผมกับน้องพลอยครับนู่นนี่นั่นไป

0: างที่12หมดแล้วปรบมือเร็ว
1: จะประมาณนี้ครับแล้วคนก็เลยพอมันเป็นความแมสเข้าคนก็จะชอบคือเราต้องคิดทุกอย่างไม่ว่ามันเป็นการเรียบเรียงมันเหมือนเขียนละครเรื่องนึงขึ้นมาครับว่า1 2 3แต่ด้วยการรีแอคชั่นเนี่ยมันจะลําบากนิดนึงตรงที่เราไม่รู้สถานการณ์ล่วงหน้าว่ามันจะได้ผลตามที่เราต้องการมั้ยแต่เราวางโครงไว้ก่อนแล้วสุดท้ายจะบิดยังไงมันอยู่ที่สถานการณ์หน้างานอีกทีนึง

0: างพี่เท่งเนี่ยตัวพี่เท่งเองก็มีความน่าสนใจอยู่แล้วแล้วถ้าเกิดสมมติเราไปร้านปกติร้านนึงที่มีเมนูน่าสนใจสัก 2-3 เมนูอย่างเงี้ยเราใส่ความครีเอทีฟลงไปเราใส่ความสร้างสรรค์ยังไงที่ทําให้เทปนั้นสนุกลองแชร์ให้ฟังสัก1 EP ได้มั้ยคะ
1: ถ้าเป็นของผมเอาอย่างงี้ดีกว่าเราคือความคนเขารู้ว่าผมคือพีนิดแหละอย่างเงี้ยครับเขาก็คาดหวังกับการกินเยอะอยู่แล้วเลยฮะเราก็เอาตรงนี้มาไม่ได้คิดอะไรเราก็เอาจำนวนจานไปใส่มันจะได้ดูภาพแต่สมมติว่าคนรีวิวธรรมดามันจะได้กินแค่เมนูเดียวนะครับบางที2เมนู3เมนูอิ่มแล้วแต่ของเราเนี่ยมันไปร้านเราสามารถเสนอได้ทุกเมนูแล้วเราก็กินได้เกลี้ยงมันก็เลยเป็นความน่าสนใจทำให้คนรู้สึกว่ามันให้คนลุ้นว่าวันนี้จะกินหมดไหมวันนี้คุณทำชาเลนจ์อันนี้ได้ไหมอะไรเงี้ยทำยังไงก็ได้เพื่อเอาปริมาณเข้าสู
0: ้ซึ่งอันนี้มันน่าติดตามไงเพราะสุดท้ายคนมันอยากรู้จริงๆอ่ะเขาจะไหวไหมนะเขาจะเป็นชูชกท้องปริไปไหมอะไรอย่างเงี้ยเนาะ
1: เขาจะท้องแตกตายคาร้านไหมประมาณนั้น

0: ันมีคำถามหนึ่งนะครูว่าคนน่าจะสงสัยอันนี้เวลาที่มันเป็น YouTube อ่ะเราอีดิตมาแล้วถูกไหมคะทำยังไงให้คนเขาเชื่อว่าเรากินมาจริงๆเราไม่ได้เอาจานมาวางโชว์อะไรที่ทำให้คนเชื่อ
1: ใช่ครับมันมีหลายประเด็นนะครับกับซึ่งคนถามว่ามันการกินเนี่ยมันสามารถอีดิตได้ตัดต่อได้แน่นอนแต่ผมบอกเลยว่าหนึ่งเนี่ยมันต้องบอกว่ามันเป็นการสะสมบุญเก่าของผลด้วยดีกว่าคือบุญเก่าคือเราพิสูจน์ให้คนทั่วไปเห็นแล้วแล้วผมกินเวลาผมกินโชว์จริงๆนะครับผมไปแข่งคนเขารู้อยู่แล้วว่าผมทานได้สองผมส่วนมากอะถ้าผมจะกินสถานที่เปิดซึ่งบางทีนะครับบะหมี่ชามใหญ่ที่ผมไปที่เชียงใหม่นี่นะครับมันตกประมาณ9โลนะครับคนมุงดูผมตั้งแต่เริ่มแรกยันจบมันมีพยานทุกคนครับว่าผมทําได
0: ้
1: มันเหมือนว่าเป็นการพิสูจน์ให้คนเห็นมาประมาณนึงดีกว่าว่าเราทําได้ใช่ครับไม่ใช่ว่าเราเปิดเทปแรกมาเราตัดต่อแล้วเรายังไม่มีชื่อเสียงแล้วเราไปทําแบบนั้นคนก็จะเกิดคําถามว่าทําได้มั้ยแต่วันนึงเนี่ยถ้าเราได้พิสูจน์ตัวเราเองมาเพื่อให้คนได้เห็นบ้างแล้วเนี่ยคําถามเนี้ยมันจะถูกลดลงไปลดทอนลงไปเองโดยที่จะไม่มีคําถามแบบนี้เกิดขึ้นเลย
0: นี้ตอบโจทย์เลยนะคะเพราะว่าเครดิตมันสําคัญเครดิตคือสิ่งที่เราสร้างสมมานั่นแหละแล้วมันก็จะต่อยอดความน่าเชื่อถือให้กับตัวเราเอง
1: แต่ว่าจริงแล้วมันต้องซื่อสัตย์ด้วยนะคุณหมอ
0: จริงเพราะสุดท้ายอ่ะถ้าเราเรียกตัวเองว่าพีทอิทแหลกแล้วเราไปทำแบบนั้นตัวเราเองก็คงไม่สบายใจเนาะมันก็คือ
1: ถ้าเราทำได้เราก็ต้องทำได้จริงถ้าเราทำไม่ได้เราก็บอกไปเลยว่าไม่ไหวเท่านั้นครับมันไม่มีอะไรเลยมันต้องไปเฟซครับ
0: ใช่แล้ววันที่คนอย่างพีทไม่ไหวอ่ะมันคงเป็นอะไรที่แบบสุดจริงๆอ่ะแล้วมันก็เป็นอีกคอนเทนต์ที่น่าติดตามด้วยซ้ำอ่ะจำเป็นมากๆนะคะใครทำคอนเทนต์คุณก็ชอบคำว่าความซื่อสัตย์ที่คุณพีทบอกมากเลยเพราะถ้าเราซื่อสัตย์กับคนดูแล้วอะมันแน่นอนค่ะคนดูก็จะซื่อสัตย์กับเราเหมือนกันนะคะวันนี้หัวเราได้เรื่องราวดีๆจากคุณพีทเยอะมากไล่เรียงมาตั้งแต่จุดเริ่มนะเอาสิ่งที่ตัวเองรักมาเป็นแรงขับเคลื่อนพูดง่ายๆตั้งแต่ที่ครูบอกมาคือเอาจุดแข็งของตัวเองในเรื่องของการรักการกินเนี่ยมาเป็นจุดขายแล้วทำไม่แบบทำธรรมดาโลกไม่จำเห็นไหมคะเวลาที่คุณจะทำ YouTube สิ่งสำคัญคือคุณจะต้องทำให้มันมีจุด

0: สะดุดตาจุดสะดุดใจจุดที่ทำให้คนเฮ้ยมันคืออะไรฉะนั้นถ้าเกิดสมมติมากินโชว์ธรรมดาแข่งๆเขาก็ทำกันในฉันมีศักยภาพในการกินเก่งแล้วจัดใหญ่ไปเลยนี่คือการสร้างความแตกต่างทุกสิ่งทุกอย่างไม่ได้ได้มาด้วยความง่ายๆนะคะวันนี้ที่เราเห็นผลลัพธ์เขาประสบความสำเร็จแล้วเราไม่เห็นเบื้องหลังเนาะว่าเขายังมีสุขภาพที่ต้องดูแลมีลูกที่เขาต้องดูแลร่างกายเนี้ยที่ต้องดูแลลูกของเขาต่อไปนะคะวันนี้เราเห็นความทุ่มเทจากคุณพิษคุณพิษอยากแชร์อะไรให้กับคนที่วันนี้อยากเริ่มทำ YouTube อยากบอกอะไรเขาเหล่านั้นคะ
1: คือจริงๆผมอยากจะบอกนะครับสำหรับคนที่อยากจะทำ YouTube ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นพี่ๆน้องๆทุกคนเลยครับที่มีความคิดอยากจะเป็นยูทูบเบอร์นะผมบอกเลยนะครับมันไม่ได้เริ่มอะไรยากนะครับคือผมเป็นกำลังใจให้ดีกว่าคือเราทำอะไรก็ได้ง่ายๆนะครับจากตัวเราเองก่อนเรามองก่อนว่าตัวเราเนี่ยชอบอะไรแต่ต้องชอบจริงๆนะครับเราชอบที่จะทำอะไรแล้วเราทำในสิ่งที่เราชอบแต่ว่าสิ่งที่เราชอบเนี่ยต้องบอกก่อนว่าจะต้องไม่ผิดกับสังคมไม่ทำความเดือดร้อนให้ใครอันนี้คือสำคัญมากนะครับเราทำตรงนี้ก่อนแล้วเราทำมาเป็นคอนเทนต์พอทำมาเป็นคอนเทนต์ผมอยากจะแนะนำว่าอย่าคาดหวังว่ามันจะประสบความสำเร็จไหมถ้ามันประสบความสำเร็จถือว่าเป็นความโชคดีอยากให้คิดว่าเราโชคดีแต่ถ้ามันไม่ประสบความสำเร็จผมอยากให้มองว่าอย่างน้อยเราได้ทำในสิ่งที่เรารักและเราชอบแล้วแค่นั้นเองครับอันนี้คือง่ายที่สุดเลย

0: ขอบคุณมากๆเลยนะคะเริ่มต้นจากความรักก่อนเนาะแล้วเอาความรักนั้นน่ะต่อด้วยความเพียรนะคะพูดง่ายๆคือพอฉันทะคือแพชชั่นแล้วนะต่อด้วยวิริยะคือความภาคเพียรจิตตะคือเอาใจใส่ลงไปในเรื่องที่เรากำลังทำวิมังสาคือการประเมินเอ๊ะมันพลาดตรงไหนมันผิดตรงไหนอะไรที่ดีก็ทำต่อไปและนี่ก็คือขั้นตอนการพัฒนาช่องพีทอีทแหลกจนวันนี้เป็นที่รู้จักกับคนมากมายเหลือเกินนะคะวันนี้พวกเราขอบคุณพีทมากๆเลยที่ให้เวลามีค่าในสภาวะแบบนี้นะคะให้กับพวกเราส่วนแนทิดหน้านะคะเราจะได้มาเจอกับคนที่มีปัญหาจากเรื่องกินคนนี้เขารวยจากการกินส่วนคนนั้นมีปัญหาจากการกินแต่เอาปัญหานั้นมาสร้างเป็นอาชีพให้ผู้คนได้ติดตามเขาคะแล้วกลับมาเจอกันค่ะที่ The Speech Idol ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะพีท

จากที่เราฟังคุณพีทอีทแหลกกันไปแล้วนะคะเราจะเห็นเลยว่าจุดที่ทำให้เขาแจ้งเกิดคือไม่ใช่แค่รักแล้วก็จะดังแต่เราจะทำให้สิ่งที่เรารักนั้นน่ะมันโดดเด่นได้อย่างไรวันนี้ครูง้อจะมาแชร์3เทคนิคค่ะที่จะทำให้คนหยุดดู YouTube ของเรานะคะ 1. เสียงหัวเราะค่ะธรรมชาติของมนุษย์เลยค่ะสมองเราเนี่ยจะชื่นชอบเมื่อไหร่ก็ตามที่เราได้หัวเราะโดยเฉพาะคนไทยค่ะคนไทยเป็นคนตลกค่ะคนไทยชอบอะไรที่ตลกตลกทั่วโลกด้วยนะคะไม่ใช่แค่คนไทยอะไรที่มันมีความตลกอยู่ในนั้นจะดึงสายตาของคนได้มากกว่า 2. มีความขัดแย้งค่ะสังเกตไหมคะโอ้ข่าวคนทะเลาะกันอะไรต่างๆนานาเนี่ยมันจะดึงความสนใจทีนี้เราไม่จำเป็นต้องเอาเรื่องทะเลาะกันค่ะคำว่าขัดแย้งในที่นี้แปลว่าขัดแย้งจากสิ่งที่เขาเคยเชื่อเช่นอย่างสมมุติว่าเราบอกว่ากินคลีนแล้วสุขภาพดีใครๆก็รู้แต่ถ้าเกิดวันนี้จะมาแชร์เทคนิคลดความอ้วนโดยไม่จำเป็นต้องกินคลีนอุ๊ยตายน่าสนใจเห็นไหมคะมันคือความขัดแย้งจากความเชื่อเดิมๆที่เขาเคยเชื่อและข้อสุดท้ายค่ะนั่นก็คือเซอร์ไพรส์ทำให้คนเกิดความรู้สึกแปลกใจประหลาดใจตกใจในกรณีนี้คือในกรณีของคุณพีทนะคะคุณพีทเอาวิธีการกินที่มันแบบเหนือธรรมชาติเหนือคนปกติทั่วไปจะทำได้ก็เลยดึงความสนใจให้ผู้ชมติดตามเขาได้นั่นเองค่ะลองเอา3สิ่งนี้ไปใช้ดูนะคะอารมณ์ขันสร้างความขัดแย้งกับความเชื่อเก่าๆแล้วก็เซอร์ไพรส์ค่ะจะทำให้เพจของคุณหรือว่าช่องของคุณได้รับความสนใจค่ะ

0: ้ใช้ปัญหาที่ตัวเองมีแล้วการแก้ปัญหานั้นของตัวเองได้มาสร้างเป็นเพจ
1: ยากมากๆนะคะที่เราเป็นเทรนเนอร์แล้วก็เราเริ่มอ้วนขึ้นตอนนั้นแมทเป็นหลายโรคมากแมทเป็นทั้ง depression แมทเป็น binge eatingอย่าเริ่มทำเพจด้วยการคิดว่าเราแค่อยากจะมีคนติดตามแต่ให้เริ่มจากการที่เราอยากทำสิ่งนี้จริงๆและสิ่งที่เราแชร์ไปเนี่ยจะต้องเป็นประโยชน์กับคนอื่น

0: ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยนะ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและถ่ายซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการของเรานะคะ AYC Food Fit for Fight ค่ะหลังจากที่เราได้กลับมาจากเชียงใหม่ก็รู้สึกว่านะคะยังมีสถานที่ที่ท่องเที่ยวอีกเยอะแยะมากมายเลยนะคะในตัวเมืองเชียงใหม่หรือว่าจะออกไปสักเล็กน้อยนะคะที่น่าสนใจแล้วน่าพาคุณผู้ชมไปเที่ยวอีกนะคะไว้โอกาสหน้าพาไปแน่นอนที่สุดเลยละค่ะและพูดถึงการเดินทางนะคะเมื่อเราเดินทางไปที่ไหนสักที่หนึ่งซึ่งเราอาจจะไม่คุ้นเคยกับสถานที่ว่าเอ๊ะมันจะต้องไปทางไหนซ้ายขวาตรงไปยูเทิร์นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะคะเอ๋เชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยคงจะต้องเคยประสบปัญหาเรื่องของการหลงทางนะคะที่ในภาษาอังกฤษค่ะจะใช้คำว่า lost นะคะก็แปลได้ว่าหลงทาง I am lost ฉันหลงทาง I am lost นะคะซึ่ง to get lost เนี่ยนะคะก็แปลว่าหลงไปที่ไหนก็ไม่รู้ค่ะอย่างเช่นประโยคนี้เป็นภาษาอังกฤษ we got lostOn the way to the hotel, we got lost on the way to the hotel. ก็แปลว่าพวกเราเนี่ยนะหลงทางตอนที่กำลังเดินทางไปพักที่โรงแรมนั่นเองค่ะแต่ว่านอกเหนือจากนี้แล้วเนี่ยนะคะ to get lost เนี่ยเป็นสแลงได้ด้วยซึ่งหมายความว่าไปไกลๆฉันไม่ต้องการให้เธออยู่แถวนี้แล้ว go away ประมาณนี้ให้ไปที่อื่นไปให้พ้นหน้าฉันซะประมาณนั้นนะคะ tell him to get lost คือฉันไม่ชอบคนนั้นบอกเขานะให้ไปให้พ้นไปให้ไกลๆ tell him to get lostประมาณนั้นนั่นก็เป็นสแลงที่น่าสนใจนะคะเอาไปใช้ได้แต่ว่าอย่าไปใช้บ่อยนะคะเดี๋ยวจะมีคนไม่ชอบนะส่วนถ้าจะมีคำถามเกี่ยวกับภาษาอังกฤษนะคะก็สามารถที่จะทิ้งคำถามไว้ได้ที่ Facebook Fanpage ของเราเช่นเดียวกันนั่นก็คือ Food Fit for Five Fans ค่ะแล้วไปกดไลค์กันเยอะนะวันนี้เอ๋และทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

วัสดีค่ะพบกันเหมือนเดิมนะคะรายการ AYC Food Fit for Fight ทางช่องแห่งนี้ค่ะวันนี้นะคะทางรายการของเราก็จะนำเสนอนะคะเรื่องราวของการออกเสียงคำศัพท์ที่คนไทยมักจะออกเสียงแตกต่างกันนะคะจากเจ้าของภาษานะคะเรามาดูคำนี้เลยค่ะนี่คำนี้ไม่ได้อ่านออกเสียงรากยาวจนเกินไปนะคะแต่ว่าจะอ่านออกเสียงสั้นๆว่า marine คำนี้นะคะ marine ความหมายก็คือเรือเดินทะเลนะคะหรือว่าสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการเดินเรือนั่นเองละค่ะหรือว่าอีกความหมายหนึ่งนะคะก็คือนาวิกโยธินก็ได้เช่นเดียวกันนะคะถ้าเราจะหมายถึงนาวิกโยธิน1คนนะคะจะใช้ article marine แต่ถ้าจะอธิบายหรือว่าพูดถึงกองทัพนาวิกโยธินนะคะเราจะเปลี่ยนเป็น the marines แล้วมี s ข้างหลังด้วยนะคะ the marines ค่ะนั่นก็คือกองทัพนาวิกโยธินสำหรับใครนะคะที่ชมภาพยนตร์อาจจะเคยสังเกตว่ากองทัพของสหรัฐอเมริกาเนี่ยจะแยกเหล่าทัพของนาวิกโยธินหรือว่า marines เนี่ยนะคะออกจากกองทัพเรือหรือว่า navy ค่ะซึ่งจะต่างกันนะคะจากบ้านเราที่หน่วยนาวิกโยธินเนี่ยก็จะเป็นหน่วยที่สังกัดอยู่ในกองทัพเรือละค่ะซึ่งหน่วยนาวิกโยธินของสหรัฐอเมริกานะคะก็จะติดตามกองทัพเรือแต่ก็จะมีศักยภาพในด้านของการรบในแนวราบด้วยนะคะเป็นกองกำลังที่ทำการรบจากเรือเข้าสู่ฝั่งนะคะบุกเข้าจู่โจมยึดพื้นที่หัวหาดแล้วนะคะถึงจะส่งกองทัพไปบุกรุกเข้าสู่ภาคพื้นต่อไปแหละค่ะส่วนกองทัพเรือก็จะเป็นหน่วยงานที่ปฏิบัติหน้าที่บนเรือนะคะดูแลด้านยุทธศาสตร์ทางทะเลนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้นะคะหมดเวลาของรายการของเราแล้ว AYC Food Fit for Fight นะคะพบกันใหม่ได้วันนี้เอ๋พัชรีลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

วัสดีค่ะ We meet again for AYC Foot Fit for Five วันนี้ค่ะเรามาทำความรู้จักกับคำศัพท์ในงานอีเวนต์กันบ้างดีกว่าเริ่มกันที่บุคคลที่เกี่ยวข้องกับงานอีเวนต์กันก่อนแล้วคนนี้เนี่ยนะคะจะทำให้งานต่างๆเนี่ยราบรื่นเป็นไปตามลำดับขั้นตอนพูดคุยกับผู้ร่วมงานก็คือพิธีกรแล้วค่ะที่เราคุ้นเคยกันนะคะว่า MC หรือว่าเต็มๆเลยก็คือ Master of Ceremonies Master of Ceremonies ก็หมายถึงพิธีกรในงานค่ะผู้คอยประกาศนะคะหรือว่านำเข้าสู่พิธีต่างๆคอยเชิญแขกขึ้นมาพูดนะคะหรือว่าแนะนำการแสดงต่อไปกล่าวต้อนรับอะไรก็แล้วแต่กล่าวปิดงานด้วยแหละค่ะนั่นก็คือหน้าที่ของ MC ค่ะแต่ว่านะคะคำว่า MC ก็จะหมายถึงอีกอย่างหนึ่ง

นั่นก็คือคนที่โยแรปหรือว่าใช้สำหรับแวดวงชาวฮิปฮอปนะคะจะเป็นคนที่ร้องแรปเพื่อที่จะช่วยปลุกให้เราเนี่ยรู้สึกตื่นเต้นมาหรือว่าเร้าใจมากยิ่งขึ้นในงานปาร์ตี้ต่างๆค่ะมีอีกคำหนึ่งนะคะที่ใกล้เคียงกับคำว่า MC และนั่นก็คือ host เราก็คุ้นเคยกันนะคะในความหมายว่าเป็นเจ้าภาพแต่คำว่า host เนี่ยยังหมายถึงผู้ดำเนินรายการก็ได้นะคะมักจะเป็นผู้ที่เชิญแขกที่มาร่วมรายการสัมภาษณ์นะคะพูดคุยกันตามสคริปต์นะคะซึ่งสามารถใช้ได้ทั่วไปทั้งงานพิธีต่างๆหรือว่าอาจจะเป็นรายการโทรทัศน์ก็ได้นะคะคำว่า host ค่ะแล้วคำสุดท้ายเลยที่นำมาฝากกันในวันนี้ก็คือคำว่า presenter ถ้าในวงการโฆษณานะคะก็จะหมายถึงผู้ถ่ายทอดความเป็นแบรนด์คนที่โฆษณาชักชวนนะคะแนะนำให้ผู้อื่นเนี่ยใช้ของบางอย่างหรือว่าสนับสนุนบางอย่างละค่ะซึ่งความหมายของ presenter ที่จริงแล้วเนี่ยจะหมายถึงพิธีกรค่ะผู้ประกาศหรือว่าจะเป็นผู้แนะนำรายการหรือว่าแนะนำคนอื่นอย่างเช่นในงานประกาศผลรางวัลคนที่ออกมาประกาศรายชื่อผู้ที่จะเชิญรางวัลหรือว่าผู้รับรางวัลอย่างเงี้ยนะคะก็คือ presenter หรือว่าเวลาที่เราดูรายการอะไรสักอย่างเวลาเราดูจบแล้วนะคะแล้วก็จะมีคนมาประกาศว่าจะมีรายการอะไรต่อไปนั่นก็เป็น presenter ด้วยเหมือนกันนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วขอบคุณค่ะวันนี้เอ๋พัชรีรักษาวงคินสเปเกอร์ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะพบกันนะคะในช่วงเวลาแบบนี้นะคะรายการ AYC Food Fit for Fight นะคะเอเนี่ยกำลังเหอแอปพลิเคชันใหม่เอี่ยมอ่องเลยของทางช่อง9นะคะแอปที่ว่านี้มีชื่อว่า M Connect ค่ะแอปพลิเคชันนี้เนี่ยนะคะทำมาเพื่อรองรับพฤติกรรมของผู้ชมที่ใช้งานอุปกรณ์อื่นในระหว่างการชมทีวีนะคะที่เรียกกันว่า second screen หรือว่าจอที่2ค่ะและโดยแอปพลิเคชัน M Connect นี้เนี่ยนะคะจะทำการรวบรวมนะคะทุกอย่างเกี่ยวกับรายการของทาง Modern 9ที่กำลัง on air อยู่บนหน้าจอโทรทัศน์ไปพร้อมๆกันนะคะผู้ชมที่รับชมอยู่ถ้าอยากจะรู้นะคะว่ารายการที่ on airตอนนี้คือรายการอะไรนะคะมีใครเป็นพิธีกรเอ่ยแล้วใครนะคะเป็นแขกรับเชิญหรือว่านักแสดงที่กำลังแสดงอยู่รับบทเป็นใครในละครก็สามารถที่จะคลิกเข้าไปดูได้ทันทีเลยค่ะและยังสามารถเข้าไปดูรายละเอียดของตอนที่ผ่านมาแล้วอีกด้วยนะคะรวมไปถึงถ้าผู้ชมนะคะอยากจะมีส่วนร่วมกับรายการก็สามารถที่จะทำได้แบบสดๆเลยณตอนนั้นโดยสามารถแสดงความคิดเห็นนะคะหรือว่าพูดคุยผ่านแชทบ็อกซ์สามารถร่วมสนุกนะคะตอบคำถามหรือว่าช่วงควิสในรายการได้ทันทีก่อนจบรายการนั้นๆ นะคะเพื่อที่จะสะสมคะแนนแล้วก็สามารถที่จะช้อปปิ้งอีกด้วยนะคะด้วยปลายนิ้วมือของเราและก่อนจากกันไปในวันนี้นะคะใครที่มีแอปพลิเคชัน M Connect นะคะหวังว่าคุณผู้ชมคงจะตอบคำถามได้ถูกต้องนะคะแต่ถ้าใครยังไม่มีแอปพลิเคชันนี้ก็สามารถที่จะเข้าไปดาวน์โหลดได้เลยนะคะ M Connect ทาง App Store ของคุณแล้วค่ะซึ่งรายการ AYC Food Fit for Fight ของเรานะคะก็จะมีข้อมูลต่างๆของรายการที่คุณผู้ชมสามารถคลิกเข้ามาดูรายละเอียดของเนื้อหารายการได้ทันทีผ่านแอปพลิเคชันนี้ค่ะ M Connect โหลดมาแล้วนะคะช่วงก่อน 5:00 น.ก็อย่าลืมทักทายกันผ่านแชทบ็อกซ์กันด้วยเขียนเข้ามาเยอะๆได้เลยนะคะแอปพลิเคชัน M Connect นี้ละค่ะเอาล่ะวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วพบกันใหม่ครั้งต่อไปนะคะเอ๋พัชรีรักษาวงเคียนสเปเกอร์ saying goodbye and see you again next time สวัสดีค่ะ

วัสดีครับกลับมาฟู้ดฟิตฟอร์ไฟกันเช่นเคยนะครับคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับความเป็นแม่ดีกว่านะครับเริ่มต้นจากคำว่าวันแม่วันแม่ในภาษาอังกฤษคือคำว่า Mother's Day คำว่า Mother นั้นนะครับก็เป็นคำที่ใช้เป็นภาษาเขียนก็ได้ภาษาทางการ

ก็ได้หรือเป็นภาษาพูดก็ได้หรือภาษาไม่เป็นทางการก็ได้ซึ่งคำว่า mother ผมเชื่อว่าเป็นคำที่แฟนรายการทุกคนรู้จักอยู่แล้วครับวันนี้นะครับจะแนะนำคำอื่นๆนอกจากคำว่า mother ที่ผมเชื่อเหลือเกินนะครับว่าหลายคนอาจรู้จักเริ่มจากคำว่า mom คำว่า mom เนี่ยแปลว่าแม่นะครับเป็นคำที่คนอเมริกันกับคนแคนาดาเนี่ยมักจะใช้กันนะครับถือว่าเป็นภาษายังไม่เป็นทางการซึ่งคนที่จะใช้นะครับจะเป็นวัยรุ่นหรือผู้มีอายุหน่อยก็ได้ถ้าเป็นเด็กลงมาหน่อยนึงเขาจะใช้คำว่า mommy ส่วนถ้าเป็นคำนี้นะครับ mum เป็นคำที่คนอังกฤษมักจะใช้กันก็แปลว่าแม่เช่นเดียวกันบางคนอาจจะใช้คำว่า mummy แต่คำว่า mummy ต้องดูบริบทนิดนึงเพราะคำว่า mummy ในตรงนี้เนี่ยเป็นคำเดียวกันที่แปลว่า mummy ที่เราเห็นตามหนังที่เกี่ยวกับอียิปต์หรือสารคดีที่เกี่ยวกับอียิปต์ครับส่วนคำว่า mum เมื่อเป็นแสลงหรือสำนวนขึ้นมานั้นนะครับก็แปลว่าปิดปากไม่เปิดเผยหรือปิดความรู้สึกก็ได้นะครับก็คือสำนวน to keep mum หรือ to stay mum ทั้งสองสำนวนนี้นะครับก็สามารถใช้แทนกันได้ก็แปลว่าไม่เปิดเผยอะไรทั้งสิ้นนะครับหรือว่าปิดปากนั่นเองอย่างเช่น he is keeping mum about his feelings ประโยคนี้ก็หมายความว่าเขาไม่เปิดเผยความรู้สึกของเขาแม้แต่นิดเดียวที่มานั้นนะครับก็คือเมื่อเราออกเสียงคำว่า mum แบบนี้นะครับเวลาออกเสียงเสร็จปุ๊บปากเราจะปิดสนิทใช่ไหมครับนั่นแหละครับก็คือที่มาของคำว่า mum ในความหมายที่แปลว่าปิดปากสนิทหรือไม่เปิดเผยอะไรทั้งสิ้นส่วนคำสุดท้ายในที่เราจะแนะนำในวันนี้นะครับก็คือ mama กับคำว่า mama กับ mama นั่นนะครับออกเสียงแตกต่างกันสะกดแตกต่างกันนะครับแต่ทั้ง3คำนี้เนี่ยแปลว่าแม่เช่นเดียวกันนะครับซึ่งฝรั่งบางคนเนี่ยที่เป็นสามีครับเขามักจะเรียกภรรยาเล่นๆของเขาว่า mama ก็ได้ครับส่วนสุดท้ายในวันนี้ครับเป็นคำที่ถือว่าเป็นภาษาพูดภาษากันเองที่สุดเนี่ยคือคำว่า ma นั่นคือแทนคำว่า mother แปลว่าแม่เช่นเดียวกันครับพบกันคราวหน้านะครับสวัสดีครับ

สวัสดีค่ะ Welcome to เชียงใหม่ Welcome to the show AYC Food Fit for Five ขอต้อนรับเข้าสู่จังหวัดเชียงใหม่นะคะแล้วก็ขอต้อนรับเข้าสู่รายการของเรา AYC Food Fit for Five กันด้วยนะคะวันนี้เอและทีมงานขึ้นมาร่วมกิจกรรมสนุกๆของEnglish Camp นั่นเองค่ะไม่ใช่ภาษาอังกฤษอย่างเดียวนะคะมีเรื่องของวิทยาศาสตร์ science แล้วก็เรื่องของคณิตศาสตร์ math กันด้วยแต่แน่นอนเราก็จะมาเจาะในเรื่องของภาษาอังกฤษค่ะในการเดินทางขึ้นมาที่จังหวัดเชียงใหม่นี้นะคะเราได้มีโอกาสขึ้นไปสักการะพระธาตุเทพด้วยนะคะไปชมความงามของดอกนางพญาเสือโคร่งที่ขุนช่างเขี้ยนด้วยนะคะซึ่งอยู่ตามเส้นทางดอยสุเทพปุยหรือว่าดอยปุยค่ะคำว่าดอยในภาษาเหนือนะคะก็คือภูเขา mountain อย่างเช่นดอยสุเทพดอยอินทนนท์นะคะส่วนในภาษาอีสานจะเรียกภูเขาว่าภูอย่างเช่นภูกระดึ่งภูเรือนะคะส่วนทางภาคใต้นะคะเขาก็จะเรียกกันว่าเขาอย่างเช่นเขาศกเป็นต้นค่ะมาดูประโยคกันก่อน I've got a mountain of work to do อันนี้เนี่ยจะเป็นการดัดแปลงการใช้และไม่ใช่แค่ภูเขาเป็นลูกๆอย่างนั้นนะคะแต่ว่าอันนี้เนี่ยนะคะจะทำให้เรานึกถึงภาพอะไรที่มันเป็นกองโตๆเหมือนกับภูเขาเลยก็สามารถเดาได้เลยนะคะว่าคนนั้นเนี่ยกำลังบอกว่ามีงานมากมายที่จะต้องทำอยู่นะคะเหมือนที่เราชอบพูดกันว่างานเยอะกองเป็นภูเขาเลยค่ะถ้างานเยอะมากๆนะคะก็เติม s เข้าไปเป็น I've got mountains of work to do ก็แปลว่าโอ้โหมีงานเยอะมากๆมากๆมากๆที่จะต้องทำนะคะซึ่งความหมายนะคะก็จะคล้ายๆกันเลยกับ I've got a lot of work to do ส่วนวันนี้เอ๋และทีมงานลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะ Are you ready for our program พร้อมหรือยังสำหรับรายการของเรา AYC Food Fit for Fight นะคะเดี๋ยวเราจะมาเจาะลึกกันเลยภาษาอังกฤษที่น่าสนใจวันนี้บรรยากาศเนี่ยโอ้โหสบายสบายชิลๆนะคะในครั้งที่แล้วนะคะเราก็ไปทำความรู้จักกันแล้วกับความหมายของคำว่า mountain หลังจากที่พาคุณผู้ชมนะคะขึ้นไปชมความงดงามบนดอยสุเทพนะคะไปดูดอกไม้สวยๆกันด้วยนะคะตามเส้นทางดอยสุเทพปุยแล้วนะคะวันนี้มีสำนวนที่น่าสนใจมาฝากกันอีกหนึ่งสำนวนแล้วนั่นก็คือ to make a mountain out of a molehill to make a mountain out of a molehill ความหมายเนี่ยนะคะถ้าแปลตรงตัวเลยก็คือทำจอมปลวกกันนะคะเนินเล็กๆเนี่ยนะคะให้เป็นภูเขาเป็นการเปรียบเปรยถึงการทำเรื่องเล็กๆให้กลายเป็นเรื่องใหญ่โตมโหฬารหรือว่าให้มันเลยเถิดไปนะคะตัวอย่างประโยคค่ะ You've just got a call to stop making a mountain out of a molehill. You've just got a call to stop making a mountain out of a molehill. คุณป่วยเล็กน้อยเองไม่ได้ถึงก็ว่าโอ้โหเป็นไข้หวัดใหญ่อะไรเนี้ยนะเพราะฉะนั้นอย่าทำให้เรื่องเล็กๆการป่วยเล็กๆ เป็นเรื่องใหญ่โตมโหฬารไปและไหนๆนะคะสำนวนนี้มีคำว่า hill แล้วเนี่ยเรามาพูดกันถึงเรื่องของคำนี้เพิ่มเติมกันดีกว่าค่ะคำว่า hill นี้เนี่ยจะหมายถึงเนินเขานะคะภูเขาเตี้ยๆเล็กๆลูกเล็กๆหน่อยนะคะหรือว่าที่ในภาษาเหนือเขาเรียกกันว่าม่อนค่ะแต่ว่าถ้าใช้เป็นคำกริยาค่ะจะแปลว่าการทำให้เป็นเนินขึ้นมา we hilled up soil around the strawberry plantเราทำดินให้เป็นเนินรอบๆนะคะบริเวณที่เราไปปลูกสตรอเบอรี่ค่ะและอย่าลืมด้วยติดตามรายการ AYC Food Fit for Fight นะคะ Facebook ก็ได้นะคะเราอยู่ Facebook แล้วค่ะเข้ามากดไลค์เข้ามาเป็นเพื่อนกันนะคะเข้ามาหาเพิ่มเติมเกี่ยวกับภาษาอังกฤษทิ้งคำถามไว้ต้องรีบไปแล้วหมดเวลาแล้วสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะพบกันเหมือนเดิมรายการ AYC Food Fit for Fight กับเอพัชรีรักษาวงคินสเปอร์เกอร์นะคะมาดูสำนวนที่น่าสนใจกันสำหรับวันนี้ค่ะ day by day day by day นะคะสำนวนนี้หมายถึงค่อยๆเป็นค่อยๆไปสม่ำเสมอทุกๆวันตัวอย่างประโยคค่ะ she developed her English knowledge by practicing day by day she developed her English knowledge by practicing day by day เธอพัฒนาความรู้ด้านภาษาอังกฤษนะคะโดยวิธีฝึกปฏิบัติไปอย่างสม่ำเสมอทุกๆวันเรื่อยๆค่ะแต่มีอีกสำนวนหนึ่งนะคะที่มีความหมายคล้ายๆกันนั่นก็คือ day to day day to day นะคะที่หมายถึงแต่ละวันวันต่อวันค่ะจะใช้ในกรณีที่บางอย่างเนี่ยจะต้องเฝ้าดูวันต่อวันนะคะ how long it will take her to heal her broken leg is uncertain it's still day to day ไม่มีทางรู้เลยนะคะว่าขาของเธอเนี่ยจะหายดีเป็นปกติเมื่อไหร่ค่ะก็จะต้องเฝ้าดูนะคะวันต่อวันไปแล้วกันเรื่องของภาษาอังกฤษนะคะเป็นเรื่องที่จะต้องฝึกฝนกันค่ะค่อยๆเป็นค่อยๆไปเรียนรู้แล้วก็พัฒนาไปเรื่อยๆขยันมากก็จะเก่งขึ้นเร็วกว่านะคะแล้วองค์กรไหนที่สนใจกิจกรรม corporate training ก็สามารถที่จะคลิกเข้ามาดูรายละเอียดกันได้เลยวันนี้ขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะพบกันในช่วงเวลาเดิมๆแบบนี้รายการ AYC Food Fit for Fight ค่ะยังอยู่กันที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยนะคะวันนี้เนี่ยเราก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับการเดินเรือมาฝากกันเช่นเคยค่ะคุณผู้ชมนะคะที่เคยเดินทางโดยเรือนะคะอาจจะพอนึกออกใช่ไหมล่ะคะว่าเวลาที่เรือเทียบท่าเนี่ยถ้าเป็นเรือลำเล็กเนี่ยก็จะง่ายหน่อยนะคะแต่ว่าถ้าเป็นเรือขนส่งสินค้าลำใหญ่ๆเลยเนี่ยการที่จะนำเรือนั้นเนี่ยมาจอดเทียบท่าเนี่ยก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่ง่ายเลยนะคะอาจจะใช้เวลาบ้างเนาะซึ่งการเดินเรือในภาษาอังกฤษนะคะใช้คำว่า navigation ออกเสียงนะคะ navigation ค่ะการเดินเรือค่ะคำ

จจะใช้หมายถึงการหาทางไปจากที่หนึ่งไปถึงอีกจุดหนึ่งก็ได้นะคะและเมื่อเดินเรือมาแน่นอนเลยว่าจะต้องผ่านร่องน้ำที่ไม่คุ้นเคยนะคะเนื่องจากท่าเรือแต่ละท่าเนี่ยตั้งอยู่ในภูมิประเทศที่แตกต่างกันไปแล้วการจราจรทางน้ำของพื้นที่นั้นๆเนี่ยนะคะย่อมมีความแตกต่างกันด้วยผู้ที่เป็นขับตันเรือเนี่ยก็จะถนัดในการเดินเรือในทะเลกว้างแต่เมื่อเดินทางมาถึงพื้นที่ที่จำกัดแล้วนะคะจึงต้องอาศัยการนำร่องที่ในภาษาอังกฤษเรียกกันว่า pilotageหรือว่า piloting และในแต่ละประเทศนะคะก็จะมีเขตนำร่องบังคับหรือว่า compulsory pilotage สำหรับท่าเรือกรุงเทพแห่งนี้เนี่ยนะคะที่ตั้งอยู่บนร่องน้ำเจ้าพระยาเนี่ยเขาก็ขึ้นชื่อเลยนะคะว่าเป็นร่องน้ำที่อันตรายต่อการเดินเรือใหญ่มากที่สุดเลยเพราะว่ามีระยะทางยาวกว่าร่องน้ำอื่นๆทั้งคับแคบนะคะคดเคี้ยวด้วยแต่ด้วยเรือเล็กสัญจรไปมามากมายเลยนะคะดังนั้นเรือสินค้าที่จะเข้ามาเทียบท่าจึงต้องอาศัยการนำร่องโดยเจ้าหน้าที่สังกัดกรมเจ้าท่านะคะซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถพิเศษแล้วก็มีความชำนาญการเดินเรือโดยเฉพาะเลยซึ่งเรียกว่าเจ้าหน้าที่นำร่องหรือว่า pilot เป็นผู้ที่ให้คำแนะนำนะคะในการนำเรือเข้าเทียบท่าค่ะวันนี้จะต้องขอขอบพระคุณค่ะการท่าเรือแห่งประเทศไทยค่ะลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะพบกันเหมือนเดิมรายการ AYC Food Fit for Fi นะคะในวันก่อนเราได้ทำความรู้จักกันกับบริษัทที่ดำเนินงานด้านกิจกรรมส่งเสริมการตลาดแล้วก็กำลังจะก้าวเข้าสู่นะคะธุรกิจด้าน Entertainment กันด้วยละค่ะถ้าเป็นในด้านส่งเสริมการตลาดค่ะก็จะเป็นลักษณะของ Organizer ที่จัดกิจกรรม Eventให้กับผลิตภัณฑ์หรือว่าจะเป็นองค์กรต่างๆนะคะซึ่งแน่นอนเลยนะคะว่าคนที่จะคิดกิจกรรมวางแผนกิจกรรมต่างๆเนี่ยจะต้องอาศัยความคิดสร้างสรรค์หรือว่า creativity แล้วก็จะมีหน้าที่บทบาทเลยนะตำแหน่งเลยเรียกกันว่าCreative เพราะว่านะคะบุคคลที่มีหน้าที่เนี้ยจะต้องคิดรูปแบบของงานแล้วรูปแบบของกิจกรรมให้ตรงใจกับลูกค้าด้วยแล้วก็โดนใจกลุ่มเป้าหมายอีกด้วยนะคะรวมถึงการกล้าที่จะคิดนอกกรอบเพื่อที่จะให้เกิดความสร้างสรรค์นะคะแล้วก็ดึงดูดลูกค้าถ้าพูดถึงการคิดนอกกรอบแล้วภาษาอังกฤษก็มีสำนวนนะคะใกล้เคียงกันเลย to think outside the box ที่หมายถึงการคิดอย่างสร้างสรรค์โดยที่ไม่ยึดติดกับหลักการนะคะหรือว่าข้อจำกัดเดิมๆนะคะจำเจตลอดเวลานะคะมาดูตัวอย่างประโยค If you want to create a new marketing event for a customer you're going to have to think outside the box ประโยคนี้ก็แปลว่าถ้าคุณต้องการที่จะสร้างสรรค์กิจกรรมทางการตลาดใหม่ๆให้กับลูกค้าของคุณนะคะคุณก็จะต้องคิดนอกกรอบและที่มาของสำนวนนี้เนี่ยนะคะจริงๆแล้วมาจากเกม Nine Dots Puzzle เคยเล่นกันหรือเปล่ามันก็จะมีนะคะทั้งหมด9จุดเลยซึ่งกติกาก็คือว่าเราเนี่ยสามารถวาดเส้นตรงๆนะ4เส้นแล้ว4เส้นนี้เนี่ยมันก็จะต้องไปโดนทั้งหมด9จุดนั้นเลยจริงๆแล้วเนี่ยนะคะหลายๆคนก็จะแบบทำไม่ได้มันยากจังเลยแต่ทางที่ถูกต้องเนี่ยนะคะไอ้เส้นที่เราวาดเนี่ยมันจะต้องตีนอกกรอบของ9จุดนั้นมันจะถึงผ่านทุกๆจุดเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราจะมองแค่ในกรอบใช่ป่ะแต่ถ้าเรามองนอกกรอบนั่นแหละคือคำตอบที่เจ๋งที่สุดเลยนั่นก็คือความคิดสร้างสรรค์นั่นเองเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วขอบคุณมากๆเลยสวัสดีค่ะFood
1: Fit for Fight พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จัก

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: วัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครอง
1: และน้องๆที่น่ารักทุกคนวันนี้พบกับรายการ English Level Up
0: ครูพี่แนท
1: ครูพี่นุ่น
0: มาเติมพลังอังกฤษให้กับน้องๆทุกคนแล้วค่ะ
1: เอ๊ครูพี่แนทคะวันนี้เราจะมาเติมพลังอังกฤษให้น้องๆกันเรื่องอะไรดีคะ
0: วันนี้นะคะครูพี่แนทจะมาชวนน้องๆไปเติมพลังกันในเรื่องของประโยคคำสั่งค่ะ
1: ประโยคคำสั่งนะคะจะแบ่งออกเป็น2 อย่างค่ะคือสั่งให้ทำกับสั่งห้ามทำค่ะปกตินะคะประโยคคำสั่งเนี่ยค่ะจะละประธานเอาไว้นะคะสามารถขึ้นต้นด้วย verb เฉยๆได้เลยค่ะ
0: ประโยคคำสั่งนะคะน้องๆก็น่าจะคุ้นเคยจากการที่คุณครูเนี่ยสั่งให้น้องๆนั่งลงหรือว่ายืนขึ้นใช่ไหมคะคำว่านั่งลง sit down คำว่ายืนขึ้น stand up ก็เป็นประโยคคำสั่งค่ะ
1: นอกจากนี้นะคะประโยคคำสั่งเนี่ยยังสามารถใช้ verb หรือคำกริยาแค่ตัวเดียวโดดๆได้เลยค่ะยกตัวอย่างเช่น stop หยุดค่ะหรือ go ไปเลย
0: เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะพวกเราจะพาน้องๆไปเติมพลังอังกฤษกับรายการ
1: Chris Job ค่ะและน้องๆอย่าลืมสังเกตประโยคคำสั่งกันนะคะว่าอยู่ตรงไหนบ้างไปดูกันเลย
0: go

0: ำเหี้ย
1: โอ้โห
2: ยกไม่ไหวยกไม่ไหว
0: พูดอะไรนะ
1: you want me to lift that one
0: โอ้ไม่ได้ยกเอามาอวดเฉยว่ามีเวลาแข็งแรงแล้วอวดว่ามี
1: อ๋อหนัก
0: ยกมาเก็บก่อน
1: ภาษาอังกฤษอย่าลืมนะครับยกเวทที่ฟิตเนสเซ็นเตอร์ก็ต้องเอาไปเก็บด้วยนะครับคำว่าเอาไปเก็บก็คือ put it away หรือ put it back นั่นเองนะครับเอาไปเก็บด้วยนั่นเองนะสรุปเอาไม่ก็เอามาเก็บไม่ได้เอามายกใช่ไหม
0: put it away
1: หรือ put it back
0: ก็เลยเอามาเก็บ put it back you build muscle right
1: correct
0: you are trapezius bicep tricep pectoral major deltoid quadricep and gastrocnemius
3: Can you speak English, please?
0: I speak English.
3: I don't understand what you're saying.
0: เขาไม่เข้าใจศัพท์เทคนิค
1: ใช่คุณผู้ชมครับอย่าลืมนะครับพี่น้องชาวไทยหลายท่านบางทีไปเรียนแต่ภาษาอังกฤษที่มันเป็นเรื่องของ technical terms จาก textbook ก็คือตำราใช่ไหมแต่ในภาษาพูดบางทีฝรั่งเองเจ้าของภาษาเขาก็ยังไม่เข้าใจนะครับว่ามันคืออะไรดังนั้นพี่บ๊วยครับผมว่าใช้ภาษาทั่วไปดีกว่าครับ
0: I want to view your shoulder
3: okay
0: your back
3: alright
0: arm
3: okay
0: forearm okay. and your breast
3: what whoa. What do you mean by breast
0: ทำไมตกใจอะไรอ่ะ
3: breast
0: นี่รู้จักก็คือเหมือน chicken breast ไงแบบ and check and the ring and the chicken breast and the ring and the ring and the ring and big and big and big
1: chicken breast
0: อกไก
1: ่อกไก
0: ่ถูกต้อง
1: ก็เลยอกผู้ชายก็เลยเป็น breast
0: yes your breast
1: ว้า
0: ทำไมอ่ะ
1: ไม่ใช่คุณผู้ชมครับอย่าลืมนะครับว่าถึงแม้ว่าอกไก่ก็คือ chicken breast หลายๆท่านอยู่นี้ก็นิยมกินกันมากเลยนะครับแต่คำว่า breast ถ้าใช้กับคนเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของอกผู้หญิงจ้าดังนั้นนะครับอกผู้ชายต้องใช้ chest นั่นเองครับต้องให้เกียรติตัวทีด้วยนะครับ chest นั่นเองครับพี่บอย chest muscles chest muscle
0: I want to be your chest muscle
3: okay yeah understand
0: good
3: better yeah okay
4: เป็นอย่างไรกันบ้างคะน้องๆเจอประโยคคำสั่งกันบ้างไหมคะครูพี่แนทเจออยู่ประโยคนึงค่ะคือคำว่า put it back กับคำว่า put it away ที่แปลว่าเอาไปเก็บค่ะค่ะในประโยคคำสั่งนะคะน้องๆอาจจะคุ้นเคยกันอยู่แล้วนะคะก็สั่งง่ายๆเลยเช่น open the door เปิดประตูค่ะหรือ be quiet เงียบๆหน่อยค่ะใช่ค่ะในประโยคคำสั่งนะคะเราจะใช้ verb infinitive ค่ะเป็นตัวขึ้นต้นประโยคนะคะ verb infinitive คือ verb ที่ไม่ผันไม่เติม s ค่ะตัวอย่างเช่นถ้าเราจะบอกว่ามานี่มานี่เราจะใช้คำว่า come here แบบนี้หรือว่าจะบอกว่าไปชิวๆเราก็จะใช้คำว่า go away ชิวๆออกไปแบบนี้ค่ะหลักๆนะคะประโยคคำสั่งเนี่ยค่ะเขาจะแบ่งออกเป็น2ประเภทด้วยกันนะคะก็คือสั่งให้ทำกับสั่งห้ามทำนะคะเมื่อกี้นี้ก็เป็นสั่งให้ทำนะคะเราก็ใช้ verb infinitive ได้เลยแต่ถ้าเป็นประโยคห้ามทำเนี่ยโครงสร้างเราจะใช้เป็น don't นะคะแล้วก็บวกด้วย verb infinitive นั่นเองค่ะเช่น don't park here อย่าจอดรถที่นี่อย่างนี้เป็นต้นค่ะแต่ในบางสถานการณ์นะคะน้องๆถ้าเราใช้ประโยคคำสั่งเดียวๆเลยเนี่ยค่ะมันจะดูห้วนไปนิดนึงนะคะถ้าเราอยากให้มันดูซอฟต์ลงกว่านี้หน่อยนะคะน้องๆสามารถใช้คำว่า please กันได้ด้วยค่ะยกตัวอย่างเช่นกรุณาเปิดไฟหน่อยค่ะภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่า please turn on the light เปิดไฟหน่อยค่ะคำว่า please นะคะแปลว่าได้โปรดนะคะฉะนั้นมันก็จะดูซอฟต์ลงนะคะอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะเช่นคำว่า be quiet ที่แปลว่าเงียบๆหน่อยค่ะประโยคนี้นะคะดูห้วนมากๆเลยค่ะถ้าเราอยากทำให้ประโยคดูซอฟต์ลงนะคะเราต้องเติมคำว่า please ลงไปค่ะเช่นคำว่า please be quiet กรุณาเงียบๆหน่อยค่ะเห็นไหมคะประโยคดูซอฟต์ลงเลยนะคะเอาละค่ะเรามาเล่นเกมกันดีกว่าถ้าครูพี่เน็ตต้องการจะบอกว่ายืนขึ้นเราจะใช้คำไหนกันดีคะระหว่าง stand up กับ standing up ใช่แล้วค่ะคำว่า stand up นั่นเองเวลาเราใช้ประโยคคำสั่งเราจะใช้ verb infinitive นะคะคือ verb ที่ไม่ผันเลยประโยคที่สองค่ะครูพี่เน็ตต้องการจะบอกว่าปิดประตูเราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษกันว่ายังไงดีคำแรก close the doorคำที่สอง crossing the door ใช่แล้วค่ะเราจะใช้คำว่า close the door ที่แปลว่าปิดประตูเราใช้ verb infinitive กับประโยคคำสั่งกันนะคะ ข้อต่อไปนะคะถ้าเราอยากจะสั่งว่าอย่าว่ายน้ำในทะเลสาบเราจะใช้ประโยคไหนดีคะระหว่าง don't swim in the lake กับ don't swimming in the lake ประโยคไหนดีคะถูกต้องค่ะประโยคที่ว่า don't swim in the lake เห็นไหมคะ don't บวก verb infinitive ไม่ผ่านเลยนะคะเป็นประโยคคำสั่งค่ะมาต่อกันอีกสักข้อหนึ่งนะคะถ้าเราจะสั่งว่าอย่านอนดึกจะใช้อะไรคะระหว่าง don't sleeping late กับ don't sleep late ตอบอะไรดีคะถูกต้องค่ะต้องเป็น don't sleep late แปลว่าอย่านอนดึกนะคะเห็นไหมคะ don't บวก verb infinitive ไม่ผ่านใดๆเลยค่ะนอกจากประโยคคำสั่งนะคะยังใช้กับประโยคเชิญชวนได้ด้วยค่ะครูพี่เนทจะพาน้องๆไปเติมพลังอังกฤษกันต่อกับรายการ Itchy Feet ค่ะน้องๆอย่าลืมสังเกตนะคะคำว่า Let's อยู่ตรงไหนกันบ้างไปดูกันเลยค่ะ

0: และแล้วเราก็เดินทางมาถึง
1: จังหวัดอุตรดิตถ์เย้ and the popular nickname for อุตรดิตถ์ is เมืองลับแล
0: nickname คือชื่อเล่นนะครับชื่อเล่นที่คนเราเรียกอุตรดิตถ์เนี่ยก็คือเมืองลับแลซึ่งที่มาที่ไปเนี่ยน่าจะมี2ทางครับ
1: ใช่แล้วค่ะ One theory about how this came about is that means which cannot be seen or hidden cityลับแลเนี่ยคือหมายถึงแปลตรงๆก็คือสถานที่ที่มองไม่เห็นหรือว่าเมืองที่หาไม่เจอ
0: Black magic มนต์ดำแน่ๆ
1: Geographically speaking คือพูดกันตามหลักภูมิศาสตร์ okay, okay. The thick forest and a mountainous terrain make it close to impossible for outsiders to find or even see the place
0: อ๋อเข้าใจแล้วคือ thick forest นะครับคือป่าที่หนาทึบนะกับ mountainous terrain คือภูมิประเทศที่ค่อนข้างจะเป็นเขาเยอะๆเนี่ยก็เลยทำให้คนนอกเนี่ยแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยคือมันจะ impossible เลยนะครับที่จะเจอหรือแม้กระทั่งเห็นเมืองนี
1: ้ใช่แล้ว
0: ทำไมไม่เปิดสปอตไลท์อ่ะติดตั้งไฟย่องเยอะแยะอะไรเงี้ยเฮ้ยนี่รับแลอยู่ทั้งนี้ก็ไม่รับอีกต่อไปแล
1: ้
0: ว
1: We're talking centuries ago พี่เต้เป็นร้อยๆปีอะไรอย่างงี้
0: อ๋อเข้าใจแล้ว

0: Did you know that the Tectona Grand Lin is the provincial tree of Uttaradit?
1: Let's turn that into an easier English. เอาแบบอธิบายแบบเข้าใจง่ายๆหน่อยได้ไหม
0: เอาสับง่ายๆหน่อยไหมแปลอังกฤษยากเป็นอังกฤษธรรมดาอีกทีนะครับ The teak tree is the provincial tree of Uttaradit.
1: อ๋อคือต้นสักเป็นต้นไม้หรือว่าเป็นประจำจังหวัด
0: ถูกต
1: ้องจังหวัดอุตรดิตถ
0: ์ Yeah
1: นั่นแหละครับเป็นสัญลักษณ์ประจำจังหวัดนั่นเอง
0: ถูกต้อง And the big guy in the background here is Mr. มเหสัก
1: ต้นมเหสัก
0: ถูกต้องตั้งชื่อว่าต้นมเหสักนะเป็นต้นสักใหญ่มากนะครับ The name was bestowed upon by Her Royal Highness Princess มหาจักรีสิรินธร
1: แล้วก็ชื่อได้รับพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนสุดา
0: ถูกต้องนะครับก็เบาๆรอบลำต้นก็เท่าไหร่พันเซน
1: ประมาณ10เมตร
0: โอ้และสูงนี่คือตะกอนสูงวันนี้นะปาล์มรู้เปล่า
1: สูงเท่าไหร
0: ่ตะกอนเนี่ยเขาบอกว่าสูงถึงว่า47มั้งใช่ไหมแล้วก็ยอดเจอพายุเข้าไปก็เลยเตี้ยลงมานิดหนึ่งเหลือ38
1: ไปวิ่งเล่นกันเถอะพี่เต้
0: ไม่ได้ของการไว
1: ้ทำไมอ่ะ
0: ไม่ได้นี่ที่นี่เขาห่วงมาก
1: เอาหรอ
0: ไม่ได้แค่มาแค่นี้ก็แฮปปี้แล้วรู้ว่าเวลานี่คือเวลาอะไร
1: เวลาอะไร
0: It's time to breathe in
1: แบบว่าหายใจเข้าแบบ
2: จากรายการ Itchy Feed นะคะมีประโยคนึงที่บอกว่า Let's turn that into easier English
3: มาทำให้เป็นภาษาอังกฤษอย่างง่ายกันดีกว่าค่ะน้องๆเห็นไหมคะคำว่า

0: Let's สะกดด้วย L-E-T แล้วมี apostrophe S คำว่า Let ตัวนี้ค่ะเราจะใช้กับประโยคเชิญชวนได้ด้วยเดี๋ยวครูพี่เนทจะมาอธิบายให้ฟังกันค่ะคำว่า Let L-E-T กับคำว่า Let's apostrophe S เป็นคำที่น่าสับสนมากๆเลยนะคะน้องๆครูพี่เนทจะมาอธิบายคำว่า let ให้ฟังกันค่ะคำว่า let ที่เป็น let เนี่ยนะคะแปลว่าอนุญาตหรือยอมให้ทีนี้โครงสร้างประโยคก็ง่ายมากๆเลยค่ะเราจะใช้คำว่า let ก่อนแล้วตามด้วยกรรมแล้วค่อยตามด้วย verb infinitive ค่ะตัวอย่างประโยคเช่น let me help you let me help you ให้ฉันช่วยคุณเถอะนะน้องๆจะเห็นได้ว่าครูพี่เนทใช้ let meไม่ใช่ let I นะคะเราต้องใช้กรรมนะคะน้อง
1: ๆและอีกคำหนึ่งนะคะคือคำว่า less ค่ะแค่เติม apostrophe s นะคะความหมายก็เปลี่ยนไปเลยค่ะเป็นการพูดลักษณะเชิญชวนนะคะ apostrophe s เนี่ยค่ะเราจะย่อมาจากคำว่า us ค่ะคือคำว่า let บวก us พูดเร็วๆเป็น less นั่นเองค่ะโครงสร้างนะคะเราจะใช้ less บวก verb infinitive ได้เลยค่ะไม่ต้องมีกรรมนะคะยกตัวอย่างเช่น let's go ไปกันเลยหรือ let's make a snowman ไปปั้นมนุษย์หิมะด้วยกันค่ะถ้าเราเข้าใจแล้วนะคะว่าคำว่า let กับคำว่า less ใช้ยังไงเราก็ไปเติมพลังคำศัพท์กันดีกว่าค่ะกับรายการ
0: Vocab King ไปลุ้นกันนะคะว่าน้องโยกับน้องเซนจะสะกดคำได้สักกี่คำแล้วน้องๆอย่าลืมนะคะสะกดคำไปพร้อมกับเพื่อนๆด้วยนะไปกันเลย
1: let's go
2: Welcome to Good Morning
3: Vocab King

0: Good morning, Vocab King.
1: และคู่ต่อไปของเราก็มาพร้อมกันแล้วนะคะบอกได้เลยว่ามีสูสีเพราะว่าทั้งคู่เลยมีสถิติของรอบทีมเวิร์กนะคะ 100% ทั้งคู่เลยไม่มีผิดเลยนะถือว่าเก่งมากเลยนะ
2: ในครั้งนี้น้องโยได้เลือกลำดับการเล่นครับส่วนน้องเซนจะเป็นผู้ที่เลือกหมวดก่อน
3: Let's take a look at the categories. Our first category, aquatic animals.
1: สัตว์น้ำหรือว่าสัตว์ทะเลนะคะ
3: Category number 2, office.
1: สำนักงานค่ะ
3: And the last category, occupation.
1: หรืออาชีพนั่นเองนะคะน้องเซนคะ
4: Aquatic animal.
1: Aquatic animal. โอเคน้องโยล่ะคะ
5: Occupation ค่ะ
1: Occupation.น้องโยเราเลือกหมวดไปแล้วถามน้องโยว่าอยากเล่นก่อนหรืออยากเล่นหลัง
5: เล่นหลังค่ะ
1: อยากเล่นหลังนะคะ
2: คู่นี้น้องเซนจะได้เล่นก่อนเสมอครับการตัดสินใจของน้องโยแบบนี้จะทำให้ได้เปรียบหรือเปล่าต้องไปดูกันครับ
1: ถ้าพร้อมแล้วนะคะเราไปเริ่มกับน้องเซนกันก่อนเลยนะคะ Let's play spelling
3: Sen welcome to aquatic animals your first word is mackerel
4: M-A-C-K-E-R-E-L.
3: Correct! You got it! Mackerel.
1: มาดูหมวด occupation ของน้องโยบ้างดีกว่านะคะ
3: All right, your category is occupation. The first word, investor.
5: I-N-V-E-S-T-E-R.
3: Investor.
5: I-N-V-A-S-T-E-R.
3: Investor.
5: I-N-V-A-S-T-E-R.
3: Oh, so close!
1: นิดเดียวเอง
3: Yo, one letter Investor I-N-V-E-S-T
5: O-R
3: O-R, there it is
2: Uh-huh, คำแรกมาก็ผิดเลยครับสงสัยหมวดนี้จะไม่ง่ายสำหรับน้องโยแล้วสิครับ
3: Your next word is Sturgeon
4: S-T-E-R-G-E-O-N
3: Sturgeon
4: S-T-O-R-G-E-O-N
3: Sturgeon
4: S-T-U-R-G-E-O-N
3: Got it! There it is!
2: โอ้โหเอาจนได้ครับพยายามเปลี่ยนสระไปเรื่อยๆต้องชมเลยครับว่าน้องเซนมีทักษะการผสมคำที่ดีมากครับ
1: เราต้องตามกลับมาให้ทันนะคำนี้โอเคสู้ๆนะ
3: Your next word is astronaut
5: A-S-T-R-O-N-A-U-T
3: Correct! You got it!

0: อวกาศค
1: ่
0: ะ
1: มนุษย์อวกาศนั่นเองนะคะ
2: All right, Sen, your next word for aquatic animals is archer fish.
0: A-R-C-H-E-R-F-I-S-H.
2: Correct! Archer fish! Good guess!

0: Sen, your next word is urchin.
1: U-R-C-H-I-N.
0: Correct! Urchin. Well done.
1: คืออะไรครับเม่น
2: หอยเม่นมาน้องโยคำนี้ต้องถูกเท่านั้นถึงจะมีโอกาสตีเสมอนะ
0: All right, your next word is messenger.
1: M-A-S-E-N-G-E-R.
0: Messenger.
1: M-A-S-E-N-G-E-R.
0: Messenger.
1: M-A-S-I-N.
0: Oh, I'm sorry.
2: หมดเวลา
0: Close again. Yo, messenger. M-E-S-S-E-N-G-E-R.
2: ขอเสียงปรบมือให้กับน้องๆทั้งสองคน
0: Give them both a big hand.
2: เชิญมาตรงกลางเลยเราก็ได้ผู้เข้ารอบนะคะเป็นน้องเซนค่ะ
3: โอ้โหน้องโยกับน้องเซนเนี่ยสะกดคำเก่งกันมากๆเลยค่ะถ้าน้องๆ อยากจะสะกดคำเก่งเหมือนเพื่อนๆก็อย่าลืมท่องศัพท์แล้วก็ฝึกสะกดคำกันทุกวันเลยนะคะ
4: จากรายการ Vocab King นะคะมีคำศัพท์ที่น่าสนใจคือคำว่าอะไรบ้างคะครูพี่แนท
3: ครูพี่แนทเจอคำว่า investor ค่ะ investor แปลว่านักลงทุนมี suffix คำว่าทำให้กลายเป็นคนค
4: ่
3: ะ
4: น้องๆหลายคนคงจะสับสนนะคะว่าsuffix นี่คืออะไรคะครูพี่นุ่นมีคำตอบค่ะ suffix คือตัวที่ต่อท้ายคำนั้นและทำให้หน้าที่ของคำเปลี่ยนไปค่ะจาก verb อาจจะกลายเป็นคำนามได้ค่ะแต่ความหมายยังคงคล้ายคำเดิมอยู่นะคะ
3: ถ้าน้องๆเข้าใจ suffix กันแล้วว่าคืออะไรเรากลับมาที่คำว่า investor กันค่ะคำว่า investor แปลว่านักลงทุนมาจากคำว่า invest ที่เป็น verb แปลว่าลงทุนเติม suffix เข้าไปกลายเป็นคนแปลว่านักลงทุนนั่นเองค่ะทีนี้ถ้าน้องๆรู้จัก suffix กันแล้วเนี่ยมันก็ทำให้เราสามารถเดาคำศัพท์ได้ง่ายขึ้นใช่ไหมคะประหยัดเวลาการท่องศัพท์เราก็สามารถทำให้เรารู้จักคำศัพท์ได้หลากหลายมากขึ้นด้วยค่ะเรามาดูคำศัพท์กันดีกว่าค่ะคำศัพท์ที่สามารถเติม suffix แล้วกลายเป็นคนได้มีคำว่าอะไรบ้างคะครูพี่นุ่น
4: คำแรกนะคะคือคำว่า act เป็น verb ค่ะแปลว่าแสดง
3: เติม เข้าไป act เป็น actor แปลว่านักแสดงค่ะ
4: คำที่สองนะคะคือคำว่า visit เป็น verb แปลว่าเยี่ยมค่ะ
3: เติม เข้าไป visit เป็น visitor แปลว่าผู้มาเยือน
4: คำที่3นะคะคำว่า create เป็น verb ค่ะแปลว่าสร้าง
3: เติม เข้าไป create เป็น creator แปลว่าผู้สร้างค่ะ
4: โอ้โหวันนี้พิเศษกันมากๆเลยนะคะแค่เราเรียนเรื่อง suffix ลงไปเนี่ยนะคะเราก็ได้คำศัพท์ถึง8คำนั่นเองค่ะขอให้น้องๆนะคะหยิบสมุดจดศัพท์มาทวนกันไปอีกรอบค่ะ visit visitor create creatoract actor invest investor ง่ายมากเลยใช่ไหมคะน้องๆ
3: นอกจากนี้นะคะ suffix ที่เติมข้างหลังคำแล้วไปเปลี่ยนหน้าที่ของคำเนี่ยยังมีอีกหลายตัวเลยค่ะยิ่งเรารู้ suffix เยอะมากขึ้นเท่าไหร่ก็ทำให้เรารู้คำศัพท์มากขึ้นเท่านั้นค่ะวันนี้นะคะเราได้เรียน suffix กันไปแล้วครูพี่นัทขอแถมอีกนิดนึงได้ไหมคะคำว่า meant ค่ะ M-E-N-T meantพอเติมข้างหลังคำแล้วจะกลายเป็นคำนามค่ะตัวอย่างที่เราได้เรียนรู้กันไปแล้วนะคะก็คือคำว่า invest ที่เป็น verb แปลว่าลงทุนเติม เข้าไปเป็นคน investor แปลว่านักลงทุนพอเติม ment เข้าไป ment ก็เป็นคำนามเหมือนกันค่ะแต่แปลว่าการลงทุนนั่นเอง
4: เอาละค่ะตอนนี้ก็ได้เวลาที่ครูพี่นุ่นนะคะจะชวนน้องๆไปดูรายการชีวิตติดเทคตอนสังคมไร้เงินสดกันค่ะ
3: จะมีอะไรน่าสนใจไปดูด้วยกันเลยค่ะ
4: ไปดูกันเลย
5: สวัสดีครับผมข้าวต้นสมบูรณ์ยินดีต้อนรับทุกคนล็อกอินเข้าสู่รายการชีวิตติดเทคไลฟ์ล็อกอินรายการที่จะพาคุณไปรู้จักเข้าใจและรู้เท่าทันเทคโนโลยีที่อยู่ในชีวิตประจำวันของคุณเพราะโลกในอนาคตได้เกิดขึ้นแล้วในปัจจุบันเพียงแค่คุณมองหาเราก็จะมองเห็นและก้าวทันวิถีชีวิตยุคใหม่ได้อย่างแน่นอนครับอย่างเช่นเรื่องของเงินนะครับสิ่งใกล้ตัวที่สำคัญของเราทุกคนเราทุกคนมักจะคุ้นเคยกับเงินในรูปของเงินสดแบบนี้ใช่ไหมครับแต่วันนี้โลกได้เปลี่ยนไปแล้วอ่ะเรากำลังก้าวเข้าสู่สังคมไร้เงินสดที่เรียกว่า cashless society ที่มีเทคโนโลยีมากมายที่จะช่วยให้คุณเนี่ยจับจ่ายใช้สอยได้อย่างง่ายแล้วก็สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นอนาคตนะครับเราอาจจะไม่จำเป็นต้องพกเงินสดแบบนี้ต

0: ต่อไปเพียงแค่คุณมีโทรศัพท์มือถือแค่เพียงเครื่องเดียวก็สามารถใช้แทนเงินสดได้แล้วครับเท่าไหร่ครับ
1: 790บาทครับ
0: โอเคลูกป้าไม่ได้เอากระเป๋าตังค์มา
2: เอ้าพ่อผมจะซื้อเกมให้แต่ไม่ได้เอากระเป๋าตังค์มาจะซื้อได้ไหมเนี่ย
0: โทษนะครับมันมีจ่ายด้วยวิธีอื่นอะไรอย่างเงี้ย
1: อ๋อจ่ายด้วยสแกนบาร์โค้ดจ่ายเป็นพร้อมเพย์ก็ได้ครับหรือโอนเข้าบัญชีก็ได้ครับ
0: อ๋อโอเคงั้นดีเลยเดี๋ยวเราจ่ายด้วยโทรศัพท์
2: โหได้ด้วยเหรอ
0: นี่นะเดี๋ยวนี่ครับพี่เขามีอันนี้ไง
2: นี่
0: ตรงนี้
1: เล
0: ่
1: นเกมแล้ว
0: นี่ได้แล้วฟ้าก็ไม่เคยใช้เดี๋ยวสแกนปึ้งแล้วเราก็ใส่จำนวนเงินใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับผม
0: เอ้าให้มาดูใส่จำนวนเงินแล้ว1 7 9 0กดยืนยันเราใส่ถุงด้วย
2: ใส่ถ
1: ุ
2: งคร
1: ับ ร้อนครับ
0: โอเคขอบคุณครับสวัสดีครับไปเร็ว
3: เห็นไหมคะน้องๆทุกวันนี้นะคะคนไม่ค่อยใช้เงินสดกันแล้วนะคะจากข่าวนะคะครูพี่แนทเห็นคำว่าสังคมไร้เงินสดน่าสนใจค่ะสังคมไร้เงินสดพูดเป็นภาษาอังกฤษว่า cashless societyเราเห็นคำว่า cash นะคะซึ่งแปลว่าเงินสดกับคำว่า less ที่แปลว่าไร้ค่ะพอมารวมกันจะแปลว่าไร้เงินสดนั่นเองค่ะไม่ได้แปลว่าจนนะคะทีนี้นะคะถ้าเราดึงคำว่า society ขึ้นมาแล้วก็มารวมกันจะเป็นคำว่า cashless society สังคมไร้เงินสดค่ะแม้พอพูดเรื่องเงินทองนะคะครูพี่นุ่นก็อยากจะมาฝากคำศัพท์กันค่ะเกี่ยวกับการเงินค่ะมีการฝากเงินการถอนเงินแล้วก็การโอนเงินค่ะอันแรกนะคะการฝากเงินในภาษาอังกฤษนะคะเราจะใช้คำว่า deposit แปลว่าการฝากเงินค่ะเช่นฉันฝากเงินในธนาคาร I deposit my money in the bank เห็นไหมคะ deposit เป็น verb นะคะแปลว่าฝากเงินค่ะส่วนเรื่องของการถอนเงินนะคะเราจะใช้คำว่า withdraw ค่ะถ้าเราอยากจะบอกว่าฉันต้องการที่จะถอนเงิน 2,000 บาทออกมาจากบัญชีของฉันเราจะพูดว่า I would like to withdraw 2,000 บาท from my account หรือตัวอย่างที่2ค่ะฉันต้องการที่จะถอนเงินจากบัญชีธนาคารของฉันเราจะพูดว่า I would like to withdraw money from the bank คำว่าโอนเงินในภาษาอังกฤษนะคะเราจะใช้คำว่า transfer คำว่า transfer นะคะแปลว่าโอนเงินเป็น verb ค่ะยกตัวอย่างเช่นคุณช่วยโอนเงินให้ฉันหน่อยได้ไหมภาษาอังกฤษเราจะพูดว่า can you transfer me the money โอนเงินให้ฉันหน่อยได้ไหมและถ้าเกิดว่าเราจะพูดว่าพรุ่งนี้ฉันจะโอนเงินให้คุณค่ะภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่า I will transfer the money tomorrowเห็นไหมคะ transfer เป็น verb แปลว่าโอนเงินค่ะ
4: โอ้โหวันนี้ในรายการ English Level Up เราก็ได้ความรู้กันเยอะเลยนะคะเนี่ย
3: ใช่แล้วค่ะครูพี่แนทเราได้เติมพลังอังกฤษกันไปเยอะมากๆเลยนะคะเอว่าแต่น้องๆจำได้ไหมคะว่าเราเรียนเรื่องอะไรกันไปบ้างมาทบทวนกันดีกว่าค่ะ
4: เรื่องแรกที่เราได้เติมพลังกันเลยนะคะก็คือประโยคคำสั่งค่ะประโยคคำสั่งขึ้นต้นด้วย verb infinitive ได้เลย verb infinitive คือ verb ที่ไม่ผันนะคะห้ามเติม ses เลยค่ะตัวอย่างเช่นเปิดประตู open the door ปิดประตู close the door
3: เรื่องที่สองที่เราเติมพลังอังกฤษกันไปแล้วนะคะคือคำว่า let บวกกรรมบวก verb infinitive ค่ะจะแปลว่าอนุญาตหรือปล่อยให้ค่ะเช่น let it goคำว่า let บวกกรรมคือคำว่า it บวก go ซึ่งเป็น verb infinitive แปลว่าปล่อยมันไปค่ะและคำว่า less นะคะมี apostrophe s ค่ะบวก verb infinitive จะเป็นการพูดลักษณะเชิญชวนค่ะเช่น let's go เห็นไหมคะ verb infinitive คือคำว่า go นั่นเองค่ะ
4: แล้วเรื่องที่3นะคะที่เราได้เรียนคำศัพท์กันไปตั้งหลายคำเลยในวันนี้คำแรกค่ะ act actor แสดงนักแสดงinvest investor ลงทุนนัก

0: ลงทุน create creator สร้างผู้สร้าง visit visitor เยี่ยมผู้มาเยือนค่ะ
1: และเรื่องที่4นะคะที่เราเติมพลังอังกฤษกันไปค่ะอยู่ที่คำศัพท์เกี่ยวกับการเงินนะคะคำแรกค่ะ cashless society สังคมไร้เงินสดค่ะ deposit ฝากเงิน withdraw ถอนเงิน transfer โอนเงินค่ะ
0: แล้วทั้งหมดนี้ก็คือสิ่งที่เราได้เติมพลังอังกฤษกันไปนะคะน้องๆถ้าน้องๆอยากเก่งเนี่ยก็อย่าลืมหมั่นทบทวนความรู้บ่อยๆนะคะ
1: ค่ะวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะคะก่อนจากกันนะคะครูพี่นุ่นจะมาให้สำนวนค่ะ Rome wasn't built in a day กรุงโรมไม่ได้สร้างเสร็จในวันเดียวนะคะ
0: ใช่แล้วค่ะถ้าน้องๆอยากเก่งภาษาอังกฤษน่ะวันเดียวก็เก่งไม่ได้นะต้องหมั่นทบทวนสะสมความรู้ไปเรื่อยๆนะคะ
1: ใช่แล้วค่ะอย่าลืมมาเติมพลังอังกฤษกับรายการ
2: English Level Up
1: สำหรับวันนี้
2: สวัสดีค่ะ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์แต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลา14 ชั่วโมงทางช่อง DLTV

พราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 นถึง 11:00 นเริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ

0: 指引维系了各地区人们的生活方式，热带雨林和河流创造了农业，广阔的海洋带来了渔业智慧，而依山高原提供了土壤和植被，创造了独特的地方美食。大自然不仅滋养了生命，也滋养了文化。大自然是泰国社会的伟大导师。泰国拥有超过60个不同的少数民族，每个族群都有不同的语言、食物、服装和仪式。兰纳优雅的指甲舞，一善欢乐的莫兰歌舞节奏，泰国南部诺拉舞和皮影戏的旋律，以及童趣蜡染布、格纹布的美丽，都深刻地反映了泰国每个地区人民的身份认同。泰国菜是地理环境的反应，北部口味清淡，使用叶菜和山地食材，依山地区使用发酵食品、腌鱼酱和糯米。农部口味浓烈，使用草药和海鲜，中部则精妙地平衡各种味道，每一口食物都是当地资源和世代相传的智慧的故事。当自然资源的富饶与文化的多样性融合在一起时，就孕育了泰国社会独一无二的魅力。正是这种魅力，使得泰国的艺术美食节日和生活方式迈向国际舞台。泰国的地理社会文化，就是关于这一片美丽的土地以及赋予这片土地意义的人民的故事。泰国自然资源丰富，文化气息浓厚，并在世界舞台上光彩夺目。
1: สิ่งที่เกิดขึ้นทางธรรมชาติบนโลกเรากับสิ่งที่มนุษย์เราเปลี่ยนแปลงให้โลกเรามีมิติที่หลากหลายแล้วก็มีความสวยงามทีนี้พอเราเอาเรื่องของความเป็นวัฒนธรรมของมนุษย์เรามาเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เป็นธรรมชาติมนุษย์เราก็จะมีการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติเพื่อให้มันสอดคล้องกับวิถีชีวิตแล้วก็วัฒนธรรมของพื้นที่นั้นๆคือถ้าพูดถึงแลนด์สเคปที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์เราจะพูดถึงภูมิทัศน์วัฒนธรรมเราจะเรียกว่าเป็น cultural landscape นะคะสมมุติว่าถ้าเรามองว่ามันมีการเรียกว่ามีอิทธิพลซึ่งกันและกันระหว่างธรรมชาติกับมนุษย์เป็นตัวแปรที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอาจจะไปส่งผลให้เห็นเราอาจจะปรากฏในสายตาเราในแง่ของรูปแบบการแต่งตัวเครื่องแต่งกายอาหารอย่างนี้ค่ะในแต่ละพื้นที่เราจะเห็นว่าอาหารก็อาจจะไม่เหมือนกันเนาะเครื่องแต่งกายต่างกันประเพณีวัฒนธรรมเรามีประเพณีต่างๆมากมายนะที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมนะคะแล้วก็มาปั้นแต่งรวมกันอ่ะแล้วก็อาจจะมีในหลายๆมิติที่เราอาจจะมองว่าการคมนาคมก็ใช่อย่างนี้ค่ะหรือจะให้เรียกอีกอย่างนึงในอีกคำหนึ่งที่เราใช้กันนอกเหนือจากภูมิทัศน์วัฒนธรรมนะคะก็จะเป็นเรื่องของภูมิสังคมที่มีการเกี่ยวข้องร้อยเรียงในเรื่องของภูมิศาสตร์กับความเป็นอยู่ของมนุษย์เป็นเรื่องของเพราะว่ามนุษย์ต้องอยู่รวมกันเป็นกลุ่มนะคะเป็นสังคมก็เป็นวิถีของสังคมด้วยนะคะภูมิทัศน์ไทยเสด็จที่ทั้งโลกต้องหลงรัก
0: 这种地理多样性不仅创造了不同的生活方式和文化，它也是泰国强大的身份认同。泰式魅力吸引着世界各地的人们。

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันจันทร์ที่6กรกฎาคม2569ค่ะจากแผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมพบว่าวันนี้ประเทศไทยตอนบนยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือภาคตอนออกเฉียงเหนือและ

วันออกเนื่องจากมีหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากในวันนี้ส่วนใหญ่บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกค่ะสำหรับคลื่นลมที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองค่ะเรามาดูพยากรณ์อากาศรายภาคประจำวันนี้กันค่ะภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายน่านตากกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกรวมทั้งชายฝั่งมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝั่งอ่าวไทยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ยะลาและนราธิวาสภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝั่งอันดามันมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองและพังงากรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ในระยะนี้ขอให้ประชาชนบริเวณด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยแล้วกลับมาพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: เรามาอีก 3,000 โอ้ยเราไม่มีจะจ่ายแล้วตะวันงานแม่ก็ล้มละลายแล้วไม่เห็นชอบเล่นเลยเกมเศรษฐีเล่นยังไงก็ล้มละลายตะวันกับปู่สอนต้องโกงแน่
1: สงสัยแม่คงจะไม่มีหัวการค้ามากกว่ามั้ง
2: ถ้าเมฆได้อยู่ในยุคสุโขทัยเมฆอาจจะกลายเป็นเศรษฐีก็ได้นะ
0: จริงเหรอครับปู่
2: จริงสิจำได้ไหมที่ปู่เล่าให้ฟังว่าในสมัยสุโขทัยนั้นรุ่งเรืองเรื่องการค้ามากก็เพราะพ่อขุนรามคำแหงท่านได้ใช้ระบบการค้าที่ถือว่าทันสมัยมากเรียกว่าระบบการค้าเสรี
1: ระบบการค้าเสรีคืออะไรคะคุณปู่
2: อย่างในสมัยสุโขทัยพ่อขุนรามคำแหงท่านส่งเสริมการค้าและการลงทุนหากใครอยากค้าขายสินค้าก็สามารถทำได้อย่างเต็มที่ท่านได้ให้อิสระในการทำมาค้าขายอย่างในศิลาจารึกสุโขทัยหลักที่หนึ่งบอกไว้ว่าเจ้าเมืองบ่เอาจักรกอบในไพร่ลู่ทางใครจักใคร่ค้าช้างค้าใครจักใคร่ค้าม้าค้าใครจักใคร่ค้าเงินค้าทองค้าน
0: ี่นี่นี่ตะวันเราเอาอะไรไปขายในสมัยสุโขทัยกันดีกว่า
1: จะขายอะไรล่ะแม่ของในยุคปัจจุบันเขาก็ไม่ใช้กันในยุคสุโขทัย
0: เรามีแผนแล้ว
1: เอาอีกแล้วนะนายเมฆบอกแล้วไงว่าคราวหลังให้ลองกับตัวเองหรือให้แก่นแก้วจามั่งสิน
0: ี่นี่นี่
1: ฉันจามก็ได้ใช้วิธีอื่นก็ได้เหมือนกัน
0: วิธีอะไรล่ะนี่มันฟลุ๊กเดี๋ยวค่อยกลับมาคิดทีหลังว่าต้องทำยังไงประตูเปิดแล้วเรารีบไปขายของกันเถอะตะวันตามมาเร็ว
3: เมืองสุโขทัยพุทธศักราช1840รัชกาลพ่อขุนรามคำแหง
1: แม่ดูสิเขากำลังทำถ้วยชามอยู่สวยจังเลย
4: พวกเองคือลูกมือที่มาใหม่ใช่หรือไม่อ้าวรีบไปกวาดเศษดินซะ
1: จานชามพวกเนี้ยทำไปขายนะคะ
4: ใช่แล้วตั้งแต่ที่พ่อขุนรามคำแหงทรงสนับสนุนการค้าก็ขายดีไปทั่วสุโขทัยขายได้ไปยังต่างแดนทำให้ข้ามีกินจนทุกวันนี้ตัวเองก็เร่งมือเข้าจะได้ช่วยกับขนของไปขายที่ตลาด
0: อย่างนี้ถ้าได้ไปตลาดช็อกโกแลตที่เตรียมมาต้องขายดีแน่นอนไม่นะช็อกโกแลตของเมฆละลายหมดแล้ว
1: นี่น่ะหรอแผนที่ว่าเหลวแบบไม่เป็นท่า
4: ขอบใจผู้เจ้ามากอ้าวนี่มาแรง
5: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: นี่เป็นครั้งแรกเลยนะเนี่ยที่เราทำงานหาเงินได้เองเออได้เวลากลับแล้วสินะดีเลยเราเหนื่อยจะแย
1: ่ฉันก็เหมือนกัน
0: ปู่ครับปู่ครับดูนี่สิครับว่าผมกับตะวันเจออะไร
2: โอ้หอยเบี้ยเนี่ยใช้แทนเงินในสมัยสุโขทัยเมฆไปเจอมาจากไหนลูก
0: ก็แถวๆตู้เก็บของเก่าของปู่นั่นแหละครับ
2: เมฆกับตะวันเก็บรักษาไว้ดีๆนะลูกนะปู่ให้เป็นเครื่องเตือนใจให้เราขยันทำมาหากินพระมหากษัตริย์ไทยเราท่านทรงสนับสนุนคนไทยให้มีงานทำมีอาชีพเราก็ต้องตั้งใจทำงานซื่อสัตย์สุจริตให้สมกับที่พระองค์ทรงห่วงใยเรานะลูกนะ
0: ครับ
6: วันนี้ย้อนไปสมัยสุโขทัยอีกครั้งเลยได้รู้ว่าการค้าของสุโขทัยรุ่งเรืองมากเพราะพ่อขุนรามคำแหงทรงสนับสนุนให้ประชาชนค้าขายได้อย่างเสรีเครื่องสังคโรคของเราได้ส่งออกไปขายต่างประเทศตั้งแต่สมัยนั้น

0: นรกเหรอ
1: เหมือนอย่างในหนังสือไตรภูมิพระร่วงนี้หากใครทำดีก็จะได้ไปสวรรค์ใครทำชั่วก็ต้องตกนรก
0: ไปกันเยอะขนาดนี้ที่วัดสนุกหรือครับพี่สาว
2: บ้านเมืองเราอยู่กันอย่างสงบสุขเพราะพระยาลิไทยท่านสอนให้เรามีธรรมะเป็นเครื่องเตือนใจไม่ให้ทำชั่วและกลัวบาปตายไปจะได้ขึ้นสวรรค์ยังไงล่ะ

0: มชาติตอนภูเขาไฟภัยจากใต้พิภพ
1: อะตอมนานี่หน้าตาดีแล้วยังมีน้ำใจกับเพื่อนจริงๆแถมยังชวนพวกเรามาเล่นของเล่นด้วยอีก
2: ขอบใจ
1: มากเลยนะอะตอม
2: แค่นี้สบายมากเล่นด้วยกันเยอะๆสนุกดีดีเอลทีวีนายไม่มาเล่นกับพวกเราเหรอ
0: ไม่ละพวกนายเล่นกันเถอะ
1: แล้วมันเล่นยังไงล่ะเนี่ย
2: ฉันก็ยังไม่เคยเล่นเหมือนกันน่ะงั้นเดี๋ยวเราเล่นตามข้อมือก็แล้วกันนะ
1: ตื่นเต้นจังเลยออกมาแล้ว
0: ของเล่นน่ะมันก็ตื่นเต้นสนุกสนานแบบนี้แล้วนะแต่เรื่องจริงน่ะมันไม่สนุกเอาซะเลย
1: นายเป็นอะไรไปน่ะ DLTV
2: นั่นสิเป็นอะไรหรือเปล่า DLTV ฉันว่านายไม่สบายใจอะไรแน่ๆเลย
1: ใครทำอะไรให้นายไม่สบายใจหรอบอกฉันมาได้นะเพื่อน
0: ก็ภูเขาไฟระเบิดเนี่ยล่ะทำให้ฉันเป็นแบบนี้ตอนที่ฉันยังอยู่ที่ดาวดอนโมเกิดภูเขาไฟระเบิดขึ้นญาติพี่น้องฉันเสียชีวิตไปหลายคนฉันเลยเศร้าไงล่ะ
3: พวกเราเศร้าเสียใจเลยนะ DLTV
0: ไม่เป็นไรฉันโอเคแค่คิดถึงเหตุการณ์ครั้งนั้นขึ้นมานะ
2: แล้วบนโลกนี้ล่ะมีภูเขาไฟที่สามารถระเบิดและอันตรายได้เหมือนที่ดาวดอนโมไหม
0: จริงๆแล้วภูเขาไฟระเบิดก็มีบนโลกใบนี้แล้วก็ยังมีภูเขาไฟอีกหลายลูกที่ยังสามารถระเบิดได้เหมือนกันหากเราจำเป็นต้องเดินทางไปในพื้นที่ที่เคยเกิดภูเขาไฟระเบิดมาก่อนเราก็ควรเช็คข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์ภูเขาไฟระเบิดก่อนการเดินทางเสมอยิ่งถ้าเราอยู่ในพื้นที่เสี่ยงเรายิ่งต้องฟังประกาศติดตามข่าวของทางราชการอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องติดตามคำเตือนภัยจากกรมอุตุนิยมวิทยาศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติและกรมทรัพยากรธรณีต้องศึกษาการเอาตัวรอดเบื้องต้นหากเกิดภูเขาไฟระเบิดศึกษาระบบการเตือนภัยและเส้นทางอพยพของท้องถิ่นอยู่เสมอและต้องไม่ลืมเตรียมอุปกรณ์ยังชีพต่างๆให้พร้อมใช้
1: แล้วภูเขาไฟระเบิดเนี่ยมันไม่มีสัญญาณเตือนให้เรารู้ตัวก่อนเลยเหรอ
0: มีนะสัญญาณเตือนภัยของภูเขาไฟระเบิดมีหลายแบบเลยทั้งการยกตัวของพื้นดินการเกิดแผ่นดินไหวเล็กๆสัตว์ป่ามีพฤติกรรมตกใจกลัวสังเกตท้องฟ้าแล้วก็ปริมาณน้ำธรรมชาติรอบตัวที่เกิดการแปลงอย่างมีเสียงคล้ายฟ้าร้องติดต่อกันเป็นเวลานานน่ะ
2: มันรุนแรงมากเลยใช่ไหม DLTV
0: ภูเขาไฟระเบิดสร้างความเสียหายมหาศาลเลยล่ะทั้งทำให้เกิดแผ่นดินไหวและยังพวกชิ้นส่วนภูเขาไฟหรือเท่าธุลีภูเขาไฟที่ร้อนๆไหลลงมาทับถมบ้านเรือนสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินและพวกกลุ่มควันกลุ่มแก๊สที่ถูกพ่นออกมาเมื่อฝนตกก็จะทำให้เกิดฝนกรดส่งผลเสียต่อดินและป่าไม้ทำให้ดินไม่เอื้อต่อการทำการเกษตรน้ำฝนถูกปนเปื้อนด้วยสารพิษหากโดนผิวหนังก็จะเกิดการระคายเคืองมีผลต่อดวงตาและระบบทางเดินหายใจด้วยนะ
2: DLTV แล้วภูเขาไฟระเบิดเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ
0: ภูเขาไฟระเบิดเกิดจากการปะทุของแมกมาหรือหินหนืดแก๊สและเท่าธุลีภูเขาไฟจากใต้เปลือกโลกเมื่อเกิดการระเบิดหินหนืดเศษหินผลึกแร่ฝุ่นละอองเท่าธุลีภูเขาไฟจะถูกพ่นออกมาทางปล่องภูเขาไฟและออกมาทางช่องด้านข้างของภูเขาไฟรวมทั้งจากรอยแยกของภูเขาไฟเมื่อหินหนืดขึ้นมาสู่พื้นผิวโลกจะเรียกว่าลาวาหลังการระเบิดของภูเขาไฟลักษณะรูปร่างของพื้นที่ภูเขาไฟอาจเปลี่ยนไปหรือไม่ก็ทำให้พื้นที่ภูเขาไฟเดิมถูกทำลายหายไปเลยก็ได้นะ
1: แล้วถ้าเราต้องตกอยู่ในสถานการณ์ภูเขาไฟระเบิดเราจะเอาตัวรอดยังไงได้บ้างหรอ DLTV
0: ถ้าเกิดเหตุการณ์ภูเขาไฟระเบิดขึ้นจะมีประกาศให้บุคคลในพื้นที่เสี่ยงอันตรายอพยพออกจากพื้นที่ให้เร็วที่สุดด้วยยานพาหนะเพื่อออกห่างจากพื้นที่เสี่ยงเราต้องตั้งสติและฟังเจ้าหน้าที่และศูนย์แจ้งเตือนภัยอย่างใกล้ชิดแต่ถ้าไม่ได้อพยพก็ควรอยู่ในอาคารที่แข็งแรงหรือที่กำบังที่มิดชิดให้เร็วที่สุดปิดประตูและหน้าต่างป้องกันเท่าที่เกิดจากภูเขาไฟซึ่งเป็นอันตรายต่อระบบหายใจแต่ถ้าหาที่หลบไม่ได้ให้ไปอยู่ในทิศเหนือลมเพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายจากแก๊สและให้รีบขึ้นที่สูงเพราะลาวาจะไหลลงสู่ที่ต่ำกว่าส่วนเวลาเดินหรือวิ่งควรระวังให้ใช้สิ่งของหรือแขนกำบังหัวไว้เพื่อป้องกันเศษหินเศษลาวากระเด็นตกมาโดน สวมใส่แว่นตาหน้ากากหรือเศษผ้าเพื่อป้องกันมลพิษจากเท่าถ่านและแก๊สใส่เสื้อแขนยาวคลุมร่างกายเพื่อป้องกันความร้อนจากภูเขาไฟระเบิดน่ะ
1: โอ้โหน่ากลัวจังดีนะที่บ้านเราไม่มีภูเขาไฟระเบิดน่ะ
0: ก็จริงอย่างที่นายว่าแต่ถ้ามองอีกมุมการระเบิดของภูเขาไฟก็มีประโยชน์มากมายเหมือนกันนะ
1: สร้างประโยชน์ยังไงหรอฉันยังนึกภาพไม่ออกเลยอ่ะ
0: ก็อย่างการเกิดของภูเขาหรือที่ราบสูงรูปร่างต่างๆขึ้นมาใหม่ส่วนดินที่เกิดจากการผุพังสลายตัวของเศษหินภูเขาไฟในบริเวณนั้นจะมีแร่ธาตุสะสมอยู่เยอะมากทำให้อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูกแร่ต่างๆที่ตกผลึกอยู่ใต้พื้นโลกก็จะถูกดันขึ้นมาบนผิวโลกเมื่อหินผุพังลงอาจพบอัญมณีที่หายากพวกเพชรพลอยก็ได้นะหรือภูเขาไฟบางแห่งก็กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ผู้คนให้ความสนใจ
1: นี่เด็กๆเล่นอะไรกันข้างบนแล้วน้ำอะไรไหลลงมาเลอะพื้นข้างล่างเล่นสนอะไรกันอีกเนี่ยลงมาจัดการทำความสะอาดเดี๋ยวนี้เลยนะ
0: แย่แล้วลาวาภูเขาไฟที่เราเล่นมันไหลลงมาข้างล่างหมดแล้ว
4: ภูเขาไฟ
2: ครับแม่เดี๋ยวพวกเราลงไปเช็ดเดี๋ยวนี้เลยครับ
1: ภูเขาไฟระเบิดลาวาไหลสร้างความเสียหายจริงๆด้วยใช่เราเลยต้องมาจัดการหลังเกิดภูเขาไฟระเบิดนี่ไงล่ะ
0: แต่ถ้าเป็นเรื่องจริงนะหลังจากที่ภูเขาไฟระเบิดแล้วเนี่ยเราต้องเช็คตัวเองและคนว่าได้รับบาดเจ็บหรือเปล่าเพื่อจะได้ปฐมพยาบาลเบื้องต้นแล้วก็ให้รีบติดต่อแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าเคลียร์พื้นที่ทันทีข่าวสารจากทางราชการก็ยังต้องติดตามอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอด้วยนะส่วนข้อมูลความรู้เกี่ยวกับภูเขาไฟระเบิดก็ยังมีอีกเพียบเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ dltv.ac.th และเว็บไซต์ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์นะทุกคน
1: เช็ดพื้นกันให้เรียบร้อยเลยนะ
4: ครับ
2: ครับเกือบไปแล้วพวกเรา
0: ภูเขาไฟระเบิดเกิดจากการปะทุของแมกมาหรือหินหนืดแก๊สและเท่าธุลีภูเขาไฟจากใต้เปลือกโลกและถูกพ่นออกมาทางปล่องทางช่องด้านข้างและทางรอยแยกของภูเขาไฟเมื่อแมกมาหรือหินหนืดปะทุขึ้นมาสู่ผิวโลกจะเรียกว่าลาวาควรศึกษาระบบการเตือนภัยเส้นทางอพยพการเอาตัวรอดเบื้องต้นและติดตามข่าวคำเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน
5: เกิดเหตุแผ่นดินไหวขึ้นหลายประเทศขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังเข้าเคลียร์พื้นที่และให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนพื้นที่เสี่ยงและที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ครั้งนี้
0: ในรายงานข่าวเขาบอกว่าตรงที่เกิดแผ่นดินไหวเสียหายหนักมากเลยครับอาคารบ้านเรือนพังเสียหายถนนหนทางพังเดินทางไม่ได้
1: แผ่นดินไหวมันเกิดขึ้นได้ยังไงน่ะ

0: ในทุกพื้นที่ของประเทศไทยมีประเพณีประจำปีที่คอยบอกเล่าเรื่องราวรากเหง้าความเชื่อและวิถีชีวิตของผู้คนบางประเพณีโด่งดังไปทั่วโลกแต่บางประเพณียังเป็นอันซีนที่รอให้เรามาสัมผัสเสน่ห์อันลึกซึ้งวันนี้ French Fry จะพาคุณไปรู้จักกับประเพณีไทยที่สืบทอดมายาวนานนับศตวรรษซึ่งเป็นเสน่ห์อีกมุมนึงของความเป็นไทยค่ะ
1: 每年的岁月中旬是泰国新年的开始，恰逢宋干节这一传统。这一美丽的泰国节庆文化不仅仅是泼水去了，它还体现了泰国人对祖先孝顺、感恩的价值观。泰国的宋干节于2023年12月6日被联合国教科文组织列入非物质文化遗产代表作名录。从谢季进入雨季，也意味着耕种季节的开始。泰国人尤其是在伊善地区或东北部，除了寻找天然水源用于农业，还有一个充满乐趣的火箭节传统，以象神灵祈求降雨，这有助于增强人民生活下去的士气和精神。出家受戒或剃度是泰国社会中传承佛教的重要传统，出家的男人可以学习佛法教义，也被认为是对恩人表达感恩的方式。剃度通

0: 每年年度苗族，这个泰国北部的一个少数民族，都会回到村里庆祝新年。他们会穿上精心手工刺绣的民族服饰，竹笛声、苗族口琴声以及跑球游戏，在年轻人之间营造出温暖和爱意。
1: ประเพณีไทยคือพลังอ่อนโยนที่ล้อมรวมผู้คนเข้าด้วยกันไม่ว่าจะเป็นประเพณีระดับชาติท้องถิ่นหรือของกลุ่มชาติพันธุ์ล้วนมีเสน่ห์และเรื่องราวที่รอให้เราไปค้นพบคุณล่ะพร้อมเปิดใจสู่มนต์เสน่ห์ของประเพณีไทยอันศิลป์แล้วหรือยัง

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: อีสานเป็นดังตู้กับข้าวใบใหญ่ของประเทศไทยที่มีวัตถุดิบอาหารคุณภาพและหลากหลายบ่มเพาะด้วยความประณีตผ่านภูมิปัญญาที่ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นบนพื้นที่ทางภูมิศาสตร์และภูมิอากาศที่มีความเฉพาะตัวนับว่าเป็นความพิเศษอย่างยิ่งด้วยความไร้ขีดจำกัดของเมนูอาหารที่มีการนำวัฒนธรรมการกินการปรุงหลอมรวมไว้ด้วยกันจนเกิดเป็นการสร้างสรรค์เมนูใหม่ๆขึ้นมาแต่ยังคงเอกลักษณ์ของพื้นถิ่นนั้นไว้และนี่คือสิ่งที่รายการคุกคัลเจอร์ของเราอยากนำเสนอให้คุณผู้ชมได้รับชมกันครับ
1: ในอดีตก็อาจจะมีการทานอาหารในรูปแบบหนึ่งแต่พอเติบโตขึ้นเมืองเติบโตขึ้นอาหารก็อาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนไปให้เหมาะสมให้สะดวกขึ้นให้เร็วขึ้นแล้วเราก็ไม่ได้อินกับความเป็นสมัยใหม่จนหลงลืมรากเหง้าทั้งหมดแต่เรานำส่วนผสมเหล่านี้มาผสมผสานกันมันก็จะเกิดเป็นวัฒนธรรมอาหารที่ผสมผสานขึ้นนะครับ
2: ฉะนั้นเมื่อเรามองไปในโลกใบนี้เราจะเห็นแล้วว่าเราอยู่รวมด้วยความหลากหลายของรสชาติของประสบการณ์ลิ้นแต่ละคนไม่เหมือนกันฉะนั้นอาหารจะปรุงเป็นลักษณะแบบไหนก็ได้ถูกจริตคนทานแค่นั้นเป็นอันพอเพียงแล้วครับ

สำหรับในวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของเนื้อวัวกันครับคุณผู้ชมโดยเห็นได้ชัดเลยว่าในปัจจุบันมีการบริโภคเนื้อวัวเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวเนื่องจากการขยายตัวของร้านอาหารในรูปแบบปิ้งย่างที่เริ่มแพร่หลายมากขึ้นในประเทศไทยของเราอย่างที่ทุกคนทราบกันดีเนื้อวัวเป็นสารอาหารหลักประเภทโปรตีนที่มีประโยชน์ต่อการบำรุงรักษามวลกล้ามเนื้อช่วยซ่อมแซมและให้พลังงานแก่ร่างกายนอกจากนี้ยังอุด

0: ัวใจและเนื้อวัวที่เราบริโภคนั้นมีความเฉพาะแตกต่างกันไปตามวัฒนธรรมการเลี้ยงและการปรุงอาหารดังเช่นวันนี้ที่เราจะพามาพูดคุยกันถึงเนื้อวัวของทางภาคอีสานที่นักกินสายเนื้อในประเทศไทยมักยกให้เป็นอันดับต้นๆของความอร่อยกันเลยล่ะครับคุณผู้ชม
1: ครับสวัสดีครับผมหมอฟิวจากวัทวีฟาร์มนะครับซึ่งเป็นฟาร์มที่ทำบริษัทแบบระบบไบโอเดนามิกครับการกินเนื้อของคนอีสานในอดีตเนาะคือในอดีตเนี่ยโอ้มันยิ่งใหญ่มากเลยนะเพราะว่าการล้มวัว1ตัวนะครับมันหมายถึงมีต้องมีงานบุญเมื่อมีงานบุญมามันก็จะเป็นแบบต้องมีมหรสพต้องมีนั่นโน่นนี่กว่าจะเป็นงานบุญได้แล้วก็การล้มวัวของคนสมัยก่อนเนี่ยมันคือหลักการกินอาหารแบบซีโร่เวสต์โดยแท้นะครับก็คือทุกส่วนของการที่เราล้มวัวถูกนำไปทำอาหารหมดเลยเพราะว่าอุ้ยกว่าจะได้กินสักครั้งนึงอาจจะปีละครั้งหรือเต็มที่น่าจะปีละ2ครั้งหรือ3ครั้งแค่นั้นเองเพราะว่ามันต้องมีงานใหญ่จริงๆก็คือถ้าเป็นส่วนสะโพกนะฮะเขาก็จะไปทำลาบทำก้อยอะไรเงี้ยเพราะว่าส่วนเนี้ยจะมีเนื้อเยอะมีมันน้อยมันเหมาะกับการที่เราเอาไปสับทำลาบทำก้อยอะไรประมาณนี้แต่ถ้าเป็นตั้งแต่ซี่โครงขึ้นไปนะฮะซี่โครงสันนอกอะไรเงี้ยหรือเสือร้องไห้ตรงส่วนข้างหน้าอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นพวกย่างพวกทำให้สุกอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นพวกน่องอย่างเงี้ยเขาก็จะไปลวกเพราะว่าน่องอ่ะจะมีเจลาตินอยู่เวลาเราลวกมันก็จะอร่อยที่สุดอะไรประมาณนี้ครับถ้าจะบอกว่าเสน่ห์เนี่ยผมว่านะมันอาจจะเป็นคำที่เล็กอยู่สำหรับผมมันเป็นซิกเนเจอร์เลยดีกว่าครับมันเป็นซิกเนเจอร์มันเป็นคุณสมบัติพิเศษมันเป็นอะไรที่มันหาไม่ได้อ่ะตามห้างสรรพสินค้ามันคือเนื้อวัวออร์แกนิกโดยแท้ครับที่มันต้องอีสานเท่านั้นวัวอีสานเนี่ยเขาจะเชือด3ปีครึ่งแล้วมันจะเป็นสีเหลืองเพราะว่ามันเกิดการสะสมมันพวกนี้จะมีโอเมก้า6กับโอเมก้า3ตัวนั้นมันคือยาสำหรับการกินนี่แหละมันก็เลยกลายเป็นอาหารที่เวลาเรากินวัวนะฮะเราไม่ได้ใช่กินสมุนไพรที่แบบว่าเป็นเครื่องเคียงหรืออยู่ในจานเท่านั้นแต่นี่คืออาหารเป็นยาตามซีซั่นด้วยนะผมอาจจะบอกว่ามันคืออัตลักษณ์ดีกว่าอัตลักษณ์ของเนื้อวัวของภาคอีสานที่ผมภาคภูมิใจครับเราก็อยากให้เกิดอินสปายกับผู้คนแล้วเกิดอิมแพคเชิงบวกกับผู้คนที่อยากโดนมาทำแล้วก็อยากมารักษาในสิ่งที่ภาคอีสานเรามีอยู่แล้วที่ดีอยู่แล้วเพื่อจะทำให้ยกระดับความเป็นเกษตรกรไทยยกระดับความเป็นไทยยกระดับความเป็นอีสานยกระดับอะไรก็แล้วแต่ที่มันดีอยู่แล้วตู้ปล่อยมันออกไปปล่อยมันออกไปในสิ่งที่ดีให้ผู้คนรู้ว่ามันมีของดีนะนอกจากอาหารอีสานยังเป็นอาหารที่มันกินได้มันดีแล้วมันดีต่อสุขภาพแล้วมันยังเป็นสิ่งที่สากลยอมรับว่ามันสามารถไปต่อได้อีกหลายขั้น
0: หลังจากที่เราได้ฟังเรื่องราวน่ารู้เกี่ยวกับเนื้อของทางภาคอีสานกับหมอฟิวส์กันไปแล้วถึงเวลาแล้วนะครับคุณผู้ชมที่เราจะได้ยนต์โฉมเมนูแรกในวันนี้กับเชฟจากัวจากร้านสังที่จะมารังสรรค์เมนูอาหารให้เราได้ชมกัน
2: สวัสดีครับผมเชฟจากัวเทรวีดิษยะชัยพงศ์เจ้าของร้านไซเอเล็กวิวและก็สารไฟไดนิ่งครับผมเป็นคนปากใต้นะครับที่มาอยู่ภาคอีสานฉะนั้นสิ่งแรกนะครับที่ทำให้ผมมาอยู่ที่นี่ก็คือคนอีสานนะครับด้วยสมัยเรียนจนถึงปัจจุบันนะครับเราจะมีเพื่อนคนกลุ่มอีสานค่อนข้างมากอันดับที่2นะครับวัฒนธรรมท้องถิ่นในการกินก็คือการกินแบบอีสานจะไม่มีอะไรยุ่งยากมากมายก็คือเราสามารถทานของที่อยู่ในรอบตัวเราได้เลยเลยทำให้เรามองว่าอีสานเนี่ยนอกจากคน อยู่อย่างสบายๆนะครับเป็นเพื่อนที่มีไมตรีที่ดีนะครับเป็นคนง่ายๆแล้วก็ทำให้การกินนะครับเป็นสิ่งที่เรียบง่ายเช่นเดียวกันเลยทำให้ทุกอย่างก็เลยดูสบายๆครับที่นี่นิยมกินเป็นลักษณะของเนื้อมากกว่าหมูนะครับความเป็นจริงนะครับคนอีสานสามารถกินเนื้อได้ทุกประเภทนะครับขึ้นอยู่กับโอกาสแต่ละโอกาสอย่างเช่นว่าเขาต้องการกินอะไรง่ายๆก็กินซอยจุจากเนื้อเขียงในตลาดทั่วๆไปแค่นี้ก็อร่อยแต่ถ้าเกิดหากกินสเต็กนะครับเขาจะเลือกเนื้อ ที่มีการพิถีพิถันมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นโคขุนหรือว่าเป็นเนื้อวากิวแถบอีสานครับและเขาสามารถแปลงเนื้อเนี่ยครับมาเป็นเมนูต่างๆได้หลากหลายและที่สำคัญทุกๆเมนูอร่อยด้วยครับวันนี้นะครับเราจะทำเป็นเนื้อคั่วพริกขี้หนูนะครับเป็นเมนูที่ง่ายแต่แฝงไปด้วยความอร่อยครับครับวัตถุดิบที่ใช้นะ

ครับมาพูดถึงตัวเนื้อก่อนนะครับวันนี้จะเป็นเนื้อริพายนะครับซึ่งเป็นเนื้อวากิวที่เลี้ยงอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นนะครับแล้วต้องขอบอกเลยว่าคนขอนแก่นนะฮะมีเนื้อดีๆเยอะมากที่สุดในประเทศไทยนะครับตัวที่2นะครับหลักๆก็คือมีพริกขี้หนูมีกระเทียมมีหอมแดง

0: ถ้าเกิดการคั่วเนื้อนะครับตอนแรกนะครับเราจะต้องทำให้กระทะร้อนมากที่สุดก่อนแล้วก็ไฟระดับกลางๆนะครับหลังจากกระทะร้อนนะครับเราจะเอาเนื้อนะครับใส่นะครับลงไปนะครับพร้อมๆกับตัวพริกขี้หนูกระเทียมแล้วก็หอมนะครับแล้วเราก็จะคั่วนะครับให้เนื้อเนี่ยครับได้สืบทราบของความเผ็ดร้อนของพริกขี้หนูนะครับแล้วก็ปรุงรสนิดหน่อยแค่นี้ก็ทำให้เนื้อคั่วพริกขี้หนูก็อร่อยสมบูรณ์แบบแล้วครับหลายคนบอกว่าเอ๊ะทำไมเมนูง่ายครับแต่ถ้าเกิดเราคัดเลือกเนื้อที่ดีแล้วก็วัตถุดิบที่ดีแล้วก็การปรุงในขั้นตอนที่ถูกต้องรับประกันเลยครับว่าใครๆก็สามารถทำได้แค่นี้เราก็จะได้เมนูที่อร่อยแล้วก็เผ็ดร้อนแบบฉบับของผมเลยครับปกตินะครับเวลาเราทานเนื้อเนี่ยครับเวลาเราเคี้ยวเนื้อคำแรกนะครับเราจะต้องได้ความฉ่ำก่อนเนาะหมายถึงว่าตัวเนื้อเนี่ยฉ่ำไม่เหนียวนะครับตัวที่สองนะครับหลังจากที่ลิ้นเรานะครับละเลียดละเลียไปเนี่ยเราจะทำให้รู้สึกถึงความรสชาติเผ็ดร้อนแล้วก็มีความเค็มนิดหอมอ่อนๆหวานตัวความฉ่ำของเนื้อเนี่ยพอผสมประสานนะครับทำให้เนื้อที่เรากินนะฮะเรามีความรู้สึกว่าโอ้เนื้อนี้นะครับเป็นเนื้อที่ดีแล้วก็มีราคาเพราะว่ามันอยู่ที่คุณค่าของการเลือกคัดสรรเนื้อนั่นเองครับปกติเนื้อไทยนะครับมีเอกลักษณ์และก็มีอัตลักษณ์ในตัวของเขาเองนะครับความลงตัวทุกอย่างเนี่ยครับมันเป็นเสน่ห์ของแต่ละภูมิภาคแต่ละท้องถิ่นถ้าเกิดเราจะมากินเนื้ออีสานจริงๆนะครับเราต้องกินแก่นแท้ของความเป็นอีสานคนอีสานหรือว่าเชฟที่อยู่ภาคอีสานทั้งหมดก็มีความเชี่ยวชาญในการที่จะปรุงอาหารอีสานโดยเฉพาะเนื้อเนี่ยฮะให้มีความอร่อยและความลงตัวดีที่สุดฉะนั้นอยากให้ทุกๆคนนะครับลองมาชิมดูนะครับแล้วเปิดใจแล้วเราจะเห็นเลยว่าเนื้ออีสานกับการปรุงแบบฉบับอีสานเนี่ยครับมันเป็นอะไรที่ Amazing ที่สุดเท่าที่เคยเจอมานะครับพูดถึงอาหารฟิวชั่นนะครับอาหารฟิวชั่นในความรู้สึกส่วนตัวนะครับก็คืออาหารที่เราปรุงที่แตกต่างไปจากเดิมแค่นั้นนะครับเพราะว่าปกติความสุขของคนที่มากินก็คืออยากได้ความอิ่มอยากได้ความสุขอยากได้ความสนุกนะครับ3ตัวนี้ฉะนั้นถ้าเกิดความอิ่มนะครับเราสามารถกินเนื้อหรือการปรุงแบบดั้งเดิมที่บ้านก็ได้แต่ถ้าเกิดเอาออกมากินนอกบ้านเราอยากได้ความสนุกหรือความสุขที่มากขึ้นอาหารฟิวชั่นก็เป็นตัวที่ตอบโจทย์ความแตกต่างจากเดิมที่เราเคยกินแบบเดิมๆทุกๆวันมันจะทำให้เราเสพในเรื่องของประสบการณ์ใหม่ๆในการให้รางวัลกับชีวิตนั่นเองครับฉะนั้นอาหารฟิวชั่นมีความจำเป็นในปัจจุบันมากทีเดียวครับอาหารไร้ขีดจำกัดนะครับเราต้องยอมรับว่าโลกมันเปลี่ยนไปนะครับทุกๆวันคนรุ่นใหม่เนี่ยครับมีการนำเอาอาหารไทยไปฟิวชั่นยุโรปการใส่วัตถุดิบใหม่ๆเช่นใส่ชีสลงไปใส่เนยลงไปฉะนั้นเมื่อเรามองไปในโลกใบนี้เราจะเห็นแล้วว่าเราอยู่รวมด้วยความหลากหลายของรสชาติของประสบการณ์ลิ้นแต่ละคนไม่เหมือนกันฉะนั้นอาหารจะปรุงเป็นลักษณะแบบไหนก็ได้ถูกจริตคนทานแค่นั้นเป็นอันพอเพียงแล้วครับ
1: เมนูเนื้อคั่วพริกขี้หนูจัดว่าเป็นอาหารที่มีการล้อมรวมวัฒนธรรมของทั้งภาคใต้และภาคอีสานได้อย่างเข้มข้นที่มีความเผ็ดร้อนในแบบใต้และมีความนุ่มลิ้นของเนื้อในแบบอีสานถือว่าเป็นเมนูที่สุดยอดจริงๆครับแค่เมนูแรกจากร้านสารก็ชวนให้เราน้ำลายไหลแล้วนะครับคุณผู้ชมสำหรับเมนูถัดไปต้องขอบอกเลยว่าจัดเต็มแน่นอนเพราะมีการนำเนื้อส่วนต่างๆมาทำถึง3เมนูให้เราได้ชมกันครับความพิเศษของแต่ละชิ้นส่วนที่นำไปประกอบอาหารจะเป็นอย่างไรและจะว้าวได้มากขนาดไหนไปพบกับเชฟต้นจากร้าน Family Street กันเลยครับ

สวัสดีครับชื่อพรเทพปาลสิงห์นะครับเราทำร้านโคขุนปิ้งย่างนะครับชื่อร้าน Family Street ครับผมเสน่ห์ของอีสานเนี่ยคือความเป็นไทยบ้านเป็นวัฒนธรรมแบบไทยบ้านซึ่งไทยบ้านเนี่ยจากที่เราเห็นก็คือถ้าในอดีตเวลาที่เกษตรกรทำนาทำไร่สิ่งที่เราจะเห็นไม่ขาดครกสากเขียงมีดกับสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือกระติกข้าวเหนียวนี่คือสิ่งที่เป็นวัฒนธรรมทางอาหารพื้นฐานเลยครับมีสิ่งแค่นี้ครับเขาไปที่ไหนเขาก็สามารถทำอาหารทานได้พกสากทำแจ่วทำต้มตำได้เขียงมีดลาบก้อยครับย่างนี่คือเสน่ห์ที่เรามองเห็นแล้วเราชื่นชมครับสิ่งที่เราชอบก็คือเราชอบทานเนื้อเราก็เลยเริ่มมองแล้วว่าถ้าเป็นเนื้อทางพื้นถิ่นอีสานจริงๆจะเป็นเนื้อเขียงที่เราเรียกกันทั่วไปซึ่งเนื้อเขียงเนี่ยเลี้ยงทำมาหากินทำไร่ทำนาทำสวนกันไปหมดอายุไขหรือว่าเจ็บป่วยก็เอามาเชือดนั่นคือวัฒนธรรมดั้งเดิมแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือวัวพื้นฐานเหล่านี้เนี่ยมันมีความเหนียวเพราะมีเรื่องของอายุมีเรื่องพันธุกรรมมีเรื่องอาหารแล้วเราพบว่ามันมีเนื้อโคขุนซึ่งเกิดการหลอมรวมกันระหว่างวัวสายพันธุ์ตะวันออกพื้นถิ่นบ้านเรากับวัวยุโรปซึ่งเติบโตได้เร็วแล้วก็นำมาเข้าสู่กระบวนการขุนนั่นคือสิ่งที่เราพบว่ามันได้คุณภาพเนื้อที่ดีแล้ววัฒนธรรมอาหารของอีสานเองก็มีอาหารที่น่าสนใจหลายอย่างมันสามารถเอามาเชื่อมโยงและเป็นอาหารหลักในมื้อประจำวันได้นั่นคือสิ่งที่เราเลยตัดสินใจว่าถ้าอย่างนั้นเราเริ่มต้นที่จะมาอีสานเริ่มทำฟาร์มโคขุนกันแล้วพอเรามีผลผลิตก็เลยเป็นที่มาที่ไปของการเริ่มนำมาทำเป็นเมนูเพื่อเสิร์ฟให้ลูกค้าเมนูวันนี้3เมนูที่เรานำเสนอเนี่ยก็จะมีประกอบไปด้วยเมนูก้อยนะครับเมนูต้มแล้วก็เมนูย่างครับผมเราเริ่มต้นกันด้วยเนื้อสะโพกนะครับปกติเป็นส่วนใหญ่ของตัววัวนะครับซึ่งก็จะมีหลายชิ้นส่วนซึ่งส่วนนี้เนี่ยเราจะนำมาทำเป็นเนื้อสไลด์นะครับซึ่งจริงๆแล้วปกติเราสามารถใช้ในการปิ้งย่างนะครับแต่วันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะนำมาใช้เป็นวัตถุดิบหลักในการทำเมนูก้อยนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งก็จะเอาไปใช้เป็นส่วนผสมในการทำเนื้อสะดุ้งเพื่อทำต้มแซ่บนะครับทีนี้ชิ้นส่วนต่อไปครับชิ้นส่วนนี้คือทอมาฮอคซึ่งส่วนนี้เนี่ยเป็นเนื้อส่วนที่ถ้าภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าเป็นส่วนของริบอายแล้วส่วนนี้เนี่ยเหมาะที่จะนำไปใช้ในการปิ้งย่างเราก็เลยนำเสนอในรูปแบบใหม่ของที่ร้านนะครับที่เรียกว่าสเต็กกริลพอเราใช้การสเต็กกริลขึ้นมาคือทำเป็นชิ้นพอดีคำต่อคำส่วนที่เป็นมันเราย่างเกรียมได้ส่วนที่เป็นเนื้อแดงเราย่างมีเดียมได้สุกตามความพึงพอใจของเราได้เลยนะครับส่วนนี้นะครับเราเรียกว่าทีโบนครับโบนจะประกอบไปด้วยชิ้น2ส่วนนะครับด้านที่เป็นเนื้อใหญ่ๆแบบนี้เราจะเรียกว่าสลิปลอยหรือส่วนของสันนอกส่วนทางด้านนี้ด้านในนะครับคือเทนเดอร์ลอยหรือสันในแล้วส่วนนี้เนี่ยเราจะตัดเป็นชิ้นพอดีคำจะสังเกตว่าส่วนที่เป็นเทนเดอร์ลอยเราตัดชิ้นค่อนข้างใหญ่เพราะอะไรครับเพราะเขานุ่มมากส่วนสติปลอยหรือส่วนสันนอกนะครับส่วนนี้เนี่ยมันจะมีส่วนทั้งที่มันน้อยและส่วนที่เป็นมันเยอะเราก็สามารถเอามาย่างเกรียมในส่วนที่มันเยอะได้มันน้อยเราก็ย่างมีเดียมได้สุกตามความพึงพอใจของเราแม้เราจะทำเมนูที่หลากหลายแค่ไหนแต่เมนูที่ย่างคือเป็นเมนูที่หอมอร่อยที่สุดจิ้มกับน้ำจิ้มแจ่วแบบอีสานนะครับยิ่งได้รสชาติอรรถรสที่ดีดังนั้นวันนี้ที่เราจะนำเสนอให้ได้ลองชิมกันนะครับก็จะเป็นส่วนของโทโมฮอคกับทีโบนพอตเตอร์เฮาส์

นี่คือสิ่งที่เป็นอรรถรสพิเศษที่เรานำเสนอในส่วนของเนื้อพรีเมียมตัวนี้แล้วก็เราสามารถที่จะสัมผัสอรรถรสในการย่างแบบคำต่อคำได้ในส่วนที่เป็นเนื้อแดงเราจะย่างให้เป็นมีเดียมแรได้หรือเป็นมีเดียมหรือมีเดียมเวลสุกพอดีประมาณที่เราต้องการ 50-80% ก็ได้ในขณะที่ส่วนที่ติดมันเราแนะนำเสนอให้ย่างเกรียมยิ่งเกรียมมากยิ่งหอมมากแล้วเราก็ค่อยๆสามารถละเลียดใบเบาๆกับเครื่องดื่มบางๆรสชาติจะอร่อยมากนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็จะมีเมนูน้ำจิ้มให้เลือกให้ลูกค้าสามารถเลือกจิ้มได้ตามความชอบและตามอัธยาศัยเพราะว่าวัฒนธรรมอาหารของคนก็จะเปลี่ยนไปแล้วก็ความชอบของรสชาติที่สัมผัสของแต่ละคนก็แตกต่างกันแล้วก็สิ่งที่จะขาดเสียไม่ได้เลยในความเป็นแจ่วยังไงมันก็ต้องมีแจ่วอยู่ดีที่ร้านจะมีให้เลือกเป็นแจ่วขมกับแจ่วเปรี้ยวเป็นหลักนะครับมันรู้สึกขมในตอนแรกที่เราสัมผัสแต่หลังจากนั้นเนี่ยมันจะมีรสหวานที่อยู่ข้างในนั่นคือรสสัมผัสของความเป็นแจ่วขมและมันเสริมรสชาติเนื้อให้ดียิ่งขึ้นเมนูที่2เนี่ยเป็นเมนูต้มโดยใช้จากเนื้อสไลด์ส่วนหนึ่งก็คือเป็นเนื้อส่วนสะโพกกับส่วนที่เป็นผังผืดและเอ็นที่เราตัดแต่งออกมาถ้าส่วนของเอ็นและผังผืดถ้าเรามาตุ๋นหรือเป็นการต้มเปื่อยๆดีๆสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันนุ่มขึ้นมันหอมเพิ่มขึ้นและมันทานง่าย

แล้วเราก็พบว่าเมื่อเราใช้เนื้อสไลด์แบบเดียวกันเนี่ยเอามาทำเนื้อสะดุ้งมันกลายเป็นเพิ่มอรรถรสเวลาที่เราทานต้มแซ่บ

นูสุดท้ายที่ขาดไม่ได้เลยเป็นเมนูก้อยซึ่งเราใช้จากเนื้อในส่วนที่มีการสไลด์แล้วบ่มเอจจิ้งเรียบร้อยแล้ว

ลูกๆเขาได้พบว่าเมื่อเขาเอาเนื้อสไลด์เหล่านี้มาทำเป็นลาบก้อยโอ้มันเกิดอรรถรสที่แตกต่างกับเนื้อเขียงซึ่งเราพบว่ามันนุ่มขึ้นนะครับการที่เราได้ใช้เนื้อของบ้านเราสิ่งที่ดีแน่ๆล่ะครับเป็นการส่งเสริมเกษตรกรให้เขาสามารถมีรายได้นะครับมีอาชีพแล้วมันไม่ได้เพียงแค่นั้นมันเป็นการจัดการของวัตถุดิบที่เหลือใช้ทางการเกษตรเราทำนาเราทำไร่มันเราทำไร่อ้อยลำข้าวฟางข้าวมันสำปะหลังอ้อยซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้ครับที่เรานำมาขุนวัวสิ่งที่เกิดขึ้นมันได้กลิ่นที่หอมที่แตกต่างมากขึ้นกลิ่นที่โดดเด่นขึ้นกว่าเนื้อเดิมให้วัวเนี่ยช่วยในการเปลี่ยนวัตถุดิบเหล่านี้ให้กลายเป็นเนื้อที่มีคุณภาพได้ในราคาที่เหมาะสมวัฒนธรรมอาหารมันมีความลื่นไหลปรับเปลี่ยนไปตามการเติบโตของกิจกรรมเมืองในอดีตก็อาจจะมีการทานอาหารในรูปแบบหนึ่งแต่พอเติบโตขึ้นเมืองเติบโตขึ้นอาหาร

0: ก็อาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนไปให้เหมาะสมให้สะดวกขึ้นให้เร็วขึ้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราพบว่าในความเป็นอาหารฟิวชั่นที่มีส่วนผสมของวัตถุดิบที่หลากหลายส่วนผสมของวัฒนธรรมอาหารที่แตกต่างกันมันสามารถที่จะนำเสนอในรูปแบบที่หลากหลายและแตกต่างให้กับผู้บริโภคได้ดังนั้นในความเห็นส่วนตัวแล้ววัฒนธรรมอาหารหรือการเติบโตของเรื่องของการปรุงแต่งอาหารไม่มีถูกไม่มีผิดเพราะว่ามันปรับเปลี่ยนไปตามสภาพแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ไม่ได้อินกับความเป็นสมัยใหม่จนหลงลืมรากเหง้าทั้งหมดแต่เรานำส่วนผสมเหล่านี้มาผสมผสานกันมันก็จะเกิดเป็นวัฒนธรรมอาหารที่ผสมผสานขึ้นครับ
1: ถือว่าเป็นการรังสรรค์เมนูอาหารที่มีความครีเอทีฟมากๆเลยแหละครับคุณผู้ชมด้วยความที่ตัวเชฟต้นเองมีความรู้ทางด้านเนื้อเป็นอย่างดีทำให้สามารถนำเนื้อแต่ละส่วนที่มีความเฉพาะตัวไปรังสรรค์เมนูที่ชูจุดแข็งของส่วนนั้นได้เป็นอย่างดีเลยล่ะครับเป็นยังไงกันบ้างครับคุณผู้ชมเมนูสุดสร้างสรรค์จากเชฟทั้ง2ร้านที่มาบอกเล่าเรื่องราวผ่านการปรุงอาหารให้เราได้รับชมกันในวันนี้แม้จะเป็นการนำเนื้อมารังสรรค์เพื่อให้เกิดเป็นเมนูใหม่ๆแต่หัวใจของความเป็นอีสานก็ยังเป็นแกนหลักที่ทั้งคู่อยากถ่ายทอดให้คุณผู้ชมได้ชมกันนะครับในครั้งหน้าจะเป็นเมนูอะไรมีการถ่ายทอดวัฒนธรรมผ่านการรังสรรค์เมนูแบบไหนพบกันใหม่กับรายการคุกCulture สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเพื่อชีวิตและสุขภาพค่ะโดยทั่วไปแล้วนะคะเวลาคนเราเกิดอาการปวดท้องหรือว่าปวดเสียดจุกแน่นบริเวณลิ้นปี่ก็มักจะสันนิษฐานกันเอาเองว่าเป็นโรคกระเพาะนะคะแล้วก็จะเดินไปซื้อยาเคลือบกระเพาะที่บริเวณร้านขายยากันทีนี้ถ้าเป็นการรักษาที่ถูกต้องค่ะอาการก็จะดีขึ้นอาการก็จะทุเลาซึ่งก็ถือว่าโชคดีกันไปแต่จริงๆแล้วนะคะอาการจุกเสียดแน่นบริเวณลิ้นปี่เนี่ยนะคะคุณผู้ชมคะมันเป็นอาการของการเกิดโรคได้อีกหลายๆโรคเลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่ดีที่สุดนะคือการไปพบแพทย์เพื่อการวินิจฉัยโรคที่ถูกต้องนั่นเองค่ะและวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากแพทย์หญิงฉัตรพรกิตติตระกูลนะคะซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหารจะมาร่วมพูดคุยกันเกี่ยวกับโรคกรดไหลย้อนและก็โรคกระเพาะนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะ
1: ค่ะ
0: จริงๆหรือเปล่าคะคุณหมอที่อาการจุกเสียดแน่นบริเวณลิ้นปี่เนี่ยจริงๆแล้วเป็นสาเหตุของอีกหลายๆอาการได
1: ้ค่ะก็คืออาการจุกแน่นบริเวณลิ้นปี่เนี่ยก็อาจจะเป็นอาการของโรคในอวัยวะที่อยู่ใกล้เคียงกันนะคะเช่นโรคของระบบทางเดินน้ำดีโรคของตับนะคะหรือตัวตับอ่อนค่ะ
0: แล้วอาการปวดท้องเนี่ยคะยังมีอาการอื่นอีกไหมคะนอกจากอาการปวดท้องอย่างเดียว
1: ก็คืออาการที่อาจจะพบร่วมด้วยได้นะคะก็เป็นอาการคลื่นไส้อาเจียนเบื่ออาหารนะคะซึ่งอาการเหล่านี้ก็จะแยกตามระบบไม่ได้แต่ว่าถ้ามีอาการอื่นร่วมด้วยบางอาการเช่นอาการตัวเหลืองตาเหลืองนะคะหรือว่ามีไข้ร่วมด้วยเนี่ยก็อาจจะนึกถึงอาการของเป็นโรคตับหรือโรคทางเดินน้ำดีค่ะ
0: โอ้โหเป็นได้หลายโรคมากๆนะคะเพราะฉะนั้นอย่างที่เราบอกกันไปค่ะว่าถ้าเกิดอาการเหล่านี้จริงๆแล้วควรจะไปพบแพทย์ดีที่สุดทีนี้เรามาพูดถึงเรื่องของโรคกระเพาะค่ะหลายๆคนเนี่ยมักจะเข้าใจกันว่าอุ๊ยปวดท้องเป็นโรคกระเพาะแต่จริงๆแล้วโรคกระเพาะเนี่ยสามารถแยกย่อยไปได้อีกหลายแบบเลยเหรอคะคุณหมอ
1: ค่ะก็คำว่าโรคกระเพาะเนี่ยก็จะเป็นคำรวมๆนะคะซึ่งอาจจะใช้เรียกได้ตั้งแต่ว่ามีแผลในกระเพาะนะคะหรือว่ากระเพาะอักเสบหรือว่ามีเนื้องอกนะคะซึ่งถ้าจะวินิจฉัยให้เด่นชัดเนี่ยก็จะต้องตรวจรักษาเพิ่มเติมต่อไปค่ะ
0: และอย่างโรคแผลในกระเพาะอาหารนะคะหรือว่าโรคกระเพาะอาหารอักเสบเนี่ยค่ะสาเหตุหลักๆมาจากอะไรคะ
1: ก็สองโรคนี้ก็จะเป็นโรคที่พบบ่อยนะคะก็ทั้งสองโรคเนี่ยก็จะมีบางสาเหตุที่พบร่วมกันนะคะเช่นการกินยาบางอย่างเช่นยาแอสไพรินยาที่เราอาจจะเรียกว่ายาที่มีโอกาสที่จะกัดกระเพาะได้นะคะได้แก่พวกยาแก้ปวดแก้อักเสบของโรคข้อต่างๆนะคะแล้วก็การติดเชื้อเฮลิโคแบคเตอร์ไพโรไลซึ่งเป็นเชื้อแบคทีเรียชนิดหนึ่งนะคะการดื่มสุราอะไรอย่างนี้นะคะแต่บางสาเหตุเนี่ยก็จะทำให้เกิดแต่โรคกระเพาะอักเสบอย่างเดียวนะคะเช่นการติดเชื้อไวรัสหรือว่าการที่เกิดอาหารเป็นพิษนะคะ
0: แล้วจริงๆแล้วอาการที่จะบ่งบอกว่าเราเป็นโรคแพ้ในกระเพาะอาหารหรือว่ากระเพาะอาหารอักเสบเนี่ยอาการที่สำคัญที่จะแสดงออกมาคืออะไรคะ
1: ก็จะมีอาการเรื่องจุกแน่นลิ้นปี่เป็นหลักนะคะทีนี้อาการอื่นที่อาจจะมีร่วมด้วยก็อาจจะมีอาการเบื่ออาหารนะคะหรือว่าคลื่นไส้อาเจียนที่พบร่วมด้วยได้นะคะ
0: ค่ะแล้วอย่างนี้อาการปวดนี่มันจะรุนแรงต่างกันแค่ไหนคะคุณหม
1: อก็อาการปวดเนี่ยจริงๆใช้ความรุนแรงในการแยกไม่ได้บางคนจะเข้าใจว่าถ้าปวดมากอาจจะทำให้บอกว่าเป็นแผลนะคะปวดน้อยอาจจะไม่ใช่เป็นแผลจริงๆแล้วมันแยกกันไม่ได้อะค่ะต้องอาศัยการตรวจในการส่องกล้องนะคะ
0: ค่ะแล้วอย่างที่เคยได้ยินว่าหิวก็ปวดอิ่มก็ปวดอันนี้เป็นอาการของโรคอะไรหรือเปล่าคะคือมันปวดท้องอยู่ตลอดเวลาเลย
1: ค่ะก็อาการปวดในกลุ่มที่เป็นโรคแผลในกระเพาะหรือว่ากระเพาะอักเสบเนี่ยนะคะก็มักจะสัมพันธ์กับอาหารนะคะเช่นอาจจะปวดเมื่อหิวนะคะหรือว่ากินอาหารอิ่มแล้วก็ปวดได้นะคะนอกจากนั้นเนี่ยบางคนก็คือว่ามีการปวดท้องในตอนกลางคืนนะคะทำให้ต้องตื่นขึ้นมาเพราะว่าปวดท้องค่ะ
0: แล้วอย่างอาการของโรคแผลในกระเพาะอาหารนะคะกับโรคกระเพาะอาหารอักเสบถ้ามันเกิดถึงขั้นรุนแรงมากๆเนี่ยมันจะบ่งบอกอาการยังไงบ้างคะ
1: ค่ะถ้าเป็นแผลในกระเพาะอาหารนะคะก็คือถ้ารุนแรงเนี่ยอาจจะมีเลือดออกนะคะก็คืออาจจะทำให้มีอาเจียนเป็นเลือดนะคะหรือว่าถ่ายดำเหลวๆหรือว่าถ่ายเป็นเลือดสดได้นะคะส่วนถ้ากระเพาะอาหารอักเสบเนี่ยถ้ารุนแรงเนี่ยอาจจะมีเลือดออกได้เช่นกันแต่ว่าปริมาณก็มักจะไม่มากเท่ากับโรคกระเพาะแผลในกระเพาะอาหารค่ะ
0: อย่างนี้จะส่งผลเสียต่อร่างกายไหมคะถ้าสมมติว่าเรายังไม่ไปรักษากับคุณหมอ
1: ก็คือถ้าไม่ไปรักษาเนี่ยในรายที่ถ้ามีเลือดออกนะคะก็อาจจะทำให้มีอาการเป็นลมหรือหมดสติได้นะคะถ้าในระยะยาวเนี่ยถ้าไม่ได้รักษาก็อาจจะทำให้ตัวกระเพาะเนี่ยมีการอุดตันนะคะหรือว่ากระเพาะทะลุได้ค่ะ
0: และอย่างถ้าสมมติว่ายังไม่สะดวกที่จะไปพบแพทย์เนี่ยมียาตัวไหนหรือว่าวิธีการรักษายังไงที่จะทำให้อาการเหล่านั้นบรรเทาขึ้นไหมคะ
1: ในรายที่ถ้าเป็นไม่มากนะคะก็อาจจะรับประทานยาลดกรดได้นะคะก็จะช่วยลดอาการนะคะส่วนถ้าในรายที่มีอาการปวดท้องแต่เวลาที่หิวค่ะก็การรับประทานอาหารเข้าไปก็จะช่วยให้อาการปวดท้องลดลงนะคะ
0: แล้วถ้าสมมติว่าไปพบแพทย์แล้วเนี่ยแพทย์จะวินิจฉัยยังไงล่ะคะจากโรคนี
1: ้ค่ะก็ถ้าคนไข้อายุน้อยนะคะไม่มีอาการเตือนนะคะเช่นไม่มีอาการเรื่องของอาเจียนเป็นเลือดนะคะน้ำหนักลดนะคะมีการถ่ายดำซีดนะคะหรือว่ากินอาหารลำบากพวกนี้นะคะคือถ้ามีแต่เรื่องของปวดท้องแล้วก็หมอคิดว่าเป็นลักษณะของโรคกระเพาะอย่างเดียวนะคะหมอก็อาจจะให้การรักษาได้เลยนะคะแต่ว่าก็จะต้องดูผลของการรักษาในช่วงสั้นๆทีนี้ถ้าในรายที่มาแล้วมีอาการเตือนเหล่านี้ร่วมด้วยนะคะก็อาจจะทำให้แพทย์จะต้องตรวจด้วยการส่องกล้องทางเดินอาหารส่วนบนเลยนะคะเพื่อให้ได้การวินิจฉัยที่แน่นอนค
0: ่ะค่ะและหลังจากที่เราได้มีการตรวจด้วยการส่องกล้องแล้วค่ะจะสามารถวินิจฉัยได้เลยไหมคะว่าเป็นอะไรกันแน
1: ่ค่ะก็หลังจากที่ส่องกล้องเสร็จนะคะแพทย์ก็จะสามารถบอกได้นะคะว่าเห็นลักษณะเป็นกระเพาะอักเสบ

0: มีแผลหรือว่ามีเนื้องอกหรือไม่นะคะดีถ้ามีแผลเนี่ยแพทย์ก็จะต้องตัดชิ้นเนื้อไปตรวจนะคะเพื่อที่จะแยกกับโรคมะเร็งกระเพาะอาหารที่เป็นระยะเริ่มแรกเพราะอาจจะเห็นแค่แผลได้นะคะส่วนถ้าเห็นเป็นเนื้องอกนะคะถ้าขนาดไม่ใหญ่มากแพทย์ก็จะสามารถตัดเนื้องอกออกไปได้ทั้งหมดนะคะแล้วก็นำไปตรวจชิ้นเนื้อเพิ่มเติมนะคะแต่ถ้าขนาดใหญ่นะคะเราก็จะตัดแค่บางส่วนนะคะแล้วก็ไปตรวจชิ้นเนื้อเพิ่มเติมค่ะ
1: แล้วอย่างในกรณีที่ถ้าแพทย์มั่นใจแล้วว่าคนนี้เป็นโรคแผลในกระเพาะอาหารจริงๆจะมีวิธีการรักษาอย่างไรบ้างคะ
0: ก็การรักษานะคะการรักษาหลักก็จะเป็นการรับประทานยาลดกรดแบบเม็ดนะคะซึ่งก็ใช้ระยะเวลาประมาณ 4-8 สัปดาห์นะคะถ้าการรักษาได้ผลดีนะคะก็โดยทั่วไปประมาณ 1-2 สัปดาห์แรกเนี่ยอาการปวดท้องก็จะเริ่มดีขึ้นนะคะแต่ว่าผู้ป่วยก็ไม่ควรที่จะหยุดยาเองนะคะควรรับประทานยาให้ครบตามกำหนดเพื่อให้แผลหายหรือว่าให้กระเพาะอักเสบหายสนิทนะคะทีนี้ถ้าส่องกล้องด้วยแล้วก็สามารถตรวจการติดเชื้อพบด้วยนะคะการติดเชื้อแบคทีเรียเฮลิโคแบคเตอร์ไพโรไลน์เนี่ยเราก็จะต้องให้ยาฆ่าเชื้อหรือยาปฏิชีวนะร่วมด้วยนะคะซึ่งก็จะกินยาฆ่าเชื้อนานประมาณ 7-14 วันค่ะ
1: ค่ะแล้วจริงหรือเปล่าคะคุณหมอที่บอกว่าโรคกระเพาะอาหารเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะพาเราไปถึงขั้นเป็นโรคมะเร็งในกระเพาะอาหารได้เลย
0: อ๋อคือจริงๆทั้ง2โรคเนี่ยยังไงก็ไม่ได้กลายไปเป็นมะเร็ง
1: ค
0: ือมะเร็งนี่เป็นอีกโรคนึงแยกออกไปนะคะ
1: ไม่ได้หมายความว่าคุณเป็นโรคกระเพาะอาหารคุณจะต้องเป็นมะเร็งนะถ้าเกิดรักษาไม่หายหรืออะไรอย่าง
0: นี้ใช่ค่ะ
1: คือเป็นคนละโรคแยกไปเลย
0: แต่ก็มีปัจจัยบางอย่างที่เป็นสาเหตุของทั้งเรื่องของโรคแผลในกระเพาะหรือโรคกระเพาะอักเสบนะคะที่จะทำให้เป็นมะเร็งด้วยได้นะคะก็คือเช่นการติดเชื้อแบคทีเรียเฮลิโคแบคเตอร์ไพโรไลน์อันนี้นะคะแล้วก็การที่สูบบุหรี่ดื่มเหล้าพวกนี้นะคะก็จะมีความเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งกระเพาะมากขึ้นนะคะ
1: น่ากลัวมากๆเลยทีนี้ถามถึงคนที่เป็นโรคกระเพาะอาหารดีกว่าควรจะมีวิธีการปฏิบัติตัวยังไงคะเมื่อเป็นโรคกระเพาะอาหาร
0: ค่ะ
1: สิ่งที่คุณหมอต้องเตือนคนไข้อยู่เสมอเลย
0: ค่ะก็คือการปฏิบัติตัวโดยการการปฏิบัติตัวเรื่องการกินอาหารให้ถูกวิธีนะคะก็จะช่วยทำให้ลดโอกาสที่โรคจะกลับเป็นซ้ำได้นะคะการกินอาหารให้ถูกวิธีก็คือพยายามกินอาหารให้ตรงเวลานะคะแล้วก็กินอาหารที่ย่อยง่ายๆนะคะเวลาเคี้ยวก็ให้เคี้ยวให้ละเอียดนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงอาหารที่รสจัดน้ำเปรี้ยวเค็มเผ็ดนะคะแล้วก็อาหารหมักดองอาหารชากาแฟน้ำอัดลมนะคะแอลกอฮอล์ก็คือพวกนี้จะกระตุ้นให้เกิดการหลั่งกรดมากขึ้นนะคะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยก็ควรจะหลีกเลี่ยงการกินอาหารโทษนะคะกินยาที่มีผลต่อกระเพาะนะคะเช่นยาแก้ปวดแก้ปวดโรคข้ออักเสบหรือปวดไม่กล้ามเนื้อนะคะแล้วก็ยาแอสไพรินนะคะซึ่งมีผลที่จะระคายเคืองกับกระเพาะได้นะคะ
1: ค่ะแล้วอย่างในกรณีของผู้ป่วยที่เวลาปวดโรคกระเพาะแล้วไปหาซื้อยาทานเองจากตามร้านขายยาพอเสร็จก็หยุดทานพอเป็นใหม่ก็ไปซื้อมาทานใหม่อย่างนี้นี่มันจะส่งผลอะไรต่อร่างกายไหมคะ
0: ก็คือถ้าเป็นแบบนี้ก็เหมือนกับว่าเรารักษาโรคไม่เต็มที่นะคะโรคก็คือจะเป็นแบบเรื้อรังนะคะเป็นไปนานๆเข้าก็มีภาวะแทรกซ้อนอย่างที่บอกนะคะว่าถ้าเป็นโรคเป็นแผลในกระเพาะอาหารก็จะทำให้มีแผลมีเลือดออกได้นะคะมีกระเพาะอุดตันนะคะมีกระเพาะทะลุได้ค่ะ
1: ค่ะแล้ววิธีการรักษาถ้าเกิดภาวะแทรกซ้อนจะทำยังไงล่ะคะคุณหมอ
0: ก็คือถ้ามีเลือดออกในกระเพาะจากแผลในกระเพาะนะคะเราก็จะต้องงดน้ำงดอาหารนะคะแล้วก็ให้ยาลดกรดเป็นทางเส้นเลือดนะคะแล้วก็อาจจะต้องส่องกล้องเพื่อเข้าไปหยุดเลือดออกนะคะทีนี้ถ้าหยุดเลือดออกด้วยกล้องไม่ได้นะคะอาจจะต้องเปลี่ยนเป็นการรักษาด้วยการผ่าตัดนะคะส่วนถ้าอีก2โรคก็คือว่าถ้ามีกระเพาะทะลุหรือว่ากระเพาะอาหารอุดตันนะคะก็อันนี้จะต้องรักษาด้วยการผ่าตัดเลยค
1: ่
0: ะ
1: ค่ะโอ้ไม่ใช่เรื่องเล่นๆเลยนะคะคุณผู้ชมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดอาการจุกเสียดแน่นบริเวณลิ้นปี่ถ้าเป็นไปได้ไปพบแพทย์ดีกว่าคุณจะได้วินิจฉัยโรคให้ถูกต้องนั่นเองค่ะและนอกจากที่จะมีโรคกระเพาะอาหารนะคะที่คุณหมอได้กล่าวมาแล้วอีกหนึ่งโรคค่ะที่มีอาการเกิดจากการจุกเสียดแน่นลิ้นปี่ด้วยเช่น

0: เดียวกันนั่นคือโรคกรดไหลย้อนโรคนี้อาการจะเป็นยังไงบ้างคะ
1: ค่ะก็โรคกรดไหลย้อนเนี่ยนะคะอาการที่จำเพาะกับโรคกรดไหลย้อนก็จะเป็นเรื่องของอาการแสบร้อนกลางอกนะคะแล้วก็อาการที่เหมือนกับว่ามีน้ำเปรี้ยวๆขมๆเนี่ยย้อนขึ้นมาในคอนะคะสองอาการเนี้ยจะเป็นอาการที่จำเพาะกับโรคกรดไหลย้อนนะคะแต่ว่าอาการอื่นๆก็อาจจะมีได้เช่นเคยลำบากเคยแล้วเจ็บนะคะมีไอแห้งๆหรือว่าเจ็บแน่นหน้าอกได้ค่ะ
0: อย่างนี้สาเหตุมันเกิดจากอะไรคะสำหรับกรดไหลย้อน
1: ค่ะก็คือโรคกรดไหลย้อนเนี่ยคำว่ากรดไหลย้อนนะคะก็คือการที่มีกรดหรือว่าอาหารที่อยู่ในกระเพาะนะคะไหลย้อนขึ้นมาอยู่ในหลอดอาหารนะคะซึ่งไม่ใช่ลักษณะปกติของร่างกายค่ะ
0: แล้วคุณหมอจะมีการวินิจฉัยโรคยังไงบ้างคะ
1: ค่ะก็คือถ้ามีอาการจำเพาะอย่างที่บอกนะคะก็คือเรื่องของแสบร้อนกลางอกหรือว่ามีอาการที่มีเหมือนกรดเปรี้ยวๆขมๆย้อนขึ้นมาในคอนะคะโดยที่ไม่มีอาการเตือนอื่นเช่นไม่มีเกินลำบากคือแล้วเจ็บนะคะไม่มีน้ำหนักลดไม่มีอาเจียนเป็นเลือดนะคะอาเจียนเรื้อรังอะไรพวกนี้ก็คือเราสามารถให้การวินิจฉัยจากประวัติแล้วก็อาการนะคะโดยที่ยังไม่ต้องตรวจเพิ่มเติมได้นะคะแต่ทีนี้เนี่ยถ้าในรายที่ให้การวินิจฉัยแล้วก็ลองรักษาดูแล้วอาการไม่ดีขึ้นในช่วงสั้นๆนะคะหรือว่าในคนที่มาครั้งแรกแล้วก็มีอาการเตือนที่ว่าเลยนะคะเราก็จะตรวจเพิ่มเติมในการส่องกล้องทางเดินอาหารส่วนบนนะคะซึ่งการส่องกล้องเนี่ยก็จะทำให้เห็นรอยโรคลักษณะของการที่มีการไหลย้อนได้ชัดเจนนะคะ
0: เพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณหมอต้องการบอกก็คือถ้าเกิดอาการจุกเสียดแน่นบริเวณลิ้นปี่สิ่งที่ควรทำแน่คือการมาพบแพทย์ให้ตรวจไปเลยว่าเป็นโรคอะไรกันแน่เพื่อที่จะได้รักษาให้ถูกต้องอย่าไปซื้อหายาทานเองอ
1: ัน
0: นี้อันตรายใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะก็คือเนื่องจากมันมีโรคอื่นๆนะ
0: คะ
1: ที่อาจจะมีอาการคล้ายๆกันนะคะเช่นโรคท้องปอดนะคะเป็นหลอดลมอักเสบหอดหอบหืดนะคะหรือว่าโรคหัวใจนะคะโรคหัวใจขาดเลือดอาจจะมาด้วยแน่นหน้าอกได้ลักษณะคล้ายๆกันได้นะคะ
0: และเห็นว่าอาการกรดไหลย้อนเนี่ยปัจจุบันเนี่ยคนเป็นกันเพิ่มเยอะขึ้นเหรอคะมันเกิดจากปัจจัยอะไรอะคะ
1: อ๋อก็คืออาการในปัจจุบันเนี่ยช่วงหลังๆก็พบว่ามีคนไข้ที่เป็นโรคนี้นะคะเยอะมากขึ้นนะคะสาเหตุของการเกิดกรดไหลย้อนเนี่ยก็จะต้องเล่าว่าภาวะปกติเป็นยังไงก่อนค่ะปกติเนี่ยก็คือว่าในบริเวณจุดที่เป็นรอยต่อระหว่างหลอดอาหารลงกระเพาะอาหารนะคะเราก็จะมีหูรูดนะคะซึ่งเป็นกล้ามเนื้อตัวหนึ่งนะคะจะทำหน้าที่เปิดเมื่อคนเรากลืนอาหารลงไปเพื่อให้อาหารเนี่ยลงสู่กระเพาะได
0: ้
1: นะคะแล้วก็ปิดทันทีเพื่อให้ไม่ให้อาหารเนี่ยย้อนขึ้นมานะ
0: คะ
1: ทีนี้ในคนที่เป็นโรคกรดไหลย้อนก็คือจะมีความผิดปกติของระบบดังกล่าวนะคะอันที่หนึ่งก็คือเช่นมีหูรูดตัวนี้นะคะมันหย่อนนะคะหรือว่ามันเปิด เปิดง่ายกว่าปกตินะคะเช่นในคนที่สูงอายุนะคะในเด็กเล็กหรือว่าในผู้หญิงตั้งครรภ์นะคะในกลุ่มนี้ก็จะทำให้มีกรดไหลย้อนได้ง่ายขึ้นนะคะแต่ที่สองก็คือมีไส้เลื่อนกระบังลมนะคะตัวนี้เนี่ยก็จะทำให้เกิดการที่ตัวกระเพาะอาหารบางส่วนเนี่ยย้อนขึ้นมาอยู่ในช่องอกนะคะก็ทำให้การเปิดปิดของหูรูดเนี่ยไม่ดีนะคะกดไหลย้อนได้ง่ายขึ้นนะคะอีก2อันก็คือเรื่องความผิดปกติของหลอดอาหารแล้วก็ตัวกระเพาะอาหารถ้าบีบตัวช้าลงนะคะก็จะทำให้การไหลย้อนได้ง่ายขึ้นเหมือนกัน
0: ค่ะแล้วอย่างสาเหตุมันต่างกันแบบนี้ค่ะวิธีการรักษามันต่างกันไปด้วยไหมคะ
1: การรักษาก็จะในทำนองเดียวกันนะคะก็คือว่าเราต้องพยายามลดการไหลย้อนแล้วก็ลดกรดนะคะ
0: ค่ะ
1: แต่รักษาหลักก็จะยังเป็นเรื่องของยาลดกรดแบบเม็ดเหมือนกันนะคะซึ่งเป็นยาหลักแล้วก็ยาเสริมก็อาจจะมียาที่เคลือบกระเพาะเพื่อช่วยลดอาการแสบร้อนนะ
0: คะ
1: การรักษาด้วยยาเนี่ยก็ใช้เวลาประมาณ 4-8 สัปดาห์นะคะโดยทั่วไปประมาณ 1-2 สัปดาห์เนี่ยก็จะเริ่มรู้สึกดีขึ้นนะคะแต่ก็ไม่ควรหยุดยา
0: ห้ามหยุดกิน
1: ใช่ค่ะเพราะว่าก็จะเกิดถ้าเรารักษาไม่เต็มที่นะคะก็จะเกิดการกลับเป็นซ้ำได้ง่ายขึ้น
0: ค่ะ
1: นะคะนอกจากนั้นก็จะต้องมีการปฏิบัติตัวให้ถูกต้องนะคะเพื่อลดก การกลับเป็นซ้ำบ่อย

0: ัวลงนอนอาจจะนอนดูทีวีอะไรอย่างเงี้ยก็ได้ค่ะ
1: ค่ะ
0: ก็มีโอกาสทำให้เกิดกรดไหลย้อนได
1: ้ค่ะอย่างนี้มีข้อพึงระวังอื่นๆอีกไหมคะที่คนไข้ควรปฏิบัติตัวให้ห่างไกลจากโรคกรดไหลย้อน
0: ค่ะก็เราก็มักจะแนะนำว่าในคนที่มีอาการนะคะเราให้กินยาด้วยแล้วก็ต้องปฏิบัติประมาณ15เซนติเมตรนะคะแล้วก็นอนตะแคงซ้าย
1: ค่ะ
0: นะคะเพื่อจะลดการไหลย้อนนะคะนอกจากนั้นเรื่องของการกินอาหารเนี่ยก็ควรจะต้องปรับพฤติกรรมการกินนะคะกินอาหารเนี่ยก็ไม่ควรที่จะกินอาหารที่มีไขมันมากนะคะเพราะจะกระตุ้นให้กรดออกเยอะ
1: ค่ะ
0: นะคะแล้วก็ในผู้ป่วยแต่ละคนเนี่ยก็อาจจะมี
1: ด้วยวิถีชีวิตของคนสมัยใหม่ยุคใหม่ด้วยนะคะก็อาจจะไม่ค่อยได้มีกิจกรรมขยับตรงขยับตัวอะไรมากมายนะทานข้าวเสร็จก็นั่งเลยหรือนอนเลยอย่างนี้นะคะทีนี้จากการวินิจฉัยค่ะคุณหมอการวินิจฉัยโรคแล้วอาการจุกเสียดแน่นของกรดไหลย้อนเนี่ยจริงๆแล้วมันอาจนำพาไปถึงอาการของโรคไหลอื่นๆได้อีกไหมคะ
0: ก็คือถ้ากรดไหลย้อนเนี่ยถ้าไม่ได้รักษานะคะทิ้งไว้นานๆเนี่ยก็อาจจะทำให้มีแผลในหลอดอาหารนะคะมีหลอดอาหารอักเสบเรื้อรังนะคะแล้วก็กลายเป็นมะเร็งหลอดอาหารได้ซึ่งอันนี้เป็นอันที่ร้ายแรงมากนะคะ
1: มะเร็งหลอดอาหารเลย
0: ค่ะ
1: แล้วอย่างพวกภาวะโรคอ้วนอะไรนะคะมีสิทธิ์ตามมาอย่างนี้ได้ไหมคะ
0: ภาวะโรคอ้วนคือจะมีโอกาสที่ทำให้เป็นโรคกรดไหลย้อนได้มากขึ้นค่ะแต่ไม่ได้ว่าเป็นกรดไหลย้อนแล้วทำให้อ้วนค่ะ
1: เพราะว่าอะไรคะทำไมภาวะโรคอ้วนถึงทำให้เราเนี่ยเสี่ยงต่อการเป็นกรดไหลย้อนมากขึ้น
0: ค่ะก็คือคนที่เป็นโรคอ้วนเนี่ยก็จะเพิ่มความดันในช่องท้องนะคะจะทำให้สามารถมีแรงดันที่ทำให้เกิดการไหลย้อนได้ง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นในคนอ้วนเนี่ยเราก็จะแนะนำให้ลดความอ้วนร่วมด้วยในคนที่เป็นกรดไหลย้อนนะคะ
1: ค่ะ
0: ก็ขอเสริมอีกนิดนึงก็คือว่าถ้าคนที่สูบบุหรี่ดื่มเหล้าอย่างเงี้ยค่ะเราก็ควรจะงดด้วยนะคะเพราะว่าการสูบบุหรี่ก็จะกระตุ้นทำให้กรดเยอะมากขึ้นเหมือนกัน
1: ค่ะแล้วมีวิธีการรักษาเนี่ยจะเหมือนกันไหมคะ
0: การรักษาก็เหมือนกันนะคะก็คือเราจะให้ยาลดกรดนะคะที่เป็นแบบเม็ดนะคะเพื่อช่วยในการรักษาก็คือลดให้กรดน้อยลงนะคะ
1: แล้วยาที่มีผลต่อการเป็นโรคกรดไหลย้อนล่ะคะคุณหมอ
0: ก็ยาบางอย่างนะคะอาจจะกระตุ้นให้หูรูดเนี่ยของตัวหลอดอาหารเนี่ยคลายตัวได้ง่ายนะคะเช่นยาลดความดันโลหิตบางชนิดยาขยายหลอดลมบางชนิดนะคะ
1: อันนี้เวลาที่แจกยาให้กับคนไข้เนี่ยก็คือจะต้องมีการแจ้งคนไข้ไปด้วยว่าถ้าใช้แล้วรับประทานแล้วมันอาจจะส่งผลต่อการเป็นโรคกรดไหลย้อนแบบนี้ล่ะค่ะ
0: อ๋อก็คือตัวยาเนี่ยมันไม่ได้ว่าทำให้เป็นนะคะแต่หมายถึงว่าถ้าคนที่เป็นโรคกรดไหลย้อนแล้วจำเป็นต้องใช้
1: ยา
0: ตัวนี้นะคะ อาจจะต้องแพทย์ก็อาจจะหลีกเลี่ยงไปใช้ยาที่ลดความดันเหมือนกันแต่ว่าเป็นกลุ่มอื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงข้ ผลแทรกซ้อนจากยา
1: ค่ะแล้วการรักษาค่ะทั้งโรคกระเพาะอาหารและก็โรคกรดไหลย้อนเนี่ยสามารถรักษาให้หายขาดได้ไหมคะ
0: ก็คือส่วนใหญ่เนี่ยการรักษาถ้าเรารักษาเต็มตามระยะเวลาเนี่ยก็จะหายขาดนะคะแต่เนื่องจากบางพฤติกรรมหรือว่าบางปัจจัยเสี่ยงเนี่ยถ้าเกิดเราไปได้รับอีกหรือว่าเช่นมีการกินลาบุรีนะคะหรือว่าติดเชื้อมาใหม่เนี่ยก็จะทำให้เป็นใหม่ได้มันก็เลยดูเหมือนไม่หายขาดนะคะ
1: เอาละค่ะคุณผู้ชมค่ะถึงแม้ว่าจะเป็นโรคที่ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้นะคะแต่ว่าวันนี้ค่ะคุณหมอนะคะก็ได้แนะนำวิธีการปฏิบัติตนนะคะเพื่อให้คุณเนี่ยห่างไกลจากทั้งโรคกรดไหลย้อนและก็รวมถึงโรคกระเพาะอักเสบด้วยนั่นเองนะคะคุณผู้ชมแล้ววันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะแพทย์หญิงฉัตรพรกิติตระกูลนะคะผู้เชี่ยวชาญอายุรศาสตร
2: ์ค่ะ
1: แล้วกลับมาพบกับรายการเพื่อชีวิตและสุขภาพนะคะในครั้งต่อไปวันนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ

0: You're here early. What time do you usually get up?
1: On weekdays, I wake up at 6:45, but on weekends, I sleep in a little later, so around 9 o'clock.
0: Why do you get up so early on Monday to Friday?
1: 7. What time do you leave your office?
0: I leave my office a little bit after 7, just to avoid the rush hour traffic.
1: That's a good idea.
0: And what time do you go to bed? I usually go to bed a bit before 10 p.m.
1: Me too, but on weekends or days I don't have school, I go to bed around midnight.
0: Why do you go to bed?
2: พิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
3: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรม
2: รับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: เพราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 นถึง 11:00 นเริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะเอาละค่ะวันนี้นะคะมาเจอกับโยคะเบิร์นอีกแล้วนะคะเช้านี้นะคะเช้านี้เดี๋ยวเราจะเน้นกันที่ช่วงล่างของร่างกายนิดนึงเป็น lower body นะคะอาจจะมีท่าที่

ใช้ขาเดียวอาจจะต้องใช้การทรงตัวนิดนึงนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะเราลองฝึกบาลานซ์ให้ดีแต่ถ้าใครรู้สึกว่าตัวเองยังไม่สามารถที่จะแบบทรงตัวด้วยขาข้างเดียวได้สะดวกสามารถหาเก้าอี้หรืออะไรก็ได้ที่สามารถเกาะได้มาอยู่ใกล้ๆตัวได้นะคะเราไม่รอช้าแล้วเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าเนาะอ่ะเรามาเริ่มจากการวอร์มอัพร่างกายกันก่อนนะคะเราจะเริ่มจากหมุนศีรษะเป็นวงกลมไปทางขวา3รอบนะคะวอร์มช่วงคอของเรากันสักนิดนึงหมุนคอของเรากว้างๆสบายๆค่ะ3รอบแล้วหมุนกลับไปทางซ้ายอีก3รอบ1สองอีกครั้งเดียวสามโอเคนำศีรษะกลับสองสามขอสิบครั้งสี่ห้าหกเจ็ดนี้ค่ะแปดให้ช้าช้าได้เก้าสิบแล้วหมุนกลับด้านอีกสิบครั้งยืดอกด้านหน้าหนึ่งกลับไปมาหายใจเข้าเรายกเข่าขึ้นหายใจออกเราลดเข่าลงหายใจเข้าหายใจออก3หายใจเข้าหายใจออก4ขออีกครั้งเดียวค่ะหายใจเข้าหายใจออก5โอเคเราไปเจอกันที่ All 4ค่ะเราจะไปกันต่อที่ Cat and Cow นะคะยืดคลายแนวกระดูกสันหลังของเรากันเล็กน้อยนะหายใจเข้าเราจะเงยหน้าขึ้นทิ้งท้องลงเปิดช่วงอกขึ้นกดไหล่ให้ห่างใบหูไว้หายใจออกเราจะเก็บก้นเข้ามาสูบสะดือก้มศีรษะลงสายตามองสะดือไว้หายใจเข้าทิ้งท้องลงแล้วเงยหน้าขึ้นหายใจออกโค้งหลังเก็บก้นสูบสะดือขึ้นมาสูงๆหายใจเข้าทิ้งท้องลงแล้วเงยหน้าขึ้นหายใจออกโค้งหลังเก็บก้นแล้วสูบสะดือขึ้นมาสูงๆค้างไว้ให้แพร่5ลมหายใจค่ะ5คลายแนวข้อต่อกระดูกสันหลังของเรา4ยืดเหยียดแนวกระดูกสันหลัง3ผ่อนคลายลมหายใจ2 1โอเคค่ะผ่อนคลายนำหลังกลับมาอยู่ตรงกลางนะคะมายืดช่วงอกกันบ้างเนาะหายใจเข้าเราเปิดแขนซ้ายขึ้นหาเพดานสูงๆเลยหายใจออกเราสอดแขนซ้ายไปใต้แขนขวาค่ะขออีก2ครั้งนะคะหายใจเข้าเปิดแขนขึ้นหายใจออกสอดแขนซ้ายไปใต้แขนขวาขออีกรอบเดียวค่ะหายใจเข้าเปิดแขนขึ้นหายใจออกโอเคแล้วเราสลับข้างกันค่ะหายใจเข้าเราเปิดแขนขวาขึ้นหายใจออกสอดแขนขวาไปใต้แขนซ้ายขออีก2รอบค่ะหายใจเข้าหายใจออกอีกรอบเดียวหายใจเข้าและหายใจออกโอเคนำมือกลับมาวางที่เดิมทีนี้นะคะขอยืดข้อพับสะโพกอีกท่าหนึ่งนะเราจะคุกเข่าครึ่งเดียวคุกเข่าครึ่งเดียวนะคะเท้าที่อยู่ด้านหน้าขยับไปให้ไกลลำตัวเรานิดนึงนะคะหายใจเข้ายืดอกขึ้นหายใจออกแล้วผลักสะโพกไปด้านหน้านะคะจะรู้สึกถึงการยืดเหยียดข้อพับสะโพกนะหายใจเข้าหายใจออกแล้วถอยสะโพกกลับไปด้านหลังเหยียดขาที่อยู่ด้านหน้าตรงแล้วเปิดปลายเท้าขึ้นมือของเราทั้งสองข้างวางไว้ที่พื้นได้ทำมือเป็นรูปถ้วยได้ยืดเหยียดแฮมสตริงด้านหลังนะคะของขาที่อยู่ด้านหน้าของเราค้างไว้อีก3 2 1โอเคค่อยๆ คลายออกและสลับข้างค่ะขยับเท้าไว้ไกลๆตัวนิดนึงนะคะให้เรามีพื้นที่ด้านหน้าเวลาที่เราผลักสะโพกไปด้านหน้านะหายใจเข้ายืดอกขึ้นค่ะหายใจออกเราค่อยๆดันสะโพกไปด้านหน้าพยายามอย่าให้เข่ามันทิ่มไปเลยปลายเท้ามากเกินไปให้ขยับเท้ามาด้านหน้านิดหนึ่งนะคะค้างไว้อีก3 2 1หายใจออกเราค่อยๆถอยสะโพกกลับไปด้านหลังแล้วเปิดปลายเท้าขึ้นเอามือประคองวางไว้เป็นรูปถ้วยแต่เราจะไม่นั่งทับส้นเท้านะคะเราจะยังยกสะโพกไว้อยู่เพื่อที่เราให้รู้สึกถึงการยืดเหยียดแฮมสตริงด้านหลังอีกกว้างๆนะคะแผ่นิ้วเต็มๆนะแล้วก็กระจายน้ำหนักให้เต็มๆฝ่ามืออยู่ในท่าดาวเวิร์ดเฟซซิ่งด็อกถ้าใครที่รู้สึกขาตึงมากๆให้งอเข่าช่วยไว้นะคะอยากได้ฟีลลิ่งของการยืดเหยียดแนวกระดูกสันหลังให้ยาวไว้ถ้าส้นเท้าไม่ติดพื้นก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าใครสามารถทำได้กดส้นเท้าให้ติดพื้น

0: ื้นไว้นะคะหลังจากนั้นเราจะหายใจเข้าเราจะเหยียดขาขวาขึ้นหาเพดานหายใจออกเราจะดึงเข่าขวาเข้ามาใกล้อกขึ้นขอข้างละ5ทีไปพร้อมๆกันหายใจเข้าหายใจออก2หายใจเข้าหายใจออก3ขออีก2ครั้งค่ะหายใจออก4อีกครั้งเดียวหายใจออก5โอเคกลับมาที่ Downward Facing Dog แล้วสลับข้างค่ะหายใจเข้าเหยียดแขนขาซ้ายขึ้นหายใจออกดึงเข่าซ้ายมาหาอก1เหยียดขึ้นไปแล้วดึงกลับมา2หายใจเข้าหายใจออก3ขออีก2ทีเท่านั้นค่ะหายใจออก4อีกครั้งเดียว5โอเคท่าที่1ผ่านไปเดี๋ยวเราไปกันต่อท่าที่2นะคะอ่ะท่านี้เราก็จะยืนขึ้นนะคะท่านี้เป็นการนำท่าแชร์สควอตนะคะมารวมกันกับการออกกำลังกายแชร์สควอตในโยคะนะคะจะเป็นแบบนี้นะเราจะวางขากว้างประมาณช่วงสะโพกของเรานะคะอาจจะแคบกว่านั้นเล็กน้อยได้นะคะแล้วเราจะค่อยๆหย่อนสะโพกไปด้านหลังเหยียดแขนขึ้นมาขนาบใบหูอันนี้คือท่าแชร์โพสในโยคะแต่อันนี้แพทจะเพิ่มการเคลื่อนไหวด้วยกันเราจะยืนตรงกลับขึ้นมามือวางแนบลำตัวแล้วถอยสะโพกกลับไปเหยียดแขนขึ้นใหม่หายใจออกเราค่อยๆยืนขึ้นนะคะมาขอ12ครั้งป่ะเริ่มค่ะหายใจเข้าหายใจออก1หายใจเข้าหายใจออก2 3เกรงท้องไว้หย่อนสะโพกไปด้านหลัง4 5 6เจ็ดเกรงท้องไว้8พยายามให้เข่าเราไม่ล้ำไปด้านหน้าเยอะเกินไปหย่อนสะโพกไปด้านหลังเยอะๆ9 10อีก2ครั้งค่ะ11อีกทีเดียว12โอเคท่าที่2ผ่านไปท่าที่3นะคะเราจะทำท่า reverse lunge บวก twistปกติอาทิตย์ก่อนเนาะเราจะให้ฝึก reverse lunge คือการก้าวไปด้านหลังแล้วย่อลงแล้วก้าวกลับมาวันนี้เพิ่มความยากนะคะด้วยการเหยียดแขนไปข้างหน้าก้าวไปด้านหลังปุ๊บเราจะ twist บิดลำตัวไปด้านเดียวกันกับขาที่อยู่ข้างหน้านะคะโอเคขอ12ครั้งนะเราจะทำสลับข้างกันไปเรื่อยๆเลยนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มจากถอยขาขวาไปด้านหลังก่อนอ่ะเหยียดแขนมาด้านหน้าค่ะมาก้าวไปด้านหลังแล้วทวิสต์บิดตัวแล้วกลับมายืน1สลับข้างบิดตัวดีค่ะ2เกรงท้องไว้3ตัวนิ่งๆไว้ค่ะ4ทรงตัวด้วยขาด้านหน้า5 6อีกนิดเดียวอีกนิดเดียว78 9วันนี้เหนื่อยนิดนึงเหนื่อยนิดนึง10อีก2ทีเท่านั้น11อีกทีเดียวค่ะ12โอเคเป็นไงคะเริ่มเมื่อยหน้าขาแล้วใช่ไหมขออีกแค่ท่าเดียวอีกแค่ท่าเดียวเท่านั้นเป็นไซด์ลังนะคะท่านี้เราจะกางขากว้างกว้างกว่าช่วงสะโพกของเราเลยนะคะแล้วเราจะค่อยๆถ่ายน้ำหนักไปที่ข้างขวาย่อเข่าขวาไว้แต่ผลักสะโพกไปด้านหลังเข่าจะไม่ทิ่มมาด้านหน้านะคะผลักสะโพกไปด้านหลังแล้วย่อตัวลงหายใจออกผลักตัวกลับขึ้นมาสลับข้างป่ะ2ขอ12ที 3ดีค่ะเอามือจับไว้ด้านหน้าได้4ผลักสะโพกไปด้านหลังเยอะๆ56ดีค่ะ7 8อีกนิดเดียว9 10 11อีกทีเดียวค่ะ12โอเคพักกันแป๊บหนึ่งวันนี้เหนื่อยนะเนี่ยหรือเหนื่อยเพราะว่าพี่พูดไม่หยุด าจจะเป็นอย่างลัง
1: แล้วก็อาจจะต้องทรงตัวก็เลยต้องแบบ
0: ใช่มีการทรงตัวด้วยเลยต้องเกรงนิดนึงอย่าลืมถ้าใครแบบรู้สึกเซ่ๆนะหาอะไรที่อยู่ใกล้ๆตัวที่สามารถเกาะได้นะคะจะได้ไม่ล้มไปนะคะ
1: หรือว่าถ้าเกิดเราทำช้ากว่านี
0: ้ได
1: ้ทางบ้านที่แบบว่าอาจจะยังไม่เคยแล้วแบบอุ๊ยจะล้มทรงตัว
0: คือสาจริงๆแล้วอาจจะไม่ต้องทำให้ครบตามพวกเราก็ได้12ครั้งก็ได้อาจจะค่อยๆทำบางคนอาจจะทำได้แค่10ครั้งก็ไม่เป็นไรนะคะแต่ว่าอยากจะให้ค่อยๆทำแล้วก็ค่อยๆจับฟีลลิ่งของท่าดีกว่าที่เราจะทำเร็วๆแล้วก็เราแบบเหมือนไม่สามารถจับฟีลลิ่งได้เอ๊ะเรากำลังใช้กล้ามเนื้อส่วนไหนอยู่เพราะว่าเรารีบนะคะทำแบบค่อยเป็นค่อยไปดีกว่านะโอเคมาเดี๋ยวรอบ2นะคะเอาละอะรอบนี้เดี๋ยวแพทจะช่วยดูท่าน้องแอมนะคะเราจะเริ่มจาก downward facing dog นะคะเอาละอะท่า downward facing dog อ่ะน้องแอมยืดอกไว้นะผลักสะโพกไปด้านหลังอ่ะแล้วค่อยเหยียดปลายเท้าขวาขึ้นหายใจเข้าหายใจออกดึงเข่าขวามาเจออกชายดีค่ะปะหายใจเข้าเหยียดขึ้นหายใจออก2ดีค่ะขอแค่5ครั้งพอหายใจเข้าหายใจออก3ดีค่ะขออีก2ครั้ง4อีกครั้งเดียวค่ะ5โอเคมาสลับข้างค่ะหายใจเข้าเหยียดขาซ้ายขึ้นหาเพดานหายใจออกดึงเข่าซ้ายไปใกล้หน้าอกดีค่ะ1สวยงามมากพยายามยืดเหยียดหลังของย่องให้ยาวๆ2หายใจเข้าและหายใจออก3ดีค่ะผนึกมือให้แน่นๆที่พื้นไว้4จะได้กระจายน้ำหนักเต็มๆฝ่ามืออีกครั้งเดียว5โอเคอ่ะค่อยๆกลับขึ้นมายืนอ่ะเราไปกันต่อที่ท่าแชร์สควอทนะคะเอาล่ะเราจะเริ่มจากค่อยๆทิ้งสะโพกไปด้านหลังและเหยียดแขนขึ้นข้างใบหูแล้วย่อสะโพกลงฮึบแล้วยืนกลับขึ้นมาแขนแนบลำตัว1ใช่แล้วย่อลงเหยียดแขนขึ้นขนาดใบหูใช่แล้วยืนกลับขึ้นมา2ดีค่ะหายใจเข้าเกรงท้องไว้หายใจออก3ดีดีมากค่ะ4พยายามผนึกฝ่าเท้าของเราให้แน่นๆนะคะสังเกตนะว่าขาของน้องแอมเนี่ยจะเกรงขาทั้งขาเลยนะคะเข่าของเราจะไม่สะบัดไปมานะคะเราจะรู้สึกมั่นคงในช่วงล่างของเราที่เรากำลังยืนอยู่อันนี้กี่ทีละ
1: ครั้งที่8ค่ะ
0: โอเคอันนี้8โอเคอีกนิดเดียวหายของเราไว้11อีกครั้งเดียว12โอเคเยี่ยมมากต่อไปเป็น reverse lunge นะแล้วก็ twist บิดตัวนะคะอ่ะเตรียมตัวเหยียดแขนมาด้านหน้าค่ะมาเริ่มค่ะก้าวขาขวาไปด้านหลังแล้วทวิสต์ตัวไปด้านเดียวกันกับเข่าที่อยู่ด้านหน้านะคะเราไม่ต้องก้าวเท้าไกลมากนะคะเอาเท่าที่เรารู้สึกว่าเราก้าวไปแล้วยังสามารถคงตัวให้มั่นคงเอาไว้ได้อยู่นะแล้วใช้การโฟกัสที่การเกรงหน้าท้องทรงตัวในการบิดไว้ให้ดีๆดีมากค่ะแล้วพยายามยืดอกกดไหล่ให้ไกลใบหูไว้นะคะกระจายน้ำหนักให้เต็มๆฝ่าเท้าที่อยู่ด้านหน้ากี่รอบแล้วคะ
1: ครั้งที่7ค่ะ
0: โอเค7อีกนิดเดียว8ทรงตัวด้วยขาที่อยู่ด้านหน้าไว้9เกรงท้องไว้ค่ะ10อีก2ครั้งเท่านั้น11อีกทีเดียว12โอเคสวยงามมากท่าสุดท้าย
1: เริ่มมีเหงื่อ
0: เริ่มมีเหงื่อแล้วใช่ไหม เริ่มเหนื่อยแล้วโอเคอ่ะกางขากว้างๆไว้นะคะอ่ะเอามือจับด้านหน้าไว้อ่ะทีนี้ถ่ายน้ำหนักไปที่ฝั่งขวาใช่แล้วย่อสะโพกลงด้านหลังถูกต้องแล้วกลับมาดีค่ะแล้วสลับข้างโอเคสังเกตนะคะเข่าจะไม่ล้ำปลายเท้ามากเกินไปนะดีค่ะแล้วใช้การผลักสะโพกมาด้านหลังนี่คือการผลักสะโพกมาด้านหลังนะคะเหมือนมีเก้าอี้อยู่ด้านหลังตัวเราที่เรากำลังจะลงไปนั่งนะคะแล้วหลังของเรายังยืดตรงยาวอยู่ตลอดดีค่ะกี่ทีละ
1: เจ็ดค่ะ
0: เจ็ด

0: นี่ค่ะเกรงท้องไว้9 10อีก2ครั้ง11อีกครั้งเดียว12โอเคพักแป๊บหนึ่งรอบ2เริ่มเป็นไงคะเหงื่อเริ่มซึม
1: ใช่เริ่มเหนื่อย
0: เริ่มเหนื่อยแล้วพักแป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวอีกรอบเดียวนะคะอย่าลืมว่าสามารถไปตามจังหวะของตัวเองได้เนาะเรามีตัวเลขไว้ให้เพื่อแบบว่าอ่ะถ้าคนที่เราจะทำตามไปพร้อมๆกันก็ทำตามเราก็จะได้จำนวนครั้งที่เท่ากันแต่บางคนอาจจะทำช้ากว่าก็ได้ก็ไม่ผิดเลยเหมือนกันนะคะก็ทำได้เหมือนกันเนาะเดี๋ยวเราพักอีกแป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวรอบสุดท้าย
1: สุดท้ายแล้ว

เดี๋ยวเรามาเตรียมตัวรอบสุดท้ายเดี๋ยวรอบนี้พี่ทำไปด้วยเอามาเราจะมา Down Dog Knee to Chest กันเริ่มจาก Downward Facing Dog กางนิ้วมือกว้างๆกระจายน้ำหนักให้เต็มฝ่ามือละค่ะเริ่มจากเหยียดขาขวาขึ้นหาพี่ทันหายใจเข้าหายใจออกดึงเข่ามาใกล้อก1หายใจเข้าเหยียดขึ้นหายใจออก2หายใจเข้าหายใจออกเกร็งท้องไว้ขออีก2ครั้งค่ะ4อีกครั้งเดียว5 7 8 9เกร็งท้องไว้10ยืดหลังยาวๆ11อีกครั้งเดียว12โอเคเหงื่อซึมแล้วจริงๆตอนนี้นะคะอ่ะไปต่อที่ reverse ล้างบวกทวิสต์นะเหยียดแขนตรงมาด้านหน้าก่อนนะคะอ่ะก้าวขาขวาไปด้านหลังย่อลงแล้วทวิสต์บิดตัว1สลับข้างค่ะ2ทรงตัวด้วยขาด้านหน้าไว้นะ3 4 5 6เกรงท้องไว้ค่ะโฟกัสในการทรงตัวไว้7มีสมาธินะท่านี้8 9 10ขออีก2ครั้ง11อีกทีเดียว12โอ้โหยังไงนะเนี่ยใจเต้นตึกๆๆเลยโอเคมาท่าสุดท้ายไซส์ล้างกลางขากว้างๆไว้นะคะอ่ะมือประสานกันไว้ด้านหน้าแล้วถ่ายน้ำหนักไปที่ขาขวาผลักสะโพกไปด้านหลังแล้วถีบตัวขึ้นหายใจออก1สลับข้าง2 3 4ผลักสะโพกไปด้านหลังเยอะๆอย่าให้เข่าทิ่มมาด้านหน้าเยอะเกินไปนะ6 78 9ยืดตัวไว้ค่ะ10 11อีกทีเดียว12โอเคเสร็จแล้วค่ะวันนี้เดี๋ยวเรายืดกันพักหายใจแป๊บหนึ่งเรายืดกันโอเคมาเรามานั่งยืดเหยียดสบายๆกันโอ้ผมเมื่อกี้เหนื่อยเหมือนกันนะเนี่ยใจเต้นเลยใจเต้นเลยโอเคเดี๋ยวเราเริ่มจากท่าบัตเตอร์ฟลายก่อนค่ะเอาฝ่าเท้าของเราประกบกันนะหายใจเข้ายืดอกขึ้นหายใจออกเราค่อยๆพับตัวมาด้านหน้าถ้าใครความยืดหยุ่นดีใช้ศอกของเรานะคะช่วยกดไปที่หน้าแข้งให้ติดพื้นมากขึ้นหายใจเข้าออกให้ลึกและยาวไว้โอเคค่ะหายใจเข้าค่อยๆยกลำตัวกลับขึ้นมาอ่ะทีนี้เหยียดขาขวาไปด้านข้างอ่ะนี้มือขวาจับต้นขาด้านซ้ายไว้หายใจเข้าเราเหยียดแขนซ้ายขึ้นหายใจออกเราโค้งลำตัวไปทางขวาหายใจเข้ายกลำตัวกลับคือกอดเข่าซ้ายไว้มือซ้ายวางไว้ด้านหลังค่ะหายใจเข้ายืดอกขึ้นหายใจออกทวิสต์บิดตัวมองข้ามไหล่ซ้ายไปด้านหลังขณะเดียวกัน

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ประจำวันจันทร์ที่6กรกฎาคมพุทธศักราช2569สมเด็จพระนิธิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชโอกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทวันนี้เวลา 9:08 นาทีสมเด็จพระนิธิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้นางชั้นแสงเดือนพร้อมครอบครัวเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงฉัตรประออนงามอุโคตกรรมการบริหารและเลขานุการมูลนิธิรามาธิบดีในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนำนายอภิศักดิ์อัครพัฒนานุกูลประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท DSG International ประเทศไทยจำกัดมหาชนและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบมูลนิธิรามาธิบดีเครื่องมือโครงการเครื่องมือแพทย์และเพื่อสนับสนุนคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีและผู้ป่วยยากไร นายสุภากรแม่ขยายผู้อำนวยการโรงเรียนราชวินิตบางแก้วนำคณะครูโรงเรียนราชวินิตบางแก้วและผู้เกี่ยวข้องเฝ้าทูลละอองพระบาททูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและครูที่จะเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ2569เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสนี้ผู้บริหารและครูของโรงเรียนเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานเข็มที่ระลึกนายกอบศักดิ์ภูตระกูลนายกสมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษาในพระบรมราชูปถัมภ์วาระที่2568ถึง2569นำคณะกรรมการสมาคมเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล88ปีเตรียมอุดมศึกษาโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนิธิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกแทนพระองค์พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้ในประสาน

รัฐวรกุลประธานกรรมการแผนกวิศวกรรมศาสตร์มูลนิธิอนันทมหิดลพร้อมด้วยรองศาสตราจารย์มาโนดโลหะเตปานนท์กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการแผนกวิศวกรรมศาสตร์นำผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลแผนกวิศวกรรมศาสตร์เฝ้าทูลละอองพระบาทดังนี้นายชวินโอภาสวงศ์ผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลแผนกวิศวกรรมศาสตร์ประจำปี2558ซึ่งสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกสาขาวิศวกรรมเครื่องกลด้านวิชาหุ่นยนต์และเทคโนโลยีการฟื้นฟู Robotics and Rehabilitation จากมหาวิทยาลัยโคลัมเบียสหรัฐอเมริกาเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษาในไกลนฤพรเมธีผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลแผนกวิศวกรรมศาสตร์ประจำปี2568เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อระดับปริญญาเอกสาขาวิศวกรรมอากาศยานและอวกาศ Aeronautics and Astronautics Engineering ณมหาวิทยาลัยเพอร์ดูสหรัฐอเมริการองศาสตราจารย์เจษฎาแก้วกัลยาประธานกรรมการและแผนกเกษตรศาสตร์รองศาสตราจารย์สมจิตสุรพัฒน์กรรมการและเลขานุการแผนกเกษตรศาสตร์นายดำรงศรีพระรามรักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุริยันทันกิจจานุกิจคณะบดีคณะประมงและศาสตราจารย์วันชัยยอดสุขใจคณะบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นำผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลแผนกเกษตรศาสตร์เฝ้าทูลละอองพระบาทดังนี้นายเกลิกไกลสงอินผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลแผนกเกษตรศาสตร์ประจำปี2559ซึ่งสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการจัดการทางทะเล PhD Program in Marine Science Technology and Management ณมหาวิทยาลัยซานดิเอโกเดอะคอมโพสเตล่าราชอาณาจักรสเปนเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษานายชาววัฒน์เจริญวิริยภาพผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลแผนกเกษตรศาสตร์ประจำปี2568เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อระดับปริญญาโทสาขาวิชาหุ่นยนต์ MSC Robotics ณมหาวิทยาลัยแมนเชสเตอร์สหราชอาณาจักรองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยานในพระบรมมหาราชนายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาในช่วงเวลาต่างๆดังนี้เวลา 7:00 นเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพรับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตกรุงเทพมหานคร8รูปทางนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆเวลา 11:00 นเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสะเกดและวัดบวรนิเวศวิหารรวม8รูปในช่วง100วันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพเป็นพระพิธีธรรมจาก10พระอารามหลวงในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดราชสิทธารามวัดอนงคารามวัดประยุรวงศาวาสวัดจักรวรรดิราชาวาสวัดประคังโคสิตารามวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตวัดสะเกดวัดบวรนิเวศวิหารวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามา

ลา 17 นาฬิกาเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสะเกษและวัดบวรนิเวศวิหารรวม8รูปสำหรับพระพิธีธรรมคือสมณศักดิ์ประเภทหนึ่งซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งจากวัดที่เป็นพระอารามหลวงวัดละหนึ่งสำรับละ4รูปทำหน้าที่สวดพระอภิธรรมในงานพระบรมศพพระศพหรือศพในพระบรมราชานุเคราะห์และเวลา 19 นาฬิกาเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามและวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปบทสวดพระอภิธรรมที่ใช้เนื่องในการพระบรมศพและพระศพเป็นบทสวดพระอภิธรรมทำนองหลวง7บทหรือ7คัมภีร์ประกอบด้วยพระธรรมสังคณีพระวิพังพระธาตุกถาพระปุคคละบัญญัติพระคาถาวัตถุพระยมกะและพระมหาปัฏฐานปัจจุบันมี4ทำนองได้แก่ทำนองกะทำนองเลื่อนทำนองลากซุงและทำนองสรพันยะทั้งได้นำบทสวดพระอภิธรรมใหม่คือบทสวดที่นำมาจากส่วนของบทมาติกามาสวดเพิ่มมีหลายบทแต่ส่วนมากวัดที่ใช้สวดจะนำมาเพิ่ม7บทเพื่อให้เทียบเท่ากันกับบทสวดพระอภิธรรม7คัมภีร์เดิมที่เรียกว่าพระอภิธรรมเก่าพอนำมาสวดเพิ่มจึงเรียกกันว่าพระอภิธรรมใหม่ทำนองที่ใช้คือทำนองเลื่อนองคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระสงฆ์ที่ได้รับพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะวันนี้เวลา 13:53 นาทีที่วัดท่าทองเขตวัฒนากรุงเทพมหานครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระสงฆ์ซึ่งมีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นเทพและชั้นราชดังนี้พระราชวรยานโสพลเป็นพระเทพวัชรยานวิสุทธิพุทธธรรมปรีชาศาสนกิจจาธรยติคณิสรบวรสังฆารามขามวาสีพระราชาคณะชั้นเทพสถิตณวัดท่าทองพระรามหลวงกรุงเทพมหานครตั้งแต่วันที่6มิถุนายน2569โดยมีฐานานุสักตั้งฐานานุกรมได้5รูปคือพระครูปรัตน์1รูปพระครูวินัยธร1รูปพระครูสังฆรักษ์1รูปพระครูสมุ1รูปและพระครูใบดีกา1รูปและพระสุทธีวีระบัณฑิตเป็นพระราชบัณฑิตวัชรดิโรกตรีปิฎกวราลงกรณ์มหาคณิศรบวรสังฆารามขามวาสีพระราชาคณะชั้นราชสถิตณวัดศรีสุดารามวรวิหารพระรามหลวงกรุงเทพมหานครตั้งแต่วันที่6มิถุนายน2569โดยมีฐานานุสักตั้งฐานานุกรมได้4รูปคือพระครูปรัตน์1รูปพระครูสังฆรักษ์1รูปพระครูสมุ1รูปและพระครูใบดีกา1รูปหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกามูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดอรุณราชวรารามวัดหน้ากลางกรุงเทพมหานครวัดสัมปซิววัดแคจังหวัดสุพรรณบุรีวัดชัยภูมิพิทักษ์วัดศิลาชัยวัดทรงศิลาวัดบัวบานจังหวัดชัยภูมิสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระ
ต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีบริษัทสำนักงานนรงการบัญชี2518จำกัดโรงพยาบาลในเครือบางประกอบปิยเวชสมาคมนักร้องแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและครอบครัวเกียรติไพบูลย์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดบพิตรพิมุขกรุงเทพมหานครวัดพระนอนจักษีวัดจำปาทองจังหวัดสิงห์บุรีวัดหูบกระทิงวัดปลักแรดจังหวัดราชบุรีสวดมาติกาสดับประกอบและอนุโมทนาเวลา 17:00 นมูลนิธิเพื่อสถาบันปิโตรเลียมและพลังงานแห่งประเทศไทยบริษัทฟลอยจำกัดมหาชนบริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดักต์จำกัดมหาชนนางอภิรมย์สวดส่งและคณะสมาคมช่างไฟฟ้าและเครื่องกลไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดบุรณะสิริมาตยารามกรุงเทพมหานครวัดนบทองดีศรีพุทธารามวัดราชบำรุงวัดบ้านแพนวัดบ้านรามวัดป่าศรีถาวรวัดโบสถ์สมพรชัยวัดปรีดารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและวัดเขากูบอินทรารามจังหวัดราชบุรีสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสาวรินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามและวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปบทสวดพระอภิธรรมที่ใช้เนื่องในพระบรมศพและพระศพเป็นบทสวดพระอภิธรรมทำนองหลวง7บทหรือ7คัมภีร์ประกอบด้วยพระธรรมสังคณีพระวิพังพระธาตุกถาพระปุคละบัญญัติพระกถาวัตถุพระยมกะและพระมหาปัฏฐานปัจจุบันมี4ทำนองได้แก่ทำนองกะทำนองเลื่อนทำนองลากสูงและทำนองสรพัญญะทั้งได้นำบทสวดพระอภิธรรมใหม่คือบทสวดที่นำมาจากส่วนของบทมาติกามาสวดเพิ่มมีหลายบทแต่ส่วนมากวัดที่ใช้สวดจะนำมาเพิ่ม7บทเพื่อให้เทียบเท่ากันกับบทสวดพระอภิธรรม7คัมภีร์เดิมที่เรียกว่าพระอภิธรรมเก่าพอนำมาสวดเพิ่มจึงเรียกกันว่าพระอภิธรรมใหม่ทำนองที่ใช้คือทำนองเลื่อนวันนี้ตลอดทั้งวันนะพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลพังลาจังหวัดสงขลาเทศบาลตำบลชัยสถานจังหวัดเชียงใหม่ศิลปาชีพโครงการบ้านป่ารักน้ำจังหวัดสกลนครมูลนิธินานาชาติเพื่อคณะคริสต์ณจิตสำนึกและบริษัทฟอร์คอร์ซีวิ่งเอนจิเนียริ่งจำกัดทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นและขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา

ที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวดีสิริภัทรมหาวัชระราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลพังลาจังหวัดสงขลาศิลปาชีพโครงการบ้านป่ารักน้ำจังหวัดสกลนครข้าราชการกรมเจรทหารบกสถาบันเทคโนโลยีจิตรดามูลนิธินานาชาติเพื่อคณะคริสต์ณจิตสำนึกบริษัทสำนักงานนรงการบัญชี2518จำกัดและโรงเรียนพปร.ราชวิทยาลัยจังหวัดนครปฐมโดยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจนานับประการก่อเกิดประโยชน์ทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นอเนกอนันต์ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 21:00 นโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้นจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลภรณภินทากรสวัสดีค่ะ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
2: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านปุ๊บจะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวัน

0: และยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: พบกับการกลับมาอีกครั้งในการประจนภัยย้อนอดีตครั้งยิ่งใหญ่ของการ์ตูนแอนิเมชันเดอะไดอารี่บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย
2: ์ร้านรู้ไหมว่า800ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงรัตนโกสินทร์ทุกพระองค์ทรงทำทุกอย่างเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของพวกเรา
1: เริ่มออกอากาศตอนแรกอีกครั้งวันที่17พฤษภาคมนี้ทางช่อง DLTV และ www.dltv.ac.th
3: พลังแสงทะลุมิติ
4: โอ้โหนี่มันนอกโลก
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
5: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ให้เรามาอีก 3,000
1: โอ้ยเราไม่มีจะจ่ายแล้วตะวัน
0: งั้นแม่ก็ล้มละลายแล้ว
1: ไม่เห็นชอบเล่นเลยเกมเศรษฐีเล่นยังไงก็ล้มละลายตะวันกับปู่สอนต้องโกงแน่ๆ
0: สงสัยแม่คงจะไม่มีหัวการค้ามากกว่ามั้ง
2: ถ้าเมฆได้อยู่ในยุคสุโขทัยเมฆอาจจะกลายเป็นเศรษฐีก็ได้นะ
1: จริงเหรอครับปู่
2: จริงสิจำได้ไหมที่ปู่เล่าให้ฟังว่าในสมัยสุโขทัยนั้นรุ่งเรืองเรื่องการค้ามากก็เพราะพ่อขุนรามคำแหงท่านได้ใช้ระบบการค้าที่ถือว่าทันสมัยมากเรียกว่าระบบการค้าเสรี
0: ระบบการค้าเสรีคืออะไรคะคุณปู่
2: อย่างในสมัยสุโขทัยพ่อขุนรามคำแหงท่านส่งเสริมการค้าและการลงทุนหากใครอยากค้าขายสินค้าก็สามารถทำได้อย่างเต็มที่ท่านได้ให้อิสระในการทำมาค้าขายอย่างในศิลาจารึกสุโขทัยหลักที่หนึ่งบอกไว้ว่าเจ้าเมืองบ่เอาจักรกอบในไพร่ลู่ทางใครค้าช้างค้าใครจักใครค้าม้าค้าใครจักใครค้าเงินค้าทองค้าน
1: ี่ตะวันเราเอาอะไรไปขายในสมัยสุโขทัยกันดีกว่า
0: จะขายอะไรล่ะแม่ของในยุคปัจจุบันเขาก็ไม่ใช้กันในยุคสุโขทัย
1: เรามีแผนแล้ว
0: เอาอีกแล้วนะนายเมฆบอกแล้วไงว่าคราวหลังให้ลองกับตัวเองหรือให้แก่นแก้วจามั่งสิน
1: ี่
0: ฉันจามก็ได้ใช้วิธีอื่นก็ได้เหมือนกัน
1: วิธีอะไรล่ะนี่มันฟลุ๊กเดี๋ยวค่อยกลับมาคิดทีหลังว่าต้องทำยังไงประตูเปิดแล้วเรารีบไปขายของกันเถอะตะวันตามมาเร็ว
3: เมืองสุโขทัยพุทธศักราช1840รัชกาลพ่อขุนรามคำแหง
0: แม่ดูสิเขากำลังทำถ้วยชามอยู่สวยจังเลย
4: พวกเองคือลูกมือที่มาใหม่ใช่หรือไม่อ้าวรีบไปกวาดเศษดินซะ
0: จานชามพวกเนี้ยทำไปขายนะคะ
4: ใช่แล้วตั้งแต่ที่พ่อขุนรามคำแหงทรงสนับสนุนการค้าก็ขายดีไปทั่วสุโขทัยขายได้ไปยังต่างแดนทำให้ข้ามีกินจนทุกวันนี้ตัวเองก็เร่งมือข้าจะได้ช่วยข้าขนของไปขายที่ตลาด
1: อย่างนี้ถ้าได้ไปตลาดช็อกโกแลตที่เตรียมมาต้องขายดีแน่นอนไม่นะช็อกโกแลตของเมฆละลายหมดแล้ว
0: นี่น่ะหรอแผนที่ว่าเหลวแบบไม่เป็นท่า
4: ขอบใจผู้เจ้ามากอ้าวนี่ข้าแรง
5: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: นี่เป็นครั้งแรกเลยนะเนี่ยที่เราทำงานหาเงินได้เองเออได้เวลากลับแล้วสินะดีเลยเราเหนื่อยจะแย
0: ่ฉันก็เหมือนกัน
1: ปู่ครับปู่ครับดูนี่สิครับว่าผมกับตะวันเจออะไร
2: โอ้หอยเบี้ยเนี่ยใช้แทนเงินในสมัยสุโขทัยเมฆไปเจอมาจากไหนลูก

0: ก็แถวๆตู้เก็บของเก่าของปู่นั่นแหละครับ
1: เมฆกับตะวันเก็บรักษาไว้ดีๆนะลูกนะปู่ให้เป็นเครื่องเตือนใจให้เราขยันทำมาหากินพระมหากษัตริย์ไทยเราท่านทรงสนับสนุนคนไทยให้มีงานทำมีอาชีพเราก็ต้องตั้งใจทำงานซื่อสัตย์สุจริตให้สมกับที่พระองค์ทรงห่วงใยเรานะลูกนะ
0: ครับ
2: วันนี้ย้อนไปสมัยสุโขทัยอีกครั้งเลยได้รู้ว่าการค้าของสุโขทัยรุ่งเรืองมากเพราะพ่อขุนรามคำแหงทรงสนับสนุนให้ประชาชนค้าขายได้อย่างเสรีเครื่องสังคโรคของเราได้ส่งออกไปขายต่างประเทศตั้งแต่สมัยนั้น

0: นรกเหรอ
1: เหมือนอย่างในหนังสือไตรภูมิพระร่วงนี้หากใครทำดีก็จะได้ไปสวรรค์ใครทำชั่วก็ต้องตกนรก
0: ไปกันเยอะขนาดนี้ที่วัดสนุกหรือครับพี่สาว
2: บ้านเมืองเราอยู่กันอย่างสงบสุขเพราะพระยาลิไทยท่านสอนให้เรามีธรรมะเป็นเครื่องเตือนใจไม่ให้ทำชั่วและกลัวบาปตายไปจะได้ขึ้นสวรรค์ยังไงล่ะ

0: ียกว่าทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของทีมไกด์เด็กดูจะพัฒนาขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยล่ะครับโดยเฉพาะความกล้าที่สูสีกินกันไม่ลงกับลูกทัวร์แก๊งเพื่อนอินเตอร์พร้อมโจทย์ภารกิจที่สุดจะแอดเวนเจอร์ตลอดสัปดาห์และภารกิจส่งท้ายระหว่างลูกทัวร์แก๊งเพื่อนอินเตอร์กับทีมไกด์เด็กจะสนุกสนานขนาดไหนตามไปดูกันเลย
1: Good morning everyone welcome to
2: ทัวร์ไม่ทัวร์ฝรั่ง
1: Will enhance your English ability and dare to speak English.
3: สำหรับรายการนี้นะครับก็เป็นรายการที่อยากจะกระตุ้นให้เราใช้ภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้นแล้วก็ต้องไม่กลัวที่จะใช้ภาษาอังกฤษด้วยนะครับเพราะว่านั่นคืออุปสรรคที่สำคัญอย่างยิ่งที่ทำให้เราไม่สามารถพูดภาษาอังกฤษได้นะครับและนี่จะเป็นสัปดาห์สุดท้ายแล้วนะครับสำหรับเพื่อนกลุ่มแก๊งอินเตอร์ตอนนี้เราอยู่ที
2: ่ฟาร์มโชคชัย
3: ฟาร์มโชคชัยก็มีเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของม้าเกี่ยวกับเรื่องของวัวเกี่ยวกับคาวบอยมากมายเลยนะครับแล้ววันนี้เราจะเอาแอคทิวิตี้เหล่านั้นมาให้ทั้งแก๊งได้ร่วมสนุกกันด้วยนะฮะและแน่นอนครับผู้ที่จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับคาวบอยในวันนี้นะฮะก็จะเป็นคาวเกิลของที่นี่นะครับคุณปุ๋ยครับคาวเกิล
4: คาวบอยก็มีประวัติที่ยาวนานแล้วนะคะเริ่มต้นตั้งแต่ปีคริสต์ศักราช1519นะคะพวกเม็กซิกันอินเดียนค่ะหรือจะเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าวาคูโรค่ะก็ได้เริ่มมีการเลี้ยงโคเกิดขึ้นนั่นเอง
5: In the first time we raise a cow is 1519 okay we call them วาคูโรOr Mexican cowboy.
4: ต่อมาค่ะก็จะเป็นพวกยุคตื่นทองนะคะหรือว่าพวกอเมริกันคาวบอยค่ะซึ่งยุคนี้ก็มีการสอดแสวงหาสมบัตินะคะแล้วก็ที่ดินนะคะทำกินนี้เป็นของตนเองด้วย
6: Okay, the next age is the treasure age. We call that because it has many treasure around the world, and the cowboy find the treasure, and they find the land too, and they see that this land is okay, and we raise the animal.
4: ต่อมาก็ได้เกิดคาวบอยขึ้นอีกหนึ่งประเภทค่ะนั่นก็คือแรงเชอร์คาวบอยนะคะยุคนี้ก็จะมีการต้อนโคนะคะข้ามประเทศนี้อย่างเป็นธุรกิจเกิดขึ้นค่ะ
7: and then they have another one kinds of cowboy that call rancher cowboy they racing cows
0: โอ้โหน้องตุลครับโคหลายตัวต้องใช้คำว่า cows เติม s นะครับไม่ใช่โคภาษาไทยมอมอเติม s นะครับน้องตุล
7: as a business across country
4: แล้วก็ยุคสุดท้ายนะคะจะเป็นพวกฮอลลีวูดคาวบอยค่ะยุคนี้จะมีโด่งดังมากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้านะคะเครื่องแต่งกายก็มีสีสันค่ะแล้วก็ลวดลายเฉพาะนะคะแล้วก็ได้รับอิทธิพลมาจากภาพยนตร์นะคะ The Wild Web Show ค่ะ
8: and last one is Hollywood cowboy and this
9: Hollywood cowboy
8: yeah and in this age of cowboy the fashion of cowboy is very unique and it was developed and also it has an influence from the movie called Wild West
9: Cowboy
8: yeah
4: ค่ะแล้วก็สำหรับคาวบอยนะคะที่เป็นคนแรกของสยามเลยนั่นก็คือคุณโชคชัยบุญคุณค่ะก็คือเจ้าของที่เพราะว่าคุณโชคชัยนี้ก็ได้มีได้ชมภาพยนตร์นะคะรวมถึงก็มีธุรกิจฟาร์มโคโนมนะคะจึงได้เป็นคาวบอยสยามคนแรกของประเทศไทยนั่นเอง
8: In Thailand we call คุณโชคชัย the owner of this farm to be the first cowboy in Siam or in Thailand because he has the business of this farm he watched from the movie the Westworld movie so heAttribute this farm, okay. And he was called the first one.
9: The you said Siam, what does it mean?
8: Siam is the old name of Thailand.
9: Oh really? So yeah. That's why it's everything like Siam Square,
8: Siam Paragon, yeah.
9: Yeah. Old name,
8: old name of Thailand, yeah.
9: Oh.
3: เอาละครับตอนนี้ก็ได้รู้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของคาวบอยแล้วก็ม้าไปแล้วนะครับแต่เดี๋ยวเราจะไปเรียนรู้กระบวนการในการเลี้ยงการใช้ชีวิตจริงๆแบบคาวบอยกันกับโชว์ของเราครับพร้อมหรือยังพร้อมหรือยัง
9: So next we are going to see a cowboy show. Okay, let's go.
3: Okay, let's go.

มันเป็นโชว์ของคาร์บอยก็แอบปลื้มคาร์บอยนิดนึงคือเขาเป็นแบบยังไงอ่ะเป็นมือปืนอะไรอย่างเงี้ยเคยดูหนังการ์ตูนอะไรอย่างเงี้ยแบบคาร์บอยโหโคตรเท่เลยตอนเด็กเงี้ยใช่แล้วก็คือพอมาเห็นตัวจริงแล้วรู้สึกหืมอยากจะเป็นอย่างนี้เลยอ่ะใช่อาจจะแบบพูดภาษาอังกฤษแล้วก็เป็นคาร์บอยด้วยเป็นไกด์ทัวร์ที่เป็นคาร์บอยอะไรอย่างเงี้ยแต่งตัว

0: ทั้งลูกทัวร์และไกด์เด็กต่างตั้งใจนั่งดูโชว์กันแบบไม่กระพริบตาเลยครับคุณผู้ชมครับอาการแบบนี้ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า concentrate ครับหรือจะใช้ pay attention ก็ได้ครับซึ่งก็คือให้ความสนใจกับสิ่งที่เรากำลังทำอยู่นั่นเองครับ
1: จุดที่คาร์บอยชี้

เยือนถึงถิ่นคาวบอยทั้งทีถ้าไม่ได้ขี่ม้าก็เหมือนกับมาไม่ถึงจริงๆสิครับงานนี้ไกด์เด็กเลยจัดให้เต็มเหนียวแต่ยังไงก็ต้องแบ่งรอบทำกิจกรรมตามคิวครับซึ่งภาษาอังกฤษใช้คำว่าคิวหรือ sequence ที่ว่าลำดับขั้นตอนนั่นเองครับ

0: ความโชคชัยชอบขี่ม้าค่ะเพราะว่าครั้งแรกเลยตอนแรกคิดว่าม้าไม่น่าจะแบบเจ็บอะแต่คือแบบตอนมันวิ่งแต่เจ็บมากมากมันกระแทกกับปึกปึกปึกปึกปึกแล้วแบบดูกรี๊ดตลอดเวลาแต่ว่ามันสนุกดีค่ะเป็นประสบการณ์ที่ดี
1: ที่เราเสร็จไปแล้วคือการขี่ม้านะครับแต่จากนี้ไปเราจะใช้อุปกรณ์เกี่ยวกับม้าเมื่อกี้ที่เราดูโชว์มีอะไรบ้างครับอุปกรณ
2: ์
1: มีแท่งปืน
2: เชือก
1: ที่ไว้บ่วงบานนะว่าแต่ว่าเราจะมีกิจกรรมอะไรบ้างครับน้องๆครับ
2: โอเค after we saw the show and rode a horse already now it's time to play a gun and try to make a boy with a whip yeah do you want
3: I wanna whip.
2: Okay. So now, are you ready?
4: Yeah.
5: Yes.
6: Okay. So now, let's introduce the cowboy.
1: Yay! Wow. Wow. Wow. Wow.
7: Wow. Wow. Wow. Wow.
1: Wow. Wow. Wow. Wow.
8: พ่อก็ว่ามันหลักเกียร์แล้วตัวเกียร์ไปเลย
9: ไปเลยไปเลยไปเลยไปเลยไ
10: ปเลยไปเลยไปเลยไปเลยไปเล
11: ยไปเลยไปเลยไปเลยไปเลยไปเลย
2: ไปเลยไปเลยไ
12: ปเลยไปเลยไปเลยไปเลยไปเลยไปเลยไปเลยไปเลยไปเลยไปเลยไปเลยไปเลยไปเลยไปเลยแบบถ่ายๆอยู่แบบปังงัวตกใจ
13: โอเค guys the next is the play the rope right it's the activity well, when the cowboy has a free time like this
14: wow โอ้โหรอบผ่านนะครับรอบผ่านเล่นของ
15: เราแล้วมีวันมีเชือกให้ลองหรือไม่ผู้ชายคนหนึ่งไหม
16: ฉันน่าต้อง
17: ขอ
18: เอ้ยเอามดเอามด
19: into the step

0: แล้วครับหลังจากที่เราได้ฝึกการเป็นคาวบอยเรียบร้อยแต่ว่านี่คือไทยคาวบอย yeah so next we're gonna play the game is Thai game that we call
1: hit the Thai gaps
0: in English but Thai ปิดตาตีปี๊บcorrect ปิดตา
2: ตีปี๊บ
0: yes correct ปิดตาตีปี๊บ
3: ท่านผู้ชมคะตอนนี้นะคะพี่บ๊อบค่ะกำลังควบคุมกฎกติกานะคะกับน้องๆเขาอยู่ค่ะนะคะซึ่งกิจกรรมนี้ดีมากดีมากยังไงคะเพราะว่ามีการบอกทิศทางค่ะหรือ direction นั่นเองนะคะถ้าเล่นเกมนี้นะคะก็จะได้รู้ทิศทางกันว่า turn left turn right ไม่ใช่ว่าเลี้ยวขวาไปเลี้ยวซ้ายเดินตรงไปเดินถอยหลังก็ไม่ได้ถูกไหมคะดังนั้นค่ะติดตามชมกันค่ะ
0: เริ่มจากการหมุนก่อนนะครับเชิญครับโอเค1 2 3
4: โอเค go straight
5: เตรียมไป
4: แล้ว go right stay far along the tongue go right careful slowly and go go
0: and second left
4: and the left a little bit yeah and go straight no turn right No, a little bit left. Turn left again. No. Okay, go straight. Yeah. Go straight. Be careful. Okay, slowly. And turn left or turn right. Okay, go straight. Turn right. Yes. Okay, go straight. And stand.
0: Only one chance to hit.
4: Okay, slowly. If I say stop, you stop it. Okay, stop. And hit it.
2: Ready?
0: Yes. Start.
2: Okay, go straight. go ahead. Okay, go. Turn right. Go straight.
0: โอ้โหดีดีวางแผนเลยนะฮะเป็นกริดเลย
2: Okay, go straight. Go ahead.
0: ไม่ธรรมดาจริง
2: Let's go. Turn left.And go straight again.
0: Wow.
2: Slowly and wow. Slowly. Oh, stop. Hit and hit it.
4: Go.
1: Center. Turn left. Okay. Go straight. Okay, go straight. A little bit left. Okay, and go straight. Okay, hit far.
6: โอ้ยตั้งท่ามาอย่างดีครับแต่กลับพลาดตีไม่โดนปี๊บไปอย่างน่าเสียดายครับสำหรับทีมน้องตุลแบบนี้ภาษาไทยเขาเรียกว่าตกม้าตายหรือที่ภาษาอังกฤษพูดว่า come a cropper หรือเรียกสั้นๆว่า flop ก็ได้ครับ
0: โอเค ready stop
1: turn around okay go straight okay go ahead slowly stop turn left go straight stop yeah hit it
6: ตีปี๊บไปได้ยังสวยสดงดงามครับสำหรับทีมน้องแป้งที่วางแผนการบอกทิศทางได้เป็นอย่างดีแบบนี้ฝรั่งเขาเรียกว่า good job หรือ well done นั่นเองครับ
0: เอาละครับหลังจากที่เราได้ทำกิจกรรมในวันนี้แอดเวนเจอร์แล้วก็สนุกสนานกันมากนะครับและตอนนี้ก็สิ้นสุดแล้วนะครับสำหรับกิจกรรมในวันนี้สำหรับเพื่อนแก๊งอินเตอร์นะครับคิดว่าการใช้ภาษาอังกฤษของพวกเราเป็นยังไงบ้างครับณทริปนี้แตกต่างจากทริปยุโรปยังไง
7: ก็ทริปยุโรปมันเป็นทริปแรกใช่ไหมคะก็จะทำให้แบบยังไม่ค่อยกล้าเนี่ยแล้วทริปนี้ก็คือเหมือนวัยเดียวกันคุยก็เรื่องประมาณเดียวกัน แล้วก็มันเป็นกิจกรรมที่สนุกมันเลยทำให้เราแบบอยากจะพูดเงี้ย
0: เอาพูดถึงเพื่อนเรานิดหนึ่งเป็นยังไงครับกับทริปนี้กับเพื่อนของเราที่เป็นอินเตอร
5: ์ you guys are very nice and I'm very glad to be your friends and nice to meet you all and thank you for being our tourist and if there are any mistake I'm so sorry about that
8: okay
9: You show us so many things.
10: Yeah,
11: you've never seen it before.
12: We don't know so much about Thailand before.
13: Exactly.
12: We stayed here a long time, but didn't know about all these things. So it's cool.
9: I didn't have any idea that we have such a great park, such a big park, and have amazing
12: national park in Thailand.
0: น้องๆคนอื่นนะครับมีอะไรอยากจะบอกเพื่อนครับ
7: I think you are so cool. you confident to do anything, and is you are like my idol. So okay, I will be more confident from now. Start from now.
12: Good.
7: Thank you.
0: Thank you.
7: Thank you. Thank you.
14: Okay, guys. The first time I see you, I think you are my friend, your real friend, right? But someone is. So taller than me, but not the problem. I think we can talk everything. Yeah? Sure. We can exchange about the culture or the traditional of your country and my country, right? Yeah. And it's so amazing for me. Yeah? Thank you for my tourist.
12: Thank you.
2: Okay, the first thing I say when I met you, I say, nice to meet you, right?
15: Yeah.
2: We have exchange the lifestyle and culture.
0: Mm-hmm.
2: Okay. And traditional and what food do you like? And what kind of animal do you want to see?
12: Yeah, it was because
9: Next time come to our country.
0: Oh, มีการชวนไปที่ประเทศเขาด้วยนะฮะนี่ So how was this trip for you guys?
7: It was
15: so fun,
7: amazing. So fun, interesting.
15: Yeah. The best weekend.
12: Best weekend, yeah.
0: Uh-huh. Sure.
7: Yeah,
12: uh-huh. Best time. Actually, sometimes we were tired, but you know, all the time we was trying to do something and was excited about this. It was amazing, actually. A lot of, I don't know, energy, a lot of good feelings about this. Yeah. I enjoyed it a lot.
0: Thank you.
7: Yeah, sure. It was really fun, really interesting. They were friendly and nice.It was very, very good. A very good trip.
0: Longest,
7: so much.
0: Tallest guy.
16: I think this trip was really enjoying, and it was a really good experience to do that with some people new, and just share our cultures was just with you guys.
7: Yeah.
0: Thank you.
12: Thank you.
0: The next question is, how do you feel with the children used the English?
17: I think they speak really good.
7: They speak really good. You are really good.
0: Hey, it's very important. Listen to him.
17: I never have a communication problem ever. Anytime you want to tell me something, you're able to tell me what you want to tell me. I never find it to be another way.
6: สอบผ่านทริปลูกทัวร์แก๊งเพื่ออินเตอร์ไปได้อย่างสวยงามครับกับการเป็นไกด์ทัวร์ไม่กลัวฝรั่งของน้องๆทั้ง4คนความกล้าในการใช้ภาษาของน้องๆนี่เองครับจึงทำให้การสื่อสารไม่เป็นอุปสรรคแม้จะผิดจะถูกบ้างก็ตามมาโหนลูกทัวร์ของเราเจ้าของภาษาชมขนาดนี้งานนี้ก็ยิ้มกันหน้าบานทั้งหัวหน้าแล้วก็ลูกทีมเลยล่ะครับเก่งจริงๆช่วง Wrap Up
18: พัฒนาการของแต่ละคนก็แตกต่างกันมากเลยมาคนแรกก่อนหนูตุลนะคะที่มีความเฟรนลี่นะคะยิ้มแย้มแจ่มใสค่ะทริปนี้หนูดีขึ้นมากหนูสังเกตตัวเองมาว่าหนูจะแบบไม่มีการแบบอุ๊ยชีโกนะนะจะไม่มีละหนูจะใช้ภาษาอังกฤษที่เป็นประโยคมากขึ้นมีการอธิบายให้เข้าใจมากขึ้นอันนี้ถือว่าต้องขอชมเชยเลย
0: ถือว่าดีขึ้น
18: คนต่อมาโอ้โหอันนี้เหมือนเป็น ฮีโร่ของประจำทีมของเราเลยนะไม่มีอะไรที่ตอบไม่ได้หนูคนนี้หนูแป้งจะคอยมาช่วยเหลือนะคะของเราต้องขอบคุณมากแต่เสียอยู่อย่างเดียวจะดีมากก็คืออะไรคะพูดเสียงเบา
0: อ๋ออ
18: ุ๊ยถ้าพูดได้เสียงดังโปรเจกต์เสียงมาจากโอ้ท้องน้อยนะคะหนูก็จะอะไรหรือโอ้ดังโอ้
0: เสียงจะดังขึ้น
18: หนูจะดังขึ้นค่ะ
0: จะมีความมั่นใจมากขึ้น
18: ความมั่นใจมากขึ้นเพราะหนูภาษาอังกฤษดีอยู่แล้วแค่เพิ่มตรงนี้นิดเดียวเองนะคะหนูก็จะดีขึ้นหนูแป้ง
0: เย
18: ้ต่อไป
0: น้องพาร์
18: ทนะคะเป็นหนุ่มใต้ที่เฟรลี่ค่ะซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากเลยนะคะไอเรื่องแอคเซนต์เนี่ยถ้าหนูปรับเปลี่ยนนิดนึงเนี่ยจากไทยแอคเซนต์เป็นแบบแบบฝรั่งเป็น English accent ก็จะทำให้หนู perfect มากขึ้นนะหนู
0: โอเคถือว่าดีมากถือว่าดีมากคลิปนี้เยี่ยมเลยเยี่ยมเลย
18: นะน้องคนสุดท้องค่ะนะน้องเปรมนี่ค่ะตอนแรกทริปยุโรปหนูจะได้ลูกหนูพูดเป็นคำๆลูกแต่ทริปนี้ดีขึ้นดีขึ้นมากเพราะหนูเนี่ยสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นประโยคขึ้นถือว่าหนูดีขึ้นหนูเปรม
0: เยี่ยมครับมาคลิปหน้านะครับสำหรับน้องๆ นะครับโจทย์ของเราก็จะยากขึ้นอีกนะฮะก็ความท้าทายก็จะมีมากขึ้นแต่ว่าต้องใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารที่ต้องดีขึ้นกว่านี้เพราะฉะนั้นการทำการบ้านสำคัญมากเพราะว่าเราจะเป็นไกด์เราต้องรู้มากกว่าลูกทัวร์ของเราหรือว่าทัวริสต์นั่นเองนะครับ Thank you all your tourists you make us very good trip Thank you so much คืนนี้ก็ถึงเวลาล่ำลาแล้วนะครับสำหรับเพื่อนแก๊งอินเตอร์นะครับทริปนี้ถือว่าประสบความสำเร็จอย่างยอดเยี่ยมทริปหน้าท้าทายมากยิ่งขึ้นนะครับอ้าวเซย์กู๊ดบายเพื่อนเลยบ๊าย
8: บาย Thank you so much
6: นอกจากทักษะการใช้ภาษาอังกฤษที่เพิ่มมากขึ้นแล้วไก่เด็กยังได้มิตรภาพจากเพื่อนต่างชาติไม่อย่างถาวรจากทริปทัวร์แก๊งเพื่อนอินเตอร์อีกด้วยครับและลูกทัวร์กรุ๊ปใหม่ของทีมไก่เด็กจะต้องเจอเป็นชาติไหนและจะเกิดเรื่องราวอะไรขึ้นบ้างรอออกทัวร์ไปพร้อมๆกันอาทิตย์หน้ากับทัวร์ไม่กลัวฝรั่งครับ
10: ส่วนใหญ่เราวันๆเราก็เรียนแต่การมาเราจะมี speaking กับครูต่างชาติแค่สัปดาห์ละครั้งในเวลาไม่ถึงชั่วโมงเคยคิดว่ามันไม่พอค่ะ
13: ก็เรียนภาษาอังกฤษของหนูเรียนอาทิตย์ละ5ชั่วโมงพอเลิกเรียนเสร็จแล้วเขาก็ทิ้งไปเลยวิชาอังกฤษแล้วก็ไม่ฝึกฝนไม่ทำอะไรไม่ลองพูดพอหนูลองพูดกับเพื่อนเขาก็หาว่าหนูกระแด
15: ถ้าเรารู้อังกฤษมากๆเนี่ยมันก็จะเปิดทางของการศึกษาของเราครับเรียนอังกฤษไปเรียนครับ
19: ภาษาอังกฤษเข้าไปไม่ทั่วถึงในคนระดับต่างแม่ค้าอะไรมากมายที่เขายังไม่เคยผ่านโรงเรียนที่ตอนนั้นยังไม่ได้เปิดภาษาอังกฤษมาก่อนซึ่งประชากรตรงนี้มันเป็นส่วนมากของประเทศคือเราก็ต้องไปมองที่ประชากรรุ่นใหม่เยาวชนสอนภาษาอังกฤษเขาไปเรื่อยให้เขาพัฒนาประเทศนี้

นี้เนี่ยนะครับเราจะมาดูเรื่องราวเรื่องนึงนะครับที่ผมเชื่อว่าหลายๆคนนั้นก็งงแล้วก็สับสนบางคนไม่เคยรู้มาก่อนนะครับว่าภาษาอังกฤษก็คือ English ของเราเนี่ยนะครับมีหลายแบบหลายสไตล์มากครับทุกวันนี้นะครับหลายคนชอบมาถามผมว่าคุณคริสครับหรืออาจารย์คริสครับสำเนียงแบบสำเนียงไทยๆเนี่ยโอเคไหมฮะถ้าให้ผมพูดตรงๆเลยนะครับผมว่าโอเคเลยครับเพราะว่าที่จริงแล้วเนี่ยนะครับคนทั้งโลกนะฮะเขาจะพูดภาษาอังกฤษกันไม่เหมือนกันเลยทีเดียวนะครับถ้าไม่เชื่อผมวันนี้ผมมีการสาธิตให้ดูครับคนอังกฤษครับก็จะออกเสียงของคำว่าขวดน้ำว่า a bottle of water a bottle of water เสียงทอรหารชัดมากสระโอเนี่ยเต็มๆแล้วนะฮะ a bottle of waterแต่ถ้าคุณผู้ชมเนี่ยนะครับออกไปนอกลอนดอนหน่อยเนี่ยนะฮะชาวอังกฤษนะครับหลายล้านคนมากนะครับจะไม่ออกเสียงตัวทีหรือเขาจะเรียกว่า Cockney English นะครับคำว่าขวดน้ำเนี่ยนะครับจะกลายเป็น a bottle of water ถูกต้องครับ a bottle of water แล้วก็งงฮะวัวอะไรผมยังเคยพานะครับพี่น้องชาวไทยนะครับไปเจอฝรั่งคนหนึ่งชื่อปีเตอร์ครับคนนี้เลยนะฮะเป็นพวก Cockney English อยู่นอกเมืองลอนดอนเนี่ยนะฮะผมก็เลยถามเขาครับว่า what is your name ชาวอังกฤษบอก Peter what Peterชาวไทยนึกว่าชื่อเพียนะฮะบอกไม่ใช่เพียฝรั่งนะครับปีเตอร์นะครับดูสิครับว่าปีเตอร์กลายเป็นพีเออร์มาได้ครับผมคิดดูแล้วกันฮะหลังจากนั้นครับเราเชิญนะครับชาวอเมริกันมาครับปรากฏว่าชาวอเมริกันนั้นเปลี่ยนตัวทีเป็นดอเด็ก a bottle of water a bottle of water ดอเด็กซะอย่างนั้นครับไปออสเตรเลียกันต่อไปแล้วฮะชาวออสเตรเลียจะบอกว่า a bottle of water a bottle of water ชาวแอฟริกาครับกลายเป็นต่อเต่าa bottle of water a bottle of water ชาวฟิลิปปินส์ครับ a bottle of water bottle of water ชาวอินเดียครับ bottle of water this is a bottle of water กลายเป็นต่อเต่าครับอีกครับอ้าวแล้วทางการคำถามเนี่ยนะครับก็คือแล้วชาวไทยเราจะพูดกันยังไงครับถ้าถามผมนะ this is a bottle of water สำเนียงไทยไหมฮะแต่ออกเสียงได้ถูกต้องแต่ทุกวันนี้นะครับก็ยังมีหลายคนมากเลยนะครับไปต่างประเทศอยากจะกินน้ำไปบอกฝรั่งว่า Can I have a bottle of water ขอน้ำหนึ่งตูดหน่อยนะครับฝรั่งบอกอ่ะทอเก่งๆสิเดี๋ยวเทตามตูดให้เลยนะฮะดังนั้นนะครับ bottle มันคือก้นแต่ bottle of water ก็คือขวดนั่นเองครับสิ่งที่สำคัญนะครับของการพูดภาษาอังกฤษครับก็คือการออกเสียงให้ถูกต้องครับสำเนียงนั้นเป็นเรื่องราวของแต่ละคนที่อยู่ในแต่ละส่วนของโลกนะฮะไม่มีสำเนียงไหนที่ถูกต้องครับเพราะวันนี้ครับขนาดเจ้าของภาษาเองเนี่ยนะฮะก็คือชาวอังกฤษกับชาวอเมริกันนะครับหลักๆเนี่ยนะฮะทุกวันนี้ยังถกเถียงกันไม่เลิกเลยนะครับว่าอันไหนดีกว่ากันและเขาควรจะใช้กันแบบไหนมากกว่าครับดังนั้นครับวันนี้จะมีหัวข้อที่ชื่อว่า everything about British American English นั่นเองครับโอ้ตอนนี้หลายคนเริ่มกุมขมับนะฮะบอกอ้าวเหรอแค่เรียนภาษาอังกฤษธรรมดาก็งงแล้วนะฮะแต่วันนี้เพิ่งมารู้อีกนะว่ามันมีอยู่สองสายเลยนะฮะแบบสายอังกฤษกับสายอเมริกาครับก็ทำไงได้ล่ะครับเราอยู่ตรงกลางเนี่ยฮะทุกวันนี้นะครับสองประเทศนี้เขายังตกลงกันไม่ได้ล่ะครับต้องทำทุกอย่างให้มันแตกต่างให้มากสุดเท่าที่ทำได้อ้าวไม่เชื่อผมดูอย่างกีฬาครับทุกวันนี้เนี่ยนะครับชาวอังกฤษเนี่ยนะฮะก็จะเล่นรักบี้ครับซึ่งจะเป็นลูกแบบนี้ใช่ไหมฮะแล้วก็ต้องเป็นลูกสีขาวโยนข้างหลังชาวอเมริกันก็อยากจะเล่นบ้างครับแต่บอกไม่ทาสีเป็นสีน้ำตาลใส่หมวกหน่อยแล้วก็โยนไปข้างหน้าเป็นอเมริกันฟุตบอลหรือแม้กระทั่งกีฬาคริกเก็ตครับก็คือชาวอังกฤษจะเล่นครับโยนลูกแล้วเอาไม้ตีพุแล้วก็ต้องวิ่งไปกลับไปกลับระหว่าง2จุดชาวอเมริกันก็ไม่เอาฮะก็ต้องเหมือนกันโยนลูกแล้วก็ตีเอาไม้ตีลูกนะฮะแล้วก็วิ่งไปที่4จุดก็คือเบสบอลคล้ายกันมากครับหรือต่อไปครับฮอกกี้ครับคนอังกฤษเล่นฮอกกี้บนหญ้าอเมริกาบอกไม่ละจ้าฉันจะเล่นบนน้ำแข็งกลายเป็นไอซ์ฮอกกี้หรือสนุกเกอร์ครับคนอังกฤษก็เล่นสนุกเกอร์โต๊ะใหญ่นะครับลูกสีชาวอเมริกันก็อยากจะเล่นบ้างแล้วไม่ต้องเล่นเป็นพูลครับทำให้โต๊ะเล็กหลุมใหญ่แล้วก็เอาลูกนะครับมาทาสีให้ไม่เหมือนกันอีกหนึ่งอย่างนะครับที่เราก็เจอกันบ่อยๆนะครับก็คืออย่างเช่นเรื่องราวของอากาศก็เหมือนกันฮะอากาศก็นู่นเลยฮะอังกฤษใช้เซลเซียสอเมริกาก็ใช้ฟาเรนไฮต์หรือเรื่องของวันที่ครับที่เราพูดมาแล้วนะฮะก็คืออังกฤษใช้วันเดือนปีอเมริกาใช้เดือนวันปีโอ้โหงงงงงฮะนี่ก็คือแค่เซิร์ฟนะฮะของความแตกต่างระหว่างชาวอเมริกันกับชาวอังกฤษครับซึ่งเราเป็นชาวไทยทุกวันนี้เราก็งงครับว่าเราจะเอาวันไหนกันแน่แต่สิ่งหนึ่งที่เราจะต้องเริ่มเอามาจากทั้งสองประเทศนะครับก็คือภาษาอังกฤษนั่นเองครับดังนั้นครับวันนี้ภาษาอังกฤษแบบ British American นะครับจะแตกต่างอยู่3หมวดด้วยกันครับหมวดที่1นะฮะ the first category นะฮะ first category วันนี้นะครับก็คือ spelling นั่นเองครับก็คือการสะกดคำครับเคยเห็นไหมครับคำว่าสีฮะ
หลายคนก็เห็นคำว่าสีก็คือสะกดเป็น COLOR กับ COLOUR ปรากฏตอนนี้เราให้รู้แล้วนะครับว่าถ้าเป็น OR แปลว่ามาจากอเมริกาครับถ้าเป็น OUR ก็คืออังกฤษนั่นเองครับ so หลายๆคำที่ลงท้ายด้วย OUR นะฮะอย่างเช่น color หรือคำว่า odorซึ่งคำนี้นะครับ odor o d o r แปลว่ากลิ่นนะฮะหรือกลิ่นตัวเนี่ยนะครับชาวไทยหลายคนออกเสียง odor นะฮะ odor นะฮะฝรั่งตกใจนะฮะออกเสียงว่า odor เนี่ยนะครับอเมริกาเป็น o d o r แต่ของชาวอังกฤษก็จะเป็น o d o u r คำว่า rumor ครับผม rumor นะฮะไม่ใช่ rumor นะฮะ rumor ชาวอเมริกันก็จะเป็น r u m o r คือข่าวลือนะครับแต่ชาวอังกฤษก็เป็น r u m o u r นี่ก็คือตัวอย่างอันที่1ครับก็คืออเมริกาเป็น o r อังกฤษเป็น o u r อันต่อไปครับก็คือ e r กับ r e ครับอย่างเช่นคำว่า theater the theater ก็คือโรงภาพยนตร์หรือโรงละครเนี่ยนะฮะชาวอเมริกันจะเป็น e r ครับแต่ชาวอังกฤษจะเป็น r e โอ้งงใช่ไหมฮะหรือแม้กระทั่ง center ก็เหมือนกันครับศูนย์กลางนะฮะ center แต่ชาวอังกฤษก็จะเป็น center แบบRE เห็นมั้ยฮะต่อไปนะครับก็คือการสะกดนะฮะที่ลงท้ายด้วย SE กับ ZE นั่นเองฮะซึ่งคำว่า Z เนี่ยนะฮะก็นี่ก็ความแตกต่างแล้วนะฮะชาวอังกฤษจะใช้ Z ออกเสียงว่า Z เนี่ยนะฮะแต่ชาวอเมริกาจะออกเสียงว่า Z เหมือนมีผึ้งบินมาZ นะฮะอังกฤษคือ Z แต่อเมริกาเป็น Z นั่นเองนะฮะคำว่า analyze ครับที่แปลว่าวิเคราะห์เนี่ยนะฮะก็จะสะกดเป็นอย่างนี้ครับชาวอังกฤษจะเป็น SE ฮะแต่ชาวอเมริกาเป็น ZE ฮะหรือ ZE ครับผม analyze วิเคราะห์หรือคำต่อไปคือ organize ก็คือการจัดการครับหรือคำว่า criticize ที่แปลว่าการว่าหรือว่าการติเนี่ยนะฮะปรากฏเมื่อกี้เนี่ยนะครับชาวอเมริกานั้นไม่ใช้ S ใช่ไหมครับแต่ตอนนี้กลับมาใช้ S ครับแต่ชาวอังกฤษใช้ C อ่ะไปกันใหญ่แล้วฮะอย่างเช่นคำแรกครับคือคำว่า license ครับชาวอังกฤษนะครับจะสะกดเป็น CE นะฮะแต่ชาวอเมริกาจะเป็น SE นั่นเองครับหรือแม้กระทั่งว่า defense ครับ defense ก็แน่นอนครับชาวอังกฤษก็เป็น CE ชาวอเมริกาก็เป็น SE เห็นไหมล่ะฮะโอ้โหนี่เยอะมากนี่ยังไม่จบนะครับอย่างเช่นคำว่าแม่ก็เหมือนกันครับชาวอเมริกาสะกดคำว่าแม่ว่า MOM mom นะออกเสียงคล้ายๆว่า mom แต่ชาวอังกฤษเป็น MUM ก็คือ mum สีเทาก็เหมือนกันครับ gray G R E Y gray เนี่ยนะฮะชาวอเมริกาจะเป็น G R A Y ก็เป็นgray นั่นเองครับอย่าลืมนะครับคำนี้ต้องออกเสียงรอเรือเพราะบางคนเนี่ยนะฮะเห็นฝรั่งใส่เสื้อสีเทามาไปบอกฝรั่งว่าโอ้ I like your gay shirt ชอบเสื้อเกย์ของเขา gray นะครับ gray ต้องคือสีเทานั่นเองนะฮะอีกหลายคำนะครับที่มีการสะกดแตกต่างกันค่อนข้างจะเยอะเนี่ยนะครับอย่างเช่นคำว่า jewelry check program tire ยางรถยนต์ ass กับ ass หรือคำว่า axeก็คือขวานนั่นเองนะฮะ catalog installment นะฮะ installment ก็คือเงินผ่อนนะฮะหรือการติดตั้งอะไรสักอย่างเนี่ยนะครับหรือคำว่า cozy ที่แปลว่าสบายหรือว่าน่าอยู่นะครับอีกหนึ่งคำก็คือคำว่า story ฮะ story ก็คือชั้นของตึกนะฮะต้องฝากไว้นะครับคำว่า story ไม่ได้แปลว่าแค่เรื่องราวอย่างเดียวนะครับอย่างเช่นครับถ้าฝรั่งนะครับมาถามคุณว่า how many stories does this building have how many stories does this building haveแปลว่าตึกนี้เนี่ยมีกี่ชั้นนะครับแต่ปรากฏว่าชาวไทยเนี่ยนึกว่าตึกนี้เนี่ยมีเรื่องราวกี่ชั้นโอ้ the first story นะ the man get killed in the building โอ้ยจะบ้าละครับไม่ใช่เรื่องราวแบบนั้นสิครับก็คือชั้นนั่นเองนะฮะอีกหนึ่งคำครับก็คือ sherbet หรือว่า sorbet นั่นเองนะฮะชาวอังกฤษก็จะออกเสียงว่า sorbet เอามาจากฝรั่งเศสชาวอเมริกาก็จะเป็น sherbet ชาวอังกฤษก็จะเป็น sorbet นั่นเองครับเห็นไหมนะฮะนี่แค่นะครับเซิร์ฟๆนะครับยังมีอีกหลายสิบคำนะฮะที่สะกดก็ไม่เหมือนกันนะครับแต่เห็นแล้วนะครับว่ามันแตกต่างกันมากเหมือนกันนะฮะส่วนเรื่องราวต่อไปนะครับก็คือเรื่องราวของการออกเสียงหรือว่า pronunciation ครับซึ่งภาษาอังกฤษแบบอังกฤษกับอเมริกาเขาออกเสียงกันแตกต่างกันมากหลายสิบคำทีเดียวนะครับอย่างเช่นดังต่อไปนี้ครับมะเขือเทศครับ tomato ก็คือชาวอังกฤษ tomato ก็คือชาวอเมริกาแต่ต้องระวังนะฮะเพราะมันฝรั่งไม่มีแบบนี้นะฮะเพราะชาวไทยนะครับเวลาไปอังกฤษบางครั้งเนี่ยนะครับก็เข้าใจผิดครับไปบอกฝรั่งว่า Can I have some potato มันไม่มี potato นะฮะมีแต่ potatoes ครับต่อไปสมุนไพรชาวอังกฤษก็จะออกเสียง herbs
ตัว H หอหนูฮูกชัดเจนมากแต่ชาวอเมริกาเยอะมากครับออกเสียงว่า herbs ไม่มีตัวหอหนูฮูกกลายเป็นออ่างสมุนไพร herbs กับ herbs อีกหนึ่งคำนะฮะอีกหนึ่งกลุ่มนะฮะที่หลายคนนั้นงงกันมาตลอดนะครับก็คือเวลาชาวอเมริกาออกเสียงว่า antibacteria แต่ชาวอังกฤษออกเสียงว่า antibacteria ใช่ครับที่จริงแล้วบ้านเราออกเสียงว่า antibacteria หรือ antibacteria มาตลอดครับแต่ล่าสุดเพิ่งมีโฆษณาตัวนึงครับมาบอกว่า antibacteria โอ้ยหลายคนเสียศูนย์โทรมาถามผมหรือเขียนจดหมายมาถามผมเยอะมากครับว่าเอาสรุปมันคือ antibacteria หรือ antibacteria ไม่ยากเลยครับก็คือชาวอังกฤษสระอีครับ antibacteria ชาวอเมริกาก็เป็น antibacteria ครับหรือแม้กระทั่งคำว่า semi หรือ semi ครับ semi ที่แปลว่าครึ่งครับหรือแม้กระทั่งรอบรองชนะเลิศนะครับsemi-final ชาวอเมริกาก็จะออกเสียงว่า semi-final หรือประเทศครับอิรักกับอิหร่านชาวอังกฤษจะเป็นอิรักกับอิหร่านแต่ชาวอเมริกาเยอะมากครับจะออกเสียงว่าอิรักกับอิหร่านนั่นเองครับซึ่งหลายคนจะนึกว่าอิหร่านก็คือฉันวิ่งไปไม่ใช่นะครับเขากำลังพูดถึงชื่อประเทศนั่นเองนะครับเรื่องราวต่อไปของการออกเสียงนะครับก็คือสระอากับสระแอนั่นเองนะฮะชาวอังกฤษจะชอบสระอามากกว่าสระแอในหลายๆคำนะครับอย่างเช่นคำว่าหนูทำไม่ได้ภาษาอังกฤษครับก็คือ I can't ถ้าเป็นชาวอังกฤษเหมือนท่านประธานครับผมขอคัดค้านครับกับถ้าเป็นชาวอเมริกาจะเป็น I can't ก็คือแค้นมากเลยดังนั้นครับ I can't go หรือว่า I can't go ครับการเต้นก็จะเหมือนกันนะครับชาวอังกฤษก็จะเป็น dance แต่ชาวอเมริกาก็จะเป็น dance หรือกล้วยก็เหมือนกันครับ banana กับ banana banana อเมริกา banana ก็คือชาวอังกฤษครับ banana อเมริกาbanana ก็คือชาวอังกฤษครับคำต่อไปคือคำว่าตารางครับผมตารางงานนะฮะซึ่งผมเชื่อว่าหลายๆคนก็จะรู้จักคำว่า schedule อยู่แล้วนะฮะแต่ขอซื้อนิดนึงครับบ้านเราชอบออกเสียง schedule schedule นะฮะชาวอังกฤษเนี่ยนะครับจะออกเสียงไม่เหมือนอเมริกาครับอเมริกาจะคล้ายๆของคนไทยครับก็คือ schedule ครับแต่ปรากฏว่าชาวอังกฤษหลายคนมากนะครับก็จะออกเสียงว่า schedule ครับผมชอช้างนะฮะ schedule นะฮะคล้ายๆชอช้าง she นะฮะ sheschedule นะฮะและสุดท้ายนะครับคำหนึ่งที่หลายคนก็มักจะงงๆนะฮะก็คือคำว่าห้องแลบห้องทดลองนะฮะอเมริกาจะออกเสียงว่า laboratory the laboratory แต่ชาวอังกฤษจะออกเสียงว่า laboratory ครับ laboratory laboratory อเมริกา laboratory ก็คือชาวอังกฤษเห็นไหมนะฮะนี่ก็คือเหมือนเดิมครับซับเซิร์ฟนะครับดังนั้นครับอย่าลืมครับจะใช้ภาษาให้ดีนะครับก็ต้องสะกดให้ถูกต้องออกเสียงให้ชัดนะฮะแต่เรื่องราวต่อไปครับก็คือเราจะสะกดให้ถูกหรือออกเสียงให้ชัดได้ไงถ้าเรายังไม่รู้ศัพท์ครับศัพท์ภาษาอังกฤษที่ชาวอังกฤษกับอเมริกาก็ใช้แตกต่างกันอีกหลายสิบเลยครับอย่างเช่นนะครับเวลาเราจะไปจ่ายเงินค่าอาหารที่เรากินกันในร้านอาหารนั่นเองครับเคยถามตัวเองไหมครับว่าทำไมชาวไทยนะครับเวลาจะจ่ายตังค์ต้องพูดคำว่าเช็คบิลครับเราก็นึกมาโดยตลอดเลยนะครับว่ามันก็คือการให้เด็กเสิร์ฟเนี่ยนะครับนำรายการอาหารที่เราได้ทานมานะครับแล้วเราจะได้ตรวจสอบแต่ผมไปเช็คมากับ20กว่าภาษาครับไม่มีภาษาไหนในโลกขอเช็ครายการอาหารที่ทานครับเขาขอมาเลยครับผมเหตุผลนี่นะครับที่บ้านเราเนี่ยนะครับไปพูดคำว่าเช็คบิลนะครับก็เป็นเพราะว่าเราอยู่ตรงกลางระหว่างอังกฤษกับอเมริกาแล้วเราก็งงมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วครับชาวอเมริกันครับเวลาเขาจะคิดตังค์เนี่ยนะครับเขาจะพูดสั้นๆครับว่า check please can I have the check ส่วนชาวอังกฤษครับก็จะบอกว่า bill please can I have the bill ปรากฏว่าผมเชื่อว่าในหลายทศวรรษที่ผ่านมาเนี่ยนะครับชาวไทยคงจะไปทานข้าวอังกฤษอเมริกาครับจ่ายตังค์กันอังกฤษก็บอก bill อันชาวอเมริกา check อังกฤษก็ bill check ชาวไทยบอก stop น้อง check bill เลยนั่นก็เป็นต้นตอนะครับของว่าทำไมเราถึงเรียกว่า check bill นั่นเองครับน้ำมันฮะชาวอังกฤษเนี่ยนะครับก็จะพูดว่า petrol ส่วนชาวอเมริกันก็จะบอกว่า gas ที่มาจากคำว่า gasoline ครับอังกฤษมาจาก petroleum อเมริกาก็มาจาก gasoline ถ้าปั๊มน้ำมันก็ petrol station หรือว่า gas station แต่บ้านเราครับ I'm going to pump ผมจะไปอัดฉีดแล้วไปสูบยางอะไรสักอย่างใช่ไหมฮะต้องพูดให้ถูกนะครับไปพักร้อนครับชาวอเมริกาจะบอกว่า I'm going on vacation ส่วนชาวอังกฤษก็จะบอกว่า I'm going on holiday ครับยางลบก็เป็นอีกหนึ่งคำนะครับที่ชาวไทยเนี่ยนะครับก็เข้าใจผิดกันมาตลอดนะครับเพราะว่าครูหลายๆคนก็สอนว่าเด็กๆจ้ายางลบเนี่ยนะคะก็คือร็อบเบอร์จ้าส่วนเด็กไทยก็เลยไปอเมริกาครับแล้วก็ไปที่ร้านเครื่องเขียนนะครับบอกว่า can I have a rubber please โดยที่ไม่เคยรู้นะครับว่าร็อบเบอร์ที่อเมริกาแปลว่าถุงยางทำไมครับเด็กไทยหลายคนครับเดินไปขอถุงยางอันครับนะฮะดังนั้นเนี่ยนะครับ eraser ก็คือยางลบที่อเมริกาส่วน rubber ก็คือยางลบเชียงกรีฑแต่ถ้าเอา rubber ไปใช้ที่อเมริกาจะกลายเป็นถุงยางอนามัยทันทีนี่ไงเห็นไหมฮะ
คำต่อไปคือท้ายรถครับบูทครับผมถูกต้องครับเหมือนรองเท้าบูทที่เราใส่นะฮะดังนั้นครับถ้าฝรั่งเขาบอกว่า open the boot ไม่ได้แปลว่าถอดรองเท้าบูทออกมาให้ดมนะฮะแต่ open the boot ก็คือเปิดท้ายรถเราจะรู้ครับว่าคนนี้คือชาวอังกฤษครับเพราะบูทคือแน่นอนครับชาวอังกฤษส่วนถ้า trunk ก็คือชาวอเมริกาแม้กระทั่งกระโปรงหน้าของรถเนี่ยนะครับก็แตกต่างนะฮะชาวอังกฤษจะเรียกว่า the bonnet ครับ the bonnet ส่วนชาวอเมริกาก็จะเรียกว่า the hoodแต่ผมกลัวเดี๋ยวผู้หญิงไทยนะครับถ้าไม่รู้2คำนี้นะฮะจะบอกฝรั่งให้เปิดกระโปรงรถไปบอกฝรั่งว่า open the skirt นั้นกระโปรงตัวเองมาละครับต่อไปนะครับรถไฟใต้ดินก็คือ subway ของชาวอเมริกาส่วนชาวอังกฤษนะครับจะเรียกว่า the underground หรือชาวอังกฤษจะเรียกว่า the tube ก็ได้นะครับเพราะที่อังกฤษมันจะเป็นเหมือนหลอดยาวๆเขาเรียกว่า the tube ครับอีกหนึ่งอันที่บ้านเราก็มีการงงกันเยอะนะครับก็คือลิฟท์ที่เอาไว้ขึ้นตึกนี่แหละครับที่จริงลิฟท์ก็ถูกแล้วนะฮะชาวอังกฤษลิฟท์ชาวอเมริกาเอลิเวเตอร์ชาวไทยหลายคนก็เรียกว่าทั้งนั้นไปใช้เอลิเวเตอร์กันดีกว่าแต่ผมไม่แนะนำนะครับเพราะว่าเอลิเวเตอร์ก็คือลิฟท์แต่อีกหนึ่งอันก็คือบันไดเลื่อนนะครับก็คือเอสคาเลเตอร์ครับระวังเลยนะฮะเพราะว่าเอสคาเลเตอร์คือบันไดเลื่อนเอลิเวเตอร์คือลิฟท์ครับผมเคยเจอมาแล้วนะครับที่ชาวไทยนะครับบอกฝรั่งว่า take the alligator to the sixth floorขึ้นจระเข้ไปชั้น6เลยจะเจอชาลวันกับไก่ทองหรือไงครับเกิดขึ้นยังไงฮะเพราะเอาคำว่า elevator กับ escalator มารวมกันไง elevator escalator elevator escalator กลายเป็น alligator กันไปเลยนะครับดังนั้นก็ต้องรู้นะฮะชาวอเมริกา elevator ชาวไทยเราก็ตามลิฟต์ของชาวอังกฤษแล้วครับถ้าเราพูดถึงคำว่า flat นึกถึงอะไรครับนี่เลยครับนึกถึงเด็กดมกาวอยู่ข้างล่างนะฮะมอเตอร์ไซค์ตำรวจขี่เข้ามานะฮะแม่ค้าทะเลาะกันอยู่ตรงนั้นที่จริงมันไม่เกี่ยวเลยนะครับ flat หรือ apartment เนี่ยนะครับก็คือห้องเช่าครับที่ประเทศอังกฤษครับสามารถเป็นห้องใหญ่ห้องเล็กห้องจนห้องรวยได้หมดเลยครับผมส่วนอพาร์ตเมนต์ก็คือของอเมริกาครับดังนั้นครับแฟลตก็คือชาวอังกฤษอพาร์ตเมนต์ก็คืออเมริกาแต่บ้านเราสินะครับก็เห็นคำว่าแฟลตก็รู้สึกมันก็จนๆเนาะอพาร์ตเมนต์ก็ยังรู้สึกว่าไม่ให้เกียรติกันเท่าไหร่ดังนั้นครับก็เลยไปนิยามคำใหม่เป็นแมนชั่นฮะชาวไทยครับบางคนฝรั่งถาม Where do you live หญิงไทยบางคนบอก I live in สุขสบายแมนชั่นเคยทราบไหมครับว่าแมนชั่นแปลว่าคฤหาสน์หรูครับพอฝรั่งนึกอ๋อสงสัยผู้หญิงคนนี้ต้องรวยแน่ๆไปถึงปุ๊บเจอรูหนูชัดๆเลยนะฮะดังนั้นเนี่ยนะครับแมนชั่นไม่เกี่ยวแมนชั่นมันคือคฤหาสน์ครับดังนั้นครับห้องเช่าคือแฟลตหรืออพาร์ตเมนต์และอีกหนึ่งคำต้องฝากเลยครับถ้าเป็นคอนโดหรือคอนโดมิเนียมคุณต้องเป็นเจ้าของเท่านั้นนะครับคุณถึงจะเรียกมันได้คอนโดนะฮะไม่ใช่ว่าเช่านะฮะอยู่เดือนละ5,000ไปบอกว่าคอนโดไม่ได้นะครับใช้กันให้ถูกต้องด้วยครับต่อไปนะครับก็คือคำว่าขยะนั่นเองครับขยะก็คือ rubbish ชาวอังกฤษส่วนชาวอเมริกาก็คือ trash หรือว่า garbage นั่นเองครับถ้าถังขยะก็คือ rubbish binส่วนชาวอเมริกาก็จะเป็น trash can หรือว่า garbage can ครับต่อไปเนี่ยนะครับก็คือคำว่า soccer กับฟุตบอลครับใช่แล้วฮะชาวโลกเขาเรียกว่าฟุตบอลก็เตะนะครับแต่ถ้าไปอเมริกาฟุตบอลนะครับคืออเมริกันฟุตบอลครับเขาเรียกว่า soccer นั่นเองนะฮะผมก็ไม่เคยเข้าใจนะครับว่าทำไมถึงต้องเรียกว่าฟุตบอลเพราะเขาแทบจะไม่ได้ใช้เท้าเอาซะเท่าไหร่เลยทีเดียวต่อไปคือแน่นอนครับคำว่าน้ำอัดลมครับซึ่งชาวโลกก็เรียกว่า soft drink กันเยอะนะครับแต่ชาวอเมริกาชอบเรียกน้ำอัดลมว่าอะไร โซเดอร์ครับซึ่งก็เป็นความมึนงงของคนทั้งโลกเลยนะครับเพราะว่าคนทั้งโลกไปถึงอเมริกาชาว

God ถาม Would you like a soda ซึ่งก็จะงงๆฮะโซดาน้ำโซดาหรืออะไรวะใช่ไหมฮะดังนั้นครับก็ต้องรู้นะฮะว่า soda นะครับหรือ soda popที่อเมริกา soda pop ก็คือน้ำอัดลม soft drink ก็คือน้ำอัดลมที่อังกฤษนั่นเองครับรองเท้าผ้าใบครับ sneakers กับ trainers ครับ so ถ้า trainer ถ้าจะบอกฝรั่งว่า I'm looking for my trainers นี่นะครับผม

จบประโยค period ครับปรากฏครับเด็กไทยทำ dictation ครูอเมริกาก็บอกประโยคแล้วพูด period เด็กไทยทั้งห้องเขียน period ฝรั่งก็งงเลยฮะ period ไม่ได้แปลแค่เรื่องราวของหนัง period นะ period ก็แปลว่าจุดครับหรือสำหรับคุณผู้หญิงครับ period ก็จะแปลว่าประจำเดือนนะครับไปบอกฝรั่งว่า I have men อันนั้นจะแปลว่าฉันมีผู้ชายหลายคนนะจ๊ะต้องบอก I have a period หรือ I have my period นั่นเองนะครับอ่ะคำสุดท้ายแล้วกันนะครับซึ่งจะให้ดูอีกหนึ่งคำนะครับว่าบ้านเราเนี่ยนะครับผมก็เอาคำพวกนี้มาใช้กันนานแล้วนะฮะแต่ก็ใช้กันแบบไม่ถูกต้องหรือใช้กันแบบมึนงงครับก็คือคำว่าธนบัตรนั่นเองครับแบงค์1,000แบงค์500ร้อยใช่ไหมครับถามว่าไอ้คำว่าแบงค์ร้อยแบงค์500เนี่ยเราเอามาจากไหนครับเราเอามาจากภาษาอังกฤษแบบฝั่งบริติชนะครับก็คือ bank note นั่นเองครับส่วนชาวอเมริกาเขาเรียกธนบัตรว่า bill ครับอย่างเช่น $1 bill $5 bill $10 bill แต่ชาวอังกฤษเรียกว่า bank note ครับแต่ปัญหาคืออะไรครับชาวอังกฤษเนี่ยนะครับเวลาเขาจะตัดให้สั้นๆเขาตัดแบงค์แล้วเก็บโน้ตแต่บ้านเราเก็บแบงค์แล้วตัดโน้ตมันก็เลยคุยกันไม่รู้เรื่องใช่ไหมครับถ้าไปที่อังกฤษเนี่ยนะครับเขาจะเรียกว่า$1,000 note$500 note นะฮะก็คือโน้ตนั่นเองครับแต่เราไปเรียกว่าอะไรแบงค์1,000แบงค์500ธนาคาร1,000แห่งธนาคาร500แห่งยังไงครับเห็นไหมล่ะฮะนี่แหละครับก็คือให้ดูซับเซิร์ฟนะครับว่าภาษาอังกฤษเนี่ยนะครับก็ใช้กันมาอยู่ในประเทศไทยนานมากแล้วนะครับและที่จริงแล้วเราก็ยืมจากอเมริกาอังกฤษมาใช้กันไม่ว่าจะเป็นการออกเสียงหรือการใช้ศัพท์นั่นเองครับแต่ใช้ให้ถูกสะกดให้ถูกและออกเสียงให้ชัดเจนนะครับรับรองครับว่าไม่ว่าจะเป็นชาวอังกฤษหรือชาวอเมริกาคุณจะคุยกับเขารู้เรื่องอย่างแน่นอนครับWhee!

พราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.เริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ

0: 每年年度苗族这个泰国北部的一个少数民族都会回到村里庆祝新年，他们会穿上精心手工刺绣的民族服饰，竹笛声、苗族口琴声以及跑球游戏，在年轻人之间营造出温暖和爱意。
1: ประเพณีไทยคือพลังอ่อนโยนที่ล้อมรวมผู้คนเข้าด้วยกันไม่ว่าจะเป็นประเพณีระดับชาติท้องถิ่นหรือของกลุ่มชาติพันธุ์ล้วนมีเสน่ห์และเรื่องราวที่รอให้เราไปค้นพบคุณล่ะพร้อมเปิดใจสู่มนต์เสน่ห์ของประเพณีไทยอันศิลป์แล้วหรือยัง

0: This year, 2023, I will visit my hometown in America. The first time in 3 years, I have prepared some super special gifts for my mom. It's a handmade sarong or cloth called pasit timjo, and it is truly one of a kind. I had to order it in advance for several months, and now it is finally ready. How beautiful will it look? Now I'm already here at Ban Kubua in Ratchaburi province. Let's take a look.
1: สวัสดีครับทิชชูเกรก
2: สวัสดีครับผม
0: โอ้โหรู้จักทิชชูเกรกด้วย
1: ใช่ไหมครับที่ภาษาอังกฤษให้กับเด็กๆครับ
0: ถูกต้องครับ What's your name?
1: My name is รัชตะบัวเพื่อน My nickname is Best
0: Best How old are you?
1: 13 year old
0: วันนี้ทิชชูเกรกมารับผ้าสินจากคุณแม่นะครับเพราะว่าแม่ก็บอกว่ามันเสร็จแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวพาทิชชูเกรกไปพบกับคุณแม่ได้ไหมครับ
1: ได้ครับคุณแม่อยู่ด้านนู้นครับ
0: โอเค let's go
1: นี่ครับผมเตรียมให้ทิชเชอร์แล้ว
0: โอ้โหเสร็จแล้วเรียบร้อยโอ้สวยมากเลยนะครับละเอียดชัดเจนเลยทิชชูเกรกซื้อไปฝากคุณแม่ที่อเมริกาเพราะคุณแม่ผมชอบทอผ้าด้วยนะครับแต่ว่าไม่แน่ใจจะอธิบายว่าลวดลายเรียกว่าอะไรหรือมันจะเป็นยังไงเบสครับเรียกคุณแม่มาอธิบายให้หน่อยได้ไหมครับ
1: ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังเองครับ
0: เออ
1: ผ้าตีนจกนะครับคือส่วนของเฉพาะตรงนี้ครับนี่คือตีนจกตั้งแต่ตรงนี้นะครับลงมาถึงตรงเชิงนี่เลยก็คือมีทั้งหมดประมาณ20กว่าลายใน1ผืนนะครับ
0: 20ลายโอ้เยอะมาก
1: เริ่มตั้งแต่เชิงเลยก็จะเป็นลายชุดหนามเตยแล้วก็เป็นสเปามะลิเลื้อยนกไล่ดอกข้าวตอกขอกุญแจฟันปลานกคู่กินน้ำพ่นเต้าแล้วก็จะมีลายหักซ้อนหักซึ่งเป็นลายหลักของผ้าผืนนี้ครับขึ้นมาอีกนะครับก็คือลายเสมาปัจจุบันเรียกว่ายันสุกนะครับ
0: น้องเบสครับ
1: ครับ
0: รู้ได้ไงครับรู้เยอะขนาดนี
1: ้ I make it myself
0: โหสุดยอดทำเองเหรอครับ
1: ใช่ครับ
0: เก่งมากจะสอนคำว่าลวดลายภาษาอังกฤษใช้คำว่า pattern this cloth
1: This cloth
0: has
1: 20
0: patterns.
1: 20 patterns.
0: ก็คือผ้าพื้นนี้มีมากกว่า20ลายถูกไหมครับ
1: ครับ
0: ทำเองเหรอที่จะยังไม่เชื่อเพราะส่วนมากก็เป็นผู้หญิงคุณยายคุณป้าที่ทำผ้าแบบนี้นะครับและทำยากใช้เวลาเป็นหลายเดือนเลยทำเองเหรอ
1: ถ้าไม่เชื่อที่เชื่อตามผมเข้ามาดูในบ้านเลยครับ Follow me.
0: โอเค let's go. สวัสดีครับขออนุญาตนะครับเข้าไปดูด้วยได้ไหมครับ
3: ได้
0: ขอบคุณมากครับเดี๋ยวน้องเบสเดี๋ยววางอุปกรณ์นะทำเป็นจริงหรือเปล่าครับ
1: ถ้าเกิดทีเชอร์ไม่เชื่อดูผมทำได้เลยครับ
0: โอเคนี่โอ้โหอย่างรวดเร็วนะครับสายตาน้องเบนต้องดีมากๆเลยนะครับโอ้ทำได
1: ้ครับ
0: ไม่ที่พูดเล่นคุณผู้ชมครับที่ไม่เชื่อตอนแรกแต่เห็นด้วยตาตัวเองเป็นเรื่องจริงด้วยน้องเบสทอผ้าได้มืออาชีพเลยครับน้องเบสครับทอผ้านานหรือยังครับ
1: ทอมาตั้งแต่อายุ10ขวบแล้วครับ
0: โอ้แล้วทีเรียกเห็นว่าได้มันเล็กนิดเดียวเองสอนคำว่าได้ไม่อยากใช้คำว่า thread อาบักนิดนี้แลบลิ้นอากัดเบาๆครับ thread นี่ได้อยู่แล้วสอนอีกคำหนึ่งนะครับคำว่าการทอผ้าใช้คำว่าweaving ถูกต้องครับโอ้น้องเบสครับทอผ้าแค่3ปีได้เก่งขนาดนี้แน่นอนว่ามีผ่อนสวรรค์หรือภาษาอังกฤษว่า talent ถูกต้องครับผ้าเส้นตีนจกคูบัวครอบครัวของน้องเบสทอนานหรือยังครับ
1: ทอมาหลายร้อยปีแล้วครับ
0: โอ้เป็นร้อยปี
1: แล้วก็ครั้งนึงสมเด็จพระเทพท่านเคยเสด็จไปที่บ้านทวดผมด้วยครับ
0: โอ้เป็นเกียรติที่สูงมากเลยนะครับแสดงว่าทวดต้องมีความสามารถก็เก่งมากๆเลยนะครับ
1: ครับ
0: งั้นสอนนิดนึงนะครับคำแรกก็คือยายทวดหรือว่ายายทวดใช้คำว่า great grandmother
1: great grandmother
0: เก่งมากปู่ทวดหรือตาทวดใช้คำว่า great grandfather
1: great grandfather
0: แต่ถ้าเป็นยายหรือย่าก็ grandmother ปู่ตาก็คือ grandfather แต่ถ้าเป็นคุณพ่อจะเรียกว่ายังไงครับ
1: father
0: คุณแม
1: ่ mother
0: ถูกครับถ้ารู้แค่สองคำจะได้รู้ว่าเป็นใครหรือว่าเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงเก่งมากเลยครับและทางบ้านอย่าลืมนะครับเรามี quiz challenge เรื่องการทอผ้ารู้จักกี่คำครับลองฟังตอบคำถามด้วยครับ
4: ย่าทวดสอนกำลังหารเป็นชาวไทยยวนแห่งหมู่บ้านคูบัวจังหวัดราชบุรีท่านเกิดเมื่อปีพ.ศ. 2446ท่านได้เรียนรู้การทอผ้าติ้นตินจกจากแม่สมัยก่อนผ้าติ้นตินจกเป็นผ้าธรรมดาที่คนในยุคนั้นใส่ทอเพื่อการใช้ในครัวเรือนเท่านั้น เมื่อวันที่17ตุลาคม2517ย่าทวดซ้อนได้มีโอกาสถวายผ้าจกโบราณแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ต่อมาสมเด็จพระเทพได้ทรงให้เจ้าหน้าที่เดินทางไปรับย่าทวดไปสาธิตการทอผ้าสิ้นตีนจกยังสถานที่ต่างๆหลายแห่งจนทําให้เอกลักษณ์ของผ้าสิ้นตีนจกคูบัวมีชื่อเสียงแพร่หลายและสืบทอดมาจนถึงรุ่นหลานรุ่นเหลนในปัจจุบัน
0: ถ้าเราจะทำผ้าจริงๆต้องมีอุปกรณ์ด้วยถูกไหมครับ
1: ใช่ครับอุปกรณ์หลักๆนะครับก็จะมีกี่ทอผ้านะครับเป็นกี่ที่อายุนานมากครับเป็นร้อยกว่าปี
0: กี่ทอผ้าน้องแดนครับใช้คำว่าลูม
1: ลูม
0: เก่งมากแล้วมีอะไรอีกไหมครับ
1: ก็มีกระสวยนะครับกระสวยนี้คือตาผมทำมาไว้ให้นะครับเป็นร้อยกว่าปีแล้วครับแล้วก็กระสวยลักษณะนี้จะมีใช้ที่คูบัวที่เดียวนะครับ
0: ว่าจะมีชิ้นเดียวในโลกนั้นสอนคำว่ากระสวยไหมใช้คำว่าชักโถ
1: ชักโถ
0: เก่งมากเลยนะครับ
1: แล้วก็มีขนเม่นนะครับ
0: นี่คุณผู้ชมครับขนเม่น
1: ขนเม่นนะครับก็คือปัจจุบันนี้ที่คูบัวนี่จะเหลือใช้ที่เดียวนะครับเพราะว่าที่อื่นจะใช้เป็นเหล็กปลายแหลมหรือว่าเอาไม้มาเสียมให้แหลมกันหมดแล้วครับ
0: อ๋อนี่แบบดั้งเดิมนะครับ
1: ใช่
0: ตั้งแต่โบราณโอ้ขอดูด้วยได้ไหมครับสอนให้นะครับขนเม่นใช้คำว่า quill
1: Quill.
0: ถูกครับแล้วต่อไปมีอะไรอีกไหมครับ
1: มีเส้นฝ้ายกับเส้นไหมนะครับเส้นฝ้ายก็คือลักษณะมันจะด้านๆแบบนี้ครับ
0: เส้นฝ้ายใช้คำว่า cotton thread
1: cotton
0: thread
1: thread
0: ได้อยู่นี่แล้วก็มี
1: เส้นไหมครับ
0: เส้นไหมไม่ยากใช้คำว่า silk
1: silk
0: ถูกต้องครับ
1: เส้นไหมมันจะเงากว่าเส้นฝ้ายนะครับ
0: แล้วเวลาทอผ้าใช้ต่างกันยังไงครับ
1: เส้นฝ้ายนะครับจะใช้เป็นสังยืนนะครับกับได้พุ่งเส้นไหมใช้จกครับ
0: ผ้าเส้นตีนจกเฉพาะที่คูบัวนะครับมีเอกลักษณ์หรือมีความพิเศษอะไรยังไง
1: เอกลักษณ์นะครับก็คือที่คูบัวจะมีห้องขั้นนี้นะครับ
0: คืออะไร
1: ห้องขั้นก็คือจะเป็นเล็บเหลืองแดงเหลืองแดงอย่างเงี้ยครับ
0: โอเคเห็นอยู่นะครับ
1: ถ้าเกิดยิ่งมีห้องขั้นเยอะนะครับจะทำให้การทอผ้ายากขึ้นไปอีกครับ
0: น้องเบสทำได้
1: ได
0: ้โอ้ไม่ธรรมดาครับแล้วเมื่อกี้ครับเห็นน้องเบสทอผ้าไปเรื่อยๆนะครับรู้ได้ไงต้องหวานมืออย่างนี้นะฮะ
1: คือเริ่มแรกนะครับตอนที่เราจะทอเราต้องเอาตัวอย่างลายครับมาขึ้นก่อน
0: ครับ
1: พอเราขึ้นเสร็จแล้วได้ดอกนึงแล้วก็ทําไปเรื่อยๆแล้วคราวนี้มันก็จะเริ่มจําได้เองครับว่าสอดต่อไปต้องเป็นยังไง
0: แต่ละผืนใช้เวลานานแค่ไหนครับ
1: แต่ละผืนนะครับใช้เวลาอย่างมากสุดเลยนะครับก็คือ1ปีหรือว่าปีกว่าๆไปเลยแต่ว่าอย่างน้อยที่สุดเลยก็สักเดือนนึงอะไรอย่างเงี้ยครับ
0: แล้วถ้าเป็นผ้าแบบนี้นะผ้าเส้นตีนจกใช้เวลานานแค่ไหนครับ
1: บางผืนก็เป็นปีบางผืนก็เป็นเดือนครับอย่างผืนที่ทอให้แม่ทีเชอร์นะครับใช้เวลาประมาณ5เดือน6เดือน
0: 5เดือนครึ่งปีทีเชอร์เกรกประทับใจมากเพราะมั่นใจเวลานานและทำด้วยมือของตัวเองเสียกี่บาทก็ไม่ได้เสียใจเพราะคุ้มค่ามากเลยนะครับมันมีค่าจริงๆครับ So mom I hope you really enjoy this cloth it takes a long time but it's definitely worth it enjoy This unique design of sarong cloth from Ratchaburi province is part of the local identity here it is a symbol of the migration from Chiang San to here that has stood the test of time for over 100 years
1: โดยผ้าสิ้นตีนจกคูบัวนะครับจะประกอบด้วยผ้า3ชิ้นมาประกอบกันนะครับส่วนบนเรียกว่าหัวสิ้นตรงกลางเรียกว่าตัวสิ้นและส่วนล่างสุดเรียกว่าตีนสิ้นนะครับซึ่งเอกลักษณ์ของผ้าสิ้นตีนจกคูบัวนะครับจะมีการจกลวดลายทั้งตัวสิ้นและตีนสิ้นนะครับและนํามาเย็บต่อกันนะครับมันจะกลายเป็นศิลปะชั้นสูงของชาวไทยยวนครับ
0: โอ้โหมีหลายคำศัพท์ที่น่ารู้นะเช่นคำว่าพื้นเมืองใช้คำว่า native และอีกคำหนึ่งนะครับอพยพใช้คำว่า immigrant ใช่แล้วนะครับเก่งมากน้องเบสช่วยอธิบายด้วยนะฮะว่าเอกลักษณ์หรือว่า identity ของผ้าสิ้นตีนจกคูบัวคืออะไรครับ
1: เอกลักษณ์ของผ้าตีนจกคูบัวนะครับก็คือสีหลักๆเลยก็คือสีเขียวดำแดงนะครับจะเป็นเอกลักษณ์ของคูบัวเลยอีกอย่างนึงก็คือมันจะมีห้องขั้นตัวนี้ครับซึ่งเป็นเอกลักษณ
0: ์ผ้าสิ้นตีนจกคูบัวมีลายอะไรบ้างครับ
1: ผ้าสิ้นตีนจกคูบัวนะครับมีทั้งหมด8ลายนะครับลายที่1เลยก็คือลายโก้งเก้งซ้อนเสียนะครับมันจะเป็นฟันปลานะครับแล้วก็จะมีเสียตรง

0: นะครับเหมือนจะเกณฑ์เกสรดอกไม้นะครับ
1: จริงด้วย
0: ต่อไปนะครับคือลายหักซ้อนหักนะครับเอกลักษณ์ก็คือตรงเนี้ยครับมันจะหักซ้อนกันเหมือนขั้นบันไดครับต่อมาคือลายเสียซ้อนหักครับเอกลักษณ์ก็คือตรงนี้ครับรอบๆดอกจะออกเป็นเสียแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นหักเหมือนขั้นบันไดคล้ายๆอันนี้ครับต่อมาจะเป็นลายที่ทอง่ายที่สุดนะครับก็คือลายกาบ
1: มันง่ายตรงไหน
0: ง่ายที่สุดเพราะว่ามันไม่ต้องทําตัวตะขอแล้วก็นกข้างในคร
1: ับ ก็ไม่มีรูป
0: ใช่จะเป็นดอกข้าวตอกต่อไปคือลายหักดํานะครับตัวนี้เอกลักษณ์ของเขาจะชัดเจนก็คือตรงนี้เป็นหักเป็นสีดําเลยนะครับ
1: ครับ
0: ต่อไปเป็นลายเสียซ้อนเสียนะครับเสียนะครับก็คือเหมือนกับเกสรดอกไม้ตรงนี้นะครับมันจะซ้อนกันอยู่ตรงกลางนะครับเสียซ้อนเสียกับเสียซ้อนหักนะครับมันจะแตกต่างกันตรงนี้นะครับคือตรงเนี้ยของเสียซ้อนหักก็จะเป็นหักเหมือนขั้นบันไดแต่ว่าอันนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นเสียครับ
1: อ้าว
0: ลายต่อไปเขาเรียกว่าลายปราบเซียนนะครับลายหน้าหมอนถ้าเกิดเราวางแนวเนี่ยครับมันจะคล้ายๆหมอนขีดของภาคอีสานนะครับเอกลักษณ์ของอีกอย่างคือลายมันจะแน่นติดกันหมดเลยครับทําให้ทอยากมากลายน
1: ี้โอ้นี่ยาก
0: ลายสุดท้ายก็คือลายเกี้ยวซ้อนกาบนะครับที่เรียกเกี้ยวก็คือตรงเนี้ยครับที่มันเป็นกาบอ่ะเราจะเอาได้มาเกี้ยวหรือว่าพันกันเข้าไปแล้วก็จบเป็นกาบขึ้นมาครับทีเชอร์ต้องสังเกตดูนะครับว่าข้างในเนี่ยครับจะมีเหมือนนก4ตัวกินน้ําร่วมเต้ากันอยู่นะครับลายหน้าหมอนกับลายเกี้ยวซ้อนกาบจะเหมือนกันนะครับมีนกข้างใน
1: ถ้าน้องเบสไม่ได้อธิบายไม่ได้พูดทีเชอร์ก็มองข้ามเลยนะครับ
0: แล้วก็
1: ดูไม่ออก
0: อีกหลายๆลายนะครับจะมีนกคู่อยู่ข้างในนะครับแล้วก็จะมีอยู่ลายเดียวนะครับที่ไม่มีนกคู่ก็คือจะเป็นดอกข้าวตอกครับ
1: สวย
0: ในปัจจุบันนะครับลายทั้ง8ลายเนี่ยมีการเอามาผสมหรือว่าประยุกต์รวมกันเพื่อเกิดเป็นลายใหม่ๆนะครับ
1: ถามนิดนึงนะครับ which is the hardest one to weave หรือว่าลายไหนทอยากที่สุดครับ
0: ลายที่ยากที่สุดนะครับจะเป็นลายหน้าหมอนก็คือผืนนี้นะครับที่ยากเพราะว่ามันจะเป็นลายที่แบบแน่นติดกันไปหมดเลยนะครับคือตรงเนี้ยมันจะแบบไม่มีช่องว่างเลย
1: which pattern is the easiest to weave หรือว่าลายไหนทอง่ายที่สุดครับ
0: ลายกาบที่ง่ายนะครับเพราะว่าลายเนี้ยครับจะไม่ต้องทํารายละเอียดที่แบบว่าซ้อนกันไปซ้อนกันมาเหมือนลายพวกเนี้ยครับ
1: อ๋อครับ
0: การดูผ้าว่าผืนไหนทอง่ายหรือทอยากนะครับให้ดูจากด้านหลังว่ามีเงื่อนฝ้ายเยอะไหมแล้วก็จบลายติดกันหรือเปล่าอย่างลายกาบนะครับที่ทอไม่ยากเพราะว่ามันไม่ต้องซ้อนกันไปซ้อนกันมาทับกันเหมือนลายหน้าหมอนนะครับ
1: ใช่ตรงนี้ก็ไม่ค่อยเยอะนะฮะแต่กลับไปดูฝั่งนี้โอ้โหเยอะมากเลยอ่ะแล้วน้องเบสมีลายที่คิดขึ้นมาเองหรือเปล่าครับ
0: มีครับแต่ว่าขายไปหมดแล้วครับ
1: โอ้ขายดีดีคิดว่าซื้อไม่ทันเลย so what color were the ancient cloths หรือว่าผ้าโบราณเลือกสีอะไรบ้างครับ
0: ผ้าโบราณจริงๆนะครับคือเราจะเน้นไปที่สีแดงสีเขียวสีเหลืองสีดำครับอย่างผืนนี้นะครับ
1: okay.
0: เป็นทั้งลายโบราณด้วยแล้วก็เป็นสีโบราณด้วยครับ
1: แล้วน้องเบสชอบสีอะไรครับหรือว่า what color do you like
0: เบสชอบสีนี้ครับอันนี้คือโบราณแท้ๆเลยอันนี้เป็นลายหน้าหมอนนะครับสีแดงขาวน้ำตาลเขียว
1: สีแดงคือ red
0: red
1: สีดำ black
0: black
1: สีขาว white
0: white
1: สีเขียว green
0: green
1: และมีสีฟ้านิดเนี้ย
0: blue
1: แล้วช่วงนี้น้องเบสกลับไปเรียนหนังสือปกติแล้วใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับ
1: ยังมีเวลาว่างทอผ้าหรือเปล่าครับ
0: มีครับก็จะทอช่วงตอนเย็นหลังจากกลับจากโรงเรียนนะครับแล้วก็เสาร์อาทิตย์ครับ
1: โอ้ขยันมากเลยนะครับเรียนไปด้วยทอผ้าไปด้วยครับทำไมถึงชอบหรือทำอย่างนี้ครับ
0: อยากจะอนุรักษ์เอาไว้ครับก็เลยทำแล้วก็ไม่เบื่อ
1: คำว่าอนุรักษ์ไว้ใช้คำว่า preserve ใช่แล้วนะครับอย่าลืมบ้านเกิดตัวเองอนุรักษ์ไว้สิ่งที่มีคุณค่านะครับ
2: น้องเบสตอนแรกคิดว่าจะไม่เอาจริงพอตอนหลังนี่พอเห็นความสามารถเขาแล้วน้องเบสนี่สอนอะไรไปเขาจำหมดเพราะหนูคิดว่าน้องเบสเขาเอาจริงเรื่องการทอผ้าพอสนใจเขาก็ฝึกไม่ยากความพิเศษของน้องเบสคือน้องเบสจะสนใจลายผ้าแบบโบราณเขาจะค้นฟ้าหาใน YouTube ไม่จำเป็นจะต้องเป็นผ้าโคบัวจากถิ่นอื่นจากแม่แจ่มจากที่อื่นก็ได้น้องเบสจะเอามาผสมกันกับลายคูบัวน้องเบสก็สามารถทําได้สามารถแกะผ้าลายโบราณของคูบัวได้เกือบทุกลายตอนที่ป้าหัดกับย่าต้องเป็นเดือนกว่าจะเข้าใจแต่น้องเบสนี่ใช้เวลาประมาณอาทิตย์กว่าน้องเบสเริ่มซึมซับลายโบราณประมาณเดือนหนึ่ง 7-8 ลายนี่น้องเบสทําได้โดยที่ป้าไม่ต้องสอนแล้วฝีมือของน้องเบสตอนนี้ถ้าเทียบกันนะเท่ากับป้าคือเขามีพรสวรรค์ทางนี้จริงๆอ่ะผู้ใหญ่พูดให้ฟังว่าย่าเคยเอาผ้าไปถวายในหลวงแล้วย่าก็ใส่ตีนจกไปรับเสด็จด้วยคือน้องเบสกับทวดย่าทวดเขาเหมือนกันคือชอบเรื่องผ้าแล้วก็สนใจเรื่องผ้าน้องเบสนี่ เหมือนย่าทวดกลับมาเกิดอ่ะ
1: ผ้าที่น้องเบสทอเองนอกจากผ้าสินเอาไปทำอะไรอีกครับ
0: เอาไปทำเป็นย่ามครับแล้วก็เป็นชุดเป็นผ้าพันคอเป็นสิ่งของที่สามารถใช้ได้ในปัจจุบันครับ
1: สอนคำนี้นะครับกระเป๋าหรือว่าย่ามใช้คำว่า bag
0: bag
1: แต่ถ้าเป็นชุดก็ dress อย่างนี้ก็ใช้คำว่า dress
0: dress
1: ถูกต้องครับแล้วถ้าเป็นผ้าพันคอครับนั้นจะเรียกว่า scarf
0: scarf
1: เก่งมากเลยครับทำไมถึงชอบผ้าสินแบบนี้นะครับหรือว่ามันมีเสน่ห์ยังไงครับ
0: เพราะว่าลวดลายของมันครับแล้วก็วิธีการทำที่มันยากอะไรที่มันยากนะครับมันจะรู้สึกว่ามันมีคุณค่าครับ
1: จริงด้วยนะครับแล้วปกติที่เจ้าเกรกเห็นว่ามีแต่ผู้หญิงที่ชอบถอผ้าน้องเบสไม่ใช่ผู้หญิงเป็นผู้ชายทำไมถึงชอบครับ
0: เพราะว่างานศิลปะพวกนี้นะครับสามารถทำได้ทั้งชายทั้งหญิงครับ
1: แล้วน้องเบสเคยบอกว่าทำหลายของตัวเองด้วยแล้วความคิดแนวคิดเกิดขึ้นยังไงครับ
0: มาจากผ้าของที่บ้านเราเองแล้วก็ผ้าของที่จังหวัดอื่นด้วยครับพอเราไปเห็นผ้าของจังหวัดอื่นมาแล้วก็ลองเอามาประยุกต์ทอในผ้าของบ้านเราเองครับ
1: น้องเบสจะทอผ้าแบบนี้อีกนานแค่ไหนครับ
0: ทอไปจนกว่าจะทอไม่ไหวครับและที่สำคัญเบสอยากทำอาชีพนี้เป็นอาชีพหลักด้วยครับ
1: เป็นอาชีพหลักนั้นใช้คำว่า main job
0: main job
1: ถูกต้องเป็นอาชีพหลัก
0: และเบสก็อยากจะทำเป็นพิพิธภัณฑ์เกี่ยวกับเรื่องผ้าเนี่ยนะครับให้คนรุ่นหลังๆให้เข้ามาดูครับ
1: เป็นความคิดที่ดีครับเดี๋ยวสอนคำว่าพิพิธภัณฑ์ใช้คำว่า museum
0: museum
1: แล้วจะเน้นเรื่องผ้านั้นใช้คำว่า cloth museum
0: cloth museum
1: ถูกต้องครับทำไมถึงอยากเปิดพิพิธภัณฑ์ผ้าด้วยนะครับ
0: เบสไปเห็นของหลายๆจังหวัดนะครับเขามีการเอากี่มารวมกลุ่มกันทอก็เลยอยากจะให้ที่บ้านของเราเป็นอย่างนั้นบ้างครับ
1: เป็นความคิดที่ดีแล้วที่เราหวังว่าถ้าขยันขนาดนี้นะครับอายุยังน้อยก็เป็นไปได้ฝันให้ไกลไปให้ถึงครับ
0: ครับ
1: แล้วเราจะทบทวนประโยคต่างๆด้วยนะครับเช่นถ้าเจอลูกค้าชาวต่างชาติอยากคุยด้วยผ้าผืนนี้เป็นงานทํามือหรือว่าเป็น handmade ลองพูดด้วย This bag
0: is handmade
1: ใช่แล้วเพราะทําด้วยมือของตัวเอง
0: ครับ
1: ประโยคที่2ก็คือมีชิ้นเดียวในโลกหรือว่า one in the world เก่งมากแล้วถ้าจะบอกว่าเป็นเอกลักษณ์ของบ้านครูบัวจังหวัดราชบุรีพูดว่า this is
0: the identity
1: from
0: ราชบุรีthis is the identity from ราชบุร
1: ีได้อยู่
0: ขอบคุณทีเชอร์นะครับที่วันนี้มาสอนภาษาอังกฤษให้เบสแล้วก็ขอบคุณที่ทีเชอร์อุดหนุนผ้าของเบสนะครับหวังว่าคุณแม่ของทีเชอร์ที่อเมริกาจะชอบผ้าของเบสนะครับ
1: รับรองว่าคุณแม่ของผมจะชอบแน่นอนเพราะทำด้วยมือของตัวเองหรือว่า handmade โอ้คุณแม่จะชอบแน่ๆเลยครับ
0: เบสขอให้ทีเชอร์ช่วยกอฝ้ายเข้าหลอดให้เบสให้หมดก่อนนะครับก่อนที่ทีเชอร์จะกลับเพื่อที่จะถ่ายรูปให้แม่ทีเชอร์ที่อเมริกาครับ
1: ได้เลยครับทำยังไงครับ
0: นี่ครับหมุนลงไป
1: โอเคลงไปด้วย
0: ถ้าทำไม่เสร็จทิชเชอร์ห้ามกลับบ้านนะคะ
1: ว้ายงั้นฉันจะรีบทำครับโ
0: อ้ smile
1: มาเบสนั่งด้วยนะยิ้มโอเค today I got to meet and learn with Bess a boy who spends his time weaving cloth up to 10 hours per dayThe charming pattern of this cloth makes it a symbol here. It is a very valuable cloth indeed, made from the mind and the hands. Moreover, it is a one-of-a-kind artwork and each cloth is different. There is only one like this in the whole wide world. คำถาม Quiz Challenge วันนี้ถามว่าคำศัพท์ข้อไหนไม่ถึงการทอผ้า A. Weaving B. Waving C. Wave โอ้โหน้องๆ นะครับยากนะเพราะว่าพวกคำมีตัว W และออกเสียงคล้ายๆกันนะครับดูดีๆการสะกดคำและการออกเสียงจิ๊กจอกจิ๊กจอกจิ๊กจอกปั๊มคำตอบที่ถูกต้องก็คือ A weaving แปลว่าการทอผ้า waving แปลว่าการโบกมือหรือเคลื่อนและคำว่า wave แปลว่าคลื่นน้ำนั่นเองครับ What's your name?
0: My name is รัชตะบัวเผื่อน My nickname is Bess
1: รู้หรือเปล่าคำว่า Bessแปลว่าร
0: ู้ครับแปลว่าดีที่สุด
1: แสดงว่าเป็นคนดีใช่ไหมครับ
0: ครับ
1: แน่มีดีเลย์นิดนึง

0: a farewell party or a New Year's party, sending an invitation is crucial as guests need to know the details of an event. Usually, an invitation includes the time and place of the event, what activities to expect, whether food or drink will be offered, and who to contact should you require more information. Today, we're going to learn how to write a simple invitation that can be sent via email. But first, let's read a birthday party invitation that my friend recently sent to me. To prettychristina@gmail.com. Subject, birthday party invitation. Hi, Christina. I'm having a birthday party next Saturday at my house. Would you like to come? It'd be great if you could join us. There will be lots of singing and dancing. My mom is going to make her famous chicken curry, and my dad is going to set up a karaoke machine for us too. It will be so much fun. Lots of people from the drama department are also coming. You already know most of them, Bella, Dave, John, and Shelley. Can you bring some soda and chips? My house is behind Jumbo Supermarket, 56 Rose Street. It's across the street from the park and has a green front door. I really hope you can come. See you soon, Lily, RSVP. See? Writing an invitation is simple. I'll give you some tips. First, use the present continuous is, am, are, and the verb ing, or be going to and the verb is, am, are, going to, and the verb to talk about future plans or arrangements. For example, I am flying to London next Wednesday, or they are going to eat out tonight. Second, use capital letters for days of the week, months of the year, street names, and other pronouns. Also, you can include hope you can come in your invitation. Finally, if you want a reply, you can write RSVP at the bottom of the invitation. It means please reply.
1: Stay tuned for our next episodes of Watch and Learn.
2: There are lots of interesting topics for you to learn
3: and a great chance to improve your English.
2: Enjoy watching. Bye-bye.
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
5: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
6: 在1960年，邓培同九世王普密蓬阿杜德陛下对美国和欧洲国家进行正式国事访问之际，势力及王太后殿下倡议对泰国不同历史时期的女性服饰进行研究与探索，这些服饰被称为泰式皇室礼服。
7: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ French Fry รินทาอัจฉริยพัฒนกุลค่ะวันนี้ French Fry พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่สถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยเราจะมาพูดคุยกันเรื่องผ้าไทยที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่น่าภาคภูมิใจของพี่น้องชาวไทยกับตอนที่มีชื่อว่าไทยนิกภาษามรดกแห่งการทอผ้ากับความงามเหนือกาลเวลา

0: 赤黄氏礼服和玉砌衬衫反映了泰国弓箭技艺和艺术手工品，世代相穿的时间与传承，它们经过设计和调整成为了当代服饰，具有连裁版型，并使用泰国本土生产的材料，这反映了社区工匠精湛的独特身份，同时也反映了泰国精神的整体面貌。在2024年，泰国内阁根据文化部的提议提出了一项决议，将泰式皇室礼服提请联合国教育科学及文化组织列入人类非物质文化遗产代表作名录。
1: อาจารย์คะอยากจะให้พูดถึงเสน่ห์ความเป็นไทยบนผ้าไทยค่ะอาจารย
2: ์ผมว่าเสน่ห์ผ้าไทยมันอยู่ที่ความยูนิคนะของผ้าแล้วก็texture หรือว่าสัมผัสของเรานะคือหลายประเทศเนี่ยก็มีผ้าไหมนะฮะไม่ว่าจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าประเทศในเอเชียก็ล้วนแล้วแต่มีการผลิตผ้าไหมแต่ว่าไหมของเราเนี่ยที่ได้รับการส่งเสริมโดยสมเด็จพระพันปีหลวงเนี่ยเป็นไหมพันธุ์พื้นบ้านนะครับที่เหมาะกับสภาพดินฟ้าอากาศของในประเทศไทยแล้วก็ให้เส้นใยที่เมื่อทอมาแล้วก็จะมี texture ที่ต่างจากไหมของประเทศอื่นๆในเรื่องของผลิตภัณฑ์ผ้าไหมนะครับความหลากหลายตั้งแต่เรื่องของ texture ไปจนกระทั่งถึงเรื่องของลวดลายแล้วก็เทคนิคการทอเมื่อนำไปใช้ก็ทำให้แฟชั่นผ้าไทยเนี่ยเป็นที่ตื่นตาตื่นใจนะฮะสำหรับผู้ที่พบเห็นแล้วก็ผมคิดว่าในบริบทของคนรุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นยังดีไซเนอร์หรือว่าผู้ที่จะไปใช้ที่เป็นเจนเด็กๆเนี่ยก็สามารถที่จะเลือกใช้ให้เข้ากับบุคลิกของตัวเองได้ครับเราสามารถที่จะอวดชาวโลกได้ว่าเรามีวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นโชคดีเพราะฉะนั้นในบทบาทของคนไทยคนหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าแค่ใช้นะท่านไม่ต้องไปทอผ้าหรอกนะครับแต่ว่าแค่นำมาใช้ในชีวิตประจำวันหรืออย่างน้อยที่สุดในโอกาสหรือวาระพิเศษของชีวิตเนี่ยได้ใช้ผ้าไทยก็น่าจะเป็นบทบาทที่เราจะได้ร่วมกันภาคภูมิใจในมรดกวัฒนธรรมนี้แล้วครับ
0: 目前穿着泰式皇室礼服以及各种类型的泰国布料正变得越来越受欢迎鉴于叙利万纳万里纳里拉塔纳拉查卡尼公主殿下集成和发扬了施利吉王太后殿下保护与推广泰国纺织品的皇家夙愿，殿下将泰国布料进行现代化应用，使其一直以来都受到国内外市场的欢迎，并树立了品牌 Siri Wanawari。殿下还提出了各种理念和方针，鼓励社会各界穿着泰式服装。最终，联合国教科文组织宣布对殿下进行表彰，并授予了纪念勋章，以表彰殿下在保护文化遗产、推广精美艺术以及推动泰国文化和创意产业发展方面的皇室功绩。
1: วันนี้เราได้เห็นแล้วนะคะว่าผ้าไทยยังคงงดงามทันสมัยและมีชีวิตอยู่ในทุกลมหายใจของผู้คนและจะยังคงเป็นมรดกที่เราร่วมกันรักษาส่งต่อให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานค่ะชุดไทยผ้าถิ่นผ้าไทย1ความภาคภูมิใจสะท้อนอัตลักษณ์และความเป็นไทยสู่สากล

0: ดอลโอ้โหไอดอลคนนี้นะคุณง้อบอกเลยเขาเป็นคนที่เป็นมนุษย์ที่แข็งแกร่งมากแล้วเขาใช้จุดแข็งของเขามาเป็นจุดขายค่ะจุดแข็งของเขาคืออะไรคือเรื่องของการกินบางคนบอกโอ้ใครๆก็กินแต่กินยังไงให้มันเป็นจุดขายให้ได้ลองมาฟังนะคะผู้ชายคนนี้นะสถิติของเขานะคะเคยกินติ่มซำมาแล้ว100เข่งกินซูชิ140คำคุณพระคุณเจ้าไปเอาท้องเก็บไว้ตรงไหนนะคะที่สำคัญเขาสุขภาพดีด้วยเออเป็น1ใน4ของตัวแทนประเทศไทยไปแข่งกินถึงนิวยอร์กเลยนะคะแล้ววันนี้นะคะเขาก็เอาจุดแข็งของเขามาเป็นจุดขายในการทำช่อง YouTube ของตัวเองครูว่าพูดถึงจุดนี้หลายคนรู้จักเขาแน่นอนนะคะคุณพีทอินแหละค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณอ๋อสวัสดีนะครับขอโทษก่อนนิดนึงคือที่เดินทางไปถ่ายที่สตูไม่ได้เพราะว่าที่บ้านเนี่ยมีเด็กเล็กอยู่ก็เลยแบบต้องระวังนิดนึง
0: โอ้โหเข้าใจเลยค่ะคืออันนี้ต้องบอกคุณผู้ชมนิดนึงนะคะว่าวันนี้เป็นรูปแบบใหม่ของเราค่ะ interview from home นะคะเพราะว่าด้วยสถานการณ์แบบนี้อันนี้เข้าใจมากๆเลยแล้วก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่น้องพีทให้เกียรติพวกเราในการที่แม้ว่าจะเป็นสถานการณ์แบบนี้ยังมาแชร์เรื่องนี้ให้กับน้องๆที่บ้านได้ฟังกันนะคะน้องพีทแชร์ให้ฟังทีซิเส้นทางนี้มายังไง
1: ก่อนอื่นเลยเนี่ยหลายคนเนี่ยเวลาสื่อจากคนเวลาคนถามว่าเอ้ยเด็กสมัยนี้อยากมีอาชีพเป็นอะไรเนี่ยต้องบอกนิดนึงว่าเฮ้ยผลสำรวจส่วนมากเลยติดสามระดับแรกจะมีคำว่ายูทูบเบอร์อยู่แน่ๆนะฮะแล้วคำว่ายูทูบเบอร์เนี่ยหลายๆคนนะคิดว่าการเป็นยูทูบเบอร์มันเป็นง่ายมันไม่ต้องใช้อะไรเลยแค่มีกล้องตัวเดียวถ่ายได้เลยซึ่งจริงๆมันก็เป็นแบบนั้นแหละครับแต่ว่าส่วนมากเนี่ยต้องบอกว่ามันต้องเริ่มมาจากตัวเราก่อนจากที่เรามองว่าเราชอบอะไรเราอยากจะทําอะไรเราก็ทําในสิ่งที่เราชอบนะครับแต่ต้องไม่ผิดกับใครด้วยนะแล้วผมก็เลยเลือกจุดเด่นจากตัวเองมาเริ่มในการทําคอนเทนต์ก็อย่างอื่นนะผมขอเกริ่นก่อนเลยดีกว่านะครับผมได้มีปกติเนี่ยผมก็เป็นคนกินประมาณนึงก็เรียกว่าชีวิตปกติเนี่ยผมว่าเป็นคนกินเก่งประมาณนึงมันเริ่มมาจากคําว่าเป็นพีดิทแหละเนี่ยคือมันเริ่มจากเพื่อนก่อนเพื่อนบอกว่าเอ้ยพีดมันมีรายการเนี้ยลองไปแข่งดูดิผมก็แบบด้วยความที่ตอนนั้นอยู่มหาลัยนะก็ยังไม่ได้คิดอะไรรู้สึกว่าเฮ้ยรางวัลชนะเลิศ 30,000 เลยเหรออะไรเงี้ยนั่งคิดแบบ 30,000 เลยเหรอมันเราหาเงินได้หรออะไรเงี้ยแล้วก็เลยรู้สึกว่าไปลองดูพอไปลองดูปุ๊บไปแข่งครั้งแรกแล้วมันชนะเฮ้ยพอมันชนะปุ๊บได้เงิน 30,000 มากับเด็กครึ่งอยู่มหาลัยแล้วก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยเงินหางให้ดีว่ะเลยแล้วเริ่มรู้สึกว่ามันมีอาชีพแบบนี้ด้วยเหรอเอ้ยผมก็เลยเริ่มแบบนี้ขึ้นมา
0: แล้วยังไงต่อคะพอหลังจากพอเราเห็นหนทางหาเงินละ
1: แล้วหลังจากนั้นผมว่าตะเวนแข่งเพื่อนก็ส่งอะไรมาเยอะผมก็ไปแข่งเรื่อยๆครับพยายามเก็บประสบการณ์ไปเรื่อยแข่งไปก็ส่วนมากมันก็ช่วงนั้นมันรายการแข่งไม่ได้เยอะเหมือนสมัยนี้นะครับมันก็เริ่มพอมาชนะไปเรื่อยๆตอนนั้นมันก็เริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยเจ๋งว่ะเงินหาง่ายแค่นั้นเองผมก็ไม่ได้รู้สึกว่าจะยึดมันเป็นอาชีพอะไรหรอกนะครับจนมีอยู่วันนึงมันมีรายการนึงเนี่ยเค้าคัดคนตัวแทนประเทศไทยเนี่ยไปแข่งที่ทีวีแชมเปี้ยนที่นิวยอร์กทีวีแชมเปี้ยนที่คนดูแล้วแบบรายการญี่ปุ่นนะครับ
0: ว้าว
1: ผมซึ่งผมก็เป็นคนดูรายการนั้นอยู่แล้วผมรู้สึกว่าเฮ้ยวันนึงอยากไปออกรายการนั้นให้ได้เลยมันเป็นความฝันของนักแข่งกินเก่งอะไรสักอย่างเนี่ยประมาณนี้ครับผมก็เลยไปลองสมัครดูแล้วมันก็ติด1ใน4ที่เป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งแล้วพอแข่งเสร็จก็กับคนที่4คนที่ไปแข่งด้วยกันนะครับก็พอกลับมาเราก็นั่งคุยกันว่าเฮ้ยทําช่องเล่นๆกันมั้ยแต่ไม่ได้คิดอะไรเลยนะครับไม่ได้คิดจะทําช่องเล่นกันป่ะแล้วก็แค่นั้นเองไม่ได้คิดว่าจะมีสปอนเซอร์มั้ยจะอะไรมั้ยแค่อยากเก็บไว้ดูด้วยตัวเองเท่านั้นเอง
0: ค่ะ
1: แล้วก็เริ่มทําช่องนั้นขึ้นมาแล้วก็เก็บประสบการณ์มาเรื่อยๆแต่ด้วยความที่มัน4คนนะครับมันก็เลยต้องบอกว่ามันทํางานเนี่ยมันลําบากนิดนึงเพราะว่าเรื่องเวลาที่ไม่ตรงกันบางคนก็อยู่ต่างจังหวัดมีงานประจํามันก็เลยรู้สึกว่างานมันไม่โคเวอร์ก็เลยนั่งคุยกันในกลุ่ม4คนบอกว่าเราใครสะดวกทําอะไรก็ทําเลยมั้ยแล้วหลังจากนั้นเราก็แยกออกมาทําแต่ก่อนหน้าที่ผมทําช่องเก่าอยู่เนี่ย มันมีพิธีกรเค้าเรียกว่าเป็นพิธีกรรายการนึงแล้วกันให้ผมอ่ะอยากให้ผมไปเป็นพิธีกรนะครับแล้วก็เหมือนจ้างผมไปเป็นแบบ10 20เทปอะไรเนี่ยครับจนทําให้ผมรู้จักตากล้องทีมงานตัดต่อของที่อยู่ในรายการนั้นพอผมออกมาทํารายการผมเองเนี่ยผมก็เลยความที่ต้องบอกแบบง่ายๆเลยนะครับผมมีเงินทุนอยู่ทั้งตัวแค่แสนเดียวพอเริ่มจากเงินแสนเดียวแต่ว่าไปลองนั่งถามค่าตัวตากล้องค่าตัวค่าตัดต่อค่านู่นนี่นั่นแล้วตอนนั้นไม่มีอุปกรณ์ของตัวเองแล้วรวมดูว่าออกกองวันนึงเนี่ยมันใช้เงินเท่าไหร่ก็สมมุติว่าตีเป็นเลขกลมๆคือ 20,000 บาทผมก็เลยนั่งคิดว่า 20,000 บาทเรามีเงินทุนแสนเดียวเราจะออกกองได้ทั้งหมด5ครั้ง5ครั้งเนี่ยผมก็เลยนั่งวางวิเคราะห์ก่อนเลยว่าวันนึงเนี่ยคิวนึงมันคือ6โมงเช้า6โมงเย็นคิวตากล้องผมก็เลยนัดตากล้อง7โมงกินให้เสร็จ9โมงแล้วก็กินเทปต่อไป11โมงให้เสร็จบ่าย2แล้วก็กินอีกที4โมงให้เสร็จ6โมงเย็น
0: โคตรจะประคุณทูลหัว
1: ซึ่งจะบอกว่ามันเหนื่อยมากๆครับมันไม่ได้ง่ายเลยครับแต่ว่าด้วยความที่งบเราจํากัดงบเราจํากัดเราก็เลยรู้สึกว่าแต่เราต้องวางคอนเทนต์มาก่อนหน้านี้แล้วเราว่าเราจะทําอะไรนะครับแล้วก็คิดด้วยว่าเราจะทําอะไรแล้วเราก็วางคอนเทนต์แล้วก็ทําจนสต็อกเทปไปได้5ครั้งอย่างที่เราเป็นงบเราคือ 100,000 คือตังค์ผมหมดตัวแล้วครับไม่เหลืออะไรแต่เราก็ไม่ได้อยากไปแบบแม่ขอตังค์หน่อยนะอะไรเงี้ยก็ไม่เราก็เลยลองดูแล้วก็เลยวางสเต็ปตัดเทปแรกจะออนแอร์เมื่อไหร่เริ่มพอออนแอร์ปุ๊บคนก็ยังไม่ได้เห็นแต่ผมคิดไว้ตอนที่ผมทําเทปนะผมคิดอยู่แล้วว่าเดี๋ยวเทปที่2เนี่ยผมจะเอาทีเด็ดลงเอาทีเด็ดลงแล้วผมก็คิดว่าแต่ผมไม่รู้ว่ามันจะเกิดหรือเปล่านะครับแต่ผมคิดว่าคนน่าจะชอบผมเลยเอาลงเทป2เพราะเทปแรกเหมือนเป็นการแบบแซมเปิ้ลถามทางไว้ก่อนให้คนช่องนี้พอเทป2จริงครับมันเป็นอย่างที่ผมวางไว้จริงคือคนให้การยอมรับเทปนี้จริงๆคือการไปกินทำรีแอคชั่นกินข้าวขาหมูซึ่งเทปนี้มันติดเทรนดิ้งของ YouTube อันดับ1เนี่ยอยู่ประมาณ4วัน
2: พี่ครับข้าวขาหมูอีจานเหมือนเดิมเลย
3: จานนะครับ
2: พี่ครับจานนึงครับเหมือนเดิมนะครับเอาขาหมูเนี่ยอีกจานนึง
3: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
2: 16จานมีน
3: ี่16จาน
2: 16จานเท่าไหร่
3: 10อันนี้ราคาเท่ากันเนาะ17 18 10ก็400 8ก็8 4 3 2 720ไข่2ฟอง16 736บาทครับ
2: ท้าผมกินได้มั้ย
3: โอ้ไม่ไหวแล้วพี่แบบนี
1: ้แต่ก็ใช่ว่าเพราะ YouTube ทำครั้งแรกมันไม่ได้เปิดทำรายได้ได้เลยมันต้องรอให้ตามถูกกดตามของเขาแล้วแต่ว่าต้องถึงเทปที่เท่าไหร่เทปกว่าผมจะเปิดทำรายได้ได้เนี่ยประมาณเทปที่8หมายถึงว่าในรายได้ของช่อง YouTube นะครับแต่เราก็ไม่ได้มีตังค์แล้วเทปที่8เนี่ยมันก็กว่าจะได้ตังค์มันน้อยมากมันไม่ได้เยอะอย่างที่เราคิดหรอกครับแต่คนที่อยู่ YouTube เนี่ยต้องการเขาเรียกว่าเป็นสปอนเซอร์เข้ามาดีกว่าเพื่อให้เราดําเนินได้ต่อไปจนเทปที่7ผมก็แบบเอาแล้วไม่มีสต็อกแล้วไม่มีตังค์แล้วมีร้านอาหารร้านนึงโทรมาหาผมบอกว่าคุณพีทไปถ่ายหน่อยได้มั้ยคุณพีทคิดยังไงผมว่าผมไม่คิดก็ไม่ได้เพราะว่ามันต้องอยู่รอดแล้วอ่ะจริงๆผมก็ไม่อยากคิดหรอกนะเพราะว่าเดี๋ยวผมต้องออกกองต้องจ้างผมก็เลยแบบแล้วผมก็ตื่นเต้นเรียกค่าตัวไม่ถูกถ้าเรียกแพงเขาก็ไม่เอาผมแน่เลย
0: ใช
1: ่เอาไงดีวะผมก็เลยคิดง่ายๆผมคิดง่ายๆเลยนะ 20,000 ครับคือขอออกกออีกครั้งนึงอีก3เท
0: ปโถพ่อคุณ
1: จริงๆผมคิดแค่ง่ายๆเท่านั้นนะครับแล้วเขาเอาผมก็ได้อีก3เทปแล้ววะต่อยอดแล้วและต่อยอดแล้วและเราคิดแค่นั้นเองแล้วพอเราทําลงไปเรื่อยๆคนมันก็โทรมาเลยพอโทรมาครั้งที่2เท่าไหร่ดีครับเฮ้ย 20,000 คนเอาลอง 30,000 ดูวะ
0: มันเริ่ม
1: แวลูตัวเองนิดนึงครับก็เลยเริ่มทําพอทํามาประมาณนึงเริ่มมีสปอนเซอร์เยอะขึ้นก็ต้องบอกว่ามันเริ่มไม่เป็นตัวเองมันไม่ได้ง่ายนะฮะมันก็ไม่เป็นตัวเองครับเพราะว่าคนที่จ้างเราเนี่ยครับไม่ว่าจะเป็นบาทเดียวก็แล้วแต่หรือว่าจ้าง10,000แสนนึงก็แล้วแต่ความคาดหวังเค้าเหมือนกันอยากจะพูดอะไรที่เป็นตัวผมเองเพราะปกติเนี่ยคนชอบว่าเฮ้ยผมเนี่ย ไปว่าหาร้านนี้อร่อยอวยอย่างเดียวหรือเปล่าผมเลยบอกว่าผมลองถามคนดูว่าถ้าเกิดเราทำคอนเทนต์ร้านกินแล้วเราไปว่าคนอื่นถ้าเกิดผมไปร้านนึงแล้วผมพูดว่าเขาไม่อร่อยร้านเขาพังเลยนะครับเพราะคนเชื่อในตัวผมอยู่ผมเลือกที่เลือกเมนูที่ผมชอบในร้านนั้นดีกว่าที่เราจะไปว่าให้เขาไม่อร่อย
0: นะแล้วมันก็เป็นเรื่องรสนิยมส่วนตัวด้วยเนาะถ้าเกิดเราเอารสนิยมเราไปตัดสินชีวิตเขาที่เหลืออืม
1: ใช่ฮะแล้วหลังจากนั้นมันก็
0: ดีมากเลยค
1: ่
0: ะ
1: ใช่แล้วเราก็ไม่ได้คิดอะไรเราก็เริ่มทำไปเรื่อยพองานเริ่มเยอะขึ้นแล้วก็เริ่มมาเปิดบริษัทจะเป็นพีทอีทแหลกไปแล้วก็เริ่มคิดคอนเทนต์เริ่มมีครีเอทีฟเพราะว่าเราทำคนเดียวเริ่มไม่ไหวแล้วเริ่มมีตากล้องละเริ่มมีนั่นแล้วเราก็เริ่มออกกองได้บ่อยขึ้นแล้วก็พัฒนามาเรื่อยๆทำมาทุกวันนี้เรื่อย
0: ๆโอเคโหเส้นทางสนุกมากอะไรจะน่าอิจฉาเท่ากับมีคนจ้างไปกินไม่มี
1: คือจะบอกว่าจ้างกินดีกว่าครับเราก็แลกมาด้วยสุขภาพแล้วนะคุณเงาะผมเคยกินกระทั่งเหมือนตัวผมเองจะตายก็มีนะครับมันมีเทปนึงที่ผมกินราเมงไป 12.5 โลเนี่ยต้องบอกว่าเทปนั้นน่ะเป็นเทปที่3นะครับคุณเงาะเทปที่1ผมถ่ายแล้วเทปที่2ถ่ายไปแล้วตอนกลางวันเทปที่3ผมเริ่ม 4:00 น.ถ่ายร้านเนี้ยกินราเมงไป 12.5 โลแล้วต้องบอกว่าพอชามนึงมัน 2.5 โลผมกินไปชามที่3ผมไม่อยากกินแล้วครับแต่ผมอยากจะลองด้วยว่าผมจะทําได้แค่ไหนผมอยากจะรู้ว่าผมทําได้หรือเปล่าผมก็ฝืนกินชามที่4ฮะจนผมหายใจไม่ออกครับอ้าปากนะเหมือนคนมันกําลังจะตายครับจริงๆนะผมมันจะเป็นฟีลนั้นเลยครับแล้วผมต้องนั่งพักจากที่ร้านเนี่ยกว่าจะกลับบ้านที่มหาชัยตอนนั้นนะครับขับไปถึงบ้านผมเข้าบ้านลูกผมเห็นผมอ่ะป้าวันนี้ป้าเป็นไรอ่ะไม่ป้าเหนื่อยจังอะไรเงี้ยผมบอกว่าไม่เป็นไรหรอกลูกไม่มีอะไรลูกเข้ามากอดผมป้าบอกไม่อยากให้ป้าเป็นพีทแหลกเลยอ่ะป้าสงสารป้าผมก็เลยแบบผมก็ฟังไว้นะครับแต่กลางคืนผมนอนผมนั่งกายหน้าผากคิดเลยว่าแบบกูกินไปเพื่ออะไรวะได้อะไรวะกินเยอะไปเพื่ออะไรอะไรเงี้ยผมก็เลยมาปรับคอนเทนต์นิดนึงให้กินน้อยลงไปเสิร์ฟร้านอาหารที่น่าสนใจมากขึ้นพยายามทําอะไรก็ได้เพื่อให้ตัวเองเนี่ยมีชีวิตอยู่ได้นานขึ้นดีกว่าใช่ฮะมันก็ไม่ได้เส้นทางที่มันเรียบง่ายนะฮะ
0: จริงคือเอาจริงๆนะวันที่เราเห็นความสําเร็จเนี่ยเราเห็นโอ้เขาจ้างไปกินสิ่งที่พวกเราไม่เห็นคือเราไม่ใช่แค่กินโชว์อ่ะกินโชว์มันก็เหมือนรายการอื่นๆอ่ะงั้นเราต้องทําให้คอนเทนต์ของเราแตกต่างงั้นพีทก็เลยเลือกที่จะงั้นกินเยอะแล้วพอมันแลกมาด้วยสุขภาพแบบนี้น้องพีทดูแลตัวเองยังไงคะ
1: ตัวผมเองทุกวันนี้ผมจะเป็นคนออกกําลังกายหนักมากซึ่งจะมีเวทเทรนนิ่งหรือว่าฟิตเนสวิ่งคาร์ดิโอทุกอย่างปั่นจักรยานที่บ้านคือเยอะมากครับตอนนี้คือเยอะจริงๆคือเรากินเท่าไหร่เราก็ต้องออกให้เยอะอะครับ
0: ทีนี้ครูขอถามเรื่องคอนเทนต์นิดนึง
1: ได้
0: เพราะว่าแน่นอนแหละน้องเราเจอคุณพีทปุ๊บกินทีนี้เราจะทําให้กินแต่ละอาทิตย์นี่มันแตกต่างกันยังไงวิธีคิดขอยกตัวอย่างเป็นสัก1 EP
1: คือต้องบอกก่อนว่าคอนเทนต์เนี่ยมันมีหลายแบบนะครับมันจะมีทั้งการคอลแลบคอลลาเบชั่นเช่นคอลแลบกับใคร2อาจจะมองก่อนว่าเราทําอะไรถ้าเราทําอะไรเช่นสมมุติเรากินร้านนี้คือบรรยากาศการกินมันคือกินเหมือนเดิมแต่เราต้องดูด้วยว่าสมมุติว่าเราไม่ได้เอาคอนเทนต์ไปใส่ร้านนั้นจะต้องมีอะไรน่าสนใจเราต้องมองว่าอาหารอะไรน่าสนใจดึงดูดคนได้ไหมและตอนนั้นอะไรที่คนกําลังพูดถึงประมาณนี้อันนี้คือคอนเทนต์ง่ายๆที่คิดง่ายก่อนแต่2ถ้าเอาคอนเทนต์จากหัวสมองผมไปใส่ผมก็เลยต้องมองว่าคนชอบดูการตลกแหลมเพราะคนไทยเนี่ยครับส่วนมากชอบดูรีแอคชั่นเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเลยนั่งมองว่าการกินกับการทํารีแอคชั่นเนี่ยมันเป็นการที่รู้สึกว่ามันตอบโจท

เลยตั้งให้ตากล้องเข้าไปอาจจะคุยกับเจ้าของร้านก่อนเช่นสมมุติว่าขาหมูนะครับอย่างขาหมูเทปที่ผมติดเทนดิ้งมานานๆเนี่ยผมอาจจะโทรไปคุยก่อนว่าเอ้ยขอเอากล้องไปไว้ก่อนได้ไหมแล้วเดี๋ยวเราไปแอบถ่ายแล้วก็ดูเวลาเรากินตอนแรกกินจาน2จานนะครับคนโล่งไม่จําหรอกครับแต่ถ้าเราทําให้เรียกเพื่อเรียกร้องความสนใจคนรอบข้างเราเนี่ยครับเราจะต้องพี่

0: ครับขอเพิ่มหน่อยครับพี่ขออีก3จานครับพี่ขอ2จานครับเรียกเขาไปบ่อยครับเดี๋ยวเราจะเก่งกิริยาเขาได้เองแล้วตกแล้วเวลาคนดูตรงนั้นน่ะพอดูเสร็จแล้วมันจะเอ้ยตลกว่ะมันการรีแอคชั่นของการเอาการกินมาใส่รีแอคชั่นแต่จะบอกว่ามันเหนื่อยมากครับพอกินเท่าไหร่กว่าจะกองเต็มโต๊ะขนาดนั้นเพื่อให้คนสนใจอันนี้มันเหนื่อยจริงๆนะ
1: เพื่อที่จะได้รีแอคชั่นแปลกๆอะไรอย่างเงี้ยเนาะ
0: ใช
1: ่มีคลิปไหนหรือ EP ไหนมั้ยที่เรารู้สึกว่าโหชอบเป็นพิเศษ
0: ผมชอบเทปพี่เท่งอะครับแต่ว่าผมแค่ครีเอทมาประมาณว่าให้ทีมงานผมคนนึงอะไปจีบลูกสาวพี่เท่งและเข้าไปป่วนว่าน้องพลอยมาไหมครับนู่นนี่นั่นเรียกพี่เท่งว่าเป็นพ่อผมเป็นไรกับน้องพลอยครับนู่นนี่นั่นไปประมาณอย่างเงี้ยแล้วสุดท้ายให้พี่เท่งหลุดปากมาว่ามึงกินหมดปะเนี่ยพี่เท่งเขาถามพอดีกินหมดกินฟรีไหมด้วยความฉลาดลูกน้องผมเขาเลยบอกว่าผมให้พี่มากินได้ไหมครับถ้าพี่ผมไปกินเรียกพี่มึงมา
2: พี่มาดิ
3: ข้าวจานนะ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับพี่
3: จานที่12หมดแล้วผมมือเร็ว
0: จะประมาณนี้ครับแล้วคนก็เลยพอมันเป็นความแมสเข้าคนมันก็จะชอบคือเราต้องคิดทุกอย่างไม่ว่ามันเป็นการเรียบเรียงมันเหมือนเขียนละครเรื่องนึงขึ้นมาครับว่า1 2 3แต่ด้วยการรีแอคชั่นเนี่ยมันจะลําบากนิดนึงตรงที่เราไม่รู้สถานการณ์ล่วงหน้าว่ามันจะได้ผลตามที่เราต้องการมั้ยแต่เราวางโครงไว้ก่อนแล้วสุดท้ายจะบิดยังไงมันอยู่ที่สถานการณ์หน้างานอีกทีนึง

0: อย่างพี่เท่งเนี่ยตัวพี่เท่งเองก็มีความน่าสนใจอยู่แล้วถ้าเกิดสมมติเราไปร้านปกติร้านนึงที่มีเมนูน่าสนใจสัก 2-3 เมนูอย่างเงี้ยเราใส่ความครีเอทีฟลงไปเราใส่ความสร้างสรรค์ยังไงที่ทำให้เทปนั้นสนุกลองแชร์ให้ฟังสัก1 EP ได้ไหมคะ
1: ถ้าเป็นของผมเอาอย่างนี้ดีกว่าเราคือความคนเขารู้ว่าผมคือพีนิดแหลกอย่างเงี้ยครับเขาก็คาดหวังกับการกินเยอะอยู่แล้วเลยฮะเราก็เอาตรงนี้มาไม่ได้คิดอะไรเราก็เอาจำนวนจานไปใส่มันจะได้ดูภาพแต่สมมติว่าคนรีวิวธรรมดามันจะได้กินแค่เมนูเดียวนะครับบางที2เมนู3เมนูอิ่มแล้วแต่ของเราเนี่ยมันไปร้านเราสามารถเสนอได้ทุกเมนูแล้วเราก็กินได้เกลี้ยงมันก็เลยเป็นความน่าสนใจทําให้คนรู้สึกว่ามันให้คนลุ้นว่าวันนี้จะกินหมดมั้ยวันนี้คุณทําชาเลนจ์อันนี้ได้ไหมอะไรเงี้ยทํายังไงก็ได้เพื่อเอาปริมาณเข้าสู
0: ้ซึ่งอันนี้มันน่าติดตามไงเพราะสุดท้ายคนมันอยากรู้จริงๆอ่ะเขาจะไหวไหมนะเขาจะเป็นชูชกท้องปริไปไหมอะไรอย่างเงี้ยเนาะ
1: เขาจะท้องแตกตายคาร้านไหม

0: ันมีคำถามหนึ่งนะครูว่าคนน่าจะสงสัยอันนี้เวลาที่มันเป็น YouTube อ่ะเราอีดิตมาแล้วถูกไหมคะทำยังไงให้คนเขาเชื่อว่าเรากินมาจริงๆเราไม่ได้เอาจานมาวางโชว์อะไรที่ทำให้คนเชื่อ
1: ใช่ครับมันมีหลายประเด็นนะครับกับซึ่งคนถามว่ามันการกินเนี่ยมันสามารถดิดได้ตัดต่อได้แน่นอนแต่ผมบอกเลยว่า1เนี่ยมันต้องบอกว่ามันเป็นการสะสมบุญเก่าของผลด้วยดีกว่าคือบุญเก่าคือเราพิสูจน์ให้คนทั่วไปเห็นแล้วแล้วผมกินเวลาผมกินโชว์จริงๆนะครับผมไปแข่งคนเค้ารู้อยู่แล้วว่าผมทานได้2ผมส่วนมากอ่ะถ้าผมจะกินสถานซึ่งบางทีนะครับบะหมี่ชามใหญ่ที่ผมไปที่เชียงใหม่นี่นะครับมันตกประมาณ9โลนะครับคนมุงดูผมตั้งแต่เริ่มแรกยันจบมันมีพยานทุกคนครับว่าผมทําได
0: ้
1: มันเหมือนว่าเป็นการพิสูจน์ให้คนเห็นมาประมาณนึงดีกว่าว่าเราทําได้ใช่ครับไม่ใช่ว่าเราเปิดเทปแรกมาเราตัดต่อแล้วเรายังไม่มีชื่อเสียงแล้วเราไปทําแบบนั้นคนก็จะเกิดคําถามว่าทําได้มั้ยแต่วันนึงเนี่ยถ้าเราได้พิสูจน์ตัวเราเองมาเพื่อให้คนได้เห็นบ้างแล้วเนี่ยคําถามเนี่ยมันจะถูกลดลงไปลดทอนลงไปเองโดยที่จะไม่มีคําถามแบบนี้เกิดขึ้นเลย
0: นี้ตอบโจทย์เลยนะคะเพราะว่าเครดิตมันสําคัญมากเครดิตคือสิ่งที่เราสร้างสมมานั่นแหละแล้วมันก็จะต่อยอดความน่าเชื่อถือให้กับตัวเราเอง
1: แต่ว่าจริงแล้วมันต้องซื่อสัตย์ด้วยนะคุณหมอ
0: จริงเพราะสุดท้ายอ่ะ

0: าเราเรียกตัวเองว่าพีทอีทแหลกแล้วเราไปทำแบบนั้นตัวเราเองก็คงไม่สบายใจเนาะมันก็คือ
1: ถ้าเราทำได้เราก็ต้องทำได้จริงถ้าเราทำไม่ได้เราก็บอกไปเลยว่าไม่ไหวเท่านั้นครับมันไม่มีอะไรเลยไม่ต้องไปเฟซครับ
0: ใช่แล้ววันที่คนอย่างพีทไม่ไหวอ่ะมันคงเป็นอะไรที่แบบสุดจริงๆอ่ะแล้วมันก็เป็นอีกคอนเทนต์ที่น่าติดตามด้วยซ้ำอ่ะจำเป็นมากๆนะคะใครทำคอนเทนต์คุณก็ชอบคำว่าความซื่อสัตย์ที่คุณพีทบอกมากเลยเพราะถ้าเราซื่อสัตย์กับคนดูแล้วอะมันแน่นอนค่ะคนดูก็จะซื่อสัตย์กับเราเหมือนกันนะคะวันนี้หัวเราได้เรื่องราวดีๆจากคุณพีทเยอะมากไล่เรียงมาตั้งแต่จุดเริ่มนะเอาสิ่งที่ตัวเองรักมาเป็นแรงขับเคลื่อนพูดง่ายๆตั้งแต่ที่ครูบอกมาคือเอาจุดแข็งของตัวเองในเรื่องของการรักการกินเนี่ยมาเป็นจุดขายแล้วทำไม่แบบทำธรรมดาโลกไม่จำเห็นไหมคะเวลาที่คุณจะทำ YouTube สิ่งสำคัญคือคุณจะต้องทำให้มันมีจุดสะดุดตาจุดสะดุดใจจุดที่ทำให้คนเฮ้ยมันคืออะไรฉะนั้นถ้าเกิดสมมติมากินโชว์ธรรมดาแข่งๆเขาก็ทำกันในฉันมีศักยภาพในการกินเก่งแล้วจัดใหญ่ไปเลยนี่คือการสร้างความแตกต่างทุกสิ่งทุกอย่างไม่ได้ได้มาด้วยความง่ายๆนะคะวันนี้ที่เราเห็นผลลัพธ์เขาประสบความสำเร็จแล้วเราไม่เห็นเบื้องหลังเนาะว่าเขายังมีสุขภาพที่ต้องดูแลมีลูกที่เขาต้องดูแลร่างกายเนี้ยที่ต้องดูแลลูกของเขาต่อไปนะคะวันนี้เราเห็นความทุ่มเทจากคุณพีทคุณพีทอยากแชร์อะไรให้กับคนที่วันนี้อยากเริ่มทำ YouTube อยากบอกอะไรเขาเหล่านั้นคะ
1: คือจริงๆผมอยากจะบอกนะครับสำหรับคนที่อยากจะทำ YouTube ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นพี่ๆน้องๆทุกคนเลยครับที่มีความคิดอยากจะเป็นยูทูบเบอร์นะผมบอกเลยนะครับมันไม่ได้เริ่มอะไรยากนะครับคือผมไปกำลังใจให้ดีกว่าคือเราทำอะไรก็ได้ง่ายๆนะครับจากตัวเราเองก่อนเรามองก่อนว่าตัวเราเนี่ยชอบอะไรแต่ต้องชอบจริงๆนะครับเราชอบที่จะทำอะไรแล้วเราทำในสิ่งที่เราชอบแต่ว่าสิ่งที่เราชอบเนี่ยต้องบอกก่อนว่าจะต้องไม่ผิดกับสังคมไม่ทำความเดือดร้อนให้ใครอันนี้คือสำคัญมากนะครับเราทำแต่ตรงนี้ก่อนแล้วเราทำมาเป็นคอนเทนต์พอทำมาเป็นคอนเทนต์ผมอยากจะแนะนำว่าอย่าคาดหวังว่ามันจะประสบความสำเร็จไหมถ้ามันประสบความสำเร็จถือว่าเป็นความโชคดีอยากให้คิดว่าเราโชคดีแต่ถ้ามันไม่ประสบความสำเร็จผมอยากให้มองว่าอย่างน้อยเราได้ทำในสิ่งที่เรารักและเราชอบแล้วแค่นั้นเองครับอันนี้คือง่ายที่สุดเลย

ขอบคุณมากๆเลยนะคะเริ่มต้นจากความรักก่อนเนาะแล้วเอาความรักนั้นน่ะต่อด้วยความเพียรนะคะพูดง่ายๆคือพอฉันทะคือแพชชั่นแล้วนะต่อด้วยวิริยะคือความภาคเพียรจิตตะคือเอาใจใส่ลงไปในเรื่องที่เรากำลังทำวิมังสาคือการประเมินเอ๊ะมันพลาดตรงไหนมันผิดตรงไหนอะไรที่ดีก็ทำต่อไปและนี่ก็คือขั้นตอนการพัฒนาช่องพีทอีทแหลกจนวันนี้เป็นที่รู้จักกับคนมากมายเหลือเกินนะคะวันนี้พวกเราขอบคุณพีทมากๆเลยที่ให้เวลามีค่าในสภาวะแบบนี้นะคะให้กับพวกเราส่วนในอาทิตย์หน้านะคะเราจะได้มาเจอกับคนที่มีปัญหาจากเรื่องกินคนนี้เขารวยจากการกินส่วนคนนั้นมีปัญหาจากการกินแต่เอาปัญหานั้นมาสร้างเป็นอาชีพให้ผู้คนได้ติดตามเขาได้นะคะแล้วกลับมาเจอกันค่ะที่ The Speech Idol ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพีท

ังจากที่เราฟังคุณพีทอีทแหลกกันไปแล้วนะคะเราจะเห็นเลยว่าจุดที่ทำให้เขาแจ้งเกิดคือไม่ใช่แค่รักแล้วก็จะดังแต่เราจะทำให้สิ่งที่เรารักนั้นน่ะมันโดดเด่นได้อย่างไรวันนี้ครูง้อจะมาแชร์3เทคนิคค่ะที่จะทำให้คนหยุดดู YouTube ของเรานะคะ 1. เสียงหัวเราะค่ะธรรมชาติของมนุษย์เลยค่ะสมองเราเนี่ยจะชื่นชอบเมื่อไหร่ก็ตามที่เราได้หัวเราะโดยเฉพาะคนไทยค่ะคนไทยเป็นคนตลกค่ะคนไทยชอบอะไรที่ตลกทั่วโลกด้วยนะคะไม่ใช่แค่คนไทยอะไรที่มันมีความตลกอยู่ในนั้นจะดึงสายตาของคนได้มากกว่า 2. มีความขัดแย้งค่ะสังเกตไหมคะโอ้ข่าวคนทะเลาะกันอะไรต่างๆนานาเนี่ยมันจะดึงความสนใจทีนี้เราไม่จำเป็นต้องเอาเรื่องทะเลาะกันค่ะคำว่าขัดแย้งในที่นี้แปลว่าขัดแย้งจากสิ่งที่เขาเคยเชื่อเช่นอย่างสมมุติว่าเราบอกว่ากินคลีนแล้วสุขภาพดีใครๆก็รู้แต่ถ้าเกิดวันนี้จะมาแชร์เทคนิคลดความอ้วนโดยไม่จำเป็นต้องกินคลีนอุ๊ยตายน่าสนใจเห็นไหมคะมันคือความขัดแย้งจากความเชื่อเดิมๆที่เขาเคยเชื่อและข้อสุดท้ายค่ะนั่นก็คือเซอร์ไพรส์ทำให้คนเกิดความรู้สึกแปลกใจประหลาดใจตกใจในกรณีนี้คือในกรณีของคุณพีทนะคะคุณพีทเอาวิธีการกินที่มันแบบเหนือธรรมชาติเหนือคนปกติทั่วไปจะทำได้ก็เลยดึงความสนใจให้ผู้ชมติดตามเขาได้นั่นเองค่ะลองเอา3สิ่งนี้ไปใช้ดูนะคะอารมณ์ขันสร้างความขัดแย้งกับความเชื่อเก่าๆแล้วก็เซอร์ไพรส์ค่ะจะทำให้เพจของคุณหรือว่าช่องของคุณได้รับความสนใจค่ะ

0: ี้ใช้ปัญหาที่ตัวเองมีแล้วการแก้ปัญหานั้นของตัวเองได้มาสร้างเป็นเพจ
1: ยากมากๆนะคะที่เราเป็นเทรนเนอร์แล้วก็เราเริ่มอ้วนขึ้นตอนนั้นแมทเป็นหลายโรคมากแมทเป็นทั้ง depression แมทเป็น binge eatingอย่าเริ่มทำเพจด้วยการคิดว่าเราแค่อยากจะมีคนติดตามแต่ให้เริ่มจากการที่เราอยากทำสิ่งนี้จริงๆและสิ่งที่เราแชร์ไปเนี่ยจะต้องเป็นประโยชน์กับคนอื่น

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการของเรานะคะ AYC Food Fit for Fight ค่ะหลังจากที่เราได้กลับมาจากเชียงใหม่ก็รู้สึกว่านะคะยังมีสถานที่ที่ท่องเที่ยวอีกเยอะแยะมากมายเลยนะคะในตัวเมืองเชียงใหม่หรือว่าจะออกไปสักเล็กน้อยนะคะที่น่าสนใจแล้วน่าพาคุณผู้ชมไปเที่ยวอีกนะคะไว้โอกาสหน้าพาไปแน่นอนที่สุดเลยละค่ะและพูดถึงการเดินทางนะคะเมื่อเราเดินทางไปที่ไหนสักที่หนึ่งซึ่งเราอาจจะไม่คุ้นเคยกับสถานที่ว่าเอ๊ะมันจะต้องไปทางไหนซ้ายขวาตรงไปยูเทิร์นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะคะเอ๋เชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยคงจะต้องเคยประสบปัญหาเรื่องของการหลงทางนะคะที่ในภาษาอังกฤษค่ะจะใช้คำว่า lost lost lost นะคะก็แปลได้ว่าหลงทาง I am lostฉันหลงทาง I am lost นะคะซึ่ง to get lost เนี่ยนะคะก็แปลว่าหลงไปที่ไหนก็ไม่รู้ค่ะอย่างเช่นประโยคนี้เป็นภาษาอังกฤษ We got lost on the way to the hotel We got on the way to the hotel ก็แปลว่าพวกเราเนี่ยนะหลงทางตอนที่กำลังเดินทางไปพักที่โรงแรมนั่นเองค่ะแต่ว่านอกเหนือจากนี้แล้วเนี่ยนะคะ to get lost เนี่ยเป็นสแลงได้ด้วยซึ่งหมายความว่าไปไกลๆฉันไม่ต้องการให้เธออยู่แถวนี้แล้ว go away ประมาณนี้ให้ไปที่อื่นไปให้พ้นหน้าฉันซะประมาณนั้นนะคะ tell him to get lost คือฉันไม่ชอบคนนั้นบอกเขานะให้ไปให้พ้นไปให้ไกลๆ tell him to get lostประมาณนั้นนั่นก็เป็นสแลงที่น่าสนใจนะคะเอาไปใช้ได้แต่ว่าอย่าไปใช้บ่อยนะคะเดี๋ยวจะมีคนไม่ชอบเข้านะส่วนถ้าจะมีคำถามเกี่ยวกับภาษาอังกฤษนะคะก็สามารถที่จะทิ้งคำถามไว้ได้ที่ Facebook Fanpage ของเราเช่นเดียวกันนั่นก็คือ Food Fit for Five Fans ค่ะแล้วไปกดไลค์กันเยอะนะวันนี้เอ๋และทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

วัสดีค่ะพบกันเหมือนเดิมนะคะรายการ AYC Food Fit for Fight ทางช่องแห่งนี้ค่ะวันนี้นะคะทางรายการของเราก็จะนำเสนอนะคะเรื่องราวของการออกเสียงคำศัพท์ที่คนไทยมักจะออกเสียงแตกต่างกันนะคะจากเจ้าของภาษานะคะเรามาดูคำนี้เลยค่ะนี่คำนี้ไม่ได้อ่านออกเสียงรากยาวจนเกินไปนะคะแต่ว่าจะอ่านออกเสียงสั้นๆว่า marine คำนี้นะคะ marine ความหมายก็คือเรือเดินทะเลนะคะหรือว่าสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการเดินเรือนั่นเองแหละค่ะหรือว่าอีกความหมายหนึ่งนะคะก็คือนาวิกโยธินก็ได้เช่นเดียวกันนะคะถ้าเราจะหมายถึงนาวิกโยธินหนึ่งคนนะคะจะใช้ article marine แต่ถ้าจะอธิบายหรือว่าพูดถึงกองทัพนาวิกโยธินนะคะเราจะเปลี่ยนเป็น the marines แล้วมี s ข้างหลังด้วยนะคะ the marines ค่ะนั่นก็คือกองทัพนาวิกโยธินสำหรับใครนะคะที่ชมภาพยนตร์อาจจะเคยสังเกตว่ากองทัพของสหรัฐอเมริกาเนี่ยจะแยกเหล่าทัพของนาวิกโยธินหรือว่า Marines เนี่ยนะคะออกจากกองทัพเรือหรือว่า Navy ค่ะซึ่งจะต่างกันนะคะจากบ้านเราที่หน่วยนาวิกโยธินเนี่ยก็จะเป็นหน่วยที่สังกัดอยู่ในกองทัพเรือละค่ะซึ่งหน่วยนาวิกโยธินของสหรัฐอเมริกานะคะก็จะติดตามกองทัพเรือแต่ก็จะมีศักยภาพในด้านของการรบในแนวราบด้วยนะคะเป็นกองกำลังที่ทำการรบจากเรือเข้าสู่ฝั่งนะคะบุกเข้าจู่โจมยึดพื้นที่หัวหาดแล้วนะคะถึงจะส่งกองทัพไปบุกรุกเข้าสู่ภาคพื้นต่อไปแหละค่ะส่วนกองทัพเรือก็จะเป็นหน่วยงานที่ปฏิบัติหน้าที่บนเรือนะคะดูแลด้านยุทธศาสตร์ทางทะเลนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้นะคะหมดเวลาของรายการของเราแล้ว AYC Food Fit for Fight นะคะพบกันใหม่ได้วันนี้เอ๋พัชรีลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

วัสดีค่ะ We meet again for AYC Foot Fit for Five วันนี้ค่ะเรามาทำความรู้จักกับคำศัพท์ในงานอีเวนต์กันบ้างดีกว่าที่บุคคลที่เกี่ยวข้องกับงานอีเวนต์กันก่อนแล้วคนนี้เนี่ยนะคะจะทำให้งานต่างๆเนี่ยราบรื่นเป็นไปตามลำดับขั้นตอนพูดคุยกับผู้ร่วมงานก็คือพิธีกรแล้วค่ะที่เราคุ้นเคยกันนะคะว่า MC หรือว่าเต็มๆเลยก็คือ Master of Ceremonies Master of Ceremonies ก็หมายถึงพิธีกรในงานค่ะผู้คอยประกาศนะคะหรือว่านำเข้าสู่พิธีต่างๆคอยเชิญแขกขึ้นมาพูดนะคะหรือว่าแนะนำการแสดงต่อไปกล่าวต้อนรับอะไรก็แล้วแต่กล่าวปิดงานด้วยแหละค่ะนั่นก็คือหน้าที่ของ MC ค่ะแต่ว่านะคะคำว่า MC ก็จะหมายถึงอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือคนที่โยrap หรือว่าใช้สำหรับแวดวงชาวฮิปฮอปนะคะจะเป็นคนที่ร้องแรปเพื่อที่จะช่วยปลุกให้เราเนี่ยรู้สึกตื่นเต้นมาหรือว่าเร้าใจมากยิ่งขึ้นในงานปาร์ตี้ต่างๆค่ะมีอีกคำหนึ่งนะคะที่ใกล้เคียงกับคำว่า MC และนั่นก็คือ host เราก็คุ้นเคยกันนะคะในความหมายว่าเป็นเจ้าภาพแต่คำว่า host เนี่ยยังหมายถึงผู้ดำเนินรายการก็ได้นะคะมักจะเป็นผู้ที่เชิญแขกที่มาร่วมรายการสัมภาษณ์นะคะพูดคุยกันตามสคริปต์นะคะซึ่งสามารถใช้ได้ทั่วไปทั้งงานพิธีต่างๆหรือว่าอาจจะเป็นรายการโทรทัศน์ก็ได้นะคะคำว่า host ค่ะแล้วคำสุดท้ายเลยที่นำมาฝากกันในวันนี้ก็คือคำว่า presenter ถ้าในวงการโฆษณานะคะก็จะหมายถึงผู้ถ่ายทอดความเป็นแบรนด์คนที่โฆษณาชักชวนนะคะแนะนำให้ผู้อื่นเนี่ยใช้ของบางอย่างหรือว่าสนับสนุนบางอย่างละค่ะซึ่งความหมายของ presenter ที่จริงแล้วเนี่ยจะหมายถึงพิธีกรค่ะผู้ประกาศหรือว่าจะเป็นผู้แนะนำรายการหรือว่าแนะนำคนอื่นอย่างเช่นในงานประกาศผลรางวัลคนที่ออกมาประกาศรายชื่อผู้ที่จะเชิญรางวัลหรือว่าผู้รับรางวัลอย่างเงี้ยนะคะก็คือ presenter หรือว่าเวลาที่เราดูรายการอะไรสักอย่างเวลาเราดูจบแล้วนะคะแล้วก็จะมีคนมาประกาศว่าจะมีรายการอะไรต่อไปนั่นก็เป็น presenter ด้วยเหมือนกันนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วขอบคุณค่ะวันนี้เอ๋พัชรีรักษาวงคินสเปเกอร์ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะพบกันนะคะในช่วงเวลาแบบนี้นะคะรายการ AYC Food Fit for Fight นะคะเอเนี่ยกำลังเหอะแอปพลิเคชันใหม่เอี่ยมอ่องเลยของทางช่อง9นะคะแอปที่ว่านี้มีชื่อว่า M Connect ค่ะแอปพลิเคชันนี้เนี่ยนะคะทำมาเพื่อรองรับพฤติกรรมของผู้ชมที่ใช้งานอุปกรณ์อื่นในระหว่างการชมทีวีนะคะที่เรียกกันว่า second screen หรือว่าจอที่2ค่ะและโดยแอปพลิเคชัน M Connect นี้เนี่ยนะคะจะทำการรวบรวมนะคะทุกอย่างเกี่ยวกับรายการของทาง Modern 9ที่กำลัง on air อยู่บนหน้าจอโทรทัศน์ไปพร้อมๆกันนะคะผู้ชมที่รับชมอยู่ถ้าอยากจะรู้นะคะว่ารายการที่ on airตอนนี้คือรายการอะไรนะคะมีใครเป็นพิธีกรเอ่ยแล้วใครนะคะเป็นแขกรับเชิญหรือว่านักแสดงที่กำลังแสดงอยู่รับบทเป็นใครในละครก็สามารถที่จะคลิกเข้าไปดูได้ทันทีเลยค่ะและยังสามารถเข้าไปดูรายละเอียดของตอนที่ผ่านมาแล้วอีกด้วยนะคะรวมไปถึงถ้าผู้ชมนะคะอยากจะมีส่วนร่วมกับรายการก็สามารถที่จะทำได้แบบสดๆเลยณตอนนั้นสามารถแสดงความคิดเห็นนะคะหรือว่าพูดคุยผ่านแชทบ็อกซ์สามารถร่วมสนุกนะคะตอบคำถามหรือว่าช่วงควิสในรายการได้ทันทีก่อนจบรายการนั้นๆ นะคะเพื่อที่จะสะสมคะแนนแล้วก็สามารถที่จะช้อปปิ้งอีกด้วยนะคะด้วยปลายนิ้วมือของเราและก่อนจากกันไปในวันนี้นะคะใครที่มีแอปพลิเคชัน M Connect นะคะหวังว่าคุณผู้ชมคงจะตอบคำถามได้ถูกต้องนะคะแต่ถ้าใครยังไม่มีแอปพลิเคชันนี้ก็สามารถที่จะเข้าไปดาวน์โหลดได้เลยนะคะ M Connect ทาง App Store ของคุณแล้วค่ะซึ่งรายการ AYC Food Fit for Fight ของเรานะคะก็จะมีข้อมูลเนื้อหาต่างๆของรายการที่คุณผู้ชมสามารถคลิกเข้ามาดูรายละเอียดของเนื้อหารายการได้ทันทีผ่านแอปพลิเคชันนี้ค่ะ M Connect โหลดมาแล้วนะคะช่วงก่อน5โมงเย็นก็อย่าลืมทักทายกันผ่านแชทบ็อกซ์กันด้วยเขียนเข้ามาเยอะๆได้เลยนะคะแอปพลิเคชัน M Connect นี้แล้วค่ะเอาล่ะวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วพบกันใหม่ครั้งต่อไปนะคะเอ๋พัชรีรักษาวงเคียนสเปเกอร์ saying goodbye and see you again next time สวัสดีค่ะ

สวัสดีครับกลับมาฟู้ดฟิตฟอร์ไฟกันเช่นเคยนะครับคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับความเป็นแม่ดีกว่านะครับเริ่มต้นจากคำว่าวันแม่วันแม่ในภาษาอังกฤษคือคำว่า Mother's Day คำว่า Mother นั้นนะครับก็เป็นคำที่ใช้เป็นภาษาเขียนก็ได้ภาษาทางการก็ได้หรือเป็นภาษาพูดก็ได้หรือภาษาไม่เป็นทางการก็ได้ซึ่งคำว่า Mother ผมเชื่อว่าเป็นคำที่แฟนรายการทุกคนรู้จักอยู่แล้วครับวันนี้นะครับจะแนะนำคำอื่นๆนอกจากคำว่า mother ที่ผมเชื่อเหลือเกินนะครับว่าหลายคนอาจรู้จักเริ่มจากคำว่า mom คำว่า mom เนี่ยแปลว่าแม่นะครับเป็นคำที่คนอเมริกันกับคนแคนาดาเนี่ยมักจะใช้กันนะครับถือว่าเป็นภาษายังไม่เป็นทางการซึ่งคนที่จะใช้นะครับจะเป็นวัยรุ่นหรือผู้มีอายุหน่อยก็ได้ถ้าเป็นเด็กลงมาหน่อยนึงเขาจะใช้คำว่า mommy ส่วนถ้าเป็นคำนี้นะครับมัมเป็นคำที่คนอังกฤษมักจะใช้กันก็แปลว่าแม่เช่นเดียวกันบางคนอาจจะใช้คำว่ามัมมี่แต่คำว่ามัมมี่ต้องดูบริบทนิดหนึ่งเพราะคำว่ามัมมี่ในตรงนี้เนี่ยเป็นคำเดียวกันที่แปลว่ามัมมี่ที่เราเห็นตามหนังที่เกี่ยวกับอียิปต์หรือสารคดีที่เกี่ยวกับอียิปต์ครับส่วนคำว่ามัมเมื่อเป็นสแลงหรือสำนวนขึ้นมานะครับก็แปลว่าปิดปากไม่เปิดเผยหรือปิดความรู้สึกก็ได้นะครับก็คือสำนวน to keep mum หรือ to stay mum ทั้งสองสำนวนนี้นะครับก็สามารถใช้แทนกันได้ก็แปลว่าไม่เปิดเผยอะไรทั้งสิ้นนะครับหรือว่าปิดปากนั่นเองอย่างเช่น he is keeping mum about his feelings ประโยคนี้ก็หมายความว่าเขาไม่เปิดเผยความรู้สึกของเขาแม้แต่นิดเดียวที่มานั้นนะครับก็คือเมื่อเราออกเสียงคำว่า mum แบบนี้นะครับเวลาออกเสียงเสร็จปุ๊บปากเราจะปิดสนิทใช่ไหมครับนั่นแหละครับก็คือที่มาของคำว่ามัมในความหมายที่แปลว่าปิดปากสนิทหรือไม่เปิดเผยอะไรทั้งสิ้นส่วนคำสุดท้ายในที่เราจะแนะนำในวันนี้นะครับก็คือมามากับคำว่ามอมากับมอมานั่นนะครับออกเสียงแตกต่างกันสะกดแตกต่างกันนะครับแต่ทั้ง3คำนี้เนี่ยแปลว่าแม่เช่นเดียวกันนะครับซึ่งฝรั่งบางคนเนี่ยที่เป็นสามีครับเขามักจะเรียกภรรยาเล่นๆของเขาว่ามามาก็ได้ครับส่วนสุดท้ายในวันนี้ครับเป็นคำที่ถือว่าเป็นภาษาพูดภาษากันเองที่สุดเนี่ยคือคำว่ามานั่นคือแทนคำว่า mother แปลว่าแม่เช่นเดียวกันครับพบกันคราวหน้านะครับสวัสดีครับ

สวัสดีค่ะ Welcome to เชียงใหม่ Welcome to the show AYC Food Fit for Five ขอต้อนรับเข้าสู่จังหวัดเชียงใหม่นะคะแล้วก็ขอต้อนรับเข้าสู่รายการของเรา AYC Food Fit for Five กันด้วยนะคะวันนี้เอและทีมงานขึ้นมาร่วมกิจกรรมสนุกของEnglish Camp นั่นเองค่ะไม่ใช่ภาษาอังกฤษอย่างเดียวนะคะมีเรื่องของวิทยาศาสตร์ science แล้วก็เรื่องของคณิตศาสตร์ math กันด้วยแต่แน่นอนเราก็จะมาเจาะในเรื่องของภาษาอังกฤษค่ะในการเดินทางขึ้นมาที่จังหวัดเชียงใหม่นี้นะคะเราได้มีโอกาสขึ้นไปสักการะพระธาตุดอยสุเทพด้วยนะคะไปชมความงามของดอกนางพญาเสือโคร่งที่ขุนช่างเคี้ยนด้วยนะคะซึ่งอยู่ตามเส้นทางดอยสุเทพปุยหรือว่าดอยปุยค่ะคำว่าดอยในภาษาเหนือนะคะก็คือภูเขา mountain อย่างเช่นดอยสุเทพดอยอินทนนท์นะคะส่วนในภาษาอีสานจะเรียกภูเขาว่าภูอย่างเช่นภูกระดึ่งภูเรือนะคะส่วนทางภาคใต้นะคะเขาก็จะเรียกกันว่าเขาอย่างเช่นเขาศกเป็นต้นค่ะมาดูประโยคกันก่อน I've got a mountain of work to do อันนี้เนี่ยจะเป็นการดัดแปลงการใช้และไม่ใช่แค่ภูเขาเป็นลูกๆอย่างนั้นนะคะแต่ว่าอันนี้เนี่ยนะคะจะทำให้เรานึกถึงภาพอะไรที่มันเป็นกองโตๆเหมือนกับภูเขาเลยก็สามารถเดาได้เลยนะคะว่าคนนั้นเนี่ยกำลังบอกว่ามีงานมากมายที่จะต้องทำอยู่นะคะเหมือนที่เราชอบพูดกันว่างานเยอะกองเป็นภูเขาเลยค่ะถ้างานเยอะมากๆนะคะก็เติม s เข้าไปเป็น I've got mountains of work to do ก็แปลว่าโอ้โหมีงานเยอะมากๆที่จะต้องทำนะคะซึ่งความหมายนะคะก็จะคล้ายๆกันเลยกับ I've got a lot of work to do ส่วนวันนี้เอ๋และทีมงานลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ

้อมหรือยังสำหรับรายการของเรา AYC Food Fit for Fight นะคะเดี๋ยวเราจะมาเจาะลึกกันเลยภาษาอังกฤษที่น่าสนใจวันนี้บรรยากาศเนี่ยโอ้โหสบายสบายชิลชิลนะคะในครั้งที่แล้วนะคะเราก็ไปทำความรู้จักกันแล้วกับความหมายของคำว่า mountain หลังจากที่พาคุณผู้ชมนะคะขึ้นไปชมความงดงามบนดอยสุเทพนะคะไปดูดอกไม้สวยๆกันด้วยนะคะตามเส้นทางดอยสุเทพปุยแล้วนะคะวันนี้มีสำนวนที่น่าสนใจมาฝากกันอีกหนึ่งสำนวนแล้วนั่นก็คือ to make a mountain out of a molehill to make a mountain out of a molehill ความหมายเนี่ยนะคะถ้าแปลตรงตัวเลยก็คือทำจอมปลวกกันนะคะเนินเล็กๆเนี่ยนะคะให้เป็นภูเขาเป็นการเปรียบเปรยถึงการทำเรื่องเล็กๆให้กลายเป็นเรื่องใหญ่โตมโหฬารหรือว่าให้มันเลยเถิดไปนะคะตัวอย่างประโยคค่ะ You've just got a call to stop making a mountain out of a molehill You've just got a call to stop making a mountain out of a molehillคนป่วยเล็กน้อยเองไม่ได้ถึงก็ว่าโอ้โหเป็นไข้หวัดใหญ่อะไรเนี้ยนะเพราะฉะนั้นอย่าทำให้เรื่องเล็กๆการป่วยเล็กๆเป็นเรื่องใหญ่โตมโหฬารและในไหนนะคะสำนวนนี้มีคำว่า hill แล้วเนี่ยเรามาพูดกันถึงเรื่องของคำนี้เพิ่มเติมกันดีกว่าค่ะคำว่า hill นี้เนี่ยจะหมายถึงเนินเขานะคะภูเขาเตี้ยๆเล็กๆลูกเล็กๆหน่อยนะคะหรือว่าที่ในภาษาเหนือเขาเรียกกันว่าม่อนค่ะแต่ว่าถ้าใช้เป็นคำกริยาค่ะจะแปลว่าการทำให้เป็นเนินขึ้นมาWe hilled up soil around the strawberry plant. เราทำดินให้เป็นเนินรอบๆนะคะบริเวณที่เราไปปลูกสตรอเบอรี่ค่ะและอย่าลืมด้วยติดตามรายการ AYC Food Fit for Fight นะคะ Facebook ก็ได้นะคะเราอยู่ Facebook แล้วค่ะเข้ามากดไลค์เข้ามาเป็นเพื่อนกันนะคะเข้ามาหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับภาษาอังกฤษทิ้งคำถามไว้ต้องรีบไปแล้วหมดเวลาแล้วสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะพบกันเหมือนเดิมรายการ AYC Food Fit for Fight กับเอพัชรีรักษาวงคินสเปเกอร์นะคะมาดูสำนวนที่น่าสนใจกันสำหรับวันนี้ค่ะ day by day นะคะสำนวนนี้หมายถึงค่อยๆเป็นค่อยๆไปสม่ำเสมอทุกๆวันตัวอย่างประโยคค่ะ she developed her English knowledge by practicing day by day she developed her English knowledge by practicing day by day เธอพัฒนาความรู้ด้านภาษาอังกฤษนะคะโดยวิธีฝึกปฏิบัติไปอย่างสม่ำเสมอทุกๆวันเรื่อยๆค่ะแต่มีอีกสำนวนหนึ่งนะคะที่มีความหมายคล้ายๆกันนั่นก็คือ day to day นะคะที่หมายถึงแต่ละวันวันต่อวันค่ะจะใช้ในกรณีที่บางอย่างเนี่ยจะต้องเฝ้าดูวันต่อวันนะคะ how long it will take her to heal her broken leg is uncertain it's still day to day ไม่มีทางรู้เลยนะคะว่าขาของเธอเนี่ยจะหายดีเป็นปกติเมื่อไหร่ค่ะก็จะต้องเฝ้าดูนะคะวันต่อวันไปแล้วกันเรื่องของภาษาอังกฤษนะคะเป็นเรื่องที่จะต้องฝึกฝนกันค่ะค่อยๆเป็นค่อยๆไปเรียนรู้แล้วก็พัฒนาไปเรื่อยๆขยันมากก็จะเก่งขึ้นเร็วกว่านะคะแล้วองค์กรไหนที่สนใจกิจกรรม

รายการ AYC Food Fit for Fight ค่ะยังอยู่กันที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยนะคะวันนี้เนี่ยเราก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับการเดินเรือมาฝากกันเช่นเคยค่ะคุณผู้ชมนะคะที่เคยเดินทางโดยเรือนะคะอาจจะพอนึกออกใช่ไหมล่ะคะว่าเวลาที่เรือเทียบท่าเนี่ยถ้าเป็นเรือลำเล็กเนี่ยก็จะง่ายหน่อยนะคะแต่ว่าถ้าเป็นเรือขนส่งสินค้าลำใหญ่ๆเลยเนี่ยการที่จะนำเรือนั้นเนี่ยมาจอดเทียบท่าเนี่ยก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่ง่ายเลยนะคะอาจจะใช้เวลาบ้างเนาะซึ่งการเดินเรือในภาษาอังกฤษนะคะใช้คำว่า navigation ออกเสียงนะคะ navigation ค่ะการเดินเรือค่ะคำนี้เนี่ยอาจจะใช้หมายถึงการหาทางไปจากที่หนึ่งไปถึงอีกจุดหนึ่งก็ได้นะคะและเมื่อเดินเรือมาแน่นอนเลยว่าจะต้องผ่านร่องน้ำที่ไม่คุ้นเคยนะคะเนื่องจากท่าเรือแต่ละท่าเนี่ยตั้งอยู่ในภูมิประเทศที่แตกต่างกันไปแล้วการจราจรทางน้ำของพื้นที่นั้นๆเนี่ยนะคะย่อมมีความแตกต่างกันด้วยผู้ที่เป็นขับตันเรือเนี่ยถนัดในการเดินเรือในทะเลกว้างแต่เมื่อเดินทางมาถึงพื้นที่ที่จำกัดแล้วนะคะจึงต้องอาศัยการนำร่องที่ในภาษาอังกฤษเรียกกันว่า pilotage หรือว่า piloting และในแต่ละประเทศนะคะก็จะมีเขตนำร่องบังคับหรือว่า compulsory pilotage สำหรับท่าเรือกรุงเทพแห่งนี้เนี่ยนะคะที่ตั้งอยู่บนร่องน้ำเจ้าพระยาเนี่ยเขาก็ขึ้นชื่อเลยนะคะว่าเป็นร่องน้ำที่อันตรายต่อการเดินเรือใหญ่มากที่สุดเลยเพราะว่ามีระยะทางยาวกว่าร่องน้ำอื่นๆทั้งคับแคบนะคะคดเคี้ยวด้วยเต็มไปด้วยเรือเล็กสัญจรไปมามากมายเลยนะคะดังนั้นเรือสินค้าที่จะเข้ามาเทียบท่าจึงต้องอาศัยการนำร่องโดยเจ้าหน้าที่สังกัดกรมเจ้าท่านะคะซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถพิเศษแล้วก็มีความชำนาญการเดินเรือโดยเฉพาะเลยซึ่งเรียกว่าเจ้าหน้าที่นำร่องหรือว่า pilot เป็นผู้ที่ให้คำแนะนำนะคะในการนำเรือเข้าเทียบท่าค่ะวันนี้จะต้องขอขอบพระคุณค่ะการท่าเรือแห่งประเทศไทยค่ะลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะพบกันเหมือนเดิมรายการ AYC Food Fit for Fight นะคะในวันก่อนเราได้ทำความรู้จักกันกับบริษัทที่ดำเนินงานด้านกิจกรรมส่งเสริมการตลาดแล้วก็กำลังจะก้าวเข้าสู่นะคะธุรกิจด้านEntertainment กันด้วยละค่ะถ้าเป็นในด้านส่งเสริมการตลาดค่ะก็จะเป็นลักษณะของ Organizer ที่จัดกิจกรรม Eventให้กับผลิตภัณฑ์หรือว่าจะเป็นองค์กรต่างๆนะคะซึ่งแน่นอนเลยนะคะว่าคนที่จะคิดกิจกรรมวางแผนกิจกรรมต่างๆเนี่ยจะต้องอาศัยความคิดสร้างสรรค์หรือว่า creativity แล้วก็จะมีหน้าที่บทบาทเลยนะตำแหน่งเลยเรียกกันว่า creative เพราะว่านะคะบุคคลที่มีหน้าที่เนี้ยจะต้องคิดรูปแบบของงานแล้วรูปแบบของกิจกรรมให้ตรงใจกับลูกค้าด้วยแล้วก็โดนใจกลุ่มเป้าหมายอีกด้วยนะคะรวมถึงการกล้าที่จะคิดนอกกรอบเพื่อที่จะให้เกิดความสร้างสรรค์นะคะแล้วก็ดึงดูดลูกค้าถ้าพูดถึงการคิดนอกกรอบแล้วภาษาอังกฤษก็มีสำนวนนะคะใกล้เคียงกันเลย to think outside the box ที่หมายถึงการคิดอย่างสร้างสรรค์โดยที่ไม่ยึดติกับหลักการนะคะหรือว่าข้อจำกัดเดิมๆนะคะจำเจตลอดเวลานะคะมาดูตัวอย่างประโยค If you want to create a new marketing event for a customer you're going to have to think outside the box ประโยคนี้ก็แปลว่าถ้าคุณต้องการที่จะสร้างสรรค์กิจกรรมทางการตลาดใหม่ๆให้กับลูกค้าของคุณนะคะคุณก็จะต้องคิดนอกกรอบและที่มาของสำนวนนี้เนี่ยนะคะจริงๆแล้วมาจากเกม Nine Dots Puzzle เคยเล่นกันหรือเปล่ามันก็จะมีนะคะทั้งหมด9จุดเลยซึ่งกติกาก็คือว่าเราเนี่ยสามารถวาดเส้นตรงๆนะ4เส้นแล้ว4เส้นนี้เนี่ยมันก็จะต้องไปโดนทั้งหมด9จุดนั้นเลยจริงๆแล้วเนี่ยนะคะหลายๆคนก็จะแบบทำไม่ได้มันยากจังเลยแต่ทางที่ถูกต้องเนี่ยนะคะไอ้เส้นที่เรา

วาดเนี่ยมันจะต้องตีนอกกรอบของ9จุดนั้นมันจะถึงผ่านทุกๆจุดเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราจะมองแค่ในกรอบใช่ป่ะแต่ถ้าเรามองนอกนั่นแหละคือคำตอบที่เจ๋งที่สุดเลยนั่นก็คือความคิดสร้างสรรค์นั่นเองเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วขอบคุณมากๆเลยสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครอง
1: และน้องๆที่น่ารักทุกคนวันนี้พบกับรายการ English Level Up
0: ครูพี่แนท
1: ครูพี่นุ่น
0: มาเติมพลังอังกฤษให้กับน้องๆทุกคนแล้วค่ะ
1: ครูพี่แนทคะวันนี้เราจะมาเติมพลังอังกฤษให้น้องๆกันเรื่องอะไรดีคะ
0: วันนี้นะคะครูพี่แนทจะมาชวนน้องๆไปเติมพลังกันในเรื่องของประโยคคำสั่งค่ะ
1: ประโยคคำสั่งนะคะจะแบ่งออกเป็น2 อย่างค่ะคือสั่งให้ทำกับสั่งห้ามทำค่ะปกตินะคะประโยคคำสั่งเนี่ยค่ะจะละประธานเอาไว้นะคะสามารถขึ้นต้นด้วยเวิร์บเฉยๆได้เลยค่ะ
0: ประโยคคำสั่งนะคะน้องๆก็น่าจะคุ้นเคย

0: จากการที่คุณครูเนี่ยสั่งให้น้องๆนั่งลงหรือว่ายืนขึ้นใช่ไหมคะคำว่านั่งลง sit down คำว่ายืนขึ้น stand up ก็เป็นประโยคคำสั่งค่ะ
1: นอกจากนี้นะคะประโยคคำสั่งเนี่ยยังสามารถใช้ verb หรือคำกริยาแค่ตัวเดียวโดดๆได้เลยค่ะยกตัวอย่างเช่น stop หยุดค่ะหรือ go ไปเลย
0: เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะพวกเราจะพาน้องๆไปเติมพลังอังกฤษกับรายการ
1: Chris Job ค่ะและน้องๆอย่าลืมสังเกตประโยคคำสั่งกันนะคะว่าอยู่ตรงไหนบ้างไปดูกันเลย
0: go

0: ำเหี้ย
1: โอ้ยกไม่ไหวยกไม่ไหว
0: พูดอะไรนะ
2: you want me to lift that one
0: โอ้ไม่ได้ยกเอามาอวดเฉยว่ามีเวลาแข็งแรงแล้วอวดว่ามี
3: อ๋อหนัก
0: ยกมาเก็บก่อน
3: ภาษาอังกฤษอย่าลืมนะครับยกเวทที่ฟิตเนสเซ็นเตอร์ก็ต้องเอาไปเก็บด้วยนะครับคำว่าเอาไปเก็บก็คือ put it away หรือ put it back นั่นเองนะครับเอาไปเก็บด้วยนั่นเองนะสรุปเอาไม่เอาไปเก็บไม่ได้เอามายกใช่ไหม
0: put it away
3: put it away หรือ put it back
0: put it back ก็เลยเอามาเก็บ put it back you build muscle right
2: correct
0: you are trapezius bicep tricep pectoral major deltoid quadricep and gastrocnemius
2: Can you speak English, please?
0: I speak English.
2: I don't understand what you're saying.
0: เขาไม่เข้าใจศัพท์เทคนิค
3: ใช่คุณผู้ชมครับอย่าลืมนะครับพี่น้องชาวไทยหลายท่านบางทีไปเรียนแต่ภาษาอังกฤษที่มันเป็นเรื่องของ technical terms จาก textbook ก็คือตำราใช่ไหมแต่ในภาษาพูดบางทีฝรั่งเองเจ้าของภาษาเขาก็ยังไม่เข้าใจนะครับว่ามันคืออะไรดังนั้นพี่บุ้ยครับผมว่าใช้ภาษาทั่วไปดีกว่าครับ
0: I want to build your shoulder your back
2: all right
0: arm
2: okay
0: forearm and your breast
2: what what do you mean by breast
0: ทำไมอะตกใจอะไรอะ
2: breast
0: breast นี่รู้จักก็คือเหมือน chicken breast ไงแบบ and check and a drink and a chicken breast and a ring and a ring and a ring and big and big and big
2: chicken breast
0: อกไก
3: ่อกไก
0: ่ถูกต้อง
3: ก็เลยอกผู้ชายก็เลยเป็น breast
0: yes your breast
3: ว้
0: าทำไมอะ
3: ไม่ใช่คุณผู้ชมครับอย่าลืมนะครับว่าถึงแม้ว่าอกไก่ก็คือ chicken breast หลายๆท่านอยู่นี้ก็นิยมกินกันมากเลยนะครับแต่คำว่า breast ถ้าใช้กับคนเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของอกผู้หญิงจ้าดังนั้นนะครับอกผู้ชายต้องใช้ chest นั่นเองครับต้องให้เกียรติตัวทีด้วยนะครับ chest นั่นเองครับพี่บอย chest muscles chest muscle
0: I want to be your chest muscle
2: I understand
0: good
2: better yeah okay
4: เป็นอย่างไรกันบ้างคะน้องๆเจอประโยคสั่งกันบ้างไหมคะครูพี่เน็ตเจออยู่ประโยคนึงค่ะคือคำว่า put it back กับคำว่า put it away ที่แปลว่าเอาไปเก็บค่ะในประโยคคำสั่งนะคะน้องๆอาจจะคุ้นเคยกันอยู่แล้วนะคะก็สั่งง่ายๆเลยเช่น open the door เปิดประตูค่ะหรือ be quiet เงียบๆหน่อยค่ะใช่ค่ะในประโยคคำสั่งนะคะเราจะใช้ verb infinitive ค่ะเป็นตัวขึ้นต้นประโยคนะคะ verb infinitive คือ verb ที่ไม่ผันไม่เติม s ค่ะตัวอย่างเช่นถ้าเราจะบอกว่ามานี่มานี่เราจะใช้คำว่า come here แบบนี้หรือว่าจะบอกว่าไปชิวๆเราก็จะใช้คำว่า go away ชิวๆออกไปแบบนี้ค่ะหลักๆนะคะประโยคคำสั่งเนี่ยค่ะเขาจะแบ่งออกเป็น2ประเภทด้วยกันนะคะก็คือสั่งให้ทำกับสั่งห้ามทำนะคะเมื่อกี้นี้ก็เป็นสั่งให้ทำนะคะเราก็ใช้ verb infinitive ได้เลยแต่ถ้าเป็นประโยคห้ามทำเนี่ยโครงสร้างเราจะใช้เป็น don't นะคะแล้วก็บวกด้วย verb infinitive นั่นเองค่ะเช่น don't park here อย่าจอดรถที่นี่อย่างนี้เป็นต้นค่ะแต่ในบางสถานการณ์นะคะน้องๆถ้าเราใช้ประโยคคำสั่งเดียวๆเลยเนี่ยค่ะมันจะดูห้วนไปนิดนึงนะคะถ้าเราอยากให้มันดูซอฟต์ลงกว่านี้หน่อยนะคะน้องๆสามารถใช้คำว่า please กันได้ด้วยค่ะยกตัวอย่างเช่นกรุณาเปิดไฟหน่อยค่ะภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่า please turn on the light เปิดไฟหน่อยค่ะคำว่า please นะคะแปลว่าได้โปรดนะคะฉะนั้นมันก็จะดู soft ลงนะคะอีกตัวอย่างนึงนะคะเช่นคำว่า be quiet ที่แปลว่าเงียบๆหน่อยค่ะประโยคนี้นะคะดูห้วนมาก

0: เลยค่ะถ้าเราอยากทำให้ประโยคดูซอฟต์ลงนะคะเราต้องเติมคำว่า please ลงไปค่ะเช่นคำว่า please be quiet กรุณาเงียบๆหน่อยค่ะเห็นไหมคะประโยคดูซอฟต์ลงเลยนะคะ
1: เอาละค่ะเรามาเล่นเกมกันดีกว่าถ้าครูพี่เน็ตต้องการจะบอกว่ายืนขึ้นเราจะใช้คำไหนกันดีคะระหว่าง stand up กับ standing up ใช่แล้วค่ะคำว่า stand up นั่นเองเวลาเราใช้ประโยคคำสั่งเราจะใช้ verb infinitive นะคะคือ verb ที่ไม่ผันเลยประโยคที่2ค่ะครูพี่เน็ตต้องการจะบอกว่าปิดประตูเราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษกันว่ายังไงดีคำแรก close the door คำที่2 closing the door ใช่แล้วค่ะเราจะใช้คำว่า close the door ที่แปลว่าปิดประตูเราใช้ verb infinitive กับประโยคคำสั่งกันนะคะ
0: ข้อต่อไปนะคะถ้าเราอยากจะสั่งว่าอย่าว่ายน้ำในทะเลสาบเราจะใช้ประโยคไหนดีคะระหว่าง don't swim in the lake กับ don't swimming in the lake ประโยคไหนดีคะถูกต้องค่ะประโยคที่ว่า don't swim in the lake เห็นไหมคะ don't บวก verb infinitive ไม่ผ่านเลยนะคะเป็นประโยคคำสั่งค่ะมาต่อกันอีกสักข้อหนึ่งนะคะถ้าเราจะสั่งว่าอย่านอนดึกจะใช้อะไรคะระหว่าง don't sleeping late กับ don't sleep late ตอบอะไรดีคะถูกต้องค่ะต้องเป็น don't sleep lateแปลว่าอย่านอนดึกนะคะเห็นไหมคะ don't บวก verb infinitive ไม่ผ่านใดๆเลยค่ะ
1: นอกจากประโยคคำสั่งนะคะยังใช้กับประโยคเชิญชวนได้ด้วยค่ะครูพี่เน็ตจะพาน้องๆไปเติมพลังอังกฤษกันต่อกับรายการ Itchy Feet
0: ค่ะน้องๆอย่าลืมสังเกตนะคะคำว่า less อยู่ตรงไหนกันบ้างไปดูกันเลยค่ะ

0: และแล้วเราก็เดินทางมาถึง
1: จังหวัดอุตรดิตถ์เอ and the popular nickname for อุตรดิตถ์ is เมืองลับแล
0: nickname คือชื่อเล่นนะครับชื่อเล่นที่คนเราเรียกอุตรดิตถ์เนี่ยก็คือเมืองลับแลซึ่งที่มาที่ไปเนี่ยน่าจะมี2ทางครับ
1: ใช่แล้วค่ะ One theory about how this came about is that แล means which cannot be seen or hidden cityลับแลเนี่ยคือหมายถึงแต่ตรงๆก็คือสถานที่ที่มองไม่เห็นหรือว่าเมืองที่หาไม่เจอ
0: Black magic มนต์ดำแน่นๆ
1: Geographically speaking คือพูดกันตามหลักภูมิศาสตร์ครับพี่เต้ The thick forest and a mountainous terrain make it close to impossible for outsiders to find or even see the place
0: อ๋อเข้าใจแล้วคือ thick forest นะครับคือป่าที่หนาทึบนะกับ mountainous terrain คือภูมิประเทศที่ค่อนข้างจะเป็นเขาเยอะๆเนี่ยก็เลยทำให้คนนอกเนี่ยแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยคือจะ impossible เลยนะครับที่จะเจอหรือแม้กระทั่งเห็นเมืองนี้
1: ใช่แล้ว
0: ทำไมไม่เปิดสปอตไลท์อ่ะติดตั้งไฟย่องเยอะแยะอะไรเงี้ยโอ้ยนี่รับแรงอยู่ทั้งนี้ก็ไม่รับอีกต่อไปแล
1: ้ว We're talking centuries ago พี่เต้แบบร้อยปีอะไรอย่างงี้
0: อ๋อเข้าใจแล้ว

0: Did you know that the Tectona Grands Lin is the provincial tree of Uttaradit?
1: Let's turn that into an easier English. เอาแบบอธิบายแบบเข้าใจง่ายๆหน่อยได้ไหม
0: เอาสับง่ายๆหน่อยไหมแปลอังกฤษยากเป็นอังกฤษธรรมดาอีกทีนะครับ The teak tree is the provincial tree of Uttaradit
1: อ๋อคือต้นสักเป็นต้นไม้เรียกว่าเป็นประจำจังหวัด
0: ถูกต้อง
1: ของจังหวัดอุตรดิตถ
0: ์ Yeah
1: นั่นแหละเป็นสัญลักษณ์ประจำจังหวัดนั่นเอง
0: ถูกต้อง And the big guy in the background here is Mr. Mahesak
1: ต้นมเหศัก
0: ถูกต้องตั้งชื่อว่าต้นมเหศักนะเป็นต้นศักใหญ่มากนะครับ The name was bestowed upon by Her Royal Highness Princess มหาจักรีสิรินธร
1: แล้วก็ชื่อได้รับพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
0: ถูกต้องนะครับก็เบาๆรอบลำต้นก็

0: เท่าไหร่พันเซน
1: ประมาณ10 เมตร
0: โอ้และสูงนี่คือตะกอนสูงกว่านี้นะปาล์มรู้เปล่า
1: สูงเท่าไหร
0: ่ตะกอนเนี่ยเขาบอกว่าสูงถึงว่า47มั้งใช่ไหมแล้วก็ยอดเจอพายุเข้าไปก็เลยเตี้ยลงมานิดหนึ่งเหลือ38
1: ไปวิ่งเล่นกันเถอะพี่เต้
2: ไม่ได้ของการไว้
1: อ่ะทำไมอ่ะ
0: ไม่ได้นี่ที่นี่เขาห่วงมาก
1: เอาหรอ
0: ไม่ได้ไม่ได้แค่มาแค่นี้ก็แฮปปี้แล้วรู้ว่าเวลานี่คือเวลาอะไร
1: เวลาอะไร
0: It's time to breathe in
1: ใช่แบบว่าหายใจเข้าแบบจากรายการ Itchy Feed นะคะมีประโยคนึงที่บอกว่า Let's turn that into easier English มาทำให้เป็นภาษาอังกฤษอย่างง่ายกันดีกว่าค่ะน้องๆเห็นไหมคะคำว่า Let's สะกดด้วย L-E-T แล้วมี apostrophe S คำว่า Let ตัวนี้ค่ะเราจะใช้กับประโยคชวนชวนได้ด้วยเดี๋ยวครูพี่เน็ตจะมาอธิบายให้ฟังกันค่ะคำว่า LetLET กับคำว่า let's apostrophe s เป็นคำที่น่าสับสนมากๆเลยนะคะน้องๆครูพี่แนทจะมาอธิบายคำว่า let ให้ฟังกันค่ะคำว่า let ที่เป็น let เนี่ยนะคะแปลว่าอนุญาตหรือยอมให้ทีนี้โครงสร้างประโยคก็ง่ายมากๆเลยค่ะเราจะใช้คำว่า let ก่อนแล้วตามด้วยกรรมแล้วค่อยตามด้วย verb infinitive ค่ะตัวอย่างประโยคเช่น let me help you let me help youให้ฉันช่วยคุณเถอะนะน้องๆจะเห็นได้ว่าครูพี่แนทใช้ let me ไม่ใช่ let I นะคะเราต้องใช้กรรมนะคะน้องๆและอีกคำหนึ่งนะคะคือคำว่า less ค่ะแค่เติม apostrophe s นะคะความหมายก็เปลี่ยนไปเลยค่ะเป็นการพูดลักษณะเชิญชวนนะคะ apostrophe s เนี่ยค่ะเราจะย่อมาจากคำว่า us ค่ะคือคำว่า let บวก us พูดเร็วๆเป็น less นั่นเองค่ะโครงสร้างนะคะเราจะใช้ less บวก verb infinitive ได้เลยค่ะไม่ต้องมีกรรมนะคะยกตัวอย่างเช่น let's go ไปกันเลยหรือ let's make a snowman ไปปั้นมนุษย์หิมะด้วยกันค่ะถ้าเราเข้าใจแล้วนะคะว่าคำว่า let กับคำว่า less ใช้ยังไงเราก็ไปเติมพลังคำศัพท์กันดีกว่าค่ะกับรายการ
3: vocab king
1: ไปลุ้นกันนะคะว่าน้องโยกับน้องเซนจะสะกดคำได้สักกี่คำแล้วน้องๆอย่าลืมนะคะสะกดคำไปพร้อมกับเพื่อนๆด้วยนะไปกันเลย
3: Let's go
4: Welcome to Good Morning
5: Vocab King

0: Good morning, Vocab King.
1: และคู่ต่อไปของเราก็มาพร้อมกันแล้วนะคะบอกได้เลยว่ามีสูสีเพราะว่าทั้งคู่เลยมีสถิติของรอบทีมเวิร์กนะคะ 100% ทั้งคู่เลยไม่มีผิดเลยนะถือว่าเก่งมากเลยนะ
2: ในครั้งนี้น้องโยได้เลือกลำดับการเล่นครับส่วนน้องเซนจะเป็นผู้ที่เลือกหมวดก่อน
3: Let's take a look at the categories. Our first category, aquatic animals.
1: สัตว์น้ำหรือว่าสัตว์ทะเลนะคะ
3: Category number 2, office.
1: สำนักงานค่ะ
3: And the last category, occupation.
1: หรืออาชีพนั่นเองนะคะน้องเซนคะ
4: Aquatic animal.
1: Aquatic animal. โอเคน้องโยล่ะคะ
5: Occupation ค่ะ
3: Occupation.
1: น้องโยเราเลือกหมวดไปแล้วถามน้องโยว่าอยากเล่นก่อนหรืออยากเล่นหลัง
5: เล่นหลังค่ะ
1: อยากเล่นหลังนะคะ
2: คู่นี้น้องเซนจะได้เล่นก่อนเสมอครับการตัดสินใจของน้องโยแบบนี้จะทำให้ได้เปรียบหรือเปล่าต้องไปดูกันครับ
1: ถ้าพร้อมแล้วนะคะเราไปเริ่มกับน้องเซนกันก่อนเลยนะคะ Let's play spelling
3: Sen welcome to aquatic animals your first word is mackerel
5: M-A-C-K-E-R-E-L.
3: Correct! You got it! Mackerel.
1: มาดูหมวด occupation ของน้องโยบ้างดีกว่านะคะ
3: All right, your category is occupation. The first word, investor.
5: I-N-V-E-S-T-E-R.
3: Investor.
5: I-N-V-A-S-T-E-R.
3: Investor.
5: I-N-V-A-S-T-E-R.
3: Oh, so close!
1: นิดเดียวเอง
3: Yo, one letter. Investor, I-N-V-E-S-T-O-R. O-R, there it is.
2: อ้าวคำแรกมาก็ผิดเลยครับสงสัย

0: มวดนี้จะไม่ง่ายสำหรับน้องโยแล้วสิครับ
1: Your next word is sturgeon
2: S-T-E-R-G-E-O-N
1: Sturgeon
2: S-T-O-R-G-E-O-N
1: Sturgeon
2: S-T-U-R-G-E-O-N
1: Got it! There it is!
0: โอ้โหเอาจนได้ครับพยายามเปลี่ยนสระไปเรื่อยๆต้องชมเลยครับว่าน้องเซนมีทักษะการผสมคำที่ดีครับ
3: เราต้องตามกลับมาให้ทันนะคำนี้โอเคสู้ๆนะ
1: Your next word is astronaut
2: A-S-T-R-O-N-A-U-T
1: Correct! You got it!
2: นักบินอวกาศค่ะ
3: มนุษย์อวกาศนั่นเองนะคะ
1: All right, Sen, your next word for aquatic animals is archer fish.
2: A-R-C-H-E-R-F-I-S-H.
1: Correct, archer fish. Good guess.
3: น่าช็อกมากเลยคือไม่รู้ว่าฮะถูกด้วยดีใจจังคือเดาใช่ไหมเมื่อกี้เดาใช่ไหมโอ้โหน้องโยอย่าเพิ่งถอดใจอย่าเพิ่งห่อเหี่ยวสู้ต่อนะ
1: Your word is accountant
2: A C C O U N T A N T
1: Correct excellent Then your next word is urchin
2: U R C H I N
1: Correct urchin Well done
3: คืออะไรคะ
2: เม่น
3: หอยเม่นมาน้องโยคำนี้ต้องถูกเท่านั้นถึงจะมีโอกาสตีเสมอนะ
1: All right, your next word is messenger.
2: M-A-S-E-N-G-E-R.
1: Messenger.
2: M-A-S-E-N-G-E-R.
1: Messenger.
2: M-A-S-I-N.
1: Oh, I'm sorry.
3: หมดเวลา
1: Close again. Yo, messenger. M-E-S-S-E-N-G-E-R.
3: ขอเสียงปรบมือให้กับน้องๆทั้งสองคน
1: Give them both a big hand.
3: เชิญมาตรงกลางเลยเราก็ได้ผู้เข้ารอบนะคะเป็นน้องเซนค่ะ
4: yeah. โอ้โหน้องโยกับน้องเซนเนี่ยสะกดคำเก่งกันมากๆเลยค่ะถ้าน้องๆอยากจะสะกดคำเก่งเหมือนเพื่อนๆก็อย่าลืมท่องศัพท์แล้วก็ฝึกสะกดคำกันทุกวันเลยนะคะจากรายการ Vocab King นะคะมีคำศัพท์ที่น่าสนใจคือคำว่าอะไรบ้างคะครูพี่แนทครูพี่แนทเจอคำว่า investor ค่ะ investor แปลว่านักลงทุนมี suffix คำว่าทำให้กลายเป็นคนค่ะน้องๆหลายคนคงจะสับสนนะคะว่าsuffix นี่คืออะไรคะครูพี่นุ่นมีคำตอบค่ะ suffix คือตัวที่ต่อท้ายคำนั้นและทำให้หน้าที่ของคำเปลี่ยนไปค่ะจาก verb อาจจะกลายเป็นคำนามได้ค่ะแต่ความหมายยังคงคล้ายคำเดิมอยู่นะคะถ้าน้องๆเข้าใจ suffix กันแล้วว่าคืออะไรเรากลับมาที่คำว่า investor กันค่ะคำว่า investor แปลว่านักลงทุนมาจากคำว่า invest ที่เป็น verb แปลว่าลงทุนเติม suffix er เข้าไปกลายเป็นคนแปลว่านักลงทุนนั่นเองค่ะทีนี้ถ้าน้องๆรู้จัก suffix กันแล้วเนี่ยมันก็ทำให้เราสามารถเดาคำศัพท์ได้ง่ายขึ้นใช่ไหมคะประหยัดเวลาการท่องศัพท์เราก็สามารถทำให้เรารู้จักคำศัพท์ได้หลากหลายมากขึ้นด้วยค่ะเรามาดูคำศัพท์กันดีกว่าค่ะคำศัพท์ที่สามารถเติม suffix แล้วกลายเป็นคนได้มีคำว่าอะไรบ้างคะครูพี่นุ่น
5: คำแรกนะคะคือคำว่า act เป็น verb ค่ะแปลว่าแสดง
4: เติม เข้าไป act เป็น actor แปลว่านักแสดงค่ะ
5: คำที่สองนะคะคือคำว่า visit เป็น verb แปลว่าเยี่ยมค่ะ
4: เติม เข้าไป visit เป็น visitor แปลว่าผู้มาเยือน
5: คำที่3นะคะคำว่า create เป็น verb ค่ะแปลว่าสร้าง
4: เติม เข้าไป create เป็น creator แปลว่าผู้สร้างค่ะ
5: โอ้โหวันนี้พิเศษกันมากๆเลยนะคะแค่เราเรียนเรื่อง suffix ลงไปเนี่ยนะคะเราก็ได้คำศัพท์ถึง8คำนั่นเองค่ะขอให้น้องๆนะคะหยิบสมุดจดศัพท์มาทวนกันไปอีกรอบค่ะ visit visitor create creatorActor Invest Investor ง่ายมากเลยใช่ไหมคะน้องๆ
4: นอกจากนี้นะคะ suffix ที่เติมข้างหลังคำแล้วไปเปลี่ยนหน้าที่ของคำเนี่ยยังมีอีกหลายตัวเลยค่ะยิ่งเรารู้ suffix เยอะมากขึ้นเท่าไหร่ก็ทำให้เรารู้คำศัพท์มากขึ้นเท่านั้นค่ะวันนี้นะคะเราได้เรียน suffix กันไปแล้วครูพี่นัทขอแถมอีกนิดนึงได้ไหมคะคำว่า ment ค่ะ M-E-N-T ment

0: พอเติมข้างหลังคำแล้วจะกลายเป็นคำนามค่ะตัวอย่างที่เราได้เรียนรู้กันไปแล้วนะคะก็คือคำว่า invest ที่เป็น verb แปลว่าลงทุนเติม er เข้าไปเป็นคน investor แปลว่านักลงทุนพอเติมคำว่า ment เข้าไป ment ก็เป็นคำนามเหมือนกันค่ะแต่แปลว่าการลงทุนนั่นเอง
1: เอาละค่ะตอนนี้ก็ได้เวลาที่ครูพี่นุ่นนะคะจะชวนน้องๆไปดูรายการชีวิตติดเทคตอนสังคมไร้เงินสดกันค่ะ
0: จะมีอะไรน่าสนใจไปดูด้วยกันเลยค่ะ
1: ไปดูกันเลย
2: สวัสดีครับผมข้าวต้นสมบูรณ์ยินดีต้อนรับทุกคนล็อกอินเข้าสู่รายการชีวิตติดเทคไลฟ์ล็อกอินรายการที่จะพาคุณไปรู้จักเข้าใจและรู้เท่าทันเทคโนโลยีที่อยู่ในชีวิตประจำวันของคุณเพราะโลกในอนาคตได้เกิดขึ้นแล้วในปัจจุบันเพียงแค่คุณมองหาเราก็จะมองเห็นและก้าวทันวิถีชีวิตยุคใหม่ได้อย่างแน่นอนครับอย่างเช่นเรื่องของเงินนะครับสิ่งใกล้ตัวที่สำคัญของเราทุกคนเราทุกคนมักจะคุ้นเคยกับเงินในรูปของเงินสดแบบนี้ใช่ไหมครับแต่วันนี้โลกได้เปลี่ยนไปแล้วอ่ะเรากำลังก้าวเข้าสู่สังคมไร้เงินสดที่เรียกว่า cashless society ที่มีเทคโนโลยีมากมายที่จะช่วยให้คุณเนี่ยจับจ่ายใช้สอยได้อย่างง่ายแล้วก็สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นอนาคตนะครับเราอาจจะไม่จำเป็นต้องพกเงินสดแบบนี้ต่อไปเพียงแค่คุณมีโทรศัพท์มือถือแค่เพียงเครื่องเดียวก็สามารถใช้แทนเงินสดได้แล้วครับ
3: เท่าไหร่ครับ
4: 790บาทครับ
3: โอเคอุ๊ยลูกป้าไม่ได้เอากระเป๋าตังค์มา
5: เอ้าพ่อผมจะซื้อเกมให้แต่ไม่ได้เอากระเป๋าตังค์มาจะซื้อได้ไหมเนี่ย
3: โทษนะครับมันมีจ่ายด้วยวิธีอื่นอะไรอย่างเงี้ย
4: อ๋อจ่ายด้วยสแกนบาร์โค้ดจ่ายเป็นพร้อมเพย์ก็ได้ครับหรือโอนเข้าบัญชีก็ได้ครับ
3: อ๋อโอเคงั้นดีเลยเดี๋ยวเราจ่ายด้วยโทรศัพท์ครับ
5: โอนได้ด้วยเหรอ
3: นี่นะเดี๋ยวนี่ไงครับพี่เขามีอันนี้ไง
4: เล่นเกมแล้ว
3: แน่ได้แล้วฟ้าก็ไม่เคยใช้เดี๋ยวสแกนปึ้งแล้วเราก็ใส่จำนวนเงินใช่ไหมครับ
4: ใช่ครับผม
3: เอ้าให้มาดูใส่จำนวนกันแล้ว1 7 9 0กดยืนยันได้แล้ว
5: ได้แล้ว
3: โอ้เร็วจัง
4: คร
3: ับ แล้วใส่ถุงด้วย
5: ใส่ถุงครับ
4: เรียบร้อยครับ
3: โอเคขอบคุณครับสวัสดีครับไปแล้ว
1: เห็นไหมคะน้องๆทุกวันนี้นะคะคนไม่ค่อยใช้เงินสดกันแล้วนะคะ
0: จากข่าวนะคะครูพี่แนทเห็นคำว่าสังคมไร้เงินสดน่าสนใจค่ะสังคมไร้เงินสดพูดเป็นภาษาอังกฤษว่า
1: cashless societyเราเห็นคำว่า cash นะคะซึ่งแปลว่าเงินสดกับคำว่า less ที่แปลว่าไร้ค่ะพอมารวมกันจะแปลว่าไร้เงินสดนั่นเองค่ะไม่ได้แปลว่าจนนะคะ
0: ทีนี้นะคะถ้าเราดึงคำว่า society ขึ้นมา
1: แล้วก็มารวมกันจะเป็นคำว่า cashless society สังคมไร้เงินสดค่ะแต่พอพูดเรื่องเงินทองนะคะครูพี่นุ่นก็อยากจะมาฝากคำศัพท์กันค่ะเกี่ยวกับการเงินค่ะมีการฝากเงินการถอนเงินแล้วก็การโอนเงินค่ะอันแรกนะคะการฝากเงินในภาษาอังกฤษนะคะเราจะใช้คำว่า deposit แปลว่าการฝากเงินค่ะเช่นฉันฝากเงินในธนาคาร I deposit my money in the bank เห็นไหมคะ deposit เป็น verb นะคะแปลว่าฝากเงินค่ะ
0: ส่วนเรื่องของการถอนเงินนะคะเราจะใช้คำว่า withdraw ค่ะถ้าเราอยากจะบอกว่าฉันต้องการที่จะถอนเงิน 2,000 บาทออกมาจากบัญชีของฉันเราจะพูดว่า I would like to withdraw 2,000 บาท from my account หรือตัวอย่างที่2ค่ะฉันต้องการที่จะถอนเงินจากบัญชีธนาคารของฉันเราจะพูดว่า I would like to withdraw money from the bank
1: คำว่าโอนเงินในภาษาอังกฤษนะคะเราจะใช้คำว่า transfer คำว่า transfer นะคะแปลว่าโอนเงินเป็น verb ค่ะยกตัวอย่างเช่นคุณช่วยโอนเงินให้ฉันหน่อยได้ไหมภาษาอังกฤษเราจะพูดว่า can you transfer me the money โอนเงินให้ฉันหน่อยได้ไหมและถ้าเกิดว่าเราจะพูดว่าพรุ่งนี้ฉันจะโอนเงินให้คุณค่ะภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่า I will transfer the money tomorrow

0: เห็นไหมคะ transfer เป็น verb แปลว่าโอนเงินค่ะ
1: โอ้โหวันนี้ในรายการ English Level Up เราก็ได้ความรู้กันเยอะเลยนะคะเนี่ย
0: ใช่แล้วค่ะครูพี่แนทเราได้เติมพลังอังกฤษกันไปเยอะมากๆเลยนะคะเอว่าแต่น้องๆจำได้ไหมคะว่าเราเรียนเรื่องอะไรกันไปบ้างมาทบทวนกันดีกว่าค่ะ
1: เรื่องแรกที่เราได้เติมพลังกันเลยนะคะก็คือประโยคคำสั่งค่ะประโยคคำสั่งขึ้นต้นด้วย verb infinitive ได้เลย verb infinitive คือ verb ที่ไม่ผันนะคะห้ามเติม ses เลยค่ะตัวอย่างเช่นเปิดประตู open the door ปิดประตู close the door
0: เรื่องที่สองที่เราเติมพลังอังกฤษกันไปแล้วนะคะคือคำว่า let บวกกรรมบวก verb infinitive ค่ะจะแปลว่าอนุญาตหรือปล่อยให้ค่ะเช่น let it goคำว่า let บวกกรรมคือคำว่า it บวก go ซึ่งเป็น verb infinitive แปลว่าปล่อยมันไปค่ะและคำว่า less นะคะมี apostrophe s ค่ะบวก verb infinitive จะเป็นการพูดลักษณะเชิญชวนค่ะเช่น let's go เห็นไหมคะ verb infinitive คือคำว่า go นั่นเองค่ะ
1: แล้วเรื่องที่3นะคะที่เราได้เรียนคำศัพท์กันไปตั้งหลายคำเลยในวันนี้คำแรกค่ะ act actor แสดงนักแสดงinvest investor ลงทุนนักลงทุน create creator สร้างผู้สร้าง visit visitor เยี่ยมผู้มาเยือนค่ะ
0: และเรื่องที่4นะคะที่เราเติมพลังอังกฤษกันไปค่ะอยู่ที่คำศัพท์เกี่ยวกับการเงินนะคะคำแรกค่ะ cashless society สังคมไร้เงินสดค่ะ deposit ฝากเงิน withdraw ถอนเงินTransfer โอนเงินค่ะ
1: แล้วทั้งหมดนี้ก็คือสิ่งที่เราได้เติมพลังอังกฤษกันไปนะคะน้องๆถ้าน้องๆอยากเก่งเนี่ยก็อย่าลืมหมั่นทบทวนความรู้บ่อยๆนะคะ
0: ค่ะวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะคะก่อนจากกันนะคะครูพี่นุ่นจะมาให้สำนวนค่ะ Rome wasn't built in a day กรุงโรมไม่ได้สร้างเสร็จในวันเดียวนะคะ
1: ใช่แล้วค่ะถ้าน้องๆอยากเก่งภาษาอังกฤษน่ะวันเดียวก็เก่งไม่ได้นะต้องหมั่นทบทวนสะสมความรู้ไปเรื่อยๆนะคะ
0: ใช่แล้วค่ะอย่าลืมมาเติมพลังอังกฤษกับรายการ
2: English Level Up
0: สำหรับวันนี้
2: สวัสดีค่ะ

0: ัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครอง
1: และน้องๆที่น่ารักทุกคนวันนี้พบกับรายการ English Level Up
0: ครูพี่แนท
1: ครูพี่นุ่น
0: มาเติมพลังอังกฤษให้กับน้องๆทุกคนแล้วค่ะ
1: เอ๊ครูพี่แนทคะวันนี้เราจะมาเติมพลังอังกฤษให้น้องๆกันเรื่องอะไรดีคะ
0: วันนี้นะคะครูพี่แนทจะมาชวนน้องๆไปเติมพลังกันในเรื่องของประโยคคำสั่งค่ะ
1: ประโยคคำสั่งนะคะจะแบ่งออกเป็น2 อย่างค่ะคือสั่งให้ทำกับสั่งห้ามทำค่ะปกตินะคะประโยคคำสั่งเนี่ยค่ะจะละประธานเอาไว้นะคะสามารถขึ้นต้นด้วย verb เฉยๆได้เลยค่ะ
0: ประโยคคำสั่งนะคะน้องๆก็น่าจะคุ้นเคยจากการที่คุณครูเนี่ยสั่งให้น้องๆ

0: งหรือว่ายืนขึ้นใช่ไหมคะคำว่านั่งลง sit down คำว่ายืนขึ้น stand up ก็เป็นประโยคคำสั่งค่ะ
1: นอกจากนี้นะคะประโยคคำสั่งเนี่ยยังสามารถใช้ verb หรือคำกริยาแค่ตัวเดียวโดดๆได้เลยค่ะยกตัวอย่างเช่น stop หยุดค่ะหรือ go ไปเลย
0: เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะพวกเราจะพาน้องๆไปเติมพลังอังกฤษกับรายการ
1: คริสจ๊อบค่ะและน้องๆอย่าลืมสังเกตประโยคคำสั่งกันนะคะว่าอยู่ตรงไหนบ้างไปดูกันเลย
0: go

0: ำเหี้ย
1: โอ้โ
2: หยกไม่ไหวยกไม่ไหว
0: พูดอะไรนะ
1: You want me to lift that one
0: โอ้ไม่ได้ยกเอามาอวดเฉยว่ามีเวลาแข็งแรงแล้วอวดว่ามี
1: อ๋อหนัก
0: ยกมาเก็บก่อน
3: ภาษาอังกฤษอย่าลืมนะครับยกเวทที่ฟิตเนสเซ็นเตอร์ก็ต้องเอาไปเก็บด้วยนะครับคำว่าเอาไปเก็บก็คือ put it away หรือ put it back นั่นเองนะครับเอาไปเก็บด้วยนั่นเองนะสรุปเอาไม่ได้เอามาเก็บไม่ได้เอามายกใช่ไหม
0: put it away
3: put it away หรือ put it back
0: put it back ก็เลยเอามาเก็บ put it back okay. you build muscle right
1: correct
0: you are trapezius bicep tricep thoracic major deltoid quadricep and gastrocnemius
1: Can you speak English, please?
0: I speak English.
1: I don't understand. What are you saying?
0: เขาไม่เข้าใจศัพท์เทคนิค
3: ใช่คุณผู้ชมครับอย่าลืมนะครับพี่น้องชาวไทยหลายท่านบางทีไปเรียนแต่ภาษาอังกฤษที่มันเป็นเรื่องของ technical terms จาก textbook ก็คือตำราใช่ไหมแต่ในภาษาพูดบางทีฝรั่งเองเจ้าของภาษาเขาก็ยังไม่เข้าใจนะครับว่ามันคืออะไรดังนั้นพี่บ๊วยครับผมว่าใช้ภาษาทั่วไปดีกว่าครับ
0: I want to view your shoulder
1: okay
0: your back
1: all right
0: arm
1: okay
0: forearm okay. and your breast
1: what what do you mean by breast
0: ทำไมอ่ะตกใจอะไรอ่ะ
1: breast
0: นี่รู้จักก็คือเหมือน chicken breast ไงแบบ and check and the ring and the chicken breast and the ring and the ring and the ring and big and big and big
1: chicken breast
0: อกไก
1: ่อกไก่
0: ถูกต้อง
3: ก็เลยอกผู้ชายก็เลยเป็น breast
0: yes your breast
3: ว้า
0: ทำไมอ่ะ
3: ไม่ใช่คุณผู้ชมครับอย่าลืมนะครับว่าถึงแม้ว่าอกไก่ก็คือ chicken breast หลายๆท่านอยู่นี้ก็นิยมกินกันมากเลยนะครับแต่คำว่า breast ถ้าใช้กับคนเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของอกผู้หญิงจ้าดังนั้นนะครับอกผู้ชายต้องใช้ chest นั่นเองครับต้องให้เกียรติตัวทีด้วยนะครับ chest นั่นเองครับพี่บอย chest muscles chest muscle
0: I want to be your chest muscle
1: okay. yeah understand
0: good
1: better yeah okay
4: เป็นอย่างไรกันบ้างคะน้องๆเจอประโยคคำสั่งกันบ้างไหมคะครูพี่แนทเจออยู่ประโยคนึงค่ะคือคำว่า put it back กับคำว่า put it away ที่แปลว่าเอาไปเก็บค่ะในประโยคคำสั่งนะคะน้องๆอาจจะคุ้นเคยกันอยู่แล้วนะคะก็สั่งง่ายๆเลยเช่น open the door เปิดประตูค่ะหรือ be quiet เงียบๆหน่อยค่ะใช่ค่ะในประโยคคำสั่งนะคะเราจะใช้ verb infinitive ค่ะเป็นตัวขึ้นต้นประโยคนะคะ verb infinitive คือ verb ที่ไม่ผันไม่เติม s ค่ะตัวอย่างเช่นถ้าเราจะบอกว่ามานี่มานี่เราจะใช้คำว่า come here แบบนี้หรือว่าจะบอกว่าไปชิวๆเราก็จะใช้คำว่า go away ชิวๆออกไปแบบนี้ค่ะหลักๆนะคะประโยคคำสั่งเนี่ยค่ะเขาจะแบ่งออกเป็น2ประเภทด้วยกันนะคะก็คือสั่งให้ทำกับสั่งห้ามทำนะคะเมื่อกี้นี้ก็เป็นสั่งให้ทำนะคะเราก็ใช้ verb infinitive ได้เลยแต่ถ้าเป็นประโยคห้ามทำเนี่ยโครงสร้างเราจะใช้เป็น don't นะคะแล้วก็บวกด้วย verb infinitive นั่นเองค่ะเช่น don't park here อย่าจอดรถที่นี่อย่างนี้เป็นต้นค่ะแต่ในบางสถานการณ์นะคะน้องๆถ้าเราใช้ประโยคคำสั่งเดียวๆเลยเนี่ยค่ะมันจะดูห้วนไปนิดนึงนะคะถ้าเราอยากให้มันดูซอฟต์ลงกว่านี้หน่อยนะคะน้องๆสามารถใช้คำว่า please กันได้ด้วยค่ะยกตัวอย่างเช่นกรุณาเปิดไฟหน่อยค่ะภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่า please turn on the light เปิดไฟหน่อยค่ะคำว่า please นะคะแปลว่าได้โปรดนะคะฉะนั้นมันก็จะดูซอฟต์ลงนะคะอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะเช่นคำว่า be quiet ที่แปลว่าเงียบๆหน่อยค่ะประโยคนี้นะคะดูห้วนมากๆเลยค่ะถ้าเราอยากทำให้ประโย

0: ดูซอฟต์ลงนะคะเราต้องเติมคำว่า please ลงไปค่ะเช่นคำว่า please be quiet กรุณาเงียบๆหน่อยค่ะเห็นไหมคะประโยคดูซอฟต์ลงเลยนะคะ
1: เอาละค่ะเรามาเล่นเกมกันดีกว่าถ้าครูพี่เน็ตต้องการจะบอกว่ายืนขึ้นเราจะใช้คำไหนกันดีคะระหว่าง stand up กับ standing up ใช่แล้วค่ะคำว่า stand up นั่นเองเวลาเราใช้ประโยคคำสั่งเราจะใช้ verb infinitive นะคะคือ verb ที่ไม่ผันเลยประโยคที่สองค่ะครูพี่เน็ตต้องการจะบอกว่าปิดประตูเราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษกันว่ายังไงดีคำแรก close the door คำที่สอง ring the door ใช่แล้วค่ะเราจะใช้คำว่า close the door ที่แปลว่าปิดประตูเราใช้ verb infinitive กับประโยคคำสั่งกันนะคะ
0: ข้อต่อไปนะคะถ้าเราอยากจะสั่งว่าอย่าว่ายน้ำในทะเลสาบเราจะใช้ประโยคไหนดีคะระหว่าง don't swim in the lake กับ don't swimming in the lake ประโยคไหนดีคะถูกต้องค่ะประโยคที่ว่า don't swim in the lake เห็นไหมคะ don't บวก verb infinitive ไม่ผ่านเลยนะคะเป็นประโยคคำสั่งค่ะมาต่อกันอีกสักข้อหนึ่งนะคะถ้าเราจะสั่งว่าอย่านอนดึกจะใช้อะไรคะระหว่าง don't sleeping late กับ don't sleep late ตอบอะไรดีคะถูกต้องค่ะต้องเป็น don't sleep lateแปลว่าอย่านอนดึกนะคะเห็นไหมคะ don't บวก verb infinitive ไม่ผ่านใดๆเลยค่ะ
1: นอกจากประโยคคำสั่งนะคะยังใช้กับประโยคเชิญชวนได้ด้วยค่ะครูพี่เน็ตจะพาน้องๆไปเติมพลังอังกฤษกันต่อกับรายการ Itchy Feet
0: ค่ะน้องๆอย่าลืมสังเกตนะคะคำว่า less อยู่ตรงไหนกันบ้างไปดูกันเลยค่ะ

0: และแล้วเราก็เดินทางมาถึง
1: จังหวัดอุตรดิตถ์เอ and the popular nickname for อุตรดิตถ์ is เมืองลับแล
0: nickname คือชื่อเล่นนะครับชื่อเล่นที่คนเราเรียกอุตรดิตถ์เนี่ยก็คือเมืองลับแลซึ่งที่มาที่ไปเนี่ยน่าจะมี2ทางครับ
1: ใช่แล้วค่ะ One theory about how this came about is that แล means which cannot be seen or hidden cityลับแลเนี่ยคือหมายถึงแปลตรงๆก็คือสถานที่ที่มองไม่เห็นหรือว่าเมืองที่หาไม่เจอ
0: Black Magic มนต์ดำแน่นแน
1: ่ Geographically speaking คือพูดกันตามหลักภูมิศาสตร์ครับพี่เต้ The thick forest and a mountainous terrain make it close to impossible for outsiders to find or even see the place
0: อ๋อเข้าใจแล้วคือ thick forest นะครับคือป่าที่หนาทึบนะกับ mountainous terrain คือภูมิประเทศที่ค่อนข้างจะเป็นเขาเยอะๆเนี่ยก็เลยทำให้คนนอกเนี่ยแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยคือจะ impossible เลยนะครับที่จะเจอหรือแม้กระทั่งเห็นเมืองนี้
1: ใช่แล้ว
0: ทำไมไม่เปิดสปอตไลท์อ่ะติดตั้งไฟย่องเยอะแยะอะไรเงี้ยโอ้ยนี่รับแรงอยู่ทั้งนี้ก็ไม่รับอีกต่อไปแล
1: ้ว We're talking centuries ago พี่เต้แบบร้อยปีอะไรอย่างงี้
0: อ๋อเข้าใจแล้ว

0: Did you know that the Tectona Grands Lynn is the provincial tree of Uttaradith?
1: Let's turn that into an easier English. เอาแบบอธิบายแบบเข้าใจง่ายๆหน่อยได้ไหม
0: เอาสับง่ายๆหน่อยไหมแปลอังกฤษยากเป็นอังกฤษธรรมดาอีกทีนะครับ The teak tree is the provincial tree of Uttaradith
1: อ๋อคือต้นสักเป็นต้นไม้เรียกว่าเป็นประจำจังหวัด
0: ถูกต้อง
1: จังหวัดอุตรดิตถ
0: ์ Yeah
1: นั่นแหละประจำจังหวัดนั่นเอง
0: ถูกต้อง And the big guy in the background here is Mr. Mahesak.
1: ต้นมเหศักดิ
0: ์ถูกต้องตั้งชื่อว่าต้นมเหศักดิ์นะเป็นต้นศักดิ์ใหญ่มากนะครับ The name was upon by Her Royal Highness Princess มหาจักรีสิรินธร
1: แล้วก็ชื่อได้รับพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
0: ถูกต้องนะครับก็เบาๆรอบลำต้นก็เท่าไหร่พันเซน
1: ประมาณ10เมตร
0: โอ้และสูงนี่คือตะกอนสูงวันนี้นะปาล์มรู้เปล่า
1: สูงเท่าไหร
0: ่ตะกอนเนี่ยเขาบอกว่าสูงถึงว่า47มั้งใช่ไหมแล้วก็ยอดเจอพายุเข้าไปก็เลยเตี้ยลงมานิดหนึ่งเลย38
1: ไปวิ่งเล่นกันเถอะพี่เต
0: ้ไม่ได้ของการไว้
1: อ่ะทำไมอ่ะ
0: ไม่ได้นี่ที่นี่เขาห่วงมาก
1: อ้าวเหรอ
0: ไม่ได้แค่มาแค่นี้ก็แฮปปี้แล้วรู้ว่าเวลานี่คือเวลาอะไร
1: เวลาอะไร
0: It's time to breathe in
1: แบบว่าหายใจเข้าแบบ
2: จากรายการ Itchy Feed นะคะมีประโยคนึงที่บอกว่า Let's turn that into easier English
3: มาทำให้เป็นภาษาอังกฤษอย่างง่ายกันดีกว่าค่ะน้องๆเห็นไหมคะคำว่า Let's สะกดด้วย L-E-T แล้วมี apostrophe S คำว่า Let ตัวนี้ค่ะเราจะใช้กับประโยคเชิญชวนได้ด้วยเดี๋ยวครูพี่เน็ตจะมาอธิบายให้ฟังกันค่ะคำว่า LetLET กับคำว่า let's apostrophe s เป็นคำที่น่าสับสนมากๆเลยนะคะน้องๆครูพี่แนทจะมาอธิบายคำว่า let ให้ฟังกันค่ะคำว่า let ที่เป็น let เนี่ยนะคะแปลว่าอนุญาตหรือยอมให้ทีนี้โครงสร้างประโยคก็ง่ายมากๆเลยค่ะเราจะใช้คำว่า let ก่อนแล้วตามด้วยกรรมแล้วค่อยตามด้วย verb infinitive ค่ะตัวอย่างประโยคเช่น let me help youให้ฉันช่วยคุณเถอะนะน้องๆจะเห็นได้ว่าครูพี่แนทใช้ let me ไม่ใช่ let I นะคะเราต้องใช้กรรมนะคะน้องๆ
2: และอีกคำหนึ่งนะคะคือคำว่า less ค่ะแค่เติม apostrophe s นะคะความหมายก็เปลี่ยนไปเลยค่ะเป็นการพูดลักษณะเชิญชวนนะคะ apostrophe s เนี่ยค่ะเราจะย่อมาจากคำว่า us ค่ะคือคำว่า let บวก us พูดเร็วๆเป็น less นั่นเองค่ะโครงสร้างนะคะเราจะใช้ less บวก verb infinitive ได้เลยค่ะไม่ต้องมีกรรมนะคะยกตัวอย่างเช่น let's go ไปกันเลยหรือ let's make a snowman ไปปั้นมนุษย์หิมะด้วยกันค่ะถ้าเราเข้าใจแล้วนะคะว่าคำว่า let กับคำว่า less ใช้ยังไงเราก็ไปเติมพลังคำศัพท์กันดีกว่าค่ะกับรายการ
4: Vocab King
3: ไปลุ้นกันนะคะว่าน้องโยกับน้องเซนจะสะกดคำได้สักกี่คำแล้วน้องๆอย่าลืมนะคะสะกดคำไปพร้อมกับเพื่อนๆด้วยนะไปกันเลย
2: Let's go
5: Welcome to Good Morning
6: Vocab King

0: Good morning, Vocab King.
1: และคู่ต่อไปของเราก็มาพร้อมกันแล้วนะคะบอกได้เลยว่ามีสูสีเพราะว่าทั้งคู่เลยมีสถิติของรอบทีมเวิร์กนะคะ 100% ทั้งคู่เลยไม่มีผิดเลยนะถือว่าเก่งมากเลยนะ
2: ในครั้งนี้น้องโยได้เลือกลำดับการเล่นครับส่วนน้องเซนจะเป็นผู้ที่เลือกหมวดก่อน
3: Let's take a look at the categories. Our first category, aquatic animals.
1: สัตว์น้ำหรือว่าสัตว์ทะเลนะคะ
3: Category number 2, office.
1: สำนักงานค่ะ
3: And the last category, occupation.
1: หรืออาชีพนั่นเองนะคะน้องเซนคะ
4: Aquatic animal.
1: Aquatic animal. โอเคน้องโยล่ะคะ
4: Occupation ค่ะ
3: Occupation.
1: น้องโยเราเลือกหมวดไปแล้วถามน้องโยว่าอยากเล่นก่อนหรืออยากเล่นหลัง
4: เล่นหลังค่ะ
1: อยากเล่นหลังนะคะ
2: คู่นี้น้องเซนจะได้เล่นก่อนเสมอครับการตัดสินใจของน้องโยแบบนี้จะทำให้ได้เปรียบหรือเปล่าต้องไปดูกันครับ
1: ถ้าพร้อมแล้วนะคะเราไปเริ่มกับน้องเซนกันก่อนเลยนะคะ Let's play spelling
3: Sen welcome to aquatic animals your first word is mackerel
4: Mackerel.
3: Correct! You got it! Mackerel.
1: อ่ะมาดูหมวด occupation ของน้องโยบ้างดีกว่านะคะ
3: Alright, your category is occupation. The first word, investor.
4: I-N-V-E-S-T-E-R.
3: Investor.
4: I-N-V-A-S-T-E-R.
3: Investor.
4: I-N-V-A-S-T-E-R.
3: Oh, so close!
1: นิดเดียวเอง
3: Yo, one letter. Investor, I-N-V-E-S-T-O-R. O-R, there it is.
2: Uh-huh. คำแรกมาก็ผิดเลยครับสงสัยหมวดนี้จะไม่ง่ายสำหรับน้องโยแล้วสิครับ
3: Your next word is sturgeon.
4: S-T-E-R-G-E-O-N.
3: Sturgeon.
4: S-T-O-R-G-E-O-N.
3: Sturgeon.
4: S-T-U-R-G-E-O-N.
3: Got it! There it is.
2: โอ้โหเอาจนได้ครับพยายามเปลี่ยนสระไปเรื่อยๆต้องชมเลยครับว่าน้องเซนมีทักษะการผสมคำที่ดีมากครับ
1: เราต้องตามกลับมาให้ทันนะคำนี้โอเคสู้ๆนะ
3: Your next word is astronaut
4: A S T R O N A U T
3: Correct You got it
1: แปลว่าอะไรคะ astronaut
4: นักบินอวกาศค
1: ่
4: ะ
1: มนุษย์อวกาศนั่นเองนะคะ
3: All right, Sen, your next word for aquatic animals is archer fish.
4: A-R-C-H-E-R-F-I-S-H.
3: Correct! Archer fish! Good guess!
1: ช็อกมากเลยคือไม่รู้ว่าฮะถูกด้วยดีใจจังคือเดาใช่ไหมเมื่อกี้เดาใช่ไหมโอ้โหน้องโยอย่าเพิ่งถอดใจอย่าเพิ่งห่อเหี่ยวสู้ต่อนะ
3: Your word is...Accountant.
4: A-C-C-O-U-N-T-A-N-T.
3: Correct! Excellent! Sen, your next word is urchin.
4: U-R-C-H-I-N.
3: Correct! Urchin. Well done.
1: คืออะไรคะ
4: Men.
1: หอยเม่นมาน้องโยคำนี้ต้องถูกเท่านั้นถึงจะมีโอกาสตีเสมอนะ
3: All right, your next word is messenger
4: M-A-S-E-N-G-E-R
3: Messenger
4: M-A-S-E-N-G-E-R
3: Messenger
4: M-A-S-I-N
3: Oh, I'm sorry!
1: หมดเวลา
3: Close again! Yo, Messenger M-E-S-S-E-N-G-E-R
1: ขอเสียงปรบมือให้กับน้องๆทั้งสองคน
3: Give them both a big hand!
1: เชิญมาตรงกลางเลยเราก็ได้ผู้เข้ารอบนะคะเป็นน้องเซนค่ะ
5: โอ้โหน้องโยกับน้องเซนเนี่ยสะกดคำเก่งกันมากๆเลยค่ะถ้าน้องๆอยากจะสะกดคำเก่งเหมือนเพื่อนๆก็อย่าลืมท่องศัพท์แล้วก็ฝึกสะกดคำกันทุกวันเลยนะคะจากรายการ Vocab King นะคะมีคำศัพท์ที่น่าสนใจคือคำว่าอะไรบ้างคะครูพี่แนทครูพี่แนทเจอคำว่า investor ค่ะ investor แปลว่านักลงทุนมี suffix คำว่าทำให้กลายเป็นคนค่ะน้องๆหลายคนคงจะสับสนนะคะว่าsuffix นี่คืออะไรคะครูพี่นุ่นมีคำตอบค่ะ suffix คือตัวที่ต่อท้ายคำนั้นและทำให้หน้าที่ของคำเปลี่ยนไปค่ะจาก verb อาจจะกลายเป็นคำนามได้ค่ะแต่ความหมายยังคงคล้ายคำเดิมอยู่นะคะถ้าน้องๆเข้าใจ suffix กันแล้วว่าคืออะไรเรากลับมาที่คำว่า investor กันค่ะคำว่า investor แปลว่านักลงทุนมาจากคำว่า invest ที่เป็น verb แปลว่าลงทุนเติม suffix er เข้าไปกลายเป็นคนแปลว่านักลงทุนนั่นเองค่ะทีนี้ถ้าน้องๆรู้จัก suffix กันแล้วเนี่ยมันก็ทำให้เราสามารถเดาคำศัพท์ได้ง่ายขึ้นใช่ไหมคะประหยัดเวลาการท่องศัพท์เราก็สามารถทำให้เรารู้จักคำศัพท์ได้หลากหลายมากขึ้นด้วยค่ะเรามาดูคำศัพท์กันดีกว่าค่ะคำศัพท์ที่สามารถเติม suffix er แล้วกลายเป็นคนได้มีคำว่าอะไรบ้างคะครูพี่นุ่น
1: คำแรกนะคะคือคำว่า act เป็น verb ค่ะแปลว่าแสดง
5: เติม er เข้าไป act เป็น actor แปลว่านักแสดงค่ะ
1: คำที่สองนะคะคือคำว่า visit เป็น verb แปลว่าเยี่ยมค่ะ
5: เติม er เข้าไป visit เป็น visitor แปลว่าผู้มาเยือน
1: คำที่3นะคะคำว่า create เป็น verb ค่ะแปลว่าสร้าง
5: เติม er เข้าไป create เป็น creator แปลว่าผู้สร้างค่ะ
1: โอ้โหวันนี้พิเศษกันมากๆเลยนะคะแค่เราเรียนเรื่อง suffix ลงไปเนี่ยนะคะเราก็ได้คำศัพท์ถึง8คำนั่นเองค่ะขอให้น้องๆนะคะหยิบสมุดจดศัพท์มาทวนกันไปอีกรอบค่ะ visit visitor create creatoract actor invest investor ง่ายมากเลยใช่ไหมคะน้องๆ
5: นอกจากนี้นะคะ suffix ที่เติมข้างหลังคำแล้วไปเปลี่ยนหน้าที่ของคำเนี่ยยังมีอีกหลายตัวเลยค่ะยิ่งเรารู้ suffix เยอะมากขึ้นเท่าไหร่ก็ทำให้เรารู้คำศัพท์มากขึ้นเท่านั้นค่ะวันนี้นะคะเราได้เรียน suffix er กันไปแล้วครูพี่นัทขอแถมอีกนิดนึงได้ไหมคะคำว่า meant ค่ะ M-E-N-T meantพอเติมข้างหลังคำแล้วจะกลายเป็นคำนามค่ะตัวอย่างที่เราได้เรียนรู้กันไปแล้วนะคะก็คือคำว่า invest ที่เป็น verb แปลว่าลงทุนเติม er เข้าไปเป็นคน investor แปลว่านักลงทุนพอเติมคำว่า meant เข้าไป M-E-N-T ก็เป็นคำนามเหมือนกันค่ะแต่แปลว่าการลงทุนนั่นเอง

0: ติดเทคไลฟ์ล็อกอินรายการที่จะพาคุณไปรู้จักเข้าใจและรู้เท่าทันเทคโนโลยีที่อยู่ในชีวิตประจำวันของคุณเพราะโลกในอนาคตได้เกิดขึ้นแล้วในปัจจุบันเพียงแค่คุณมองหาเราก็จะมองเห็นและก้าวทันวิถีชีวิตยุคใหม่ได้อย่างแน่นอนครับอย่างเช่นเรื่องของเงินนะครับสิ่งใกล้ตัวที่สำคัญของเราทุกคนเราทุกคนมักจะคุ้นเคยกับเงินในรูปของเงินสดแบบนี้ใช่ไหมครับแต่วันนี้โลกได้เปลี่ยนไปแล้วอ่ะเรากำลังก้าวเข้าสู่สังคมไร้เงินสดที่เรียกว่า cashless society ที่มีเทคโนโลยีมากมายที่จะช่วยให้คุณเนี่ยจับจ่ายใช้สอยได้อย่างง่ายแล้วก็สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นอนาคตนะครับเราอาจจะไม่จำเป็นต้องพกเงินสดแบบนี้ต่อไปเพียงแค่คุณมีโทรศัพท์มือถือแค่เพียงเครื่องเดียวก็สามารถใช้แทนเงินสดได้แล้วครับเท่าไหร่ครับ
1: 790บาทครับ
0: โอเคลูกป้าไม่ได้เอากระเป๋าตังค์มา
2: เอ้าพ่อผมจะซื้อเกมให้แต่ไม่ได้เอากระเป๋าตังค์มาจะซื้อได้ไหมเนี่ย
0: โทษนะครับมันมีจ่ายด้วยวิธีอื่นอะไรอย่างเงี้ย
1: อ๋อจ่ายด้วยสแกนบาร์โค้ดจ่ายเป็นพร้อมเพย์ก็ได้ครับหรือโอนเข้าบัญชีก็ได้ครับ
0: อ๋อโอเคงั้นดีเลยเดี๋ยวเราจ่ายด้วยโทรศัพท์ของเรา
2: โทรได้ด้วยเหรอ
0: นี่นะเดี๋ยวนี่ไงครับพี่เขามีอันนี้
2: อันนี้ของ
0: น
2: ั้
1: น
0: เนี่ยได้แล้วฟ้าก็ไม่เคยใช้เดี๋ยวสแกนปึ้งแล้วเราก็ใส่จำนวนเงินใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับผม
0: เอ้าให้มาดูใส่จำนวนเงินแล้ว1 7 9 0กดยืนยันโอเคได้แล้ว
2: เย้ได
0: ้
2: แล
0: ้
2: ว
0: โอ้เร็วจัง
1: คร
0: ับ แล้วใส่ถุงด้วย
2: ใส่ถ
1: ุ
2: งคร
1: ับ เรียบร้อยคร
0: ับ โอเคขอบคุณครับสวัสดีครับไปแล้ว
3: เห็นไหมคะน้องๆทุกวันนี้นะคะคนไม่ค่อยใช้เงินสดกันแล้วนะคะจากข่าวนะคะครูพี่แนทเห็นคำว่าสังคมไร้เงินสดน่าสนใจค่ะสังคมไร้เงินสดพูดเป็นภาษาอังกฤษว่าcashless society เราเห็นคำว่า cash นะคะซึ่งแปลว่าเงินสดกับคำว่า less ที่แปลว่าไร้ค่ะพอมารวมกันจะแปลว่าไร้เงินสดนั่นเองค่ะไม่ได้แปลว่าจนนะคะทีนี้นะคะถ้าเราดึงคำว่า society ขึ้นมาแล้วก็มารวมกันจะเป็นคำว่า cashless society สังคมไร้เงินสดค่ะแม้พอพูดเรื่องเงินทองนะคะครูพี่นุ่นก็อยากจะมาฝากคำศัพท์กันค่ะเกี่ยวกับการเงินค่ะมีการฝากเงินการถอนเงินแล้วก็การโอนเงินค่ะอันแรกนะคะการฝากเงินในภาษาอังกฤษนะคะเราจะใช้คำว่า deposit แปลว่าการฝากเงินค่ะเช่นฉันฝากเงินในธนาคาร I deposit my money in the bank เห็นไหมคะ deposit เป็น verb นะคะแปลว่าฝากเงินค่ะส่วนเรื่องของการถอนเงินนะคะเราจะใช้คำว่า withdraw ค่ะถ้าเราอยากจะบอกว่าฉันต้องการที่จะถอนเงิน 2,000 บาทออกมาจากบัญชีของฉันเราจะพูดว่า I would like to withdraw 2,000 บาท from my account หรือตัวอย่างที่2ค่ะฉันต้องการที่จะถอนเงินจากบัญชีธนาคารของฉันเราจะพูดว่า I would like to withdraw money from the bankคำว่าโอนเงินในภาษาอังกฤษนะคะเราจะใช้คำว่า transfer คำว่า transfer นะคะแปลว่าโอนเงินเป็น verb ค่ะยกตัวอย่างเช่นคุณช่วยโอนเงินให้ฉันหน่อยได้ไหมภาษาอังกฤษเราจะพูดว่า can you transfer me the money โอนเงินให้ฉันหน่อยได้ไหมและถ้าเกิดว่าเราจะพูดว่าพรุ่งนี้ฉันจะโอนเงินให้คุณค่ะภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่า I will transfer the money tomorrow เห็นไหมคะtransfer เป็น verb แปลว่าโอนเงินค่ะ โอ้โหวันนี้ในรายการ English Level Up เราก็ได้ความรู้กันเยอะเลยนะคะเนี่ย
4: ใช่แล้วค่ะครูพี่แนทเราได้เติมพลังอังกฤษกันไปเยอะมากๆเลยนะคะเอว่าแต่น้องๆจำได้ไหมคะว่าเราเรียนเรื่องอะไรกันไปบ้างมาทบทวนกันดีกว่าค่ะ
3: เรื่องแรกที่เราได้เติมพลังกันเลยนะคะก็คือประโยคคำสั่งค่ะประโยคคำสั่งขึ้นต้นด้วย verb infinitive ได้เลย verb infinitive คือ verb ที่ไม่ผันนะคะห้ามเติม ses เลยค่ะตัวอย่างเช่นเปิดประตู open the door ปิดประตู close the door
4: เรื่องที่สองที่เราเติมพลังอังกฤษกันไปแล้วนะคะคือคำว่า let บวก

0: come บวก verb infinitive ค่ะจะแปลว่าอนุญาตหรือปล่อยให้ค่ะเช่น let it go คำว่า let บวก come คือคำว่า it บวก go ซึ่งเป็น verb infinitive แปลว่าปล่อยมันไปค่ะและคำว่า less นะคะมี apostrophe s ค่ะบวก verb infinitive จะเป็นการพูดลักษณะเชิญชวนค่ะ let's go เห็นไหมคะ verb infinitive คือคำว่า go นั่นเองค่ะแล้วเรื่องที่3นะคะที่เราได้เรียนคำศัพท์กันไปตั้งหลายคำเลยในวันนี้คำแรกค่ะ act actor แสดงนักแสดง invest investor ลงทุนนักลงทุน create creator สร้างผู้สร้าง visit visitor เยี่ยมผู้มาเยือนค่ะและเรื่องที่4นะคะที่เราเติมพลังอังกฤษกันไปค่ะอยู่ที่คำศัพท์เกี่ยวกับการเงินนะคะคำแรกค่ะ cashless society สังคมไร้เงินสดค่ะ deposit ฝากเงิน withdraw ถอนเงิน transfer โอนเงินค่ะ
1: แล้วทั้งหมดนี้ก็คือสิ่งที่เราได้เติมพลังอังกฤษกันไปนะคะน้องๆถ้าน้องๆอยากเก่งเนี่ยก็อย่าลืมหมั่นทบทวนความรู้บ่อยๆนะคะ
0: ค่ะวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะคะก่อนจากกันนะคะครูพี่นุ่นจะมาให้สำนวนค่ะ Rome wasn't built in a day กรุงโรมไม่ได้สร้างเสร็จในวันเดียวนะคะ
1: ใช่แล้วค่ะถ้าน้องๆอยากเก่งภาษาอังกฤษน่ะวันเดียวก็เก่งไม่ได้นะต้องหมั่นทบทวนสะสมความรู้ไปเรื่อยๆนะคะ
0: ใช่แล้วค่ะอย่าลืมมาเติมพลังอังกฤษกับรายการ
2: English Level Up
0: สำหรับวันนี้
2: สวัสดีค่ะ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: Hey Bodo, what's your favorite holiday?
1: Songkran, of course. It's the best time of the year.
0: It's in the summer, right?
1: Exactly. That's why it's so fun to go out and splash water. It's perfect for the extremely hot weather in April.
0: How long is the Songkran festival?
1: Usually it's 4 days, so many people take the opportunity to go back to their hometown to visit their friends and family. It's the time of the year where family comes together to pay respect to the elders, spend some quality time together, and welcome the Thai New Year.
0: That sounds really nice.
1: Oh, we also visit local temples and offer food to the Buddhist monks. What about you? What's your favorite holiday or celebration?
0: I love Halloween.
1: Why is that?
0: I'd love it since when I was a kid, and my parents would put up spooky decorations around the house, and the kids in our neighborhood would love them.
1: Oh, so do you still go trick-or-treating?
0: Yeah, sometimes I take my nieces and nephews trick-or-treating. It's nice to see little kids dressed up in funny costumes and get excited over how much candy or chocolate they get.
1: Is there any Halloween costume contest by any chance?
0: Yes, people have it for fun. I went to a costume party at my friend's house last year and I won best superhero costume.
1: Oh, that sounds cool. So which superhero did you dress up as?
0: I went as Transformers Bumblebee, my favorite Autobot.
1: Wow. Are there any categories in the costume contest?
0: Yeah, I mean, usually there are categories such as spookiest, funniest, best superhero, and most unique costume.
1: That sounds like a lot of fun.
0: It is. Let's jam.
1: Let's go.
2: Stay tuned for our next episodes of Watch and Learn.
3: There are lots of interesting topics for you to learn.
4: And it's a great chance for you to improve your English.
5: Enjoy watching. Bye-bye. Bye-bye.
6: ถ้าชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมง DLTV

0: food isn't just sustaining for life. Instead, it's an art form that brings together culture, history, way of life, and beauty of each nation on a single plate. Thai food is no different from the Yudhoyar period to the Ratanakosin era. Royal Thai cuisine has been prepared with immense delicacy. Local ingredients are meticulously crafted and beautifully arranged on a platter with precise presentation. Presented in bindurong bowls with floral patterns, everything has meaning and a story.
1: และนี่คือการเดินทางเพื่อให้คุณได้รู้จักไทยในแบบที่คุณไม่เคยรู้จักมาก่อนเสน่ห์อาหารไทย
2: Delicious
3: Wow looks so อร่อยมากมากวิ่งอะไรโอ้น้ำพริกกะปิของปอดของเอมิลี่
2: เลย
3: ชอบมากเลย
2: เอมิลี่ชิมเลย
3: โอ้ชอบแบบว่าที่เขาทำแกะสลัก
2: มาสวยเลย
3: โอ้สวยมาก
2: อร
3: ่
2: อย
3: หนึ่งสองสาม
1: Cheers
3: มันลาบชอบรสชาติไทยนะเพราะว่ารสชาติของไทยมีแบบเค็มเปรี้ยวหวาน
2: เอมิลี่ชอบเมนูไหนบ้างคะ
3: อาจจะต้องเป็นกะปิค่ะเพราะว่าเอมิลี่เป็นคนที่ชอบกินกะปิอยู่แล้วแล้วก็ที่นี้มันอร่อยอร่อยมากค่ะ
2: แล้วคิดว่าอาหารไทยเนี่ยมีเสน่ห์อะไรบ้างคะ
3: คิดว่าอาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ามันแบบวัฒนธรรมของประเทศไทยด้วยค่ะเวลาเอมิลี่มาครั้งแรกเอมิลี่รู้สึกว่าคนไทยเขากินแล้วก็คุยไปด้วยมันไม่ใช่แค่กินอย่างเดียวนะใช่เพราะว่าประเทศของเอมิลี่เราจะกินเพื่อให้อิ่มไม่ใช่เหมือนที่คนไทยทำใช่อันนี้ทำให้เอมิลี่แบบรู้สึกฟูใช่ค่ะ
4: ก็คืออย่างแรกเลยคืออยากให้เขาได้สัมผัสรสชาติที่เป็นดั้งเดิมจริงๆของอาหารไทยเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือให้ทานอาหารแล้วมีประโยชน์ต่อร่างกายสุขภาพดีนะคะเพราะอาหารไทยมีเสน่ห์และเรื่องราวเสน่ห์อาหารไทย delicious ค่ะ
0: Many people know Thai food from street courts or famous places with long queues but few know that flavor of Thai food is also being shared and further developed in places we might not expect The place we are heading to now isn't just a regular classroom It's a classroom that teaches an understanding of Thai culture through every single bite At Thammasat University, Thai food isn't just a menu item. It's a tool for connecting people's hearts around the world.
5: จริงๆเขาก็เซอร์ไพรส์นะพอเราพูดถึงรสชาติพื้นฐานของอาหารไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรสเปรี้ยวรสเผ็ดรสเค็มรสหวานหรือแม้กระทั่งรสอื่นๆที่เรามักจะไม่ค่อยพูดถึงว่ามันอยู่ในอาหารด้วยเขาก็ยิ่งตื่นเต้น
6: หลายๆวัตถุดิบที่เราคิดว่ามันมาจากไทยหรืออะไรมันไม่ได้มาจากไทยเลยแล้วมันก็อิมพอร์ตมาจากนางประเทศบางอันก็คือมาไกลมากอย่างพัทยานะคะคือมาจากคนละทวีป
5: เสน่ห์ของอาหารไทยแล้วก็เสน่ห์ของอินกริเดียนต์ของไทยอ่ะมันแสดงให้เห็นถึงเสน่ห์ทางวัฒนธรรมของไทยเพราะว่าในอาหารไทยเนี่ยมันมีรสชาติที่มีความหลากหลายศิลปินระดับโลกตอนนี้ก็หันมาสนใจกินอาหารไทยรีวิวอาหารไทยมาเล่นคอนเสิร์ตบ้านเราก็มีภาพอาหารไทยกินพร้อมกับมาภาพตัวเองก่อนขึ้นเวทีอย่างที่ผ่านมาคอนเสิร์ต Blackpink เป็นต้นหรือว่าศิลปินไทยเราไปแสดงต่างประเทศในโคเชล่าหรืออะไรก็ตามก็มักจะไปพร้อมกับอาหารไทยที่เขาต้องการโปรโมทหรือจริงๆมันเป็นวาระที่ถูกกำหนดแหละมันเป็นวัฒนธรรมที่ใครๆก็ enjoy อาหารบ้านเราอร่อยมีครบทุกรสอย่างเงี้ยผมคิดว่ามันใช้เป็นภาษาสื่อสารสากลความเป็นไทยบนเวทีโลกได้ไม่ยากเพราะฉะนั้นอาหารทำหน้าที่เปรียบเสมือนเครื่องมือนะเครื่องมือทางการสื่อสารทางการทูตทางวัฒนธรรม
3: How you feel and the flavor?
7: It's so good.
3: Yeah.
7: Nice.
3: I think in like 1 year you'll be perfect.
7: You'll right, be eating, right?
3: You'll be eating like 10 chilies.
0: For many people, a trip to Thailand isn't limited to just visiting temples or beautiful beaches. It starts with the flavors found on the streets and in every alleyway.
3: Thank you.
1: นี่แหละค่ะคือเสน่ห์ของอาหารริมทาง
3: อาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ารวมวัฒนธรรมถ้าเราอยู่กับคนไทยแล้วก็ได้ลองชิมอาหารไทยเราก็อินใจแล้วก็แฮปปี้ด้วยค่ะ
1: และทั้งหมดนี้ค่ะคือเสน่ห์อาหารไทยหรือว่า Thai Delicious

0: Good morning สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Good morning รายการที่เชื่อว่าภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิด
1: Because English is all around
0: ค่ะและรายการของเราก็ผ่านไปแล้ว2สัปดาห์นะคะเราไปถาม professor กันดีกว่าค่ะว่ามีกระแสตอบรับยังไงบ้าง So professor what kind of feedback have you gotten for the show
1: Oh the feedback has been very positive Everyone is saying that it's great that the children are able to practice their English and at the same time they are giving to charity and learning to give to others
0: ค่ะและแน่นอนค่ะเราก็อยากจะเห็นน้องๆทางบ้านนะคะช่วยกันแบ่งปันเพื่อนๆแล้วก็ช่วยเหลือผู้อื่นเช่นเดียวกับน้องๆ20คนที่มาในวันนี้ค่ะ So professor let's say hello to today's contestant

0: How are you all doing today? Are you excited to be here?
1: Yes!
0: Who has the most confidence?
1: Me!
0: Okay, well, whoever gets chosen, I wish you the best of luck.
2: ถ้าพร้อมแล้วไปพบกับเกมแรกกันเลยนะคะ Here we go with the first game,
0: Spelling Audition.
3: ในรอบ Spelling Audition, น้องๆทั้ง20คนจะถูกสุ่มออกมาทีละคนโดยน้องจะได้ฟังคำศัพท์1คำจาก Professor.หลังจากนั้นน้องจะต้องสะกดคำนั้นให้ถูกต้องถ้าสะกดถูกน้องจะได้เข้ารอบทันทีแต่ถ้าผิดหมายเลขต่อไปก็จะถูกซูมออกมาในรอบนี้เราต้องการผู้เข้ารอบแค่5คนเท่านั้น
2: น้องๆเข้าใจกติกาแล้วใช่ไหมคะเข้าใจแล้วแล้วน้องๆพร้อมหรือยังคะ
1: พร้อมแล้ว
2: เสียงดังฟังชัดมากถ้าพร้อมแล้วนะคะเราไปลุ้นกันดีกว่าค่ะว่าใครจะเป็นผู้โชคดีคนแรกของเราหมายเลขมาค่ะหมายเลขอะไรและผู้โชคดีก็คือหมายเลข5ค่ะขอเชิญน้องหมายเลข5ออกมาประจำที่ได้เลยนะคะชื่ออะไรคะ
4: ชื่อน้องนนท์ครับ
2: ชื่อน้องนนท์น้องนนท์อายุเท่าไหร่แล้ว
4: 9ปีครับ
2: 9ปีถ้าพร้อมแล้วLet's play spelling.
0: Your word is future.
4: F-U-T-U-R. Future.
0: Your answer is... incorrect, I'm sorry. Correct spelling is F-U-T-U-R-E.
2: พลาดไปตัวเดียวเองตัวสุดท้ายไม่เป็นไรนะคะน้องนนท์โอกาสหน้าลองใหม่นะเอาละค่ะหมายเลขมาค่ะใครเอ่ยใครเอ่ยใครเอ่ย19ค่ะเชิญเลยชื่ออะไรคะ
5: น้องเบนค่ะ
2: โอเคขอให้โชคดีค่ะ Let's play spelling
0: Your word is disease.
5: D-E-S-C-I-N-E.
0: Okay, your answer is... incorrect, I'm so sorry. The correct spelling of disease is D-I-S-E-A-S-E.
2: ชื่ออะไรคะ
6: ฮาร์ดี้ครับ
2: ฮาร์ดี้ฮาร์ดี้อายุเท่าไหร่ละคะ
6: 12ครับ
2: 12วันนี้พกความมั่นใจมาเท่าไหร่คะ
6: 50%
0: Do you feel confident?
6: Yes.
0: All right. You only have one word to win.
2: Let's play spelling.
0: Your word is alphabet.
6: A-L-P-H-A-B-E-T. Alphabet.
0: Your answer is... correct. Good job.
2: Yeah.เก่งมากเลยเอาล่ะเราได้ผู้โชคดีคนแรกของเราเรียบร้อยแล้วขอเชิญน้องคาร์ดี้ไปนั่งรอที่ไมค์ซับได้เลยค่ะเก่งมากนะคะมาเลยมาเลยชื่ออะไรคะ
7: แตงโมค่ะ
2: น้องแตงโมอายุกี่ขวบแล้ว
7: 11ปีค่ะ
2: 11ปีถ้าพร้อมแล้ว Let's play spelling
0: Your word is champion
7: C H A M P I A N
0: Incorrect. I'm so sorry. You were very close. The correct way to spell champion is C-H-A-M-P-I-O-N.
2: ชื่ออะไรคะ
8: น้องอายค่ะ
2: น้องอายแล้ววันนี้อายหรือเปล่า
8: ไม่ค่ะ
2: ดีมากมากเพราะเรามั่นใจใช่ไหมขอให้โชคดีค่ะ Let's play spelling.
0: Your word is fountain.
8: F-A-L-T-I-A-N.
0: Incorrect, I'm so sorry. The correct way to spell fountain is F-O-U-N-T-A-I-N.
2: หนุ่มน้อยของเราคนนี้หน้าคุ้นๆชื่ออะไรครับ
9: พฤกครับ
2: น้องพฤกน้องพฤกเคยมาแล้วหรือยัง
9: เคยมาแล้วสองรอบครับ
2: เคยมาแล้วเราไปเตรียมตัวมาเพิ่มหรือเปล่าไปซุ่มท่องคำศัพท์มาเพิ่มหรือเปล่าคะเก่งมากถ้าพร้อมแล้วตั้งใจฟังดีๆนะ Let's play spelling
0: Your word is stadium.

0: Okay, one more time. Stadium.
1: S-T-A-D-I-U-M.
0: Your answer is... correct! That is the correct way to spell stadium.
2: ตอนนี้ได้ผู้เข้ารอบไปแล้ว2คนค่ะอีก3คนจะเป็นใครหมายเลขมาค่ะและต่อไปก็คือหมายเลข12ค่ะชื่ออะไรคะ
3: ชื่อจูนครับ
2: น้องจูนน้องจูนอายุเท่าไหร่ล่ะคะ
3: 11ครับ
0: Do you feel ready?
3: Yes
0: All right Toy only have one word to win
2: Let's play spelling
0: Your word is president.
3: P-R-E-S-E-D-E-N-T.
0: Your answer is... incorrect. I'm so sorry. Very close. President is spelled P-R-E-S-I-D-E-N-T.
2: เกือบแล้วนิดเดียวเองชื่ออะไรคะ
4: แองจี้ค่ะ
2: แองจี้อายุเท่าไหร่ล่ะคะ
4: 10ปีค่ะ
2: มาสบายความตื่นเต้นออกไปเยี่ยมมากเยี่ยมมากถ้าพร้อมแล้ว let's play spelling
0: your word is village
4: v I l l a g e
0: your answer is correct good job
2: เก่งมากค่ะ villageเราทราบคำศัพท์นี้มาอยู่แล้วหรือเปล่าคะ
4: อยู่แล้วค่ะ
2: ว่าทำไมตอบเร็วมากเก่งมากค่ะน้องแองจี้ไปรอที่ Bike Stop ได้เลยค่ะ อะไรหนุ่มน้อยชื่ออะไรคะ
5: ชื่อเทียบ
2: น้องเทียบอายุเท่าไหร่คะ
5: 11ครับ
2: ตื่นเต้นไหมลูกนิดนึงนะ
0: Have you been practicing your spelling?
5: Yes
0: Okay, you feel ready? All right
2: Let's play spelling
0: Your word isremote remote
6: r e m o t e
0: okay your answer is correct good job
2: เก่งมากตื่นเต้นอยู่ใช่มั้ยเนี่ย shake it off ระหว่างเช็คก็ไปรอได้ที่ Bike Stop เลยค่ะเก่งมากเอาละค่ะน้องๆคะคนสุดท้ายที่จะไปร่วมกับเพื่อนๆอีก4คนจะเป็นใครหมายเลขมาค่ะโชคดีก็คือหมายเลข18ค่ะมาเลยสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะ
7: โนเน่ครับ
2: น้องโนเน่อายุเท่าไหร่แล้ว
7: 10ปีครับ
2: พร้อมหรือยังคะขอให้โชคดีค่ะ Let's play spelling
0: Your word is repeat.
7: R-E-P-E-A-T.
0: Your answer is... correct! Good job!
2: โอ้โหแล้วตอนนี้เราก็ได้ครบทั้ง5คนแล้วนะคะขอเชิญน้องๆทั้ง4คนมารวมตัวกันด้านหน้าเลยค่ะมาเลยและในวันนี้นะคะทางรายการ Good Morning และไทย PBS ก็มีของที่ระลึกมอบให้น้องๆทุกคนเลยค่ะก็คือเสื้อที่น้องๆใส่อยู่นี้นะคะและหนังสือ 5,000 คำศัพท์รับไปเลยคนละ1เล่มค่ะและสำหรับน้องๆทั้ง5คนที่เข้ารอบไปนะคะก็จะได้รับชุดหนังสือเสริมทักษะภาษาอังกฤษทั้ง4ด้านและ CD-ROM ค่ะรับไปเลยคนละ1ชุดค่ะไปพบกันในเกมต่อไป Let's go to Spelling Charity
8: น้องๆครับคำศัพท์ในรอบ Spelling Audition เล่นเอาทั้ง20คนเหนื่อยไปตามๆกันเลยนะครับแต่สุดท้ายก็ได้ตัวแทน5คนจนได้และหลังจากที่พี่ๆทีมงานได้บอกว่าทั้ง9หมวดนั้นมีอะไรบ้างเพื่อนๆทั้ง15คนก็รีบช่วยกันติวคำศัพท์ให้กับตัวแทนของพวกเขาทันทีเลยล่ะครับ

0: ในรอบ Spelling Charity น้องๆทั้ง5คนจะต้องเล่นทีละคนโดยการเลือกหมวดคำศัพท์1หมวดจาก9หมวดแล้วสะกดคำศัพท์10คำภายใน45วินาทีถ้าไม่แน่ใจสามารถข้ามได้โดยบอก Pass ซึ่งแต่ละคำมีมูลค่า500บาทเงินรางวัลทั้งหมดของทั้ง5คนจะมอบให้กับองค์กรเพื่อสังคมต่อไป
1: ช่วง Spelling Charity แล้วค่ะซึ่งในช่วงนี้นะคะน้องๆจะนำเงินทั้งหมดไปมอบให้กับองค์กรสาธารณกุศลค่ะซึ่งในวันนี้น้องๆจะนำไปมอบให้กับองค์กรไหนคะ
2: สมาคมป้องกันการทารุณสัตว์ค่ะ
1: สมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทยใช่ไหมคะ
2: ค่ะ
1: เพราะอะไรคะ
2: เพราะว่าสัตว์เดี๋ยวนี้น่าสงสารค่ะบางครั้งสัตว์ก็ถูกทำร้ายโดยคน
1: ดีมากค่ะเอาละค่ะน้องๆเข้าใจกติกาดีแล้วใช่ไหมคะ
2: ค่ะ
1: เราไปเริ่มกับคนแรกที่เข้ารอบมาเลยนะคะนั่นก็คือน้องคาร์ดี้นั่นเองค่ะทุกคนประจำที่ค่ะ5คนแรกเลยน้องคาร์ดี้เป็นยังไงคะตื่นเต้นไหม
3: ตื่นเต้น
1: ตื่นเต้นนิดนึงเนาะเอาล่ะเรามีให้เลือกหมวด1ถึง9เลือกหมายเลขอะไรดีคะน้องคาร์ดี้เพื่อนๆว่ายังไงคะ
3: 1 1 1
1: หมายเลขหนึ่งค่ะไปดูเลยค่ะว่าเป็นหมวดอะไรเทคโนโลยีพร้อมหรือยังคะน้องคาร์ดี้
3: พร้อมครับ
1: ถ้าพร้อมแล้ว let's play spelling
4: we will start now phone
3: p h o n e
4: fax
3: pass
4: camera
3: c a m e r a
4: media
3: pass
4: Computer.
3: C-O-M-P-U-T-E-R.
4: Laptop.
3: L-A-P-T-O-P.
4: Website.
3: W-E-B-S-I-T-E.
4: Network.
3: N-E-T-W-O-R-K.
4: Battery.
3: B-A-T-T-E-R-Y.
4: Television.
3: T-L-E-V-I-S-O-N.
4: Television.
3: T-E-L-E-V-I-S-I-O-N.
4: Fax.
3: F-A-S-H
4: Facts
3: Pass
4: Media
1: หมดเวลาแล้วนะคะเกือบได้ครบทุกคำเลยนะคะขาดไปไม่กี่คำเองคำแรกที่พลาดไปก็คือคำว่า Facts ใช่ไหมคะ
4: The correct way to spell facts is F-A-X
1: แต่เก่งมากๆเลยนะคะน้องคาร์ดี้เพราะว่าวันนี้สะกดถูกทั้งหมด8คำค่ะเก่งมากเลยคนต่อไปน้องรึกเชิญเลยค่ะไปเลือกหมวดกันดีกว่าค่ะตอนนี้เหลือหมายเลข2 3 4 5 6 7 8และ9เพื่อนๆว่ายังไงคะ
5: 3 3ค่ะ
1: 3โอ้โหไปดูเลยค่ะว่าเป็นหมวดอะไร Vegetables ปกติเป็นคนชอบกินผักหรือเปล่า
5: ไม่ค่อยอะไร
1: ไม่ค่อยชอบแต่เราสะกดถูกไหมรู้ใช่ไหมคะถ้าพร้อมแล้ว Let's play spelling
4: We will start now. Onion.
5: Onion. Pass.
4: Tomato.
5: T-O-M-A-T-O.
4: Potato.
5: Again, please.
4: Potato.
5: P-O-T-A-T-O.
4: Corn.
5: C-O-R-N.
4: Carrot.
5: C-A-R-R-O-T.
4: Garlic.
5: Pass.
4: Lettuce.Lettuce.
5: Pass.
4: Parsley. Parsley.
5: Pass.
4: Spinach.
5: S-P-I-N-S-H.
1: หมดเวลาแล้วนะคะน้องพลึกโหก็ทำไปได้หลายคำนะใช่ไหมเราทำไปทั้งหมด4คำ Could you give us the correct way to spell the word?
4: Onion is spelled O-N-I-O-N The next word is spinach S-P-I-N-A-C-H
1: น้องพลึกทำได้ไปทั้งหมด4คำนะคะรวมกับของน้องคาร์ดี้เป็น12คำเก่งมากเชิญไปนั่งเลยค่ะน้องพลึกเชิญน้องแองจี้มาเลยค่ะตอนนี้นะคะเรามีหมายเลข2 4 5 6 7 8 9เหลืออยู่ค่ะโอ้ไหน ยค่ะว่าหมายเลข8คือหมวดอะไร Musical Instrument ปกติเล่นดนตรีหรือเปล่าคะ
2: เล่นค่ะ
1: ปกติเล่นเครื่องอะไรเป็นพิเศษ
2: กลองค
1: ่
2: ะ
1: เล่นกลองโอ้ยแสดงว่าพร้อมแล้ว
2: ค่ะ
1: พร้อมแล้วนะคะถ้าพร้อมแล้วขอให้โชคดีค่ะ Let's play spelling
4: We will start now. Cello.
2: C-H-E-L-L-O.
4: Cello.
2: Pass.
4: Drums.
2: D-R-U-M-S.
4: Piano.
2: P-I-A-N-O.
4: Bass.
2: B-A-S-E.
4: Bass.
2: Pass.
4: Violin.
2: V-O-I-L-I-N.
4: Violin.
2: V-I-O-L-I-N.
4: Flute.
2: F-L-U-I-T.
4: Flute.
2: Pass.
4: Trumpet.
2: T-R-U-M-P-E-T.
4: Guitar.
2: G-U-I-T-A-R.
4: Cymbals.
2: S-Y-M-B-L-B-L-E.
1: ไม่เป็นไรนะคะน้องแองจี้เราไปถาม professor ดีกว่าค่ะว่าการสะกดที่ถูกต้องคำว่า cello นี่สะกดว่ายังไงคะ
4: Correct way to spell cello is C E L L O
1: ใช่ไหมอีกคำหนึ่งที่น้องแองจี้พลาดไปก็คือ
4: the word bass
2: yeah
4: you spelled it B A S E
2: yeah
4: which is one way to spell it but it's a different meaning for a musical instrument bass is B A S S
1: คำว่า bass น้องแองจี้ทำไปทั้งหมด5คำค่ะรวมกับของเดิมเป็น17คำเดี๋ยวไปนั่งรอที่ไม่สต็อปเลยน้องทีคะมาเลยค่ะเราไปเลือกหมวดกันเลยดีกว่าค่ะตอนนี้มีหมายเลข2 4 5 6 7และ9เหลืออยู่เพื่อนๆว่ายังไงคะโอ้โหกองเชียร์อะไรนะลูกเลข5หมายเลข5ค่ะไปดูเลยค่ะว่าเป็นหมวดอะไร Nature ธรรมชาติพร้อมหรือยังคะน้องที
6: พร้อมครับ
1: ถ้าพร้อมแล้ว Let's play spelling
4: We will start now C
2: S E A
4: River
2: L I V R
4: River
2: L I V R
4: River River
2: R I V E R
4: Tree
2: T R E
4: Lake
2: Pass
4: Island
2: I R O N
4: Island
2: I S L A N D
4: Beach
2: B L E A C H
4: Beach
2: B L E A C H
4: Beach Beach
2: B-E-S-H
4: Valley
2: Pass
4: Rainbow
2: R-A-I-N-B-O-W
1: โอ้โหคำสุดท้ายนี่ได้ก่อนที่จะหมดเวลานะคะเริ่มสะกดก่อนหมดเวลาเมื่อกี้คำที่เราพลาดมีคำว่าอะไร Lake
4: The correct way to spell the word lake is L-A-K-E
1: What was the other word that he missed?
4: Valley Valley is spelledV-A-L-L-E-Y
1: น้องทีสะกดถูกทั้งหมด6คำรวมกับของเพื่อนๆเป็น23คำค่ะเก่งมากแทนไปนั่งรอที่ไวท์ช็อปเลยหนุ่มหล่อคนสุดท้ายออกมาเลยโนเน่เราไปดูกันดีกว่านะคะว่าเหลือหมายเลขอะไรบ้างมีหมายเลข2 4 6 7และ9ค่ะเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าหมายเลข4คือหมวดอะไร Transportation รู้ไหมว่าแปลว่าอะไร
7: จะพาหนะ
1: ยานพาหนะถูกต้องค่ะพร้อมหรือยังคะโนเน
7: ่พร้อม
1: พร้อมแล้วนะคะ Let's play spelling
4: We will start now Ship
7: S-H-I-P
4: Train
7: T-R-A-I-N
4: Metro
7: Pass.
4: Plane.
7: P-L-A-N-E.
4: Tram.
7: Pass.
4: Yacht.

0: TRAM เฉยๆพลาดไปนิดเดียวใช่ไหมคะ What was the other word that he missed?
1: The next word is yacht. This is a difficult word because it has two letters that are silent. The two letters are C and H.
0: คือคำว่า C กับ H จะไม่อ่านออกเสียงเอาละค่ะน้องหนูเน่เก่งมากเลยน้องหนูเน่ทำไปถูกทั้งหมด4คำรวมทั้งหมดเป็น27คำนะคะขอเชิญน้องๆทั้ง4คนมารวมตัวกันข้างหน้าเลยค่ะ Professor ด้วยค่ะและนี่ก็คือน้องๆทั้ง5คนนะคะที่เป็นตัวแทนของน้องๆทั้งหมดที่ได้ไปเล่นเกมสะกดคำนำเงินรายได้ไปมอบให้กับสมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทยเป็นมูลค่าทั้งหมด 13,500 บาทค่ะน้องๆทางบ้านคนไหนนะคะที่มีความสามารถพิเศษทางด้านสะกดคำค่ะและอยากจะมาเป็นส่วนร่วมของรายการเราและทำความดีแบบนี้นะคะส่งใบสมัครเข้ามาได้เลยค่ะที่อยู่ข้างล่างนี้เลยแล้ววันนี้ก็ต้องขอเชิญน้องๆทั้งหมดมารวมตัวกันตรงกลางหน่อยนะคะมาเลยและก่อนจากไปวันนี้ค่ะพี่โบก็มีข้อคิดดีๆมาฝากน้องๆทุกคนค่ะเรามีชีวิตอยู่จากการได้รับแต่เราสร้างชีวิตใหม่จากการให้
1: We make a living by what we get. We make a life by what we give.
0: และจำไว้เลยนะคะว่าภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิด
2: The English is all around. Good morning. Bye.
3: This is the first synthetic tissue substitute in Thailand. My name Sorayut Chamnanwet. I'm an assistant professor in neurosurgery unit, surgery department, Faculty of Medicine, Ramathibodi Hospital, Mahidol University. The aim of our research is to create the synthetic tissue substitute in order to repair the defect, like dural defect.Skin problem or even peritoneal or pericranial defect. Because I'm a neurosurgeon, we do a lot of brain surgery and spinal surgery. And many times when we finish our operation, we have to cross dura. Dura is a thick tissue that cover brain and spinal cord. If we let the dural defect, there will be a lot of problem like CDEP leak and infection.Or even trauma or damage to the brain or spinal cord. So we have to close the dura after we finish. Normally we use autologous tissue from the patient body, like pericranium, like the muscle sheath. But if we use the autologous tissue, we have to create some damage to the patient body. So many times there's a lot of commercial available to use, like the tissue from horses, from pig, from cow, something like that. So it left the question in my mind that can we find some synthetic tissue, synthetic material to take place this problem? I found that we use a lot of cellulose. Neurosurgeon accompany with cellulose because we use cellulose to stop breathing and.I found that the cellulose have a lot of properties that can be like a sheet, but some problem is cellulose can be easily dissolved and not prevent the leakage of the water like CDF. So we have to enhance something to cellulose. In this idea, I went to the science faculty, so we enhanced the cellulose with PCL. We call PCL, it come fromPolycarbolactone, which is very common to be like a drug delivery system and US FDA approved to use in the human body. We finally accept the idea that we create our own synthetic tissue with cellulose and enhance with polycarbolactone together with very simple technique. Our synthetic tissue could bethissolved within 3 or 6 months, so we cannot have to remove it at all. Finally, we have to test it to prove our

0: อีสานเป็นดั่งตู้กับข้าวใบใหญ่ของประเทศไทยที่มีวัตถุดิบอาหารคุณภาพและหลากหลายบ่มเพาะด้วยความประณีตผ่านภูมิปัญญาที่ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นบนพื้นที่ทางภูมิศาสตร์และภูมิอากาศที่มีความเฉพาะตัวนับว่าเป็นความพิเศษอย่างยิ่งด้วยความไร้ขีดจำกัดของเมนูอาหารที่มีการนำวัฒนธรรมการกินการปรุงหลอมรวมไว้ด้วยกันจนเกิดเป็นการสร้างสรรค์เมนูใหม่ๆขึ้นมาแต่ยังคงเอกลักษณ์ของพื้นถิ่นนั้นไว้และนี่คือสิ่งที่รายการคุกคัลเจอร์ของเราอยากนำเสนอให้คุณผู้ชมได้รับชมกันครับ
1: ในอดีตก็อาจจะมีการทานอาหารในรูปแบบหนึ่งแต่พอเติบโตขึ้นเมืองเติบโตขึ้นอาหารก็อาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนไปให้เหมาะสมให้สะดวกขึ้นให้เร็วขึ้นแล้วเราก็ไม่ได้อินกับความเป็นสมัยใหม่จนหลงลืมรากเหง้าทั้งหมดแต่เรานำส่วนผสมเหล่านี้มาผสมผสานกันมันก็จะเกิดเป็นวัฒนธรรมอาหารที่ผสมผสานขึ้นนะครับ
2: ฉะนั้นเมื่อเรามองไปในโลกใบนี้เราจะเห็นแล้วว่าเราอยู่รวมด้วยความหลากหลายของรสชาติของประสบการณ์ลิ้นแต่ละคนไม่เหมือนกันฉะนั้นอาหารจะปรุงเป็นลักษณะแบบไหนก็ได้ถูกจริตคนทานแค่นั้นเป็นอันพอเพียงแล้วครับ

สำหรับในวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของเนื้อวัวกันครับคุณผู้ชมโดยเห็นได้ชัดเลยว่าในปัจจุบันมีการบริโภคเนื้อเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวเนื่องจากการขยายตัวของร้านอาหารในรูปแบบปิ้งย่างที่เริ่มแพร่หลายมากขึ้นในประเทศไทยของเราอย่างที่ทุกคนทราบกันดีเนื้อวัวเป็นสารอาหารหลักประเภทโปรตีนที่มีประโยชน์ต่อการบำรุงรักษามวลกล้ามเนื้อช่วยซ่อมแซมและให้พลังงานแก่ร่างกายนอกจากนี้ยังอุ

0: แต่วัวที่เราบริโภคนั้นมีความเฉพาะแตกต่างกันไปตามวัฒนธรรมการเลี้ยงและการปรุงอาหารดังเช่นวันนี้ที่เราจะพามาพูดคุยกันถึงเนื้อวัวของทางภาคอีสานที่นักกินสายเนื้อในประเทศไทยมักยกให้เป็นอันดับต้นๆของความอร่อยกันเลยล่ะครับคุณผู้ชม
1: ครับสวัสดีครับผมหมอฟิวจากวัวทวีฟาร์มนะครับซึ่งเป็นฟาร์มที่ทำปศุสัตว์แบบระบบไบโอไดนามิกครับการกินเนื้อของคนอีสานในอดีตเนาะคือในอดีตเนี่ยโอ้มันยิ่งใหญ่มากเลยนะเพราะว่าการล้มวัวหนึ่งตัวนะครับมันหมายถึงมีต้องมีงานบุญเมื่อมีงานบุญมามันก็จะเป็นแบบต้องมีมหรสพต้องมีนั่นนู่นนี่กว่าจะเป็นงานบุญได้แล้วก็การล้มวัวของคนสมัยก่อนเนี่ยมันคือหลักการกินอาหารแบบซีโร่เวสต์โดยแท้นะครับก็คือทุกส่วนของการที่เราล้มวัวถูกนำไปทำอาหารหมดเลยเพราะว่าอุ้ยกว่าจะได้กินสักครั้งนึงอาจจะปีละครั้งหรือเต็มที่น่าจะปีละ2ครั้งหรือ3ครั้งแค่นั้นเองเพราะว่ามันต้องมีงานใหญ่จริงๆก็คือถ้าเป็นส่วนสะโพกนะฮะเขาก็จะไปทำลาบทำก้อยอะไรเงี้ยเพราะว่าส่วนนี้จะมีเนื้อเยอะมีมันน้อยมันเหมาะกับการที่เราเอาไปสับทำลาบทำก้อยอะไรประมาณนี้แต่ถ้าเป็นตั้งแต่ซี่โครงขึ้นไปนะฮะซี่โครงสันนอกอะไรเงี้ยหรือเสือร้องไห้จงส่วนข้างหน้าอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นพวกย่างพวกทำให้สุกอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นพวกน่องอย่างเงี้ยฮะเขาก็จะไปลวกเพราะว่าน่องอ่ะจะมีเจลาตินอยู่เวลาเราลวกมันก็จะอร่อยที่สุดอะไรประมาณนี้ครับถ้าจะบอกว่าเสน่ห์เนี่ยผมว่านะมันอาจจะเป็นคำที่เล็กอยู่สำหรับผมมันเป็นซิกเนเจอร์เลยดีกว่าครับมันเป็นซิกเนเจอร์มันเป็นคุณสมบัติพิเศษมันเป็นอะไรที่มันหาไม่ได้อะตามห้างสรรพสินค้ามันคือเนื้อวัวออร์แกนิกโดยแท้ครับที่มันต้องอีสานเท่านั้นวัวอีสานเนี่ยเขาจะเชื่อด3ปีครึ่งแล้วมันจะเป็นสีเหลืองเพราะว่ามันเกิดการสะสมมันพวกนี้จะมีโอเมก้า6กับโอเมก้า3ตัวนั้นมันคือยาสำหรับการกินนี่แหละมันก็เลยกลายเป็นอาหารที่เวลาเรากินวัวนะฮะเราไม่ได้แค่กินสมุนไพรที่แบบว่าเป็นเครื่องเคียงหรืออยู่ในจานเท่านั้นแต่นี่คืออาหารเป็นยาตามซีซั่นด้วยนะผมอาจจะบอกว่ามันคืออัตลักษณ์ดีกว่าอัตลักษณ์ของเนื้อวัวของภาคอีสานที่ผมภาคภูมิใจครับเราก็อยากให้เกิดอินสปายกับผู้คนแล้วเกิดอิมแพคเชิงบวกกับผู้คนที่อยากโดดมาทำแล้วก็อยากมารักษาในสิ่งที่ภาคอีสานเรามีอยู่แล้วที่ดีอยู่แล้วเพื่อจะทำให้ยกระดับความเป็นเกษตรกรไทยยกระดับความเป็นไทยยกระดับความเป็นอีสานยกระดับอะไรก็แล้วแต่ที่มันดีอยู่แล้วตู้ปล่อยมันออกไปในสิ่งที่ดีให้ผู้คนรู้ว่ามันมีของดีนะนอกจากอาหารอีสานยังเป็นอาหารที่มันกินได้มันดีแล้วมันดีต่อสุขภาพแล้วมันยังเป็นสิ่งที่สากลยอมรับว่ามันสามารถไปต่อได้อีกหลายขั้น
0: หลังจากที่เราได้ฟังเรื่องราวน่ารู้เกี่ยวกับเนื้อของทางภาคอีสานกับหมอฟิวส์กันไปแล้วถึงเวลาแล้วนะครับคุณผู้ชมที่เราจะได้ยนต์โฉมเมนูแรกในวันนี้กับชากัวจากร้านสังที่จะมารังสรรค์เมนูอาหารให้เราได้ชมกัน
2: สวัสดีครับผมเชฟจากัวเทรวีดิษยะชัยพงศ์เจ้าของร้านไซเอเล็กวิวและก็สารไฟไดนิ่งครับผมเป็นคนปากใต้นะครับที่มาอยู่ภาคอีสานฉะนั้นสิ่งแรกนะครับที่ทำให้ผมมาอยู่ที่นี่ก็คือคนอีสานนะครับด้วยสมัยเรียนจนถึงปัจจุบันนะครับเราจะมีเพื่อนคนกลุ่มอีสานค่อนข้างมากอันดับที่สองนะครับวัฒนธรรมท้องถิ่นในการกินก็คือการกินแบบอีสานจะไม่มีอะไรยุ่งยากมากมายก็คือเราสามารถทานของที่อยู่ในรอบตัวเราได้เลยทำให้เรามองว่าอีสานเนี่ยนอกจากคน อยู่อย่างสบายๆนะครับเป็นเพื่อนที่มีไมตรีที่ดีนะครับเป็นคนง่ายๆแล้วก็ทำให้การกินนะครับเป็นสิ่งที่เรียบง่ายเช่นเดียวกันเลยทำให้ทุกอย่างก็เลยดูสบายๆครับ ที่นี่นิยมกินเป็นลักษณะของเนื้อมากกว่าหมูนะครับความเป็นจริงนะครับคนอีสานสามารถกินเนื้อได้ทุกประเภทนะครับขึ้นอยู่กับโอกาสแต่ละโอกาสอย่างเช่นว่าเขาต้องการกินอะไรง่ายๆก็กินซอยจุจากเนื้อเขียงในตลาดทั่วๆไปแค่นี้ก็อร่อยแต่ถ้าเกิดหากกินสเต็กนะครับเขาจะเลือกเนื้อที่มีการพิถีพิถันมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นโคขุนหรือว่าเป็นเนื้อวากิวแถบอีสานครับและเขาสามารถแปลงเนื้อเนี่ยครับมาเป็นเมนูต่างๆได้หลากหลายและที่สำคัญทุกเมนูอร่อยด้วยครับวันนี้นะครับเราจะทำเป็นเนื้อคั่วพริกขี้หนูนะครับเป็นเมนูที่ง่ายแต่แฝงไปด้วยความอร่อยครับครับวัตถุดิบที่ใช้นะครับมาพูดถึงตัวเนื้อก่อนนะครับวันนี้จะเป็นเนื้อริบอายนะครับซึ่งเป็นเนื้อวากิวที่เลี้ยงอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นนะครับแล้วต้องขอบอกเลยว่าคนขอนแก่นนะฮะมีเนื้อดีๆเยอะมากที่สุดในประเทศไทยนะครับตัวที่2นะครับหลักๆก็คือมีพริกขี้หนูมีกระเทียมมีหอมแดง

0: ถ้าเกิดการคั่วเนื้อนะครับตอนแรกนะครับเราจะต้องทำให้กระทะร้อนมากที่สุดก่อนแล้วก็ไฟระดับกลางๆนะครับหลังจากกระทะร้อนนะครับเราจะเอาเนื้อนะครับใส่นะครับลงไปนะครับพร้อมๆกับตัวพริกขี้หนูกระเทียมแล้วก็หอมนะครับแล้วเราก็จะคั่วนะครับให้เนื้อเนี่ยครับได้ซึมซาบของความเผ็ดร้อนของพริกขี้หนูนะครับแล้วก็ปรุงรสนิดหน่อยแค่นี้ก็ทำให้เนื้อคั่วพริกขี้หนูก็อร่อยสมบูรณ์แบบแล้วครับหลายคนบอกว่าเอ๊ะทำไมเมนูง่ายง่ายครับแต่ถ้าเกิดเราคัดเลือกเนื้อที่ดีแล้วก็วัตถุดิบที่ดีแล้วก็การปรุงในขั้นตอนที่ถูกต้องรับประกันเลยครับว่าใครๆก็สามารถทำได้แค่นี้เราก็จะได้เมนูที่อร่อยแล้วก็เผ็ดร้อนแบบฉบับของผมเลยครับปกตินะครับเวลาเราทานเนื้อเนี่ยครับเวลาเราเคี้ยวเนื้อคำแรกนะครับเราจะต้องได้ความฉ่ำก่อนเนาะหมายถึงว่าตัวเนื้อเนี่ยฉ่ำไม่เหนียวนะครับตัวที่สองนะครับหลังจากที่ลิ้นเรานะครับละเลียดละเลียไปเนี่ยเราจะทำให้รู้สึกถึงความรสชาติเผ็ดร้อนแล้วก็มีความเค็มนิดๆหอมอ่อนๆหวานตัวความฉ่ำของเนื้อเนี่ยพอผสมผสานนะครับทำให้เนื้อที่เรากินนะฮะเรามีความรู้สึกว่าโอ้เนื้อนี้นะครับเป็นเนื้อที่ดีแล้วก็มีราคาเพราะว่ามันอยู่ที่คุณค่าของการเลือกคัดสรรเนื้อครับปกติเนื้อไทยนะครับมีเอกลักษณ์แล้วก็มีอัตลักษณ์ในตัวของเขาเองนะครับความลงตัวทุกอย่างเนี่ยครับมันเป็นเสน่ห์ของแต่ละภูมิภาคแต่ละท้องถิ่นถ้าเกิดเราจะมากินเนื้ออีสานจริงๆนะครับเราต้องกินแก่นแท้ของความเป็นอีสานคนอีสานหรือว่าเชฟที่อยู่ภาคอีสานทั้งหมดก็มีความเชี่ยวชาญในการที่จะปรุงอาหารอีสานโดยเฉพาะเนื้อเนี่ยฮะให้มีความอร่อยและความลงตัวดีที่สุดฉะนั้นอยากให้ทุกๆคนนะครับลองมาชิมดูนะครับแล้วเปิดใจแล้วเราจะเห็นเลยว่าเนื้ออีสานกับการปรุงแบบฉบับอีสานเนี่ยครับมันเป็นอะไรที่ Amazing ที่สุดเท่าที่เคยเจอมานะครับพูดถึงอาหารฟิวชั่นนะครับอาหารฟิวชั่นในความรู้สึกส่วนตัวนะครับก็คืออาหารที่เราปรุงที่แตกต่างไปจากเดิมแค่นั้นนะครับเพราะว่าปกติความสุขของคนที่มากินก็คืออยากได้ความอิ่มอยากได้ความสุขอยากได้ความสนุกนะครับ3ตัวนี้ฉะนั้นถ้าเกิดความอิ่มนะครับเราสามารถกินเนื้อหรือการปรุงแบบดั้งเดิมที่บ้านก็ได้แต่ถ้าเกิดเอาออกมากินนอกบ้านเราอยากได้ความสนุกหรือความสุขที่มากขึ้นอาหารฟิวชั่นก็เป็นตัวที่ตอบโจทย์ความแตกต่างจากเดิมที่เราเคยกินแบบเดิมๆทุกๆวันมันจะทำให้เราเสพในเรื่องของประสบการณ์ใหม่ๆในการให้รางวัลกับชีวิตนั่นเองครับฉะนั้นอาหารฟิวชั่นมีความจำเป็นในปัจจุบันมากทีเดียวครับอาหารไร้ขีดจำกัดนะครับเราต้องยอมรับว่าโลกมันเปลี่ยนไปนะครับทุกๆวันคนรุ่นใหม่เนี่ยครับมีการนำเอาอาหารไทยไปฟิวชั่นยุโรปการใส่วัตถุดิบใหม่ๆเช่นใส่ชีสลงไปใส่เนยลงไปฉะนั้นเมื่อเรามองไปในโลกใบนี้เราจะเห็นแล้วว่าเราอยู่รวมด้วยความหลากหลายของรสชาติของประสบการณ์ลิ้นแต่ละคนไม่เหมือนกันฉะนั้นอาหารจะปรุงเป็นลักษณะแบบไหนก็ได้ถูกจริตคนทานแค่นั้นเป็นอันพอเพียงแล้วครับ
1: เมนูเนื้อคั่วพริกขี้หนูจัดว่าเป็นอาหารที่มีการล้อมรวมวัฒนธรรมของทั้งภาคใต้และภาคอีสานได้อย่างเข้มข้นที่มีความเผ็ดร้อนในแบบใต้และมีความนุ่มลิ้นของเนื้อในแบบอีสานถือว่าเป็นเมนูที่สุดยอดจริงๆครับแค่เมนูแรกจากร้านสารก็ชวนให้เราน้ำลายไหลแล้วล่ะครับคุณผู้ชมสำหรับเมนูถัดไปต้องขอบอกเลยว่าจัดเต็มแน่นอนเพราะมีการนำเนื้อส่วนต่างๆมาทำถึง3เมนูให้เราได้ชมกันครับความพิเศษของแต่ละชิ้นส่วนที่นำไปประกอบอาหารจะเป็นอย่างไรและจะว้าวได้มากขนาดไหนไปพบกับเชฟต้นจากร้าน Family Street กันเลยครับ
2: สวัสดีครับชื่อพรเทพปารสิงห์นะครับเราทำร้านโคขุนปิ้งย่างนะครับชื่อร้าน Family Street ครับผมเสน่ห์ของอีสานเนี่ยคือความเป็นไทยบ้านเป็นวัฒนธรรมแบบไทยบ้านซึ่งไทยบ้านเนี่ยจากที่เราเห็นก็คือถ้าในอดีตเวลาที่เกษตรกรทำนาทำไร่สิ่งที่เราจะเห็นไม่ขาดครกสากเขียงมีกับสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือกระติกข้าวเหนียวนี่คือสิ่งที่เป็นวัฒนธรรมทางอาหารพื้นฐานเลยครับมีสิ่งแค่นี้ครับเขาไปที่ไหนเขาก็สามารถทำอาหารทานได้พกสากทำแจ่วทำต้มตำได้เขียงมีดลาบก้อยครับย่างนี่คือเสน่ห์ที่เรามองเห็นแล้วเราชื่นชมครับ สิ่งที่เราชอบก็คือเราชอบทานเนื้อเราก็เลยเริ่มมองแล้วว่าถ้าเป็นเนื้อทางพื้นถิ่นอีสานจริงๆจะเป็นเนื้อเขียงที่เราเรียกกันทั่วไปซึ่งเนื้อเขียงเนี่ยเลี้ยงทำมาหากินทำไร่ทำนาทำสวนกันไปหมดอายุไขหรือว่าเจ็บป่วยก็เอามาเชือดนั่นคือวัฒนเดิมแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือวัวพื้นฐานเหล่านี้เนี่ยมันมีความเหนียวเพราะมีเรื่องของอายุมีเรื่องพันธุกรรมมีเรื่องอาหารแล้วเราพบว่ามันมีเนื้อโคขุนซึ่งเกิดการหลอมรวมกันระหว่างวัวสายพันธุ์ตะวันออกพื้นถิ่นบ้านเรากับวัวยุโรปซึ่งเติบโตได้เร็วแล้วก็นำมาเข้าสู่กระบวนการขุนนั่นคือสิ่งที่เราพบว่ามันได้คุณภาพเนื้อที่ดีแล้ววัฒนธรรมอาหารของอีสานเองก็มีอาหารที่น่าสนใจหลายอย่างมันสามารถเอามาเชื่อมโยงและเป็นอาหารหลักในมื้อประจำวันได้นั่นคือสิ่งที่เราเลยตัดสินใจว่าถ้าอย่างนั้นเราเริ่มต้นที่จะมาอีสานเริ่มทำฟาร์มโคขุนกันแล้วพอเรามีผลผลิตก็เลยเป็นที่มาที่ไปของการเริ่มนำมาทำเป็นเมนูเพื่อเสิร์ฟให้ลูกค้าเมนูวันนี้3เมนูที่เรานำเสนอเนี่ยก็จะมีประกอบไปด้วยเมนูก้อยนะครับเมนูต้มแล้วก็เมนูย่างครับผมเราเริ่มต้นกันด้วยเนื้อสะโพกนะครับปกติเป็นส่วนใหญ่ของตัววัวนะครับซึ่งก็จะมีหลายชิ้นส่วนซึ่งส่วนนี้เนี่ยเราจะนำมาทำเป็นเนื้อสไลด์นะครับซึ่งจริงๆแล้วปกติเราสามารถใช้ในการปิ้งย่างนะครับแต่วันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะนำมาใช้เป็นวัตถุดิบหลักในการทำเมนูก้อยนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งก็จะเอาไปใช้เป็นส่วนผสมในการทำเนื้อสะดุ้งเพื่อทำต้มแซ่บนะครับทีนี้ชิ้นส่วนต่อไปครับชิ้นส่วนนี้คือทอมาฮอคซึ่งส่วนนี้เนี่ยเป็นเนื้อส่วนที่ถ้าภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าเป็นส่วนของริบอายแล้วส่วนนี้เนี่ยเหมาะที่จะนำไปใช้ในการปิ้งย่างเราก็เลยนำเสนอในรูปแบบใหม่ของที่ร้านนะครับที่เรียกว่าสเต็กกริลพอเราใช้การสเต็กกริลขึ้นมาคือทำเป็นชิ้นพอดีคำคำต่อคำส่วนที่เป็นมันเราย่างเกรียมได้ส่วนที่เป็นเนื้อแดงเราย่างมีเดียมได้สุกตามความพึงพอใจของเราได้เลยนะครับส่วนนี้นะครับเราเรียกว่าทีโบนครับทีโบนจะประกอบไปด้วยชิ้น2ส่วนนะครับด้านที่เป็นเนื้อใหญ่ๆแถบนี้เราจะเรียกว่าซิปลอยหรือส่วนของสันนอกส่วนทางด้านนี้ด้านในนะครับคือเทนเดอร์ลอยหรือสันในแล้วส่วนนี้เนี่ยเราจะตัดเป็นชิ้นพอดีคำจะสังเกตว่าส่วนที่เป็นเทนเดอร์ลอยเราตัดชิ้นค่อนข้างใหญ่เพราะอะไรครับเพราะเขานุ่มมากส่วนสติปลอยหรือส่วนสันนอกนะครับส่วนนี้เนี่ยมันจะมีส่วนทั้งที่มันน้อยและส่วนที่เป็นมันเยอะเราก็สามารถเอามาย่างเกรียมในส่วนที่มันเยอะได้มันน้อยเราก็ย่างมีเดียมได้สุกตามความพึงพอใจของเราแม้เราจะทำเมนูที่หลากหลายแค่ไหนแต่เมนูที่ย่างคือเป็นเมนูที่หอมอร่อยที่สุดจิ้มกับน้ำจิ้มแจ่วแบบอีสานนะครับยิ่งได้รสชาติอรรถรสที่ดีดังนั้นวันนี้ที่เราจะนำเสนอให้ได้ลองชิมกันนะครับก็จะเป็นส่วนของโทมาฮอคกับทีโบนพอตเตอร์เฮาส์

นี่คือสิ่งที่เป็นอรรถรสพิเศษที่เรานำเสนอในส่วนของเนื้อพรีเมียมตัวนี้แล้วก็เราสามารถที่จะสัมผัสอรรถรสในการย่างแบบคำต่อคำได้ในส่วนที่เป็นเนื้อแดงเราจะย่างให้เป็นมีเดียมแรได้หรือเป็นมีเดียมหรือมีเดียมเวลสุกพอดีประมาณที่เราต้องการ 50-80% ก็ได้ในขณะที่ส่วนที่ติดมันเราแนะนำเสนอให้ย่างเกรียมยิ่งเกรียมมากยิ่งหอมมากแล้วเราก็ค่อยๆสามารถละเลียดใบเบาๆกับเครื่องดื่มบางๆรสชาติจะอร่อยมากนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็จะมีเมนูน้ำจิ้มให้เลือกให้ลูกค้าสามารถเลือกจิ้มได้ตามความชอบและตามอัธยาศัยเพราะว่าวัฒนธรรมอาหารของคนก็จะเปลี่ยนไปแล้วก็ความชอบของรสชาติที่สัมผัสของแต่ละคนก็แตกต่างกันแล้วก็สิ่งที่จะขาดเสียไม่ได้เลยในความเป็นแจ่วยังไงมันก็ต้องมีแจ่วอยู่ดีที่ร้านจะมีให้เลือกเป็นแจ่วขมกับแจ่วเปรี้ยวเป็นหลักนะครับมันรู้สึกขมในตอนแรกที่เราสัมผัสแต่หลังจากนั้นเนี่ยมันจะมีรสหวานที่อยู่ข้างในนั่นคือรสสัมผัสของความแจ่วขมและมันเสริมรสชาติเนื้อให้ดียิ่งขึ้นเมนูที่2เนี่ยเป็นเมนูต้มโดยใช้จากเนื้อสไลด์ส่วนหนึ่งก็คือเป็นเนื้อส่วนสะโพกกับส่วนที่เป็นผังผืดและเอ็นที่เราตัดแต่งออกมาถ้าส่วนของเอ็นและผังผืดถ้าเรามาตุ๋นหรือเป็นการต้มเปื่อยๆดีๆสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันนุ่มขึ้นมันหอมเพิ่มขึ้นและมันทานง่าย

แล้วเราก็พบว่าเมื่อเราใช้เนื้อสไลด์แบบเดียวกันเนี่ยเอามาทำเนื้อสะดุ้งมันกลายเป็นเพิ่มอรรถรสเวลาที่เราทานต้มแซ่บ

นูสุดท้ายที่ขาดไม่ได้เลยเป็นเมนูก้อยซึ่งเราใช้จากเนื้อในส่วนที่มีการสไลด์แล้วบ่มเอจจิ้งเรียบร้อยแล้ว

0: ลูกๆเขาได้พบว่าเมื่อเขาเอาเนื้อสไลด์เหล่านี้มาทำเป็นลาบก้อยโอ้มันเกิดอรรถรสที่แตกต่างกับเนื้อเขียงซึ่งเราพบว่ามันนุ่มขึ้นนะครับการที่เราได้ใช้เนื้อของบ้านเราสิ่งที่ดีแน่ๆล่ะครับเป็นการส่งเสริมเกษตรกรให้เขาสามารถมีรายได้นะครับมีอาชีพแล้วมันไม่ได้เพียงแค่นั้นมันเป็นการจัดการของวัตถุดิบที่เหลือใช้ทางการเกษตรเราทำนาเราทำไร่มันเราทำไร่อ้อยลำข้าวฟางมันสำปะหลังอ้อยซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้ครับที่เรานำมาขุนวัวสิ่งที่เกิดขึ้นมันได้กลิ่นที่หอมที่แตกต่างมากขึ้นกลิ่นที่โดดเด่นขึ้นกว่าเนื้อเดิมให้วัวเนี่ยช่วยในการเปลี่ยนวัตถุดิบเหล่านี้ให้กลายเป็นเนื้อที่มีคุณภาพได้ในราคาที่เหมาะสมวัฒนธรรมอาหารมันมีความลื่นไหลปรับเปลี่ยนไปตามการเติบโตของกิจกรรมเมืองในอดีตก็อาจจะมีการทานอาหารในรูปแบบหนึ่งแต่พอเติบโตขึ้นเมืองเติบโตขึ้นอาหารก็อาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนไปให้เหมาะสมให้สะดวกขึ้นให้เร็วขึ้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราพบว่าในความเป็นอาหารฟิวชั่นที่มีส่วนผสมของวัตถุดิบที่หลากหลายส่วนผสมของวัฒนธรรมอาหารที่แตกต่างกันมันสามารถที่จะนำเสนอในรูปแบบที่หลากหลายและแตกต่างให้กับผู้บริโภคได้ดังนั้นในความเห็นส่วนตัวแล้ววัฒนธรรมอาหารหรือการเติบโตของเรื่องของการปรุงแต่งอาหารไม่มีถูกไม่มีผิดเพราะว่ามันปรับเปลี่ยนไปตามสภาพแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ไม่ได้อินกับความเป็นสมัยใหม่จนหลงลืมรากเหง้าทั้งหมดแต่เรานำส่วนผสมเหล่านี้มาผสมผสานกันมันก็จะเกิดเป็นวัฒนธรรมอาหารที่ผสมผสานขึ้นครับ
1: ถือว่าเป็นการรังสรรค์เมนูอาหารที่มีความครีเอทีฟมากๆเลยแหละครับคุณผู้ชมด้วยความที่ตัวเชฟต้นเองมีความรู้ทางด้านเนื้อเป็นอย่างดีทำให้สามารถนำเนื้อแต่ละส่วนที่มีความเฉพาะตัวไปรังสรรค์เมนูที่ชูจุดแข็งของส่วนนั้นได้เป็นอย่างดีเลยล่ะครับเป็นยังไงกันบ้างครับคุณผู้ชมเมนูสุดสร้างสรรค์จากเชฟทั้ง2ร้านที่มาบอกเล่าเรื่องราวผ่านการปรุงอาหารให้เราได้รับชมกันในวันนี้แม้จะเป็นการนำเนื้อมารังสรรค์เพื่อให้เกิดเป็นเมนูใหม่ๆแต่หัวใจของความเป็นอีสานก็ยังเป็นแกนหลักที่ทั้งคู่อยากถ่ายทอดให้คุณผู้ชมได้ชมกันนะครับในครั้งหน้าจะเป็นเมนูอะไรมีการถ่ายทอดวัฒนธรรมผ่านการรังสรรค์เมนูแบบไหนพบกันใหม่กับรายการCook Cultureสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: วัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเพื่อชีวิตและสุขภาพค่ะโดยทั่วไปแล้วนะคะเวลาคนเราเกิดอาการปวดท้องหรือว่าปวดเสียดจุกแน่นบริเวณลิ้นปี่ก็มักจะสันนิษฐานกันเอาเองว่าเป็นโรคกระเพาะนะคะแล้วก็จะเดินไปซื้อยาเคลือบกระเพาะที่บริเวณร้านขายยากันทีนี้ถ้าเป็นการรักษาที่ถูกต้องค่ะอาการก็จะดีขึ้นอาการก็จะทุเลาซึ่งก็ถือว่าโชคดีกันไปแต่จริงๆแล้วนะคะอาการจุกเสียดแน่นบริเวณลิ้นปี่เนี่ยนะคะคุณผู้ชมคะมันเป็นอาการของการเกิดโรคได้อีกหลายๆโรคเลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่ดีที่สุดนะคือการไปพบแพทย์เพื่อการวินิจฉัยโรคที่ถูกต้องนั่นเองค่ะและวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากแพทย์หญิงฉัตรพรกิตติตระกูลนะคะซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหารจะมาร่วมพูดคุยกันเกี่ยวกับโรคกรดไหลย้อนและก็โรคกระเพาะนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: จริงๆหรือเปล่าคะคุณหมอที่อาการจุกเสียดแน่นบริเวณลิ้นปี่เนี่ยจริงๆแล้วเป็นสาเหตุของอีกหลายๆอาการได
1: ้ค่ะก็คืออาการจุกแน่นบริเวณลิ้นปี่เนี่ยก็อาจจะเป็นอาการของโรคในอวัยวะที่อยู่ใกล้เคียงกันนะคะเช่นโรคของระบบทางเดินน้ำดีโรคของตับนะคะหรือว่าตับอ่อนค่ะ
0: แล้วอาการปวดท้องเนี่ยคะยังมีอาการอื่นอีกไหมคะนอกจากอาการปวดท้องอย่างเดียว
1: ก็คืออาการที่อาจจะพบร่วมด้วยได้นะคะก็เป็นอาการคลื่นไส้อาเจียนเบื่ออาหารนะคะซึ่งอาการเหล่านี้ก็จะแยกโรคตามระบบไม่ได้แต่ว่าถ้ามีอาการอื่นร่วมด้วยบางอาการเช่นอาการตัวเหลืองตาเหลืองนะคะหรือว่ามีไข้ร่วมด้วยเนี่ยก็อาจจะนึกถึงอาการของเป็นโรคตับหรือโรคทางเดินน้ำดีค่ะ
0: โอ้โหเป็นได้หลายโรคมากๆนะคะเพราะฉะนั้นอย่างที่เราบอกกันไปค่ะว่าถ้าเกิดอาการเหล่านี้จริงๆแล้วควรจะไปพบแพทย์ดีที่สุดทีนี้เรามาพูดถึงเรื่องของโรคกระเพาะค่ะหลายๆคนเนี่ยมักจะเข้าใจกันว่าอุ๊ยปวดท้องเป็นโรคกระเพาะแต่จริงๆแล้วโรคกระเพาะเนี่ยสามารถแยกย่อยไปได้อีกหลายแบบเลยเหรอคะคุณหม
1: อค่ะก็คำว่าโรคกระเพาะเนี่ยก็จะเป็นคำรวมๆนะคะซึ่งอาจจะใช้เรียกได้ตั้งแต่ว่ามีแผลในกระเพาะนะคะหรือว่ากระเพาะอักเสบหรือว่ามีเนื้องอกนะคะซึ่งถ้าจะวินิจฉัยให้เด่นชัดเนี่ยก็จะต้องตรวจรักษาเพิ่มเติมต่อไปค่ะ
0: และอย่างโรคแผลในกระเพาะอาหารนะคะหรือว่าโรคกระเพาะอาหารอักเสบเนี่ยค่ะสาเหตุหลักๆมาจากอะไรคะ
1: ก็2โรคนี้ก็จะเป็นโรคที่พบบ่อยนะคะก็ทั้ง2โรคเนี่ยก็จะมีบางสาเหตุที่พบร่วมกันนะคะเช่นการกินยาบางอย่างเช่นยาแอสไพรินยาที่เราอาจจะเรียกว่ายาที่มีโอกาสที่จะกัดกระเพาะได้นะคะได้แก่พวกยาแก้ปวดแก้อักเสบของโรคข้อต่างๆนะคะแล้วก็การติดเชื้อเฮลิโคแบคเตอร์พาโรไลซึ่งเป็นเชื้อแบคทีเรียชนิดนึงนะคะการดื่มสุราอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่บางสาเหตุเนี่ยก็จะทำให้เกิดแต่โรคกระเพาะอักเสบอย่างเดียวนะคะเช่นการติดเชื้อไวรัสหรือว่าการที่เกิดอาหารเป็นพิษนะคะ
0: แล้วจริงๆแล้ว อาการที่จะบ่งบอกว่าเราเป็นโรคแพ้ในกระเพาะอาหารหรือว่ากระเพาะอาหารอักเสบเนี่ยอาการที่สำคัญที่จะแสดงออกมาคืออะไรคะ
1: ก็จะมีอาการเรื่องจุกแน่นลิ้นปี่เป็นหลักนะคะทีนี้อาการอื่นที่อาจจะมีร่วมด้วยก็อาจจะมีอาการเบื่ออาหารนะคะหรือว่าคลื่นไส้อาเจียนที่พบร่วมด้วยได้นะคะ
0: ค่ะแล้วนี้อาการปวดนี่มันจะรุนแรงต่างกันแค่ไหนคะคุณหม
1: อก็อาการปวดเนี่ยจริงๆใช้ความรุนแรงในการแยกไม่ได้บางคนจะเข้าใจว่าถ้าปวดมากอาจจะทำให้บอกว่าเป็นแผลนะคะปวดน้อยอาจจะไม่ใช่เป็นแผลจริงๆแล้วมันแยกกันไม่ได้อะค่ะต้องอาศัยการตรวจในการส่องกล้องนะคะ
0: ค่ะแล้วอย่างที่เคยได้ยินว่าหิวก็ปวดอิ่มก็ปวดอย่างนี้เป็นอาการของโรคอะไรหรือเปล่าคะคือมันปวดท้องอยู่ตลอดเวลาเลย
1: ค่ะก็อาการปวดในกลุ่มที่เป็นโรคแผลในกระเพาะหรือว่ากระเพาะอักเสบเนี่ยนะคะก็มักจะสัมพันธ์กับอาหารนะคะเช่นอาจจะปวดเมื่อหิวนะคะหรือว่ากินอาหารอิ่มแล้วก็ปวดได้นะคะนอกจากนั้นเนี่ยบางคนก็คือว่ามีการปวดท้องในตอนกลางคืนนะคะทำให้ต้องตื่นขึ้นมาเพราะว่าปวดท้องค่ะ
0: แล้วอย่างอาการของโรคแผลในกระเพาะอาหารนะคะกับโรคกระเพาะอาหารอักเสบถ้ามันเกิดถึงขั้นรุนแรงมากๆเนี่ยมันจะบ่งบอกอาการยังไงบ้างคะ
1: ค่ะถ้าเป็นแผลในกระเพาะอาหารนะคะก็คือถ้ารุนแรงเนี่ยอาจจะมีเลือดออกนะคะก็คืออาจจะทำให้มีอาเจียนเป็นเลือดนะคะหรือว่าถ่ายดำเหลวๆหรือว่าถ่ายเป็นเลือดสดได้นะคะส่วนถ้ากระเพาะอาหารอักเสบเนี่ยถ้ารุนแรงเนี่ยอาจจะมีเลือดออกได้เช่นกันแต่ว่าปริมาณก็มักจะไม่มากเท่ากับโรคกระเพาะแผลในกระเพาะอาหารค่ะ
0: อย่างนี้จะส่งผลเสียต่อร่างกายไหมคะถ้าสมมติว่าเรายังไม่ไปรักษากับคุณหมอ
1: ก็คือถ้าไม่ไปรักษาเนี่ยในรายที่ถ้ามีเลือดออกนะคะก็อาจจะทำให้มีอาการเป็นลมหรือหมดสติได้นะคะถ้าในระยะยาวเนี่ยถ้าไม่ได้รักษาก็อาจจะทำให้ตัวกระเพาะเนี่ยมีการอุดตันนะคะหรือว่ากระเพาะทะลุได้ค่ะ
0: และอย่างถ้าสมมติว่ายังไม่สะดวกที่จะไปพบแพทย์เนี่ยมียาตัวไหนหรือว่าวิธีการรักษายังไงที่จะทำให้อาการเหล่านั้นบรรเทาขึ้นไหมคะ
1: ในรายที่ถ้าเป็นไม่มากนะคะก็อาจจะรับประทานยาลดกรดได้นะคะก็จะช่วยลดอาการได้นะคะส่วนถ้าในรายที่มีอาการปวดท้องแต่เวลาที่หิวค่ะก็การรับประทานอาหารเข้าไปก็จะช่วยให้อาการปวดท้องลดลงนะคะ
0: แล้วถ้าสมมติว่าไปพบแพทย์แล้วเนี่ยแพทย์จะวินิจฉัยยังไงล่ะคะจากโรคนี
1: ้ค่ะก็ถ้าคนไข้อายุน้อยนะคะไม่มีอาการเตือนนะคะเช่นไม่มีอาการเรื่องของอาเจียนเป็นเลือดนะคะน้ำหนักลดนะคะมีการถ่ายดำซีดนะคะหรือว่ากินอาหารลำบากพวกนี้นะคะคือถ้ามีแต่เรื่องของปวดท้องแล้วก็หมอคิดว่าเป็นลักษณะของโรคกระเพาะอย่างเดียวนะคะหมอก็อาจจะให้การรักษาได้เลยนะคะแต่ว่าก็จะ

0: ต้องดูผลของการรักษาในช่วงสั้นๆทีนี้ถ้าในรายที่มาแล้วมีอาการเตือนเหล่านี้ร่วมด้วยนะคะก็อาจจะทำให้แพทย์จะต้องตรวจด้วยการส่องกล้องทางเดินอาหารส่วนบนเลยนะคะเพื่อให้ได้การวินิจฉัยที่แน่นอนค
1: ่ะและหลังจากที่เราได้มีการตรวจด้วยการส่องกล้องแล้วค่ะจะสามารถวินิจฉัยได้เลยไหมคะว่าเป็นอะไรกันแน
0: ่ค่ะก็หลังจากที่ส่องกล้องเสร็จนะคะแพทย์ก็จะสามารถบอกได้นะคะว่าเห็นลักษณะเป็นกระเพาะอักเสบนะคะมีแผลหรือว่ามีเนื้องอกหรือไม่นะคะทีถ้ามีแผลเนี่ยแพทย์ก็จะต้องตัดชิ้นเนื้อไปตรวจนะคะเพื่อที่จะแยกกับโรคมะเร็งกระเพาะอาหารที่เป็นระยะเริ่มแรกเพราะอาจจะเห็นแค่แผลได้นะคะส่วนถ้าเห็นเป็นเนื้องอกนะคะถ้าขนาดไม่ใหญ่มากแพทย์ก็จะสามารถตัดเนื้องอกออกไปได้ทั้งหมดนะคะแล้วก็นำไปตรวจชิ้นเนื้อเพิ่มเติมนะคะแต่ถ้าขนาดใหญ่นะคะเราก็จะตัดแค่บางส่วนนะคะแล้วก็ไปตรวจชิ้นเนื้อเพิ่มเติมค่ะ
1: แล้วอย่างในกรณีที่ถ้าแพทย์มั่นใจแล้วว่าคนนี้เป็นโรคในกระเพาะอาหารจริงๆจะมีวิธีการรักษาอย่างไรบ้างคะ
0: ก็การรักษานะคะการรักษาหลักก็จะเป็นการรับประทานยาลดกรดแบบเม็ดนะคะซึ่งก็ใช้ระยะเวลาประมาณ 4-8 สัปดาห์นะคะถ้าการรักษาได้ผลดีนะคะก็โดยทั่วไปประมาณ 1-2 สัปดาห์แรกเนี่ยอาการปวดท้องก็จะเริ่มดีขึ้นนะคะแต่ว่าผู้ป่วยก็ไม่ควรที่จะหยุดยาเองนะคะควรรับประทานยาให้ครบตามกำหนดเพื่อให้แผลหายหรือว่าให้กระเพาะอักเสบหายสนิทนะคะทีนี้ถ้าส่องกล้องด้วยแล้วก็สามารถตรวจการติดเชื้อพบด้วยนะคะการติดเชื้อแบคทีเรียเฮลิโคแบคเตอร์ไพโรไลเนี่ยเราก็จะต้องให้ยาฆ่าเชื้อหรือยาปฏิชีวนะร่วมด้วยนะคะซึ่งก็จะกินยาฆ่าเชื้อนานประมาณ 7-14 วันค่ะ
1: ค่ะแล้วจริงหรือเปล่าคะคุณหมอที่บอกว่าโรคกระเพาะอาหารเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะพาเราไปถึงขั้นเป็นโรคมะเร็งในกระเพาะอาหารได้เลย
0: อ๋อคือจริงๆทั้ง2โรคเนี่ยยังไงก็ไม่ได้กลายไปเป็นมะเร็ง
1: ค
0: ือมะเร็งนี่เป็นอีกโรคนึงแยกออกไปนะคะ
1: ไม่ได้หมายความว่าคุณเป็นโรคกระเพาะอาหารคุณจะต้องเป็นมะเร็งนะถ้าเกิดรักษาไม่หายหรืออะไรอย่างง
0: ี้ใช่ค่ะ
1: แต่เป็นโรคแยกไปเลย
0: แต่ก็มีปัจจัยบางอย่างที่เป็นสาเหตุของทั้งเรื่องของโรคแผลในกระเพาะหรือโรคกระเพาะอักเสบนะคะที่จะทำให้เป็นมะเร็งด้วยได้นะคะก็คือเช่นการติดเชื้อแบคทีเรียเฮลิโคแบคเตอร์ไพโรไลอันนี้นะคะแล้วก็การที่สูบบุหรี่ดื่มเหล้าพวกนี้นะคะก็จะมีความเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งกระเพาะมากขึ้นนะคะ
1: น่ากลัวมากๆเลยทีนี้ถามถึงคนที่เป็นโรคกระเพาะอาหารดีกว่าควรจะมีวิธีการปฏิบัติตัวยังไงคะเมื่อเป็นโรคกระเพาะอาหาร
0: อ๋อค่ะ
1: ก็สิ่งที่คุณหมอต้องเตือนคนไข้อยู่เสมอเลย
0: ค่ะก็คือการปฏิบัติตัวโดยการปฏิบัติตัวเรื่องการกินอาหารให้ถูกวิธีนะคะก็จะช่วยทำให้ลดโอกาสที่โรคจะกลับเป็นซ้ำได้นะคะการกินอาหารให้ถูกวิธีก็คือพยายามกินอาหารให้ตรงเวลานะคะแล้วก็กินอาหารที่ย่อยง่ายๆนะคะเวลาเคี้ยวก็ให้เคี้ยวให้ละเอียดนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงอาหารที่รสจัดนะคะทั้งเปรี้ยวเค็มเผ็ดนะคะแล้วก็อาหารหมักดองอาหารชากาแฟน้ำอัดลมนะคะแอลกอฮอล์ก็คือพวกนี้จะกระตุ้นให้เกิดการหลั่งกรดมากขึ้นนะคะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยก็ควรจะหลีกเลี่ยงการกินอาหารโทษนะคะกินยาที่มีผลต่อกระเพาะนะคะเช่นยาแก้ปวดแก้ปวดโรคข้ออักเสบหรือว่าปวดเมื่อยกล้ามเนื้อนะคะแล้วก็ยาแอสไพรินนะคะซึ่งมีผลที่จะระคายเคืองกับกระเพาะได้นะคะ
1: ค่ะแล้วอย่างในกรณีของผู้ป่วยที่เวลาปวดโรคกระเพาะแล้วไปหาซื้อยาทานเองจากตามร้านขายยาพอเสร็จก็หยุดทานพอเป็นใหม่ก็ไปซื้อมาทานใหม่อย่างนี้นี่มันจะส่งผลอะไรต่อร่างกายไหมคะ
0: ค่ะก็คือถ้าเป็นแบบนี้ก็เหมือนกับว่าเรารักษาโรคไม่เต็มที่นะคะโรคก็คือจะเป็นแบบเรื้อรังนะคะเป็นไปนานๆเข้าก็มีภาวะแทรกซ้อน อย่างที่บอกนะคะว่าถ้าเป็นโรคเป็นแผลในกระเพาะอาหารก็จะทำให้มีแผลมีเลือดออกได้นะคะมีกระเพาะอุดตันนะคะมีกระเพาะทะลุได้ค่ะ
1: ค่ะแล้ววิธีการรักษาถ้าเกิดภาวะแทรกซ้อนจะทำยังไงล่ะคะคุณหม
0: อก็คือถ้ามีเลือดออกในกระเพาะจากแผลในกระเพาะนะคะเราก็จะต้องงดน้ำงดอาหารนะคะแล้วก็ให้ยาลดกรดเป็นทางเส้นเลือดนะคะแล้วก็อาจจะต้องส่องกล้องเพื่อเข้าไปหยุดเลือดออกนะคะทีนี้ถ้าหยุดเลือดออกด้วยกล้องไม่ได้นะคะอาจจะต้องเปลี่ยนเป็นการรักษาด้วยการผ่าตัด

0: ค่ะส่วนถ้าอีก2โรคก็คือว่าถ้ามีกระเพาะทะลุหรือว่ากระเพาะอาหารอุดตันนะคะก็อันนี้จะต้องรักษาด้วยการผ่าตัด
1: ค่ะไม่ใช่เรื่องเล่นๆเลยนะคะคุณผู้ชมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดอาการจุกเสียดแน่นบริเวณลิ้นปี่ถ้าเป็นไปได้ไปพบแพทย์ดีกว่าคุณจะได้วินิจฉัยโรคให้ถูกต้องนั่นเองค่ะและนอกจากที่จะมีโรคกระเพาะอาหารนะคะที่คุณหมอได้กล่าวมาแล้วอีกหนึ่งโรคค่ะที่มีอาการเกิดจากการจุกเสียดแน่นลิ้นปี่ด้วยเช่นเดียวกันนั่นคือโรคกรดไหลย้อนโรคนี้อาการจะเป็นยังไงบ้างคะ
0: ค่ะก็โรคกรดไหลย้อนเนี่ยนะคะอาการที่จำเพาะกับโรคกรดไหลย้อนก็จะเป็นเรื่องของอาการแสบร้อนกลางอกนะคะแล้วก็อาการที่เหมือนกับว่ามีน้ำเปรี้ยวๆขมๆเนี่ยย้อนขึ้นมาในคอนะคะสองอาการเนี้ยจะเป็นอาการที่จำเพาะกับโรคกรดไหลย้อนนะคะแต่ว่าอาการอื่นๆก็อาจจะมีได้เช่นคือลำบากหรือแล้วเจ็บนะคะมีไอแห้งๆหรือว่าเจ็บแน่นหน้าอกได้ค่ะ
1: ยานี้สาเหตุมันเกิดจากอะไรคะสำหรับกรดไหลย้อน
0: ก็คือโรคกรดไหลย้อนเนี่ยคำว่ากรดไหลย้อนนะคะก็คือการที่มีกรดหรือว่าอาหารที่อยู่ในกระเพาะนะคะไหลย้อนขึ้นมาอยู่ในหลอดอาหารนะคะซึ่งไม่ใช่ลักษณะปกติของร่างกายค่ะ
1: แล้วคุณหมอจะมีการวินิจฉัยโรคยังไงบ้างคะ
0: ค่ะก็คือถ้ามีอาการจำเพาะอย่างที่บอกนะคะก็คือเรื่องของแสบร้อนกลางอกหรือว่ามีอาการที่มีเหมือนกรดเปรี้ยวๆขมๆย้อนขึ้นมาในคอนะคะโดยที่ไม่มีอาการเตือนอื่นเช่นไม่มีเกินลำบากคือแล้วเจ็บนะคะไม่มีน้ำหนักลดไม่มีอาเจียนเป็นเลือดนะคะอาเจียนเรื้อรังอะไรพวกนี้ก็คือเราสามารถให้การวินิจฉัยจากประวัติแล้วก็อาการนะคะโดยที่ยังไม่ต้องตรวจเพิ่มเติมได้นะคะแต่ทีนี้เนี่ยถ้าในรายที่ให้การวินิจฉัยแล้วก็ลองรักษาดูแล้วอาการไม่ดีขึ้นในช่วงสั้นๆนะคะหรือว่าในคนที่มาครั้งแรกแล้วก็มีอาการเตือนที่ว่าเลยนะคะเราก็จะตรวจเพิ่มเติมในการส่องกล้องทางเดินอาหารส่วนบนนะคะซึ่งการส่องกล้องเนี่ยก็จะทำให้เห็นรอยโรคลักษณะของการที่มีการไหลย้อนได้ชัดเจนนะคะ
1: เพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณหมอต้องการบอกก็คือถ้าคุณเกิดอาการจุกเสียดแน่นบริเวณลิ้นปี่สิ่งที่ควรทำแน่คือการมาพบแพทย์ให้ตรวจไปเลยว่าเป็นโรคอะไรกันแน่เพื่อที่จะได้รักษาให้ถูกต้องอย่าไปซื้อหายาทานเองอ
0: ัน
1: นี้อันตรายใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะก็คือเนื่องจากมันมีโรคอื่นๆนะ
1: คะ
0: ที่อาจจะมีอาการคล้ายๆกันนะคะเช่นโรคท้องปอดนะคะเป็นหลอดลมอักเสบหอบหืดนะคะหรือว่าโรคหัวใจนะคะโรคหัวใจขาดเลือดอาจจะมาด้วยแน่นๆหน้าอกได้ลักษณะคล้ายๆกันได้นะคะ
1: และเห็นว่าอาการกรดไหลย้อนเนี่ยปัจจุบันเนี่ยคนเป็นกันเพิ่มเยอะขึ้นเหรอคะมันเกิดจากปัจจัยอะไรอะคะ
0: อ๋อก็คืออาการในปัจจุบันเนี่ยช่วงหลังๆก็พบว่ามีคนไข้ที่เป็นโรคนี้นะคะเยอะมากขึ้นนะคะสาเหตุของการเกิดกรดไหลย้อนเนี่ยก็จะต้องเล่าว่าภาวะปกติเป็นยังไงก่อนค่ะปกติเนี่ยก็คือว่าในบริเวณจุดที่เป็นรอยต่อระหว่างหลอดอาหารลงกระเพาะอาหารนะคะเราก็จะมีหูรูดนะคะซึ่งเป็นกล้ามเนื้อตัวหนึ่งนะคะจะทำหน้าที่เปิดเมื่อคนเรากินอาหารลงไปเพื่อให้อาหารเนี่ยลงสู่กระเพาะได
1: ้
0: นะคะแล้วก็ปิดทันทีเพื่อให้ไม่ให้อาหารเนี่ยย้อนขึ้นมานะ
1: คะ
0: ทีนี้ในคนที่เป็นโรคกรดไหลย้อนก็คือจะมีความผิดปกติของระบบดังกล่าวนะคะอันที่หนึ่งก็คือเช่นมีหูรูดตัวนี้นะคะมันหย่อนนะคะหรือว่ามันเปิด เปิดง่ายกว่าปกตินะคะเช่นในคนที่สูงอายุนะคะในเด็กเล็กหรือว่าในผู้หญิงตั้งครรภ์นะคะในกลุ่มนี้ก็จะทำให้มีกรดไหลย้อนได้ง่ายขึ้นนะคะแต่ที่สองก็คือมีไส้เลื่อนกลมนะคะตัวนี้เนี่ยก็จะทำให้เกิดการที่ตัวกระเพาะอาหารบางส่วนเนี่ยย้อนขึ้นมาอยู่ในช่องอกนะคะก็ทำให้การเปิดปิดของหูรูดเนี่ยไม่ดีนะคะกรดไหลย้อนได้ง่ายขึ้นนะคะอีก2อันก็คือเรื่องความผิดปกติของหลอดอาหารแล้วก็ตัวกระเพาะอาหารถ้าบีบตัวช้าลงนะคะก็จะทำให้การไหลย้อนได้ง่ายขึ้นเหมือนกัน
1: ค่ะแล้วอย่างสาเหตุมันต่างกันแบบนี้ค่ะวิธีการรักษามันต่างกันไปด้วยไหมคะ
0: การรักษาก็จะในทำนองเดียวกันนะคะก็คือว่าเราต้องพยายามลดการไหลย้อนแล้วก็ลดกรดนะคะ
1: ค่ะ
0: การรักษาหลักก็จะยังเป็นเรื่องของยาลดกรดแบบเม็ดเหมือนกันนะคะซึ่งเป็นยาหลักแล้วก็ยาส

0: เสริมก็อาจจะมียาที่เคลือบกระเพาะเพื่อช่วยลดอาการแสบร้อนนะคะการรักษาด้วยยาเนี่ยก็ใช้เวลาประมาณ 4-8 สัปดาห์นะคะโดยทั่วไปประมาณ 1-2 สัปดาห์เนี่ยก็จะเริ่มรู้สึกดีขึ้นนะคะแต่ก็ไม่ควรหยุดยา
1: ห้ามหยุดกิน
0: ใช่ค่ะเพราะว่าก็จะเกิดถ้าเรารักษาไม่เต็มที่นะคะก็อาจจะเกิดการกลับเป็นซ้ำได้ง่ายขึ้น
1: ค่ะ
0: นะคะนอกจากนั้นก็จะต้องมีการปฏิบัติตัวให้ถูกต้องนะคะเพื่อลดการกลับเป็นซ้ำบ่อย
1: ๆต้องปฏิบัติตัวยังไงบ้างนะคะสำหรับคุณเป็นกรดไหลย้อนนี่ที่ผักหวานเคยได้ยินมาก็คือทานอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วไปนอนเลยอันนี้ก็มีโอกาสเป็นกรดไหลย้อนจริงหรือเปล่าคะ
0: ใช่ค่ะก็คือว่าการที่เรากินอาหารอิ่มใหม่ๆนะคะแล้วเราเอนตัวลงนอนเนี่ยก็จะทำให้ตามสรีระค่ะอาหารก็จะย้อนขึ้นมาได้ง่ายกว่าถ้าเรานั่งตรงนะคะเขาก็จะให้เวลาว่าอย่างน้อยเนี่ยควรจะนั่งตรงนะคะหลังกินอาหารอย่างน้อย2ชั่วโมงนะคะเพื่อที่ไม่ให้เกิดการไหลย้อนได้ง่ายค่ะคือบางทีบอกว่านอนคนไข้นึกว่าจะต้องแบบนอนหลับด้วยแต่จริงๆแล้วก็คือถ้าล้มตัวลงนอนอาจจะนอนดูทีวีอะไรอย่างเงี้ยก็ได้
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็มีโอกาสทำให้เกิดกรดไหลย้อนได
1: ้ค่ะอย่างนี้มีข้อพึงระวังอื่นๆอีกไหมคะที่คนไข้ควรปฏิบัติตัวให้ห่างไกลจากโรคกรดไหลย้อน
0: ค่ะก็เราก็มักจะแนะนำว่าในคนที่มีอาการนะคะเราให้กินยาด้วยนะคะแล้วก็ต้องปฏิบัติตัวก็คือในอย่างการนอนนะคะเพื่อลดการย้อนขึ้นมานะคะแล้วก็ควรที่จะนอนให้เตียงเนี่ยมีศีรษะสูงขึ้นมาประมาณ15เซนติเมตรนะคะแล้วก็นอนตะแคงซ้ายนะคะเพื่อจะลดการไหลย้อนนะคะนอกจากนั้นเรื่องของการกินอาหารเนี่ยก็ควรจะต้องปรับพฤติกรรมการกินนะคะกินอาหารเนี่ยก็ไม่ควรที่จะกินอาหารที่มีไขมันมากนะคะเพราะจะกระตุ้นให้กรดออกเยอะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะคะแล้วก็ในผู้ป่วยแต่ละคนเนี่ยก็อาจจะมีอาหารหรือชากาแฟหรือว่าช็อกโกแลตอะไรเงี้ยค่ะอาหารบางชนิดที่กระตุ้นให้เกิดอาการซึ่งผู้ป่วยควรจะต้องสังเกตนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงอาหารดังกล่าว
1: ค
0: ่ะนอกจากนั้นเนี่ยก็ไม่ควรที่จะกินอาหารในครั้งเดียวทีละมากๆนะคะมันก็จะทำให้เกิดการไหลย้อนได้ง่ายขึ้น
1: ค่ะแต่ละข้อที่คุณหมอบอกมานี่แทบจะเป็นทุกข้อที่ทำมาหมดเลยนะคะด้วยวิถีชีวิตของคนสมัยใหม่ยุคใหม่ด้วยนะคะก็อาจจะไม่ค่อยได้มีกิจกรรมขยับตรงขยับตัวอะไรมากมายนะทานข้าวเสร็จก็นั่งเลยหรือนอนเลยอย่างนี้นะคะทีนี้จากการวินิจฉัยค่ะคุณหมอการวินิจฉัยโรคแล้วอาการจุกเสียดแน่นของกรดไหลย้อนเนี่ยจริงๆแล้วมันอาจนำพาไปถึงอาการของโรคไหลอื่นๆได้อีกไหมคะ
0: ก็คือถ้ากรดไหลย้อนเนี่ยถ้าไม่ได้รักษานะคะทิ้งไว้นานๆเนี่ยก็อาจจะทำให้มีแผลในหลอดอาหารนะคะมีหลอดอาหารอักเสบเรื้อรังนะคะแล้วก็กลายเป็นมะเร็งหลอดอาหารได้ซึ่งอันนี้เป็นอันที่ร้ายแรงมากนะคะ
1: มะเร็งหลอดอาหารเลย
0: ค่ะ
1: แล้วอย่างพวกภาวะโรคอ้วนอะไรอย่างเงี้ยนะคะมีสิทธิ์ตามมาอย่างนี้ได้ไหมคะ
0: ภาวะโรคอ้วนคือจะมีโอกาสที่ทำให้เป็นโรคกรดไหลย้อนได้มากขึ้นค่ะแต่ไม่ได้ว่าเป็นกรดไหลย้อนแล้วทำให้อ้วนค่ะ
1: เพราะว่าอะไรคะทำไมภาวะโรคอ้วนถึงทำให้เราเนี่ยเสี่ยงต่อการเป็นกรดไหลย้อนมากขึ้น
0: ค่ะก็คือคนที่เป็นโรคอ้วนเนี่ยก็จะเพิ่มความดันในช่องท้องนะคะจะทำให้สามารถมีแรงดันที่ทำให้เกิดการไหลย้อนได้ง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นในคนอ้วนเนี่ยเราก็จะแนะนำให้ลดความอ้วนร่วมด้วยในคนที่เป็นกรดไหลย้อนนะคะ
1: ค่ะ
0: ก็ขอเสริมอีกนิดนึงก็คือว่าถ้าคนที่สูบบุหรี่ดื่มเหล้าอย่างเงี้ยค่ะเราก็ควรจะงดด้วยนะคะเพราะว่าการสูบบุหรี่ก็จะกระตุ้นทำให้กรดเยอะมากขึ้นเหมือนกัน
1: ค่ะและมีวิธีการรักษาเนี่ยจะเหมือนกันไหมคะ
0: การรักษาก็เหมือนกันนะคะก็คือเราจะให้ยาลดกรดนะคะที่เป็นแบบเม็ดนะคะเพื่อช่วยในการรักษาก็คือลดให้กรดน้อยลงนะคะ
1: แล้วยาที่มีผลต่อการเป็นโรคกรดไหลย้อนล่ะคะคุณหมอ
0: ก็ยาบางอย่างนะคะอาจจะกระตุ้นให้หูรูดเนี่ยของตัวหลอดอาหารเนี่ยคลายตัวได้ง่ายนะคะเช่นยาลดความดันโลหิตบางชนิดยาขยายหลอดลมบางชนิดนะคะ
1: อันนี้เวลาที่แจกยาให้กับคนไข้เนี่ยก็คือจะต้องมีการแจ้งคนไข้ไปด้วยว่าถ้าใช้แล้วรับประทานแล้วมันอาจจะส่งผลต่อการเป็นโรคกรดไหลย้อนแบบนี้ล่ะค่ะ
0: อ๋อก็คือตัวยาเนี่ยมันไม่ได้ว่าทำให้เป็นนะคะแต่หมายถึงว่าถ้าคนที่เป็นโรคกรดไหลย้อนแล้วจำเป็นต้องใช้
1: ยา
0: ตัวนี้นะคะอาจจะต้องแพทย์ก็อาจจะ

0: หลีกเลี่ยงไปใช้ยาที่ลดความดันเหมือนกันแต่ว่าเป็นกลุ่มอื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงข้ ผลแทรกซ้อนจากยา
1: ค่ะแล้วการรักษาค่ะทั้งโรคกระเพาะอาหารและก็โรคกรดไหลย้อนเนี่ยสามารถรักษาให้หายขาดได้ไหมคะ
0: ก็คือส่วนใหญ่เนี่ยการรักษาถ้าเรารักษาเต็มตามระยะ

0: การกินเหล้าสูบบุหรี่นะคะหรือว่าติดเชื้อมาใหม่เนี่ยก็จะทำให้เป็นใหม่ได้มันก็เลยดูเหมือนไม่หายขาดนะคะ
1: เอาละค่ะคุณผู้ชมค่ะถึงแม้ว่าจะเป็นโรคที่ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้นะคะแต่ว่าวันนี้ค่ะคุณหมอนะคะก็ได้แนะนำวิธีการปฏิบัติตนนะคะเพื่อให้คุณเนี่ยห่างไกลจากทั้งโรคกรดไหลย้อนและก็รวมถึงโรคกระเพาะอักเสบด้วยนั่นเองนะคะคุณผู้ชมแล้ววันนี้นะคะก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะแพทย์หญิงฉัตรพรกิติตระกูลนะคะผู้เชี่ยวชาญอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหารค่ะและก็ต้องขอขอบคุณสถานที่นะคะจากโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อนมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะขอบคุณคุณหมอมากค่ะแล้วกลับมาพบกับรายการเพื่อชีวิตและสุขภาพนะคะในครั้งต่อไปวันนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ

าพบกับพี่ลิซ่าอีกครั้งนึงในรายการ English is Fun คำศัพท์มหาสนุกตอนนี้พี่ลิซ่าอยู่ที่สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวมหาวิทยาลัยมหิดลศาลายานะคะและที่นี่ก็คือ Playing Demonstration Zone นั่นเองวันนี้พี่ลิซ่าจะมาสอนน้องๆ นะคะคำศัพท์เกี่ยวกับสีสันรูปร่างและรูปทรงรูปร่างและรูปทรงนะคะ Shape S-H-A-P-E Shape รูปร่างและรูปทรงก่อนอื่นเดี๋ยวเราต้องถอดรองเท้าแล้วก็วางให้เรียบร้อยก่อนนะคะน้องๆนี่นี่เลยตามพี่ลิซ่าไปข้างในกันเลยนะคะข้างในมีสไลเดอร์ด้วยมีใครรู้บ้างว่าสไลเดอร์นี้เป็นรูปร่างอะไรอุ๊ยถูกต้องเป็นบ้านนะคะ house h o u s e house บ้านวิ่ง นี่แล้วตรงนี้นะคะก็เป็นสีเขียวตรงนู้นก็เป็นสีม่วงสี color c o l o r color สีเดี๋ยวเราไปดูตรงนู้นกันไปนี่เลยตรงนี้นะคะก็เป็นสีชมพูมีใครรู้บ้างว่าสีอะไรผสมกันถึงจะได้สีชมพูหุ้ยเก่งจังเลยสีแดงกับสีขาวผสมกันถึงจะได้สีชมพูนั่นเองเก่งมากอยู่นี่พี่ลิซ่าพยายามลอดอุโมงค์มาหาน้องๆอยู่เดี๋ยวพี่ลิซ่าขอตัวออกไปก่อนนะคะอุโมงค์ tunnel t u n n e l tunnel อุโมงค์ไหนเรามาดูกันดีกว่าว่าอุโมงค์อันเนี้ยมีสีอะไรบ้างนี่อันแรกเลยสีแดงแล้วก็สีม่วงสีน้ำเงินสีเขียวแล้วก็มีสีเหลืองด้วยนะคะแล้วมีรูปร่างคล้ายๆหนอนด้วย

แล้วตรงนี้ก็มีโพรงต้นไม้ด้วยเดี๋ยวพี่ลิซ่าขอเข้าไปดูข้างในก่อนนะคะโอ้จะเอ๋พอดูจากข้างนอกแล้วมันใหญ่มากเลยนะคะแล้วมีรูปร่างคล้ายๆต้นไม้จริงๆด้วยต้นไม้ tree t r e e tree ต้นไม้น้องๆอันนี้สนุกมากเลยมีใครรู้บ้างว่าลูกบอลเด้งดึ๋งเป็นรูปทรงอะไรใช่แล้วเป็นรูปวงกลม circle c i r c l e circle วงกลมนอกจากลูกบอลเด้งดึ๋งจะสนุกแล้วยังเป็นการออกกำลังกายแล้วก็ฝึกการทรงตัวด้วยนะคะไปต่อกันเลยเมื่อมีวงกลมแล้วก็ต้องมีสี่เหลี่ยม square S Q U A

0: SQRE square สี่เหลี่ยมน้องๆจำให้ดีนะคะว่าอันไหนเป็นวงกลมและอันไหนเป็นสี่เหลี่ยมวิ้ยแล้วตรงนี้ก็ยังมีที่นั่งรูปร่างสัตว์ด้วยนะคะน้องๆนี่ตัวนี้ก็คือยีราฟน้องๆเคยเห็นที่สวนสัตว์ไหมที่คอยาวๆเลยส่วนตัวนู้นนะคะก็คือหมูเด้งหมูเด้งหรือว่าฮิปโปนะคะน้องๆวันนี้น้องๆได้เรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับสีสันรูปร่างแล้วก็รูปทรงสนุกกันไหมอุ้ยพี่ลิซ่าดีใจมากเลยค่ะแต่ตอนนี้เดี๋ยวเราไปทบทวนคำศัพท์กันเลยนะคะไปกันเลย
1: shape s h a p e รูปร่างหรือรูปทรง house h o u s e house บ้าน color c o l o r color สี tunnel t u n n e l tunnel อุโมงค์ treeTREE tree ต้นไม้ circle CIRCLE circle วงกลม square SQUARE square สี่เหลี่ยม
0: ยังมีสถานที่อีกมากมายในมหาวิทยาลัยมหิดลของเราที่เราจะได้เรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษสนุกๆกับพี่ลิซ่าได้เพราะนี่คือรายการ English is Fun คำศัพท์มหาสนุกวันนี้พี่ลิซ่าขอตัวไปก่อนนะคะบ๊ายบาย
2: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับ A very warm welcome to the Quiz Show in English by จุฬาลงกรณ์ University เรายังคงอยู่ในภารกิจการเฟ้นหาที่สุดของน้องๆภาคเหนือในรอบคัดเลือกตัวแทนภาคเหนือครับจากน้องๆทั้ง10โรงเรียนมาตอนนี้เราคัดมาแล้วเหลือ4โรงเรียนสุดท้ายน้องๆ2โรงเรียนแรกที่จะขึ้นมาบนเวทีนี้ช่วยกันปรบมือต้อนรับน้องๆจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และโรงเรียนนครสวรรค์ไทลิ้วเมโลดี้ทามอยากจะบอกอะไรเพื่อนๆจากโรงเรียนนครสวรรค์นะครับ
1: ดู
2: เรา
3: แข่ง
1: รอบชิง
3: ด้วย
4: นะ
5: เราก็อยากดูนายรอบชิงนะแต่ว่าไม่มีอะไรแน่นอนตราบใดที่ยังไม่ได้ลอง
6: แม่คมกันหน้าดูเลยนะครับคู่นี้ส่วนใครจะได้ผ่านเข้าสู่รอบชิงตัวแทนภาคเหนือต่อไปก็ต้องมาพิชิต3เกมในรอบนี้ให้ได้ก่อนนะครับและเช่นเคยเกมแรกนั้นเป็นเกมที่ต้องใช้ทักษะการฟังอย่างมากเลยแหละครับนั่นก็คือการตอบคำถามจาก BTR ไปชมกันเลยครับ
7: Oh man I'm getting kind of hungry What should I eat around here Right now I'm in Nan I'm searching for an up and coming cash crop But before that Do you know what I can eat around hereGrass? You want me to eat grass? Oh, the cows are eating grass.
8: In the past, Thai farmers were used to growing three types of field crops, corn, potatoes, and sugarcane. Corn was used for animal feed, potatoes for making tapioca flour, and sugarcane for making sugar and other materials for the food and beverage industry. Not too long ago,Thailand began growing a new field crop that's gaining a lot of attention and is predicted to be the cash crop of the future. And that crop is named

0: Napier grass. The Napier grass variety that's popular in Thailand is the Napier Bak Chong 1 variety, which is an easy variety to take care of. Napier grass grows to about 2 to 4 meters high, has strong roots, and is fast growing and high yielding. It also responds well to water and fertilizer. If you harvest the grass today, it grows back the next day. Napier grass can be harvested every 2 months and can be grown year round. Napier grass is full of beneficial vitamins, which makes it suitable as animal feed, and not only for cows, but also for many aquatic, winged, and land animals.
1: If a farmer grows Napier grass in one rye of land, they can feed up to 100 cows, and that's just for one meal. They really eat a lot.
0: And if you compost Napier grass with manure, you can produce bioenergy, which can be used for cooking and generating electricity. If you're a non and are interested, Chulalongkorn University's Center of Learning Network for the region in Nan is promoting and training farmers in the area to grow Napier grass for animal feed.
2: From the video, which of the following is not one of the agricultural benefits of Napier grass? A. It can be used to feed fish. B. It is cost saving because you can grow it once and harvest it many times for sale. C. It is cost saving because you don't need fertilizer to grow Napier grass. Or is it D? It can be turned into bioenergy by composing it with manure. Hands behind your backs, guys. Prom Lao, see you. See you. Nakhasawan luk tob wa arai krab?
3: A. It can be used to feed fish.
2: ข้อ A นั้นเป็นคำตอบที่ผิดครับโอเค by default you guys get to answer this time ตอบว่า
4: C
2: อ่านให้ฟังด้วยจ้ะ
4: It is cost saving because you don't need fertilizer to grow Napier grass
2: ข้อ C นั้นเป็นคำตอบที่ granted เขาบอกถ้ายิ่งให้ปุ๋ยอุ้ยฟืดปาดฟืดปาดเลยทีเดียวเนเปียหรือว่าแนเปียนะครับก็จริงๆแล้วไม่ได้เป็นหญ้าที่มีพื้นถิ่นมาจากเมืองไทยแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นกิจการที่โกโซบิกเลยนะฮะเกษตรกรหันมาปลูกกันเยอะมากๆโอเค this time it's for 200 points and you'll just simply have to answer who what or where the following are the characteristics of which festival clue number oneThis festival originated 3,000 years ago in the pre-Columbian cultures. The belief is that death is only another phase of life. Dead people are still part of the society. They have merely gone to another world and returned to the realm of the living once a year. เอาละสิสาธิตมช.กดตอบแล้วตอบว่า
3: The Day of the Dead.
2: คำตอบนี้เป็นคำตอบที่เอาไปเลยเพราะฉะนั้นตอนนี้นำอยู่ที่300คะแนนขอเสียงปรบมือให้สาธิตมช.จังหวะนี้หลายๆคนอาจจะยังหายใจไม่ทันนะครับ We'll take a short break and we'll be back after these short messages
5: Radio FM 101.5 MHz คลื่นความรู้สู่สังคมโดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขอแนะนำรายการ Envy Insider รายการสำหรับผู้ที่มีใจอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสนทนาผ่านมุมมองของผู้คลุกคลีในวงการสิ่งแวดล้อมทั้ง3ท่านทุกวันเสาร์เวลา 12:05 นถึง 12:30 น
2: Welcome back to See You on the Road Season 2ทีนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าจากการแรนดอมแล้วเนี่ยน้องๆทั้งสองเรียนนี้จะต้องใช้เกมอะไรในการแข่งขันครับTrue or False และ Category ใหญ่ๆกว้างๆที่เราจะมาเล่นกันก็คือ Medicine
5: เกมนี้สาธิตมช.ส่งไทม์ส่วนนครสวรรค์ส่งโอเว่นมาตอบคำถามทั้ง10ข้อในเวลาข้อละ3วินาทีความกดดันตกเป็นของโอเว่นครับที่ต้องทำคะแนนให้ได้มากกว่าทามเพื่อตีเสมอ
2: จากคำว่า medicine 3พยางค์นี้จะแตกไปได้ไกลขนาดไหน

0: do it.
1: Are the following statements about infectious and non-infectious diseases true or false? Malaria is transmitted to humans by the yellow fever mosquito.
2: True. False.
1: Leptospirosis is an animal disease that can spread to humans.
2: True.
3: True.
1: Anthrax is an infection by the bacteria Bacillus anthracis, usually transmitted from animals.
2: True.
3: True.
1: SARS, severe acute respiratory syndrome, is caused by the coronavirus.
2: True.
3: True.
1: Chikungunya is an infection caused by the chikungunya virus.
2: True.
3: True.
1: Gout is a disorder characterized by acute joint pain.
2: True.
3: True.
1: There is no vaccine for polio.
2: False.
3: False.
1: Zika fever is caused by the Zika virus, which is a member of the flavivirus family.
2: True.
3: True.
1: AIDS is a disease in which a virus destroys red blood cells, causing deficiency in the immune system.
2: False.
3: False.
1: The bird flu is caused by the H1N1 virus.
2: True.
3: True.
4: เชื่อหรือไม่โรงเรียนที่ได้300คะแนนนี้ชนะไป9ต่อ8ครับ
5: และโรงเรียนที่ได้300คะแนนเพียงโรงเรียนเดียวจากเกมนี้ได้แก่นครสวรรค์ครับ
1: ขออนุญาตไล่เรียงเลยทีเดียวนะครับเขาบอกว่ามาเลเรีย transmitted to humans by the yellow fever mosquito ใช่ป่ะมันคือAnopheles mosquitoes ข้อ9เขาบอกเอดส์เนี่ยเป็นเชื้อโรคที่เข้าไปทำลายอะไรฮะ red blood cells และทำให้ระบบภูมิคุ้มกันมีปัญหาใช่ไม่ใช่
2: ไม่ใช่ครับ
1: ไม่ใช่มันทำลายอะไรเอ่ย
2: เม็ดเลือดขาวครับ
1: white blood cells และข้อสุดท้ายถามว่าไอ้หวัดนก bird flu เนี่ยมันคือ H1N1 ใช่ไม่ใช่มันคืออะไรลูก
6: H5N1
1: และ H7N9 ระบาดในประเทศจีนเพราะฉะนั้นเกมนี้300คะแนนทำให้ทั้ง2เรียนได้เสมอเข้าสู่รอบ Sudden Death สำหรับรอบนี้คำถามมีอยู่ว่า Which method was used to execute the latest prisoner on death row in Thailand? A. Electric chair B. Hanging C. Firing squad D. Lethal injection Lethal injectionสาธิตมอชอตอบว่า
6: lethal injection
1: และ lethal injection เป็นคำตอบที่ถูกต้องเรื่องที่เข้ารอบต่อไปสาธิตมอชอพบกับคู่ต่อไปด้วยนะครับขอต้อนรับน้องๆจากโรงเรียนปั่วและ Prince Royal VidyalayBoom mean bright. Is there anything you'd like to tell the guys from Prince Royal College?
7: Prince Royal, you will never forget this day.
1: Guys from Prince Royal, anything you'd like to tell the boys from Pua?
8: Soon,
1: ชัดเจนนะครับโอเคเริ่มที่100คะแนนแรกนะครับด้วยการตั้งใจดูและตั้งใจฟัง VTR.
9: Bye.You may be wondering what I'm doing. I'm bleating like a goat, so that these goats will turn around. But it doesn't seem to be working. Maybe it's because these goats are from Bangladesh. So, how do Bengal goats bleat? Let's go find out. Bah!
10: Thailand began raising black Bengal goats in 2010, when the Bangladesh government gave 3 black Bengal goats to Thailand as a diplomatic gesture.And those 3 goats are being raised as part of the Raising Black Bengal Goats project in Mae Pha Luang district in Chiang Rai, which is part of the Chai Patana project. The objective is to raise and breed black Bengal goats for farmers. Goats are easy to take care of and can eat a wide range of foods, from grass, shrubs, and climbing plants to weeds on cultivated lands and farm scraps, making their feed costs low. Goats are also resilient animals and can adapt well to different environments.Black Bengal goats are small, measuring 40 to 60 centimeters in height. Their black or dark brown fur is short and shiny, unlike other breeds of goats. Both the male and the female Black Bengal goats have beard and horns. The unique characteristic of this breed of goat is their high growth performance.

0: ป็นจริงตามนั้นครับ
1: นี
0: ่จริงๆแล้วจะเรียกว่าบลูนฟิชก็พอหยวนๆแต่ชื่อจริงๆที่เขาเรียกกันเนี่ยนะฮะมันคือพัฟเฟอร์ฟิชบลูนฟิชถือว่ายกให้ซึ่งการได้รับพิษนะครับจากปลาปักเป้าเนี่ยฮะหรือพัฟเฟอร์ฟิชเนี่ยฮะจะมีเรื่องของตั้งแต่ vomiting nausea โอ้โหปวดหัวคลื่นไส้แล้วก็ว่าไปรวมถึงยาวไปถึง paralysis เลยอ่ะให้น้องๆทั้งสองทีมได้พักหายใจสักครู่ We'll be back after these messages Okay so we left off at the pointWhere Pua was leading at 300 points. แต่รอบนี้ Prince Royal วิทยาลัยมีโอกาสตีเสมอ And then again, we may need another tiebreaker. นะฮะทีนี้สำหรับในรอบของการ Random ต่อจากนี้ไปเกมที่ออกได้แก่ Insect A has 8 legs. Insect B has 6 legs and 2pairs of wings. Insect C has 6 legs and 1 pair of wings. We have got all 3 kinds of insects and a total of 18 insects. We have a total of 118 legs and 20 pairs of wings. How many insects do we have of each kind?
2: Oh,
0: oh, oh, the answer.
2: A is 5, B is 5, and C is 8.
0: Your answer. Pete, ครับ Prince Royal วิทยาลัย เชิญครับ
3: We have 5 insect A, 7 insect B, and 6 insect C.
0: Your answer is...ถูกต้องอ้าวอธิบายมาจริง
3: ๆกำหนดตัวแปรนะครับ
0: ครับผม
3: ก็คือให้แมลง A มี X ตัวแมลง B มี Y ตัวแมลง C มี Z ตัวเรามีแมลงรวมกัน18ตัว
0: ครับผม
3: ซึ่งมีขารวมกัน118และมีปีกรวมกัน20คู
0: ่ครับผม
3: ก็เลยกำหนดว่า X บวก Y บวก Z จะต้องเท่ากับ18
0: โอเค
3: ก็คือจำนวนของมันเนาะแล้วก็118ขาเนี่ยมาจากว่าถ้า A มี X ตัวแสดงว่าขาก็ต้องมี 8X B ก็ต้องมี 6Y C ก็ต้องมี 6Z ได้118สมการสุดท้ายก็คือคู่ปีก
0: ปีก
3: ซึ่ง B มี2คู
0: ่
3: ก็เป็น 2Y บวกกับ Z เท่ากับ20แล้วก็แก้สมการ
0: That's right guys and you've earned 300 pointsยื้อชีวิตจนได้และเราจะเข้าสู่ช่วง Sudden Death One of the important events of 2018 is the declaration to end the Korean War that went on for over 65 years. What is the name of the declaration?That the two countries made together. A. Namdong Declaration. B. The Declaration on the Korean Peninsula. C. Panmunjom Declaration. Or D. The Declaration for Peace. Prince Royal Wittialai, your answer is
3: D.The Declaration for Peace.
0: And D is... ผิดนะครับบัวจะเลือกตอบว่า
2: The answer is B. The Declaration on the Korean Peninsula.
0: The Declaration on the Korean Peninsula is... ผิดครับบัวได้ซ้ำตอบข้อ
2: C Panmunjom Declaration
0: Panmunjom เป็นคำตอบที่

0: อกอีแป้นจะแตกนะไหนๆก็นั่นละอ่านเฉลยให้หน่อยสิ
1: เป็นการพบกันระหว่างนายอินผู้นำเกาหลีเหนือและนายมุนแจอินประธานาธิบดีเกาหลีใต้เมื่อวันที่27เมษายนคริสตศักราช2018นับเป็นเหตุการณ์ครั้งประวัติศาสตร์ที่น่าจารึก
0: โอเคเราจะจดจำไปอีกนาน Prince Royal วิทยาลัยมีอะไรอยากจะบอกกับเพื่อนๆโรงเรียนปัวไหมครับ
2: โชคดีไปให้สุดทำให้เขารู้ว่าภาคเหนืออย่างพวกเราเนี่ยเก่งแต๊ะๆนะ
0: ขอเสียงปรบมือเป็นกำลังใจให้กับน้องๆ Prince Royal วิทยาลัยและโรงเรียนปัวที่จะรุ่นสู่รอบต่อไปกลับมาเจอกันอีกทีสัปดาห์หน้าวันเสาร์7โมงเช้า We'll see you next time สวัสดีครับ
3: พลังแสงทะลุมิติ
4: โอ้
5: โห
4: นี่มันนอกโลก
6: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้
3: พลังแห่งความคิด
6: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
7: We can call tomato like a tomaberry feeling like we don't eat vegetable we eat fruit and we can produce at the hottest place in ThailandThis research is about how to produce the high sugar content tomato in Thailand because now the people need to consume the hybrid tomato as a fruit. Normally, cherry tomato, the brix content or sugar content is about not more than 7 or 8, but with this technique we can produce up to 16.When we eat it, we will feel that it's quite sweet. Fresh tomato contains a lot of vitamin, a lot of lycopene. It's easy to consume. It means when the people can change their habit to try, it means they can have a lycopene and another vitamin as a fresh food.The process is firstly we have to design the greenhouse type that's suitable for Thailand environment, especially in Kanchanaburi that is hottest place in the Thailand. And also we establish the system that we call GrowBot system. GrowBot system is smartirrigation or precision farming and they use the special signal from environment to control the irrigation for making the high sugar content tomato that needs some special signal. Mostly the normal tomato produced with using the irrigation they use just maybe onlytimer and to check when it's suitable to irrigate water or fertilizer to the plant. But our system uses another signal of light, solar radiation that is directed to control photosynthesis inside. Once the solar radiation is too high is mean like a sunny day, the system will irrigate a lot of water and nutrition.The benefit of the system is the first one is quality that we cannot produce. And the second one with this system that we can call it precision farming, it means we can decrease the amount of fertilizer and water. So it means we almost have no drainage to the environment or we didn't make any pollution for our earth. And we hope that in the future we can expand our experiment or our innovation for farmer, like smart farmer, to decrease the fertilizer, decrease the chemical, and decrease the water that is now is very big problem in Thailand.

0: บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: What's your name, baby?

0: รียกว่าทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของทีมไกด์เด็กดูจะพัฒนาขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยล่ะครับโดยเฉพาะความกล้าที่สูสีกินกันไม่ลงกับลูกทัวร์แก๊งเพื่อนอินเตอร์พร้อมภารกิจที่สุดจะแอดเวนเจอร์ตลอดสัปดาห์และภารกิจส่งท้ายระหว่างลูกทัวร์แก๊งเพื่อนอินเตอร์กับทีมไกด์เด็กจะสนุกสนานขนาดไหนตามไปดูกันเลย
1: Good morning everyone welcome to
2: ทัวร์ไม่กลัวฝรั่ง
1: Will enhance your English ability and dare to speak English.
3: สำหรับรายการนี้นะครับก็เป็นรายการที่อยากจะกระตุ้นให้เราใช้ภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้นแล้วก็ต้องไม่กลัวที่จะใช้ภาษาอังกฤษด้วยนะครับเพราะว่านั่นคืออุปสรรคที่สำคัญอย่างยิ่งที่ทำให้เราไม่สามารถพูดภาษาอังกฤษได้นะครับและนี่จะเป็นสัปดาห์สุดท้ายแล้วนะครับสำหรับเพื่อนกลุ่มแก๊งอินเตอร์ตอนนี้เราอยู่ที
2: ่ฟาร์มโชคชัย
3: ฟาร์มโชคชัยก็มีเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของม้าเกี่ยวกับเรื่องของวัวเกี่ยวกับคาวบอยมากมายเลยนะครับแล้ววันนี้เราจะเอาแอคทิวิตี้เหล่านั้นมาให้ทั้งแก๊งได้ร่วมสนุกกันด้วยนะฮะและแน่นอนครับผู้ที่จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับคาวบอยในวันนี้นะฮะก็จะเป็นคาวเกิลของที่นี่นะครับคุณปุ๋ยครับคาวเกิล
4: คาวบอยก็มีประวัติที่ยาวนานแล้วนะคะเริ่มต้นตั้งแต่ปีคริสตศักราช1519นะคะพวกเม็กซิกันอินเดียนค่ะหรือจะเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าวาคูโร่ค่ะก็ได้เริ่มมีการเลี้ยงโคเกิดขึ้นนั่นเอง
5: In the first time we raised a cow is 1519 okay we call them วาคูโร่ or Mexican cowboy
4: ต่อมาค่ะก็จะเป็นพวกยุคตื่นทองนะคะหรือว่าพวกอเมริกันคาวบอยค่ะซึ่งยุคนี้ก็มีการสอดแสวงหาสมบัตินะคะแล้วก็ที่ดินนะคะทำกินนี้เป็นของตนเองด้วย
6: โอเค the next age is the treasure age we call that because it has many treasure around the world and the cowboy find the treasure and they find the land too and they see that this land is okay and we raise the animal
4: ต่อมาก็ได้เกิดคาวบอยขึ้นอีกหนึ่งประเภทค่ะนั่นก็คือแรงเชอร์คาวบอยนะคะยุคนี้ก็จะมีการต้อนโคนะคะข้ามประเทศนี้อย่างเป็นธุรกิจเกิดขึ้นค่ะ
7: And then they have another one kinds of cowboy that call rancher cowboy they racing cows
3: โอ้โหน้องตุนครับโคหลายตัวต้องใช้คำว่า cows เติม s นะครับไม่ใช่โคภาษาไทยมอมอเติม s นะครับน้องตุน
7: as a business across country
4: แล้วก็ยุคสุดท้ายนะคะจะเป็นพวกฮอลลีวูดคาวบอยค่ะยุคนี้จะมีโด่งดังมากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้านะคะเครื่องแต่งกายก็มีสีสันค่ะแล้วก็ลวดลายเฉพาะนะคะแล้วก็ได้รับอิทธิพลมาจากภาพยนตร์นะคะ The Wild Web Show ค่ะ
8: And last one is Hollywood cowboy and this
9: Hollywood cowboy
8: Yeah and in this age of cowboy the fashion of cowboy is very uniqueAnd it was developed, and also it had an influence from the movie called Wild West Cowboys. Yeah.
4: ค่ะแล้วก็สำหรับคาวบอยนะคะที่เป็นคนแรกของสยามเลยนั่นก็คือคุณโชคชัยบุญคุณค่ะก็คือเจ้าของที่นี่ค่ะเพราะว่าคุณโชคชัยนี้ก็ได้มีได้ชมภาพยนตร์นะคะรวมถึงก็มีธุรกิจฟาร์มโคนมนะคะจึงได้เป็นคาวบอยสยามคนแรกของประเทศไทยนั่นเอง
8: In Thailand we call คุณโชคชัย the owner of this farm to be the firstcowboy in Siam or in Thailand because he has the business of this farm okay. he watched from the movie the West Wild movie so he attribute this farm okay. and he was called the first one
9: the you said Siam what does it mean
8: Siam is the old name of Thailand
9: oh really so yeah. that's why it's everything like Siam
8: Square Siam Paragon yeah
9: old name of
8: old name of Thailand yeah
9: oh
3: เอาละครับตอนนี้ก็ได้รู้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของคาวบอยแล้วก็ม้าไปแล้วนะครับแต่เดี๋ยวเราจะไปเรียนรู้กระบวนการในการใช้ชีวิตจริงๆแบบคาวบอยกันกับโชว์ของเราครับพร้อมหรือยังพร้อมหรือยัง
7: so next we are going to see a cowboy show okay let's go
3: okay let's go

โชว์ของคาร์บอยก็แอบปลื้มคาร์บอยนิดนึงคือเขาเป็นแบบยังไงอ่ะเป็นมือปืนอะไรอย่างเงี้ยเคยดูในหนังการ์ตูนอะไรเงี้ยแบบคาร์บอยโหโคตรเท่เลยตอนเด็กเงี้ยใช่แล้วก็คือพอมาเห็นตัวจริงแล้วรู้สึกหืมอยากจะเป็นอย่างนี้เลยอ่ะใช่อาจจะแบบพูดภาษาอังกฤษแล้วก็เป็นคาร์บอยด้วยเป็นไกด์ทัวร์ที่เป็นคาร์บอยอะไรเงี้ยแต่งตัว

0: ังลูกทัวร์และไกด์เด็กต่างตั้งใจนั่งดูโชว์กันแบบไม่กระพริบตาเลยครับคุณผู้ชมครับอาการแบบนี้ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า concentrate ครับหรือจะใช้ pay attention ก็ได้ครับซึ่งก็คือให้ความสนใจกับสิ่งที่เรากำลังทำอยู่นั่นเองครับ
1: จุดที่คาร์บอยชี้

ือนถึงถิ่นคาวบอยทั้งทีถ้าไม่ได้ขี่ม้าก็เหมือนกับมาไม่ถึงจริงๆสิครับงานนี้ไกด์เด็กเลยจัดให้เต็มเหนียวแต่ยังไงก็ต้องแบ่งรอบทำกิจกรรมตามคิวครับซึ่งภาษาอังกฤษใช้คำว่าคิวหรือ sequence ที่แปลว่าลำดับขั้นตอนนั่นเองครับ

0: กชัยชอบขี่ม้าค่ะเพราะว่าครั้งแรกเลยตอนแรกคิดว่าม้าไม่น่าจะแบบเจ็บอะแต่คือแบบตอนมันวิ่งแต่เจ็บมากมากมันกระแทกกับปึกปึกปึกปึกปึกแล้วแบบหนูกรี๊ดตลอดเวลาแต่ว่ามันสนุกดีค่ะเป็นประสบการณ์ที่ดี
1: เสร็จไปแล้วก็คือการขี่ม้านะครับแต่จากนี้ไปเราจะใช้อุปกรณ์เกี่ยวกับม้าเมื่อกี้ที่เราดูโชว์มีอะไรบ้างครับอุปกรณ
2: ์
1: มีแท่งปืน
3: เชือก
1: ที่ไว้บ่วงบานนะว่าแต่ว่าเราจะมีกิจกรรมอะไรบ้างครับน้องๆครับ
3: โอเค after we saw the show and rode a horse already now it's time to play a gun and try to make a boy with a whip yeah do you want
4: I wanna whip.
3: Okay. So now, are you ready?
5: Yeah. Yes.
6: Okay. So now, let's introduce the cowboy.
7: Yay! Yeah. Yeah. Yeah.
1: Yeah. พี่ทำไงพี่
8: แขนมันจะบิดด้วย
9: ล้อล่าเลยสะบัดแซ่ได้ครั้งหนึ่งนี่ติดลมบนครับสะบัดใหญ่เลยปงปงปงปงแบบถ่ายอยู่แบบปังงัวตกใจ
10: โอเค guys the next is the play the rope right it's the activity when the cowboy has a free time like this
11: ผ่านนะครับต้องผ่านเล่นของเขาแล้วมีอย่างนี้มีเชือกให้ลองหนึ่งไหม
10: ใช่คนหนึ่งไหมเอ็นทูดิสเตป

0: เอาละครับหลังจากที่เราได้ฝึกการเป็นคาวบอยเรียบร้อยแต่ว่านี่คือไทยคาวบอย yeah so next we gonna play the game is Thai game that we call
1: hit the targets
0: in English but Thai ปิดตาตีปิ๊บcorrect ปิดตา
2: ปิดตาตีปิ๊บ
0: yes correct ปิดตา

0: Tipip. Nah.
1: ท่านผู้ชมคะตอนนี้นะคะพี่บ๊อบค่ะกำลังควบคุมกฎกติกานะคะกับน้องๆเขาอยู่ค่ะนะคะซึ่งกิจกรรมนี้ดีมากดีมากยังไงคะเพราะว่ามีการบอกทิศทางค่ะหรือว่า direction นั่นเองนะคะถ้าเล่นเกมนี้นะคะก็จะได้รู้ทิศทางกันว่าเธอไลฟ์ไม่ใช่ว่าเลี้ยวขวาไปเลี้ยวซ้ายเดินตรงไปเดินถอยหลังก็ไม่ได้ถูกไหมคะดังนั้นค่ะติดตามชมกันค่ะ
0: ครับเริ่มจากการหมุนก่อนนะครับเชิญครับคุณชามโอเค
2: โอเค
0: 1 2 3
3: okay go straight
4: เตรียม
3: ป
4: ้อง
3: ก
4: ัน
3: อยู่นะ go right stay follow the tongue go right careful slowly and go go
0: and take a left
3: and the left a little bit yeah and go straightNo, turn right. No, a little bit. Turn left again. No. Okay, go straight. Yeah. Go straight. Be careful. Okay, slowly. And turn left or turn right. Okay, go straight. Turn right. Turn right. Okay, go straight. And stand.
0: Only one chance to hit.
3: Okay, slowly, slowly. If I say stop, you stop it. Okay, stop.And hit it!
0: Yeah! Okay. Are you ready?
5: Ready.
0: Yes. Start.
5: Okay, go straight. go ahead, go ahead. Okay, go. Turn right.Go straight.
0: โอ้โหนี่ดีวางแผนเลยนะฮะเป็นกริดเลย
5: โอเค go straight go go ahead
0: ไม่ธรรมดาจริง
5: let's go let's go turn left and go straight again
0: wow
5: slowly slowly and slowly oh stop hit and hit it
6: มาอย่างดีครับแต่กลับพลาดตีไม่โดนปี๊ไปอย่างน่าเสียดายครับสำหรับทีมน้องตุลแบบนี้ภาษาไทยเขาเรียกว่าตกม้าตายหรือที่ภาษาอังกฤษพูดว่า come a cropper หรือเรียกสั้นๆว่า flop ก็ได้ครับ
0: ดูชามโอเค ready stop
7: turn aroundOkay, go straight.
0: Wow.
7: Okay, go ahead. Slow, slowly. Stop. Turn left. Go straight. Stop. Yeah, hit it.
6: ทำเวลาตีปี๊บไปได้อย่างสวยสดงดงามครับสำหรับทีมน้องแป้งที่วางแผนการบอกทิศทางได้เป็นอย่างดีแบบนี้ฝรั่งเขาเรียกว่า good job หรือ well done นั่นเองครับ
0: เอาละครับหลังจากที่เราได้ทำกิจกรรมในวันนี้แอดเวนเจอร์แล้วก็สนุกสนานกันมากนะครับและตอนนี้ก็สิ้นสุดแล้วนะครับสำหรับกิจกรรมในวันนี้สำหรับเพื่อนแก๊งอินเตอร์นะครับคิดว่าการใช้ภาษาอังกฤษของพวกเราเป็นยังไงบ้างครับณทริปนี้แตกต่างจากทริปยุโรปยังไง
8: ก็ทริปยุโรปมันเป็นทริปแรกใช่ไหมคะก็จะทำให้แบบยังไม่ค่อยกล้าเนี่ยแล้วทริปนี้ก็คือไปเดียวกันคุยก็เรื่องประมาณเดียวกันแล้วก็มันเป็นกิจกรรมที่สนุกมันเลยทำให้เราแบบอยากจะพูดเงี้ย
0: เอาพูดถึงเพื่อนเรานิดนึงเป็นยังไงครับกับทริปนี้กับเพื่อนของเราที่เป็นอินเตอร
9: ์ Oh you guys are very nice and I'm very glad to be your friends and nice to meet you all and thank you for being our tourist And if there are any mistake, I'm so sorry about that.
2: No mistake. Okay. No, I'm so sorry. Wow.
4: You show us so many things.
10: Yeah,
4: you enjoy that.
11: Never seen it before.
12: Know so much about Thailand before.
13: Exactly.
12: We stayed here a long time, but didn't know about all these things. So it's cool.
4: I didn't have any idea that we have such a great park, such a big park, and have amazing
12: national park in Thailand.
0: น้องๆคนอื่นนะครับมีอะไรอยากจะบอกเพื่อนครับ
8: I think you are so cool. you confident to do anything, and you are like my idol. So okay, I will be more confident from now. Start from now.
12: Good.
0: Thank you.
8: Thank you.
14: Hey guys, the first time I see you, I think you are my friend, the real friend, right? But someone is so taller than me, but not the problem. Yeah. I think we can talk everything. Yeah? Sure. We can exchange about the culture or the traditional of your country and my country, right? Yeah. And it's so amazing for me. Thank you.
5: Okay, the first thing I say when I met you, I say, nice to meet you, right?
14: Yeah.
5: We have exchange the lifestyle and culture.
0: Mm-hmm.
5: Okay. And traditional, and what food do you like? And what kind of animal do you want to see?
12: Yeah, it was because it's good.
4: Okay. Next time, come to our country.
12: Yeah.
0: มีการชวนไปที่ประเทศเขาด้วยนะฮะ So how was this trip for you guys?
15: It was so fun.
16: So fun, interesting. Yeah.
11: The best weekend.
4: Best weekend, yeah.
16: Uh-huh.
4: Yeah,
16: uh-huh.
4: Best time.
12: Actually, sometimes we were tired, but you know, all the time it was trying to do something and was excited about this. It was amazing, actually. A lot of, I don't know, energy, a lot of feelings, good feelings about this. I enjoyed it a lot.
0: Thank you.
16: Yeah, sure. It was really fun, really interesting. They were friendly and nice. It was very, very good, a very good trip.
0: Longest,
16: so much.
0: Tallest guy.
17: I think this trip was really enjoying, and it was a really good experience to do that with some people new. And just share our cultures was just amazing with you guys.
16: Yeah.
0: Thank you.
12: Thank you.
0: The next question is, how do you feel with the children use the English?
18: They speak really good.
16: They speak really good. They're really good. You are really good.
0: Hey, it's very important. Listen to him.
18: I never have a communication problem ever. Anytime you want to tell me something, you're able to tell me what you want to tell me. I never find it.
6: สอบผ่านทริปลูกทัวร์แก๊งเพื่ออินเตอร์ไปได้อย่างสวยงามครับกับการเป็นไกด์ทัวร์ไม่กลัวฝรั่งของน้องๆทั้ง4คนความกล้าในการใช้ภาษาของน้องๆนี่เองครับจึงทำให้การสื่อสารไม่เป็นอุปสรรคแม้จะผิดจะถูกบ้างก็ตามมาโหนลูกทัวร์ของเราเจ้าของภาษาชมขนาดนี้งานนี้ก็ยิ้มกันหน้าบานทั้งหัวก็ลูกทีมเลยล่ะครับเก่งจริงๆช่วงแรปอัพ
19: พัฒนาการของแต่ละคนก็แตกต่างกันมากเลยมาคนแรกก่อนหนูตุลนะคะที่มีความเฟรนลี่นะคะยิ้มแย้มแจ่มใสค่ะทริปนี้หนูดีขึ้นมากหนูสังเกตตัวเองมาว่าหนูจะแบบไม่มีการแบบอุ๊ยชีโกนะนะจะไม่มีละหนูจะใช้ภาษาอังกฤษที่เป็นประโยคมากขึ้นมีการอธิบายให้เข้าใจมากขึ้นอันนี้ถือว่าต้องขอชมเชยเลย
0: ถือว่าดีขึ้น
19: คนต่อมาโอ้โหอันนี้เหมือนเป็นฮีโร่ของประจำทีมของเราเลยนะไม่มีอะไรที่ตอบไม่ได้หนูคนนี้หนูแป้งจะคอยมาช่วยเหลือนะคะของเราต้องขอบคุณมากแต่เสียอย่างเดียวจะดีมากก็คืออะไรคะพูดเสียงเบา
0: โอ
19: ้ยถ้าพูดได้เสียงดังโปรเจกต์เสียงมาจากโอ้ท้องน้อยนะคะหนูก็จะอะไรดูโอ้ดังโอ้
0: เสียงมันจะดังขึ้น
19: เสียงจะดังขึ้นค่ะ
0: จะมีความมั่นใจมากขึ้น
19: ความมั่นใจมากขึ้นเพราะหนูภาษาอังกฤษดีอยู่แล้วแค่เพิ่มตรงนี้นิดเดียวเองนะคะหนูก็จะดีขึ้นหนูแป้ง
0: เย
19: ้ต่อไปนะคะเป็นหนุ่มใต้ที่เฟรนลี่ค่ะซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากเลยนะคะไอเรื่อง accent เนี่ยถ้าหนูปรับเปลี่ยนนิดนึงเนี่ยจากไทย accent เป็นแบบแบบฝรั่งเป็น English accent ก็จะทำให้หนู perfect มากขึ้นนะหนู
0: โอเคถือว่า าดีมากถือว่าดีมากทริปนี้เยี่ยมเลยเยี่ยมเลย

0: นะน้องคนสุดท้องค่ะนะน้องเปรมนี่ค่ะตอนแรกทริปยุโรปหนูจำได้ไหมลูกหนูพูดเป็นคำๆลูกแต่ทริปนี้ดีขึ้นดีขึ้นมากเพราะหนูเนี่ยสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นประโยคขึ้นถือว่าหนูดีขึ้นหนูเปรม
1: เยี่ยมครับมาทริปหน้านะครับสำหรับน้องๆ นะครับโจทย์ของเราก็จะยากขึ้นอีกนะฮะก็ความท้าทายก็จะมีมากขึ้นแต่ว่าต้องใช้ภาษาอังกฤษ

0: ตัวนี้ก็ถึงเวลาล่ำลาแล้วนะครับสำหรับเพื่อนแก๊งอินเตอร์นะครับทริปนี้ถือว่าประสบความสำเร็จอย่างยอดเยี่ยมทริปหน้าท้าทายมากยิ่งขึ้นนะครับอ้าวเซย์กู๊ดบายเพื่อนเลยบ๊าย
1: บาย Thank you so much
2: นอกจากทักษะการใช้ภาษาอังกฤษที่เพิ่มมากขึ้นแล้วไก่เด็กยังได้มิตรภาพจากเพื่อนต่างชาติไม่อย่างถาวรจากทริปทัวร์แก๊งเพื่อนอินเตอร์อีกด้วยครับและลูกทัวร์กรุ๊ปใหม่ของทีมไก่เด็กจะต้องเจอเป็นชาติไหนและจะเกิดเรื่องราวอะไรขึ้นบ้างรอออกทัวร์ไปพร้อมๆกันอาทิตย์หน้ากับทัวร์ไม่กลัวฝรั่งครับ
1: ส่วนใหญ่เราวันๆเราก็เรียนแต่การมากเราจะมี speaking กับครูต่างชาติแค่สัปดาห์ละครั้งในเวลาไม่ถึงชั่วโมงเคยคิดว่ามันไม่พอค่ะ
3: ก็เรียนภาษาอังกฤษของหนูเรียนอาทิตย์ละ5ชั่วโมงพอเลิกเรียนเสร็จแล้วเขาก็ทิ้งไปเลยวิชาอังกฤษแล้วก็ไม่ฝึกฝนไม่ทำอะไรไม่ลองพูดพอหนูลองพูดกับเพื่อนเขาก็หาว่าหนูกระแด
4: ถ้าเรารู้อังกฤษมากๆเนี่ยมันก็จะเปิดทางของการศึกษาของเราครับของแบบเรียนอังกฤษไปเรียนครับ
5: ภาษาอังกฤษเข้าไปไม่ทั่วถึงในคนระดับต่างแม่ค้าอะไรมากมายที่เขายังไม่เคยผ่านโรงเรียนที่ตอนนั้นยังไม่ได้เปิดภาษาอังกฤษมาก่อนซึ่งประชากรตรงนี้มันเป็นส่วนมากของประเทศคือเราก็ต้องไปมองที่ประชากรรุ่นใหม่เยาวชนสอนภาษาอังกฤษเขาไปเรื่อยให้เขามาพัฒนาประเทศนี้เรื่อย
6: We are very excited about this model because this is the first time that you can study liver stage of malaria parasite in human cells.

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: เย่เรามาเจอกันทุกวันเลยนะคะแล้วเราก็จะแข็งแรงไปด้วยกันทุกวันเนาะ Strong Together นะคะอ่ะวันนี้นะคะวันนี้จะเป็นโปรแกรมเกี่ยวกับพุชนะคะหรือว่าการใช้ช่วงอกช่วงไหล่ช่วงแขนของเรานะคะผู้หญิงเราเนาะช่วงแขนของเราก็จะไม่ค่อยแข็งแรงนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาเพิ่มความแข็งแรงของช่วงแขนหัวไหล่แล้วก็ช่วงอกของเรากันนะคะเป็นท่าที่สามารถทำตามได้หน้าทีวีทุกๆคนแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนทำตามไปพร้อมๆกันนะคะเพราะเดี๋ยวจะมีออปชันให้เลือกมีแบบที่ง่ายขึ้นหรือแบบที่ยากขึ้นให้เลือกตามแบบเท่าที่เราทำไหวเนาะโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นไปพร้อมๆกันนะคะด้วยการนั่งสมาธิกันสักครู่นึงก่อนเนาะเอาละค่ะนั่งขัดสมาธินะคะขาเราสบายๆนะคะอาจจะไม่ต้องซ้อนทับกันก็ได้นะคะแล้วเอามือของเราทั้งสองข้างวางไว้บนหัวเข่าค่ะทีนี้เรายืดเหยียดสันหลังของเราให้ยาวๆนะคะแล้วค่อยๆหลับตาลงค่ะกลับมาอยู่กับลมหายใจของเราสักครู่นึงค่ะหายใจเข้าให้ลมหายใจของเราเข้าไปถึงหน้าท้องให้ท้องของเราขยายขึ้นอกของเราขยายขึ้นหายใจออกให้ท้องของเรายุบแฟบลงอกของเราแฟบลงปรับลมหายใจของเราให้ลึกและยาวขึ้นในทุกๆลมหายใจที่เข้าออกให้เรามีสมาธิอยู่กับร่างกายของตัวเราเองมีสมาธิอยู่กับการฝึกร่วมกันในวันนี้หายใจเข้าลึกๆหายใจออกให้ยาวและเบาสบายจากนั้นค่อยๆลืมตาขึ้นได้ค่ะกระพริบตาเบาๆปรับแสงนิดหนึ่งนะคะอ่ะเรามาวอร์มอัพกันนะคะเริ่มจากช่วงคอนะคะเราจะหันหน้าไปทางขวาหันหน้าไปทางซ้ายเงยศีรษะขึ้นมองเพดานยืดคอด้านหน้า

อมศีรษะโล่งยืดต้นคอด้านหลังจากกลับมาตรงกลางค่ะมายืดช่วงหัวไหล่กันบ้างค่ะเราเหยียดแขนซ้ายไปด้านข้างใช้มือขวาดึงแขนซ้ายเข้ามาใกล้ตัวเราพยายามเหยียดแขนให้ตึงเอาไว้นะคะเพื่อยืดหัวไหล่นะค้างไว้นะคะอีก3 2 1โอเคผ่อนคลายค่ะมาข้างขวากันบ้างเหยียดแขนขวาข้ามไปทางซ้ายเลยแล้วใช้มือซ้ายดึงแขนขวาเข้ามาใกล้ลำตัวเราจะรู้สึกถึงการยืดเหยียดช่วงหัวไหล่อาจจะไปถึงช่วงสะบักด้านหลังได้เลยนะคะพยายามกดไหล่ของเราไว้พยายามอย่าให้ไหล่ของเรามันยกขึ้นมานะคะกดเอาไว้เพื่อจะได้ยืดอย่างเต็มที่อีก3 2 1โอเคค่อยๆผ่อนคลายค่ะทีนี้มาวอร์มช่วงหัวไหล่กันนิดนึงเดี๋ยวเราอาจจะต้องใช้ช่วงบนของเราเยอะหน่อยนะเราหมุนหัวไหล่มาด้านหน้ากว้างๆศอกแตะกันเลยมา10ทีค่ะ2 3 4 56 7 8 9 10และหมุนกลับไปด้านหลังอีก10ครั้ง2 3 4 5 6 7ดีค่ะยืดอกไว้8หมุนหัวไหล่กว้างๆ9 10โอเคหัวไหล่กันแล้วมาที่ข้อมือกันบ้างนะคะเราเหยียดแขนทั้งสองข้างตรงมาด้านหน้านะแล้วพับนิ้วโป้งเข้ามาก่อนตามด้วยอีก4นิ้วมือแล้วหมุนมือออกด้านนอก10ครั้ง3 4 5 6แขนเหยียดตรงไว้7 8 9 10แล้วหมุนกลับค่ะอีก10ครั้ง3 4 5 6 7 89 10โอเคผ่อนคลายได้อะมาเจอกันในท่า All Four ค่ะวอร์มหลังด้วย Cat and Cow กันนิดนึงให้ข้อมืออยู่ใต้หัวไหล่นะคะหัวเข่าอยู่ใต้ข้อสะโพกพอดีนะหายใจเข้าเราจะแอนก้นขึ้นเงยหน้าขึ้นกดไหล่ให้ไกลใบหูไว้หายใจออกโกงหลังเก็บก้นสูบสะดือขึ้นมาสูงสูงก้มหน้าลงศีรษะตามองสะดือหายใจเข้าทิ้งท้องลงแล้วเงยหน้าขึ้นหายใจออกโก่งหลังเก็บก้นแล้วสูบสะดือค่ะออกแรงผลักที่ฝ่ามือของเราโก่งสะบักสูงสูงหายใจเข้าทิ้งท้องลงแล้วเงยหน้าขึ้นหายใจออกโก่งหลังเก็บก้นสูบสะดือเอามือผลักสะบักขึ้นไปหาเพดานสูงสูงแล้วค้างไว้ให้แพร่ห้าลมหายใจค่ะห้าสี่ยังออกแรงผลักที่ฝ่ามืออยู่นะคะ3 2 1โอเคค่อยๆ คลายหลังกลับมาตรงกลางได้ค่ะทีนี้มาที่ช่วงอกของเรากันบ้างหายใจเข้าเราเหยียดแขนซ้ายขึ้นหายใจออกสอดแขนซ้ายไปใต้แขนขวาขออีก2รอบนะคะหายใจเข้าหายใจออกสังเกตนะสะโพกของแพรยังอยู่ที่เดิมให้อีกรอบเดียวหายใจเข้าหายใจออกสลับข้างค่ะไปที่ข้างขวากันบ้างหายใจเข้าเปิดแขนขวาขึ้นหายใจออกสอดแขนขวาไปใต้แขนซ้ายหายใจเข้าหายใจออกขออีกครั้งเดียวค่ะหายใจเข้าหายใจออกโอเคเอาละค่ะทีนี้เดี๋ยวเราไปเจอกันที่ท่าแรกของวันนี้นะคะจะเป็นท่าDowward Facing Dog to Plank นะคะเราจะเริ่มจาก Downward Facing Dog ก่อนกางนิ้วมือของเราให้กว้างๆกระจายน้ำหนักเต็มๆนะคะจิกส้นเท้าลอยเข่าขึ้นแล้วผลักสะโพกไปด้านหลังเป็น Downward Facing Dog อ่ะถ้าใครอยู่ใน Downward Facing Dog แล้วขามันตึงมากไม่สามารถกดส้นเท้าลงที่พื้นได้ให้งอเข่าช่วยได้นิดนึงนะคะแต่พยายามเหยียดหลังของเราให้ยาวๆไว้อย่าให้หลังของเรามันโก่งขึ้นมาแบบนี้นะคะพยายามกดอกไปหาต้นขาด้านหลังเราจะเริ่มจาก Downward Facing Dog แล้วโยกตัวมาด้านหน้าให้หัวไหล่อยู่เหนือข้อมือของเราเป็น High Plank แบบนี้นะคะคอ10ครั้งนะคะหายใจเข้าผลักสะโพกขึ้นไปหายใจออกโยกลำตัวมาด้านหน้า2หายใจเข้าหายใจออก3หายใจเข้าหายใจออกเกรงท้องเอามือผลักพื้นไว้4หายใจเข้าหายใจ

0: ออกห้าหายใจเข้าหายใจออกหกผลักพื้นแน่นๆไว้เจ็ดหายใจเข้าหายใจออกแปดอีกสองครั้งเท่านั้นค่ะเก้าอีกทีเดียวสิบโอเคทีนี้วางเข่าลงก่อนท่าที่สองนะคะท่าต่อไปนะคะจะเป็นท่าแพลงบวกโชลเดอร์แท็บเราจะทำไฮแพลงแบบเมื่อกี้เลยนะคะแล้วเราจะเอามือของเราเนี่ยไปแตะที่หัวไหล่ฝั่งตรงข้ามนะคะขอแค่12ทีเท่านั้นมีออปชันให้เลือกนะคะถ้าเกิดว่าใครทำท่าเมื่อกี้เราเริ่มเหนื่อยแล้วใช่ไหมคะเราจะเริ่มจากเป็นไฮแพลงสูงๆก่อนแล้วเราจะวางเข่าลงมาค่ะอันนี้ก็จะง่ายขึ้นนะคะแล้วเราก็สามารถเอามือแตะหัวไหล่ฝั่งตรงข้ามได้นะแต่ถ้าใครไว้ลอยเข่าขึ้นมาเลยแล้วเอามือแตะที่หัวไหล่ฝั่งตรงข้ามมาเดี๋ยวเราไปพร้อมกัน12ทีนะคะเลือกออปชันที่ตัวเองทำไหวนะคะเตรียมตัวป่ะ3 2 1ไปค่ะ1 2 3พยายามให้ข้อมืออยู่ใต้หัวไหล่ไว้6 78เกรงท้องไว้นะคะ9 10 11 12โอเควางเข่าลงได้อ่ะท่าต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะมายืนขึ้นกันนิดหนึ่งนะคะท่านี้เราจะได้ทั้งช่วงล่างด้วยนะคะแล้วก็ช่วงบนช่วงหัวไหล่ของเราด้วยนะคะเป็นการนำท่าแชร์โพสของโยคะนะคะมารวมกับท่าชื่อว่า Around the World นะคะเราจะขาของเราเนี่ยนะคะจะกว้างแยกออกจากกันนิดนึงอยู่ประมาณช่วงสะโพกของเรานะคะแล้วหย่อนสะโพกไปด้านหลังเล็กน้อยเท่านั้นนะคะพยายามยืดอกเกรงท้องไว้มือเรากำเป็นกำปั้นหงายฝ่ามือไว้นะคะใช่เสร็จแล้วเราวาดมือเป็นวงกลมขึ้นมาเจอกันด้านบนเดี๋ยวแพทย์จะทำให้ดูด้านหน้าแล้วลดมือลงวาดเป็นวงกลมกลับมาเจอกันด้านหน้าแบบนี้นะคะแล้ววาดแขนขึ้นใช่แล้วขอแค่10ครั้งเท่านั้นนะคะมาเริ่มค่ะฮึบแตะขึ้นแล้วลง2 3พยายามยืดอกไว้ค่ะ4ใช้หัวไหล่ของเราทำงาน5 6 7 8อีก2ครั้ง9อีกครั้งเดียว10โอเคเยี่ยมมากค่ะท่าสุดท้ายของวันนี้แล้วนะคะเป็นท่า Slow Mountain Climber อ่ะเราจะอยู่ในท่าเซตติ้งเป็น High Plank ก่อน Mountain Climber ปกติเราจะดึงเข่าเข้ามาเร็วๆใช่ไหมคะวันนี้เราจะดึงเข่าเข้ามาช้าๆแล้วสลับข้างอ่ะขอ12ทีพอมา3เกรงท้องไว้4 5 6เจ็ดออกแรงผลักที่มือไว้นะคะ8 9 10 11 12โอเคพักค่ะได้เหงื่ออีกแล้วนะคะวันนี้ เหมือนเราทำแบบช้าๆง่ายๆแต่ได้เหงื่อ
1: ใช่อาทิตย์นี้รู้สึกว่ามีความแบบท่ามีความแบบยากขึ้นหน่อย
0: ใช่ไหมมีความแบบเหนื่อยเพิ่มข
1: ึ้
0: น
1: เหนื่อยเพิ่มขึ้น
0: เพราะว่าเราแข็งแรงขึ้นเราเลยก็ต้องมีท่าที่เหนื่อยเพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะอ่ะพักแป๊บหนึ่งอ่ะทีนี้พี่อยากบอกคีย์พอยต์ของเวลาที่เราทำท่าไฮพลังต่างๆนะคะเราจะถ่ายน้ำหนักไปให้เต็มๆฝ่ามือบางคนจะเก็บมือแคบแบบนี้นะคะแต่พี่อยากให้กางมือกว้างๆกางนิ้วมือกว้างๆแล้วให้น้ำหนักเนี่ยมันลงมาที่เขาเรียกว่ากระดูกนิ้วของเราตรงนี้นะคะแบบนี้นะแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยเวลาที่เราวางมือลงไปที่พื้นเนี่ยค่ะพยายามออกแรงผลักที่พื้นไว้ให้สะบักของเราเนี่ยมันเต็มขึ้นมานะสะบักของเราจะไม่จมสมมุติว่าถ้าใครอยู่ด้านข้างแบบนี้ถ้าสะบักจมเนี่ยไหล่เราจะห่อมันจะจมแบบนี้ใช่ไหมคะแต่ถ้าเราออกแรงผลักที่พื้นไปด้านหน้าให้เต็มฝ่ามือเนี่ยสะบักเราจะเต็มขึ้นเราจะมีแรงมากขึ้นในการออกแรงผลักนะคะกลับมาที่ downward facing dog ไปแพลงกันมาขอแค่10ทีมาเตรียมตัวเจอกันที่ downward facing dog ค่ะ แล้วป่าโยกลำตัวมาด้านหน้า

0: กรงท้องไว้แล้วดันสะโพกกลับไปหายใจเข้าหายใจออก2หายใจเข้าหายใจออก3นี่ค่ะอย่าลืมนะเอามือผลักพื้นไว้4 5ท่านี้ได้ยืดต้นขาด้านหลังไปในตัว6อีกนิดเดียว7 8 9อีกครั้งเดียวค่ะ10โอเคอ่ะวางเข่าพักก่อนไปท่าต่อไปแพลงและโชลเดอร์แท็บนะคะเลือกออปชันของตัวเองนะสามารถวางเข่าได้ถ้ารอบนี้เริ่มรู้สึกว่าเริ่มเหนื่อยแล้วนะคะเริ่มไฮแพลงไม่ไหวแล้วนะคะเตรียมตัวนะคะมาเซตติ้งที่ไฮแพลงก่อนกางขากว้างนิดนึงถ้าใครจะลอยเข่านะคะจะได้ช่วยทรงตัวได้ไปค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12ผ่านไปอย่างรวดเร็ว
1: เหนื่อย
0: โอเคป่ะมาต่อท่าต่อไปค่ะแชร์โพสต์บวก around the world โอเคเราจะเริ่มจากมือหงายอยู่ด้านใต้ก่อนนะคะแล้ววาดเป็นครึ่งวงกลมขึ้นมาเจอกันด้านบนนะอ่ะย่อสะโพกลงเล็กน้อยแล้วไปค่ะแตะขึ้นแล้วลง1หายใจเข้าหายใจออก2 3ใช้งานกล้ามเนื้อหัวไหล่4สะบักของเราในการเหยียดขึ้น5 6เจ็ดแปดขออีก2ทีค่ะ9อีกครั้งเดียว10โอเคเยี่ยมมากเริ่มเมื่อยๆหัวไหล่เหมือนกันนะเนี่ย อีกท่าเดียวท่าสุดท้ายนะคะมาท่าสุดท้ายเป็น slow mountain climber เตรียมตัวนะมาเซตติ้งที่ high plank ค่ะแล้วมาค่ะดึงเข่าเข้ามาใกล้ตุ่มไปช้าๆ2 3 4 5 6พยายามอย่าให้ก้นโด่งนะ7ให้ลำตัวเป็นเส้นตรง8 9 10 11อีกทีเดียว12โอเคโอ้เริ่มร้อนหัวไหล่พักแป๊บหนึ่งค่ะทุกคนระหว่างพักเราอาจจะแบบคลายได้อาจจะหมุนหัวไหล่คลายนิดนึงได้นะคะยืดเหยียดคลายเข้านิดนึงได้เหมือนกันนะคะเพื่อที่จะพร้อมรอบสุดท้ายนะคะอีกเหลืออีกแค่รอบเดียวทุกคน
1: สู้ๆไปด้วยกัน
0: สู้ๆไปด้วยกันต้องสู้ไปด้วยกันนะคะเราจะแข็งแรงไปด้วยกันเนาะเป็นท่าง่ายๆทุกคนทำได
1: ้แต่ว่าต้องทำได้แต่ว่าต้องแบบอดทนหน่อยนึง
0: ใช่
1: ถึงจะเมื่อแสดงว่าเราโดนถูกจุดแล้วใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วค่ะให้มันมีความเมื่อยๆนิดนึงเนาะให้กล้ามเนื้อเราได้ฝึกใช้งานกันนิดนึงอ่ะเดี๋ยวเรามาเซตสุดท้ายละสู้
1: สู้ค่ะ
0: มาฮู้เหนื่อยซึมมาเราไปเจอกันที่ดาวเวิร์ด facing dog นะคะเราโยกตัวกลับมาที่แพลงนะเจอกันที่ Downward Facing Dog ก่อน3 2 1ไปค่ะโยกตัวมาข้างหน้าเป็น High Plank เกร็งท้องแล้วดันสะโพกกลับไปโยกตัวกลับมา2หายใจเข้าหายใจออก3หายใจเข้าหายใจออก4 5 6เจ็ดผลักมือให้เต็มๆพื้น8ขออีก2ทีค่ะเกร็งท้องไว้9อีกครั้งเดียว10โอเควางเข่าลงก่อนพักสักครู่หนึ่งนะคะแล้วไปต่อที่ท่าต่อไปนะเป็น plank and shoulder tap นะคะเลือกออปชันของตัวเองได้นะคะว่าเราจะวางเข่าเอาไว้หรือเราจะเหยียดขาตรงขึ้นมานะแล้วเกร็งท้องไว้เตรียมตัว3 2 1ไปค่ะมือแตะหัวไหล่ฝั่งตรงข้ามตัวนิ่งๆไว้3 4อีกนิดเดียว5 6 7 8 9 10 11 12โอเค มาต่อที่ท่าต่อไปนะคะแชร์โพสบวก around the world นะแขนเหยียดตรงไว้นะคะใช้งานหัวไหล่แล้วก็สะบักของเรานะคะในการทำงานนะมาเตรียมตัวย่อสะโพกลงนิดนึงค่ะแล้วป้าย1หายใจเข้าหายใจออก2 3 4 5 6เกร็งท้องไว้ค่ะ7อีกนิดเดียว8อีก2ครั้ง9อีกทีเดียว10โอเคสุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้วจริงๆมา slow mountain climber นะคะเอาละกางฝ่ามือกว้างๆนะทุกคนเตรียมตัวไปดึงเข่าเข้ามาค่ะ1 2เก่งท้องไว้3สะโพกไม่โด่งนะ4 5 6 78 9อีก2ครั้ง11อีกทีเดียว12โอเควางเข่าลงค่ะแล้วพักได้เสร็จแล้ววันนี้เดี๋ยวเราไปยืดเหยียดกันนะคะอ่ะวันนี้ใช้งานช่วงหัวไหล่เยอะนิดนึงเนาะมีความเมื่อยๆหัวไหล่นะคะอ่ะทีนี้เดี๋ยวเราจะเริ่มจากยืดข้อมือกันก่อนเมื่อกี้เรามีการใช้ข้อมือพับข้อมือขึ้นมาเยอะนิดหนึ่งนะคะงี้เราคว่ำฝ่ามือลงค่ะวางมือไว้ด้านหน้าใช่แล้วค่อยๆถ่ายน้ำหนักไปที่ด้านหน้ายืดข้อมือกันนิดนึงหายใจเข้าออกให้ลึกและยาวเมื่อกี้เราเหนื่อยเราอาจจะหายใจสั้นลงสั้นลงเรื่อยๆนะคะช่วงพักแล้วก็พยายามปรับลมหายใจของเราให้ยาวขึ้นอีก3 2หนึ่งโอเคค่อยๆคลายมือหมุนคลายฝ่ามือของเราเบาๆอ่ะโอเคอ่ะทีนี้มายืดหัวไหล่กันบ้างนะคะเหยียดแขนซ้ายไปค่ะแล้วใช้แขนขวาดึงแขนซ้ายเข้ามาใกล้ลำตัวเรายืดหัวไหล่ฝั่งซ้ายอีก3 2 1โอเคสลับข้างเหยียดแขนขวาไปค่ะแล้วใช้แขนซ้ายช่วยดึงแขนขวาเข้ามาใกล้ตัวเราให้มากขึ้นหายใจเข้าออกให้ลึกและยาวอีก3 2 1โอเคค่อยๆผ่อนคลายค่ะทีนี้เหยียดแขนซ้ายขึ้นด้านบนค่ะแล้วพับศอกซ้ายเข้ามาใช้มือขวาของเราค่ะดึงศอกซ้ายไปด้านหลังใช้ศีรษะของเราช่วยยืดผลักแขนของเราไปด้านหลังนะคะค้างไว้อีก5 4 3 2 1หายใจออกผ่อนคลายแล้วสลับข้างค่ะเหยียดแขนขวาขึ้นพับศอกขวาลงแล้วใช้มือซ้ายช่วยดึงยืดอกขึ้นหายใจเข้าลึกๆผ่อนคลายค่ะค้างไว้อีก5 4 3 2 1โอเคค่อยๆผ่อนคลายจากนั้นเอามือประสานกันไว้ด้านหลังยืดอกนิดนึงหายใจเข้ายืดอกขึ้นค่ะดึงกำปั้นที่อยู่ด้านหลังให้ขึ้นสูงขึ้นทีละนิดทีละนิดแต่ยังยืดอกของเราอยู่นะคะยังให้ไหล่ของเราอยู่ไกลใบหูไว้ยืดยืดยืดอีก3 2 1หายใจออกผ่อนคลายทีนี้ประสานมือไว้ด้านหน้าค่ะแล้วโค้งหลังยืดสะบักด้านหลังของเราโค้งหลังไว้คลายหลังของเรานิดนึงนะคะอีก3 2 1หายใจเข้าค่อยๆกลับมาตรงกลางอ่ะยืดช่วงคอนิดหนึ่งสุดท้ายอ่ะมือซ้ายควายหลังไว้ค่ะมือขวายืดต้นคอด้านข้างพยายามกดไหล่ซ้ายให้ไกลหูของเราไว้นะคะอีก3 2 1โอเคผ่อนคลายแล้วสลับข้างค่ะแขนขวาไขว้หลังไว้ค่ะมือซ้ายกดยืดคอด้านข้างเบาๆอีก3 2 1โอเคค่อยๆผ่อนคลายเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะวันนี้มีหัวไหล่เบิร์นๆนิดนึงนะคะจริงๆเวลาผู้หญิงมีหัวไหล่ที่สวยๆเนี่ยเราจะใส่เสื้อผ้าได้สวยขึ้นนะเพราะฉะนั้นท่าของวันนี้เนี่ยนะคะสามารถเอาไปฝึกทำตามกันได้เลยนะคะโอเคค่ะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: Every frame of the film is a memory of its era, and every story shown on screen is a true reflection of Thai society. Starting with the first Thai film, Miss Suwana, in 1933, which was the first voice of a new world's dream, where Thais told their own stories through the lens. As the world spins faster and technology advances, Thai filmmakers started looking beyond the country. Films like Surreal Thai and Nang Nak weren't just successful domestically. They also became the gateway that made viewers worldwide start to see that Thai cinema has something unique. The heart of Thai film isn't just the story, but also the way of telling the story, such as the script, written form, understanding of Thai society, the directing that takes emotions to their peak, the cinematography infused with cultural nuances, the meticulously crafted light and sound that create a shared feeling, and the actors who don't just act, they live in their roles.
1: ปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าโลกของเราทุกวันนี้ไม่ได้ถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางเศรษฐกิจและการเมืองอย่างเดียวแต่ยังถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางศิลปะวัฒนธรรมด้วยเพราะว่าเป็นสิ่งที่สะท้อนความเป็นตัวตนของเราให้โลกได้เห็นสะท้อนเสน่ห์ความเป็นไทยและหนึ่งในเครื่องมือในการผลักดันเรื่องนี้ให้ไปสู่สายตาของชาวต่างชาตินั่นก็คือภาพยนตร์ไทยครับสวัสดีครับผมแบงค์พบเอกพรภูมิเมตตาวันนี้เราจะได้พูดคุยกับผู้กำกับภาพยนตร์ระดับแนวหน้าของเมืองไทยท่านแรกพี่ต้งบรรจงปิสันธนกูลนะครับพี่ต้งสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: พี่ต้งครับช่วยบอกหน่อยได้ไหมครับว่าคำนิยามของเสน่ห์ความเป็นไทยในมุมมองของพี่ต้งคืออะไรบ้างครับ
2: หลายคนพอพูดถึงความเป็นไทยอาจจะนึกไปถึงแบบชุดไทยชดาอะไรพวกนี้การรับอาหารไทยอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆผมว่ามันอยู่ในสิ่งที่เรียบง่ายมากๆเหมือนผมทำหนังไทยเงี้ยถึงเหมือนผมทำชัตเตอร์เงี้ยถ้าเอาภาษาไทยออกบางทีบางคนก็ไม่ได้รู้นะว่ามันมาจากเมืองไทยมันจริงๆมันอยู่ที่วิธีคิดแล้วก็การใช้ชีวิตของตัวละครมากกว่า
1: หนังไทยของเรามีจุดแข็งอะไรในระดับโลกบ้างครับ
3: พี่ว่าความงดงาม
4: ความงดงาม
3: ชีวิตผู้คนอาหารสถานที่วัฒนธรรมอะไรเงี้ยมันเอามาใส่ได้หมดเลยพี่ว่ามันเป็นจุดเด่นซึ่งทำให้ต่างชาติอ่ะเขาหลงเสน่ห์ได้
1: เวลาเราทำหนังสักเรื่องนึงเราเขียนบทสักเรื่องนึงขึ้นมาเราคำนึงถึงคำว่าเสน่ห์ความเป็นไทยตั้งแต่ขั้นตอนไหนเราคิดตลอดเลยไหมครับหรือว่า

0: หรือว่ามันออกมาเองตามธรรมชาติ
1: ภาพยนตร์นี่เวลาทำเราต้องเอาความเป็นเอนเตอร์เทนนำเรื่องเขาเจอเรื่องของขนบธรรมเนียมประเพณีทุกอย่างสอดแทรกโดยที่ไม่ทำให้เนื้อหาของเรื่องเสียนะครับใน

0: This year, 2023, I will visit my hometown in America. The first time in 3 years, I have prepared some super special gifts for my mom. It's a handmade sarong or cloth called pasit dimjo, and it is truly one of a kind. I had to order it in advance for several months, and now it is finally ready. How beautiful will it look? Now I'm already here at Ban Kubua in Ratchaburi province. Let's take a look.
1: สวัสดีครับทีเชอร์เกรก
2: สวัสดีครับผม
0: โอ้โหรู้จักทีเชอร์เกรกด้วย
1: ใช่ไหมครับทีเชอร์สอนภาษาอังกฤษให้กับเด็กๆครับ
0: ถูกต้องครับ What's your name?
1: My name is Rashita บัวเพื่อน My nickname is Bess
0: Bess how old are you?
1: 13 year old
0: วันนี้ทีเชอร์เกรกมารับผ้าสิ้นจากคุณแม่นะครับเพราะว่าแม่ก็บอกว่ามันเสร็จแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวพาทีเชอร์เกรกไปพบกับคุณแม่ได้ไหมครับ
1: ได้ครับคุณแม่อยู่ด้านนู้นครับ
0: โอเค let's go
1: นี่ครับผมเตรียมให้ทีเชอร์แล้ว
0: โอ้โหเสร็จแล้วเรียบร้อยโอ้สวยมากเลยนะครับละเอียดชัดเจนเลยทีเชอร์เกรกซื้อไปฝากคุณแม่ที่อเมริกาเพราะคุณแม่ผมชอบทอผ้าด้วยนะครับแต่ว่าไม่แน่ใจจะอธิบายว่าลวดลายเรียกว่าอะไรหรือมันจะเป็นยังไงเบสครับเรียกคุณแม่มาอธิบายให้หน่อยได้ไหมครับ
1: ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังเองครับ
0: เออ
1: ผ้าตีนจกนะครับคือส่วนของเฉพาะตรงนี้ครับนี่คือตีนจกตั้งแต่ตรงนี้นะครับลงมาถึงตรงเชิงนี่เลยก็คือมีทั้งหมดประมาณ20กว่าลายใน1ผืนนะครับ
0: 20ลายโอ้เยอะมาก
1: เริ่มตั้งแต่เชิงเลยก็จะเป็นลายชุดหนามเตยแล้วก็เป็นสเปามะลิเลื้อยนกไล่ดอกข้าวตอกขอกุญแจฟันปลานกคู่กินน้ำพ่นเต้าแล้วก็จะมีลายหักซ้อนหักซึ่งเป็นลายหลักของผ้าผืนนี้ครับขึ้นมาอีกนะครับก็คือลายเสมาปัจจุบันเรียกว่ายันสุกนะครับ
0: น้องเบสครับ
1: ครับ
0: รู้ได้ไงครับรู้เยอะขนาดนี
1: ้ I make it myself
0: โหสุดยอดทำเองเลยครับ
1: ใช่ครับ
0: เก่งมากจะสอนคำว่าลวดลายภาษาอังกฤษใช้คำว่า pattern
1: pattern
0: This cloth
1: has
0: 20 pattern
1: 20 pattern
0: ก็คือผ้าพื้นนี้มีมากกว่า20ลายถูกไหมครับ
1: ครับ
0: ทำเองเหรอที่จะกระยังไม่เชื่อเพราะส่วนมากก็เป็นผู้หญิงคุณยายคุณป้าที่ทำผ้าแบบนี้นะครับและทำยากใช้เวลาเป็นหลายเดือนเลยทำเองเหรอ
1: ถ้าไม่เชื่อที่เชื่อตามผมเข้ามาดูในบ้านเลยครับ follow me
0: โอเค let's go สวัสดีครับขออนุญาตนะครับเข้าไปดูด้วยได้ไหมครับ
3: ได้
0: ขอบคุณมากครับเดี๋ยวน้องเบสเดี๋ยววางอุปกรณ์นะทำเป็นจริงหรือเปล่าครับ
1: ถ้าเกิดทีเชอร์ไม่เชื่อดูผมทำได้เลยครับ
0: โอเคนี่โอ้โหอย่างรวดเร็วนะครับสายตาน้องเบนต้องดีมากๆเลยนะครับโอ้ทำได
1: ้ครับ
0: ไม่ที่พูดเล่นคุณผู้ชมครับที่ไม่เชื่อตอนแรกแต่เห็นด้วยตาตัวเองเป็นเรื่องจริงด้วยน้องเบสทอผ้าได้มืออาชีพเลยครับน้องเบสครับทอผ้านานหรือยังครับ
1: ทอมาตั้งแต่อายุ10ขวบแล้วครับ
0: ว้าวแล้วทีเรียกเห็นว่าได้มันเล็กนิดเดียวเองสอนคำว่าได้ไม่อยากใช้คำว่า thread อาบาดนี้แลบลิ้นอากัดเบาๆครับ thread
1: thread
0: นี่ได้อยู่แล้วสอนอีกคำหนึ่งนะครับคำว่าการทอผ้าใช้คำว่าweaving
1: ถูกต้องครับ
0: โอ้น้องเบสครับทอผ้าแค่3ปีได้เก่งขนาดนี้แน่นอนว่ามีพรสวรรค์หรือภาษาอังกฤษว่า talent ถูกต้องครับผ้าเส้นตีนจก

0: บัวครอบครัวของน้องเบสทอนานหรือยังครับ
1: ทอมาหลายร้อยปีแล้วครับ
0: โอ้เป็นร้อยปี
1: แล้วก็ครั้งหนึ่งสมเด็จพระเทพท่านเคยเสด็จไปที่บ้านทวดผมด้วยครับ
0: โอ้เป็นเกียรติที่สูงมากเลยนะครับแสดงว่าทวดต้องมีความสามารถก็เก่งเลยนะครับ
1: ครับ
0: งั้นสอนนิดนึงนะครับคำแรกก็คือยาทวดหรือว่ายายทวดใช้คำว่า great grandmother
1: great grandmother
0: เก่งมากปู่ทวดหรือตาทวดใช้คำว่า great grandfather
1: great grandfather
0: แต่ถ้าเป็นยายหรือย่าก็ grandmother
1: grandmother
0: ปู่ตาก็คือ grandfather
1: grandfather
0: แต่ถ้าเป็นคุณพ่อจะเรียกว่ายังไงครับ
1: father
0: คุณแม
1: ่ mother
0: ถูกครับถ้ารู้แค่สองคำจะได้รู้ว่าเป็นใครหรือว่าเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงเก่งมากเลยครับและทางบ้านอย่าลืมนะครับเรามี quiz challenge เรื่องการทอผ้ารู้จักกี่คำครับลองฟังและตอบคำถามด้วยครับ
2: ย่าทวดสอนกำลังหารเป็นชาวไทยยวนแห่งหมู่บ้านคูบัวจังหวัดราชบุรีท่านเกิดเมื่อปีพ.ศ. 2446ท่านได้เรียนรู้การทอผ้าทิ้นตีนจกจากแม่สมัยก่อนผ้าทิ้นตีนจกเป็นผ้าธรรมดาที่คนในยุคนั้นใส่ทอเพื่อการใช้ในครัวเรือนเท่านั้นเมื่อวันที่17ตุลา2517ย่าทวดซ้อนได้มีโอกาสถวายผ้าจกโบราณแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ต่อมาสมเด็จพระเทพได้ทรงให้เจ้าหน้าที่เดินทางไปรับย่าทวดไปสาธิตการทอผ้าสิ้นตีนจกยังสถานที่ต่างๆหลายแห่งจนทำให้เอกลักษณ์ของผ้าสิ้นตีนจกคูบัวมีชื่อเสียงแพร่หลายและสืบทอดมาจนถึงรุ่นหลานรุ่นเหลนในปัจจุบัน
0: ถ้าเราจะทำผ้าจริงๆต้องมีอุปกรณ์ด้วยถูกไหมครับ
1: ใช่ครับอุปกรณ์หลักๆนะครับก็จะมีกี่ทอผ้านะครับเป็นกี่ที่อายุนานมากครับเป็นร้อยกว่าปี
0: กี่ทอผ้าน้องเดซับใช้คำว่าลูม
1: ลูม
0: เก่งมากแล้วมีอะไรอีกไหมครับ
1: ก็มีกระสวยนะครับกระสวยนี่คือตาผมทำมาไว้ให้นะครับเป็นร้อยกว่าปีแล้วครับแล้วก็กระสวยลักษณะนี้จะมีใช้ที่คูบัวที่เดียวนะครับ
0: ว่าจะมีชิ้นเดียวในโลกนั้นสอนคำว่ากระสวยไม้ใช้คำว่าชักโถ
1: ชักโถ
0: เก่งมากเลยนะครับ
1: แล้วก็มีขนเม่นนะครับ
0: นี่คุณผู้ชมครับขนเม่น
1: ขนเม่นนะครับก็คือปัจจุบันนี้ที่คูบัวนี่จะเหลือใช้ที่เดียวนะครับเพราะว่าที่อื่นจะใช้เป็นเหล็กปลายแหลมหรือว่าเอาไม้มาเสียมให้แหลมก็หมดแล้วครับ
0: อ๋อนี่แบบดั้งเดิมนะครับ
1: ใช่
0: ตั้งแต่โบราณโอ้ขอดูด้วยได้ไหมครับสอนให้นะครับขนเม่นใช้คำว่า quill
1: quill
0: ถูกครับแล้วต่อไปมีอะไรอีกไหมครับ
1: มีเส้นฝ้ายกับเส้นไหมนะครับเส้นฝ้ายก็คือลักษณะมันจะด้านๆแบบนี้ครับ
0: เส้นฝ้ายใช้คำว่า cotton thread
1: cotton
0: thread
1: thread
0: ได้อยู่นี่แล้วก็มี
1: เส้นไหมครับ
0: เส้นไหมไม่ยากใช้คำว่า silk
1: silk
0: ถูกต้องครับ
1: เส้นไหมมันจะเงากว่าเส้นฝ้ายนะครับ
0: แล้วเวลาทอผ้าใช้ต่างกันยังไงครับ
1: เส้นฝ้ายนะครับจะใช้เป็นสังยืนนะครับกับได้พุ่งเส้นไหมใช้จกครับ
0: ผ้าเส้นตีนจกเฉพาะที่คูบัวนะครับมีเอกลักษณ์หรือมีความพิเศษอะไรยังไง
1: เอกลักษณ์นะครับก็คือที่คูบัวจะมีห้องขั้นนี้นะครับ
0: คืออะไร
1: ห้องขั้นก็คือจะเป็นเล็บเหลืองแดงเหลืองแดงอย่างเงี้ยครับ
0: โอเคเห็นอยู่นะ
1: ถ้าเกิดยิ่งมีห้องขั้นเยอะนะครับจะทำให้การทอผ้ายากขึ้นไปอีกครับ
0: น้องเบสทำได
1: ้ได
0: ้โหไม่ธรรมดาครับแล้วเมื่อกี้ครับเห็นน้องเบสทอผ้าไปเรื่อยๆนะครับรู้ได้ไงต้องวางมืออย่างนี้นะฮะ
1: คือเริ่มแรกนะครับตอนที่เราจะทอเราต้องเอาตัวอย่างลายครับมาขึ้นก่อน
0: ครับ
1: พอเราขึ้นเสร็จแล้วได้ดอกนึงแล้วก็ทําไปเรื่อยๆแล้วคราวนี้มันก็จะเริ่มจําได้เองครับว่าสอดต่อไปต้องเป็นยังไง
0: แต่ละผืนใช้เวลานานแค่ไหนครับ
1: แต่ละผืนนะครับใช้เวลาอย่างมากสุดเลยนะครับก็คือ1ปีหรือว่าปีกว่าๆไปเลยแต่ว่าอย่างน้อยที่สุดเลยก็สักเดือนนึงอะไรอย่างเงี้ยครับ
0: แล้วถ้าเป็นผ้าแบบนี้นะผ้าสิ้นตีนจกใช้เวลานานแค่ไหนครับ
1: บางผืนก็เป็นปีบางผืนก็เป็นเดือนครับอย่างผืนที่ทอให้แม่ทีเชอร์นะครับใช้เวลาประมาณ5เดือน6เดือน
0: 5เดือนครึ่งปีทีเชอร์เกรกประทับใจมากเพราะมั่นใจเวลานานและทำด้วยมือของตัวเองเสียกี่บาทก็ไม่ได้เสียใจเพราะคุ้มค่ามากมันมีค่าจริงๆครับ So mom I hope you really enjoy this cloth it takes a long time but it's definitely worth it enjoy This unique design of sarong cloth from Ratchaburi province is part of the local identity here it is a symbol of the migration from Chiang San to here that has stood the test of time for over 100 years
1: โดยผ้าสิ้นตีนจกคูบัวนะครับจะประกอบด้วยผ้า3ชิ้นมาประกอบกันนะครับส่วนบนเรียกว่าหัวสิ้นตรงกลางเรียกว่าตัวสิ้นและส่วนล่างสุดเรียกว่าตีนสิ้นนะครับซึ่งเอกลักษณ์ของผ้าสิ้นตีนจกคูบัวนะครับจะมีการจกลวดลายทั้งตัวสิ้นและตีนสิ้นนะครับและนํามาเย็บต่อกันนะครับมันจะกลายเป็นศิลปะชั้นสูงของชาวไทยยวนคูบัวครับ
0: โอ้โห

0: มีหลายคำศัพท์ที่น่ารู้นะครับเช่นคำว่าพื้นเมืองใช้คำว่า native และอีกคำหนึ่งนะครับอพยพใช้คำว่า immigrant ใช่แล้วนะครับเก่งมากน้องเบสช่วยอธิบายด้วยนะฮะว่าเอกลักษณ์หรือว่า identity ของผ้าสินตีนจกคูบัวคืออะไรครับ
1: เอกลักษณ์ของผ้าตีนจกคูบัวนะครับก็คือสีหลักๆเลยก็คือสีเขียวดำแดงนะครับจะเป็นเอกลักษณ์ของคูบัวเลยอีกอย่างนึงก็คือมันจะมีห้องขั้นตัวนี้ครับซึ่งเป็นเอกลักษณ
0: ์ผ้าสินตีนจกคูบัวมีลายอะไรบ้างครับ
1: ผ้าสินตีนจกคูบัวนะครับมีทั้งหมด8ลายนะครับลายที่1เลยก็คือลายโก้งเก้งซ้อนเสียนะครับมันจะเป็นฟันปลานะครับแล้วก็จะมีเสียตรงนี้ครับเหมือนจะเกณฑ์เกสรดอกไม้นะครับ
0: จริงด้วย
1: ต่อไปนะครับคือลายหักซ้อนหักนะครับเอกลักษณ์ก็คือตรงนี้ครับมันจะหักซ้อนกันเหมือนขั้นบันไดอ่ะครับต่อมาคือลายเสียซ้อนหักครับเอกลักษณ์ก็คือตรงนี้ครับรอบๆดอกจะออกเป็นเสียแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นหักเหมือนขั้นบันไดคล้ายๆอันนี้ครับต่อมาจะเป็นลายที่ทอง่ายที่สุดนะครับก็คือลายกาบ
0: มันง่ายตรงไหน
1: ง่ายที่สุดเพราะว่ามันไม่ต้องทําตัวตะขอแล้วก็นกข้างในคร
0: ับ ก็ไม่มีรูป
1: ใช่จะเป็นดอกข้าวตอกต่อไปคือลายหักดํานะครับตัวนี้เอกลักษณ์ของเขาจะชัดเจนก็คือตรงนี้เป็นหักเป็นสีดำเลยนะครับ
0: ครับ
1: ต่อไปเป็นลายเสียซ้อนเสียนะครับเสียนะครับก็คือเหมือนกับเกสรดอกไม้ตรงนี้นะครับมันจะซ้อนกันอยู่ตรงกลางนะครับเสียซ้อนเสียกับเสียซ้อนหักนะครับมันจะแตกต่างกันตรงนี้นะครับคือตรงนี้ของเสียซ้อนหักก็จะเป็นหักเหมือนขั้นบันไดแต่ว่าอันนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นเสียครับ
0: อ้าว
1: ลายต่อไปเขาเรียกว่าลายปราบเซียนนะครับลายหน้าหมอนถ้าเกิดเราวางแนวเนี่ยครับมันจะคล้ายๆหมอนขิดของภาคอีสานนะครับเอกลักษณ์ขออีกอย่างคือลายมันจะแน่นติดกันหมดเลยครับทําให้ทอยากมากลายน
0: ี้โอ้นี่ยาก
1: ลายสุดท้ายก็คือลายเกี้ยวซ้อนกาบนะครับที่เรียกเกี้ยวก็คือตรงเนี้ยครับที่มันเป็นกาบอ่ะเราจะเอาได้มาเกี้ยวหรือว่าพันกันเข้าไปแล้วก็จบเป็นกาบขึ้นมาครับทีเชอร์ต้องสังเกตดูนะครับว่าข้างในเนี่ยครับจะมีเหมือนนก4ตัวกินน้ําร่วมเต้ากันอยู่นะครับลายหน้าหมอนกับลายเกี้ยวซ้อนกาบจะเหมือนกันนะครับมีนกข้างใน
0: ถ้าน้องเบสไม่ได้อธิบายไม่ได้พูดทีเชอร์ก็มองข้ามเลยนะครับ
1: แล้วก็
0: ดูไม่ออก
1: อีกหลายๆลายนะครับจะมีนกคู่อยู่ข้างในนะครับแล้วก็จะมีอยู่ลายเดียวนะครับที่ไม่มีนกคู่ก็คือจะเป็นดอกข้าวตอกครับ
0: สวย
1: ในปัจจุบันนะครับลายทั้ง8ลายเนี่ยมีการเอามาผสมหรือว่าประยุกต์รวมกันเพื่อเกิดเป็นลายใหม่ๆนะครับ
0: ถามนิดนึงนะครับ which is the hardest one to weave หรือว่าลายไหนทอยากที่สุดครับ
1: ลายที่ยากที่สุดนะครับจะเป็นลายหน้าหมอนก็คือผืนนี้นะครับที่ยากเพราะว่ามันจะเป็นลายที่แบบแน่นติดกันไปหมดเลยนะครับคือตรงเนี้ยมันจะแบบไม่มีช่องว่างเลย
0: which pattern is the easiest to weave หรือว่าลายไหนทอง่ายที่สุดครับ
1: ลายกาบที่ง่ายนะครับเพราะว่าลายเนี้ยครับจะไม่ต้องทำรายละเอียดที่แบบว่าซ้อนกันไปซ้อนกันมาเหมือนลายพวกเนี้ยครับ
0: อ๋อครับ
1: การดูผ้าว่าผืนไหนทอง่ายหรือทอยากนะครับให้ดูจากด้านหลังว่ามีเงื่อนฝ้ายเยอะไหมแล้วก็จกลายติดกันหรือเปล่าอย่างลายกาบนะครับที่ทอไม่ยากเพราะว่ามันไม่ต้องซ้อนกันไปซ้อนกันมาทับกันเหมือนลายหน้าหมอนนะครับ
0: ใช่ตรงนี้ก็ไม่ค่อยเยอะนะฮะแต่กลับไปดูฝั่งนี้โอ้โหเยอะมากเลยอ่ะแล้วน้องเบสมีลายที่คิดขึ้นมาเองหรือเปล่าครับ
1: มีครับแต่ว่าขายไปหมดแล้วคร
0: ับ โอ้โหขายดีคิดว่าซื้อไม่ทันเลย so what color were the ancient cloths หรือว่าผ้าโบราณเลือกสีอะไรบ้างครับ
1: ผ้าโบราณจริงๆนะครับคือเราจะเน้นไปที่สีแดงสีเขียวสีเหลืองสีดำครับอย่างผืนนี้นะครับ
0: okay.
1: เป็นทั้งลายโบราณด้วยแล้วก็เป็นสีโบราณด้วยครับ
0: แล้วน้องเบสชอบสีอะไรครับหรือว่า what color do you like
1: เบสชอบสีนี้ครับอันนี้คือโบราณแท้ๆเลยอันนี้เป็นลายหน้าหมอนนะครับสีแดงขาวน้ำตาลเขียว
0: สีแดงคือ red สีดำ black สีขาว white สีเขียว green และมีสีฟ้านิดเนี้ย
1: blue
0: แล้วช่วงนี้น้องเบสกลับไปเรียนหนังสือปกติแล้วใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: ยังมีเวลาว่างทอผ้าหรือเปล่าครับ
1: มีครับก็จะทอช่วงตอนเย็นหลังจากกลับจากโรงเรียนนะครับแล้วก็เสาร์อาทิตย์ครับ
0: โอ้ขยันมากเลยนะครับเรียนไปด้วยทอผ้าไปด้วยครับทำไมถึงชอบหรือทำอย่างนี้ครับ
1: อยากจะอนุรักษ์เอาไว้ครับก็เลยทำแล้วก็ไม่เบื่อ
0: คำว่าอนุรักษ์ไว้ใช้คำว่า preserve ใช่แล้วนะครับอย่าลืมบ้านเกิดตัวเองอนุรักษ์ไว้สิ่งที่มีคุณค่านะครับ
2: น้องเบสตอนแรกคิดว่าจะไม่เอาจริงพอตอนหลังนี่พอเห็นความสามารถเขาแล้วน้องเบสนี่สอนอะไรไปเขาจำหมดเพราะหนูคิดว่าน้องเบสเขาเอาจริงเรื่องการทอผ้าพอสนใจเขาก็ฝึกไม่ยากความพิเศษของน้องเบสคือน้องเบสจะสนใจลายผ้าแบบโบราณเขาจะค้นฟ้าหาใน YouTube ไม่จำเป็นจะต้องเป็นผ้าคูบัวจากถิ่นอื่นจากแม่แจ่มจากที่อื่นก็ได้ น้องเบสจะเอามาผสมกันกับลายครูบัวน้องเบสก็สามารถทําได้สามารถแกะผ้าลายโบราณของครูบัวได้เกือบทุกลายตอนที่ป้าหัดกับย่าต้องเป็นเดือนกว่าจะเข้าใจแต่น้องเบสนี่ใช้เวลาประมาณอาทิตย์กว่าน้องเบสเริ่มซึมซับลายโบราณประมาณเดือนนึง 7-8 ลายนี่น้องเบสทําได้โดยที่ป้าไม่ต้องสอนแล้วฝีมือของน้องเบสตอนนี้ถ้าเทียบกันนะเท่ากับป้าคือเขามีพรสวรรค์ทางนี้จริงๆอ่ะผู้ใหญ่พูดให้ฟังว่าย่าเคยเอาผ้าไปถวายในหลวงแล้วย่าก็ใส่ตีนจกไปรับเสด็จด้วยคือน้องเบสกับทวดย่าทวดเขาเหมือนกันคือชอบเรื่องผ้าแล้วก็สนใจเรื่องผ้าน้องเบสนี่เหมือนย่าทวดกลับมาเกิดอ่ะ
0: ผ้าที่น้องเบสทอเองนอกจากผ้าสินเอาไปทำอะไรอีกครับ
1: เอาไปทำเป็นย่ามครับแล้วก็เป็นชุดเป็นผ้าพันคอเป็นสิ่งของที่สามารถใช้ได้ในปัจจุบันครับ
0: สอนคำนี้นะครับกระเป๋าหรือว่าย่ามใช้คำว่า bag แต่ถ้าเป็นชุดก็ dress อย่างนี้ก็ใช้คำว่า dress ถูกต้องครับแล้วถ้าเป็นผ้าพันคอครับนั้นจะเรียกว่า scarf เก่งมากเลยครับทำไมถึงชอบผ้าสินแบบนี้นะครับหรือว่ามันมีเสน่ห์ยังไงครับ
1: เพราะว่าลวดลายของมันครับแล้วก็วิธีการทําที่มันยากอะไรที่มันยากนะครับมันจะรู้สึกว่ามันมีคุณค่าครับ
0: จริงด้วยนะครับแล้วปกติที่เจ๊เกรงเห็นว่ามีแต่ผู้หญิงที่ชอบทอผ้าน้องเบสไม่ใช่ผู้หญิงเป็นผู้ชายทําไมถึงชอบครับ
1: เพราะว่างานศิลปะพวกนี้นะครับสามารถทําได้ทั้งชายทั้งหญิงครับ
0: แล้วน้องเบสเคยบอกว่าทําลายของตัวเองด้วยแล้วความคิดแนวคิดเกิดขึ้นยังไงครับ
1: มาจากผ้าของที่บ้านเราเองแล้วก็ผ้าของที่จังหวัดอื่นด้วยครับพอเราไปเห็นผ้าของจังหวัดอื่นมาเราก็ลองเอามาประยุกต์ทอในผ้าของบ้านเราเองครับ
0: น้องเบสจะทอผ้าแบบนี้อีกนานแค่ไหนครับ
1: ทอไปจนกว่าจะทอไม่ไหวครับและที่สําคัญเบสอยากทําอาชีพนี้เป็นอาชีพหลักด้วยครับ
0: เป็นอาชีพหลักนั้นใช้คําว่า main job ถูกต้องเป็นอาชีพหลัก
1: และเบสก็อยากจะทําเป็นพิพิธภัณฑ์เกี่ยวกับเรื่องผ้าเนี่ยนะครับให้คนรุ่นหลังๆให้เข้ามาดูครับ
0: เป็นความคิดที่ดีครับเดี๋ยวสอนคำว่าพิพิธภัณฑ์ใช้คำว่า museum แล้วจะเน้นเรื่องผ้านั้นใช้คำว่า cloth museum ถูกต้องครับทำไมถึงอยากเปิดพิพิธภัณฑ์ผ้าด้วยนะครับ
1: เห็นของหลายๆจังหวัดนะครับเขามีการเอากี่มารวมกลุ่มกันทอก็เลยอยากจะให้ที่บ้านของเราเป็นอย่างนั้นบ้างครับ
0: เป็นความคิดที่ดีแล้วที่แรกหวังว่าถ้าขยันขนาดนี้นะครับอายุยังน้อยก็เป็นไปได้ฝันให้ไกลไปให้ถึงครับ
1: ครับ
0: แล้วเราจะทบทวนประโยคต่างๆด้วยนะครับเช่นถ้าเจอลูกค้าชาวต่างชาติอยากคุยด้วยผ้าผืนนี้เป็นงานทำมือหรือว่าเป็น handmade ลองพูดด้วย This bag
1: is handmade
0: ใช่แล้วเพราะทำด้วยมือของตัวเอง
1: ครับ
0: ประโยคที่สองก็คือมีชิ้นเดียวในโลกหรือว่าIt's one in the world. เก่งมากแล้วถ้าจะบอกว่าเป็นเอกลักษณ์ของบ้านครูบัวจังหวัดราชบุรีพูดว่า This is
1: The identity
0: From
1: ราชบุรี This is the identity from ราชบุร
0: ีได้อยู่
1: ขอบคุณทิเชอร์นะครับที่วันนี้มาสอนภาษาอังกฤษให้เบสแล้วก็ขอบคุณที่ทิเชอร์อุดหนุนผ้าของเบสนะครับหวังว่าคุณแม่ของทิเชอร์ที่อเมริกาจะชอบผ้าของเบสนะครับ
0: รับรองว่าคุณแม่ของผมจะชอบแน่นอนเพราะทำด้วยมือของตัวเองหรือว่า handmade โอ้คุณแม่จะชอบแน่ๆเลยครับ
1: เบสขอให้ทิเชอร์ช่วยกอฝ้ายเข้าหลอดให้เบสให้หมดก่อนนะครับก่อนที่ทิเชอร์จะกลับเพื่อที่จะถ่ายรูปให้แม่ทิเชอร์ที่อเมริกาครับ
0: ได้เลยครับทำยังไงครับ
1: นี่ครับหมุนลงไป
0: โอเคลงไปด้วย
1: ถ้าทำไม่เสร็จทิเชอร์ห้ามกลับบ้านนะคะ
0: ว้ายงั้นฉันจะรีบทำครับโ
1: อ้ smile
0: มาเบสนั่งด้วยนะยิ้มโอเค Today I got to meet and learn with Bess a boy who spends his time weaving cloth up to 10 hours per dayThe charming pattern of this cloth makes it a symbol here. It is a very valuable cloth indeed, made from the mind and the hands. Moreover, it is a one-of-a-kind artwork, and each cloth is different. There is only one like this in the whole wide world. คำถาม Quiz Challenge วันนี้ถามว่าคำศัพท์ข้อไหนไม่ถึงการทอผ้า A. Weaving B. Waving C. Wave โอ้โหน้องๆนะครับยากนะเพราะว่าพวกคำมีตัว W และออกเสียงคล้ายๆกันนะครับดูดีๆการสะกดคำและการออกเสียงจิ๊กจอกจิ๊กจอกจิ๊กจอกปั๊มคำตอบที่ถูกต้อง

0: ก็คือ A weaving แปลว่าการห่อผ้า waving แปลว่าการโบกมือหรือคลื่นและคำว่า wave แปลว่าคลื่นน้ำนั่นเองครับ
1: What's your name?
2: My name is Rashita บัวเพื่อน My nickname is Best
0: รู้หรือเปล่าคำว่า Best แปลว่าร
2: ู้ครับแปลว่าดีที่สุด
1: แสดงว่าเป็นคนดีใช่ไหมครับ
2: ครับ
1: แม่มีดีเลย์นิดนึง

0: ไม่ใช่แค่การต่อสู้แต่คือศิลปะที่สะท้อนความเป็นไทยให้โลกได้เห็นนี่แหละค่ะคือเสน่ห์ความเป็นไทยที่ส่งพลังที่สุดพลังที่เกิดจากวัฒนธรรมหัวใจนักสู้และความภาคภูมิใจในมรดกภูมิปัญญาที่บรรพบุรุษได้ส่งต่อให้กับเราแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะ
1: พลังแสงมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
4: If anything is going to destroy nature, it should come from nature itself and should be friendly to humanity. Thailand is an agricultural country. We export numerous agricultural products. However, outbreaks of agricultural pests are still common, especially in the Khon Saewon province. The initial scope of this research.is to solve the problem of pesticide pollution. Farmers in this area use a lot of chemical. Rice farmers use a lot of pesticide. This shows that they have not been able to solve the problem properly. The use of pesticide not only affects the agriculture production, but also affects the household economy. It's hard for farmers to set aside a part of their income from the sale of their products.For the cost of pesticide, which have adverse health effect on both their family and consumers. Therefore, we try to find bioactive compounds in some medical plants in the Khon Saewon that can be used to eliminate major pests. We found that two local plants, Khot Sang and Mamuang Ho Meang Wan, were effective in eliminating weed armyworm, cutworm, and fall armyworm.Which are local major pests of Nakhon Saewon. The research began with studying the problem of the infestation of bees, armyworm, cutworm, and fall armyworm, which damage crops. The effectiveness of the biopesticide made from local plant was also tested. The process of making extractsWas at the heart of this research to obtain purified extract. The first step was to dry the local herbs, grind them into fine powder, extract the bioactive compounds with ethanol, and let the ethanol evaporate. The compounds were then dissolved with a solvent like water at different concentrations. The extracts were then dumped on insects. If they were found to have bioactive properties, the crude extract would then be.Purified using chromatography, and the purified compounds would be tested again. Our current results show that crude extract from Khot Sang and Mamuang Ho Meang Wan do not cause worm to die immediately. Rather, they cause worm to die slowly within 24 hours. These findings clearly show that both local plants have a potential to repeat hazardous pesticide. Therefore, further study on theIsolation of pure bioactive compounds from this crude extract, as well as chemical structure modification to improve the purified compound's bioactivity, will be conducted. This research aims both to study agricultural problems in local community and seek solutions to encourage farmers to cultivate plants. That can be used as pesticides in order to reduce the cost of chemicals and environmental impact as well as educate the villager about

0: สวัสดีค่ะมาเจอกันอีกครั้งนะคะใน The Speech Idol โอ้โหไอดอลคนนี้นะคุณง้อบอกเลยเขาเป็นคนที่เป็นมนุษย์ที่แข็งแกร่งมากแล้วเขาใช้จุดแข็งของเขามาเป็นจุดขายค่ะจุดแข็งของเขาคืออะไรคือเรื่องของการกินบางคนบอกโอ้ใครๆก็กินแต่กินยังไงให้มันเป็นจุดขายให้ได้ลองมาฟังนะคะผู้ชายคนนี้นะสถิติของเขานะคะเคยกินติ่มซำมาแล้ว100เข่งกินซูชิ140คำคุณพระคุณเจ้าไปเอาท้องเก็บไว้ตรงไหนนะคะที่สำคัญเขาสุขภาพดีด้วยเป็น1ใน4ของตัวแทนประเทศไทยไปแข่งกินถึงนิวยอร์กเลยนะคะแล้ววันนี้นะคะเขาก็เอาจุดแข็งของเขามาเป็นจุดขายในการทำช่อง YouTube ของตัวเองครูว่าพูดถึงจุดนี้หลายคนรู้จักเขาแน่นอนนะคะคุณพิษอินแหลกค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับครูอ๋อสวัสดีนะครับโทษก่อนนิดนึงคือที่เดินทางไปถ่ายที่สตูไม่ได้เพราะว่าที่บ้านเนี่ยมีเด็กเล็กอยู่ก็เลยแบบต้องระวังนิดนึง
0: โอ้โหเข้าใจเลยค่ะคืออันนี้ต้องบอกคุณผู้ชมนิดนึงนะคะว่าวันนี้เป็นรูปแบบใหม่ของเราค่ะ Interview from home นะคะเพราะว่าด้วยสถานการณ์แบบนี้อันนี้เข้าใจมากๆเลยแล้วก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่น้องพีทให้เกียรติพวกเราในการที่แม้ว่าจะเป็นสถานการณ์แบบนี้ยังมาแชร์เรื่องนี้ให้กับน้องๆที่บ้านได้ฟังกันนะคะน้องพิชแชร์ให้ฟังทีซิเส้นทางนี้มายังไง
1: ก่อนอื่นเลยเนี่ยหลายคนเนี่ยเวลาสื่อจากคนเวลาคนถามว่าเอ้ยเด็กสมัยนี้อยากมีอาชีพเป็นอะไรเนี่ยต้องบอกนิดนึงว่าเฮ้ยผลสำรวจส่วนมากเลยติดสามระดับแรกจะมีคำว่ายูทูบเบอร์อยู่แน่ๆนะฮะแล้วคำว่ายูทูบเบอร์เนี่ยหลายๆคนนะคิดว่าการเป็นยูทูบเบอร์มันเป็นง่ายมันไม่ต้องใช้อะไรเลยแค่มีกล้องตัวเดียวถ่ายได้เลยซึ่งจริงๆมันก็เป็นแบบนั้นแหละครับแต่ว่าส่วนมากเนี่ยต้องบอกว่ามันต้องเริ่มมาจากตัวเราก่อนจากที่เรามองว่าเราชอบอะไรเราอยากจะทําอะไรเราก็ทําในสิ่งที่เราชอบนะครับแต่ต้องไม่ผิดกับใครด้วยนะแล้วผมก็เลยเลือกจุดเด่นจากตัวเองอ่ะในการทําคอนเทนต์ก็อย่างอื่นนะผมขอเกริ่นก่อนเลยดีกว่านะครับผมได้มีปกติเนี่ยผมก็เป็นคนกินประมาณนึงก็เรียกว่าชีวิตปกติเนี่ยผมว่าเป็นคนกินเก่งประมาณนึงมันเริ่มมาจากคําว่าเป็นพีดีทแลกเนี่ยคือมันเริ่มจากเพื่อนก่อนเพื่อนบอกว่าเอ้ยพีดมันมีรายการเนี้ยลองไปแข่งดูดิผมก็แบบด้วยความที่ตอนนั้นอยู่มหาลัยนะก็ยังไม่ได้คิดอะไรรู้สึกว่าเฮ้ยรางวัลชนะเลิศ 30,000 เลยเหรออะไรเงี้ยนั่งคิดแบบ 30,000 เลยเหรอมันเราหาเงินได้เหรออะไรเงี้ยแล้วก็เลยรู้สึกว่าไปลองดูพอไปลองดูปุ๊บไปแข่งครั้งแรกแล้วมันชนะเฮ้ยพอมันชนะปุ๊บได้เงิน 30,000 มากับเด็กครึ่งอยู่มหาลัยแล้วก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยเงินหางให้ดีว่ะเลยเริ่มรู้สึกว่ามันมีอาชีพแบบนี้ด้วยเหรอเอ้ย ผมก็เลยเริ่มแบบนี้ขึ้นมา
0: แล้วยังไงต่อคะพอหลังจากพอเราเห็นหนทางหาเงินละ
1: แล้วหลังจากนั้นผมว่าตะเวนแข่งเพื่อนก็ส่งอะไรมาเยอะผมก็ไปแข่งเรื่อยๆครับพยายามเก็บประสบการณ์ไปเรื่อยแข่งไปก็ส่วนมากมันก็ช่วงนั้นมันรายการแข่งไม่ได้เยอะเหมือนสมัยนี้นะครับมันก็เริ่มพอมาชนะมาเรื่อยๆตอนนั้นมันก็เริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยเจ๋งว่ะเงินหาง่ายแค่นั้นเองผมก็ไม่ได้รู้สึกว่าจะยึดมันเป็นอาชีพอะไรหรอกนะครับจนมีอยู่วันนึงมันมีรายการนึงเนี่ยเค้าคัดคนตัวแทนประเทศไทยเนี่ยไปแข่งที่ทีวีแชมเปี้ยนที่นิวยอร์กทีวีแชมเปี้ยนที่คนดูแล้วแบบรายการญี่ปุ่นนะครับ
0: ว้าว
1: ผมซึ่งผมก็เป็นคนดูรายการนั้นอยู่แล้วผมรู้สึกว่าเฮ้ยวันนึงอยากไปออกรายการนั้นให้ได้เลยมันเป็นความฝันของนักแข่งกินนักกินเก่งอะไรสักอย่างเนี่ยประมาณนี้ครับผมก็เลยไปลองสมัครดูแล้วมันก็ติด1ใน4ที่เป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งแล้วพอแข่งเสร็จก็กับคนที่4คนที่ไปแข่งด้วยกันนะครับก็พอกลับมาเราก็นั่งคุยกันว่าเฮ้ยทําช่องเล่นๆกันมั้ยแต่ไม่ได้คิดอะไรเลยนะครับไม่ได้คิดจะทําช่องเล่นกันป่ะแล้วก็แค่นั้นเองไม่ได้คิดว่าจะมีสปอนเซอร์มั้ยจะอะไรมั้ยแค่อยากเก็บไว้ดูด้วยตัวเองเท่านั้นเอง
0: ค่ะ
1: แล้วก็เริ่มทําช่องนั้นขึ้นมาแล้วก็เก็บประสบการณ์มาเรื่อยๆแต่ด้วยความที่มัน4คนนะครับมันก็เลยต้องบอกว่ามันทํางานเนี่ยมันลําบากนิดนึงเพราะว่าเรื่องเวลาที่ไม่ตรงกันบางคนก็อยู่ต่างจังหวัดมีงานประจํามันก็เลยรู้สึกว่างานมันไม่โคเวอร์ก็เลยนั่งคุยกันในกลุ่ม4คนบอกว่าเรา ใครสะดวกทําอะไรก็ทําเลยมั้ยแล้วหลังจากนั้นเราก็แยกออกมาทําแต่ก่อนหน้าที่ผมทําช่องเก่าอยู่เนี่ยมันมีพิธีกรเค้าเรียกว่าเป็นพิธีกรรายการนึงแล้วกันให้ผมอ่ะอยากให้ผมไปเป็นพิธีกรนะครับแล้วก็เหมือนจ้างผมไปเป็นแบบ10 20เทปอะไรเนี่ยครับจนทําให้ผมรู้จักตากล้องทีมงานตัดต่อของที่อยู่ในรายการนั้นพอผมออกมาทํารายการผมเองเนี่ยผมก็เลยความที่ต้องบอกแบบง่ายๆเลยนะครับผมมีเงินทุนอยู่ทั้งตัวแค่แสนเดียวพอเริ่มจากเงินแสนเดียวแต่ว่าไปลองนั่งถามค่าตัวตากล้องค่าตัวค่าตัดต่อค่านู่นนี่นั่นแล้วตอนนั้นไม่มีอุปกรณ์ของตัวเองแล้วรวมดูว่าออกกองวันนึงเนี่ยมันใช้เงินเท่าไหร่ก็สมมุติว่าตีเป็นเลขกลมๆคือ 20,000 บาทผมก็เลยนั่งคิดว่า 20,000 บาทเรามีเงินทุนแสนเดียวเราจะออกกองได้ทั้งหมด5 ครั้งเนี่ยผมก็เลยนั่งวางวิเคราะห์ก่อนเลยว่าวันนึงเนี่ยคิวนึงมันคือ6 โมงเช้า 6 โมงเย็นคิวตากล้องผมก็เลยนัดตากล้อง7 โมงกินให้เสร็จ9 โมงแล้วก็กินเทปต่อไป11 โมงให้เสร็จบ่าย2แล้วก็กินอีกที4 โมงให้เสร็จ6 โมงเย็น
0: โคตรจะประคุณทูนหัว
1: ซึ่งจะบอกว่ามันเหนื่อยมากๆครับมันไม่ได้ง่ายเลยครับแต่ว่าด้วยความที่งบเราจํากัดงบเราจํากัดเราก็เลยรู้สึกว่าแต่เราต้องวางคอนเทนต์มาก่อนหน้านี้แล้วเราว่าเราจะทําอะไรนะครับคิดด้วยว่าเราจะทําอะไรแล้วเราก็วางคอนเทนต์แล้วก็ทําจนสต็อกเทปไปได้5ครั้งอย่างที่เราเป็นงบเราคือ 100,000 คือตังค์ผมหมดตัวแล้วครับไม่เหลืออะไรแต่เราก็ไม่ได้อยากไปแบบแม่ขอตังค์หน่อยนะอะไรเงี้ยก็ไม่เราก็เลยลองดูแล้วก็เลยวางสเต็ปตัดเทปแรกจะออนแอร์เมื่อไหร่เริ่มพอออนแอร์ปุ๊บคนก็ยังไม่ได้เห็นแต่ผมคิดไว้ตอนที่ผมทําเทปนะผมคิดอยู่แล้วว่าเดี๋ยวเทปที่2เนี่ยผมจะเอาทีเด็ดลงเอาทีเด็ดลงแล้วผมก็คิดว่าแต่ผมไม่รู้ว่ามันจะเกิดหรือเปล่านะครับแต่ผมคิดว่าคนน่าจะชอบผมเลยเอาลงเทป2เพราะเทปแรกเหมือนเป็นการแบบแซมเปิ้ลถามทางไว้ก่อนให้คนมาตามช่องนี้พอเทป2จริงครับมันเป็นอย่างที่ผมวางไว้จริงคือคนให้การยอมรับเทปนี้จริงๆคือการไปกินทำรีแอคชั่นกินข้าวขาหมูซึ่งเทปนี้มันติดเทรนดิ้งของ YouTube อันดับ1เนี่ยอยู่ประมาณ4วัน
2: พี่ครับข้าวขาหมูอีจานเหมือนเดิมเลย
3: จานนะครับ
2: พี่ครับจานนึงครับเหมือนเดิมนะครับเอาขาหมูเงี้ยอีจานนึง
3: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
2: 16จานมีน
3: ี่16จาน
2: 16จานเท่าไหร่
3: 10อันนี้ราคาเท่ากันเนาะ17 18 10ก็400 8ก็8 4 3 2 720ไข่2ฟอง16 736บาทครับ
2: ท้าผมกินมั้ยนะ
3: โอ้ไม่ไหวแล้วพี่แบบนี้
1: แต่ก็ใช่ว่าเพราะ YouTube ทำครั้งแรกมันไม่ได้เปิดทำรายได้ได้เลยมันต้องรอให้ตามถูกกดตามของเขาแล้วแต่ว่าต้องถึงเทปที่เท่าไหร่เทปกว่าผมจะเปิดทำรายได้ได้เนี่ยประมาณเทปที่8หมายถึงว่าในรายได้ของช่อง YouTube นะครับแต่เราก็ไม่ได้มีตังค์แล้วเทปที่8เนี่ยมันก็กว่าจะได้ตังค์มันน้อยมากมันไม่ได้เยอะอย่างที่เราคิดหรอกครับแต่คนที่อยู่ YouTube เนี่ยต้องการเขาเรียกว่าเป็นสปอนเซอร์เข้ามาดีกว่าเพื่อให้เราดําเนินได้ต่อไปจนเทปที่7ผมก็แบบเอาแล้วไม่มีสต็อกแล้วไม่มีตังค์แล้วมีร้านอาหารร้านนึงโทรมาหาผมบอกว่าคุณพีทไปถ่ายหน่อยได้ไหม

0: คุณพีคคิดยังไงบอกว่าผมไม่คิดก็ไม่ได้เพราะว่ามันต้องอยู่รอดแล้วอ่ะจริงๆผมไม่อยากคิดหรอกนะเพราะว่าเดี๋ยวผมต้องออกกองต้องจ้างผมก็เลยแบบแล้วผมก็ตื่นเต้นเรียกค่าตัวไม่ถูกถ้าเรียกแพงเขาก็ไม่เอาผมแน่เลยเลยเอาไงดีวะผมก็เลยคิดง่ายๆผมคิดง่ายๆเลยนะ 20,000 ครับคือขอออกกออีกครั้งนึงอีก3เด
1: โถพระคุณ
0: เออจริงๆผมคิดแค่ง่ายๆเท่านั้นครับแล้วเขาเอาผมก็ได้อีก3เทปแล้ววะต่อยอดแล้วและต่อยอดแล้วและเราคิดแค่นั้นเองแล้วพอเราทําลงไปเรื่อยๆคนมันก็โทรมาเรื่อยๆพอโทรมาครั้งที่2เท่าไหร่ดีครับเฮ้ย 20,000 คนเอาลอง 30,000 ดูวะ
1: มันเริ่ม
0: เพิ่มแวลูตัวเองนิดนึงครับก็เลยเริ่มทําพอทํามาประมาณนึงเริ่มมีสปอนเซอร์เยอะขึ้นก็ต้องบอกว่ามันเริ่มไม่เป็นตัวเองมันไม่ได้ง่ายนะฮะมันก็ไม่เป็นตัวเองครับเพราะว่าคนที่จ้างเราเนี่ยครับไม่ว่าจะเป็นบาทเดียวก็แล้วแต่หรือว่าจ้าง10,000 100,000ก็แล้วแต่ความคาดหวังเค้าเหมือนกันอยากจะพูดอะไรที่เป็นตัวผมเองเพราะปกติเนี่ยคนชอบว่าเฮ้ยผมเนี่ยไปว่าหาร้านนี้อร่อยอวยอย่างเดียวหรือเปล่าผมเลยบอกว่าผมลองถามคนดูว่าถ้าเกิดเราทำคอนเทนต์ร้านกินแล้วเราไปว่าคนอื่นถ้าเกิดผมไปร้านนึงแล้วผมพูดว่าเขาไม่อร่อยร้านเขาพังเลยนะครับเพราะคนเชื่อในตัวผมอยู่ผมเลือกเมนูที่ผมชอบในร้านนั้นดีกว่าที่เราจะไปว่าให้เขาไม่อร่อย
1: นะแล้วมันก็เป็นรสนิยมส่วนตัวด้วยเนาะถ้าเกิดเราเอารสนิยมเราไปตัดสินชีวิตเขาที่เหลืออืม
0: ใช่ฮะแล้วหลังจากนั้นมันก็
1: ดีมากเลยค
0: ่
1: ะ
0: ใช่แล้วเราก็ไม่ได้คิดอะไรเราก็เริ่มทําไปเรื่อยพองานเริ่มเยอะขึ้นเริ่มเยอะขึ้นแล้วก็เริ่มมาเปิดบริษัทจากเป็นพีทอีทแลกไปแล้วก็เริ่มคิดคอนเทนต์เริ่มมีครีเอทีฟเพราะว่าเราทําคนเดียวเริ่มไม่ไหวแล้วเริ่มมีตากล้องละเริ่มมีนั่นแล้วเราก็เริ่มออกกองได้บ่อยขึ้นแล้วก็พัฒนามาเรื่อยๆทำมาทุกวันนี้เรื่อย
1: ๆโอเคโหเส้นทางสนุกมากอะไรจะน่าอิจฉาเท่ากับมีคนจ้างไปกินไม่มีอีกแล้ว
0: คือจะบอกว่าจ้างกินดีกว่าครับเราก็แลกมาด้วยสุขภาพแล้วนะคุณเงาะผมเคยกินกระทั่งเหมือนตัวผมเองจะตายก็มีนะครับมันมีเทปนึงที่ผมกินราเมงไป 12.5 โลเนี่ยต้องบอกว่าเทปนั้นน่ะเป็นเทปที่3นะครับคุณเงาะเทปที่1ผมถ่ายแล้วเทปที่2ถ่ายไปแล้วตอนกลางวันเทปที่3ผมเริ่ม 4:00 น.ถ่ายร้านเนี้ยกินราเมงไป 12.5 โลแล้วต้องบอกว่าพอชามนึงมัน 2.5 โลผมกินไปชามที่3ผมไม่อยากกินแล้วครับแต่ผมอยากจะลองด้วยว่าผมจะทําได้แค่ไหนผมอยากจะรู้ว่าผมทําได้หรือเปล่าผมก็ฝืนกินชามที่4ถ้าจนผมหายใจไม่ออกครับอ้าปากเนี่ยเหมือนคนมันกําลังจะตายครับจริงๆนะผมมันจะเป็นฟีลนั้นเลยครับแล้วผมต้องนั่งพักจากที่ร้านเนี่ยกว่าจะกลับบ้านที่มหาชัยตอนนั้นนะครับขับไปถึงบ้านผมเข้าบ้านลูกผมเห็นผมอ่ะป้าวันนี้ป้าเป็นไรอ่ะไม่ป้าเหนื่อยจังอะไรเงี้ยผมบอกว่าเออไม่เป็นไรหรอกลูกไม่มีอะไรลูกเข้ามากอดผมป้าบอกไม่อยากให้ป้าเป็นพีแหลกเลยอ่ะป้าสงสารป้าผมก็เลยแบบผมก็ฟังไว้นะครับแต่กลางคืนผมนอนผมนั่งไก่หน้าผากคิดเลยว่าแบบเออกูกินไปเพื่ออะไรวะได้อะไรวะกินเยอะไปเพื่ออะไรอะไรเงี้ยผมก็เลยมาปรับคอนเทนต์นิดนึงให้กินน้อยลงไปเสิร์ฟร้านอาหารที่น่าสนใจมากขึ้นพยายามทําอะไรก็ได้เพื่อให้ตัวเองเนี่ยมีชีวิตอยู่ได้นานขึ้นดีกว่าใช่ฮะมันก็ไม่ได้เส้นทางที่มันเรียบง่ายนะฮะ
1: จริงคือเอาจริงๆนะวันที่เราเห็นความสําเร็จเนี่ยเราเห็นโอ้เขาจ้างไปกินสิ่งที่พวกเราไม่เห็นคือเราไม่ใช่แค่กินโชว์อ่ะกินโชว์มันก็เหมือนรายการอื่นๆน่ะงั้นเราต้องทําให้คอนเทนต์ของเราแตกต่างงั้นพีทก็เลยเลือกที่จะงั้นกินเยอะแล้วพอมันแลกมาด้วยสุขภาพแบบเนี้ยน้องพีทดูแลตัวเองยังไงคะ
0: ตัวผมเองทุกวันนี้ผมจะเป็นคนออกกําลังกายหนักมากซึ่งจะมีเวทเทรนนิ่งหรือว่าฟิตเนสวิ่งคาร์ดิโอทุกอย่างปั่นจักรยานที่บ้านคือเยอะมากครับตอนนี้คือเยอะจริงๆคือเรากินเท่าไหร่เราก็ต้องออกให้เยอะอะครับ
1: ทีนี้ครูขอถามเรื่องคอนเทนต์นิดนึง
0: ได้
1: เพราะว่าอ่ะแน่นอนแหละน้องเราเจอคุณพีทปุ๊บกินทีนี้เราจะทําให้กินแต่ละอาทิตย์นี่มันแตกต่างกันยังไงวิธีคิดขอยกตัวอย่างเป็นสัก1 EP
0: คือต้องบอกก่อนว่าคอนเทนต์เนี่ยมันมีหลายแบบนะครับมันจะมีทั้งการคอลแลบคอลแลบเรชั่นเช่นคอลแลบกับใคร2อาจจะมองก่อนว่าเราทําอะไรถ้าเราทําอะไรเช่นสมมุติเรากินร้านนี้คือบรรยากาศการกินมันคือกินเหมือนเดิมแต่เราต้องดูด้วยว่าสมมุติว่าเราไม่ได้เอาคอนเทนต์ไปใส่ร้านนั้นจะต้องมีอะไรน่าสนใจเราก็ต้องมองว่าอาหารอะไรน่าสนใจดึงดูดคนได้มั้ยและตอนนั้นอะไรที่คนกําลังพูดถึงประมาณนี้อันนี้คือคอนเทนต์ง่ายๆที่คิดง่ายก่อนแต่2ถ้าเอาคอนเทนต์จากหัวสมองผมไปใส่ผมก็เลยต้องมองว่าคนชอบดูการตลบแล้วเพราะคนไทยเนี่ยครับส่วนมากชอบดูรีแอคชั่นเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเลยนั่งมองว่าการกินกับการทํารีแอคชั่นเนี่ยมันเป็นการที่รู้สึกว่ามันตอบโจทย์ตากล้องเข้าไปอาจจะคุยกับเจ้าของร้านก่อนเช่นสมมุติว่าขาหมูนะครับอย่างขาหมูเทปที่ผมติดเทรนดิ้งมานานๆเนี่ยผมอาจจะโทรไปคุยก่อนว่าเอ้ยขอเอากล้องไปไว้ก่อนได้ไหมแล้วเดี๋ยวเราไปแอบถ่ายแล้วก็ดูเวลาเรากินตอนแรกกินจาน2จานนะคนโล่งไม่จําหรอกครับแต่ถ้าเราทําให้เรียกเพื่อเรียกร้องความสนใจคนรอบข้างเราเนี่ยครับเราจะต้องพี่ครับขอเพิ่มหน่อยครับพี่ขออีก3จานครับพี่ขอ2จานครับเรียกเขาไปบ่อยครับเดี๋ยวเราจะเก็บปฏิกิริยาเขาได้เองแล้วเวลาคนดูตรงนั้นน่ะพอดูเสร็จแล้วมันจะเอ้ยตลกว่ะมันการรีแอคชั่นของการเอาการกินมาใส่รีแอคชั่นแต่จะบอกว่ามันเหนื่อยมากเพราะกินเท่าไหร่กว่าจะกองเต็มโต๊ะขนาดนั้นเพื่อให้คนสนใจอันนี้มันเหนื่อยจริงๆนะ
1: เพื่อที่จะได้รีแอคชั่นแปลกๆอะไรอย่างเงี้ยเนาะ
0: ใช่
1: มีคลิปไหนหรือ EP ไหนมั้ยที่เรารู้สึกว่าโหชอบเป็นพิเศษ
0: ผมชอบเทพพี่เท่งอ่ะครับแต่ว่าผมแค่ครีเอทมาประมาณว่าให้ทีมงานผมคนนึงอ่ะไปจีบลูกสาวพี่เท่งแล้วเข้าไปป่วนว่าน้องพลอยมามั้ยครับนู่นนี่นั่นเรียกพี่เท่งว่าเป็นพ่อผมเป็นไรกับน้องพลอยครับนู่นนี่นั่นไปประมาณอย่างเงี้ยแล้วสุดท้ายให้พี่เท่งหลุดปากมาว่ามึงกินหมดป่ะเนี่ยพี่เท่งก็ถามพอดีกินหมดกินฟรีมั้ยด้วยความฉลาดลูกน้องผมก็เลยบอกว่าผมให้พี่มากินได้มั้ยครับถ้าพี่ผมไปกินเรียกพี่มึงมา
2: พี่มาดิ
3: รายการนะ
2: สวัสดีครับครับดีครับพี่ดีครับพี
3: ่ครั้งที่12หมดแล้วผมมือเร็ว
0: แต่ประมาณนี้ครับแล้วคนก็เลยพอมันเป็นความแมสเข้าคนมันก็จะชอบคือเราต้องคิดทุกอย่างไม่ว่ามันเป็นการเรียบเรียงมันเหมือนเขียนละครเรื่องนึงขึ้นมาครับว่า1 2 3แต่ด้วยการรีแอคชั่นเนี่ยมันจะลําบากนิดนึงตรงที่เราไม่รู้สถานการณ์ล่วงหน้าว่ามันจะได้ผลตามที่เราต้องการมั้ยแต่เราวางโครงไว้ก่อนแล้วสุดท้ายจะบิดยังไงมันอยู่ที่สถานการณ์หน้างานอีกทีนึง

0: เพราะอย่างพี่เท่งเนี่ยตัวพี่เท่งเองก็มีความน่าสนใจอยู่แล้วแล้วถ้าเกิดสมมติเราไปร้านปกติร้านนึงที่มีเมนูน่าสนใจสัก 2-3 เมนูอย่างเงี้ยเราใส่ความครีเอทีฟลงไปเราใส่ความสร้างสรรค์ยังไงที่ทำให้เทปนั้นสนุกลองแชร์ให้ฟังสัก1 EP ได้ไหมคะ
1: ถ้าเป็นของผมเอาอย่างนี้ดีกว่าเราคือความคนเขารู้ว่าผมคือพีนิดแหล่งเงี้ยครับเขาก็คาดหวังกับการกินเยอะอยู่แล้วเลยฮะเราก็เอาตรงนี้มาไม่ได้คิดอะไรเราก็เอาจำนวนจานไปใส่มันจะได้ดูภาพแต่สมมติว่าคนรีวิวธรรมดามันจะได้กินแค่เมนูเดียวนะครับบางที2เมนู3เมนูอิ่มแล้วแต่ของเราเนี่ยมันไปร้านเราสามารถเสนอได้ทุกเมนูแล้วเราก็กินได้เกลี้ยงมันก็เลยเป็นความน่าสนใจทำให้คนรู้สึกว่ามันให้คนลุ้นว่าวันนี้จะกินหมดไหมวันนี้คุณทำชาเลนจ์อันนี้ได้ไหมอะไรเงี้ยทำยังไงก็ได้เพื่อเอาปริมาณเข้าสู
0: ้ซึ่งอันนี้มันน่าติดตามไงเพราะสุดท้ายคนมันอยากรู้จริงๆอ่ะเขาจะไหวไหมนะเขาจะเป็นชูชกท้องปริไปไหมอะไรอย่างเงี้ยเนาะ
1: เขาจะท้องแตกตายคาร้านไหม

มันมีคำถามหนึ่งนะครูว่าคนน่าจะสงสัยอันนี้เวลาที่มันเป็น YouTube อ่ะเรามาแล้วถูกไหมคะทำยังไงให้คนเขาเชื่อว่าเรากินมาจริงๆเราไม่ได้เอาจานมาวางโชว์อะไรที่ทำให้คนเชื่อ

0: ใช่ครับมันมีหลายประเด็นนะครับกับซึ่งคนถามว่ามันการกินเนี่ยมันสามารถดิดได้ตัดต่อได้แน่นอนแต่ผมบอกเลยว่า1เนี่ยมันต้องบอกว่ามันเป็นการสะสมบุญเก่าของผลด้วยดีกว่าคือบุญเก่าคือเราพิสูจน์ให้คนทั่วไปเห็นแล้วแล้วผมกินเวลาผมกินโชว์จริงๆนะครับผมไปแข่งคนเค้ารู้อยู่แล้วว่าผมทานได้2ผมส่วนมากอ่ะถ้าผมจะกินสถานที่เปิดซึ่งบางทีนะครับบะหมี่ชามใหญ่ที่ผมไปที่เชียงใหม่นี่นะครับมันตกประมาณ9โลนะครับคนมุงดูผมตั้งแต่เริ่มแรกยันจบมันมีพยานทุกคนครับว่าผมทําได
1: ้
0: มันเหมือนว่าเป็นการพิสูจน์ให้คนเห็นมาประมาณนึงดีกว่าว่าเราทําได้ใช่ครับไม่ใช่ว่าเราเปิดเทปแรกมาเราตัดต่อแล้วเรายังไม่มีชื่อเสียงแล้วเราไปทําแบบนั้นคนก็จะเกิดคําถามว่าทําได้มั้ยแต่วันนึงเนี่ยถ้าเราได้พิสูจน์ตัวเราเองมาเพื่อให้คนได้เห็นบ้างแล้วเนี่ยคําถามเนี่ยมันจะถูกลดลงไปลดทอนลงไปเองโดยที่จะไม่มีคําถามแบบนี้เกิดขึ้นเลย
1: นี้ตอบโจทย์เลยนะคะเพราะว่าเครดิตมันสําคัญมากเครดิตคือสิ่งที่เราสร้างสมมานั่นแหละแล้วมันก็จะต่อยอดความน่าเชื่อถือให้กับตัวเราเอง
0: แต่ว่าจริงแล้วมันต้องซื่อสัตย์ด้วยนะคุณหมอ
1: จริงเพราะสุดท้ายอ่ะถ้าเราเรียกตัวเองว่าพีทอิทแหลกแล้วเราไปทำแบบนั้นตัวเราเองก็คงไม่สบายใจเนาะมันก็คือ
0: ถ้าเราทำได้เราก็ต้องทำได้จริงถ้าเราทำไม่ได้เราก็บอกไปเลยว่าไม่ไหวเท่านั้นครับมันไม่มีอะไรเลยไม่ต้องไปเฟคครับ
1: ใช่แล้ววันที่คนอย่างพีทไม่ไหวอ่ะมันคงเป็นอะไรที่แบบสุดจริงๆอ่ะแล้วมันก็เป็นอีกคอนเทนต์ที่น่าติดตามด้วยซ้ำอ่ะจำเป็นมากๆนะคะใครทำคอนเทนต์คุณก็ชอบคำว่าความซื่อสัตย์ที่คุณพีทบอกมากเลยเพราะถ้าเราซื่อสัตย์กับคนดูแล้วอะมันแน่นอนค่ะคนดูก็จะซื่อสัตย์กับเราเหมือนกันนะคะวันนี้โอ้โหเราได้เรื่องราวดีๆจากคุณพีทเยอะมากไล่เรียงมาตั้งแต่จุดเริ่มนะเอาสิ่งที่ตัวเองรักมาเป็นแรงขับเคลื่อนพูดง่ายๆตั้งแต่ที่ครูบอกมาคือเอาจุดแข็งของตัวเองในเรื่องของการรักการกินเนี่ยมาเป็นจุดขายแล้วทำไม่แบบทำธรรมดาโลกไม่จำเห็นไหมคะเวลาที่คุณจะทำ YouTube สิ่งสำคัญคือคุณจะต้องทำให้มันมีจุดสะดุดตาจุดสะดุดใจจุดที่ทำให้คนเฮ้ยมันคืออะไรฉะนั้นถ้าเกิดสมมติมากินโชว์ธรรมดาแข่งๆเขาก็ทำกันในฉันมีศักยภาพในการกินเก่งแล้วจัดใหญ่ไปเลยนี่คือการสร้างความแตกต่างทุกสิ่งทุกอย่างไม่ได้ได้มาด้วยความง่ายๆนะคะวันนี้ที่เราเห็นผลลัพธ์เขาประสบความสำเร็จแล้วเราไม่เห็นเบื้องหลังเนาะว่าเขายังมีสุขภาพที่ต้องดูแลมีลูกที่เขาต้องดูแลร่างกายเนี้ยที่ต้องดูแลลูกของเขาต่อไปนะคะวันนี้เราเห็นความทุ่มเทจากคุณพิษคุณพิษอยากแชร์อะไรให้กับคนที่วันนี้อยากเริ่มทำ YouTube อยากบอกอะไรเขาเหล่านั้นคะ
0: คือจริงๆผมอยากจะบอกนะครับสำหรับคนที่อยากจะทำ YouTube ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นพี่ๆน้องๆอ่ะทุกคนเลยครับที่มีความคิดอยากจะเป็นยูทูบเบอร์นะผมบอกเลยนะครับมันไม่ได้เริ่มอะไรยากนะครับคือผมเป็นกำลังใจให้ดีกว่าคือเราทำอะไรก็ได้ง่ายๆนะครับจากตัวเราเองก่อนเรามองก่อนว่าตัวเราเนี่ยชอบอะไรแต่ต้องชอบจริงๆนะครับเราชอบที่จะทำอะไรแล้วเราทำในสิ่งที่เราชอบแต่ว่าสิ่งที่เราชอบเนี่ยต้องบอกก่อนว่าจะต้องไม่ผิดกับสังคมไม่ทำความเดือดร้อนให้ใครอันนี้คือสำคัญมากนะครับเราทำตรงนี้ก่อนแล้วเราทำมาเป็นคอนเทนต์พอทำมาเป็นคอนเทนต์ผมอยากจะแนะนำว่าอย่าคาดหวังว่ามันจะประสบความสำเร็จไหมถ้ามันประสบความสำเร็จถือความโชคดีอยากให้คิดว่าเราโชคดีแต่ถ้ามันไม่ประสบความสำเร็จผมอยากให้มองว่าอย่างน้อยเราได้ทำในสิ่งที่เรารักและเราชอบแล้วแค่นั้นเองครับอันนี้คือง่ายที่สุดเลยThank you.

ขอบคุณมากๆเลยนะคะเริ่มต้นจากความรักก่อนเนาะแล้วเอาความรักนั้นอะต่อด้วยความเพียรนะคะพูดง่ายๆคือพอฉันทะคือแพชชั่นแล้วนะต่อด้วยวิริยะคือความภาคเพียรจิตตะคือเอาใจใส่ลงไปในเรื่องที่เรากำลังทำวิมังสาคือการประเมินเอ๊ะมันพลาดตรงไหนมันผิดตรงไหนอะไรที่ดีก็ทำต่อไปและนี่ก็คือขั้นตอนการพัฒนาช่องพีทอีทแหลกจนวันนี้เป็นที่รู้จักกับคนมากมายเหลือเกินนะคะวันนี้พวกเราขอบคุณพีทมากๆเลยที่ให้เวลามีค่าในสภาวะแบบนี้นะคะให้กับพวกเราส่วนในอาทิตย์หน้านะคะเราจะได้มาเจอกับคนที่มีปัญหาจากเรื่องกินคนนี้เขารวยจากการกินส่วนคนนั้นมีปัญหาจากการกินแต่เอาปัญหานั้นมาสร้างเป็นอาชีพให้ผู้คนได้ติดตามเขาได้นะคะแล้วกลับมาเจอกันค่ะที่ The Speech Idol ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ

ไม่ใช่แค่รักแล้วก็จะดังแต่เราจะทำให้สิ่งที่เรารักนั้นน่ะมันโดดเด่นได้อย่างไรวันนี้ครูง้อจะมาแชร์3เทคนิคค่ะที่จะทำให้คนหยุดดู YouTube ของเรานะคะ 1. เสียงหัวเราะค่ะธรรมชาติของมนุษย์เลยค่ะสมองเราเนี่ยจะชื่นชอบเมื่อไหร่ก็ตามที่เราได้หัวเราะโดยเฉพาะคนไทยค่ะคนไทยเป็นคนตลกค่ะคนไทยชอบอะไรที่ตลกตลกทั่วโลกด้วยนะคะไม่ใช่แค่คนไทยอะไรที่มันมีความตลกอยู่ในนั้นจะดึงสายตาของคนได้มากกว่า 2. มีความขัดแย้งค่ะสังเกตไหมคะโอ้ข่าวคนทะเลาะกันอะไรต่างๆนานาเนี่ยมันจะดึงความสนใจทีนี้เราไม่จำเป็นต้องเอาเรื่องทะเลาะกันค่ะคำว่าขัดแย้งในที่นี้แปลว่าขัดแย้งจากสิ่งที่เขาเคยเชื่อเช่นอย่างสมมุติว่าเราบอกว่ากินคลีนแล้วสุขภาพดีใครๆก็รู้แต่ถ้าเกิดวันนี้จะมาแชร์เทคนิคลดความอ้วนโดยไม่จำเป็นต้องกินคลีนอุ๊ยตายน่าสนใจเห็นไหมคะมันคือความขัดแย้งจากความเชื่อเดิมๆที่เขาเคยเชื่อและข้อสุดท้ายค่ะนั่นก็คือเซอร์ไพรส์ทำให้คนเกิดความรู้สึกแปลกใจประหลาดใจตกใจในกรณีนี้คือในกรณีของคุณพีทนะคะคุณพีทเอาวิธีการกินที่มันแบบเหนือธรรมชาติเหนือคนปกติทั่วไปจะทำได้ก็เลยดึงความสนใจให้ผู้ชมติดตามเขาได้นั่นเองค่ะลองเอา3สิ่งนี้ไปใช้ดูนะคะอารมณ์ขันสร้างความขัดแย้งกับความเชื่อเก่าๆแล้วก็เซอร์ไพรส์ค่ะจะทำให้เพจของคุณหรือว่าช่องของคุณได้รับความสนใจค่ะ

0: นี้ใช้ปัญหาที่ตัวเองมีแล้วการแก้ปัญหานั้นของตัวเองได้มาสร้างเป็นเพจ
1: ยากมากๆนะคะที่เราเป็นเทรนเนอร์แล้วก็เราเริ่มอ้วนขึ้นตอนนั้นแมทเป็นหลายโรคมากแมทเป็นทั้ง depression แมทเป็น binge eatingอย่าเริ่มทำเพจด้วยการคิดว่าเราแค่อยากจะมีคนติดตามแต่ให้เริ่มจากการที่เราอยากทำสิ่งนี้จริงๆและสิ่งที่เราแชร์ไปเนี่ยจะต้องเป็นประโยชน์กับคนอื่น
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการของเรานะคะ AYC Food Fit for Fight ค่ะหลังจากที่เราได้กลับมาจากเชียงใหม่ก็รู้สึกว่านะคะยังมีสถานที่ที่ท่องเที่ยวอีกเยอะแยะมากมายเลยนะคะในตัวเมืองเชียงใหม่หรือว่าจะออกไปสักเล็กน้อยนะคะที่น่าสนใจแล้วน่าพาคุณผู้ชมไปเที่ยวอีกนะคะไว้โอกาสหน้าพาไปแน่นอนที่สุดเลยล่ะค่ะและพูดถึงการเดินทางนะคะเมื่อเราเดินทางไปที่ไหนสักที่หนึ่งซึ่งเราอาจจะไม่คุ้นเคยกับสถานที่ว่าเอ๊ะมันจะต้องไปทางไหนซ้ายขวาตรงไปยูเทิร์นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะคะเอ๋เชื่อว่าหลายคนเนี่ยคงจะต้องเคยประสบปัญหาเรื่องของการหลงทางนะคะที่ในภาษาอังกฤษค่ะจะใช้คำว่า lost นะคะก็แปลได้ว่าหลงทาง I am lost ฉันหลงทาง I am lost นะคะซึ่ง to get lost เนี่ยนะคะก็แปลว่าหลงไปที่ไหนก็ไม่รู้ค่ะอย่างเช่นประโยคนี้เป็นภาษาอังกฤษ we got lostOn the way to the hotel, we got lost on the way to the hotel. ก็แปลว่าพวกเราเนี่ยนะหลงทางตอนที่กำลังเดินทางไปพักที่โรงแรมนั่นเองค่ะแต่ว่านอกเหนือจากนี้แล้วเนี่ยนะคะ to get lost เนี่ยเป็น slang ได้ด้วยซึ่งหมายความว่าไปไกลๆฉันไม่ต้องการให้เธออยู่แถวนี้แล้ว go away ประมาณนี้ให้ไปที่อื่นไปให้พ้นหน้าฉันซะประมาณนั้นนะคะ tell him to get lost คือฉันไม่ชอบคนนั้นบอกเขานะให้ไปให้พ้นไปให้ไกลๆ tell him to get lostประมาณนั้นนั่นก็เป็นสแลงที่น่าสนใจนะคะเอาไปใช้ได้แต่ว่าอย่าไปใช้บ่อยนะคะเดี๋ยวจะมีคนไม่ชอบเข้านะส่วนถ้าจะมีคำถามเกี่ยวกับภาษาอังกฤษเนี่ยนะคะก็สามารถที่จะทิ้งคำถามไว้ได้ที่ Facebook Fanpage ของเราเช่นเดียวกันนั่นก็คือ Food Fit for Five Fans ค่ะแล้วไปกดไลค์กันเยอะนะวันนี้เอ๋และทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

วัสดีค่ะพบกันเหมือนเดิมนะคะรายการ AYC Food Fit for Fight ทางช่องแห่งนี้ค่ะวันนี้นะคะทางรายการของเราก็จะนำเสนอนะคะเรื่องราวของการออกเสียงคำศัพท์ที่คนไทยมักจะออกเสียงแตกต่างกันนะคะจากเจ้าของภาษานะคะเรามาดูคำนี้เลยค่ะนี่คำนี้ไม่ได้อ่านออกเสียงรากยาวจนเกินไปนะคะแต่ว่าจะอ่านออกเสียงสั้นๆว่า marine คำนี้นะคะ marine ความหมายก็คือเรือเดินทะเลนะคะหรือว่าสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการเดินเรือนั่นเองแหละค่ะหรือว่าอีกความหมายหนึ่งนะคะก็คือนาวิกโยธินก็ได้เช่นเดียวกันนะคะถ้าเราจะหมายถึงนาวิกโยธิน1คนนะคะจะใช้ article marine แต่ถ้าจะอธิบายหรือว่าพูดถึงกองทัพนาวิกโยธินนะคะเราจะเปลี่ยนเป็น the marines แล้วมี s ข้างหลังด้วยนะคะ the marines ค่ะนั่นก็คือกองทัพนาวิกโยธินสำหรับใครนะคะที่ชมภาพยนตร์อาจจะเคยสังเกตว่ากองทัพของสหรัฐอเมริกาเนี่ยจะแยกเหล่าทัพของนาวิกโยธินหรือว่า Marines เนี่ยนะคะออกจากกองทัพเรือหรือว่า Navy ค่ะซึ่งจะต่างกันนะคะจากบ้านเราที่หน่วยนาวิกโยธินเนี่ยก็จะเป็นหน่วยที่สังกัดอยู่ในกองทัพเรือละค่ะซึ่งหน่วยนาวิกโยธินของสหรัฐอเมริกานะคะก็จะติดตามกองทัพเรือแต่ก็จะมีศักยภาพในด้านของการ

การรบในแนวราบด้วยนะคะเป็นกองกำลังที่ทำการรบจากเรือเข้าสู่ฝั่งนะคะบุกเข้าจู่โจมยึดพื้นที่หัวหาดแล้วนะคะถึงจะส่งกองทัพไปบุกรุกเข้าสู่ภาคพื้นต่อไปแหละค่ะส่วนกองทัพเรือก็จะเป็นหน่วยงานที่ปฏิบัติหน้าที่บนเรือนะคะดูแลด้านยุทธศาสตร์ทางทะเลเองค่ะสำหรับวันนี้นะคะหมดเวลาของรายการของเราแล้ว AYC Food Fit for Fight นะคะพบกันใหม่ได้วันนี้เอ๋พัชรีลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะ We meet again for AYC Foot Fit for Five วันนี้ค่ะเรามาทำความรู้จักกับคำศัพท์ในงานอีเวนต์กันบ้างดีกว่าเริ่มกันที่บุคคลที่เกี่ยวข้องกับงานอีเวนต์กันก่อนแล้วคนนี้เนี่ยนะคะจะทำให้งานต่างๆเนี่ยราบรื่นเป็นไปตามลำดับขั้นตอนพูดคุยกับผู้ร่วมงานก็คือพิธีกรละค่ะที่เราคุ้นเคยกันนะคะว่า MC หรือว่าเต็มๆเลยก็คือ Master of Ceremonies Master of Ceremonies ก็หมายถึงพิธีกรในงานค่ะผู้คอยประกาศนะคะหรือว่านำเข้าสู่พิธีต่างๆคอยเชิญแขกขึ้นมาพูดนะคะหรือว่าแนะนำการแสดงต่อไปกล่าวต้อนรับอะไรก็แล้วแต่กล่าวปิดงานด้วยแหละค่ะนั่นก็คือหน้าที่ของ MC ค่ะแต่ว่านะคะคำว่า MC ก็จะหมายถึงอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือคนที่โยโยโยแรปหรือว่าใช้สำหรับแวดวงชาวฮิปฮอปนะคะจะเป็นคนที่ร้องแรปเพื่อที่จะช่วยปลุกให้เราเนี่ยรู้สึกตื่นเต้นมาหรือว่าเร้าใจมากยิ่งขึ้นในงานปาร์ตี้ต่างๆค่ะมีอีกคำหนึ่งนะคะที่ใกล้เคียงกับคำว่า MC และนั่นก็คือ host เราก็คุ้นเคยกันนะคะในความหมายว่าเป็นเจ้าภาพแต่คำว่า host เนี่ยยังหมายถึงผู้ดำเนินรายการก็ได้นะคะมักจะเป็นผู้ที่เชิญแขกที่มาร่วมรายการสัมภาษณ์นะคะพูดคุยกันตามสคริปต์นะคะซึ่งสามารถใช้ได้ทั่วไปทั้งงานพิธีต่างๆหรือว่าอาจจะเป็นรายการโทรทัศน์ก็ได้นะคะคำว่า host ค่ะแล้วคำสุดท้ายเลยที่นำมาฝากกันในวันนี้ก็คือคำว่า presenter ถ้าในวงการโฆษณานะคะก็จะหมายถึงผู้ถ่ายทอดความเป็นแบรนด์คนที่โฆษณาชักชวนนะคะแนะนำให้ผู้อื่นเนี่ยใช้ของบางอย่างหรือว่าสนับสนุนบางอย่างละค่ะซึ่งความหมายของ presenter ที่จริงแล้วเนี่ยจะหมายถึงพิธีกรค่ะผู้ประกาศหรือว่าจะเป็นผู้แนะนำรายการหรือว่าแนะนำคนอื่นอย่างเช่นในงานประกาศผลรางวัลคนที่ออกมาประกาศรายชื่อผู้ที่จะเชิญรางวัลหรือว่าผู้รับรางวัลอย่างเงี้ยนะคะก็คือ presenter หรือว่าเวลาที่เราดูรายการอะไรสักอย่างเวลาเราดูจบแล้วนะคะแล้วก็จะมีคนมาประกาศว่าจะมีรายการอะไรต่อไปนั่นก็เป็น presenter ด้วยเหมือนกันนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วขอบคุณค่ะวันนี้เอ๋พัชรีรักษาวงคินสเปเกอร์ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะพบกันนะคะในช่วงเวลาแบบนี้นะคะรายการ AYC Food Fit for Fight นะคะเอเนี่ยกำลังเหอแอปพลิเคชันใหม่เอี่ยมอ่องเลยของทางช่อง9นะคะแอปที่ว่านี้มีชื่อว่า M Connect ค่ะแอปพลิเคชันนี้เนี่ยนะคะทำมาเพื่อรองรับพฤติกรรมของผู้ชมที่ใช้งานอุปกรณ์อื่นในระหว่างการชมทีวีนะคะที่เรียกกันว่า second screen หรือว่าจอที่2ค่ะและโดยแอปพลิเคชัน M Connect นี้เนี่ยนะคะจะทำการรวบรวมนะคะทางเกี่ยวกับรายการของทาง Modern 9ที่กำลัง on air อยู่บนหน้าจอโทรทัศน์ไปพร้อมๆกันนะคะผู้ชมที่รับชมอยู่ถ้าอยากจะรู้นะคะว่ารายการที่ on airตอนนี้คือรายการอะไรนะคะมีใครเป็นพิธีกรเอ่ยแล้วใครนะคะเป็นแขกรับเชิญหรือว่านักแสดงที่กำลังแสดงอยู่รับบทเป็นใครในละครก็สามารถที่จะคลิกเข้าไปดูได้ทันทีเลยค่ะและยังสามารถเข้าไปดูรายละเอียดของตอนที่ผ่านมาแล้วอีกด้วยนะคะรวมไปถึงถ้าผู้ชมนะคะอยากจะมีส่วนร่วมกับรายการก็สามารถที่จะทำได้แบบสดๆเลยณตอนนั้นโดยสามารถแสดงความคิดเห็นนะคะหรือว่าพูดคุยผ่านแชทบ็อกซ์สามารถร่วมสนุกนะคะตอบคำถามหรือว่าช่วงควิสในรายการได้ทันทีก่อนจบรายการนั้นๆ นะคะเพื่อที่จะสะสมคะแนนแล้วก็สามารถที่จะช้อปปิ้งอีกด้วยนะคะด้วยปลายนิ้วมือของเราและก่อนจากกันไปในวันนี้นะคะใครที่มีแอปพลิเคชัน M Connect นะคะหวังว่าคุณผู้ชมคงจะตอบคำถามได้ถูกต้องนะคะแต่ถ้าใครยังไม่มีแอปพลิเคชันนี้ก็สามารถที่จะเข้าไปดาวน์โหลดได้เลยนะคะ M Connect ทาง App Store ของคุณแล้วค่ะซึ่งรายการ AYC Food Fit for Fight ของเรานะคะก็จะมีข้อมูลเนื้อหาต่างๆของรายการที่คุณผู้ชมสามารถคลิกเข้ามาดูรายละเอียดของเนื้อหารายการได้ทันทีผ่านแอปพลิเคชันนี้ค่ะ M Connect โหลดมาแล้วนะคะช่วงก่อน 5:00 น.ก็อย่าลืมทักทายกันผ่านแชทบ็อกซ์กันด้วยเขียนเข้ามาเยอะๆได้เลยนะคะแอปพลิเคชัน M Connect นี้แล้วค่ะเอาล่ะวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วพบกันใหม่ครั้งต่อไปนะคะเอ๋พัชรีรักษาวงเคนสเปเกอร์ saying goodbye and see you again next time สวัสดีค่ะ

สวัสดีครับกลับมาฟู้ดฟิตฟอร์ไฟกันเช่นเคยนะครับคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับความเป็นแม่ดีกว่านะครับเริ่มต้นจากคำว่าวันแม่วันแม่ในภาษาอังกฤษคือคำว่า Mother's Day สำหรับ Mother นั้นนะครับก็เป็นคำที่ใช้เป็นภาษาเขียนก็ได้ภาษาทางการก็ได้หรือเป็นภาษาพูดก็ได้หรือภาษาไม่เป็นทางการก็ได้ซึ่งคำว่า Mother ผมเชื่อว่าเป็นคำที่แฟนรายการทุกคนรู้จักอยู่แล้วครับวันนี้นะครับจะแนะนำคำอื่นๆนอกจากคำว่า mother ที่ผมเชื่อเหลือเกินนะครับว่าหลายคนอาจรู้จักเริ่มจากคำว่า mom คำว่า mom เนี่ยแปลว่าแม่นะครับเป็นคำที่คนอเมริกันกับคนแคนาดาเนี่ยมักจะใช้กันนะครับถือว่าเป็นภาษายังไม่เป็นทางการซึ่งคนที่จะใช้นะครับจะเป็นวัยรุ่นหรือผู้มีอายุหน่อยก็ได้ถ้าเป็นเด็กลงมาหน่อยนึงเขาจะใช้คำว่า mommy ส่วนถ้าเป็นคำนี้นะครับมัมเป็นคำที่คนอังกฤษมักจะใช้กันก็แปลว่าแม่เช่นเดียวกันบางคนอาจจะใช้คำว่ามัมมี่แต่คำว่ามัมมี่ต้องดูบริบทนิดหนึ่งเพราะคำว่ามัมมี่ในตรงนี้เนี่ยเป็นคำเดียวกันที่แปลว่ามัมมี่ที่เราเห็นตามหนังที่เกี่ยวกับอียิปต์หรือสารคดีที่เกี่ยวกับอียิปต์ครับส่วนคำว่ามัมเมื่อเป็นแสลงหรือสำนวนขึ้นมานั้นนะครับก็แปลว่าปิดปากไม่เปิดเผยหรือปิดความรู้สึกก็ได้นะครับก็คือสำนวน to keep mum หรือ to stay mum ทั้งสองสำนวนนี้นะครับก็สามารถใช้แทนกันได้ก็แปลว่าไม่เปิดเผยอะไรทั้งสิ้นนะครับหรือว่าปิดปากนั่นเองอย่างเช่น he is keeping mum about his feelings ประโยคนี้ก็หมายความว่าเขาไม่เปิดเผยความรู้สึกของเขาแม้แต่นิดเดียวที่มานั้นนะครับก็คือเมื่อเราออกเสียงคำว่า mum แบบนี้นะครับเวลาออกเสียงเสร็จปุ๊บปากเราจะปิดสนิทใช่ไหมครับนั่นแหละครับก็คือที่มาของคำว่ามัมในความหมายที่แปลว่าปิดปากสนิทหรือไม่เปิดเผยอะไรทั้งสิ้นส่วนคำสุดท้ายในที่นำในวันนี้นะครับก็คือมามากับคำว่ามามากับมามานั่นนะครับออกเสียงแตกต่างกันสะกดแตกต่างกันนะครับแต่ทั้ง3คำนี้เนี่ยแปลว่าแม่เช่นเดียวกันนะครับซึ่งฝรั่งบางคนเนี่ยที่เป็นสามีครับเขามักจะเรียกภรรยาเล่นๆของเขาว่ามามาก็ได้ครับส่วนสุดท้ายในวันนี้ครับเป็นคำที่ถือว่าเป็นภาษาพูดภาษากันเองที่สุดเนี่ยคือคำว่ามานั่นคือแทนคำว่า mother แปลว่าแม่เช่นเดียวกันครับพบกันคราวหน้านะครับสวัสดีครับ

สวัสดีค่ะ Welcome to เชียงใหม่ Welcome to the show AYC Food Fit for Five ขอต้อนรับเข้าสู่จังหวัดเชียงใหม่นะคะแล้วก็ขอต้อนรับเข้าสู่รายการของเรา AYC Food Fit for Five กันด้วยนะคะวันนี้เอและทีมงานขึ้นมาร่วมกิจกรรมสนุกๆของEnglish Camp นั่นเองค่ะไม่ใช่ภาษาอังกฤษอย่างเดียวนะคะมีเรื่องของวิทยาศาสตร์ Science แล้วก็เรื่องของคณิตศาสตร์ Math กันด้วยแต่แน่นอนเราก็จะมาเจาะในเรื่องของภาษาอังกฤษค่ะในการเดินทางขึ้นมาที่จังหวัดเชียงใหม่นี้นะคะเราได้มีโอกาสขึ้นไปสักการะพระธาตุดอยสุเทพด้วยนะคะไปชมความงามของดอกนางพญาเสือโคร่งที่ขุนช่างเคี้ยนด้วยนะคะซึ่งอยู่ตามเส้นทางดอยสุเทพปุยหรือว่าดอยปุยค่ะคำว่าดอยในภาษาเหนือนะคะก็คือภูเขา mountain อย่างเช่นดอยสุเทพดอยอินทนนท์นะคะส่วนในภาษาอีสานจะเรียกภูเขาว่าภูอย่างเช่นภูกระดึ่งภูเรือนะคะส่วนทางภาคใต้นะคะเขาก็จะเรียกกันว่าเขาอย่างเช่นเขาศกเป็นต้นค่ะมาดูประโยคกันก่อน I've got a mountain of work to do อันนี้เนี่ยจะเป็นการดัดแปลงการใช้และไม่ใช่แค่ภูเขาเป็นลูกๆอย่างนั้นนะคะแต่ว่าอันนี้เนี่ยนะคะจะทำให้เรานึกถึงภาพอะไรที่มันเป็นกองโตๆเหมือนกับภูเขาเลยก็สามารถเดาได้เลยนะคะว่าคนนั้นเนี่ยกำลังบอกว่ามีงานมากมายที่จะต้องทำอยู่นะคะเหมือนที่เราชอบพูดกันว่างานเยอะกองเป็นภูเขาเลยค่ะถ้างานเยอะมากๆนะคะก็เติม s เข้าไปเป็น I've got mountains of work to do ก็แปลว่าโอ้โหมีงานเยอะมากๆที่จะต้องทำนะคะซึ่งความหมายนะคะก็จะคล้ายๆกันเลยกับ I've got a lot of work to do ส่วนวันนี้เอ๋และทีมงานลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะ Are you ready for our program พร้อมหรือยังสำหรับรายการของเรา AYC Food Fit for Fight นะคะเดี๋ยวเราจะมาเจาะลึกกันเลยภาษาอังกฤษที่น่าสนใจวันนี้บรรยากาศเนี่ยโอ้โหสบายสบายชิลๆนะคะในครั้งที่แล้วนะคะเราก็ไปทำความรู้จักกันแล้วกับความหมายของคำว่า mountain หลังจากที่พาคุณผู้ชมนะคะขึ้นไปชมความงดงามบนดอยสุเทพนะคะไปดูดอกไม้สวยๆกันด้วยนะคะตามเส้นทางดอยสุเทพปุยแล้วนะคะวันนี้มีสำนวนที่น่าสนใจมาฝากกันอีกหนึ่งสำนวนแล้วนั่นก็คือ to make a mountain out of a molehill to make a mountain out of a molehill ความหมายเนี่ยนะคะถ้าแปลตรงตัวเลยก็คือทำจอมปลวกกันนะคะเนินเล็กๆ เนี่ยนะคะให้เป็นภูเขาเป็นการเปรียบเปรยถึงการทำเรื่องเล็กๆให้กลายเป็นเรื่องใหญ่โตมโหฬารหรือว่าให้มันเลยเถิดไปนะคะตัวอย่างประโยคค่ะ You've just got a call to stop making a mountain out of a molehill You've just got a call to stop making a mountain out of a molehillคนป่วยเล็กน้อยเองไม่ได้ถึงก็ว่าโอ้โหเป็นไข้หวัดใหญ่อะไรเนี้ยนะเพราะฉะนั้นอย่าทำให้เรื่องเล็กๆการป่วยเล็กๆ เป็นเรื่องใหญ่โตโมโหฬารไปและไหนๆนะคะสำนวนนี้มีคำว่า hill แล้วเนี่ยเรามาพูดกันถึงเรื่องของคำนี้เพิ่มเติมกันดีกว่าค่ะคำว่า hill นี้เนี่ยจะหมายถึงเนินเขานะคะภูเขาเตี้ยๆเล็กๆลูกเล็กๆหน่อยนะคะหรือว่าที่ในภาษาเหนือเขาเรียกกันว่าม่อนค่ะแต่ว่าถ้าใช้เป็นคำกริยาค่ะจะแปลว่าการทำให้เป็นเนินขึ้นมา we hilled up soil around the strawberry plantเราทำดินให้เป็นเนินรอบๆนะคะบริเวณที่เราไปปลูกสตรอเบอรี่ค่ะและอย่าลืมด้วยติดตามรายการ AYC Food Fit for Fight นะคะ Facebook ก็ได้นะคะเราอยู่ Facebook แล้วค่ะเข้ามากดไลค์เข้ามาเป็นเพื่อนกันนะคะเข้ามาหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับภาษาอังกฤษทิ้งคำถามไว้ต้องรีบไปแล้วหมดเวลาแล้วสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะพบกันเหมือนเดิมรายการ AYC Food Fit for Fight กับเอพัชรีรักษาวงคินสเบอร์เกอร์นะคะมาดูสำนวนที่น่าสนใจกันสำหรับวันนี้ค่ะ day by day day by day นะคะสำนวนนี้หมายถึงค่อยๆเป็นค่อยๆไปสม่ำเสมอทุกๆวันตัวอย่างประโยคค่ะ she developed her English knowledge by practicing day by day she developed her English knowledge by practicing day by day เธอพัฒนาความรู้ด้านภาษาอังกฤษนะคะโดยวิธีฝึกปฏิบัติไปอย่างสม่ำเสมอทุกๆวันเรื่อยๆค่ะแต่มีอีกสำนวนหนึ่งนะคะที่มีความหมายคล้ายๆกันนั่นก็คือ

day to day day to day นะคะที่หมายถึงแต่ละวันวันต่อวันค่ะจะใช้ในกรณีที่บางอย่างเนี่ยจะต้องเฝ้าดูวันต่อวันนะคะ How long it will take her to heal her broken leg is uncertain. It's still day to day. ไม่มีทางรู้เลยนะคะว่าขาของเธอเนี่ยจะหายดีเป็นปกติเมื่อไหร่ค่ะก็จะต้องเฝ้าดูนะคะวันต่อวันไปแล้วกันเรื่องของภาษาอังกฤษนะคะเป็นเรื่องที่จะต้องฝึกฝนกันค่ะค่อยๆเป็นค่อยๆไปเรียนรู้แล้วก็พัฒนาไปเรื่อยๆขยันมากก็จะเก่งขึ้นเร็วกว่านะคะแล้วองค์กรไหนที่สนใจกิจกรรม corporate training ก็สามารถที่จะคลิกเข้ามาดูรายละเอียดกันได้เลยวันนี้ขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะพบกันในช่วงเวลาเดิมๆแบบนี้รายการ AYC Food Fit for Fight ค่ะยังอยู่กันที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยนะคะวันนี้เนี่ยเราก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับการเดินเรือมาฝากกันเช่นเคยค่ะคุณผู้ชมนะคะที่เคยเดินทางโดยเรือนะคะอาจจะพอนึกออกใช่ไหมล่ะคะว่าเวลาที่เรือเทียบท่าเนี่ยถ้าเป็นเรือลำเล็กเนี่ยก็จะง่ายหน่อยนะคะแต่ว่าถ้าเป็นเรือขนส่งสินค้าลำใหญ่ๆเลยเนี่ยการที่จะนำเรือนั้นเนี่ยมาจอดท่าเนี่ยก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่ง่ายเลยนะคะอาจจะใช้เวลาบ้างเนาะซึ่งการเดินเรือในภาษาอังกฤษนะคะใช้คำว่า navigation ออกเสียงนะคะ navigation ค่ะการเดินเรือค่ะคำนี้เนี่ยอาจจะใช้หมายถึงการหาทางไปจากที่หนึ่งไปถึงอีกจุดหนึ่งก็ได้นะคะและเมื่อเดินเรือมาแน่นอนเลยว่าจะต้องผ่านร่องน้ำที่ไม่คุ้นเคยนะคะเนื่องจากท่าเรือแต่ละท่าเนี่ยตั้งอยู่ในภูมิประเทศที่แตกต่างกันไปแล้วการจราจรทางน้ำของพื้นที่นั้นๆเนี่ยนะคะย่อมมีความแตกต่างกันด้วยผู้ที่เป็นขับตันเรือเนี่ยก็จะถนัดในการเดินเรือในทะเลกว้างแต่เมื่อเดินทางมาถึงพื้นที่ที่จำกัดแล้วนะคะจึงต้องอาศัยการนำร่องที่ในภาษาอังกฤษเรียกกันว่า pilotage หรือว่า piloting และในแต่ละประเทศนะคะก็จะมีเขตนำร่องบังคับหรือว่า compulsory pilotage สำหรับท่าเรือกรุงเทพแห่งนี้เนี่ยนะคะที่ตั้งอยู่บนร่องน้ำเจ้าพระยาเนี่ยเขาก็ขึ้นชื่อเลยนะคะว่าเป็นร่องน้ำที่อันตรายต่อการเดินเรือใหญ่มากที่สุดเลยเพราะว่ามีระยะทางยาวกว่าร่องน้ำอื่นๆทั้งคับแคบนะคะคดเคี้ยวด้วยเต็มไปด้วยเรือเล็กสัญจรไปมามากมายเลยนะคะดังนั้นเรือสินค้าที่จะเข้ามาเทียบท่าจึงต้องอาศัยการนำร่องโดยเจ้าหน้าที่สังกัดกรมเจ้าท่านะคะซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถพิเศษแล้วก็มีความชำนาญการเดินเรือโดยเฉพาะเลยซึ่งเรียกว่าเจ้าหน้าที่นำร่องหรือว่า pilot เป็นผู้ที่ให้คำแนะนำนะคะในการนำเรือเข้าเทียบท่าค่ะวันนี้จะต้องขอขอบพระคุณค่ะการท่าเรือแห่งประเทศไทยค่ะลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะพบกันเหมือนเดิมรายการ AYC Food Fit for Fight นะคะในวันก่อนเราได้ทำความรู้จักกันกับบริษัทที่ดำเนินงานด้านกิจกรรมส่งเสริมการตลาดแล้วก็กำลังจะก้าวเข้าสู่นะคะธุรกิจด้าน Entertainment กันด้วยละค่ะถ้าเป็นในด้านส่งเสริมการตลาดค่ะก็จะเป็นลักษณะของ Organizer ที่จัดกิจกรรม Eventให้กับผลิตภัณฑ์หรือว่าจะเป็นองค์กรต่างๆนะคะซึ่งแน่นอนเลยนะคะว่าคนที่จะคิดกิจกรรมวางแผนกิจกรรมต่างๆเนี่ยจะต้องอาศัยความคิดสร้างสรรค์หรือว่า creativity แล้วก็จะมีหน้าที่บทบาทเลยนะตำแหน่งเลยเรียกกันว่าcreative เพราะว่านะคะบุคคลที่มีหน้าที่เนี้ยจะต้องคิดรูปแบบของงานแล้วรูปแบบของกิจกรรมให้ตรงใจกับลูกค้าด้วยแล้วก็โดนใจกลุ่มเป้าหมายอีกด้วยนะคะรวมถึงการกล้าที่จะคิดนอกกรอบเพื่อที่จะให้เกิดความสร้างสรรค์นะคะแล้วก็ดึงดูดลูกค้าถ้าพูดถึง

การคิดนอกกรอบแล้วภาษาอังกฤษก็มีสำนวนนะคะใกล้เคียงกันเลย to think outside the boxTo think outside the box ที่หมายถึงการคิดอย่างสร้างสรรค์โดยที่ไม่ยึดติดกับหลักการนะคะหรือว่าข้อจำกัดเดิมๆนะคะจำเจตลอดเวลานะคะมาดูตัวอย่างประโยค If you want to create a new marketing event for a customer, you're going to have to think outside the box ประโยคนี้ก็แปลว่าถ้าคุณต้องการที่จะสร้างสรรค์กิจกรรมทางการตลาดใหม่ๆให้กับลูกค้าของคุณนะคะคุณก็จะต้องคิดนอกกรอบและที่มาสำนวนนี้เนี่ยนะคะจริงๆแล้วมาจากเกม Nine Dots Puzzle เคยเล่นกันหรือเปล่ามันก็จะมีนะคะทั้งหมด9จุดเลยซึ่งกติกาก็คือว่าเราเนี่ยสามารถวาดเส้นตรงๆนะ4เส้นแล้ว4เส้นนี้เนี่ยมันก็จะต้องไปโดนทั้งหมด9จุดนั้นเลยจริงๆแล้วเนี่ยนะคะหลายๆคนก็จะแบบทำไม่ได้มันยากจังเลยแต่ทางที่ถูกต้องเนี่ยนะคะไอ้เส้นที่เราวาดเนี่ยมันจะต้องตีนอกกรอบของ9จุดนั้นมันจะถึงผ่านทุกๆจุดเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราจะมองแค่ในกรอบใช่ป่ะแต่ถ้าเรามองนอกกรอบนั่นแหละคือคำตอบที่เจ๋งที่สุดเลยนั่นก็คือความคิดสร้างสรรค์นั่นเองเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วขอบคุณมากๆเลยสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครอง
1: และน้องๆที่น่ารักทุกคนวันนี้พบกับรายการ
2: English Level Up
0: ครูพี่แนท
1: ครูพี่นุ่น
0: มาเติมพลังอังกฤษให้กับน้องๆทุกๆคนแล้วค่ะ
1: เอ๊ครูพี่แนทคะวันนี้เราจะมาเติมพลังอังกฤษให้น้องๆกันเรื่องอะไรดีคะ
0: วันนี้นะคะครูพี่แนทจะมาชวนน้องๆไปเติมพลังกันในเรื่องของประโยคคำสั่งค่ะ
1: ประโยคคำสั่งนะคะจะแบ่งออกเป็น2 อย่างค่ะคือสั่งให้ทำกับสั่งห้ามทำค่ะปกตินะคะประโยคคำสั่งเนี่ยค่ะจะละประธานเอาไว้นะคะสามารถขึ้นต้นด้วย verb เฉยๆได้เลยค่ะ
0: ประโยคคำสั่งนะคะน้องๆก็น่าจะคุ้นเคยจากการที่คุณครูเนี่ยสั่งให้น้องๆนั่งลงหรือว่ายืนขึ้นใช่ไหมคะคำว่านั่งลง sit down คำว่ายืนขึ้น stand up ก็เป็นประโยคคำสั่งค่ะ
1: นอกจากนี้นะคะประโยคคำสั่งเนี่ยยังสามารถใช้ verb หรือคำกริยาแค่ตัวเดียวโดดๆได้เลยค่ะยกตัวอย่างเช่น stop หยุดค่ะหรือ go ไปเลย
0: เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะพวกเราจะพาน้องๆไปเติมพลังอังกฤษกับรายการ
1: Chris Job ค่ะและน้องๆอย่าลืมสังเกตประโยคคำสั่งกันนะคะว่าอยู่ตรงไหนบ้างไปดูกันเลย
0: go

0: ำเหี้ย
1: โอ้ยกไม่ไหวยกไม่ไหว
0: พูดอะไรนะ
2: you want me to lift that one
0: โอ้ไม่ได้ยกเอามาอวดเฉยว่ามี
2: อ๋อ
0: แล้วแข็งแรงแล้วอวดว่ามี
2: อ๋อหนัก
0: ยกมาเก็บก่อน
2: ภาษาอังกฤษอย่าลืมนะครับยกเวทที่ฟิตเนสเซ็นเตอร์ก็ต้องเอาไปเก็บด้วยนะครับคำว่าเอาไปเก็บก็คือ put it away หรือ put it back นั่นเองนะครับเอาไปเก็บด้วยนั่นเองนะสรุปเอาไม่เอามาเก็บไม่ได้เอามายกใช่ไหม
0: put it away
2: put it away หรือ put it back
0: put it back ก็เลยเอามาเก็บ put it back you build muscle right
3: correct
0: you are trapezius bicep tricep pectoral major deltoid quadricep and gastrocnemius
3: Can you speak English, please?
0: I speak English.
3: I don't understand what you're saying.
0: เขาไม่เข้าใจศัพท์เทคนิค
2: ใช่คุณผู้ชมครับอย่าลืมนะครับพี่น้องชาวไทยหลายท่านบางทีไปเรียนแต่ภาษาอังกฤษที่มันเป็นเรื่องของ technical terms จาก textbook ก็คือตำราใช่ไหมแต่ในภาษาพูดบางทีฝรั่งเองเจ้าของภาษาเขาก็ยังไม่เข้าใจนะครับว่ามันคืออะไรดังนั้นพี่บุ้ยครับผมว่าใช้ภาษาทั่วไปดีกว่าคร
0: ับ I want to build your shoulder your back
3: alright
0: arm
3: okay
0: forearm and your breast
3: what what do you mean by breast
0: ทำไมตกใจอะไรอ่ะ
3: breast
0: breast นี่รู้จักก็คือเหมือน chicken breast ไงแบบ and check and a drink and a chicken breast and a ring and a ring and a ring big and big and big
3: chicken breast
0: อกไก
2: ่อกไก่
0: ถูกต้อง
2: ก็เลยอกผู้ชายก็เลยเป็น breast
0: yes your breast
2: ว้
0: าทำไมอ่ะ
2: ไม่ใช่คุณผู้ชมครับอย่าลืมนะครับว่าถึงแม้ว่าอกไก่ก็คือ chicken breast หลายๆท่านเดี๋ยวนี้ก็นิยมกินกันมากเลยนะครับแต่คำว่า breast ถ้าใช้กับคนเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของอกผู้หญิงจ้าดังนั้นนะครับอกผู้ชายต้องใช้ chest นั่นเองครับต้องให้เกียรติตัวทีด้วยนะครับ chest นั่นเองครับพี่บอย chest muscles
0: sorry
2: chest muscle
0: I want to be your chest muscle
3: okay. yeah understand
2: good
3: better yeah okay
4: เป็นอย่างไรกันบ้างคะน้องๆเจอประโยคคำสั่งกันบ้างไหมคะครูพี่เน็ตเจออยู่ประโยคนึงค่ะคือคำว่า put it back กับคำว่า put it away ที่แปลว่าเอาไปเก็บค่ะค่ะในประโยคคำสั่งนะคะน้องๆอาจจะคุ้นเคยกันอยู่แล้วนะคะก็สั่งง่ายๆเลยเช่น open the door เปิดประตูค่ะหรือ be quiet เงียบๆหน่อยค่ะใช่ค่ะในประโยคคำสั่งนะคะเราจะใช้ verb infinitive ค่ะเป็นตัวขึ้นต้นประโยคนะคะ verb infinitive คือ verb ที่ไม่ผันไม่เติม s e s ค่ะตัวอย่างเช่นถ้าเราจะบอกว่ามานี่มานี่

0: ้เราจะใช้คำว่า come here แบบนี้หรือว่าจะบอกว่าไปชิวๆเราก็จะใช้คำว่า go away ชิวๆออกไปแบบนี้ค่ะ
1: หลักๆนะคะประโยคคำสั่งเนี่ยค่ะเขาจะแบ่งออกเป็น2ประเภทด้วยกันนะคะก็คือสั่งให้ทำกับสั่งห้ามทำนะคะเมื่อกี้นี้ก็เป็นสั่งให้ทำนะคะเราก็ใช้ verb infinitive ได้เลยแต่ถ้าเป็นประโยคห้ามทำเนี่ยโครงสร้างเราจะใช้เป็น don't นะคะแล้วก็บวกด้วย verb infinitive นั่นเองค่ะเช่น don't park here อย่าจอดรถที่นี่อย่างนี้เป็นต้นค่ะแต่ในบางสถานการณ์นะคะน้องๆถ้าเราใช้ประโยคคำสั่งเดียวๆเลยเนี่ยค่ะมันจะดูห้วนไปนิดนึงนะคะถ้าเราอยากให้มันดูซอฟต์ลงกว่านี้หน่อยนะคะน้องๆสามารถใช้คำว่า please กันได้ด้วยค่ะยกตัวอย่างเช่นกรุณาเปิดไฟหน่อยค่ะภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่า please turn on the light เปิดไฟหน่อยค่ะคำว่า please นะคะแปลว่าได้โปรดนะคะฉะนั้นมันก็จะดูซอฟต์ลงนะคะอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะเช่นคำว่า be quiet ที่แปลว่าเงียบๆหน่อยค่ะประโยคนี้นะคะดูห้วนมากๆเลยค่ะถ้าเราอยากทำให้ประโยคดูซอฟต์ลงนะคะเราต้องเติมคำว่า please ลงไปค่ะเช่นคำว่า please be quiet กรุณาเงียบๆหน่อยค่ะเห็นไหมคะประโยคดูซอฟต์ลงเลยนะคะ
2: เอาละค่ะเรามาเล่นเกมกันดีกว่าถ้าครูพี่เน็ตต้องการจะบอกว่ายืนขึ้นเราจะใช้คำไหนกันดีคะระหว่าง stand up กับ standing up ใช่แล้วค่ะคำว่า stand up นั่นเองเวลาเราใช้ประโยคคำสั่งเราจะใช้ verb infinitive นะคะคือ verb ที่ไม่ผันเลยประโยคที่สองค่ะครูพี่เน็ตต้องการจะบอกว่าปิดประตูเราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษกันว่ายังไงดีคำแรก close the doorคำที่สอง crossing the door ใช่แล้วค่ะเราจะใช้คำว่า close the door ที่แปลว่าปิดประตูเราใช้ verb infinitive กับประโยคคำสั่งกันนะคะ
1: ข้อต่อไปนะคะถ้าเราอยากจะสั่งว่าอย่าว่ายน้ำในทะเลสาบเราจะใช้ประโยคไหนดีคะระหว่าง don't swim in the lake กับ don't swimming in the lake ประโยคไหนดีคะถูกต้องค่ะประโยคที่ว่า don't swim in the lake เห็นไหมคะ don't บวก verb infinitive ไม่ผ่านเลยนะคะเป็นประโยคคำสั่งค่ะมาต่อกันอีกสักข้อหนึ่งนะคะถ้าเราจะสั่งว่าอย่านอนดึกจะใช้อะไรคะระหว่าง don't sleeping late กับ don't sleep late ตอบอะไรดีคะถูกต้องค่ะ don't sleep lateแปลว่าอย่านอนดึกนะคะเห็นไหมคะ don't บวก verb infinitive ไม่ผ่านใดๆเลยค่ะ
2: นอกจากประโยคคำสั่งนะคะยังใช้กับประโยคเชิญชวนได้ด้วยค่ะครูพี่เนทจะพาน้องๆไปเติมพลังอังกฤษกันต่อกับรายการ Itchy Feet
1: ค่ะน้องๆอย่าลืมสังเกตนะคะคำว่า less อยู่ตรงไหนกันบ้างไปดูกันเลยค่ะ

0: และแล้วเราก็เดินทางมาถึง
1: จังหวัดอุตรดิตถ์เอ and the popular nickname for อุตรดิตถ์ is เมืองลับแล
0: nickname คือชื่อเล่นนะครับชื่อเล่นที่คนเราเรียกอุตรดิตถ์เนี่ยก็คือเมืองลับแลซึ่งที่มาที่ไปเนี่ยน่าจะมี2ทางครับ
1: ใช่แล้วค่ะ One theory about how this came about is that แล means which cannot be seen or hidden cityลับแลเนี่ยคือหมายถึงแต่ตรงๆก็คือสถานที่ที่มองไม่เห็นหรือว่าเมืองที่หาไม่เจอ
0: Black magic มนต์ดำแน่นๆ
1: geographically speaking คือพูดกันตามหลักภูมิศาสตร์ครับพี่เต้ The thick forest and a mountainous terrain make it close to impossible for outsiders to find or even see the place
0: อ๋อเข้าใจแล้วคือ thick forest นะครับคือป่าที่หนาทึบนะกับ mountainous terrain คือภูมิประเทศที่ค่อนข้างจะเป็นเขาเยอะๆเนี่ยก็เลยทำให้คนนอกเนี่ยแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยคือจะ impossible เลยนะครับที่จะเจอหรือแม้กระทั่งเห็นเมืองนี
1: ้ใช่แล้ว
0: ทำไมไม่เปิดสปอตไลท์อ่ะติดตั้งไฟย่องเยอะแยะอะไรเงี้ยโอ้ยนี่รับแรงอยู่ทั้งนี้ก็ไม่รับอีกต่อไปแล้ว
1: We're talking centuries ago พี่เต้แบบร้อยปีอะไรอย่างงี
0: ้อ๋อเข้าใจแล้ว

0: Did you know that the Tectona Grands Lynn is the provincial tree of Uttaradit?
1: Let's turn that into an easier English.
0: The teak tree is the provincial tree of Uttaradit.
1: คือต้นสักเป็นต้นไม้เรียกว่าเป็นประจำจังหวัด
0: ถูกต้อง
1: จังหวัดอุตรดิตถ
0: ์ yeah
1: นั่นแหละครับประจำจังหวัดนั่นเอง
0: ถูกต้อง and the big guy in the background here is Mr. มเหสัก
1: ต้นมเหสัก
0: ถูกต้องตั้งชื่อว่าต้นมเหสักนะเป็นต้นสักใหญ่มากนะครับ the name was bestowed upon by Her Royal Highness Princess มหาจักรีสิรินธร
1: แล้วก็ชื่อได้รับพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนสุดา
0: ถูกต้องนะครับก็เบาๆรอบลำต้นก็เท่าไหร่พันเซน
1: ประมาณ10เมตร
0: โอ้และสูงนี่คือตะกอนสูงวันนี้นะปาล์มรู้เปล่า
1: สูงเท่าไหร
0: ่ตะกอนเนี่ยเขาบอกว่าสูงถึงว่า47มั้งใช่ไหมแล้วก็ยอดเจอพายุเข้าไปก็เลยเตี้ยลงมานิดหนึ่งเลย38
1: ไปวิ่งเล่นกันเถอะพี่เต้
0: ไม่ได้ของการไว้
1: อ่ะทำไมอ่ะ
0: ไม่ได้นี่ที่นี่เขาห่วงมาก
1: เอาหรอ
0: ไม่ได้แค่มาแค่นี้ก็แฮปปี้แล้วรู้ว่าเวลานี่คือเวลาอะไร
1: เวลาอะไร
0: It's time to breathe in
1: แบบว่าหายใจเข้าแบบ
2: จากรายการ Itchy Feed นะคะมีประโยคนึงที่บอกว่า Let's turn that into easier English
3: มาทำให้เป็นภาษาอังกฤษอย่างง่ายกันดีกว่าค่ะน้องๆเห็นไหมคะคำว่า Let's สะกดด้วย LT แล้วมี apostrophe S คำว่า Let ตัวนี้ค่ะเราจะใช้กับประโยคชวนๆได้ด้วยเดี๋ยวครูพี่เน็ตจะมาอธิบายให้ฟังกันค่ะคำว่า LetLET กับคำว่า let's apostrophe s เป็นคำที่น่าสับสนมากๆเลยนะคะน้องๆครูพี่แนทจะมาอธิบายคำว่า let ให้ฟังกันค่ะคำว่า let ที่เป็น let เนี่ยนะคะแปลว่าอนุญาตหรือยอมให้ทีนี้โครงสร้างประโยคก็ง่ายมากๆเลยค่ะเราจะใช้คำว่า let ก่อนแล้วตามด้วยกรรมแล้วค่อยตามด้วย verb infinitive ค่ะตัวอย่างประโยคเช่น let me help youLet me help you ให้ฉันช่วยคุณเถอะนะน้องๆจะเห็นได้ว่าครูพี่แนทใช้ let me ไม่ใช่ let I นะคะเราต้องใช้กรรมนะคะน้อง
2: ๆและอีกคำหนึ่งนะคะคือคำว่า less ค่ะแค่เติม apostrophe s นะคะความหมายก็เปลี่ยนไปเลยค่ะเป็นการพูดลักษณะเชิญชวนนะคะ apostrophe s เนี่ยค่ะเราจะย่อมาจากคำว่า us ค่ะคือคำว่า let บวก us พูดเร็วๆเป็น less นั่นเองค่ะโครงสร้างนะคะเราจะใช้ less บวก verb infinitive ได้เลยค่ะไม่ต้องมีกรรมนะคะยกตัวอย่างเช่น let's go ไปกันเลยหรือ let's make a snowman ไปปั้นมนุษย์หิมะด้วยกันค่ะถ้าเราเข้าใจแล้วนะคะว่าคำว่า let กับคำว่า less ใช้ยังไงเราก็ไปเติมพลังคำศัพท์กันดีกว่าค่ะกับรายการ
3: vocab kingไปลุ้นกันนะคะว่าน้องโยกับน้องเซนจะสะกดคำได้สักกี่คำแล้วน้องๆอย่าลืมนะคะสะกดคำไปพร้อมกับเพื่อนๆด้วยนะไปกันเลย
2: Let's go
4: Welcome to Good Morning
5: Vocab King

0: Good morning, Vocab King.
1: และคู่ต่อไปของเราก็มาพร้อมกันแล้วนะคะบอกได้เลยว่ามีสูสีเพราะว่าทั้งคู่เลยมีสถิติของรอบทีมเวิร์กนะคะ 100% ทั้งคู่เลยไม่มีผิดเลยนะถือว่าเก่งมากเลยนะ
2: ในครั้งนี้น้องโยได้เลือกลำดับการเล่นครับส่วนน้องเซนจะเป็นผู้ที่เลือกหมวดก่อน
3: Let's take a look at the categories. Our first category, aquatic animals.
1: สัตว์น้ำหรือว่าสัตว์ทะเลนะคะ
3: Category number 2, office.
1: สำนักงานค่ะ
3: And the last category, occupation.
1: หรืออาชีพนั่นเองนะคะน้องเซนคะ
4: Aquatic animal.
1: Aquatic animal. โอเคน้องโยล่ะคะ
4: Occupation ค่ะ
1: Occupation น้องโยเราเลือกหมวดไปแล้วถามน้องโยว่าอยากเล่น

0: ากเล่นหลัง
1: เล่นหลังค่ะ
0: อยากเล่นหลังนะคะ
2: คู่นี้น้องเซนจะได้เล่นก่อนเสมอครับการตัดสินใจของน้องโยแบบนี้จะทำให้ได้เปรียบหรือเปล่าต้องไปดูกันครับ
0: ถ้าพร้อมแล้วนะคะเราไปเริ่มกับน้องเซนกันก่อนเลยนะคะ Let's play spelling
3: Sen, welcome to Aquatic Animals. Your first word is mackerel.
1: M-A-C-K-E-R-E-L.
3: Correct! You got it! Mackerel.
0: มาดูหมวด occupation ของน้องโยบ้างดีกว่านะคะ
3: All right, your category is occupation. The first word, investor.
1: I-N-V-E-S-T-E-R.
3: Investor.
1: I-N-V-A-S-T-E-R
3: Investor
1: I-N-V-A-S-T-E-R
3: Oh, so close!
0: นิดเดียวเอง
3: One letter Investor I-N-V-E-S-T
1: O-R
3: O-R, there it is
2: คำแรกมาก็ผิดเลยครับสงสัยหมวดนี้จะไม่ง่ายสำหรับน้องโยแล้วสิครับ
3: Your next word is Sturgeon
1: S-T-E-R-G-E-O-N
3: Sturgeon
1: S-T-O-R-G-E-O-N
3: Sturgeon
1: S-T-U-R-G-E-O-N
3: Got it! There it is!
2: โอ้โหเอาจนได้ครับพยายามเปลี่ยนสระไปเรื่อยๆต้องชมเลยครับว่าน้องเซนมีทักษะการผสมคำที่ดีมากครับ
0: เราต้องตามกลับมาให้ทันนะคำน
3: ี
0: ้โอเคสู้ๆนะ
3: Your next word isAstronaut.
1: A-S-T-R-O-N-A-U-T.
3: Correct! You got it!
0: แปลว่าอะไรคะ astronaut?
1: นักบินอวกาศค
0: ่
1: ะ
0: มนุษย์อวกาศนั่นเองนะคะ
3: All right, Sen, your next word for aquatic animals is archer fish.
1: A-R-C-H-E-R-F-I-S-H.
3: Correct! Archer fish! Good guess!
0: น่าช็อกมากเลยคือไม่รู้ว่าฮะถูกด้วยดีใจจังคือเดาใช่ไหมเมื่อกี้เดาใช่ไหมโอ้โหน้องโยอย่าเพิ่งถอดใจอย่าเพิ่งห่อเหี่ยวสู้ต่อนะ
3: Your word is accountant
1: A C C O U N T A N T
3: Correct excellent Then your next word is urchin
1: Urchin.
3: Correct. Urchin. Well done.
0: คืออะไรคะ
1: Men.
0: หอยเม่นมาน้องโยคำนี้ต้องถูกเท่านั้นถึงจะมีโอกาสตีเสมอนะ
3: All right. Your next word is messenger.
1: M A S E N G E R.
3: Messenger.
1: M A S E N G E R.
3: Messenger.
1: M A S I.
3: Sorry.
0: หมดเวลา
3: Close again. Yo, messenger. M E S S E N G E R.
0: ขอเสียงปรบมือให้กับน้องๆทั้งสองคน
3: Give them both a big hand.
0: เชิญมาตรงกลางเลยเราก็ได้ผู้เข้ารอบนะคะเป็นน้องเซนค่ะ Yay!
4: โอ้โหน้องโยกับน้องเซนเนี่ยสะกดคำเก่งกันมากๆเลยค่ะถ้าน้องๆอยากจะสะกดคำเก่งเหมือนเพื่อนๆก็อย่าลืมท่องศัพท์แล้วก็ฝึกสะกดคำกันทุกวันเลยนะคะจากรายการ Vocab King นะคะมีคำศัพท์ที่น่าสนใจคือคำว่าอะไรบ้างคะครูพี่แนทครูพี่แนทเจอคำว่า investor ค่ะ investor แปลว่านักลงทุนมี suffix คำว่าทำให้กลายเป็นคนค่ะน้องๆหลายคนคงจะสับสนนะคะว่าsuffix นี่คืออะไรคะครูพี่นุ่นมีคำตอบค่ะ suffix คือตัวที่ต่อท้ายคำนั้นและทำให้หน้าที่ของคำเปลี่ยนไปค่ะจาก verb อาจจะกลายเป็นคำนามได้ค่ะแต่ความหมายยังคงคล้ายคำเดิมอยู่นะคะถ้าน้องๆเข้าใจ suffix กันแล้วว่าคืออะไรเรากลับมาที่คำว่า investor กันค่ะคำว่า investor แปลว่านักลงทุนมาจากคำว่า invest ที่เป็น verb แปลว่าลงทุนเติม suffix เข้าไปกลายเป็นคนแปลว่านักลงทุนนั่นเองค่ะทีนี้ถ้าน้องๆรู้จัก suffix กันแล้วเนี่ยมันก็ทำให้เราสามารถเดาคำศัพท์ได้ง่ายขึ้นใช่ไหมคะประหยัดเวลาการท่องศัพท์เราก็สามารถทำให้เรารู้จักคำศัพท์ได้หลากหลายมากขึ้นด้วยค่ะเรามาดูคำศัพท์กันดีกว่าค่ะคำศัพท์ที่สามารถเติม suffix แล้วกลายเป็นคนได้มีคำว่าอะไรบ้างคะครูพี่นุ่นคำแรกนะคะคือคำว่า actเป็น verb ค่ะแปลว่าแสดงเติม เข้าไป act เป็น actor แปลว่านักแสดงค่ะ คำที่สองนะคะคือคำว่า visit เป็น verb แปลว่าเยี่ยมค่ะเติม er เข้าไป visit เป็น visitor แปลว่าผู้มาเยือนคำที่สามนะคะคำว่า create เป็น verb ค่ะแปลว่าสร้างเติม er เข้าไป create เป็น creator แปลว่าผู้สร้างค่ะโอ้โหวันนี้พิเศษกันมากๆเลยนะคะแค่เราเรียนเรื่อง suffix ลงไปเนี่ยนะคะเราก็ได้คำศัพท์ถึง8คำนั่นเองค่ะขอให้น้องๆนะคะหยิบสมุดจดศัพท์มาทวนกันไปอีกรอบค่ะ visit visitor create creator act actor invest investor ง่ายมากเลยใช่ไหมคะน้องๆนอกจากนี้นะคะ suffix ที่เติมข้างหลังคำแล้วไปเปลี่ยนหน้าที่ของคำเนี่ยยังมีอีกหลายตัวเลยค่ะยิ่งเรารู้ suffix เยอะมากขึ้นเท่าไหร่ก็ทำให้เรารู้คำศัพท์มากขึ้นเท่านั้นค่ะวันนี้นะคะเราได้เรียน suffix er กันไปแล้วครูพี่เน็ตขอแถมอีกนิดนึงได้ไหมคะคำว่า meant ค่ะ M-E-N-T meant พอเติมข้างหลังคำแล้วจะกลายเป็นคำนามค่ะตัวอย่างที่เราได้เรียนรู้กันไปแล้วนะคะก็คือคำว่า invest ที่เป็น verb แปลว่าลงทุนเติม er เข้าไปเป็นคน investor แปลว่านักลงทุนพอเติมคำว่า meant เข้าไป M-E-N-T ก็เป็นคำนามเหมือนกันค่ะแต่แปลว่าการลงทุนนั่นเอง
5: เอาละค่ะตอนนี้ก็ได้เวลาที่ครูพี่นุ่นนะคะจะชวนน้องๆไปดูรายการชีวิตติดเทคตอนสังคมไร้เงินสดกันค่ะ
4: จะมีอะไรน่าสนใจไปดูด้วยกันเลยค่ะ
5: ไปดูกันเลย
6: สวัสดีครับผมข้าวต้นสมบูรณ์ยินดีต้อนรับทุกคนล็อกอินเข้าสู่รายการชีวิตติดเทคไลฟ์ล็อกอินรายการที่จะพาคุณไปรู้จักเข้าใจและรู้เท่าทันเทคโนโลยีที่อยู่ในชีวิตประจำวันของคุณเพราะโลกในอนาคตได้เกิดขึ้นแล้วในปัจจุบันเพียงแค่คุณมองหาเราก็จะมองเห็นและก้าวทันวิถีชีวิตยุคใหม่ได้อย่างแน่นอนครับอย่างเช่นเรื่องของเงินนะครับสิ่งใกล้ตัวที่สำคัญของเราทุกคนเราทุกคนมักจะคุ้นเคยกับเงินในรูปของเงินสดแบบนี้ใช่ไหมครับแต่วันนี้โลกได้เปลี่ยนไปแล้วอ่ะเรากำลังก้าวเข้าสู่สังคมไร้เงินสดที่เรียกว่า cashless society ที่มีเทคโนโลยีมากมายที่จะช่วยให้คุณเนี่ยจับจ่ายใช้สอยได้อย่างง่ายแล้วก็สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นอนาคตนะครับเราอาจจะไม่จำเป็นต้องพกเงินสดแบบนี้ต่อไปเพียงแค่คุณมีโทรศัพท์มือถือแค่เพียงเครื่องเดียวก็สามารถใช้แทนเงินสดได้แล้วครับเท่าไหร่ครับ
7: 1,790 บาทครับ
6: โอเคอุ๊ยลูกป้าไม่ได้เป๋าตังค์มา
8: เอ้าพ่อผมจะซื้อเกมให้แต่ไม่ได้เอากระเป๋าตังค์มาจะซื้อได้มั้ยเนี่ย
6: โทษนะครับมันมีจ่ายด้วยวิธีอื่นอะไรอย่างเงี้ย
7: อ๋อจ่ายด้วยสแกนบาร์โค้ดจ่ายเป็นพร้อมพีก็ได้ครับหรือโอนเข้าบัญชีก็ได้ครับ
6: อ๋อโอเคงั้นดีเลยเดี๋ยวเราจ่ายด้วยโทรศัพท์ของเ
8: ราโอนได้ด้วยเหรอ
6: นี่นะเดี๋ยวนี่ไงครับพี่เขามีอันนี้ไง
8: นี่
6: ของนะ
7: เ
6: นี่ยได้แล้วฟ้าก็ไม่เคยใช้เดี๋ยวสแกนปึ้งแล้วเราก็ใส่จำนวนเงินใช่ไหมครับ
7: ใช่ครับผม
6: เอ้าให้มาดูใส่จำนวนเงินแล้ว1790กดยืนยันโอเคได้แล้ว
8: เย้ได้แล้วเ
6: ย้โอ้เร็วจังเอาใส่ถุงด้วย
8: ใส่ถุงครับ
7: เรียบร้อยครับ
6: โอเคขอบคุณครับไปแล้ว
5: เห็นไหมคะน้องๆทุกวันนี้นะคะคนไม่ค่อยใช้เงินสดกันแล้วนะคะ
4: จากข่าวนะคะครูพี่แนทเห็นคำว่าสังคมไร้เงินสดน่าสนใจค่ะสังคมไร้เงินสดพูดเป็นภาษาอังกฤษว่า
5: cashless society เราเห็นคำว่า cash นะคะซึ่งแปลว่าเงินสดกับคำว่า less ที่แปลว่าไร้ค่ะพอมารวมกันจะแปลว่าไร้เงินสดนั่นเองค่ะไม่ได้แปลว่าจนนะคะ
4: ทีนี้นะคะถ้าเราดึงคำว่า society ขึ้นมา
5: แล้วก็มารวมกันจะเป็นคำว่า cashless society สังคมไร้เงินสดค่ะแม้พอพูดเรื่องเงินทองทองนะคะครูพี่นุ่นก็อยากจะมาฝากคำศัพท์กันค่ะเกี่ยวกับการเงินค่ะมีการฝากเงินการถอนเงินแล้วก็การโอนเงินค่ะ อันแรกนะคะการฝากเงินในภาษาอังกฤษนะคะเราจะใช้คำว่า deposit แปลว่าการฝากเงินค่ะเช่นฉันฝากเงินในธนาคาร I deposit my money in the bank เห็นไหมคะ deposit เป็น verb นะคะแปลว่าฝากเงินค่ะ
4: ส่วนเรื่องของการถอนเงินนะคะเราจะใช้คำว่า withdraw ค่ะถ้าเราอยากจะบอกว่า

0: from the bank
1: คำว่าโอนเงินในภาษาอังกฤษนะคะเราจะใช้คำว่า transfer คำว่า transfer นะคะแปลว่าโอนเงินเป็น verb ค่ะยกตัวอย่างเช่นคุณช่วยโอนเงินให้ฉันหน่อยได้ไหมภาษาอังกฤษเราจะพูดว่า can you transfer me the money โอนเงินให้ฉันหน่อยได้ไหมและถ้าเกิดว่าเราจะพูดว่าพรุ่งนี้ฉันจะโอนเงินให้คุณค่ะภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่า I will transfer the money tomorrow เห็นไหมคะ transfer เป็น verb แปลว่าโอนเงินค่ะ
0: โอ้โหวันนี้ในรายการ English Level Up เราก็ได้ความรู้กันเยอะเลยนะคะเนี่ย
1: ใช่แล้วค่ะครูพี่แนทเราได้เติมพลังอังกฤษกันไปเยอะมากๆเลยนะคะเอว่าแต่น้องๆจำได้ไหมคะว่าเราเรียนเรื่องอะไรกันไปบ้างมาทบทวนกันดีกว่าค่ะ
0: เรื่องแรกที่เราได้เติมพลังกันเลยนะคะก็คือประโยคคำสั่งค่ะประโยคคำสั่งขึ้นต้นด้วย verb infinitive ได้เลย verb infinitive คือ verb ที่ไม่ผันนะคะห้ามเติม ses เลยค่ะตัวอย่างเช่นเปิดประตู open the door ปิดประตู close the door
1: เรื่องที่สองที่เราเติมพลังอังกฤษกันไปแล้วนะคะคือคำว่า let บวกกรรมบวก verb infinitive ค่ะจะแปลว่าอนุญาตหรือปล่อยให้ค่ะเช่น let it goคำว่า let บวกกรรมคือคำว่า it บวก go ซึ่งเป็น verb infinitive แปลว่าปล่อยมันไปค่ะและคำว่า less นะคะมี apostrophe s ค่ะบวก verb infinitive จะเป็นการพูดลักษณะเชิญชวนค่ะเช่น let's go เห็นไหมคะ verb infinitive คือคำว่า go นั่นเองค่ะ
0: แล้วเรื่องที่3นะคะที่เราได้เรียนคำศัพท์กันไปตั้งหลายคำเลยในวันนี้คำแรกค่ะ act actor แสดงนักแสดงinvest investor ลงทุนนักลงทุน create creator สร้างผู้สร้าง visit visitor เยี่ยมผู้มาเยือนค่ะ
1: และเรื่องที่4นะคะที่เราเติมพลังอังกฤษกันไปค่ะอยู่ที่คำศัพท์เกี่ยวกับการเงินนะคะคำแรกค่ะ cashless society สังคมไร้เงินสดค่ะ deposit ฝากเงิน withdraw ถอนเงินTransfer โอนเงินค่ะ
0: แล้วทั้งหมดนี้ก็คือสิ่งที่เราได้เติมพลังอังกฤษกันไปนะคะน้องๆถ้าน้องๆอยากก็อย่าลืมหมั่นทบทวนความรู้บ่อยๆนะคะ
1: ค่ะวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะคะก่อนจากกันนะคะครูพี่นุ่นจะมาให้สำนวนค่ะ Rome wasn't built in a day กรุงโรมไม่ได้สร้างเสร็จในวันเดียวนะคะ
0: ใช่แล้วค่ะถ้าน้องๆอยากเก่งภาษาอังกฤษน่ะวันเดียวก็เก่งไม่ได้นะต้องมันทบทวนสะสมความรู้ไปเรื่อยๆนะคะ
1: ใช่แล้วค่ะอย่าลืมมาเติมพลังอังกฤษกับรายการ
2: English Level Up
1: สำหรับวันนี้
2: สวัสดีค่ะ
3: พลังแสงทะลุมิติ
4: โอ้โหนี่มันนอกโลก
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
5: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: Every frame of the film is a memory of its era, and every story shown on screen is a true reflection of Thai society. Starting with the first Thai film, Miss Suvarna, in 1933, which was the first voice of a new world's dream, where Thais told their own stories through the lens. As the world spins faster and technology advances, Thai filmmakers started looking beyond the country. Films like Surreal Thai and Nang Nak weren't just successful domestically, they also became the gateway that made viewers worldwide start to see that Thai cinema has something unique. The heart of Thai film isn't just the story, but also the way of telling the story, such as the script, written form, understanding of Thai society, the directing that takes emotions to their peak, the cinematography infused with cultural nuances, the meticulously crafted light and sound that create a shared feeling, and the actors who don't act, they live in their roles.
1: ปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าโลกของเราทุกวันนี้ไม่ได้ถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางเศรษฐกิจและการเมืองอย่างเดียวแต่ยังถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางศิลปะวัฒนธรรมด้วยเพราะว่าเป็นสิ่งที่สะท้อนความเป็นตัวตนของเราให้โลกได้เห็นสะท้อนเสน่ห์ความเป็นไทยและหนึ่งในเครื่องมือในการผลักดันเรื่องนี้ให้ไปสู่สายตาของชาวต่างชาตินั่นก็คือภาพยนตร์ไทยครับสวัสดีครับผมแบงค์พบเอกพรภูมิเมตตาวันนี้เราจะได้พูดคุยกับผู้กำกับภาพยนตร์ระดับแนวหน้าของเมืองไทยท่านแรกพี่ต้งบรรจงปิสันธนกูลนะครับพี่ต้งสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: พี่ต้งครับช่วยบอกหน่อยได้ไหมครับว่าคำนิยามของเสน่ห์ความเป็นไทยในมุมมองของพี่ต้งคืออะไรบ้างครับ
2: หลายคนพอพูดถึงความเป็นไทยอาจจะนึกไปถึงแบบชุดไทยชดาอะไรพวกนี้การอาหารไทยอะไรอย่างแต่จริงๆผมว่ามันอยู่ในสิ่งที่เรียบง่ายมากๆเหมือนผมทำหนังไทยเงี้ยถึงเหมือนผมทำชัตเตอร์เงี้ยถ้าเอาภาษาไทยออกบางทีบางคนก็ไม่ได้รู้นะว่ามันมาจากเมืองไทยมันจริงๆมันอยู่ที่วิธีคิดแล้วก็การใช้ชีวิตของตัวละครมากกว่า
1: หนังไทยของเรามีจุดแข็งอะไรในระดับโลกบ้างครับ
3: พี่ว่าความงดงาม
4: ความงดงาม
3: ชีวิตผู้คนอาหารสถานที่วัฒนธรรมอะไรเงี้ยมันเอามาใส่ได้หมดเลยพี่ว่ามันเป็นจุดเด่นซึ่งทำให้ต่างชาติอ่ะเขาหลงเสน่ห์ได
1: ้เวลาเราทำหนังสักเรื่องนึงเราเขียนบทสักเรื่องนึงขึ้นมาเราคำนึงถึงคำว่าเสน่ห์ความเป็นไทยตั้งแต่ขั้นตอนไหนเราคิดตลอดเลยไหมครับหรือว่ามันออกมาเองตามธรรมชาติ
5: ภาพยนตร์นี่เวลาทำเราต้องเอาความเป็นเอนเตอร์เทนนำเรื่องเค้าเจอเรื่องของขนบธรรมเนียมเพณีตัวอย่างสอดแทรกโดยที่ไม่ทำให้เนื้อหาของเรื่องเสีย
1: ครับ
5: นะครับในแค่องค์ประกอบเท่านั้นแล้วซึมเข้าไป
1: สุดท้ายอยากจะให้ฝากถึงคนรุ่นใหม่รวมถึงคนที่สนใจในโลกภาพยนตร์หน่อยครับว่าการที่ภาพยนตร์ไทยจะไปสู่สายตาของชาวต่างชาติได้เรื่องของเสน่ห์ความเป็นไทยสำคัญมากน้อยขนาดไหนครับ
6: ไม่อยากจะพูดให้มันแบบว่าเคลือบน้ำตาลว่ามันง่ายคือมันยากนะฮะแต่ว่าอยากให้มั่นใจและอดทนและจริงใจกับสิ่งที่เล่าแล้วมันจะไอ้เรื่องที่เราเล่าอ่ะมันจะรีชไปสู่คนดูเองอะไรที่เราอาจจะกลัวไปว่าคนดูจะไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยฮะก็จริงๆแล้วเราอยากให้จริงใจแล้วก็มั่นใจแล้วเข้าไว้อะไรครับผมว่าหนังมันจะมีคนดูเองหนังมันจะถึงคนดูเอง
0: From our conversation today we've clearly seen that the charm of Thainess isn't far away. It's not just about national policyIt starts with the small intentions of artists, of filmmakers who want to tell the story of our home to others. Thai film has its own unique charm. It has culture, emotion, and the way of life the world has never seen before. And this is the power that no one can imitate. The charm of Thainess isn't just an image, it's the transmission of identity. And filmmakers have proven to us that when we dare to tell our own stories with sincerity and honest art, Thai film can proudly become the face, the heart, and the voice of Thailand in the eyes of the world. I want to encourage every filmmaker who still believes in the power of storytelling.Because sometimes just one great story can change the perspective of the whole world.
7: Dalaiwa sample is a non-invasive technique to test for the COVID.